0: สวัสดีครับ7:07 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับมาแล้วครับเช้าวันอาทิตย์ที่13 กันยายน 2569ครับมารายงานตัวพร้อมๆกันครับคู่หูคู่หาครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและผมปัญชลลอมรื่นครับผม
1: อ้าวเฮ้ยทำไมคู่หูคู่หาก่อนเลยฮะยางซิเอาสวัสดีฮะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมขอกราบคำว่า
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ
0: ์ผมต้องมาคุณทิ้งเสียงไว้เนี่ยผมต้องมาอรุณสวัสดิ์ตลอดเลยนะฮะ
1: เออเหรอ
0: คุณคาดหวังจะให้ผมราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมฮะ
1: เอาขอกราบคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับผม
0: เฮ้ยอย่าเพิ่งสิครับ
1: ก่อนจะไปฟังเพลงที่7นะฮะเราไปฟังเพลงที่9เลยนะครับผม
0: อัลบั้มอะไรครับเนี่ย
1: ฮะ
0: พี่
1: อ๋อนี่เพลงของ
0: อัศนี
1: พี่ป้อมกับพี่โต๊ะนะครับที่เพิ่งจะปิดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายอําลาแฟร์เวลแล้วเพราะว่าพี่ปอมพี่โตบอกไม่ไหวแล้ว70แล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เพิ่งจะสูญเสียคนที่เคารพรักที่สุดไปส
0: ู
1: ญเสียคุณแม่ไปนะครับแล้วก็

0: งอ่ะพี่ตรึงตรึงตรึง
1: อันนี้เสียงกีตาร์คุณทำเหมือนเสียงระนาดเลยเสียงกีตาร์มันให้มัน
0: เ
1: ลี้
0: ยงเสียงกีตาร์มันต้องเนี่ยเสียงไอ้ระนาดมันต้องแตรงแตรงอันนี้มันคือแนวแนวแนวแนวคนก็คิดนี่แหละเป็นไง
1: นี่ถ้าไม่มีใครห้ามคุณก็จะเล่นไปแบบนี้ตลอดใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็เสียงลิกิตาของพี่ป้อมแม
1: ่ครับ
0: จะเพลงเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนจะเฮ้เลยผมแต่ก่อนชอบไปดูคอนเสิร์ตสเนวัสานเนี่ยแต่ก่อนก็ยังชวนพี่บ้าวเนี่ยไปเดือดเลยเนี่ยพี่บ้าวเนี่ยที่อยากเกษียณอายุราชการเนี่ยในวันที่30กันยายนเนี่ยพี่บ้าวเนี
1: ่ยแล้วทำไมครั้งนี้คุณไม่ได้ไปชมคอนเสิร์ตนี้ครับ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเราพูดตรงนะพี
1: ่ครับ
0: อายุเยอะแล้วพี่
1: แล้วก็บัตรราคาใช้ได้เหมือนกัน
0: อ่ะแล้วก็ไม่ได้มีกระสตงสตางค์ไง
1: เมื่อวานผมฟังพี่โจอี้พรชาติอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไง
1: แกบอกว่าพาภรรยาไปชมคุณเจสองคนเนี่ยราคาบัตร 7,000 บาท
0: คนละ7,000รวมกัน
1: รวมกัน2คน 7,000 บาท
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้แต่ว่าหน้าเขาเรียกอะไรหน้าฮอลที่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยคุณเจ
0: ง
1: ตั๋วมันจะขยับขึ้นไปอีกก็บอกว่าตั๋วปีศาจ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: ตั๋วแมนยูอ่ะ
1: ตั๋วแมนยูอุ๊ยตั๋วแมนยู
0: ครับ
1: แล้วลิเวอร์พูลของเราเป็นยังไง
0: 0-0สิ
1: เสมออีกแล้วเหรอ
0: เออ
1: กี่นัดแล้วเนี่ยเสมอ
0: เสมอ3นัด
1: เสมอ3ชนะ1
0: ชนะ1สุดยอด
1: เจ้า
0: เหมือนกันเมื่อวานผมดูโอ้พอนะครับรู้แล้วครับยิงไม่ได้แน่นอนไม่มีพลังดุดันนะครับคอบอลไม่ได้ต่อบอลไม่ได้ให้ฟูลแลมบุกมาเสมอได้คิดดูด้วยกันพี
1: ่อืม
0: เออครับ
1: จะพูดถึงผลบอลเลยไหมครับหรือว่า
0: อย่าเลยพูดถึงอัศนีวสันต์ผลดูดีใจกว่าลิเวอร์พูลอีกครับ
1: คุณยังอยากจะร้องเพลงอัศนีวสันต์ต่อใช่ไหม
0: ใช่อ้าวแล้วก็ยังฟังเพลงบทเพลงหลายเพลงเนี่ยคือมันโตมาพร้อมเราเลยพี่นะ
1: อืม
0: อัศนีวสันต์ชนทิกุลนะครับเพลงหัวใจซอกับเพลงหนึ่งที่แรกๆเลยเพลงบ้าหัวไฟพี่เคยฟังไหม
1: เคยบางออนอะไรพวกนี้เคยฟังหมดแล้ว
0: บางคนอาจจะนอน
1: อ่าใช่
0: เออ
1: โหยเพลงก็ดังเยอะบางทีให้นึกตอนนี้บางทีนึกไม่ออก
0: เพลงเร็วเพลงช้าหลักฐานมีเพลงอะไรกุ้มใจไม่มีโลดิ้งพี่
1: ใช่
0: โอ้โห
1: คือ
0: ไปโกรธใครมา
1: คือดังทุกเพลงอ่ะ
0: เออ
1: แล้วพี่ป้อมเนี่ยแกร้องเพลงมีน้ำเสียงเป็นสไตล์ของตัวเองด้วยนะคุณเจ
0: ม
1: ส์บางทีมันจะดึงแบบ
0: เยอะๆ
1: อารมณ์คนฟังอ่ะตอนนี้แกก็ยังร้องเหมือนเดิมเลยนะคุณเจงนะ
0: ใช่70นะพลังยังเหมือนเดิมนะ
1: ผมไปเปิดย้อนหลังฟังดูอ่ะการแสดงคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดเนี่ยคุณเจงโอ้เสียงพี่ป้อมยังดูโอเคมากๆเลยคือแบบเหมือนเดิมเลยอ่ะ
0: เออ
1: แต่ว่าพี่โต๊ะนี่ช่วงนี้กำลังดังนะคุณเจงนะ
0: ยังไง
1: พ
0: ี
1: ่ก็โต๊ะไง
0: เอาละเอาละโยงละ
1: วันก่อนดูทีมออสบวกอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมใช่ทีมออสบวกไหมที่เอาโต๊ะมานั่งประชุมก่อนเกมที่จะเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอ่ะมีการทำภาพเหมือนภาพ AI อ่ะคุณเจง
0: AI เปล่าม
1: านั่งประชุมกันที่โต๊ะกลมอ่ะโอ้โหแฟนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลย
0: ครับ
1: คือประชุมเตรียมทีมก่อนที่จะเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไงเขาบอกว่าใช้โต๊ะนี้ประชุมแล้วมันดูทรงพลังดีคุณเจง
0: เอา
1: โต๊ะกลมสีส้มๆอ่ะคุณจำได้ไหม
0: ครับ
1: เคยเห็นไหมฮะเคยผ่านตาบ้างไหม
0: อะไรฮะ
1: อ้าว
0: โยงแล้วโยงแล้วโยงแล้วดูกีฬาดีกว่าไหมเราเนี่ย
1: ครับผม
0: นะครับอ้าวสรุปผลฟุตบอลหน่อยพี่บอลไทยบอลเทศเป็นยังไง
1: ครับ
0: เอาบอลไทยก่อนไหม
1: ได้ฮะ
0: เป็นยังไงเมื่อวานนี้ฮะ
1: ก็
0: ไทยลีกเมื่อวานนี้เป็นยังไงก็ทีมใหญ่ๆก็ไปเตะวันศุกร์ที่ผ่านมาได้พี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่ต้องลงเตะในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกไง
1: ครับ
0: ทางสามทีมนะบุรีรัมย์ก็ทำได้เพียงแค่เสมอเหนือใช่ไหมวันก่อนพี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มี
1: เสมอกับเชียงราย
0: ไง
1: 1ประตูต่อ1
0: แล้วก็มีใครล่ะนะครับที่เตะวันก่อนก็มีท่าเรือชนะลำพูน 2-1
1: ครับ
0: ลาดลีชนะแบงคอก 1-0 ส่วนเมื่อวานนี้เป็นไงพี
1: ่เมื่อวานศรีสะเกษแพ้กับอยุธยายูไนเต็ดไป 0-1 ครับเจ๋ง
0: ครับ
1: อุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC 1ประตูต่อ2เลยครับ
0: ครับผม
1: ปืนใหญ่ลังกาสุกะครับคุณเจ๋งเก็บชัยชนะประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในศึกฟุตบอลไทยลีก1ครับ
0: สุดยอด
1: 2นัดยังไม่แพ้เลยนะครับสำหรับปัตตานีเนี่ยมี4คะแนนนะครับ
0: ครับ
1: บุกไปเก็บ3แต้มจากอุทัยธานี FC ได้ครับปัตตานีเอาชนะ 2-1 นะครับส่วน BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะราศีสไลยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2ครับคุณเจ๋ง
0: ครับผม
1: ส่วนผลฟุตบอล

0: BYD ซีลไฟท์ลีก2เมื่อวานนี้ครับนครราชสีมา FC แพ้กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป 1-2 นะครับขอนแก่นยูไนเต็ดเอาชนะมหาสารคาม SBT 3-0 สงขลา FC แพ้ PT สตูล FC 1-3 นะครับแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยา FC ไป 2-1 ครับเจ๋ง
1: ครับผม
0: แต่ว่าที่น่าใจหายเมื่อวานนี้ดูภาพการถ่ายทอดสดคู่เมืองทองเจ๋ง
1: ยังไงพี
0: ่แฟนบอลน้อยมาก
1: เออคือไทยลีกตอนอยู่ไทยลีกหนึ่งก็น้อยอยู่แล้วเนาะ
0: ใช
1: ่เอออ
0: ัธจันทร์เนี่ยแบบโล่งเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือมีแฟนบอลเข้าไปเชียร์น้อยมากนะฮะสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดแต่ว่าก็เปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยา FC ได้2ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเริ่มต้นที่คู่หงแดงลิเวอร์พูลก่อนแล้วกันครับ
1: ได้เลยเป็นยังไง
0: ก็เปิดบ้านเจ้ากับฟูลแลมแบบไม่มีสกอร์ครับ0ประตูต่อ0ครับ
1: เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยคือถ้าไม่ปารีโมทใส่ทีวีเนี่ยคือ
0: ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้หรอ
1: ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แน่นอนนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้ไม่ไหวพี่
0: เดี๋ยวเขาไปวิ่งคอปรันกันอยู
1: ่อ๋อ
0: ใช่ช่วงเช้าวันนี้ไงซามีฮูเปีย
1: จะไม่โอเปียใช่ไหม
0: ตำนานนักเตะของทีมหงแดงเลี้ยวผู้เคยเป็นกัปตันทีมด้วยใช่ไหมคุณ
1: เฉยเฉยเคยพี
0: ่ก็เนี่ย
1: ซามิเฮียปูเนี่ย
0: ฮูเปียกำลังวิ่งอยู่ตอนเนี้ย
1: อ๋อวิ่งแล้วใช่ไหม
0: ตั้งแต่ตี
1: ราชมังใช่ไหม
0: ตีสี่ตีห้าเลยคุณเฉย
1: คอปรันคอปรัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็แฟนๆของเลี้ยวผู้น่าจะไปร่วมกิจกรรมอยู่ที่นั่นแหละ
1: เออ
0: ก็น่าจะทราบผลแล้วเนาะ
1: อืม
0: วิ่งไปยิ้มไปแหละมีความสุขเนาะคุณเฉยเนาะ
1: วิ่งไปก็โอ้ยทำไมเมื่อคืนได้ผ่านมาฟูลแลมเล่นจะเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่า
0: ครับ
1: ต่อบอลอะไรก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ได้พี่ว่าผม
0: โอกาสมีบ้างไหมคุณเจ๋งในการที่จะ
1: มีเลย
0: เหรอ
1: เออโซบัวก็ไม่ไหวนะครับผมโอ้ยสงสัยพี่อินดาวราไม่น่าไหวเลยพี่แกยิ้มผมละลายเลยนะเวลาแกยิ้มพี
0: ่ให้โอกาสก่อน
1: หลังมาเลยอ่ะ
0: ให้โอกาสก่อนเจ๋งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วให้โอกาสก่อนมันจะสองสามนัดเท่านั้นเอง
1: ไม่ให้แล้วไม่หาแล้วไปดีกว่าปะ
0: สี่นัดได้ไหม
1: ไล่ละสี่นัดละไปละไปเถอะพ
0: ่
1: อ
0: ให้โอกาสสักสิบนัด
1: เออสิบนัดแล้วกัน
0: นะ
1: อืม
0: ถ้าผลงานดีขึ้นเนี่ยผมว่า
1: ก็เอาโค้ดไม่ได้ว่าเนี่ยโค้ดเอาการตารางมาทำมันก็อย่างนี้เนี่ยฮะครับ
0: อืม
1: บอลใหม่เขาการตารางไง
0: ครับ
1: เอออันนี้มันทีมใหญ่คิดเยอะไปนะอีเลาล่านะ
0: ครับ
1: ยิ้มมาเนี่ยโหยิ้มแล้วอืม
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: มาเลยเราอ่ะครับ
0: ส่วนคู่อื่นๆนะครับคริสตัลพาเลสแพ้กับอิปสวิชทาวน์ไว้2ประตูต่อ3ครับเจ๋ง
1: ครับ
0: เชลซีกับฮัลซิตี้เสมอกัน 2-2 นะครับ
1: อืม
0: เอ๊ะเก่งจริงนะ
1: ฮ
0: ัลซิตี้เนี่ย
1: ครับ
0: เกมแรกก็ชนะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมใน 2-0 เลยนะ
1: โอ้โห
0: นะฮะแต่ว่าเกมนี้บุกมาเสมอกับเชลซี2ประตูต่อ2นะครับ
1: ใช่สุดยอดนะ
0: บอร์นมัธก็เสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 2-2 เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: แอสตันวิลล่าแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ2นะครับส่วนสเปอร์กับเอเวอร์ตันครับอันนี้ลอกข้อสอบครับเจ๋ง
1: ยังไงอะ
0: ลอกข้อสอบคู่ลิเวอร์พูลกับฟูลแลมครับ
1: เสมอกันแบบสุดมันเลย
0: 0-0 ครับสุดมันเลย
1: โอ้โห
0: เรียกไงฮะสเปอร์ฮะเสริมทีมเสริมทัพเยอะเลยครับฤดูกาลนี้ครับ
1: ใช่
0: ยังผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เก็บได้แต้มเดียวนะครับจากท็อฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับแพ้ให้กับปืนใหญ่อาร์เซนอล0ประตูต่อ2แคมเจ๋ง
1: อืม
0: อาร์เซนอลบุกไปเก็บ3คะแนนนะครับบรูโน่กิมมาไลส์มิดฟิลด์ตัวใหม
1: ่ครับ
0: ยิงนำนาทีที่58นะครับแล้วก็บุคโยซาก้ายิงจุดโทษนาทีที่90+7นะครับก็ให้ช่วยให้ทีมปืนใหญ่เนี่ยเก็บ3คะแนนได้สำเร็จโหชนะรวดเลยเหรอเจ๋งอาร์เซนอล
1: โอ้โหโหดมากเนาะเก่งหนึ่งแล้วฤดูกาลนี้พี่ต้องชมต้องให้เขานะ
0: 4นัด12แต้ม
1: โอ้โหเนาะก็ตามเต็มอ่ะที่ดูด้วยกัน
0: มี
1: แมน
0: อาร์เซนอลนำจากฝูงแมนซิตี้อยู่อันดับ2คุณเจ๋ง
1: ครับ
0: แมนซิตี้เนี่ยมี9แต้มจาก3นัดเดี๋ยวจะมีโปรแกรมแมนเชสเตอร์ดาร์บี
1: ้ครับ
0: เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้มั้ย
1: ใช่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้เจอแมนยูเจอแมนซิตี้พี่วันนี้พี
0: ่ครับ
1: เตะตอน 20:30 นะครับบ้านของแมนยูพี่ไอ้ 20:00 วันเนี้ยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ไงครับ
0: แล้วก็โปรแกรมอีกคู่เนี่ยเป็นโคเวนทรีจะเจอกับไบรตันเวลา 20:00 สำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผลรายการอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูนิดนึง
1: เป็นยังไง
0: การโชว์ซีเรียของอิตาลีนะครับเจโนัวเสมอกับฟอซิโนเน่ 1-1 นะครับลาซิโอเสมอกับเอซิมิลาน2ประตูต่อ2แล้วก็อัตแลนตาแพ้กับกาญารีไป1ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับ
0: บุนเดสลีกาของเยอรมนีครับอัลส์บวกนะครับที่บอกว่า

0: ประชุมโต๊ะกลมกันเมื่อวันก่อนที่จะเจอกับไบเออร์เลเวอร์เซนที่สถานที่แห่งหนึ่งที่มีโต๊ะกลมสีส้มๆครับคุณเจ๋ง
1: เป็นยังไง
0: เปิดบ้านเสมอกับไบเออร์เลเวอร์เซนไป2ประตูต่อ2นะครับสำหรับอัลส์บวกนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนบอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับทีมเสือเหลืองเปิดบ้านเอาชนะพาร์ดบอนไป3ประตูต่อ0นะครับฝ่ายบวกถล่มเอาชนะบอร์เซียมุนเช่นกรัดบัก5ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์ชนะสตุตการ์ดไป 2-1 ครับมายแพ้ไอทรักแฟรงเฟิร์ต1ประตูต่อ3แล้วก็ FC โคโลนครับเปิดบ้านเสมอกับเวอร์เดอร์เบเมนไป1ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: ลาลิก้าของสเปนราซิ่งซานตานเดร์ชนะอาราเบส 2-1 ครับโอซาซูน่าแพ้เอสปันยอลไป0ประตูต่อ2อาร์ติกวิบาลเสมอกับเอลเช่ 1-1 แล้วก็เรอัลมาดริดครับถล่มเอาชนะรายโยบาเยกาโน่ไป4ประตูต่อ1ครับเจ๋ง
1: ครับผม
0: เกมนี้เคลียนเอ็มบัปเป้ทำสองประตูครับเจ๋ง
1: โอ้โหเอ็มบัปเป้เนี่ยสุดยอดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ลีกอังฝรั่งเศสสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: ได้เลย
0: สตาร์บุกเสมอกับโมนาโก 1-1 รอรียองเสมอกับตูลูส 2-2 นะครับปารีสแอฟเซนะครับเสมอกับออลิมปิกลียง 0-0 โอแซเอาชนะนิส 1-0 นะครับแล้วก็เลอาฟเสมอกับอองเช่0ประตูต่อ0ครับผม
1: ครับผมตกลงได้คนไหนก็สอบถามมาได้นะ4689899นะครับ
0: ครับ
1: ก็เข้ามาคุยกับเรา2คนหน่อยเนาะแล้วก็รวมทั้งทางTikTok นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube ของเราด้วย
0: ครับ
1: นะครับอย่าลืมนะครับบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะ
0: ตอนนี้คุณเจ๋งไลฟ์
1: TikTok อยู่ TikTok อยู่ขอกัสกรามีคนดูทั้งหมด58คนพี
0: ่อุ๊ยเยอะขึ้นเลยนะตอนช่วงแรกๆเนี่ยมีอยู่สัก4-5 คนเอง
1: แต่แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเป็นไงตอนบอลโลกเนี่ยมีคนดูโหหลายพันอยู่นะพี่หลายร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนาะน่าจะเริ่มมีรายได้แล้วนะคุณหญิงเนาะ
1: ใช่ใช่ก็พอมีรายได้เข้า TikTok ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ผมก็นั่นแหละฮะครับ
0: เออ
1: ก็ทำเหมือนนี่นะฮะครับเข้ากระเป๋าตัวเองนี
0: ่อ้าวทำเหมือนนี่นึงเหมือนใครฮะลองขยายความซิฮะคุณหญิง
1: ทำเหมือนนั่นแหละครับไม่มีไม่มีผมก็ต้องอยู่บัญชีของทางบริษัทที่ผมไปทำอย่างนั้นได้ไงนะฮะ
0: อ๋อเป็นบัญชีรู้สึกมีบัญชีส่วนตัวด้วยอีกบัญชีนึงไหม
1: ก็แยกมานิดนึง
0: ผมว่าผมแนะนำอย่างนี้อยากจะให้ยอดไลฟ์ยอดคนติดตามเยอะขึ้นเนี่ยคุณลองเปลี่ยนสไตล์มาไลฟ์เขาเรียก
1: ไลฟ์เหมือนนัทจะพุกนะ
0: อ
1: ริยุทธ์บรรลงศานะที่ทำรายการกับทนกรุงสจใช่ไหมใส่วิกเหมือนในน้ำเม้งไงก็ไม่หิวอย่างนั้น
0: ก็ปี
1: ้ก็ปี้อ่ะ
0: ก็ปี้โชว์
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วทำเหมือนซะด้วย
1: ไปใส่ฮาซะแล้วไปใส่ฮาซะแล้ว
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ไม่
1: มีกี่ร้อยนะครับผม
0: อื
1: มผมก็มาจ่ายค่าขนมบางครั้งก็แจกให้สาวบ้างพี
0: ่สาวพอแจกให้สาวเนี่ยก็ชวนสาวมามาไลฟ์ด้วย
1: ก็สาวเวลาไลฟ์สดเลยพี่เวลาละเขาไลฟ์สดในทาง TikTok แล้วก็ส่งข้อความให้เขาไง
0: ครับ
1: เออ
0: คือเอาไว้เป็นข้ออ้างไว้เป็นเรื่องคุยอะไรประมาณนี้แหละเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเน
1: า
0: ะ
1: เวลาเข้ามาตั้งโต๊ะไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยพ
0: ี่ครับ
1: อันนี้คุณเดี๋ยวนะคุณแอนโพชนาใช่ไหมเขาอ่านข่าวอยู่แล้วก็ส่งนั้นให้เขาหน่อย
0: อ้าว
1: เออ
0: แสดงว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่ใช่ไหม
1: เอา
0: ก็วันก่อนคุณบอกผมเอง
1: ผมไม่ได้พูดเลยคุณอย่าบอกอย่างนั้นเขาไม่แอนแล้ว
0: ตอนเขาแสดงบนเวทีอ่ะ
1: ครับ
0: คุณนี่รีบแลกสตังค์แตกแบงค์ย่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เขาเฉย
0: ขนาดเขาไม่ได้ร้องเพลงนะเขาเต้นเฉยๆอ่ะ
1: ครับ
0: คุณติ๊บแต่คนเต้นอย่างเดียวไม่ยอมติ๊บให้นักร้องเลย
1: โดนใจเลยอ่ะ
0: เจอหน้าลิฟต์ดิคุณยิ้มกุ้มกริ่มเนี่ยผมสังเกตดูรู้นะบางคนที่แบบว่าแอบชอบใครหรือว่าปลื้มใครเป็นพิเศษเน
1: ี
0: ่ยบุคลิกเขาจะดูไม่ค่อยนิ่งอ่ะ
1: ก็เวลาเขาเลี้ยวออกจากลิฟต์ใช่พี่เขาเลี้ยวซ้ายจากกลับเข้าไปที่ทำงานครับผมเลี้ยวซ้ายตามเข้าไปพี่ผมอ้าวเฮ้ยเราต้องเลี้ยวขวาดีกว่าเอาพี่ตามหนูมาทำไมเนี่ย
0: ร่างกายเราเป็นอะไรอ่ะ
1: ร่างกายเป็นอะไรบ้าง
0: ควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้ครับผมโรคจิตละ
0: คือจริงๆแล้วคนที่รักแล้วก็ชอบกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแหละ
1: อย่
0: างแต่ก็อย่าไปทำอะไรลุ่มล่าม คือหมายความว่าเรารักเราแอบชอบเขาเราปลื้มเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเขาประสบความสำเร็จหรือว่าทำอะไรที่ดีเราก็ยินดีกับเขาด้วย
1: ใช่ใช่
0: อย่าไป
1: เราพยายามจะให้ของให้อะไรเขาไปนะให้ของให้อะไรไปแต่พอรู้ว่าเขามีแฟนแล้วพี่เราขอของคืนเลย
0: เผื่อเขาจะมีใจแหละฮะ
1: เราเครียดแค้นนะ
0: อ้าว
1: อ้าว
0: ก็เขามีแฟนแล้วเขาก็
1: มีแฟนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็เลือกแหละคุณเจ๋ง
1: เนาะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะ
0: ถูกครับเขาตัดสินใจถูกแล้วผมว่านะอันนี้ในมุมมองของผมเองนะผมว่าน้องเขาตัดสินใจถูกแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ครับไม่งั้นชีวิตลำบากฮะ
1: เนาะ
0: ใช
1: ่อย่ามาลำบากกับเราเลย
0: ครับ
1: ครับผมอ้าวนะครับก็คุณอาร์มซ่าทักทายเข้ามานะครับบอกว่าวัวไม่ขยับครับลุงเบกลุงตุ๋ยอาร์มซ่ารายงานตัวนะครับนักเด็กคนไหนผลิตน้ำมันตอบเบนซินออสชานอย่าสิ้นดีฮะคุณดำซ่านี่ก็หาตลอดนะคุณดำซ่านี่ฮะ
0: ก็เรียกว่าแจกรอยยิ้ม
1: ครับผม
0: นะฮะในทุกๆเช้าเลยนะครับที่มาจัดรายการก็จะมีข้อความของคุณอามซ่าเนี่ยมาเป็นข้อความแรกๆแต
1: ่
0: ถ้าวันไหนตื่นไม่ทันหรือว่าไปทำธุระต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะมาเป็นข้อความหลังๆท้ายๆหน่อย
1: ก็โอ้คุณอามซ่าในวันก่อนเนี่ยเหมือนจะวันเกิดน้องเขามั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เบอร์เดย์เหรอ
1: เบอร์เดย์เขาไงย้อนหลัง
0: อายุครบ50หรือยัง
1: ยังหน้าไปเฉยๆพี่
0: อ้าว
1: เขา20กว่า20ต้นปลายต้นมานี่30ต้นๆนะวะเนี่ย
0: อามซ่าบอกลบข้อความดีไหมเนี่ยนะ
1: หน้าน้องเข้าไปเฉย
0: ๆ อ
1: ันนี้ก็รอ
0: ครับ
1: อันนี้ก็สาวเยอะเหมือนกัน
0: มีเหมือนคุณเก่งนะ
1: ไปอยู่กับเจ้าสาวเยอะไง
0: อ๋อไม่ได้หมายความว่าเจ้าชู้หรืออะไรงี้ใช่ไหม
1: หนุ่มๆเยอะอะดูทรงอะ
0: อ้าวคุณเจ๋งดูตารางคะแนนหน่อยไหม
1: ได้เลยเป็นยังไง
0: ผมดูตารางคะแนนของฟุตบอลบีวีดีซีเลออนซิกลีก1นะครับตอนนี้การท่าเรือ FC นำจากฝูงครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: มี6แต้มเต็มจาก2นัดนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นอยุธยายูไนเต็ดนะครับมี6แต้มเช่นกันส่วนอันดับ3เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับไปสะดุดเสมอกับเชียงรายก็ทำให้มี4คะแนนจาก2นัดนะครับอยู่อันดับ3เช่นเดียวกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็อยู่อันดับที่4นะครับมี4แต้มเท่ากันสิงห์เชียงรายมี4แต้มนะครับปัตตานีมี4แต้มอยู่อันดับ6นะครับอุทัยธานีอยู่อันดับ7นะครับมี3แต้มทรูแบงคอกสะดุดแพ้เนาะนะครับก็มี3แต้มจาก2นัดอยู่อันดับ8นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือก็ยังเตะไปนัดเดียวอย่างระยองนี่ก็มี3แต้มนะครับราชบุรีเตะ2นัดมี3แต้มนะฮะพิธีประจวบวันนี้มีโปรแกรมลงเตะนะครับก็ยังไม่มีแต้มนะครับ
1: ครับผม
0: ชลบุรีก็ยังไม่มีแต้มที่เหลือยังไม่มีแต้มหมดเลยราศีสลายเตะ2นัดยังไม่มีแต้
1: ม
0: สุโขทัยนะครับก็อยู่อันดับ14ยังไม่มีแต้มศรีสะเกษเนี่ยแพ้ไป2นัดแล้วเช่นเดียวกับลำพูนบาริเออร์ครับคุณเจง
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะก็ก่อนไปรายงานข่าวก็ยินดีกับเอลีน่าไรบาคิน่าด้วยพี่
0: ครับผม
1: นักเทนนิสจากคาซัคสถานนะครับที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลม US Open สมัยแรกได้สำเร็จหลังจากที่เอาชนะเอลีน่าซาบาเลนกาพี่นักเทนนิสมือหนึ่งของรายการและแชมป์เก่า2สมัยจากเบลารุสไปอย่างสนุกนะพี่นะ2ต่อ1เซตนะครับก็สุดยอดนะพี
0: ่ครับ
1: 6 4 5 7และ6ต่อ2นะครับที่อาร์เธอร์แอสเตเดียมได้แชมป์ในปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะ
0: ครับ
1: เอ้ยรายการที่2แล้วในสแกสแลมพี
0: ่
1: หลังจากเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับไรบายคิน่าก็ได้แชมป์ออสเตรเลียเพน
0: ครับ
1: ชนะใครหรือเปล่าพี่ก็ชนะไอ้สมาริก้านี่แหละน
0: ี
1: ่ก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างสง่างามครับผมโ
0: อ
1: ้โหสุดยอดนะ
0: ครับ
1: เอเลน่าไรบายคิน่าพี่สุดยอดนะพี่นะ
0: ใช่จริงๆแล้วไรบายคิน่าเนี่ยถ้าคือเขาผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศเขาก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วคุณเจ
1: ใช่พี
0: ่นะครับ
1: แต่นี่คือแบบฉลองอย่างเป็นทางการเนี่ย
0: ได้แชมป์เลย
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ไม่รู้จะมาแข่งเอเชียนเกมหรือเปล่าเนาะ
0: อย่ามาเลยฮะ
1: เอาทำไมฮะ เดี๋ยวโอกาสของโลกค่าไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็เมื่อวานผมไปติดตามข่าวของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยมาคุณเจงเมื่อวานเป็นวันหยุดนะแต่ว่าไปทำข่าวเกี่ยวเรื่องของกิจกรรมของปตท.นะครับที่เข้ามาเปิดคลินิกสอนเทนนิสให้กับคนที่สนใจนะครับก็มีนักกีฬาทีมชาติเนี่ยมาเป็นวิทยากรกันหลายคนเลยนะครับมีน้องอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดช
1: ครับ
0: นะฮะมีน้องบูมกสิทธิ์สำเร็จนะครับมีแม็กซิมัสภารพลโจรนะฮะ
1: ก็มาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็แม็กซิมัสภารพลโจรที่แข่งซีเกมส์หรือเปล่าพี่ใช
0: ่ไหมใช่
1: ลูกครึ่งไหม
0: ลูกครึ่งเนี่ยฮะก็ที่คุณบอกว่า
1: พูดไทยได้อะ
0: พูดไทย
1: ได
0: ้
1: ที่ตอนซีเกมที่เราไปทำข่าวที่ศูนย์ฝึกเทนนิสที่เมืองทองธานีไง
0: พูดไทยได้นิดหน่อย
1: พูดไทยได้นิดหน่อยแต่ก็คำด่าเนี่ยได้เยอะเลย
0: ไ
1: ม่ที่แล้วเขาเดินผ่านไปผ่านมานะเขากำลังจะทำสมาธิเพื่อจะลงสนามไง
0: ครับ
1: แล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆเนาะนั่งคุยอะไรกันอยู่นะครับบอกว่า come on สู้ๆนะเออครับเขาเดินมาอีกครั้งหนึ่ง come on ครับ
0: เรียบร้อย
1: สักพักพอครั้งที่3 come on เขาต่อมาพอแล้ว
0: แล้วก็ไปแข่ง
1: ครับ
0: แพ้เลย
1: เรียบร้อย
0: โอ้โหรบกวนสมาธิดีมากเลยฮะ
1: เป็นรบกวนสมาธิเขานะ
0: ไม่เราก็ให้กำลังใจแหละ
1: กำลังใจเออ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็บูมกสิทธิ์สำเร็จเนี่ยก็พูดถึงความพร้อมในการลุยศึกเอเชียนเกมด้วยนะฮะก็มีสัมภาษณ์เล็กน้อยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวเตรียมที่จะเดินทางนะครับไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับทีมนักเทนนิสทีมชาติไทยแต่ว่าโอกาสในการคว้าเหรียญก็ไม่ง่ายครับคุณเจ
1: ครับ
0: เพราะว่าในระดับเอเชียเนี่ยนักเทนนิสเก่งๆเยอะเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวส่งกำลังใจกันเนาะสำหรับทัพนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ
1: เมื่อวานนี้พูดถึงวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับลงฝึกก็อุ่นเครื่องเนาะ
0: อุ่นเครื่อง
1: อุ่นเครื่องนะครับกับทีมแชมป์นะครับของอะไรนะไอสเปนอะไรเนี่ยแชมป์ลีกแชมป์วอลเลย์บอลวีลีกของ
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะเราไปเก็บตัวที่นั่นซึ่งทีมสเปนเนี่ยเขาเชิญเราไป
0: ครับ
1: บอกว่าเรื่องที่พงที่พักเตรียมมาเลยจัดมา
0: จะดูแล
1: ซ้อม
0: ดูแลอย่างดีเลย
1: คนดูเยอะเหมือนกันนะ
0: เลี้ยงดูปูเสือ
1: เลี้ยงดูปูเสือนะครับอย่างดีเลย
0: ครับ
1: มีแฟนคลับเด็กผู้ใหญ่คนชลาเนี่ยโอ้ยมาดูกันเยอะเลยนะเมื่อวานนี้ก็มีไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยนะในเกมการชมิดนะครับรายการ Spring World Challenge Volleyball นะครับจัดที่ซาวโลนปาสอารีนาครับสนามแข่งของสโมสรซากะนะซากะใช่พี
0: ่ครับ
1: ซากะฮิซามิสุสปริงดีกรีแชมป์เอสวีลีกฤดูกาลล่าสุดนะพี่นะ
0: ม
1: ีคนดูเกือบเต็มสนามเขาบอกพี
0: ่ครับ
1: ราคาบัตรเท่าไหร่รู้ป่ะพี่
0: เท่าไหร่
1: 330ถึง 4,000 บาทคนก็ยังมา
0: เ
1: พื่อมาดูดีกรีแชมป์เอเชียไง
0: ครับผม
1: ทีมไทยนี่ก็ปรากฏว่ามีท่านกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะนะครับพร้อมภรรยาและคุณสปอนใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาด้วยนะ
0: ครับ
1: คุณโกศลนะสถิตธรรมจิตนะครับท่านเป็นกงสุลใหญ่ณฟูกุโอกะพี
0: ่
1: มาชมการแข่งขันด้วยซึ่งเกมนี้โค้ชออสนะครับก็จัดชุดผสมเลยพี่นะ
0: ครับ
1: ลงสนามครับปรากฏว่าเราแพ้ไป1-3เซต18-25 22-25 25-18 และ16-25นะครับก็โค้ชออสบอกขอบคุณมากนะพี่นะ
0: ครับ
1: ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ให้เรานะครับมาเก็บตัวที่นี่ก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่มีความหมายนะเนาะนะครับเป็นเกมกระชับมิ่งไงพี
0: ่
1: และขอบคุณฝ่ายกีฬาที่เข้ามาชมเกมด้วยเราจะเดินทางไปนาโกย่าเลยนะ
0: ครับ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพี่เดินทางไปที่นาโกย่านะครับเพราะว่าที่ซากะเนี่ยเขาอยู่นี่พี่ทางตอนใต
0: ้
1: อยู่เกาะคิวชูไง
0: ก็คือไปก่อนล่วงหน้าประมาณประมาณ10วันน่ะคุณเจ๋
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไปปรับตัวปรับสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมอาหารการกินอะไรต่างๆอยู่ที่ญี่ปุ่น
1: ฟุกุโอกะเนี่ยเขามีแข่งขันนะชิงแชมป์เอเชียไงที่ไทยได้ดับ5เลยพี
0: ่ครับ
1: วอลเลย์บอลชายไงที่เราได้ดับ5ไงพี
0: ่
1: เราไปออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่
1: ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เขาเลยเชิญเราไปฟุกุโอกะเนี่ยเขาเป็นจะเป็นอยู่ในเกาะคิวชู
0: ครับ
1: แล้วก็ซากะเนี่ยเขาจะเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งวันก่อนผมจัดรายการกับหยองก็ว่าโอ้ไปที่ซากะโอ้ซากะก็เป็นเมืองเอกของฟุกุโอกะแล้วพี่ที่มันใช่หรือว่าหยองมันใช่หรือว่าเข้าไปดูบอลออกคนละเมืองแล้วหยองคนละเมืองหยองเลยเหนือชั้นอีกแล้วเหนือชั้นอีกแล้วหยองเหนือชั้นอีกแล้วมันคนละเมือง
0: ครับแต่พูดถึงทีมหญิงของญี่ปุ่นเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงอ่ะในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ย
1: เขาเอานั้นนะ
0: เขาก็ตั้งเป้าเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญทองนะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นคือถ้าได้เหรียญทองเนี่ยจะเป็นเหรียญทองครั้งแรกในรอบ48ปีของทีมหญิงญี่ปุ่นเลย
1: เอาเหมือนกันเพราะว่า
0: ใช่
1: แพ้เราไง
0: ถูกในรอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใช่แพ้รอบรอง
0: เขาแพ้ให้กับเราเลยฮะใช่แล้วก
1: ็วาดาร้องไห้เลย
0: ทีมหญิงไทยเราก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกด้วย
1: ซาโตะที่เราที
0: ่สวยๆหน่อย
1: ผมเอามาลงใน99มีคนดูเป็นล้านในล้านวิวอ่ะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ให้เครดิตผมอ่ะ
0: เราไม่ให้เครดิตคนส่งคลิปให้เลยฮะซาโตะน่ารักมาก
1: อยากเชิญซาโตะเป็นตัวตบตัวตบของทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาแข่งขันชิงแชมป์โลกที่บ้านเราเมื่อกลางปีก่อน
0: ครับ
1: แล้วภาพนั้นภาพที่เราจะสัมภาษณ์โยนิโยซาโตะไม่น่าเชื่อพี่มีคนดูเยอะมาก
0: ครับ
1: ผมมาลงในแพลตฟอร์มการสเปาออนไลน์ทั้งเฟซแล้วก็ยูทูบพี่คนดูล้านวิวเว้ยเกือบล้านวิวอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวจัดให้บ่อยๆถ้าคุณเจ๋งไม่ไปทำข่าวผมก็ส่งให้อยู่แล้วขอสักนิดนึงคุณเจ๋งเอ่ยถึงผมซะหน่อยก็ได้
1: เฮ้ย
2: ย
1: คร
0: ับ พูดถึงโปรแกรมของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ซะหน่อยคุณเจงจะลงแข่งขันแมตช์แรกนะครับวันที่16กันยายนนี้แล้ว
1: ใช่
0: นะฮะเวลาบ่าย2นะครับจะพบกับมองโกเลียครับ
1: มาแล้วมาแล้วก็ติดตามได้เอสพยิงสดทั้งหมดเนี่ยมี17ช่องพี
0: ่ครับ
1: บรรยายไทยอีก3ช่องและวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นหนึ่งในกีฬาที่เอสเพย์ให้ความสำคัญด้วย
0: ครับ
1: ติดตามได้นะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวดูกันต่อเนื่องเลยหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียมาได้แล้วเนี่ยผลงานจะดีต่อเนื่องคือหลายๆคนก็มองว่าโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็มีสูงเลยคุณเจง
1: ครับ
0: นะฮะด่านสำคัญสำคัญก็มีนี่แหละเจ้าภาพญี่ปุ่นกับทีมชาติจีน
1: ครับ
0: นะฮะจีนที่ชิงกับเราในชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เชียร์เราชนะมาได้3ต่อ2เซตก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็ติดตามเชียร์กันนะครับนัดแรกวันที่16ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา 14:00 น.จะพบกับมองโกเลียสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยครับเจ๋ง
1: ใช่ฮะนะครับก็เดินทางไปนะลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็มีโอกาสนะพี
0: ่ครับ
1: เราเคยได้ไกลสุดคือเหรียญเงิน
0: ที่
1: 2018
0: ใช่
1: ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งผมอยู่ในสนามนัดที่เราชนะเกาหลีใต้ด้วย
0: สนามที่
1: เวลามงกาโน่เนี่ย
0: อ๋อเหรออ
1: ินโดนีเซียเนี่ยผมไป
0: โอ้นี่ผมเพิ่งทราบเลยเนี่ยคุณไปทำอะไรครับเจ๋ง
1: ทุกข่าวสิ
0: อ๋อเดี๋ยวก็ไปเที่ยวอินโดแล้วก็แวะไปดูพอดี
1: อีกแล้ว
0: คุณติดตามทำข่าววอลเลย์บอลมาก่อน
1: ตอนที่น้องเทนนิสพันิภักดิ์วงศ์พัฒนกิจได้เหรียญทองเอเชียนเกม
0: ครับ
1: รุ่น49กิโลกรัมปี2018คุณอยู่ในสนามใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ครับผมแต่ไม่เห็นผมใช่ไหม
0: ไม่เห็น
1: ผมไปอยู่หลังฉาก
0: อ๋อคุณไปทุกที่เลยแหละฮะภาษาอังกฤษอะไรนะที่คุณชอบพูดอ่ะ
1: อะไรนะ
0: อะไร what day อะไรนะ
1: ฮะ I was there
0: I was
1: ผมอย
0: ู่
1: ที่นั่นด้วย
0: เออแต่คุณไม่เห็นผม
1: คุณไม่เห็นผมเฉย
0: ทำไมคุณไม่ออกมาแสดงตัวดีๆฮะลูกเจ
1: ๊ผมไปแอบถ่ายรูปกับน้องเทนนิสไงน้องเทนนิสจำบอกว่าจำหนูจำพี่ได้เปล่าจำได้สิทำไมพี่จิกหนูจะจำพี่ไม่ได้
0: แต่ผมจำน้องเทนนิสได้ช็อตเดียวที่คุณเอาขวดไปตั้งบนศีรษะแล้วน้องเทนนิสเขาจะเตะขวดบนศีรษะ
1: เขาเตะท้องผมก่อน
0: เตะท้องก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเตะเดี๋ยวจะทำให้ขวดหล่นโดยที่เท้าเนี่ยไม่โดนขวดเขาทำได้จริงนะ
1: เ
0: ขาเตะท้องคุณอะแล้วขวดหล่นอะ
1: ตกใจหมดเลย
0: คุณงอตัว
1: เออถึงนี้ก็น่ารักดีนะ
0: ครับ
1: นี่ก็มีความสุขเนาะนะครับมีความสุขกับแฟนหนุ่มแล้วก็สามีเนาะเขาแต่งงานกันแล้วไง
0: เอ๊ะสองคนแหละฮะแฟนหนุ่มกับสามีคนเดียวกัน
1: คนเดียวกันแหละคนเดียวกันอะน้องจูเนีย
0: ครับ
1: เห็นไปทำคอนเทนต์อะไรก็น่ารักดีนะ
0: ใช่
1: ที่นี่ก็เป็นคนที่มีความสุขกับงานที่อย่างต่างก็พานักกีฬาดาวรุ่งเยาวชนไปแข่งขันและการต่าง
0: ๆ
1: และทำอะคาเดมี่ด้วย
0: ถูกต้อง
1: ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ซึ่งเป็นการปิดฉากการเล่นทีมชาติเนี่ยมีการขายของด้วย
0: อ
1: ย่าลืมนะI Open Academy in Thailand นะครับ Welcome
0: ก็2เหรียญทองโอลิมปิก
1: สุดยอดนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าครั้งนี้บอร์ดตรงพี่เอเชียนเกมค่อนข้างหนักหน่อยโค้ชเชบอกว่าลุ้นยากเพราะไม่มีทีมเด็ดพี่แต่ก็พยายามสู้เต็มที่
0: คือเป้าหมายอย่างน้อยๆ1เหรียญทองไว้ก่อน
1: เพราะว่าเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเนี่ยเขาขยับรุ่นพี่จากตั้งแต่63ขึ้นมา67 68มานี่ฮะ
0: ครับ
1: ครับซึ่งไม่ใช่รุ่นของเจ้าอยู่ไงแบกน้ำหนักขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วรุ่น49กิโลกรัมหญิงตัวนี้เขาเปลี่ยนจากน้องกีตาคือโมชกสีเคนป่ะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนเป็นน้องอิมนะพี
0: ่พัชรกัน
1: พ
0: ูนเกิด
1: ซึ่ง
0: ขยับรุ่น
1: น้องก็ขยับรุ่นขึ้นมา
0: จาก46
1: มาแบกน้ำหนักมาอีก3กิโล
0: ม
1: ันก็เลยแบบต้องสู้กับพวกตัวใหญ่พี่
0: ใช่
1: ซึ่งไม่รู้ว่าน้องอิมจะยังไงบ้างแต่ว่าก็อ่ะก็ผมมีข่าวผมคุยกับโค้ชแม็กไงโค้ชแม็กชัชวาลขาวละอ่อนนะครับซึ่งเป็นโค้ชที่เจ้าชู้คนหนึ่งแหละฮะ
0: อ้าวอย่าไปพูดอย่างนั้นดิฮะ
1: มีข้อความเลย
0: เดี๋ยวโดนจับนะเขาเป็นตำรวจนะครับ
1: ตำรวจเหรอ
0: ใช่
1: แต่เขาหาเขายิ้มเขาคุยกันดีสนุกสนานเขาแม่ก็ว่าด้วยความที่กีตาร์ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยเจ็บด้วยก็เลยต้องดันอิมขึ้นมา
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะ
0: แต่ว่าก็ได้ลุ้นแหละ
1: ครับผม
0: ในมุมมองผมนะนักกีฬาเทควันโดของไทยเราก็อยู่ในอันดับต้นๆของเอเชียเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะฮะก็มีได้ลุ้นแหละ
1: ครับ
0: ถามว่าลุ้นรุ่นไหนคุณเจ๋งผมว่าได้ลุ้นทุกรุ่นแหละเนาะมันอยู่ที่วันแข่งขันวันนั้นว่าจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน
1: ใช่
0: แล้วก็กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับเดี๋ยวแฟนๆกีฬาก็ติดตามเชียร์กันในทุกชนิดกีฬาเลยคุณเจ๋ง
1: ถูกต้องเดี๋ยวช่อง9กด30ของเราก็จะยิงสดด้วย
0: ครับ
1: จะเริ่มมีบอลหญิงนะพี่แต่ว่าเป็นไม่ใช่เกมนัดวันจันทร์นี้นะ เกมที่สอง
0: เกมที่สอง
1: ครับ
0: นัดวันจันทร์เนี่ยวันที่14เนี่ยฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นะครับก็นัดที่2เนี่ยเจอกับไชนีสไทเป
1: ครับนั่นแหละซึ่งช่อง9กดซับสิทธิ์ยิงสดด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: บ่าย2
1: ฮ
0: ะช่อง9M-Cut HD หมายเลข30จะถ่ายทอดสดคู่ฟุตบอลหญิงไทยกับไชนีสไทเปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามกันได้รวมทั้ง AS Play ก็ถ่ายทอดสดด้วย
1: ใช่
0: นะฮะทั้ง3นัดเลยของฟุตบอลหญิงไทยนะคุณเจ๋งนัดสุดท้ายเนี่ยวันที่21กันยายนจะพบกับเวียดนาม
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันในเอเชียนเกมก็เรียกว่าแม้ว่าพิธีเปิดการแข่งขันจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะคุณเจ๋งนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันและกีฬาประเภททีมเนี่ยเริ่มที่จะแข่งขันกันแล้ว
1: ครับ
0: นะครับบาสเกตบอลใช่ไหมรู้สึกวันนี้จะมีบาสเกตบอล
1: บาสเกตบอลเนี่ยจะแข่งแล้วพี
0: ่
1: บาสเกตบอลเนี่ยมีทั้งหมด12ทีมบางคนถามว่าไอ้บาสเกตบอลชายของเราไม่ได้ส่งเหรอเราเนี่ยส่งไปพี
0: ่ครับ
1: แต่ว่าเขาบอกไม่ต้องคัดเลือกเขาจะเอาอันดับโลกซึ่งอันดับโลกของเราเนี่ยประมาณ20แค่12ทีม
0: ครับ
1: คือถ้าจะไปต้องให้ทีมที่อยู่ข้างหน้าเราถอนตัวพี
0: ่
1: ไปว่าไปหมดเลยอ่ะ
0: ครับครับ
1: ไปหมดเลยเรียบร้อย
0: ก็เลยไม่ได้ไปแข่งเนาะ
1: ก็เลยไม่ได้ไปแข่งซึ่งแชมป์เก่าเนี่ยคือฟิลิปปินส
0: ์
1: แต่ว่าฟิลิปปินส์เหมือนเขาไม่ได้เป็นชุดตัวที่เก่งที่สุดของเขาละครับก็ตอนนี้เดี๋ยว8นาฬิกาจะมีลงแข่งแล้วนะพี
0: ่ครับ
1: วันนี้ก็ติดตามกันได้นะครับโดยที่ในวันนี้เนี่ยจะมีของสายเอซาอุดิอาระเบียจากอินโดนีเซียพี่
0: อันนั้นบ่าย2
1: บ่าย2
0: 8นาฬิกาเนี่ยอิหร่านจะพบกับจอร์แดน
1: อิหร่านต้องชนะนะพี่อิหร่านเพราะเกมแรกแพ้มาแพ้กาตาร
0: ์ครับ
1: เขาจะเอาอันดับ1อันดับ2ดีสุดของ3กลุ่ม A B C เข้ารอบและอันดับ3ดีสุดอีก2ทีมไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอิหร่านตอนนี้อันดับ3ของกลุ่ม B ต้องชนะพี
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวแข่งเจอจอร์แดนเนาะ
0: ใช่
1: โอ้จอร์แดนเนี่ยรองแชมป์นะทำไ
0: ม่
1: เล่นไป
0: ก็เรียกว่างานหนักเลย
1: งานหนักอะ
0: อิหร่านนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกจะเป็นบาสเกตบอลรอบแรกทั้งหมดเลยเนาะทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยนะคุณหญิงนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีญี่ปุ่นจะพบกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับในเวลา 17:00 นนะครับสำหรับบาสเกตบอลทีมชาย
1: โอ้โหนี่ก็ตัดสินแชมป์กลุ่มนะเพราะว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเข้ารอบไปแล้วมี4แต้มเท่ากัน
0: ครับ
1: และใครได้แชมป์กลุ่มเนี่ยถือว่าเจอทีมอ่อนนะพี่ในรอบต่อไปไง
0: จ
1: ะทีมไม่หนักอ่ะ
0: ครับ
1: เกมนี้มาแน่นอนนะญี่ปุ่นเจอเกาหลีใต้นะรับเวลา 17:00 นนะครับติดตามได้ทาง AIS Play นะพี
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ดูข้อความหน่อยคุณเจ๋ง
1: ได้เลย
0: คุณอามซ่าบอกว่าลุงเบ๋งวันเกิดผมผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่5
1: ใช่คุณไง
0: ผมยังไม่ถึง50ครับผมแค่27เองครับจากคุณอามซ่า
1: ขออภัย
0: แต่ว่าใบหน้าใช่ไหมที่คุณเจ๋งบอกใบหน้าไปถึงแล้วใช่ไหม
1: เอาอีกแล้วนะให้น้องไม่เกี่ยวแล้ว
0: หยอกนะอามซ่านะ
1: หยอกอามซ่า
0: คุณตุ๋ยคุณเจ๋งมีใครสนใจโต๊ะกินข้าวของสีกากับพระไหมครับทำไมครับมีจำหน่ายหรือว่ายังไงฮะเดี๋ยวจะสั่งออนไลน์มาให้คุณเจ๋งหน่อยเผื่อเอาไว้ทานข้าวตอนเช้าๆไงคุณเจ๋งเอาอีกแล้วคุณทำเป็นไม่สนใจเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเห็นภาพแล้วล่ะนะฮะ ถ้าจะส่งของขวัญใน TikTok ต้องส่งไปช่อง99หรือว่าช่องส่วนตัวพี่เจ๋งครับอ้าว
1: ก็ส่ง99ก่อน
0: ถ้ายังมี
1: เหลืออะไร
0: ป
1: ั
0: จจัยเหลือก็บริจาคมา
1: หน่อย
0: บริจาคมาตู้ของคุณเจ๋ง
1: ก็หน่อยครับประมาณสัก10-20บาทก็ยังดี
0: เออ
1: ครับ
0: พี่บีตอนแรกจะไปทำข่าวที่ญี่ปุ่นเห็นคิวภาคหยองกับโอ๊ตแล้วอยู่ไทยดีกว่านะฮะ
1: อ๋อคิวภาคเยอะเหรออยู่ด้วยเหรอ
0: พี่บีแหลมสิงห
1: ์อ๋อไม่ได้พี่บีถามเจ๋งไป99เอ้ยไปเอชเคหรือเปล่าไม่ได้ไปนะครับตอนแรกวางแผนว่าจะพาแฟนๆไปดูฟุตบอลไปดูวันนี้ไปทัวร์ไงแต่กับนั้นก็จะมีติดปัญหาเรื่องเทคนิคเล็กน้อยก็เลยไม่ได้ไปเราถามพี่ไปหรือเปล่าอ๋อพี่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกัน อยู่นี่ดีกว่า น่าจะแฮปมากกว่าแล้วถามมาอีกครั้งหนึ่งว่าแฮปไหม
0: ก็คำนวณดูแล้วใช่ไหมฮะ
1: คำนวณดูแล้วเออเฮ้ยมันได้เยอะกว่าเสียไปเถอะครับผมอยู่ที่นี่ดีกว่าใช่ไ
0: หมแต่ว่าไปญี่ปุ่นก็ได้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้นะคุณเจ๋ง
1: ใช่
0: เนาะเพราะจริงๆแกคงไปบ่อยแล้วล่ะ
1: โอ้บีบีไปต่างประเทศบ่อยไปดูบอลไปอะไรเนี่ยฮะ
0: แกทำทัวร์ด้วยใช่ไหม
1: ทำทัวร์ด้วยแล้วก็ไปทำข่าวโอ้ยยังโอลิมปิกแกไม่ใช่เกมแกผ่านหมดแล้วพีบีเนี่ยแล้วก็เหตุก็สงสัยนี่พี่นะว่าทำไมแกไปต่างประเทศบ่อยนะครับก็ หนีเมียตัวเองอ่ะพี่หาบ้านไง
0: เขาทำธุรกิจคุณเจ๋งอย่าพูดงั้นเวลาแกไปแกพาภรรยาไปด้วยมั้ย
1: ฮะไม่ได้พาไป
0: อ๋อเหร
1: อก็เขาเป็นข้ออ้างไงพี
0: ่เ
1: ป็นข้ออ้างให้บอกว่าไปทำงานเพื่อลูกเพื่อเมียจริงๆอยากมีเมียพี่ไปอยู่ข้างๆ
0: พอไปถึงกรุ๊ปทัวร์บอกโสดเหรอ
1: ครับ
0: มีตั๋วพอจะว่างสักคือหมายถึงว่าราคาม ิตรอ่ะเป็นมิตรอ่ะ
1: มิจฉาชีพ
0: อ่ะมิตรภาพอ่ะคุณเจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: มีสัก3ใบมั้ย 3-4 ใบพอดีอยากจะพาลูกๆไปดูแมนยูสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณเจ๋งผมยังไม่เคยไปเลยที่โอทราฟอร์ด
1: ผมก็ไม่ผมเคยไปครั้งเดียวเองเขาพาไปตอนนั้นฮะ
0: เออ
1: สิงคโปร์ชั้นพานักข่าวไปไง
0: ก็ฝากบอกพี่บีหน่อยแล้วกันเนาะ
1: อ๋อเหรอ
0: ถ้ามีตั๋วที่แบบราคามิตรภาพลดลงมาสักหน่อยนึงอะไร
1: เงี้ยลดมาสัก100-200ได้มั้ยล่ะ
0: 3-4ที่อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋ออยากไปสักครั้งหนึ่งอะนะ
0: อยากไปสักครั้งหนึ่ง
1: เก็บเงินดีกว่าพี่เก็บเงิน
0: ผมเคยเกือบได้ไปครั้งหนึ่งแล้วคุณเจ๋ง
1: เป็นยังไง
0: ตอนโอลิมปิกที่ลอนดอน
1: ครับ
0: ครั้งนั้นเนี่ยมีฟุตบอลชายเตะที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดด้วย
1: เป็นไง
0: ก็เกือบขออนุญาตหัวหน้าเนี่ยเดินทางไปแข่งขันคุณเจ๋งได้เดินทางไปทำข่าวปรากฏว่าต้องออกค่าตั๋วรถไฟเองก็เลยไม่ไปดีกว่า
1: ครับ
0: คือสตางค์มีน้อยด้วยนะฮะนั่งรถไฟไปที่โอลด์ทราฟฟอร์ดแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถชัตเทิลบัสมารอรับที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะไปสนามแข่งขันไง
1: ครับ
0: ที่เมืองแมนเชสเตอร์แต่ว่าก็ตัดสินใจไม่ได้ไป
1: ผมก็ยังไม่เคยผมเคยไปแอนฟิลด์ไปครั้งเดียวพี่แต่ว่าไปในฐานะของไอสเตเดียมทัวร์เลยพี
0: ่
1: ทัวร์สนาม
0: คือไป
1: ไม่ได้ดูเกม
0: คือไปฟรีทุกครั้งเลยใช่ไหมฮะ
1: ไปฟรีไม่มีผมไม่ได้มีตัวมีตังค์อะไรกับเขาหรอกฮะเขาพาไปฮะครับไม่งั้นคงไม่มีบุญไปกับเขาหรอก
0: แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณมีสตังค์แล้วล่ะแต่ว่าคุณอาจจะยังหาเวลาไปไม่ได้จริง
1: ผมก็เหมือนพี่บีอะพี่ เห็นอะไรอยู่ที่นี่ดีกว่าเว้ย รับที่นี่ดีกว่า
0: รับได้เยอะกว่าใช่ไหม
1: เยอะกว่า
0: ครับ
1: นะครับก็ที่จริงพี่บีเอาที่ผมรอเล่นแหละที่จริงเขาก็ทำทัวร์ทำธุรกิจเนี่ยพี่บีทำโ
0: อ
1: ้สนุกสนานอยู่แล้วไปกับพี่เขาเนาะนะครับแต่ว่าเห็นผมนึกว่าน่าจะเนี่ยพยายามหนีเมียเบื่อเมียพี่ดูทรงอ่ะ
0: เจ๋งระหว่างตุ๋ยชายชราหน้าเด็กกับน้องอามเด็กหน้าชราใครหล่อกว่ากันครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: ชายชราหน้าเด็กใครอ่ะ
0: เขาบอกพี่ตุ๋ยนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: คือคนอายุเยอะแล้วแต่ดูหน้ายังเด็กๆอยู่อะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เดี๋ยวคุณตัดผมใหม่เนี่ยคุณดู
0: สดใสไหม
1: สดใสนะค
0: ุ
1: ณเปิดหน้าผากขึ้นมาเนี่ยเปิดกระบาดขึ้นมานิดนึง
0: คือ
1: คุณต้องทำเหมือนไอ้พี่นั่นนะฮะ
0: พี่อะไร
1: พี่เทพโพงามสิ
0: อ๋อกระดกไอ้นี่อ่ะ
1: กระดกหน้าผาก
0: กระดกไม่ได้แต่ผมทำย่นๆอย่างนี้ได้จริงเพราะว่าอายุเยอะแล้วไงแต่ว่าเอาจริงอ่ะไม่ได้ตัดผมเนี่ยไม่ใช่อะไรครับจริงไม่ค่อยมีสตังค์
1: อ๋อเหรอ
0: นะฮะผมตัดผมหูนานๆตัดทีมันก็เลยดูกระเซิงกระเซิงดู
1: เซิงตัดผมแบบนี้คือหล่อๆไง
0: ดูสดใสขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: สดใสขึ้นอ่ะรอ
0: เดี๋ยวผมจะไปจังหวัด
1: สดใสมีความรักอ่ะ
0: กำลังจะเดินทางจะไปจังหวัดระยอง
1: อ๋อระยอง
0: เดี๋ยววันนี้ช่วง
1: ทำสกู๊ปใช่ไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวจบจัดรายการเสร็จแล้วก็จะไปจังหวัดระยองไปดูความพร้อมของทีมเรือพายทีมชาติไทยอ
1: ันนี้เรือพาย
0: ที่จะไปสู้ศึกเอเชียนเกมคุณเจ
1: มส์วันก่อนเห็นทีมข่าวไปเรือใบใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เรือใบ
1: เพราะว่า
0: ที่สัตหีบอันนั้น
1: ได้แชมป์ภาพมือหนึ่งของช่องข่าวไปทำในสุดยอดอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็พี่เก่งสันทวัฒน์นะครับไปกับคุณป๊อปภัทรพล
1: อ๋อเห็นว่าลงเรือไปลงเรือใบเลยใช
0: ่ไหมใช่คุณเก่งเนี่ยลงเรือใบได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าคุณป๊อปลงไม่ได้ครับ
1: ถ้าลงก็ล่มเนี่ยครับผมตัวหนักขนาดนั้นฮะ
0: คุณป๊อปต้องลงเรือยางครับ
1: ครับ
0: ใช่ฮะเรือยางที่ขับไปแบบไปถ่ายภาพไปตีคู่ไปถ่ายภาพแต่ว่าคุณเก่งเนี่ยลงไปในเรือใบเลย
1: ครับ
0: ทุ่มเทมากนะฮะก็ซื้อกล้องเองด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ซื้อกล้องไปหมื่นกว่าบาทอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะ
1: โกโป
0: อ่ะโกโปเพื่อที่จะไปทำข่าวเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นด้วย
1: สุดยอดนะ
0: เดี๋ยวคุณป๊อปภัทรพลคุณเก่งสันทวัฒน์แล้วก็คุณเนมรัชนิพงษ์เนี่ยจะไปทำข่าวเอเชียนเกมในนามของสำนักข่าวไทย
1: ตามด้วย
0: ใช่
1: ของสำนักข่าวไทยแล้วก็เนมไปแล้วอ่ะ
0: เนมไปแล้วคิวพอดี
1: เนมเชียงรายขนาดไปที่ไหนก็เนมเชียงรายเนมมาเลเซียคราวนี้เนมญี่ปุ่นอีกแล้ว
0: ผมเตือนเขาแล้ว
1: เหรอ
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยยากุซ่าเยอะ
1: ครับ
0: อย่าไปทำอะไรที่แบบไม่ดีนะฮะให้เรียบร้อย
1: ผมได้
0: ตั้งใจทำงาน
1: ไปแล้วไปเหยียบขาคนดิโน่นะพี
0: ่นั่นเลยสิฮะ
1: มาคักก็มีฟงมีแฟนระวังนะเนมนะเราจะแต่งงานอยู่แล้วเนมเนี่ยและสุดท้ายแล้วก็ได้ชื่อของเจ้าสาวอย่างนี้
0: ตอนนี้ยังประไว้อยู่ฮะ
1: เจ้าบ่าว
0: แจ้งไว้ที่
1: ขอร่วม เข็นแกเขียนแกส่งมาแล้วพี่นะแกจะส่งมาพี
0: ่ครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานนะพี่นะ
0: สักขีพยาน
1: ครับ
0: ในงาน
1: มงคลสมรสมงคลสมรสนะครับระหว่างรัชินีพงศ์วรศรินทร์นะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นครอบครัวเนาะ
0: ครับ
1: กับเจ้าสาวปะไว้ที่จุด
0: ๆยังไม่ได้เติมชื่อ
1: ใครวะเนี่ยแต่กับใครวะเนี่ย
0: เพราะมีหลายคนไง
1: อ๋อหลายคน
0: เดี๋ยวตัดสินใจช่วงโค้งท้าย
1: นะเอาใครดีอ่ะไอ้เจ้าชู้ไอ้นี่เนี่ยครับผม
0: เอาเดี๋ยวแฟนคุณเอง

0: ผมมาฟังแล้วตายเลยนะฮะ
1: หยอกหยอกหยอก
0: เรียบร้อยเลย
1: ทีเดียว
0: เออเ
1: ออ
0: ครับ
1: ครับแต่ย่าห่างแล้วกัน
0: อ่ะก็เจ๋งเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียว
1: ได้เลยได้เลย
0: เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend ครับ
1: ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ่อโฆษณาโทร0816583461
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: กลับมาครับในเบรกสองนะครับของ Money Talk Weekend ครับ
5: ครับ
4: เป็นยังไง
5: 51นาทีก็มาช่วงเบรกที่2
4: คุยกันหน่อยคุยกันหน่อย
5: คุยกันสบายๆเนาะ
4: แล้วก็รายงานผลเทนนิสไปในพี่เนาะ
5: ครับ
4: ยินดีกับเอเลน่าริบาคิน่าหรือว่าเรบาคิน่านะได้แชมป์แกรนด์สแลมนะครับ US Open เอาชนะคู่ปรับอย่างเอเลน่าแล้วไอ้สบาเลนกาไปในพี่2ต่อ1เซตนะครับ
5: ก็ชนะไป
4: แชมป์เก่า2สมัยติดนะ
5: 6ต่อ4 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ2
4: ครับ
5: สำหรับเอเลน่าอาริบักคีน่าเป็นนักเทนนิสจากคาซัคสถาน
4: คาซัคจริงๆเขาเนี่ยเกิดรัสเซียพี
5: ่ครับ
4: แต่ว่าเหมือนเขาโอนนะครับมาเล่นให้กับทีมให้กับคาซัคสถานพี
5: ่ส่วนชายเดี่ยวจะแข่งวันนี้ไหม
4: วันนี้พี่วันนี้
5: อเล็กซานเดอร์สเวเลฟกับ
4: ซาชาสเวเลฟ
5: เบนเชลตัน
4: เบนเชลตัน
5: จากสหรัฐอเมริกา
4: ถูกต้อง
5: ครับ
4: สเวเลฟไล่ล่าแชมป์สมัยที่2แกสแลมนะหลังจากได้แชมป์แรกในระดับแกสแลมก็คือเฟนโอเพนเป็นการเข้าชิงแกสแลม3รายการติดต่อกัน
5: ครับ
4: เฟนโอเพนเมื่อประมาณกลางปีได้แชมป์นะครับชนะโคเบอรี
5: ่
4: แล้วก็วิบลันเดอะแพสซินเนอร
5: ์ครับ
4: แล้วก็มาครั้งนี้นะครับชิงกับเบนเชลตันโอ้โหลุ้นกันนะ
5: ลุ้นว่าแชมป์ชายเดี่ยวจะเป็นใครเนาะ
4: ใช
5: ่สำหรับUS Open นะครับรายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนี้แล้ว
4: ถูกต้อง
5: นะครับ
4: ครับก็โหนี่เข้าชิงแกรนด์สแลมครบแล้วนะพี
5: ่ครับ
4: ซาชาสเวเลฟนักเทนนิสหนุ่มในวัย29ปีนะครับสูง198ซมพี
5: ่ครับ
4: ลุ้นกันนะวันนี้นะติดตามได้อื่นๆก็มีอะไรพี่วอลเลย์บอลแล้วก็รายการไปแล้วเนาะอุ่นเครื่องนะครับเมื่อวานนี้นะ
5: ครับ
4: นะครับที่รอแพ้กับทีมซากะสปริงไปเนาะ1ต่อ3เซตนะครับผลบอลก็รายงานไปแล้วนะ
5: ครับ
4: มีอะไรอีกไหมอ่ะมีอะไรไม่น่าสนใจพี
5: ่กอล์ฟก็สัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีแข่งไหมคุณเจ๋งหรือว่าก
4: อล์ฟนี่ก็จบไปแล้วโซฮันครับจบไปแล้วไม่ใช่พี
5: ่
4: ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ครับผมใช่ไหมก็จบไปตั้งแต่วันก่อนไม่เหรอโซฮันครับพี่
5: เหลือเวลาอีกประมาณสัก 5-6 นาทีดูข้อความแล้วกันนะคุณเจ๋งเนาะข
4: ้
5: อความที่ส่งมาในบ้านฟ้า FB นะครับคุณอูบุญนาคบอกว่าสวัสดีคุณตุ๋ยลากไม้กับคุณเจ๋งโต๊ะกลมนะครับโต๊ะกลมเนี่ยพอผมพูดถึงเนี่ยคุณเจ๋งเขาไม่อยากพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่ามันกระทบกระเทือนจากความรู้สึกของคุณเจ๋งเนาะก็คือเรื่องของศาสนาเรื่องอะไรพวกนี้นี่
4: ใช่ใช่
5: ใช่ไหมฮะ
4: ก็ที่จริงอ่ะศาสนาดีอยู่แล้วแหละพี่บางครั้งก็จะมีคนกลุ่มนี้พี่เนาะ
5: คืออยู่ที่คน
4: อยู่ที่คนพูดตรง
5: คือหลักธรรมคำสอนศาสนา

0: วัดอยู่แล้วล่ะ
1: ของเนี้ยมันดีอยู่แล้ว
0: เออ
1: แต่ว่าอยู่ที่คนน่ะคนที่แหมจะพูดยังไงนะฮะฟูลแลมก็ทีมเก่าของซามิฮูเปียใช่ไหมครับจากคุณเบียร์กันเนอร์ครับเจ๋ง
0: ฟูลแลม
1: ซามิฮูเปียเคยเล่นให้กับฟูลแลมไหม
0: ซามิฮูเปียเนี่ยเล่นเนี่ยอยู่ในลีกดัชก่อนแล้วก็มาลิพูแล้วก็มาแล้วก็ไปเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยพี
1: ่
0: แล้วก็คุมเลเวอร์อยู่ช่วงนึงอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นฟูลแลมลิพูแต่ถ้าฟูลแลมก็ต้องไอ้นั่นไอ้เดนนี่เมอร์ฟี
1: ่อ่
0: าเดนนี่เมอร์ฟี่เคยเล่น
1: ผมไปแถลงข่าวอ่ะคอปรัน
0: อ
1: ่ะหน้าตาแกไม่เปลี่ยนเลยนะคุณ
0: เจมส์ดูยังหนุ่มๆอยู่นะ
1: ดูหนุ่มดูเหมือนเดิมเลย
0: ห้าสิบปีแล้วนะสมิโอเปีย
1: ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: เป็นคนที่เฟรนลี่นะ
1: ใช่
0: สมิโอเปีย
1: นะฮะนี่น่าจะวิ่งเสร็จแล้วมั้งตอนนี
0: ้วิ่งเสร็จแล้วมั้งคอปรันเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่ากำลังวิ่งอยู่ไม่แน่ใจแต่ว่าปล่อยตัวมันมี5กิโลกับ10กิโลนะคุณเจมส
0: ์เ
1: ออว่าแต่ว่า10กิโลก็วิ่งแป๊บเดียว
0: เออ
1: เนาะถ้าให้คุณเจมส์วิ่งนี่ไม่กี่นาทีก็น่าจะเข้าเส้นชัย
0: แล้วนะ2ชั่วโมงพอดีนะครับผมไปวิ่งนะ
1: เพสเท่าไหร่ให้คุณเจมส์ตอนนี
0: ้โอ้ตัวนี้เนี่ยผมเพสเนี่ยแต่ก่อนน่ะ7นะพี่7กว่า
1: ครับ
0: หลังๆไป10พี่10 11 12 13คือผมเนี่ยไม่ได้วิ่งแบบเพื่อที่จะแค่ไอ้เพื่อความเป็นเลิศหรือว่าเอาเหรียญเอาอะไรพี่เราวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
1: สุขภาพอย่างเดียว
0: สุขภาพพูดตรงสุขภาพผมวิ่งไปก็อาจเจอร้านน้ำผลไม้ปั่นพี
1: ่ก็แวะ
0: แวะก่อนเผื่อป่าไปเจอไส้กรอกอีสานแวะก่อน
1: โอ้โหอันนี้ไม่ใช่สุขภาพแล้วแหละคุณจ
0: ิ๋วซื้อไอ้เครื่องดื่มพวกไอ้น้ำกระแร่ซื้อน้ำเปล่ามากินมันเราแบบออกกำลังกายเดินๆประมาณนี้พี่แล้วไม่ได้อันนี้ไงฟ
1: ัง
0: เพลงไปฟังสบายสบายสักพักมอเตอร์ไซค์ขับมาบีบแต่ไม่ได้ยินด่ายับเลย
1: คือเพส10เนี่ยก็คือ1กิโลเมตรได้วิ่ง10นาทีประมาณนี้นะ
0: 11นาที12นาทีเดินประมาณเดิน
1: ก็ถือว่าไม่ช้านะผมว่า
0: ช้าแต่ก็เดินไปเรื่อยๆพี
1: ่
0: เพื่อที่จะให้เราออกกำลังกายเพราะเราอายุเยอะแล้วไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าพี่ตุ๋ยอายุ66คิดว่าจะมีเรี่ยวแรงอ้าวคุณเบียร์
0: อีกแล้วนะ
1: เออนะครับคุณสิงโตประสิทธิชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์พี่ตุ๋ยพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ล่าสุดที่พี่เจ๋งจัดรายการคู่กับเอ็มทำไมพี่เจ๋งเหงื่อออกเยอะสงสัยพี่เจ๋งแบกเอ็มหนักมากผมว่าเอ็มแกล้งพี่เจ๋งพี่เจ๋งส่งอะไรไปเอ็มส่วนมากนิ่งนะฮะโชคดีรักษาสุขภาพครับจากคุณสิงโตประสิทธิชัยครับ
0: ก็ส่งไปเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยก็จัดรายการด้วยกันนะพี่เวลาเราส่งอะไรไปเด็กก็จะหันมาแล้วก็ยิ้มเฮ้ยพี่เจ๋งเอ้ยเบงเบงไม่มีพี่เนี่ยนะเบงนะไม่เคารพกันแล้วไม่เคารพกันซะแล้ว
1: คือแกอาจจะมีแหละหมายถึงว่ามีข้อมูล
0: ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลย
1: เอาละฮะ
0: ไม่รู้เลยส่งไปเอาภาษาอังกฤษคุณได้ใช่ไหมเอ้าสีเหลืองล่ะสีเหลืองเหรอก็สีแดงไงพี
1: ่อันนี้เป็นแนวใหม่นะผมว่า
0: ฉีกไปฉีกซะแล้ว
1: ใช่เขาดูฉีกอะดู
0: สีเหลืองมันต้องเยลโล่ใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่เออมะม่วงแมงโก้ใช่ไหมพี
1: ่
0: สีเหลืองอะไรสีเหลืองอะไรสีเหลืองเลยพี่สีเหลืองก็สีแดงไง
1: เหมือนกับคุณตั๊กบริบูรณ์ไงก็มาดีครับอ่ะเขาจะออกแนวฉีกแนวเซอร์อะไรพวกนี้ไง
0: อ๋อก็เหมือนกับไอ้พี่หม่ำใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ส่งอะไรไปให้บอยใช่ไหมล่ะ
1: ออ
0: บอยก็ยังงงนิดนึง
1: เนี่ยคุณปั้นเลยคุณปั้นเอ็มผมว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ
0: ผมจะปั้นเหมือนพี่โน้ตเชิญยิ้มที่ตอนนั้นปั้นพี่ปากคาบไงพี
1: ่
0: ยืนอยู่เฉย
1: ครับ
0: ยืนอยู่ข้างหลังฉาก
1: ไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ยืนเฉยๆนะ
1: ครับ
0: ผม
1: ทำหน้าเหมือนไม่ให้มืออ
0: ้าว
1: แต่ว่ารู้สึกแกใจไปบวชนะมั้งพี่ปักคราบอ่ะคุณ
0: อ๋อเหรอปักขาเนาะ
1: ครับผม
0: เอ้ยสวางครับเนี่ยยังไม่จบนะพี
1: ่
0: ที่แข่งขันกันนะพี่วันนี้จะเป็นการแข่งซิงเกิลแมตช์เพย์แต่ไม่เดียวพี
1: ่ครับ
0: อ๋อขออภัยผมว่าจบไปแล้ว
1: กอล์ฟเหรอ
0: กอล์ฟหญิงอ่ะ
1: อ๋อ
0: กอล์ฟประเภททีมหญิงนะพี
1: ่
0: ไอโซฮามครับไงที่แข่งขันกันนะครับก็ดูเหมือนจะสกอร์เท่าไหร่อ่ะผมดูก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันเมื่อวานเนี่ยเป็นโฟร์บอลนะพี
1: ่ผมก็ไม่ได้ตามเลยช่วงนี้ก็โฟกัสไปที่เอเชียนเกม
0: เออ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ผมดูข้อความต่อไปก่อนเนาะ
0: ได้เลยได้เลย
1: ที่คุณเจ๋งเช็คอยู่นะครับ
0: ครับ
1: คุณเบียร์บอกว่าพี่ตุ๋ยผมจะไปตัดผมรองทรงสั้นแต่คนตัดบอกว่ารองทรงหมดครับเหลือแค่สกินเฮดทำไงดีครับ
0: มันไม่ใช่ของไม่ใช่ของซื้อของฝากนะ
1: ไม่ใช่สินค้านะครับมันจะหมดกันได้ยังไงฮะ
0: ก็
1: 5ตลอดเลย
0: 5ตลอดเลยคนเนี้ย
1: ครับ
0: 8ต่อ8อย่างพี่ตัวนี้โอ้ฟอร์บอลฟอร์ซันใน8ต่อ8ได้เหรออ
1: ืมเสียโกพัทยาบอกว่าสวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๋ยและคุณเจ๋งเทพบุตรนักพากย์ของ99ผม FC พี่ตุ๋ยนะครับพี่นะฮะ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับพี่โกพัทยาเนาะ
0: อ่ะเดี๋ยว
1: มีโอกาสคุณเจ๋งไปพัทยายังไง
0: ไปคุณโก้เนี่ยเขาส่งมาน่ารัก
1: อืม
0: พี่โก้นะตอนนี้โอ้ไม่รู้เป็นไงบ้างอยู่พัทยาพี
1: ่ก็เดี๋ยวคุณเจ๋งไปพัทยาบ่อยพี่โก้มาดูแลหน่อยแล้วกัน
0: พี่โก้ตอนนี้ก็แต่งตัวเป็นหญิงอยู่นะ
1: อ
0: ่ะยอกยอกพี่ยอก
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักครบธงชาติกันนะครับเด
0: ี๋
1: ยวกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
0: ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: เดียว Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เป็นไงเช้าๆวันนี้กินกรอบกรอบนะพี่เป็นไงฝากไปด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะพี
2: ่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะครับ
1: ใช่ฮะ
2: ยังสนับสนุนกันมาได้เรื่อยๆนะคุณเจ๋งเนาะ
1: ใช่
2: ในFM 99ของเราก็จะมีรายการดีๆสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขโดยเฉพาะช่วงเช้าวันอาทิตย์นะฮะเจอคุณเจ๋งและผมนะครับ
1: โอ้ก็ของอาหารยอดคุณไงโปปาคอนนะพี
2: ่
1: โปเต้ปาปิกราคอนเน่เป็นไง
2: กอล์ฟกรอบอ่ะ
1: กอล์ฟกรอบนี่มีกอล์ฟกรอบด้วย
2: ใช่
1: ต้องมีแล้วต้องมีนะพี่นะ
2: ครับผม
1: ซื้อได้นะฮะตามร้านค้าต่างๆนะครับอ้าวกลับมานะครับในชั่วโมงที่2ของ Money Talk Weekend นะครับอ่ะแล้วก็รายงานผลกอล์ฟอะไรไปเรื่อยได้มั้ยเนาะ
2: ครับ
1: เทนนิสเดี๋ยววันนี้ก็ลุ้นกันประเภทชายเดี่ยวนะครับอยู่ให้สุเพนว่าใครจะได้แชมป์การสแลมสุดท้ายของปีไปรอนะครับสเปนเลฟหรือเบนเชลตันเบนเชลตันได้เข้าชิงครั้งแรกเลยพี
2: ่ครับ
1: ในศึกการสแลมนะปีนี้มาดีพี
2: ่แล้ว
1: ได้แชมป์ที่มอนทรีออลด้วย
2: แฟนๆเจ้าถิ่นเนี่ย
1: สีนี้ซ้าย
2: โอ้โห
1: บ้าพลังใส่เสื้อกล้าม
2: เข้าไปเชียร์แบบโอ้โหบ้าคลั่งแน่นอน
1: ฉายาเบนเชลตันจะเป็นพวกพลังพี่พลังกำลังจะเป็นพวกตีหนัก
2: ครับ
1: ตีหนักตี passing shot ตีอะไรเนี่ยสเปนแล้วจะเป็นพวกเหนียวพี
2: ่
1: เหนียวคอยเป็นพวกอยู่ท้ายคอร์ดอะ
2: ครับ
1: ไอ้ทีนี้ก็ได้เฮ้ย
2: คุณได้หมดอะผมดูแล้วกอล์ฟคุณก็ได้เทนนิสก็ได้นะฮะไอซ์ฮอกกี้เนี่ยคุณนี่ number one เลยนะ
1: เฮ้ย
2: คุณเจ๋งเดี๋ยวโปรแกรมฟุตบอลเดี๋ยวไว้ช่วงท้ายเนาะในช่วงเบรกสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณเจ๋งพรีวิวคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้หน่อยนะครับมีคุณฟังขอมาเดี๋ยวช่วงเบรกท้ายนะครับช่วงนี้ไปดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันก่อนคุณเจ๋ง
1: ครับผม
2: มีข่าวอะไรที่มาพูดคุยกันบ้างในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมไปดูของไทยรัฐนะครับมีเรื่องของการเมืองครับไอติมปูดกกต.พลิ้วไม่แถลงผลสอบคดีโกงสว.หึ่งเตรียมออกเอกสารแทนแถมปกปิดชื่อผู้ถูกกล่าวหาไอลอระดมพลกดดันเย็นนี้ครับกมธกิจการศาลองค์กรอิสระลุยโค้งสุดท้ายก่อนดีเดย์กกต.ลงมติคดีหัวสว14กันยายนพฤทธิ์ห่วงไวรัสสีน้ำเงินลามหนักจี้กกต.ส่งศาลฎีกาพิสูจน์ย้ำเป้าซักฟอกอยู่ที่อนุทินชัยชนกนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องของการเมืองเนาะคุณเจ๋งเนาะเรื่องของคดีหัวสวตอนนี้ก็งวดเข้ามาแล้ววันนี้
1: จะเป็นประเด็นของนะต้องอยู่ในหัวข้อของการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าพี่ไอ้ตัวเนี้ย
2: ก็น่าจะมีแหละคุณเจ๋งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกกต.นะครับที่กำหนดจะแถลงในวันที่14กันยายนคือวันพรุ่งนี้แต่ว่าเห็นมีข่าวออกมาว่าอาจจะไม่แถลงผลสอบนะคุณเจ๋งคืออาจจะชี้แจงมาเป็นเอกสารแทนนะครับมีภาพของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยขึ้นปาฐกถาในเวทีสัมมนาจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยนะครับก็จัดโดยกมธ.กิจการศาลองค์กรอิสระ
1: ครับ
2: ก็แสดงความเห็นหลังจากทราบข่าวล่าสุดว่ากกต.จะไม่แถลงข่าวผลการลงมติคดีหัวสว.นะครับ
1: ครับผม
2: คืออยู่ที่ว่าจะส่งไปศาลฎีกาหรือเปล่านะครับสำหรับคดีหัวสว.นะครับที่ยืดเยื้อยาวนานมา2ปีกว่าแล้วคุณเจ๋
1: ง2ปีแล้วเหรอ
2: ใช่
1: โอ
2: ้เลือกตั้งแต่ปี67อ่ะ
1: ครับ
2: ปีนี้69แล้ว2ปีกว่าแล้วนะครับก็เรียกว่าสืบสวนสอบสวนอะไรกันมาทั้ง DSI ทั้งกกต.สุดท้ายแล้วก็จะส่งฟ้องหรือไม่ส่งก็เดี๋ยวรอดูแถลงวันจันทร์นี้นะครับล่าตัวแก๊งสมีโชตร่วมโกงเงินวัดสอบพบมีเอี่ยว 1-2 คนผู้การแจงอายัด215ล้านผบกปแจ้งยอดอายัดทรัพย์สินของสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์แบ่งเป็นเงินสดกว่า138ล้านบาทแล้วก็ยังมีทองคำแท่งด้วยจริง
1: ครับ
2: รวยไม่ไหวแล้วจริง
1: เอาน
2: ะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้จะยังมีนะครับในก็เรียกอะไรเหลือบเนาะเหลือบไรศาสนาอะไรพวกนี้คุณเจ๋งเนาะ
1: ครับ
2: โอ้โหมันไม่น่าเชื่อคนวัยนี้แล้วอ่ะคุณเจ๋งยังปลงไม่ได้ยังมีกิเลสตัณหาราคะอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ก็ปัญหามันก็จะตามมาแบบนี้ฮะ อยู่สบายนะคุณหญิงนะ
1: อืม
2: บวชเป็นขั้นเจ้าวาดแล้วเนี่ยโอ้โห
1: เนาะ
2: ดูอาหารการกินฉันเนี่ยมีแต่โยมมาถวายอ่ะ
1: โอ้ดูกินหรูมาก
2: กินหรูอยู่สบายอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วเนี่ยฮะมันก็ทำให้กิเลสตัณหามันมาโดยเฉพาะสีกานี่แหละ
1: ครับ
2: มีปัญหามาเยอะแล้วนะฮะสีกาเนี่ยตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้แล้วใช่ไหมคุณเจ
1: ๊
2: ผู้หญิงเนี่ยทำเสียแผ่นดินมาแต่ว่าไม่ได้ความผิดของผู้หญิงทั้งหมดนะต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้จะหมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงว่ามันก่อปัญหาเกี่ยวเรื่องของตัณหาราคะนี่แหละน้องคุณเจ๊เนาะคุณเจ๊ก็มีใช่ไหมฮะหมายถึงว่ามี
1: ก็ผมก็ไม่ใช่พระเจ้าเลยพี
2: ่ก็จะแวะมาที่คุณเจ๋งคุณเจ๋งก็ไม่เคยเรื่องนี้
1: ผมก็ไม่ใช่พระเจ้าเลยพี
2: ่ผมนึกว่าคุณยังมีความในใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ยังไม่อยากจะพูดอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
2: เวลาพูดประเด็นนี้ทีไรคุณจะอย่างเงี้ยก็จะไม่พูดไม่ขยายความ
1: อ๋อเรื่องนี้เหรอ
2: ชวนคุยแล้วก็ไม่คุยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: พูดตรงๆเลยเวลาเจอข่าวผมมันเจอแล้วเขาในงานข่าวผมปัดดูผม
2: สะเทือนความรู้สึกใช่ไหม
1: มันสะเทือนความรู้สึกอ่ะผมก็ไม่ได้ดูไม่ค่อยได้ดูพูดตรง
2: ครับ
1: แต่ทราบว่าข่าวเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างมันก็รู้อ่ะแต่ว่าแล้วก็ไม่ก็ปัดไปผมไปดูอย่างนั้นดีกว่าพี่ดูเรื่องราวของขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดดีกว่าขับรถสองข้างทางมีรถอะไรนะรถแวนรถบ้าน
2: ครับ
1: แล้วก็ไปจอดนอนที่กลางเต็นท์นะพี่ที่เราสองคนบอกว่าถ้าเสียยุทธราชการเรามีโอกาสที
2: ่ไ
1: ปอุทยานแห่งชาติไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆนี่โอ้โห
2: รถบ้านเนี่ยไปคนเดียวหรือว่าเอาสีกาเอ้ยเอาสาวๆไปด้วยก็เช็ค
1: ผมจะไปเป็นทหารเรียมเลยพี่ไปมาสัก 4-5 คนแล้วก็เปิดเพลงอยู่อุทยานแห่งชาติแล้วเปิดเพลงดังๆครับพี่แดนตื้อตื้อตื้อรับรอง
2: ผมว่าคลิป
1: โดนแน
2: ่คลิปคุณออกมาเยอะกว่าท่านสมีโชติแน่นอน
1: โดนแน
2: ่ถ้าไปเยอะขนาดนั้น
1: ไปรถบ้านนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: ก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินี่ทำไมเอาผู้หญิงมาเยอะที่เลย
2: โอ้
1: รถเปิดเพลงแดนเปิดเพลงไอ้สายแดนนะพี
2: ่
1: เพลงตื้ออ่ะ
2: แดนในรถเลยฮะ
1: บนยอดเขาพี
2: ่รถก็ขยื่นไปตึกตึกตึกตึกอย่างนี้ตลอดเลยฮะเจ๋งโอ้โห
1: สนุกดีนะพี่นะมันก็เป็นข่าวด้วยส่ง

0: 1.7 ล้านครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: แก๊งคอลยังมีอีกนะคุณเจ๋งนะนี่เงียบหายไปพักใหญ่ๆแล้วนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่สงครามไทยกัมพูชานะคุณเจ๋งแล้วก็ปราบสแกมเมอร์ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์
0: ทั้งฝั่งเมียนมาด้วยฝั่งกัมพูชาด้วย
1: เห็น
0: ก็เงียบๆไปพักหนึ่งนะ
1: เห็นล่าสุดที่เราเชิญนักข่าวต่างชาติไปด้วยพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็ของทูตต่างๆไปด้วยตรงสแกมเมอร์เขาว่
0: าที่เป็นตึกใช่ไหม
1: ที่เป็นตึกโอสเวตปะตรงไหนตรงไหนไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ตอนนั้นไหนพี่แล้วก็เขาโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาทำเป็นสแกมเมอร์จริงเลยพี
0: ่
1: แล้วมีทารุณกรรมเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วย
0: ใช่
1: ที่เขาว่าใครทำยอดไม่ถึงต้องไปโดนตัดอวัยวะโดนหูแบบโอ้
0: โหดมากโหดมาก
1: โหดมากโหดมากไม่ไหวไม่ไหว
0: ก็ต้องทำลายให้หมดเนาะพวกนี้เนาะ
1: ให้หมดพวกนี้
0: แต่เนี้ยพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เริ่มที่จะกลับมาอีกแล้วนะ
1: ก็ห่วงลูกหลานนะฮะอันนี้พูดถึงผู้ปกครองพ่อแม่นะบางครั้งลูกหลานโดนหลอกพี่แล้วก็มาขอเงินเราด้วยความที่เราก็ทำงานแล้วก็ไม่ได้ถามลูกหลานญาติเราเอ้ยไปเอ้ยทำไมขอเงินบ่อยจังเลยช่วงนี้อ๋อไปซื้อของจะได้ทุนอะไรเงี้ยปรากฏว่าโดนหลอกพี
0: ่
1: เขาบอกล้านเจ็ดเลยนะ
0: ใช่1,700,000 บาท
1: โอ้โหโดนหลอกน้องนักศึกษาสาวนี
0: ่น่าสงสารอ่ะบางทีโดนแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่อ่ะก็เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือแล้วนะครับ
1: ดีขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
0: ครับ
1: ส่วน
0: ประมาณนี้ครับไทยรัฐ
1: หนึ่งของเดนนิลครับ2 DSI ปฏิเสธเอี่ยวโกงสอบตำรวจมีคลิปเสียงมัดหอบเงินส่งจ่าพิชิตเอาเรื่องของสอบยังคาราคาซังอยู่ใช่ไหมสรุปยังไงฮะ
0: ก็มัน
1: ข้าราชการนะพี
0: ่มันต้องขยายไปเรื่อยๆนะคุณเจ๋งบางทีมันยังไม่ไปถึงตัวการใหญ่ไงไปได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยมันต้องขยายไปจนถึงแหละผมว่านะยังไงก็เอาให้สุดนะครับ
1: ใช
0: ่ขจัดให้สิ้นซากสำหรับพวกนี้เนี่ยโกงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเนาะโกงสอบโกงหัวสวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: กองปราบลุยตรวจมูลนิธิสมีโชติตามรอยเส้นเงินเล็งจับกวนบาปชี้มีตัวละครใหม่ฮะโอ้โหนี่ก็อ่ะเป็นเรื่องของสมิชโชตเนาะบี้อันนี้การเมืองพี่บี้ฟ้องยกพวง229คนระทึกคดีหัวสวไอติมย้ำกกต2เหตุผลไม่ให้ราคาพยานพลิกลิ้นให้การยิ่งชีพลั่นเปิดเอกสารฉบับจริงโอ้โหทีนี้ก็ระทึกนะเรื่องของคดีหัวสวพี่
0: ใช่ครับก็รอดูคำแถลงของกกตในวันพรุ่งนี้นะครับ14กันยายนว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องศาลฎีกานะครับ
1: ใช่ฮะบอกว่าแก๊งคอตุนนักศึกษาสาวอ้างทุนสหรัฐได้เรียนนอก0.17 ล้านบาท ACSC บุกโรงแรมย่านธัญบุรีช่วยนักศึกษาสาวเหยื่อแก๊งคอเซ็นเตอร์ที
0: ่
1: ด้วยขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะที่ช่วยเหลือน้องนะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นเนี่ยโดนหลอกนะพี่โอ้สงสารน้องเนาะแล้วก็เอาหมอคางดำคืออะไรพี่
0: ปลาหมอไง
1: รัฐสั่ง21จังหวัดตั้งทีมลุยกำจัดหมอคางดำของบกลางเพิ่ม310ล้านอีสานพบอีกมีไข่เต็มท้องพี
0: ่ก็ระบาดไปทั่วแล้วตอนนี้คุณเจ
1: น
0: นะฮะในทะเลยังไปเลยฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ตอนนี้ไปทางพบทางอีสานแล้วอ่ะ
1: หมอคางดำนะ
0: ปลาหมอคางดำ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ใช่หมอคางดำปลาหมอนี่แหละฮะ
1: มีปลาหมอ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรออันนี้คือมันยังไงพี่มันจะกินปลาเล็กใช่ไหมหรือว่าไง
0: ก็
1: เป็นยังไง
0: คือมันระบาดเร็วอ่ะมันแพร่พันเร็วแล้วโอ้โหมีจำนวนมากอ่ะคุณเจ๋งแล้วมันก็ไปทำลายเขาเรียกอะไรนะทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศอะไรพวกเนี้ยมันก็จะกินปลาโน่นปลานี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเหมือนแต่ก่อนมีตะกั่วนะพี
0: ่ปลาทังก้าเหรอ
1: ปลาทังก้าไงแต่ก่อนเนี่ยที่มากินพืชว่าไอ้กิน
0: ข้าวโพดข้าวฟ้า
1: อะไรพวกนี้กินไอ้ข้าวอะไรเนี่ยที่นาของชาวบ้านชาวช่องอ่ะพี
0: ่ครับ
1: โอ้ตอนนั้นอินเดียพม่าอะไรเอ้ยแถวบ้านแถวนี้พี่เนาะชาวบ้านเสียหายญี่ปุ่นเนี่ยเสียหายหมดเลยพี
0: ่ครับ
1: เจอไอ้ตะแกรงปลาตังก้านะมาบ้านเราพี
0: ่ครับ
1: ปรากฏว่าเป็นไงพี
0: ่ไปทางอีสานเลยฮะ
1: ก็มาบ้านเราไงเป็นไงไอ้บุกเว้ยเราบุกอินเดียได้แล้วบุกเมียนมาได้แล้วเข้าไทยครับพอไปปุ๊บตอนแรกชาวบ้านนะพี่ชาวไร่ชาวนาก็ปวดหัวไง
0: ครับ
1: มากินพืชมากินอะไรหมดเลยพี
0: ่
1: สุดท้ายดักจับแล้วเอาไปทอดพี
0: ่ทีนี้หมดเลยสูญพันธุ์เลยอ่ะ
1: สูญพันธุ์เลยอันนี้เรื่องจริงนะ
0: ตะกั่วปลาทังก้า
1: อันนี้เรื่องจริง
0: เอ้ยมันอร่อยจริงนะผมเคยกิน
1: เอ้ยตั๊กแตนเนี่ยเป็นเรื่องจริงอะพี
0: ่ครับ
1: เขาไปพืชไร่ตรงอินโดอินเดียไปเมียนมาไปแถวสปป.ลาวเนี่ยคือเสียหายหมดเลยพี
0: ่ระบาดหนัก
1: ระบาดหนักเลยมันจะแก้ไง

0: เพราะมันกินไอ้พืชใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: กินไอ้พวกผลไม้อะไรพวกนี้ไงแต่มาบ้านเราพี
1: ่มาหยุดอยู่ที่ประเทศไทย
0: ตอนแรกชาวนาเนี่ยเข้าไปยุคของพลเอกชาติชายอ่ะยุคเป็นนายกเรื่องจริงนะ
1: ครับ
0: ว่าให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาหน่อยแต่ปรากฏว่าสักพักไม่มาแล้วพี่เอ๊ะทำไมรัฐบาลก็งงเอ๊ะทำไมไม่มาฮะปรากฏว่าชาวนาชาวบ้านเขาเป็นช็อปตะกะแทนแล้วเอามาทอดแล้วก็โรยด้วยซอสแม็กกี้พี
1: ่ฉีดฟักกี้เนี่ย
0: ฉีดหน่อยแล้วก็มีพริกไทยพี่อันนี้เรื่องจริง
1: ครับ
0: ตอนนี้จาแต่ก่อนคือมันบินมาบ้านเราพี่มันบินเลี้ยวหนีไปแล้วพี
1: ่เฮ้ยอย่ามาทางนี้
0: อย่ามาประเทศไทย
1: เลี้ยวมีตัวโบกอ่ะตัวโบกให้เลี้ยวอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ที่ไทยพี่เป็นไงพี่เพาะพันเอาเองนะ
1: ม
0: ึงไม่เฮ้ยไม่ใช่ไม่มาใช่ไหมโอเคเพาะพันเอาเว้ยครับเรียบร้อย
1: เออกินหมดนะฮะ
0: อันนี้เรื่องจริง
1: แมงงองแมงแงงอะไรนะแมงป่องอ่ะ
0: แมงป่องก็กิน
1: แมงเงาเออ
0: แมงงอด
1: ใช่
0: แมงงอดแมงงอดแล้วก็อีกหนึ่งที่เขาอะไรนะอันนี้นะพี่หอยเชอรี่ที่จริงหอยเชอรี่เป็นหอยที่กินพืชกินอะไรนะพี่
1: เป็นก็เรียกอะไรนะสัตว์ที่แบบว่าเป็นวัชพืชอะไร
0: วัชพืช
1: เป็นไม่ใช่วัชพืชเขาเรียก
0: อะไรนะ
1: สัตว์ที่มันทำลายระบบ
0: นิเวศแล้วก็มันกินนากินข้าวอะไรเง
1: ี้
0: ยกินกินอะไรนะไอ้กอข้าวอะไรอ่ะกินพวกนั้น
1: แหละ
0: ปรากฏว่าชาวนาเป็นไงพี
1: ่เรียบร้อยจับกินหมดนะฮะตอนนี้สูญพันธุ์แล้วต้องเลี้ยงอ่ะ
0: หอยเชอร
1: ี่คล้ายๆตะกั่วปลาตังก้า
0: หอยเชอรี่อร่อยนะ
1: เ
0: ออตัดสับนั้นออกแล้วก็ไปกินกับพวกส้มตำเลยพี่โอ้โหเยี่ยมเลย
1: ก็มาประเทศไทย
0: กลมกล่อมเลย
1: กลมกล่อมเลยฮะ
0: กลมกล่อมเลย
1: ครับ
0: พี่ไม่ได้ต่อฮะมีข่าวด้านหนึ่งกีฬาไหมหรือว่าไง
1: ดูหน้าหนึ่งกีฬาสักนิดหนึ่งของไทยรัฐนะครับ
0: ครับ
1: ตบสาวเต็มร้อยสมพรหวังไว้ทองหลังไปเก็บตัวล่วงหน้าเต็มที่ขอจัดในชั้นสลีกท้ายศึกโลกด้วยนะครับพรีเมียร์ลีกเดือดผีเปิดบ้านแตกหักเรือใบแมนเชสเตอร์ดาร์บี้สองทีมจัดเต็มใส่กันไบรตันบุกโคเวนทรีนะครับ
0: ครับ
1: เป็นโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเดี๋ยวช่วงท้ายให้คุณจิ๋งฟันธงลงสกอร์นะครับชบาแก้วหนักหนาอันเฟรดชี้ท้าทายโดยเฉพาะในนัดแรกประเดิมเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับ
1: อันเฟรดก็คือโค้ชเนติพงศ์ศรีทองอินนะครับโค้ชของทีมชบาแก้วชุดเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับ
1: ก็ลุ้นแล้วก็เชียร์กันเนาะเจอญี่ปุ่นเกมแรกเลยคุณจิ๋งใช่ไหม
0: ใช่
1: วันพรุ่งนี้นะครับเวลา 17:00 นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีสกู๊ปพิเศษของไทยรัฐเชียร์ทัพเอเชียนเกมไทยสู่เป้าหมาย15ทองติดท็อป6นะครับก็เดี๋ยวได้ลุ้นได้เชียร์กันจะเปิดพิธีเปิดเนี่ยวันที่19กันยายนนี
0: ้พิธีเปิดเนี่ยเริ่มเวลา 15:00 นที่ญี่ปุ่นพี
1: ่ครับ
0: บ้านเราก็ปลายโมงพอดี13:00 น
1: ครับ
0: นะครับญี่ปุ่นวันเกรงทีมลูกยางสาวไทยสมพรปลุกพลังขวาทองให้ได้ครับอันนี้เป็นหน้ากีฬานะของเดลี่นิวส์นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ olympic.com ของญี่ปุ่นพี่เขียนบทความนะวิเคราะห์การแข่งบอลหญิงที่โอกาสขวาเหรียญทองครั้งแรกในรอบเท่าไหร่พี่48ปีของญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้ญี่ปุ่นไม่ได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงมานานแล้วเหรอ
1: ใช่เขาก็ตั้งเป้าหมายไว้แหละว่า อยากจะคว้าแชมป์เอเชียนเกมในบ้านแต่ว่ากระดูกชิ้นโตเลยนอกจากทีมชาติจีนแล้วเนี่ยทีมชาติไทยนี่แหละ
0: 3ชาตินี่แหละผมว่ามีลุ้นเหรียญทอง
1: ครับผม
0: ครับเป้ไม่ปลื้มฉายาเผด็จการชูเปโดระดับเท่าฮาลันครับนี่เป็นไงแล้วก็ว่าพิจิตรคึกคักนักปั่นแห่ร่วมชิงชัยอันนี้เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนThailand Open ที่จะประเทศไทยสนามที่4พี
1: ่ครับ
0: ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปี69นะที่พิจิตรพี่ครับ
1: จังหวัดพิจิตรก
0: ็ติดไหม
1: ติดกับบ้านผมมานครสวรรค์อ๋อ
0: เหรอ
1: เลยไปนิดเดียวก็พิจิตรแล้วอ๋อ
0: ใ
1: ช่นครสวรรค์พิจิตรแล้วเลยไปอีกนิดก็พิษณุโลก
0: สาวพิจิตรอะไรเนี่ยนะ
1: สาวเมืองพิจิตรหน้าพิษชวนมองไอ้หนุ่มหวังทองไอ้หนุ่มหวังทองนี่อยู่พิษณุโลกนะ
0: อ๋อพิษณุโลกเหรอ
1: ไอ้หนุ่มหวังทองหมายปองสาวเมืองพิจิตรเพียงตาสบตาเอ๊ะจะร้องเพลงทำไมฮะ
0: ไอ้คุณร้องเพลงตอนนายกหรือเปล่าเนี่ย
1: อ้าวก็ดีมีคุณฟังส่งข้อความบอกว่า
0: อะไร
1: มันต้องแยกแยะเป็นนายกก็ห้ามร้องเพลงใช่ไหมครับ
0: ร้องได้เราหยอกท่านก็ทำงานหนักก็ผ่อนคลายผมชอบของคุณยศชนันท์ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ของพรรคเพื่อไทย
0: พรรคเพื่อไทย
1: ท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ที่ท่านไปเนี่ยเรื่องของนักศึกษาเขาทะเลาะกันนะพี
1: ่เป็นรัฐมนตรีอวด้วยนะ
0: เออ
1: ครับ
0: ท่านดีนะ เอ้ยอันนี้ผมชอบแนวคิดนี้ฮะพี่ให้ปิดก่อนเลย
1: ที่ว่าตีกันสองสาม
0: บ
1: ันใช่ไหม
0: BTS เนี่ยพี
1: ่แถวปทุมวันใช่ไหม
0: ปิดไปก่อนเลยให้เคลียร์ก่
1: อ
0: นเออนะครับให้เด็กนั้นได้รู้ว่าเอ้ยมันสร้างความลำบากนะให้กับประชาชนคนอื่นนะฮะ
1: ครับ อยู่ใกล้กันแทนที่จะรักกันเป็นมิตรกันนะอย่างเนาะ
0: ใช่สีเสื้อไงสีเสื้อพี
1: ่ก็เอาสีเดียวกันเลยได้ไหมฮะหมายถึงว่าปรับมาให้เป็นสีเดียวกัน
0: พวกนี้เก่งๆนะเนี่ยให้ไปอยู่ชายแดนพี่ไปช่วยทหารเนี่ยพวกนี้
1: ไอ้เรื่องนี้คุณชวนคุยนะแต่เรื่องสีกาเอเรื่องท่านสมีโชติที่คุณปัดทิ้ง
0: ไปซ่าไปนึกว่าเท่พี่บางครั้งคนเคยมีข่าวจำได้ไหมสมัยก่อนที่บนรถเมย์ยิงกันบนรถเมย์ก็พวกนี้แหละฮะ
1: เคย
0: สีเสื้อไงแล้วบางครั้งเด็กนักเรียนน่ะผมจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยเด็กเรียนเขาไม่รู้เรื่องอ่ะไปเดินห้างเดินอะไรแถวนั้นนะพี่เดินกินข้าวโดนลูกหลง
1: ใช่ผมเนี่ยเคยทำงานแถวรามคำแหงคุณหญิง
0: ครับ
1: แล้วนั่งรถเมย์จากมีนบุรีมาทำงานที่รามคำแหงระหว่างทางครับ
0: ครับ
1: โอ้มีน้องๆอาชีวะนักศึกษา
0: ครับ
1: ป้ายรถเมย์รออยู่บนรถเมย์ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ผมก็นั่งอยู่ท้ายรถเมย
0: ์ครับ
1: แล้วที่ป้ายรถเมย์ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งรถเมย์ไปจอดฮะโอ
0: ้
1: โหพวกวิ่งกรูจะขึ้นมาบนรถเมย์รถเมย์ออกตัวปื๊ดผมนั่งอยู่ท้ายผมเฮ้ยแล้วผมก็เลยถอดเสื้อที่ทำงานผมอะคล้ายๆเสื้อช็อปเหมือนกันผมถอดเสื้อของผมก่อนเลยครับพับอย่างนี้เก็บใส่เป๋าก่อนเลยฮะนั่งใส่เสื้อยืดนิ่งเลยฮะ
0: เอาละ
1: พวกวิ่งตามกันกรูโอ้ใจหาย
0: เขาเรียบหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่รถเมย์เนี่ยเขารีบออกผมเล่นแล้วรถเมย์บ่อยสมัยเรียนนะเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่ารถเมย์เขาจะมาแบบนี้มาเร็วปุ๊บมาจอดป้าแล้วก็รีบไปหรือเปล่าคนก็ต้องรีบวิ่งขึ้นเปล่า
1: แต่คนวิ่งมันด่ามันใช้มันมีอุปกรณ์ด้วยเจ๋งและไอ้คนญี่ปุ่น
0: หมายทีตัวทีหรือเปล่าคนมาทันตัวทีเปล่าก
1: ลุ่มที่อยู่บนรถเมย์มันก็ท้าทายบอกเฮ้ยมาดิอะไรอย่างเงี้ยผมนี่นั่งนิ่งเลยผิวปากเลยตอนนั้นเราก็หน้าเหมือนยังเหมือนเด็กอาชีวะอยู่
0: อ๋อเหรอ
1: ทำงานใหม่ๆเลย
0: อ๋อที่นะกวนๆเหมือนกันนะ
1: เออนั่นแหละกลัวโดนเหมือนกันแหละ
0: คุณต้องทำมันผมอะตอนไปทำข่าวที่ฟิลิปปินส์นะพี
1: ่ครับ
0: ที่เนียมและชิลิฟงเขามีปัญหากับพี่ก้ามปูระบบพอก้ามปูของฟิลิปปินส์นะพี่ต้อง
1: สั่งเนี่ยในสนามบอลใช่ไหม
0: มีปะทะเขาเราไปได้หน่อยภาษาอังกฤษไง
1: โอ้แล้วเวลาคุณเนียมโกรธนี่น่ากลัว
0: น่ากลัว
1: ขึ้นปรี๊ดเลย
0: เขาทะเลาะกันปั๊บสักพักเนี่ยนึกว่ามาเยอะไงมีช่างภาพมีโปรดิวเซอร์ใช่ไหมแล้วมีของช่องเก้าไงแล้วมีผมนั่งอยู่ข้างด้วย
1: ครับ
0: นะครับพอแล้วชิลิฟงตบโต๊ะปั๊บเนี่ยสงสักลุกขึ้นเลยเด้ง
1: ลุกขึ้นด่ารปภเลย
0: เดินไปรอสนามนอกสนามครับประมาณสัก10นาทีให้เคลียร์กันก่อน
1: เห็นคุณเอมบอกว่าคุณไปตัวเปล่าเลยอ่ะพวกคอมเคิร์มอะไรยังวางอยู่ที่เดิมเลย
0: ไปก่อนแล้ว
1: เอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใหม่ละเชิญนะครับผมตบต่อยทะเลาะกันก่อนแล้วก
1: ็แต่ผมอยู่บนรถเมล์เลยคุณเจงผมจะไปไหนฮะ
0: กระโดดลงเลย
1: กระโดดลงกระโดดในพวกข้างล่างนี่ฮะ
0: รอหน้าตาก่อน
1: ผมนั่งนิ่งเลยแบบใจเย็น
0: ที่ต้องบอกตะโกนไปว่ามาเด้
1: ไม่เอาผมไม่พูดอะไรเลยผมเก็บเสื้ออย่างเดียวเลยฮะถ้าใครอยากได้ผมให้ครับเดี๋ยวผมมีอีกหลายตัว
0: เออ
1: ก็ต้องใจเย็นๆนะคุณเจ๋งเนาะปัญหานี้มันมีมานานแล้วอ่ะมันสั่งสมมาแล้วก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขแหละ
0: คุยกันดี
1: ๆรุ่นพี่ก็สำคัญคุณเจ๋งที่จบไปแล้วเนี่ย
0: ก็ดูตอนคุณยศนันเขาบอกว่าจะปิดแล้วก็มีพวกแบบว่าเอ้ยพักนี้ยังไงเดี๋ยวเราไม่เลือกอย่างนู้นอย่างนี้ครับผม
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรครับไม่กี่พันคนหรอกแต่ว่าคุณได้เสียงได้ใจจากประชาชนหลายล้านคนน
1: ะแก้ให้มันเบ็ดเสร็จถาวรเนาะคุณหญิงเน
0: า
1: ะ
0: เอาไอ้หนองชาวยิ้นไปดูยูเอสเวนด้วยเหรอพี่
1: ไม่ใช่ครับโรนัลโด
0: อ
1: ๋
0: อ
1: โรนัลโดบราซิล
0: ใ
1: ช่
0: อ๋อนึกว่าเป็นหนองชาวยิ้ม
1: อ้าวคุณเนี่ยเดี๋ยวไปว่าเขานะฮะเขาตำนานนักเตะของบราซิลนะครับ
0: บราซิล
1: ใช่ฮะ
0: อ๋อเหรออ
1: ืมอ่ะดูข้อความกันคุณเจ๋ง
0: ได้เลย
1: บอกว่าอยากเห็นมิเกลสันลงตัวจริงจะได้เจอกับไมเคิลโอลิเซ่ดูซิจะเลี้ยงผ่านได้ไหม
0: มิเกลสันนัดที่แล้วเนี่ยเป็นนักเตะคนแรกในรอบ17ปีที่ได้ลงเล่นในศึกบุนเดสลิก้าต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาวกุล
1: ครับ
0: ครับในศึกบุนเดสลิก้านะ
1: เกมที่บุกไปเอาชนะ
0: มัน
1: ชนกระบัก
0: 4-3
1: สุดมันเลยอ่ะ
0: ซึ่งเกมนั้นตามหลังก่อน 1-3 มาเพีย
1: ใช่ครับตามหลังแล้วก็มายิงแซงเอาชนะได้ในช่วงท้ายเกมสำหรับ
0: ครับ
1: เอเวอร์สแบกของนิโคลัสมิเกลสัน
0: แต่น่าจะเป็นสำรอง
1: เป็นสำรองลงสนามประมาณ15นาที
0: มีลาเซอร์กึนเทอร์แบ็คสายตัวจริง
1: ครับ
0: เห็นว่าเล่นดีด้วยนะตัวนี
1: ้เล่นดีผมว่าดูแล้วสไตล์การเล่นคล้ายๆลุคช
0: อ
1: แบ็คของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นดีไหมลุคช
0: ฮะ
1: แต่ว่าไม่ติดทีมชาติอังกฤษ
0: เอา
1: แต่ว่าเอาจริงแล้วมีโอกาสลงสนามแหละ
0: ครับ
1: ถ้าเกินเธอไม่ฟิตหรือว่าไม่พร้อมก็ลูกโซ่มิคเคิลสันพร้อมที่จะลงสนามแทนทันท
0: ี
1: แต่ว่าช่วงท้ายๆถ้าสไตล์แบบนี้นะผมว่า15นาที20นาทีสุดท้ายต้องได้ลงแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าไมเคิลโอลิเซ่จะเลี้ยงผ่านไหมคุณเจง
0: โอ้ครับผมสบายโอลิเซ่บอกบาดเจ็บเลยบาดเจ็บเลย
1: ครับ
0: แล้วโอลิเซ่เนี่ยยิง2จ่าย1ด้วยนะนัดล่าสุด
1: เดี๋ยว
0: มาดริดแชมเปี้ยนลีกอะ
1: วันนี้ไหม
0: วันนี้ตอน4ทุ่มครึ่งไง
1: เจอเสือใต้ไบยูมินิก
0: และบาเยิร์นต้องการที่จะชนะในเพราะนัดที่แล้วไปเสมอชาลเก้พี่โดนเจเด็ดของคาริวูดนะ
1: แล้วเอเวอร์สแบกจะเล่นในบ้านด้วยนะคุณเจงนะ
0: ครับ
1: 2นัดชนะรวดเลย
0: 2นัดติดต่อกัน
1: มี6แต้มเต็มนะครับวันนี้จะเล่นที่สนามอุสฟามอารีนาบ้านของพวกเขาเนี่ยความจุของสนามน้อยที่สุดในบูเดสลีกาคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: คือก่อนปรับปรุงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 9,000 กว่าคนนะตอนนี้น่าจะหมื่นกว่าๆแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตามกำหนดของบูเดสลีกาต้อง 15,000 คนขึ้นไปกำลังปรับปรุงก่อสร้างไปด้วยแล้วก็เตะไปด้วย
0: ครับ
1: แฟนๆของบาเยิร์นจะตามมาเชียร์สักกี่คนครับคืนนี้คุณเจ๋ง
0: โอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเห็นว่าสนามเขาปรับปรุงอยู่นะอยู่ได้ไม่ถ
1: ึ
0: งมีประชากรแค่13,000เอง
1: ใช่
0: เอลสแบกเนี่ย
1: เป็นเมืองเล็กๆเนาะ
0: ไม่มีรถไฟด้วย
1: เคยไปนะฮะหยอกหยอกหยอก
0: ห่างหน้าอีกแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ผมเพิ่งดูคุณนุกสุธิดานกษัตริย์สันนอยุธยาใช่ไห
1: ม
0: ที่มาออกรายการของโกบอยคาร์ดพี
1: ่ครับ
0: คือเหมือนว่ามีช่วงหนึ่งช่วงวัยรุ่นเนาะก็มีไม่ได้คุยกับพี่เต่าสมชายเกี่ยวกับพี่ทางที่แสดงหนังด้วยกันนะโลกตะใบให้นายคนเดียวไม่มองหน้าไม่คุยกันเลยพี
1: ่ครับผม
0: ตอนที่จับทุกโลกด้วยกันแล้วก็พอคัดปุ๊บไม่มองหน้าไม่คุยกันเป็นเพราะคำพูดคำเดียวนะพี่ตอนนั่งรถตู้ไปแล้วพี่เต่าแกก็คุยรุ่นคุณนี่แล้วบอกว่า
1: พี่เต่าพูดว่าอะไร
0: พี่เต่าพูดว่าทุกอย่างแล้วก็เนี่ยพี่ไปอย่างง้นอย่างนี้พี่ไปเล่นกีฬาอะไรมาแล้วคราวนี้ด้วยความที่เป็นแมนๆเนี่ยพี่คุณนุกไงก็บอกว่าใครอย่างเงี้ยก็พี่นี่ไงพี่เต่านี่ไงนุกบอกว่าใครถามโอ้โ
1: หแล้วไม่ได้คุยกันเลย
0: ไม่คุยกันเลยพี
1: ่งอนนะ
0: สุดท้ายมาคุยกันตอนที่นุกเนี่ยเขาจะไปเรียนต่างประเทศมั้งแล้วพี่เต่าก็บอกว่าอ้าวไอ้ตัวเล็กจะไปแล้วเลยเนี่ยก็คุยกันสุดท้ายก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่คำพูดอย่างนี้พี่จริงๆนะมันสามารถที่จะบันทอนความสัมพันธ์กันได้นะพี
1: ่คนกำลังจะสื่อสารว่าผมพูดอะไรออกมาเนี่ยต้องระวังนิดนึง
0: ระวังนะถามว่าใครถามในมุกนี้ระวังนะพี่นะ
1: แต่ผมไม่กลัวหรอก
0: ครับ
1: คุณต้องคุยกับผมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่คุยกับผมเนี่ยก็ไม่มีใครคุยกับคุณแล้วนะ
0: เพราะว่าเพื่อนครบน้อยเลย
1: เหลือน้อยก็มาทุกทีแล้วโฆษณากรอบกรอบไม่เห็นจะเสียงดังตรงไหนอร่อยต่างหากเฮ้ยจากคุณนัทเรือใบ
0: อร่อยเซ่
1: อร่อย
0: ครับผม
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วย
0: ใช่
1: สวัสดีครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรยอมรับความจริงลิเวอร์พูล00ฟูลแลมพี่รั่วได้แต้มนัดแรกของฤดูกาลนี้ที่เราเสมอนี่เจาะทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับจากคุณกิตภาสครับคุณเจ๋ง
0: โอ้เล่นไม่ไหวเล่นแล้วผมพูดตรงๆเล่นมุนกินอ่ะไม่รู้ยังไง
1: ก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นแหละนะก็มีกำลังใจต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: เจอข่าวแบบนี้คุณเจ๋งตัดทิ้งรอดูคลิปเต็มดีกว่า555นะครับต้องอ่านในอ่านไปแล้วนะครับท่านนายกร้องเพลงนะครับคงมีข่าวทำนองพระกับสีกาแบบนี้อีกเยอะแน่เลยจากคุณนัทเรือใบก็อยากจะให้หมดไปสักทีอย่างนะฮะปราบกันให้หมดสักทีนะครับ
0: เนาะ
1: มันทำให้เสื่อมเสียศาสนาเราด้วยนะครับ
0: ส่วนเสียคนเสื่อมเสียแล้วก็มันสิ้นศรัทธาของคนที่เขาศรัทธาจริงไงพี่เนาะ
1: ใช่ครับผม
0: คุณอะไรนะที่เป็นเซียนพระที่เคยมาที่99เหมือนกันอะไรกันเลยเข้าว่าเซียนพี่เขาเป็นเหมือนเป็นแฟนคลับ
1: เป็นลูกศิษย
0: ์นับถือท่านอ่ะ
1: เป็นลูกศิษย์
0: ครั้งไม่อยากจะเชื่อที่ดูด้วยกัน
1: คุณป๋องสุพรรณก็เป็นลูกศิษย์ในคนเจ๋งลูกสาวออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณพ่อเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจมากคือรักมากศรัทธามากก็เสียใจมากเหมือนกันจริงๆบอกว่าไม่คิดว่าแบบเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาเรียกอะไรนะสร้างพระสร้างวัตถุมงคลอะไรออกมาหลายรุ่นเลยตอนนี้ราคาเป็นไงครับจริง
0: เห็นว่าราคาตก
1: จากราคาล้านกว่าลงมารุ่นเหนือดวงเลยเนี่ย
0: ก็เห็นแล้วว่าเอ
1: ท่านนายกก็มี1องค
0: ์คนที่ไปจับอะไรพอรู้ว่าจะไปจับเนี่ยปล่อยก่อนเลย
1: ตำรวจไง
0: ตำรวจใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ถนัดไปจับเราสัตว์เอเรามีอยู่นี่หว่า
1: เอาจริงตำรวจ
0: ก่อนดีกว่า
1: ตำรวจก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกัน
0: ลูกศิษย์ไงใช่เป็นลูกศิษย์นะ
1: แล้วก็มีด้วยเช่า
0: แต่ต้องทำหน้าที่ไง
1: เช่ามาด้วยนะฮะก่อนจะไปจับเนี่ยปล่อยเอาไปก่อนเรียบร้อย
0: ครับ
1: คุณหนุ่มกรรชัยบอกว่าอ้าวโอ้พี่นี่นะพี่รู้ก่อนนะพี่ปล่อย
0: ไม่บอกใครนะปล่อยก่อนเลย
1: ของมันมีราคา
0: อ๋อเดี๋ยวราคาตกนะ
1: เขาบอกว่าเก็บไปใช้เองนะครับนะครับผม
0: ครับ
1: อ่ะขอความทาง Facebookอีกสักหน่อยนะครับก่อนที่จะปิดเบรกนี้คุณยุ่งเด็กปืนบอกว่าสวัสดีครับผมยุ่งเด็กปืนฟังมานานแล้วครับอาชีพขับแท็กซี่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ทักทายด้วยนะครับคุณยุ่งเด็กปืนนะส่งข้อความเข้ามาบ่อยๆนะคุณยุ่งเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับ
0: ครับ
1: พี่เนมไปญี่ปุ่นพี่ตุ๋ยจะพากบุนเดสกับใครนะครับจากคุณสุปชัยครับเจ๋งอันนี้ก็ผมนี่น่าจะเป็นตัวลอยแล้วครับตอนนี้หมายถึงว่า
0: อ๋อเป็นตัวฟรี
1: ตัวฟรีนะฮะคุณเจ๋งเขาไม่เอาผมแล้วนะครับผมเสียใจนะจริงๆอ่ะเอาพูดตรงนะฮะคุณเจ๋งก็ขึ้นเลเวลขึ้นไปแล้วนะครับทิ้งผมนะฮะ
0: เอ้ยเหมือนน้อยใจเนี่ย
1: เนี่ยสะอื้นเลยพอพูดแล้วมันเสียงมันลื้นขึ้นมาเลยครับผม
0: เราต้องอ่ะที่เรียกว่าแยกการเติบโต
1: เคว้งคว้างอ่ะผมใช้คำ
0: ว่าเหมือนถ้าเป็นไอ้พวกสินค้าบริษัทต่างๆนะพี่จำหน่ายของจำหน่ายเรียกว่าแตกลายเรียกแตกลาย
1: ครับ
0: แตกลายขายของออกไปไง
1: ก็คือแยกย้ายกันไปเติบโต
0: ใช่เหมือนตลกอะพี่
1: แยก
0: กันไปพี่หมามพี่จตุรงค์ไง
1: ครับ
0: แยกกันไปเคว้งกันไปดัง
1: เคว้งคว้างอ่ะคนเองไม่อยู่ผมก็เคว้งคว้างอ่ะนะฮะใช้คำนี้เลย
0: บ้าง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ลีฮุงเต็กเคยได้ทองเอเชียนเกมไหมครับ
0: อดีตนักเทนนิสชาวเกาหลีใต้ก็ผมจะได้ว่าเจ้าปิ๊กดาเนียลโชคเนี่ยได้แชมป์เอเชียนเกมปี2006กับพี่ที่กาตาร
1: ์ดนัยอุดมโชค
0: ดนัยอุดมโชคใช
1: ่ก็รุ่นเดียวกับ
0: ลิงเต็กเนี่ย2002มั้ยพี่ต้องเช็คพี
1: ่ครับผม
0: เพราะลิงเต็กเนี่ยเป็นนักเทนนิสที่ขึ้นมาดังพร้อมกับประดอนศิชาพันธ์
1: นะฮะตอนนี้ลูกสาวไปเล่นกอล์ฟนะ
0: โอ้ยลูกสาวเล่นดีเลย
1: เล่นกอล์ฟเก่งมากนะครับลูกสาวพี่บอลพระดอนศิชาพันธ์นะครับ
0: ลีฮุงเต็กอ่ะเดี๋ยวดูให
1: ้
0: นะครับแต่ก่อนดังอ่ะก็ตีคู่มากับพระดอนแต่ว่าพระดอนจะเมื่อดับโลกจะดีกว่า
1: ครับ
0: ก็ลีฮุงเต็กนะครับโอ้ยได้แชมป์ที่โอ้ได้แชมป์ไปเทียมดิเทนนิสอ่ะที่แบงคอกแล้วก็ที่โดฮาก้าวไปแล้วก็สองประตูไม่เคยได้แชมป์ประเภทชายเดี่ยวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณวัชรศักดิ์ถามมาว่าถ้าลีหมิงขึ้นโต๊ะกลมจะเอาอยู่ไหมครับอ่ะคุณเจ๋งลองตอบคำถามนี้หน่อยฮะ
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: คุณเจ๋งบอกว่าประเด็นนี้มันทำให้แบบว่าพูดคุยแล้วมัน
0: รู้สึ
1: กไม่สบายใจ
0: เออครับ
1: แต่ว่าถ้าพี่ลีหมิงผมว่าน่าจะเอาอยู่นะเพราะว่าแกก็ยังหนุ่มๆอยู่นะครับรถมหาสนุก555นะฮะจากคุณวัชรศักดิ์นะครับ
0: รถมหาสนุกคืออะไรพี
1: ่นั่นน่ะสิครับวันนี้อีกวันคุณเจ๋งคะแนน8ต่อ8นะฮะคุณ
0: ขออภัยสวัมครับ8ต่อ8อยู
1: ่ครับ
0: วันนี้จะเป็นซิงเกิลแมตช์เพย์ก็คือดวลกันตัวต่อตัวเน
1: า
0: ะ
1: ทีมยุโรป
0: ไม่ได้ตาม
1: สหรัฐอเมริกา
0: ใช่เป็นไรด้วยครับฝั่งผู้หญิงครับพี
1: ่ครับ
0: ยุโรปกับอเมริกามาเจอกัน
1: ตอนนี้8ต่อ8เน
0: า
1: ะ
0: 8 8หลังจากจบประเภทอะไรนะพวกโฟร์บอลโฟร์ซัมอ่ะ
1: ครับนึกถึงน้าแมวเพชรแกนั่งรถเมย์ไปเรียนแล้วเด็กช่างนั่งข้างหลังแกพ่นควันบุหรี่ใส่แกยั่วจะหันไปด่าเห็นไม้ทียาวเป็นวาแกรีบใจเย็นเลยครับนะฮะ
0: จะไปใจเย็นไปจังเลยครับ
1: เออหันไม่ดีบอกขอมวนจะหันไปด่า
0: อันนี้หายนะ
1: พอได้ยิ้ม
0: เออ
1: รุ่นเหนือดวงรุ่นนี้เด่นด้านมีพลังเยอะครับนึกดู60กว่าแล้วนะครับยังปีนโต๊ะได้นะฮะจากคุณสุรเชษนะครับเมื่อคืนครับอาร์เซนอลชนะ 2-0 ธนินทร์แฟนเจบิลมาด้วยนะครับคือใครครับขอให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับ EFL ครับ UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกสาธุนะฮะจากคุณปฏิภาณบัวเผื่อนนะครับ
0: ครับ
1: เอาทุกแชมป์เลยแหละครับ
0: พอแล้วโหฟอร์มดีเหลือเกินอาร์เซนอลชนะ4นัดติดต่อกัน
1: อืม
0: ที่4นัดอะไรเนี่ย 3หรือ4เอา4
1: แล้ว4แล้ว
0: หมัวชนอ
1: 12แต้มเต็มนะฮะพี่เจ๋งไม่ยอมคู่กับพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยไปคู่กับพี่หยองได้เลยครับเอาจริงวันที่ไป BG เนี่ยคุณหยองเขามาคุยกับผมแล้วนะ

0: ครับ
1: เขาบอกว่าพี่ต้องมาคู่กับผมพี่คู่กับผมดีกว่าพี่ก็เลยบอกว่าพี่ยินดีเลยพี่หยองพี่อยากจะบรรยายคู่กับพี่หยองสักครั้งหนึ่งพี่เนี่ยชื่นชอบการบรรยายของพี่หยองนะเพราะว่ามันเป็นแบบสไตล์ที่แบบว่าแตกต่างอะ
0: เห็นแตกต่างคือไม่เหมือนคนอื่น
1: ใช่
0: เปิดโครงเปิดโครงอย่างนี้จังหวะนี้นะเปิดโครง
1: เอ้แต่เขาบรรยายสนุกดีนะ
0: เหรอ
1: บรรยายฟุตบอลไทยลีกแล้วก็บูเดสลีกาผมว่าเขามีเอกลักษณ์ของ
0: ถ้าถามว่าคุณบรรยายกับเขาเนี่ยพี่คุณจะเป็นคนหนึ่งที่คุณกลับบ้านไปคุณจะรู้สึกท้อรู้สึกถอยท้อถอยแล้วก็รู้สึกแบบโกรธตัวเองพี
1: ่ใช่ไหม
0: ว่าคุณไม่ได้พูดเนี่ยหาจังหวะแทรกเข้ายากเอ้ยเข้ายังเข้าจังหวะไหนยอมทำให้พี่เข้าเลยอะยอม
1: เอาจริงการบรรยายด้วยกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ช่วงแรกๆที่ผมบรรยายคู่กับเจ๋งผมก็ยังหาจังหวะหาอะไรเข้าไม่ได้เหมือนกันหลังๆคุณเจ๋งก็เปิดโอกาสให้บางทีคุณก็บรรยายข้อมูลคุณเยอะไงคุณก็จะเออเราจะพูดตอนไหนดีเนาะผมว่าก็คล้ายๆกันกับคุณหยองนี่แหละคุณหยองก็เป็นคนที่มีข้อมูลเยอะแต่ถ้าบรรยายด้วยกันสักพักเดี๋ยวมันเขาก็จะเปิดโอกาสให้เองแหละ
0: แต่ผมเนี่ยบ๊อบบ้านะบ๊อบบ้าบ๊อบบ้าอะไรกับอาบ๊อบบ้าบ๊อบบ้าเลย
1: ก็ใช่ไงก็คุณไปอีกเลเวลนึงแล้วไงทิ้งผมให้เคว้งคว้างเลยใช่กูเลื่อนชั้นแล้วไง
0: ไม่มองหลังแล้ว
1: ถูกครับ
0: ครับผม
1: แล้วคุณก็มาใช้คำว่าแยกกันไปเป็นใหญ่เหมือนกับว่าคือคุณจะทิ้งผมอะคุณก็ใช้คำที่มันดูเสือหรูสวยงามหน่อย
0: อะไรอะไรที่มันดูหนักดูอะไรก็ปล่อยไปก่อน ตัดไปก่อน
1: เอาไว้ก่อน
0: เออเอาตัวรอดก่อนช่วงนี
1: ้ครับผม
0: แนะนำข้าวอะไรสักอย่างพี่ข้าวอะไรอะ
1: ข้าวขาหมู
0: ขาหมูเหรอ
1: แถวไหนครับ
0: พี่กินชอบกินป่ะพี
1: ่ชอบดิฮะข้าวขาหมูผมชอบกินอร่อยโดยเฉพาะ
0: ร้านแถวไหนก็มีไหมอ่ะพี
1: ่เอาจริงผมกินเนื้อหนังด้วยนะไม่ใช่ว่ากินเนื้อล้วนหรืออะไรนะคือข้าวขาหมูมันต้องกินหนังด้วยจริง
0: ครับ
1: ไม่กินมันไม่อร่อยอ่ะใส่พริกนิดนึงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มมัน
0: อ
1: ่ะนะแต่ว่าก็เอาจริงที่อร่อยที่เคยกินก็บางรัก
0: เออเหรอ
1: ขาหมูบางรัก
0: อ๋อไปทำข่าวที่นั่นใช่ไหมวัดสุทธิใช่ไหม
1: ไปทำข่าวด้วยแล้วก็บางทีไปทำธุระแถวนั้นก็
0: สำคัญใช่ไหมแถวนั้น
1: ไปทำเรื่องกู้บ้านอะไรพวกนี้ก็แวะไป
0: กันยังเลย
1: ครับคุณเจ๋งช่วยประกันน้องด้วยนะครับ
0: โอ้
1: จากคุณเอ๋ส่งมาครับ
0: เขามีเงินช่วยกับผมตั้งหลายล้านสิบล้านนะครับ
1: โดนยึดไปหมดแล้ว
0: เอาเหรออ
1: ืมยังไม่ได้ประกันอีกเหรอฮะ
0: ไม่รู้ครับ
1: ไม่ได้ตามข่าวเลยใช่ไหมคุณเจ๋งดูแต่คลิปอย่างเดียว
0: ดูล่าสุดออกมา TikTok ไงอยู่ใน TikTok อ่ะ
1: ครับ
0: ท่านโอ้พูดดีมากเลยนี่มานี่นะคะอย่างงี้อย่างงี้พูดจาดีมาก
1: อืม
0: ชีวิต
1: ครับ
0: ครับข้อความส่งมาเยอะเลยนะพี่ทางเมื่อกี้พี่อ่านทางเฟซใช่ไหมพี
1: ่เฟซยังไม่หมดเลย
0: เก็บตกเลยเฟซทาง YouTube สวัสดีคุณปลั๊กวันนี้วันเกิดอ๋อวันนี้มันเกิดท่านนายกเหรอพี
1: ่13กันยายนเออใช่ครับ
0: อ๋อครบ60ปี
1: ครับ
0: วันนี้มันเกิดนายกเหรออ่
1: าก็ขออนุญาต
0: ครับสุขภาพแข็งแรงนะท่านนะ
1: สุขสันต์วันเกิดไทยนะสุขสันต์วันเกิดท่านด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยผมชอบเพลงลงเอยกับลาก่อนของพี่ป้อมพี่โตมากครับพี่ลงเอยก็นี่ไงอันนี้ลงเอยจะเป็นเพลงของนั่นเพลงของพี่โตวสันต์ชลิกุล
1: ครับ
0: ครับอยากจะมีคำพูดได้ใช่ไหม
1: มันจบด้วยลงเอยกันโดยดี
0: เออไม่คนละเพลงเว้ยลงเอยมันต้องได้ไหมฉันเอาลงเอยก็เป็นอัศนีวสันต์ร้องเนี่ยอัศนีร้องสิ
1: คุณอัศนีวสันต์มาสองคนเลย
0: อ๋อฉันลงเอยกันอ๋อที่มันขึ้นว่าได้รู้และได้ยินในข่าวร้ายบางอย่างใช่ไห
1: ม
0: ที่สองคนคือแฟนเก่าเนี่ยของเราเนี่ยไปมีแฟนใหม่แล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยว่าอยากให้ลงด้วยกันได้ดี
1: ครับ
0: โอ้โหพระเอกมากเลยอะ
1: ถ้าไม่ดีก็กลับมา
0: เอาถ้าลาก่อนเลยพี่ลาก่อนเพลงช้า
1: ก็เหมือนเป็นเพลงอกหักหน่อยๆเนาะ
0: ซึ่งพี่ป้อมกับพี่โต้เนี่ยจะเปิดเพลงนี้จะร้องเพลงนี้เป็นปิดท้ายคอนเสิร์ตรักนี้ที่ทนมาเหนื่อยล้าใช่ไหม
1: ก็ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ในส่วนของคอนเสิร์ตสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โต้
0: สวัสดีครับตุ๋ยพอเจ๋งมีบ้านที่อ่าวอีกแล้วนะครับผมสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: ครับ
0: พอเจ๋งจริงไม่ซ้อมหมิงแกชอบเอาไทยพลัดคุณแม่ไปสแกนมุกฮาไม่ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับซ้อมหมิงบอกแกคือคนคิดขอผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนไหนครับรายงานไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อ๋อแกเอาไทยพลัดของคุณแม่ไปสแกนเหรอพี่ โหดมากเลยอะ
1: ได้ใช่ไหม
0: ได้ไหม
1: แต่ว่ามันก็ต้องมี รหัส
0: อ๋อต้องมีรหัส
1: อืม
0: ๆต้องมีไอ้สแกนไอ้สแกนหน้าพี
1: ่ครับ
0: ก็สงสัยแค่สแกนหน้าคนแรกก่อนแล้วก็ไปใช้อ่ะโอ้โหดมากเลยอ่ะโอ้พี่โหดพี่โหดกว่าแต่เต่า
1: ก็เอาต้องเอาทุกทางเลยฮะชั่วโมงนี้
0: อ๋อเหรอสวัสดีครับคุณเจ๋งฮาไม่กับคุณรากไม้นะครับผลว่านั่นนะครับได้ผู้ชนะหรือเปล่า 0-0 จ้าเรียบร้อย
1: เสมอฟูลแลม0ประตูต่อ0นะครับ
0: สวัสดีครับพอเจ๋งคุณตุยรากไม้ถ้าไปถ้าตกลงกันไม่ได้พี่เวลาเราไปสัตว์ให้อโคจรมันยังไงพี่อ่ะ
1: ครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะตกลงกันได
0: ้
1: เพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบ
0: คุยง่าย
1: คุยง่ายคุยง่ายนะครับ
0: ฟุตบอลไทยเมื่อคืนไปญี่ปุ่นนอกจากมิกแล้วมีใครไม่ได้ร่วมไปอีกครับพี่
1: ฟุตบอลไทยเดินทางเลยใช่ไหม
0: เดินทางไปแล้วนี
1: ่เดี๋ยวผม
0: บอลชายบอลชายบอลหญิงไปก่อน
1: อืม
0: เพราะบอลหญิงเตะวันจันทร์นี่พี
1: ่ครับ
0: อืม
1: เดี๋ยว
0: บอลชาย
1: จะเช็คก่อนนะครับ
0: เป็นไงพี่เป็นไงดูซิ
1: อืม
0: อืม
1: ก็โค้ชวังธวัชชัยดำรงออกตระกูลเนาะ
0: ครับน่าจะมีมิกคนเดียวมั้งมิกเนี่ยจะไปกลับ2รอบถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ยศกรบุรพา
0: ใช่
1: จากสโมสรชลบุรีเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าติดภารกิจกับตัวสกัดแต่ว่าพอจบสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้วันที่19ก็บินไปอยู่กับญี่ปุ่นทันทีเลยพี
1: ่ครับ
0: มีท่านเกิดช่วงเมืองปากก็ไป
1: อืม
0: อืมมีใครล่ะก็ไปหมดนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลชายพี่อืม
1: วิชั่นอินอาราม
0: ครับ
1: นะก็ไป
0: ด้วยนะ
1: อืม
0: กัปตันทีมชุดนี้เห็นว่าจะวางไปที่ชัยพัฒน์บัวพันธ์นะพี
1: ่ครับ
0: อืมชัยพัฒน์เป็นกัปตันทีมนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ทีมชาติไทยของเราเนี่ยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงเนาะ
0: ครับ
1: โปรแกรมการขันก็จะพบกันหมดในกลุ่มนะครับ
0: ครับ
1: แชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับนัดแรกเนี่ยทีมชาติไทยจะเจอกับคีกิสถานในวันที่16กันยายนครับเจ๋งเวลา14นาฬิกานะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับก็ลุ้นกันเนาะ
1: อืม
0: สวัสดีทั้งสองท่านจากไต้หวันรับอากาศร้อนอ๋อไต้หวันอากาศร้อนตอนนี้อืมวันก่อนญี่ปุ่นก็ฝนตกนะพี
1: ่ครับ
0: เรนบอมเลยนะ
1: อืมอ
0: ืมคุณเจ๋งรุ่นเดียวกับอ้าวคุณเอไหมเขาบอกมา
1: เอคิมสกุลเหรอฮะ
0: เอพี
1: ่47
0: เหมือนกัน
1: คุณเจ๋งปีนี้48 49แล้ว
0: เป็น
1: รุ่นพี่
0: จะเย็นจะเย็น
1: คุณเกิด21มั้ยเหรออ
0: ืมคุณแม่เขาแจ้งเกิดเร็ว
1: แจ้งเกิดเร็วเลยหน้าไปแล้ว
0: อ้าว
1: แกเกิดช้ามากกว่าผมว่าก่อนจะเดินทางไปถึงอำเภอ
0: คุณเจ๋งวิ่งเพื่อหมูปิ้งใช่ไหมอ้าวหมูปิ้งไม่ค่อยดีกินนะส่วนใหญ่กินไส้กรอกอีสานนะ
1: คุณเจ๋งไปวิ่งบ่อยๆที่ตรงรฟมนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่มีสถานที่วิ่งที่แบบว่าเขาบอกว่ามีคนมาวิ่งเยอะมาก
0: วิ่งเยอะแล้วก็เขาทำเลนใหม่ด้วยเขาทำลู่วิ่งใหม
1: ่สาวสาวก็เยอะด้วย
0: สาวสาวเยอะเลยพี่
1: ใกล้อสมทเราด้วยเน
0: า
1: ะ
0: การวิ่งไปเนี่ย
1: เป็นกำลังใจด้วยนะ
0: วิ่งตีคู่เข้าไปครับ
1: ตานี่ล็อกแรกล็อกแรก
0: ล็อกแรกล็อกแรกเลยอ่ะ
1: นะมันก็ได้สุขภาพด้วยได้ความสุขได้รอยยิ้มไปด้วยแหละ
0: ใช่
1: เนาะ
0: พี่ตุ๋ยตัดผมใหม่หล่อมากครับประมาณนี้
1: อุ๊ยขอบคุณครับ
0: กีฬาพาเดลพอเจ๋งก็เชี่ยวชาญนะนี่ก็พอได้นะเทนนิสใช่ไหมเทนนิสใช่ไหมพาเดลนี่ฮะน้องอาร์มซ่ายังเด็กอยากให้ไปอยู่กับเบียร์กันเนอร์ครับ
1: ก็จะได้ฝึกฝนเนาะ
0: ฝึกฝน
1: ประสบการณ์อะไรต่างๆคนเบียร์กันเนอร์น่าจะถ่ายทอดได้ดีแหละ
0: เบียร์กันเนอร์ดูทรงน่าจะหมกมุ่นใช้ได้ดีแล้วพอไหม
1: จะได้สอนน้องไง
0: เอออ
1: ะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เบียร์กันเนอร์ก็น่าจะสอนน้องได้ดีนะฮะ
0: ครับลิเวอร์พูลแชมป์ครับพี่อืมไม่ไหวนะ
1: อืม
0: ตอนผมบวชที่ประมาณวันที่หนึ่งรายการเสาร์อาทิตย์ฉันโต๊ะจีนและก๋วยเตี๋ยวเรือมีญาติโยมมาทำถวายนะครับพัทวันเลยครับพี่
1: ครับ
0: อ๋อเหรอเอวสแบกเจอไบเยิร์นพี่ท่านไหนเข้าเวนครับพี่เข้าวินว่าพี่ไบเยิร์นไหมเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหผมว่าสู้ไบเยิร์นยากอะเนาะแต่ว่าก็สู้แบบเขาเรียกอะไรสู้แบบสุดๆเหมือนกัน
0: อ
1: ะสำหรับเอเวอร์สแบกอะ
0: ในบ้านด้วยนะกอสานเนี่ย
1: นักเตะฟิตมาก
0: วิ่ง
1: ยัน90นาทีเลยครับ
0: วินเซนต์บัคเนอร์ใช่ไหมเป็นโค้ชอะ
1: โอ้ยคุณข้อมูลคุณเป๊ะอีกแล้วเนี่ย
0: ล่าสุดเนี่ยโดนไล่โดนเหลือง2ใช่ไหม
1: ถูกครับเหลือง2ในเกมที่แล้วไง
0: ในเกมที่แล้วที่ชั่วพักครึ่ง
1: ใช่
0: ไปคุยกับผู้ตัดสิน
1: ใช่
0: แล้วผู้ตัดสินบอก อ้าวอ้าวอ้าวคุยเหรอเหลืองสองเลย
1: คือจริงๆไปโวยก่อนหน้านั้นแล้วล่ะ
0: ไปโวยแล้วเข้ามาออกนอกเขตเทคนิคใช่ไหม
1: ใช่
0: เข้ามาในสนามแล้วก็โดนเหลืองแรกก่อน
1: ถูกครับ
0: แล้วก็นี่ผมเล่าได้เนี่ย
1: พอช่วงจบครึ่งแรกก็เลยปรีไปหาพุทธศิลป์อีกรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: จังหวะที่ทีมเสียประตูไงคุณเจ๋งคือบอลเนี่ยมันเหมือนโดนเท้าของนักเตะกระตัดออกข้างแล้วกระตัดก็หยิบบอลมาทุ่มเร็วแล้วทำให้ทีมเสียประตูเลยทีนี้ก็ไปโวยพุทธศิลป์โดนใบเหลืองแล้วพอพักครึ่งเข้าปรีเข้าไปหาพุทธศิลป์อีกรอบหนึ่งไปขอคำอธิบายไง
0: ครับ
1: โดนเหลืองสองเป็นใบแดงไปนั่งบนอัฐจันทร์โน
0: ่นโดนเลย
1: โอ้กล้องจับไปเนี่ยหลายจังหวะเลยแกจะกระโดดลงมาจากอัฐจันทร์นะ
0: แกยืนใช่ไหม
1: ยืนขึ้นแล้วทำท่าจะโดดลงมาอยากจะลงไปคุมทีมข้างสนาม
0: เ
1: พราะมันลุ้นมากฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโอ้เอาชนะกรัตบัตได้ในช่วงทดเวลาการแข่งขันนะคุณเจมส์ก็แซงชนะได้แบบสุดมันเลยครับเกมนี้น่าจะโดนแบนเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: กลับมาแล้วยื่นยื่นไอ
1: ้อุทธรณ์เหรออ
0: ุทธรณ์ได้พี
1: ่
0: อุทธรณ์ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: เป็นดีเจมันรวยช้าครับพี่ตุ๋ยอยากเป็นเกาจิ้งโคตรเซียนไหมครับแนะนำไปเอาพระจากพระองค์ที่กินเนนมาใช้ครับสมเด็จป๊อกเก้าจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับเ
0: นี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ไปใส่ฮาซะแล้ว
1: การพนันเฮ้ยไม่ดีครับ
0: ไม่ดีไม่ดีนะ
1: พี่เต๋าพี่เต๋าช่วยยืนยันฮาไหมพี่เจ๋งพูดก่อนพี่โอ๊ตเลยบอกแค่คำว่าฮาไหมยังแย่งกันอีกเหรอนะฮะ
0: เอา
1: ใครพูดก่อนพูดหลังฮะใครไปแย่งกันล่ะครับคุณเจ๋ง
0: ฮาไม่เหรอเอางี้ดีกว่าเหมือนว่าอะไรนะมอร์แกนโรเจอร์พี่ท่าหนาวใช่ไหมของเขาเขาเป็นคนทำคนแรก
1: ครับ
0: แต่คนที่ทำให้ดังคือโคพาเมอร
1: ์
0: ผมว่าจะเป็นคนนั้นก็ได
1: ้คุณเจ๋งจะเป็นโคพาเมอร์เหรอ
0: โคพาเมอร
1: ์
0: ทำให้ดังไง
1: คนแรกไม่สำคัญ
0: ครับ
1: ถ้าคนที่ทำให้ดังใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งคุณเจ๋ง
0: ได้เลยช่วงหน้าพรีวิวหน่อยไหม
1: มาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ให้คุณเจ๋งฟันธงโลสกอร์หน่อย
0: ครับ
1: แมนยูกับแมนซิตี้ใครจะชนะนะครับตรงนี้เราพักกันครู่เดียวครับ
0: ครับผม
2: มอนิทอล์ควีคเอนด์ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: 8นาฬิกา49นาทีครับช่วงสุดท้ายของ Money Talk Weekend ครับคุณเจ๋ง
0: ครับวันนี้ก็โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไปที่ไทยลีกก่อนแล้วกันนะพี่
1: ครับ
0: นะครับวันนี้ก็อาจจะเตะน้อยหน่อยเพราะว่าทีมใหญ่มาเตะวันศุกร์ไง
1: ครับ
0: เตะวันศุกร์เพราะว่า3ทีมเนี่ยจะแข่งขันในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตก็วันนี้ลงเตะ2คู่นะพิจิตรประจวบเจอสุโขทัยและชลบุรีเจอกับระยอง FC ครับ
1: คู่พิจิตรประจวบกับสุโขทัยในเตะ18นาฬิกา
0: ครับ
1: ส่วนชลบุรีกับระยองเตะ19นาฬิกานะครับ
0: ใช่ฮะแล้วก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเริ่มเวลา2ทุ่มนะ
1: ครับ
0: คนที่เจอไบรตันพี
1: ่ครับ
0: เป็นไงพี่คนที่เจอไบรตันพี่คนที่เนี่ย ป็นน้องใหม่ที่ผลงานไม่ดีนะไม่เหมือนเฮาสตี้เลยพี
1: ่ครับ
0: อืม
1: สองนัดยังไม่มีแต้มเลยเนาะ
0: ถูกต้อง
1: สามนัดได้ไหม
0: ก็โคนทรีเนี่ยอันดับท้ายอ่ะอันดับสุดท้ายเลย3นัดแพ้รวดทั้ง3นัดโดนยิง5ลูกฮะ
1: ครับ
0: เจอไบรตัน3นัดมีอยู่ที่4แต้มชนะ1เสมอ1และแพ้1พี
1: ่ก็
0: ยิงได้8เสียไป5
1: ดูแล้วน่าจะเสร็จไบรตันอีกแล้วมั้ง
0: โอ้โหแล้วก็นักเตะของทั้ง2ทีมเนี่ยเจ็บกันเพียบเลยชอบไบรตันพี่
1: อืม
0: ไบรตันก็มีพวกอีวานเฟอร์กูสันกองหน้านะแจ็คฮินเชนวูดเยความินเตนี่ก็เจ็บอยู่มิโตมะก็เจ็บอยู่พี่โอ้โหเจ็บเพียบอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่แน่วันนี้โคนทรีน่าจะมีแต้มแรกพี่
1: โคนทรียังไม่มีแต้มเลยนะเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ม
0: ีแต้มนั่นแหละนี่นั่นแหละน่าจะได้แต้มพี่
1: จมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนนะครับ3นัดเนี่ย0แต้มเลยแต่ผมยังมองว่าไบรตันน่าจะบุกไปเก็บ3คะแนนได้นะคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: นะมองไว้ที่ไบรตันมากกว่าส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอทรัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคุณเจ๋ง
0: ก็เกมนี้ถือว่าสนุกได้มั้ยนะโดยที่แมนยูของพี่เนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี
1: ่
0: ตอนนี้ถ้าไม่สะดุดเกมเจอเฮาสตี้เนี่ยโหมีเท่าไหร่แล้วมี7แต้มมาแล้ว
1: ครับ
0: ขึ้นมาเกาะหัวตารางแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็แมนยูเนี่ยลุคชอ
0: ไ
1: ม่มีชื่อในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เอาชนะซาบาเนี่ยคุณเจงแต่ว่าคาริกเนี่ยบอกว่าคือลุคชอเนี่ยมีอาการเป็นตะคริวจากเกมก่อนหน้านั้นที่บุกไปเสมอกับเอเวอร์ตันก็เกมนี้น่าจะกลับมาลงสนามได้คุณเจงรวมทั้งดิโก้ดาโลกับแฮร์รี่แม็กไกวด้วยก็มีโอกาสที่จะคืนสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับส่วนคาร์ลอสบาเลบามาตายเดลิกส์มาเนลอูกาเต้ทอมฮีตันอามัดดิอาโรพวกนี้ก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับก็ตัวหลักๆของแมนยูก็ยังนำโดยยูริเตอร์มันคอบี้เมนูไบรอันเอมเบอร์โมบรูโน่เฟรนันส์มาติอุสคุนย่า
0: อ
1: ารมณ์ทั้งเบนจามินเชสโก้ด้วย
0: ครับ
1: นะฮะเกมนี้แมนซิตี้ของเอนโซมาเรสกาก็ดูจะไม่มีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บมากนักนะคุณเจงนะ
0: ครับผม
1: เอลิงฮาร์แลนด์ก็คาดว่าน่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะฮะรวมทั้งตัวหลักคนอื่นๆนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันเอนโซเฟรนันเดสอองตุนเซเมนโยแรนแชกีนะครับแล้วก็อิลิมานเอ็นดีไอนะครับก็น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้คุณเจ๋งมองยังไงครับคู่นี้แมนซิตี้กับแมนยูครับ
0: ก็โหสูสีนะพี
1: ่ครับ
0: ฤดูกาลที่แล้วนะครับที่เจอกันได้พี่นะ
1: ครับ
0: นะครับแมนยูชนะ 2-0 นะ
1: ที่ออทฟอร์ด
0: ที่ออทฟอร์ดด้วยแอนสปาเนี่ยชนะ 2-0 แต่ว่ากลับต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะฤดูกาลที่แล้วนะซิตี้เล่นในบ้านก็ชนะแมนยูไป 3-0 คือบ้านใครบ้านมันพี่
1: บ้านใครบ้านมัน
0: โหเกมนี้ก็แต่แมนยูฟอร์มดีนะ
1: ครับ
0: หล
1: ัง เอาไง
0: ทีมใหม่เพิ่งจะมีเอนโซมาเลสกาเข้ามาทำด้วยพี
1: ่
0: เพิ่งจะสร้างทีมใหม
1: ่ครับ
0: แมนยูไม่น่าแพ้เกมนี้พี่ดีไม่ดีชนะด้วย
1: อุ้ย
0: นี่เป็นไง
1: พูดถูกใจ
0: เป็นไง
1: พูดถูกใจครับ
0: ครับผม
1: เอาละยังไงก็ต้องเชียร์แหละเจอกับแมนซิตี้เมื่อไหร่นี่ก็สนุกเมื่อนั้นเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นวันของใครนะครับ
0: ครับ
1: ก็ผมก็ยังเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเก็บ3คะแนนได้ในบ้านนะครับในการเจอกับแมนซิตี้นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวเชียร์กันครับคู่นี้เตะ4ทุ่มครึ่งนะคุณเจ๋งนะส่วนรายการอื่นๆครับการโชว์ซีเรียอิตาลีครับคืนนี้มีคู่ที่น่าสนใจครับนาโปลีจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโบโลญญาเวลา 20:00 นนะครับแล้วก็ยูเวนตุสจะบุกไปเยือนซาสซูโอโร่ในเวลา 01:45 นะครับ
0: ครับ
1: บูเดสลีกาเยอรมนีครับคืนนี้เตะ2คู่ครับคุณเจ๋ง
0: เป็นยังไง
1: คู่ 20:30 นเนี่ยเอเบเลซิกจะเจอกับฮัมบูร์กแล้วก็คู่ 20:30 นนะครับเอเวอร์สแบกพบกับไบเยิร์นมิวนิกครับ
0: ค
1: ุณเจ๋งคู่นี้เนี่ยถ้าให้มองจริงๆแล้วไบเยิร์นมิวนิกเหนือกว่ามากนะ
0: เหนือกว่าอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าเวสต์แบร์เนี่ยทีมที่เล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วเป็นแชมป์เก่าพลังจะขนาดไหนแล้วเป็นทีมพลังหนุ่มด้วยพี่เนาะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ทีมน้องใหม
0: ่น้องใหม
1: ่แล้ว2เกมแรกเนี่ยเก็บมา6คะแนนเต็มเลย
0: ครับ
1: สำหรับเอเวอร์สแบกนะครับเจอกับไบเยิร์นมิวนิกก็สนุกแน่นอนครับคู่นี
0: ้ครับ
1: ก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง AS Play นะครับ
0: ใช่
1: ลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจคืนนี้บาร์เซโลนาครับจะบุกไปเยือนเลบันเต้เวลา 15:15 นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็แอตมาดริดครับจะบุกไปเยือนเรอัลโซซิเดดเวลา 14:00 ครับผม
0: อืออ่
1: ะก็ตามลุ้นแล้วก็เชียร์กันให้สนุกนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้ถามว่าเช้าๆกลางวันอยากดูบาสเกตบอลของเอเชียนเกมก็ดูได้นะพี่นะ
1: ครับผม
0: ไทยเอสเพลย์นะครับ
1: อืออ่ะไปปิดท้ายที่ข้อความที่คุณฟังส่งเข้ามาอ่าน SMS ก่อนนะคุณหญิงเนาะ
0: ครับ
1: อาร์เซนอล 2-0 สุดยอดครับพี่นะฮะจากคุณมโนดครัวกลิ้งนะครับ
0: สุดยอด
1: อืมข้อความทาง Facebook นะครับมีบอกว่าพี่ตุ๋ยพี่เจ๋งชวนพี่ FM 99 Active Radio ไปกินก๋วยจั๊บใส่ไข่เต้าหู้ด้วยครับเอ๊ะที่ไหนครับคุณปฏิพานคุณปฏิพานส่งมาไม่บอกสถานที่นะครับ
0: เอาเหรอ
1: วันนี้พี่เจ๋งเปิดเพลงคงเดิมอัศนีวสันต์นะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรคาบ้านครับก็ยังฟอร
0: ์
1: ม
0: ไม่ดีนะ
1: ไม่ดีนะฮะ
0: สมัยเรียนเพื่อนผมเรียนแถวสีบัวใส่เสื้อเหมือนเด็กช่างเจอเด็กช่างขอดูหัวเข็มขัดเจอหัวเสียบทุมรอดตัวครับผม มันปลอมอ๋อน้องเขาปล่อยพอดีพี
1: ่ครับ
0: โอ้ดูหัวเข็มขัดเหรออ ่
1: า
0: เอออ๋อเหรอพี
1: ่มีหัวเข็มขัดเสื้อช็อปอะไรเงี้ยพี่ถอดเลยวันนั้นพี่ถอดทั้งเข็มขัดทั้งเสื้อใส่กระเป๋าเลยฮะ
0: เหรอ
1: คือนั่งแบบตัวเปล่าๆรับเลย
0: เออแล้วทำไปทำไมไม่ดีหรอเออสถาบันนี่นะ
1: เอ่ยชื่อได้ไหมตอนนี้มันคือมันเหมือนมันปิดไปแล้วคุณเจง
0: ครับ
1: เทคโนบางปีอะไรเงี้ยแถวนั้น
0: เอาเหรอ
1: ใช่
0: ปิดไปแล้วเหรอ
1: น่าจะปิดไปแล้วคือผ่านไปเนี่ยตามป้ายรถเมล์เนี่ยโอ้ยเสียวแล้วเสียวอีกนะฮะแต่เราก็วัยทำงานแล้วล่ะนะฮะยังไงก็เนาะ
0: ครับ
1: พยายามจะแก้ปัญหาแล้วกันแม้ว่ามันจะแก้ยากอ่ะค
0: ุ
1: ณเจงเรื่องพวกนี้มันรุ่นต่อรุ่นนะเนาะ
0: ใช่
1: อ่ะข้อความน่าจะประมาณนี้คุณเจ๋งมีโอ้โหเยอะเลยนะครับเกี่ยวรุ่นเหนือดวงนี้ก็ส่งมาเยอะเลยนะคุณเจ๋งนะ
0: ใช
1: ่มีบางข้อความอ่านได้บางข้อความอ่านไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: พี่เจ๋งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-6นะครับอื้อหือ
0: จะดีเหรออ
1: ๋อนี่เขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษปี2011ถึง2012คุณเจ๋งน่าจะผลในปีนั้นเหรอ
0: เหรอ
1: เออตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับ
0: ครับ
1: คือรถครอบครัวของพี่เจ๋งครับรถครอบครัวหมายถึงที่คุณจะทำเป็นรถบ้านใช่ไหม
0: อ๋อรถบ้านใช่
1: ที่จะไปเที่ยวตามจังหวัดโน้นจังหวัดนี้แล้วก็เอาสาวๆขึ้นไปด้วย 5-6 คนอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือรถครอบครัวโห
0: ในฝันเลยนะ
1: น่าจะบันเทิงนะ
0: บันเทิงเลยนะ
1: คนหนึ่งคอยปูที่นอนคนหนึ่งคอยทำอาหาร
0: แล้วก็พอเราเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกมาพี
1: ่
0: มันขโมงเลย
1: ทำกับข้าวในรถเหรอ
0: ไม่ฮะครับผมยิ้มเลยแหละบุ๋มบานเลย
1: ชีวิตคงมีความสุขมากมายนะ
0: เนาะช่วงท้ายด้วยเนาะ
1: แต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานแหละ
0: มาเสียคนตอนแก่ด้วยพี
1: ่ความสุขมันจะอยู่กับเราไม่นาน
0: เอาเหรอ
1: ความทุกข์เนี่ยอยู่ไปตลอดเลยฮะ
0: เออแมนยูเตะกี่โมงวันนี้แมนยูเตะ16:30 น.ครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะไปดูบอลที่อังกฤษต้องเตรียมเงินประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็หลักแสนแหละ
0: หลักแสนต้องมีหลักแสนอ่ะ
1: อย่างน้อยค่าตั๋วค่าที่พักค่าเครื่องบินเนี่ยคุณเจ๋งเนาะรวมๆแล้วมีแสนขึ้นแหละ
0: ใช่เอเวอร์ตันไม่แพ้สเปอร์ก็ไม่ชนะอ้าวแกไม่ได้ปีนอย่างเดียวนะครับแกทำเอ็มด้วยคืออะไรไม่แน่ใจจะเห็นครับคุณโจอี้กับคุณเต้ยแม่กลองจะยึดรายการของลีหมิงแล้วนะครับเออยึดเลยฮะครับ
1: เอ้ยแต่ว่าวันก่อนเขาจัดรายการด้วยกันสนุกดีนะนะฮะข้อมูลเยอะทั้งคู่เลย
0: อ๋อเหรอ
1: นะพี่โจอี้พรชาติกับคุณเต้ยคุณเต้ยแม่กรอง
0: ที่สองคนนี้ไม่ค่อยชมใครใช่ไหมด่าตลอดเลย
1: แต่เขาจัดรายการสนุกดี
0: อ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: เพลงที่บางเสียงร้องนั้นเพลงแทนคำนั้นเหรอมุกอย่าให้ฮะอยากจะมีคำพูดในแทนคำนั้นอ๋อขออภัยเมื่อคืนเลสเตอร์ชนะ 4-3 แล้วมุกซ้ายธรรมชาติขวาเสียบล้อมในของใครครับก็เหมือนอย่างที่บอกไปไงบางคนเอามาใช้ก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ผมทำให้มันดังเป็นไง
1: ต้องให้เครดิตนิดนึงนะ
0: ให้เครดิตนิดนึง
1: อ่ะคุณเจ๋งหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: นะครับขอบคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้คุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมชละลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
8: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรฟัง Active Radio ไม่

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพ่อเผยประชาชนหนุนรัฐบังคับใช้กฎหมายกับชาวยิวอย่างเข้มงวดศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องชาวยิวทำการสำรวจจากประชาชนในกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยได้ยินข่าวสารหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยพบว่าตัวอย่าง 76.38 ระบุว่าเคยได้ยินจากข่าวผ่านสื่อต่างๆรองลงมา 117.45 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง 5.11 ระบุว่าเคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเอง 4.33 ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและ3.48ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงเมื่อสอบถามตัวอย่างถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่เคยได้ยินหรือมีประสบการณ์ตรง71.22ระบุว่าไม่เคารพกฎหมายรองลงมาระบุว่าพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินหรือธุรกิจแสดงอาการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาตั้งสุสานชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ขยายชุมชนชาวอิสราเอลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้นท้ายที่สุดเมื่อสอบถามตัวอย่างเกี่ยวกับมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลพบว่าตัวอย่าง 77.49 ระบุว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมารัฐควรลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดคนไทยควรร่วมมือการต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยเป็นต้นราคาน้ำมันพุ่งดึงเงินโรงกลั่นตรึงราคาดีเซลรอบ7ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกบง.การปรับลดราคาณโรงกลั่นรอบที่7โดยลดราคาสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผลในการปรับลดราคาขายปลีกหน้าปั๊มน้ำมันแต่อย่างใดเพราะดีเซล B7 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชย8.75 บาทต่อลิตรดีเซล B20 ชดเชย12.62 บาทต่อลิตรซึ่งการดึงเงินโรงกลั่นมารอบ6รอบที่ผ่านมาเป็นวงเงินสะสม 17,422 ล้านบาทเดี๋ยวรอบใหม่นี้มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 6,233 ล้านบาทช่วยสะสมวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมเป็นเงินกว่า 23,655 ล้านบาทซึ่งหากรวมกับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทเงินอุดหนุนราคาพลังงานรอบนี้จะเข้าใกล้ 110,000 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นรอบที่7เหตุผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกบง.จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่3 กันยายน 2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ก้าวนาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะคะต่อน้อยค่ะ

0: ฝนตกตอนกลางคืนเต่าน้อยอารมณ์เต่าน้อยเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วฝนตกพรำๆอ่ะอธิบายสิ
1: มันเอาจริงนะบ้านกรุงเทพเนี่ยของเต่าเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงฝนเท่าไหร่มันเป็นเก็บเสียงมากอาจารย์แต่เต่าชอบเวลาเต่าอยู่บ้านโคราชน่ะเวลาฝนตกมันจะกระทบกับหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องแล้วเนาะแต่มันก็ยังได้ยินอยู่เรามองได้สองมุมอาจารย์กรุงเทพยังเฉยๆแต่ถ้ากลับไปต่างจังหวัดเมื่อไหร่อ่ะความฟินความรู้สึกคิดถึงวานๆความรู้สึกว่ามีความสุขฤดูฝนมาแล้วฉันจะได้กินยอดผักหวานอ่อนๆฉันจะได้กินซั่วกบซั่วอึ่งฉันจะได้กินปลาคิดไปถึงขนาดนั้นอาจารย์แต่ความรู้สึกนะกรุงเทพก็มีบางพื้นที่ที่สัมผัสได้อย่างบ้านอาจารย์เนาะเป็นบ้านเดี่ยวเป็นต้นไม้อาจจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงเสียงฝนถึงกลิ่นฝนหรือบ้านกรุงเทพบางพื้นที่แถวๆตลิ่งชันแถวๆชันชานเมืองออกไปมีนบุรีหรือแถวๆหนองจอกก็ยังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าเอ้ยฝนมันมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ผู้ฟังครับในที่สุดเต่าน้อยก็ผูกโยงความรู้สึกไปเรื่องการกินจนได้นะฮะ
1: โอ้ยจานหนูแก่แล้วหนูคิดถึงความหลัง
0: ถึงความหลังอันนี้ก็ถูกต้องไม่ได้ผิดเลยท่านผู้ฟังแต่ความสองความรู้สึกของเต่าน้อยก็คือความรู้สึกณขณะนั้นที่เราได้ยินเสียงฝนตอนที่เราอยู่กรุงเทพมหานครแต่ความรู้สึกที่ผมอยากจะเน้นตอนนี้ก็คือความรู้สึกที่มันย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังเราอยู่ต่างจังหวัดมันไม่ใช่หลังคากระเบื้องมันเป็นหลังคาสังกะสี
1: แล้วใช่เมื่อก่อนหลังคาสังกะสี
0: เป็นหลังคาสังกะสีแล้วเวลาเสียงฝนตกลงมาคือผมมีความรู้สึกว่าผมเคยไปนอนบ้านของคนกรุงเทพนี่แหละแต่เขายังมุงหลังคาสังกะสีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยความรู้สึกของเราน่ารำคาญมากเลยเสียงอะไรว่าดังมากมายแต่ทำไมตอนเราเป็นเด็กพอฝนมันตกลงมากระทบกับหลังคาสังกะสีทำไมเรามีความสุขเต่าน้อยมันคนละบริบทเนาะมันคนละความรู้สึกมันคนละบรรยากาศจริงๆฮะท่านผู้ฟัง
1: นะคะก็จำได้ว่าพูดถึงราคาสังกะสีหนูขอแยกนอกเรื่องนิดนึงคือตอนสมัยเรียนมหาลัยปี2อาจารย์ก็พาช่วงฤดูหนาวนี่แหละก็พาเพื่อนๆเมืองกรุงเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวบ้านตัวเองแล้วหลังคาบ้านหนูอ่ะมันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอาจารย์กลางคืนประมาณสักตีสองตีสามลมหนาวมันก็มาแล้วเสียงทางมะพร้าวมันก็ครูดกับสังกะสีอาจารย์เชื่อไหมเพื่อนหนูที่เป็นผู้หญิงสองคนนอนขนาบข้างเขากลัวมากแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผีหรือเปล่าวะผีเปรตหรือเปล่ามันมาทำอะไรกับสังกะสีบ้านหลังคาบ้านอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอที่ใบว่าเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นมะพร้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพาไปดูอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นความรู้สึกแต่อย่างไรก็แล้วแต่เต่าน้อยหลายคนณเวลานี้วันนี้เดือนนี้กันยายนปี269หลายคนฝ่าผ่านหน้าฝนมาเป็นเวลา60ปีแล้วนะเต่าน้อยแล้วคนที่ทำงานอยู่แล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหน้าฝนหน้าหนาวหน้าแล้งมา60ปีเอ๊ะทำไมเขาเอาตัวเลข60มาเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะต้องเลิกทำงานแล้วเขาเรียกว่าเกษียณนอกจากเกษียณจากอายุราชการเกษียณจากการทำงานหรือเกษียณจากบริษัทองค์กรทั้งหลายเขาเรียกว่าเกษียณแต่บางองค์กรเขาก็65นะเต่าน้อยแต่มีหลายองค์กรนะเต่าน้อย55เต่าน้อยเคยเห็นไหมองค์กรที่เขาเอาคนออกจากองค์กรอายุ55เรามีความรู้สึกเฮ้ยมันเร็วไปไหมแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังวันนี้มันเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการเกษียณต่อน้อยก็เลยหยิบยกเรื่องราวของคนที่เกษียณแล้วแล้วไม่อยากหยุดนิ่งแล้วอยากมีคุณค่าให้กับตัวเองคนในครอบครัวแล้วก็สังคมก็ยังอยากยึดอาชีพ1 2 3 4 5อยู่มันน่าสนใจนะต่อน้อยอาชีพอะไรเอ่ยที่ทำให้คนหลังเกษียณทำแล้วเนี่ยยังมีความสุขอยู่
1: บางคนทำก่อนเกษียณบางคนทำในเวลาว่างเสาร์อาทิตย์บางคนก็ทำมาตลอดนะคะพอเกษียณปุ๊บเนี่ยก็มีคนมาทาบถามอ่ะอย่างอาจารย์สง่าดามาพงศ์ผู้ฟังก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือเป็นที่ปรึกษาเป็นนู่นเป็นนี่ทุกวันนี้ก็ยังงงว่าอาจารย์เกษียณหรือยังอะไรอย่างเงี้ยผู้ฟัง
0: ใช่ก็หลายคนก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนเดียวในรุ่นที่แก่แล้วยังทำงานอยู่ยังมีงานทำอยู่เรื่อย

0: นะฮะก็เลยความสุขเดี๋ยวเรามาคุยกันครับท่านผู้ฟังว่าคือคุณสามารถทำงานได้แต่งานอะไรที่ทำแล้วทำให้คุณมีความสุขน้อยเต่าน้อย
1: ใช่นะคะไปติดตามสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: รู้ฟังค่ะเรื่องราวของงานหรือว่าเรื่องราวของสิ่งที่ต่อจะเอามาพูดโดยเฉพาะสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของ10อาชีพวัยเกษียณอายุของผู้ฟังนะคะแก้เหงาได้แล้วก็มีรายได้ดีด้วยนะคะแต่มองว่าคนเราอาจจะไม่ได้มองแค่รายได้หรอกนะคะอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของการแก้เหงามากกว่าเพราะว่าคนเคยทำงานตื่นเช้ามาต้องขับรถไปทำงานตื่นเช้ามาต้องไปเจอพรรคพวกเพื่อนฝูงแต่เอาละนะคะงานนี้เนี่ยเต่านำข้อมูลมาจากกรมกิจการของผู้สูงอายุค่ะอาจารย์ของกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการผู้สูงอายุนะคะเขาพูดถึง10อาชีพของวัยเกษียณแก้เหงาได้แล้วก็มีรายได้อันแรกเลยอาจารย์อันนี้หนูก็อยากทำนะเอาคุณฟังลองคิดตามๆกันไปนะว่าอาชีพไหนที่เราอยากจะทำหนึ่งเพาะต้นไม้ขายอาจารย
0: ์โอ้อันนี้น่าสนใจมาก
1: เออนะคะนอกจากเราจะก็ได้ขยับกงขยับกายทำนู่นทำนี่มีความสุขกับต้นไม้มีความสุขกับธรรมชาติการเพาะต้นไม้ขายในวัยเกษียณไม่ได้โฟกัสที่ว่าจะมีกำไรหรือขาดทุนแต่โฟกัสไปที่ความสุขในวัยเกษียณทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ที่บ้านนั่นแหละขายได้ก็เอาเป็นค่าน้ำค่าไฟได้เจอลูกค้ามากหน้าหลายตาบางคนก็ทำอย่างนี้อาจารย์เพาะต้นไม้ขายแล้วก็ทำกาแฟร้านกาแฟเล็กๆในบ้านคนมาซื้อกาแฟคนมากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูต้นไม้ไปด้วยนะคะอ่ะพอต้นไม้ขายแล้วอันนี้หนูก็อยากทำนะอาจารย์สองทำอาหารขายอันนี้ก็อยากทำทำอาหารขายเนี่ยอาจจะทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่บางคนนะคุณผู้ฟังเขาทำขายตั้งแต่เขายังไม่เกษียณเช่นมีคุณครูอยู่แถวหมู่บ้านเต่าอาจารย์เขาก็ทำขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ข้าวหวานขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือทำเฉพาะออเดอร์เท่านั้นนะคะหลายคนก็เห็นแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวไปขายอาหารขายขนมหวานขายนู่นขายนี่ทำเสาร์อาทิตย์ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องของขายแบบเป็นจริงเป็นจังแต่บางคนก็ทำเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขไม่อยากอยู่เฉยๆอาจารย์มันมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นบางครั้งอะทำอาหารไปฝากบ้านญาติทำอาหารไปฝากปู่ย่าทำอาหารไปฝากคนที่รู้จักเอาอย่างเต่าเนี่ยอาจารย์เวลาเต่ากลับบ้านเต่าจะทำกับข้าวหม้อใหญ่เราจะแตงแกงหน่อไก่ใส่หน่อไม้หรือเจ้าขัดกระพงกระเพราหม้อใหญ่ตักแบ่งไปบ้านอาบ้านน้าบ้านยายอะไรเงี้ยบ้านย่าอะไรเงี้ยก็จะไปแบ่งกันอันนี้ก็คือความสุขอย่างหนึ่งนะครูฝั่งทำอาหารขายนะมาอีกข้อหนึ่งเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทอันนี้คนเก่งๆเรื่องของวิชาการหน่อยตั้งแต่ทำงานก็อาจจะเป็นได้ที่ปรึกษาแต่ว่าอาจจะไม่โฟกัสมากพอเกษียณปุ๊บก็มีบริษัทหลายบริษัทดึงตัวไปเป็นที่ปรึกษานะคะตอนนี้เห็นเยอะแยะเลยอาจารย์สง่าเองก็ตามหรือว่าพี่บอลเองก็ตามก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนที่พอเกษียณปุ๊บพอจะมีเวลาไปทำงานแต่เขาไม่ได้ทำงาน5วัน6วันนะทำเป็นบางวันทำเป็นบางครั้งอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้นะคะต่อมาคือเป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารหรือเว็บไซต์อาจารย์รู้ไหมพี่ที่เต่ารู้จักอย่างเดลินิวเนี่ยเขาก็เกษียณอายุกันไปค่อนข้างหลายคนแต่เขาก็ยังเป็นคอลัมนิสต์ให้อาทิตย์ละครั้งหรือเพื่อนๆ เต่าไม่ใช่เพื่อนๆรุ่นพี่อาจจะเป็นเขียนคอลัมน์ให้เดือนละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สร้างความเขาเรียกว่าอะไรจันไม่อยู่เฉยมากขึ้นไม่อยู่เฉยมากขึ้นเอาประสบการณ์ทำงานที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปช่วยองค์กรเก่าที่เคยทำงานด้วยอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์รับจ้างสอนพิเศษที่บ้านหรือเป็นอาจารย์สอนพิเศษตามสถาบันอาจารย์อ่ะรับจ้างสอนพิเศษเนี่ยเราเคยเห็นคุณครูท่านหนึ่งที่ท่านเกษียณอายุแล้วแต่ท่านก็ไปสอนโรงเรียนอนุบาลอาจารย์โรงเรียนอนุบาลที่ ที่คุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันสอนเป็นบางวันนะไม่ใช่สอนทุกวันทุกวันพุธหรือทุกวันศุกร์ก็จะไปเจอกับอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ยายเขาเรียกอาจารย์ยายนะอาจารย์แม่หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือระดับมหาวิทยาลัยเองก็ตามนะคะอย่างญาติเต่าเองเนี่ยก็เกษียณอายุหมดแล้วแต่เขาจะไปสอนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เวลานักเรียนเขาเรียนระดับปริญญาโทหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปสอนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะข้อต่อมาการเลือกลงทุนในหุ้นปันผลอันนี้ไม่ค่อยต่อไม่ค่อยส่งเสริมนะคะต่อมีอาจารย์เพราะว่าลงผิดลงถูกต้องมีคำต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีที่ปรึกษาที่ดีรู้ว่าการออมเงินการลงทุนในหุ้นปันผลเป็นสิ่งที่ดีแต่ระวังมิจฉาชีพสักนิดนึงข่าวที่ผ่านมาลงทุนนี่โอ้โหเอาเงินเก็บทั้งหมดของชีวิตที่เกษียณอายุมาไปลงทุนเกือบหมดสุดท้ายก็รู้ว่าแหมมิจฉาชีพอาจารย์มีข่าวให้เห็นเยอะแยะมากมายที่เป็นแบบนี้นะคะต่อมาทำธุรกิจหยอดเหรียญอาจารย์โอ้โหอันนี้ดีมากเลยเต่าเห็นตอนนั้นไปทำข่าวที่สุรินทร์แล้วปรากฏว่าไปเห็นคุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งเป็นคนที่ข้าราชการครูอาจารย์เขาก็มาลงทุนทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอบนะซักอบอะไรเงี้ยคือตอนที่เราจะรู้จักเขาอะเราก็ไปนั่งซักผ้าประมาณ2ทุ่มแล้วเขาก็มาเก็บกว่า2ทุ่มมาดูแลความเรียบร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่งคุยกับเขาเพราะเขาบอกว่าคิดหนักเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าเงินที่ทำงานธุรกิจหรือว่าสร้างธุรกิจหยอดเหรียญมันค่อนข้างใช้เยอะเหมือนกันทำเลนะแล้วก็เงินทุนก็บอกว่าก็2คนก็รวมกันเอามาสร้างลูกๆ ก็ลองดูถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากทำก็ลองดูปรากฏว่าอาจารย์รายได้ดีนะรายได้ดีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสมัยนี้เขาซักอบจบในที่เดียวอะอาจารย์
0: ครับ
1: นะคะ
0: ก็ต้องลงทุนพอสมควรนะแต่
1: ลงทุนพอสมควรลงทุนพอสมควรนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คืองานฝีมืออันนี้งานฝีมือไม่ว่าจะเป็นถักเครเช่ทำดอกไม้ประดิษฐ์นะคะหรือว่าจะทำอะไรจัดดอกมงดอกไม้จักสานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ดีเหมือนกันนะคะที่สำคัญอาจารย์มันฝึกสมองเอาอาจารย์ทาโคเชหรือจักสานเนี่ยคนเราไม่อยู่จับแล้วเป็นเลยนะต้องฝึกต้องเรียนนะอาจารย์จักสานเอาซ้ายทับขวาเอา2ทับ3 3ทับ2กว่าจะเป็นตะกร้ากว่าจะเป็นกระบุงได้อาจารย์คนต้องมีความจำนะคะอันนี้เกษียณแล้วทำได้แล้วฝึกสมองด้วยอีกอาชีพนึงที่อยากทำอาจารย์จริงๆแล้วหนูทำมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละแล้วหนูมีพื้นที่ที่บ้านหนูจะกลับไปทำคือเกษตรกรของหนูหมายถึงว่าปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรามีนาอยู่แล้วแต่เราไม่ทำนาอาจารย์เพราะเราทำไม่ไหวอยู่แล้วเราก็ให้เขาเช่าไปแล้วก็แลกด้วยการเอาข้าวมากินแต่เรามีพื้นที่เล็กๆที่สิ่งที่ทำได้คือการเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงอะไรปลูกผักเล็กๆน้อยๆเพื่อที่เขาเรียกเกษตรกรแบบพอเพียงอาจารย์เกษตรกรแบบใช้ชีวิตแบบพอเพียงอ่ะคือไม่ต้องซื้อต้องหาต้นอะไรนะตะขาตะไคร้ใบมะกรูดปลูกรอบบ้านโหระพากระเพราพริกต้นหอมอะไรปลูกรอบบ้านไม่ต้องซื้อนะคะอันนี้เป็นการประหยัดแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยสุดท้ายการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็ต้องลงรายละเอียดดีๆบางคนซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่าก็เป็นการลงทุนระยะยาวบางคนทำประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เพื่อจะเงินก้อนนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าประกันสุขภาพผู้สูงอายุนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เป็นเงินก้อนของตัวเองด้วยอาจารย์ก็นำมาฝากกันนะคะในเดือนเกษียณอายุค่ะอาจารย
0: ์ครับเขามีงานวิจัยออกมาครับท่านผู้ฟังว่าคนไทยเนี่ย กับคนญี่ปุ่นเขาสองชาตินี้มาเปรียบเทียบกันที่อายุ60เท่ากันเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารวยเขามีสตังค์ฐานะมั่นคงคุณภาพชีวิตดีแล้วก็เกษียณแล้วก็อายุ60แต่คนไทยจำนวนหนึ่งอาจจะจำนวนมากด้วยเกษียณแล้วยังเป็นหนี
1: ้
0: เกษียณแล้วยังไม่มีบ้านอยู่เกษียณแล้วยังคุณภาพชีวิตยังจำแย่อยู่อัตราส่วนของ2ประเทศใน2กรณีเนี่ยครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงมันก็เลยเป็นบ่งบอกว่าเฮ้ยการที่เราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากตอนหลัง60ท่านผู้ฟังใครที่ฟังรายการเราอยู่อายุ40 45 50คุณต้องถามตัวเองว่าแล้ววันที่คุณอายุ60อ่ะชีวิตคุณจะอยู่ยังไงเช่นตาน้อยเขาฝันว่าเขาจะกลับไปสีคิ้วแล้วไปทำนาเขาก็มีเป้าหมายของเขานะฮะผมตอนอายุ55ผมถามตัวเองหลังเกษียณผมทำอะไรผมบอกว่าผมยังสอนหนังสือต่อ10ข้อที่เต่าน้อยไล่มาทั้งหมดเนี่ยผมทำได้จริงๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 3-4 ข
1: ้
0: อที่ผมทำเยอะที่สุดหลังเกษียณแล้วก็คือเป็นที่ปรึกษาสารพัดสถาบันและองค์กรที่ปรึกษาคอนซัลแทนต์เราไม่ได้เป็นนั่งประจำเต่าน้อยที่ปรึกษาเราไม่ได้มีเงินผมรับการเป็นปรึกษาโดยไม่ขอรับค่าตอบแทนเต่าน้อยจะมาเชิญผมเป็นที่ปรึกษาแล้วจะถามผมเดือนเท่าไหร่ผมบอกผมไม่รับผมขอเป็นจิตอาสาและเป็นที่ปรึกษาเฉยๆนะฮะแล้วก็จะมีรถรับส่งหรืออะไรก็ไม่ว่ากันผมทำอยู่หลายสถาบันอันที่หนึ่งอันที่สองที่ผมทำได้ก็คือผมเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชนอยู่ทุกวันนี้ตีพิมพ์ในคอลัมน์ Talk of the Town ที่ผมใช้ความรู้ที่ผมมีอยู่มานั่งแบ่งปันให้กับผู้อ่านและผู้รู้ทางออนไลน์อันที่สามที่ผมทำเยอะคือสอนพิเศษคำว่าสอนพิเศษมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเข้าไปสอนในสถาบันการศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยตอนนี้ผมก็สอนแค่เกษตรศาสตร์2คณะคณะภาคกรรมศาสตร์แล้วก็คณะเกษตรภาควิชาการกรรมศาสตร์กับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและอีกมหาวิทยาลัยนึงที่ผมทิ้งไม่ได้เลยก็คือคณะสหเวชศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมก็สอนมาเป็นเวลา 20-30 ปีละนะฮะก็ยังสอนอยู่ก็3ตัวนี้ส่วนเล่นหุ้นทำการฝีมือทำการเกษตรปลูกต้นไม้ขายอาหารเพื่อมีรายได้ไม่ได้ทำแต่การปลูกต้นไม้ของผมเต่าน้อยผมคิดอันแรกเลยพอเต่าน้อยพูดเฮ้ยต้นไม้ที่เราปลูกกระถางเล็กกระถางน้อยที่มันอยู่เฮ้ยออกมาแล้วมันสวยตอนนี้ผมก็สลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปวางที่หน้าห้องน้ำไปวางจุดนี้มันทำให้เราสดชื่นแล้วก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้หลังจากเต่าน้อยพูดเนี่ยเอ๊ะทำไมเราไม่เอาไปวางที่ตลาดปัดวิกรที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านเรากระถางละ30บาทจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างหัวมันแต่มันก็เป็นความสุขนะอาจารย์ยังนึกเลยแล้วต้นไม้ที่อยู่บ้านอาจารย์ที่มันเป็นสามารถอยู่ในกระถางเล็กๆเนี่ยได้เยอะมากเลยเต่าน้อย
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นความคิดที่อยากจะทำ
1: อีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เราทำมาต่อซื้อกองทุนอาจารย์แล้วก็ซื้อหุ้นแบบชนิดที่แบบเขาเรียกว่าบลูชิพเนาะก็เรียกว่าหุ้นปันผลซื้อกองทุนเนี่ยก็หวังระยะยาวว่าในวัย55ปีก่อนเกษียณเราก็สามารถถอนกองทุนนั้นมาใช้หรือว่าไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ได้ยามจำเป็นอันนี้หนูก็เก็บเล็กผสมน้อยจันซื้อเดือนละ1,000-2,000เดือนละ500แล้วแต่หุ้นแล้วแต่กองทุนที่เขาเปิดขาย
0: เป็นการออมเงินซึ่งผมจะขอเตือนท่านผู้ฟังที่อายุยังไม่มาก35 40ไม่เกิน45คุณต้องเริ่มออม
1: ใช่
0: คุณต้องเริ่มออมถ้าคุณไม่ออมตอนคุณอายุ60 70คุณจะรู้ว่าเงินมันเป็นของมีค่ามากๆอย่าลืมนะมันมีงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้เงิน6เดือนสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ไปพอๆกับเงินที่ใช้มาตลอดชีวิตเต่าน้อยตอนแรกผมก็คิดเวอร์ไปไหมแต่พอมาเจอคนที่เป็นมะเร็งต้องใช้เข็มคีโมแบบชนิดมุ่งเป้าเขาเรียกพุ่งเป้ามุ่งเป้า
1: พุ่งเป้า
0: เข็มละบางคันเข็มละ3,200,000 85,000แล้วทั้งหมด10กว่าเข็มมาเต่าน้อยมันต้องใช้เงินอย่างน้อยประมาณ 3-4 ล้านน่ะมันถึงจะหายขาดอันนี้คือการยกตัวอย่างว่าคุณต้องเตรียมเงินไว้เพื่อตอนเกษียณเนาะ
1: อีกอย่างนึงนะอาจารย์อันนี้ก็ทำมานานเหมือนกันการซื้อประกันให้แม่ให้ผู้สูงวัยหรือซื้อประกันให้กับตัวเองอะไรเงี้ยคือหนูก็กลัวว่าวันนึงถ้าหนูตายกว่าคนข้างหลังก็จะเป็นภาระ คุณไม่ต้องกลัวต่อไปก็ไม่ต้องกลัวอาจารย์ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างพอเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นภาระนะอาจารย์มันก็ถือว่าเป็นมรดกตกทอดหรือว่าเป็นมรดกสักเงินสักก้อนนึงมาจัดงานส่งงานศพอันนี้ไม่รู้หนูคิดเยอะเกินไปหรือเปล่านะอาจารย์แต่ความรู้สึกมันไปอย่างนั้นจริง
0: ๆไม่เยอะไม่เยอะเป็นการวางแผนที่ดีอย่าไปคิดลบแบบนั้นนี่คือการทำสิ่งที่ควรจะต้องทำ

0: ไม่ประมาทในชีวิตเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังครับก่อนจะปิดเบรกนี้เมื่อกี้ตาน้อยบอกว่า10สิ่งที่ควรจะต้องทำหลังเกษียณผมจะขอพูดตรงกันข้ามกับเต่าน้อย5สิ่งที่เกษียณแล้วไม่ควรทำเออ5สิ่งต่อไปนี้ท่านผู้ฟังคิดตามเรา2คนแล้ว SMS เข้ามา0689899 4689899สิ่งที่ผมจะพูด5สิ่งต่อไปนี้มันกว้างเอาไปตีความเอาเองในบริบทของคุณคืออะไร5สิ่งต่อไปนี้ไม่ควรจะทำหลังอายุ60หรือเกษียณแล้วคือ1โอ้โหผมชอบข้อ1มากเลยไม่ควรหยุดทำทุกอย่างแล้วนั่งเฉยโอ้ยเกษียณแล้วฉันจะนอนเกษียณแล้วฉันจะพักผ่อนเกษียณแล้วฉันจะไม่ทำอะไรเลยงอมืองอไม้นั่งกินบำนาญให้ลูกดูแลอย่าทำเช่นนั้นชีวิตคุณจะเฉาแล้วคุณจะตายเร็วไม่ได้แช่งคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้เคลื่อนไหวหลังเกษียณแล้วอายุสั้นครับท่านผู้ฟังคนมันต้องมีงานกระจุกกระจิกอย่างที่เต่าน้อยบอก10อย่างแล้วแต่ที่คุณถนัดคุณทำไปเถอะคุณค่าในชีวิตของคุณจะดีขึ้นข้อที่2ไม่ควรทำงานหนักเหมือนตอนก่อนเกษียณอันนี้ขีดเส้นใต้5เส้นเต่าน้อยคุณอย่าลืมนะคุณอาจจะบอกว่าใจคุณไปนะบอกใจคุณไม่แก่เลย60แล้วก็ตามแต่สังขารการรับรู้เซลล์สมองมันเริ่มลดลงคุณต้องยอมรับทำงานได้แต่อย่าหนักสิ่งสำคัญที่สุดหลังเกษียณ10ข้อที่เต่าน้อยพูดมาสักครู่นี้อย่าทำงานหวังได้เงินเยอะๆทำงานเหมือนที่เต่าน้อยบอกคือทำเพื่อความสุขทำเป็นงานอดิเรกทำเพื่อไม่ให้ตัวเองอยู่ว่างๆส่วนเงินที่มันได้มาคือผลพลอยได้ไม่ต้องไปหวังว่าต้องได้10ล้าน5ล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นข้อที่3ไม่ควรใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายอันนี้สำคัญนะเต่าน้อยเกษียณมาแล้วโอ้ยฉันถอดหัวโขนแล้วทำอะไรกันนักกันหนาเป้าหมายของคนหลังเกษียณก็คือคุณจะมีชีวิตอยู่รอดไม่เป็นภาระให้ลูกหลานคุณได้อย่างไรนี่คือเป้าหมายสำคัญที่สุดมันก็คือข้อ4ไม่ควรละเลยดูแลสุขภาพเพราะคิดว่าแก่แล้วมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายอย่าไปทำอะไรเลยอันเนี้ยมันเป็นความคิดที่ผิดมากๆไม่ควรทำสุดท้ายไม่ควรใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวผมชอบข้อนี้มากที่สุดหลังเกษียณแล้วอย่ามองแต่ตัวเองและครอบครัวแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อน้อยผมไม่ได้โม้ไม่ได้โลกสวยที่ผมออกบ้านออกจากบ้านไปทำงานทุกวันเนี่ยผมแบ่งปันในสิ่งที่ผมมีอยู่ให้กับคนอื่นขณะที่ผมยืนสอนหนังสือยืนบรรยายจัดรายการวิทยุกับเต่าน้อยผมไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเต่าน้อยเคยถามผมอาจารย์ได้รับเงินหรือยังเงินเดือนนี้อาจารย์ได้รับอาจารย์บอกไม่รู้สิเต่าน้อยมันก็เข้าบัญชีเองมั้งท่านมาเถอะเพราะตัวเองไม่ได้เอาเงินนั้นเป็นตัวตั้งอย่าหาว่าผมรวยผมไม่ได้รวยแต่สาเหตุที่ผมไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเพราะถ้าเงินเป็นตัวตั้งเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะมีความทุกข์เต่าน้อยแต่เรามีความรู้สึกว่าเราจัดรายการวิทยุยืนสองหนังสือเรากำลังสร้างกองบุญมันมีความสุขเงินมันตามมาเองอย่าไปสนใจตรงนั้นมากห้าข้อนี้ท่านผู้ฟังมองอย่างไรอาจารย์สง่าโลกสวยไปไหมขัดแย้งมาได้แล้วท่านมีทางออกอย่างไรช่วงนี้ 9:34 นาทีท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขสุภาพอยู่กับเต่าน้อยอัศราเชิดชูและผมสง่าดามาพงศ์พักสักครู่ครับ
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้

0: งานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: กลับมาในช่วงที่2ค่ะขอขอบคุณ NSL Burgery นะคะ Burgery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-11 โดย NSL Food นะคะกลับมาเราพูดถึง10อาชีพใบเกษียณแก้เหงาสร้างรายได้นะคะก็หลายๆอาชีพอาจจะไม่รวมใน10ข้อที่เราพูดถึงแต่ว่าเชื่อว่าทำมันแล้วก็มีความสุขนะคะแต่ว่ามีอยู่5สิ่งที่ไม่ควรทำที่อาจารย์สง่าบอกไม่ควรหยุดทำทุกอย่างอาจารย์ไม่ควรทำงานไม่ควรใช้ชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมายไม่ควรละเลยดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ควรใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวผู้ฟังหลายท่านแสดงความคิดเห็นมาค่ะอาจารย์นะคะอย่างเฮียฮ้อเขาบอก
7: เดี๋ยวแป๊บนึงต่อน้อยอาจารย์ลืมข้อที่6ข้อที่6นี้อาจารย์ไม่ได้ตลกนะไม่ได้ติดตลกแต่อาจารย์เคยเห็นมาเยอะแล้วว่าสิ่งที่ไม่ควรทำหลังเกษียณก็คืออยากกลับไปเป็นพ่อและแม่ครั้งที่2ผมกำลังหมายความว่าคุณเอาหลานไปเลี้ยงเป็นลูกในกรณีที่พ่อแม่เขาก็มีอยู่แต่คุณเอาหลานมานอนมากอดมาป้อนข้าวอยู่กับคุณทั้งวันทั้งคืนตรงนี้เหมือนจะมีความสุขนะเต่าน้อย
6: ค่ะ
7: แต่มันจะทำให้เราสูญเสียเวลาอันมีค่าที่เราจะต้องไปเข้าร่วมสังคมกับเพื่อนฝูงและอื่นๆเนี่ยน้อยลงมันเหมือนจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ไม่จีรังเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงหลานเลี้ยงแบบยายย่าปู่ตาอย่าไปเลี้ยงแบบลูกครับท่านผู้ฟังครับ
6: โหอาจารย์เลี้ยงหลานสมัยต้องมีตังค์ด้วยนะป้าขอตังค์หน่อยป้าเนื่องจากคนที่9เดือน9ขอพิเศษหน่อยป้าอยากกินโหจานเป็นป้าหรือเป็นธนาคารก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็เต็มใจให้แหละเรายินดีนะคะน้องอามส่งบทกลอนมาบอกว่าวัยเกษียณหมั่นเพียรออมพร้อมเถิดหนาได้เวลาเก็บเงินในช่วงนี้มันเก็บหอมรอมริบกันดิบดีชวนสุขีมีวินัยให้ตัวเองค่ะอาจารย
7: ์เยี่ยมขอบคุณมากน้องอาม
6: นะคะ
7: เกษียณน้องอาม
6: แม่หนูมักจะพูดอย่างนี้คุณผู้ฟังอาจารย์ออมวันนี้ลำบากวันนี้เราจะสบายในวันหน้าตอนแรกไม่เข้าใจนะอาจารย์แต่เรามาบวกลบคูณหารคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณน่ะเราจะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นเงินออมอ่ะเป็นเงินที่สำคัญจะวางแผนลงทุนในกองทุนหรืออะไรก็แล้วแต่จะวางแผนทำนู่นทำนี่ก็แล้วแต่ต้องคิดให้ดีคิดหน้าคิดหลังอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหประหยัดจนตัวเองนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะอาจารย์เที่ยวฮ้อบอกว่าเหมือนผมนะครับหนูตาผมก็สะสมกองทุนเช่นกันพอร์ตส่วนใหญ่ก็เขียวบ้างแดงบ้างเล็กน้อยก็จริงค่ะมันขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกนะแต่ก็ไปดูเหมือนกันแต่ต่อขาดทุนกำไรผู้ฟังก็แดงบ้างเขียวบ้างเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เล่นหุ้นผู้ฟังจะเป็นกองทุนที่สะสมไปเรื่อยอาจารย์ถอนไม่ได้จนวัย55ปีนะคะแล้วก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ฉุกเฉินจริงๆเนาะอาจารย์มีคุณผู้ฟังบอกว่าทุกวันนี้ก็ทำอยู่นะครับอาจารย์เพาะต้นไม้ขายเวลาเสาร์อาทิตย์มันก็มีความสุขดีครับอาจารย์เออ
7: นึกภาพออกไหมเต่าน้อยกระถางเล็ก
6: ๆ
7: ต้นไม้ที่เป็นออกแนวแคละเต่าน้อย
6: เข้าใจ
7: ทำเรือนไม้แล้วเรียงกันไว้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายเลยเต่าน้อยไม่ได้ใช้เบลเลอร์บลานะ

0: จะเป็นกระบองเพชรหรือจะเป็นต้นไม้ในร่มไม่ร่มรำไรออกมาแล้วมันสวยเอาไปประดับประดาโอ้โหมันมีความสุขครับมันมีความสุขแต่บอกเฮ้ยมันเยอะแล้วนะมันล้นเราต้องเอาไปวางขายโอ้ยได้เงินมา100-200อ่ะค่าน้ำค่าไฟมันก็มีความสุขไปนะอันเนี้ยผมว่ามันสดชื่นต่อร้อย
1: นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่ามันต้องปรับตัวหลายอย่างครับอาจารย์วัยเกษียณเป็นอิสระก็จริงแต่ว่าต้องปรับตัวหนึ่งเรื่องของด้านการเงินเรื่องของสุขภาพแล้วก็จิตใจโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเพราะว่าไม่ได้มีรายได้เหมือนทุกเดือนที่ผ่านมาบางคนที่ไม่ใช่ราชการนะอาจารย
0: ์ผมจะบอกว่าการปรับตัวหลังเกษียณเนี่ยอย่ามาปรับตัวหลังอายุ60คุณต้องเตรียมการปรับตัวมาตั้งแต่อายุ50 45 50คุณต้องถามตัวเองว่าวันนั้นเนี่ยตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วเห็นพ่อเห็นแม่เกษียณแล้วพวกคุณมองคนเหล่านั้นอย่างไรแล้วคุณจะเตรียมตัวอย่างไรพอถึงวันที่คุณเกษียณจริงๆเนี่ยการปรับตัวไม่ยากเลยเต่าน้อยคุณจะทำได้ง่ายอย่ามาเพิ่งปรับตัวบอกโอ๊ยวันที่1ตุลาฉันจะต้องทำนู่นนี่นั่นไม่ใช่อ่ะคุณต้องวางแผนแล้ว
1: ต้องทำก่อนหน้านี้นะ
0: ถูกต้องเหมือนเต่าน้อยเล่นหุ้นเล่น
1: กองทุนกองทุน
0: หุ้นน่ะกองทุนน่ะนั่นก็คือการเตรียมตัวนะท่านผู้ฟังจะได้ไม่ต้องไปปรับตัวยากเมื่อเวลาเจ็บป่วยหลังเกษียณน่ะเต่าน้อยก็ใช้เงินก้อนนี้แหละ
1: จริงๆทำมาตั้งนานแล้วคุณฟังผสมเล็กผสมน้อยไปนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าลองทำแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์คุยกับตัวเองให้บ่อยขึ้นเช่นวันนี้อยากทำอะไรไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับตัวเองเช่นอ่านหนังสือทำขนมหรืออยากปลูกต้นไม้นี่อาจารย์ดีไหมอยากทำอะไรก็ทำ
0: อันนี้เป็นนัยยะที่ต้องขยายนะคุณถามตัวเองว่าคุณอยากทำอะไรแล้วความคิดของคุณบางครั้งมันขัดแย้งกันนะเต่าน้อยใจคุณมันเถียงกันเองเอ้ยแบบนี้ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนู้นดีแบบนั้นไม่ดีแต่ละคุณก็ลงมือทำในสิ่งที่ใจสั่งพอทำไปแล้วเอ้ยมันไม่ใช่คุณก็เปลี่ยนนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันต้องทำอยู่ในสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้เหมาะสมกับการลงทุนก็ขอเตือนท่านผู้ฟังผมเตือนหลายครั้งแล้วต่อน้อยก็คงได้ยินผมพูดหลายครั้งว่ามีเพื่อนผมจำนวนมากจบเกษียณมาคนเหล่านั้นจบเกษตรเกษียณมาปุ๊บแล้วคนส่วนมากอยู่ต่างจังหวัดมีพื้นฐานเป็นลูกชาวไร่ชาวนาอายุ60ปุ๊บเคยอยู่กรุงเทพมา50ปี40ปีเกษียณปั๊บกลับบ้านต่างจังหวัดไปทำไร่ไถนาเอาเงิน 7-8 ล้านไปลงทุนเต่าน้อยผมยังไม่เห็นใครประสบความสำเร็จเลย
1: คืออย่าไปทำขนาดนั้นอาจารย์คือลงทุนได้แต่ว่ามันต้องแบ่งสัดส่วนการลงทุนไม่ใช่ว่าคุณลงทุนทั้งหมดแล้วคุณจะเอาอะไรกินเพราะคุณยังไม่ตายอาจารย์ถูกต้องไหมฮะแล้วก็สิ่งอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังอย่าไปทำอะไรที่มันใหญ่เกินเบอร์ที่เราไม่สามารถทำได้เราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาหนูขอแชร์นะคะอาจารย์เราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาก็จริงแต่การทำนาทำไร่สมัยเราเป็นเด็กกับตอนนี้มันต่างกันมากคุณผู้ฟังลองไปศึกษาดีๆนะสิ่งที่เราทำได้นะตอนนี้คือลงทุนผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆปลูกผักเลี้ยงไก่แค่กินในครัวเรือนเท่านั้นเองนะอาจารย์แต่ถ้าไปทำมโหฬารใหญ่โตมันต้องลงทุนมากแล้วเราไม่มีความรู้เพียงพอที่จะไปควบคุมมันได้อาจารย
0: ์แต่มีคนจำนวนหนึ่งนะสาวน้อยเนื่องจากเขามีมรดกพ่อแม่อยู่ประมาณ70ไร่50ไร่30ไร่ยังมีทุ่งนาสีเขียวเขารักความเขียวของทุ่งนาเมื่อตอนไหนเขาเป็นเด็กพอเขาอายุ60แล้วเขาอยากจะรื้อมันกลับคืนมาเขามีที่อยู่40ไร่ปลูกข้าวมีต้นมงต้นไม้ปลูกกระต๊อบอยู่เขาอยากกลับไปชีวิตแบบนั้นคุณมีสิทธิ์ทำได้แต่เหมือนที่เต่าน้อยบอกท่านผู้ฟังมันคนละบริบทมันคนละกาลเวลาคุณถ้าคุณจะทำจริงๆอ่ะคุณต้องวางโพสิชันนิ่งหรือจุดยืนของคุณให้ดีว่าคุณจะทำหน้าที่อะไรแต่จะบอกนะว่าคุณต้องไปลงไถนาเหมือนเมื่อก่อนสมัยนี้เขาใช้รถกันหมดแล้วคุณต้องวางตัวเป็นผู้จัดการใช่หรือไม่สมัยนี้ไม่ได้ลงมือทำเองลูกคนโตของคุณเป็นผู้จัดการแต่คุณเป็นที่ปรึกษาให้เขาเอาเงินไปลงทุนให้เขาแล้วคอยหมั่นควบคุมกำกับไม่ให้เงินมันสูญหายไปมากกว่านี้และที่สำคัญอย่าไปทุ่มสุดตัวหวังจะรวยไม่รวยครับท่านผู้ฟังเชื่อผม
1: แชร์ค่ะคุณผู้ฟังต่อใช้วิธีนี้ก็คือที่เรามีนะเรามีสกิลการทำไร่ทำนาบ้างแต่อาจจะไม่เก่งมากพอหนูใช้วิธีนาเนี่ยให้เขาเช่าหัวไร่ก็ให้เขาเช่าแล้วปรากฏว่าเราเอาผลของการเช่าหรือค่าเช่าอ่ะเป็นข้าวมาให้เรากินต่อปีอย่างนั้นมากกว่าแล้วเราไม่ต้องไปทำนาแต่เรามีข้าวกินอาจารย์แล้วสิ่งสำคัญถ้ามันเหลือก็แจกจ่ายหรือขายก็ได้สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเราก็เอื้อพื้นที่ตรงนั้นให้คนที่เขาไม่มีไร่มีนาไปทำแบ่งกันนะ 10% หรือ 20% ก็ว่ากันสุดท้ายท้ายสุดเราก็มีข้าวกินตลอดทั้งปีนั่นแหละไม่อดตายด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังคุณดาราพรนะบอกว่าเกษียณแล้วหน้าที่ใหม่ใจไม่เฉยไม่ต้องสูตรแต่มีผ้าขาวม้าสู่ไร่นาเลือกสวนให้ชวนคิดปลอดสารพิษเน้นย้ำทุกขั้นตอนขอวอวอนให้มั่งมีสีสุขตลอดไป
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ ไม่มีสูตรแต่มีผ้าขาวม้าสู่ไร่นาเลือกสวนที่ชวนคิดน่ารัก
0: เห็นภาพเลยขอบคุณครับ
1: นะคะแล้วตกเองก็มองว่าคุณผู้ฟังเชื่อว่าความการเกษียณเนี่ยอย่าให้ความสุขของเรามันเกษียณไปด้วยอาจารย์หนูชอบของนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติของคุณหมอเก่งอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์เฟิร์นโฟท่านมี10ข้อคิดดีๆถึงผู้สูงวัยเกษียณค่ะอาจารย์บอกว่าเรายังมีคุณค่าเสมออ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกอย่าลดคุณค่าตัวเองนะคะเรายังมีคุณค่าเสมอคุณยังมีคุณค่าเสมอข้อต่อมาบอกคุณอยู่ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเก่งเหมือนใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแค่เรายังมีชีวิตที่ยิ้มได้ยังใช้ชีวิตได้เนี่ยเราก็มีความหมายและที่สำคัญนะอย่าให้ความเหงาเป็นเจ้าของใจอาจารย
0: ์
1: โทรหาเพื่อนเก่าพูดคุยกับลุงละลูกหลานสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธอะไรสวัสดีทุก7วันเลยนะแล้วก็ระบายได้ไม่ผิดการเข้มแข็งไม่ใช่การเงียบเสมอไปเรามีรู้สึกเรารู้สึกเรามีสิทธิ์จะรู้สึกนะได้ทั้งแบบระบายได้นะคะอาจจะคุยกับคู่กับหลานแล้วก็คุยกับลูกตัวเองที่สำคัญอย่าหยุดเรียนรู้เหมือนที่อาจารย์บอกเลยอายุเท่าไหร่ก็เรียนรู้ได้เพราะความเข้าใจใหม่ๆคือสิ่งที่ทำให้ใจเรายังสดใสอยู่เสมออาจารย์ดูแลร่างกายอ่ะเนี่ยด้านสุขภาพดูแลร่างกายวางแผนชีวิตแม้ไม่มีอะไรเร่งด่วนก็ตามเราต้องรู้จักวางแผนเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรดน้ำต้นไม้เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปลูกข่าตะไคร้เพิ่มดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตอนกิ่งมะกรูดสักนิดนึงเฮ้ยไปตลาดต้นไม้หามะม่วงมาปลูกดีกว่าหรืออะไรเงี้ยเราวางแผนเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่ความสุขไม่ได้ซ้ำซ้อนค่ะหมอเก่งบอกอย่างนั้นแค่กินข้าวให้อร่อยเดินเล่นให้สบายใจฟังเพลงที่ชอบอ่านหนังสือเล่มโปรดก็มีค่ามากแล้วแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์เปิดใจรับความสุขรูปแบบใหม่ๆนะคะ
0: yes.
1: อาจารย์หมอบอกว่าหวังว่าข้อคิดเหล่านี้จะเป็นเหมือนเพื่อนที่อยู่ข้างใจทุกวันด้วยความห่วงใจจากหมอเก่งที่เชื่อว่าความสุขไม่เคยจะเสียอาจารย์หนูชอบคำนี้อ่ะความสุขไม่เคยเกษียณอ่ะ
0: ถูกต้องเลยแม้ว่ามันจะเกษียณด้วยอายุ60แต่ความสุขของเราเรายังไม่เกษียณชีวิตเราไม่เกษียณเราเกษียณจากการทำงานราชการหรือองค์กรแต่เราเกษียณจากชีวิตไม่ได้หนึ่งในนั้นที่ตะร้อยเกริ่นมาเมื่อสักครู่อาจารย์ชอบมากเลยคือหลังเกษียณแล้วต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้เก็บคุณค่าต่อไปนี้ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังต้องขุดมันขึ้นมาให้เจอว่าหลังเกษียณแล้วเจ็ดคุณค่าต่อไปนี้มันจะทำให้คุณมีพลังอันที่หนึ่งคุณค่าจากประสบการณ์คุณต้อง proud to be ตัวคุณว่าคุณมีคุณค่าที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ให้ชีวิตลูกมาพายเรือส่งลูกข้ามฝั่งไปถึงฝั่งคุณมีคุณค่าต่อการสร้างประเทศแม้ว่าคุณจะเป็นคนขับรถหรือพนักงานทำความสะอาดคุณก็มีคุณค่าจากประสบการณ์ที่คุณทำงานไว้อันที่สองคุณค่าจากการถ่ายทอดความรู้คุณไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นอาจารย์เป็นครูคุณเป็นทหารเป็นตำรวจคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นปราชญ์ชาวบ้านคุณเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยคุณมีคุณค่าที่สอนลูกให้เป็นคนดี นั่นแหละครับคุณค่าของคุณคุณค่าที่

0: สามก็คือคุณค่าจากการเป็นที่พึ่งของครอบครัวตรงนี้สำคัญมากคุณต้องพราวทูบีการเป็นพ่อและแม่ว่าคุณเลี้ยงเข้ามาชุบเข้ามาคุณมีความภาคภูมิใจว่าคุณเป็นคนให้ชีวิตกับเขาอันที่สี่คุณค่าจากการทำประโยชน์ต่อสังคมผมมั่นใจว่าทุกคนมีจิตอาสาหมดคุณลองย้อนกลับไปครั้งอดีตว่าจิตอาสาที่คุณมีแล้วทำให้คุณพอหัวใจพองโตมันมีอะไรผมบอกว่าเยอะเลยคุณไปขุดมันขึ้นมาแล้วคุณค่าของคุณจะกระจายและส่องสว่างออกมาอันต่อมาก็คือคุณค่าจากการสร้างงานและหารายได้คุณรักคนอื่นมากกว่าตัวเองตลอดระยะเวลาที่คุณทำงานเหมือนเต่าน้อยกำลังดูแลหลานอยู่ดูแลแม่อยู่เต่าน้อยทำงานหนักคุณเป็นคนมีคุณค่าหลังจากคุณเกษียณแล้วอันต่อมาคือคุณค่าจากการดูแลสุขภาพของตัวเองหลายคนมองไม่เห็นที่ตัวเองมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะตัวเองมีต้นทุนทางสุขภาพอยู่แล้วดูแลตัวเองมาตลอดอันนี้ต้องภูมิใจอันสุดท้ายคุณค่าจากการเป็นคุณค่าจากการเป็นผู้ส่งต่อความดีโออันนี้ผมชอบมากเลยต่อน้อยหลังวัยเกษียณคุณมีโอกาสส่งต่อความรู้คุณธรรมประสบการณ์บทเรียนชีวิตให้กับคนรุ่นต่อไปลมหายใจคุณยังมีอยู่ความคิดคุณยังมีอยู่ศักยภาพคุณยังมีอยู่แต่คุณไม่ได้ทำงานอยู่ในองค์กรในห้องแอร์แต่คุณเป็นคนธรรมดาแต่คุณสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปเหมือนหลายคนทำอยู่รวมทั้งตัวผมอันนั้นตรงภาคภูมิใจเต่าน้อยครับ
1: อาจารย์หนูนะหลังเกษียณหนูอ่ะหนูมีหลายอย่างหนูอยากทำหนูอยากทำขนมขายหนูอยากทำขนมจีนขายแต่หนูก็อยากไปต่อยอดผ้าที่แม่ทำอยู่เนี่ยต่อไปเพราะว่าแม่หนูก็แก่ทุกวันหนูก็ทุกวันนี้ก็เอาผ้ามาขายคุณผู้ฟังเราจะไปสืบสานเรื่องต่อยอดของการทำผ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสืบต่อจริงนะคะเรายังคิดว่าเราจะไปไลฟ์ขายผ้าทอมือเราจะไปสานต่องานของแม่ได้อย่างไรให้คนในชุมชนเขามีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็สร้างรายได้กับเขาอาจารย์ 5,000 6,000 ต่อเดือนก็ถือว่าเยอะนะสำหรับชาวบ้านน่ะ
0: อาจารย์ขอต่อยอดของเต่าน้อยนิดนึงว่าหลังเกษียณแล้วเต่าน้อยอยากจะไปสืบทอดอาชีพของแม่เนี่ยเต่าน้อยไม่จำเป็นต้องไปลงมือทอผ้าเองเต่าน้อยต้องเล่นอีกบทบาทหนึ่งที่ไปหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในตำบลของเต่าน้อยที่สีคิ้วเนี่ยขึ้นมาเป็นแกนนำสัก 3-5 คนแล้วเต่าน้อยใช้เงินเต่าน้อยนิดหน่อยเอาคนเหล่านี้ไปเทรนไปฝึกหรือจ้างวิทยากรไปและให้คนเหล่านี้เอาศิลปะที่แม่เต่าน้อยทำเนี่ยให้เขาส่งต่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับเขาแค่นี้เต่าน้อยก็ถือว่าเต่าน้อยได้สืบสานมรดกของแม่แล้ว
1: อาจารย์แม่ต่อทำมาหมดแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยแม่ต่อเป็นครูภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพจากสมเด็จพระองค์โสมได้รับปัญญาเขาเรียกว่าอะไรแม่ดีเด่นด้านภูมิปัญญาไทยแล้วตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอมือโดยเฉพาะสิ้นยวนที่สีคิ้วนะเป็นวิทยากรพิเศษของกระทรวงแรงงานภาค5ของโคราชอาจารย์คือตอนนี้แม่หนูก็พยายามไปถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านเราที่อำเภออื่นที่จังหวัดอื่นอะไรเงี้ยหนูก็อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยอาจารย์
0: ก็มาถูกทางละผมกำลังจะบอกว่ากรณีแบบนี้นั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะกลับไปทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงมือทำเองเราเป็นคนที่มีประสบการณ์และมีคุณค่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องแปลงบทบาทตัวเราให้เป็นผู้จัดการใช้คำว่าเป็นผู้จัดการมากกว่าเป็นเลเบอร์ที่จะไปลงมือทำ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับคุณไปทำการเกษตรอ่ะแทนคุณจะลงไปไถนาเองแต่คุณเป็นผู้จัดการอ่ะบทบาทคุณต้องเล่นแบบนั้นครับ
1: นี่ไงนี่ไงชาวสวนกลางดงเข้ามาแล้วบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สง่านับถอยหลังก็รอเวลาแล้วอยากทำอะไรให้เริ่มทำตอนนี้จะได้รู้ว่าสุขจริงไหมเหนื่อยจริงไหมเพราะยังมีเวลาแก้ไขได้ทันแต่ถ้าไปเริ่ม60เนี่ยจะกลับตัวลำบากนะคะอยากทำสวนก็ลองไปตากแดดสัก10นาทีก่อนเด้อนะคะเพราะต้นไม้ขายก็ดีแต่ถ้าอยู่ในเมืองง่ายไม่เหนื่อยมากส่วนร่างกายของพี่มนเองก็ได้ฝากไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ศิริราชเรียบร้อยแล้วไม่อยากให้คนอยู่ข้างหลังเขาลำบากแล้วก็บอกว่าอากาศทางนี้วันนี้แปลกๆลมอ่อนแดดอ่อนๆนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวฝนจะมีฝนตกหนักทั้งอาทิตย์ในอาทิตย์หน้าตอนนี้ลมเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วเด้ออาจารย
0: ์ผมสัมผัสได้น้องมนเมื่อเช้าเฮ้ย หน้าหนาวมันจะมาแล้วเหรอ

0: เนี่ยเอ้ยยังไม่เดือนตุลาเลยมันมาได้ยังไงเมื่อเช้าเนี่ยสัมผัสได้จริงๆเพราะตัวเองตื่นมากับหลานไปใส่บาตรตอนประมาณสัก6โมงบางจะไม่6โมงดีตี 5:50 เต่าน้อยอากาศดีมากลมวอยๆอ่ะเต่าน้อย
1: นะลมวอยๆเด้อคุณผู้ฟังอ่ะมาคุณดาราพรบอกว่าหยอกๆนะฮะอาจารย์อวยพรวันเกษียณท่านอยู่เราดีใจท่านปักท่านจากไปเราก็ดีใจค่ะจ้ะ
0: ได้ตำแหน่งแทน
1: ท่านอยู่เราดีใจท่านจากไปดีใจกว่า
0: พี่เมื่อไหร่จะเกษียณหนูจะได้ครองตำแหน่งพี
1: ่นะคะจริงๆแล้วอาจารย์หนูอีกประมาณ 8-9 ปีจะเกษียณมันเวลามันน้อยนิดมากเลยนะแค่อีก 8-9 ปีเองแต่ในความรู้สึกเราอะบางครั้งมันสองมุมเหมือนกันนะอาจารย์บางทีก็อยากจะเกษียณเลยแต่บางอย่างมันก็ไม่พร้อมบางทีก็อยากทำงานต่อบางครั้งก็หมดไฟอาจารย์เอาดิพูดตรงๆนะไม่อายพูดตรง
0: ๆที่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจำพี่หนูนาทิติรัตน์ภูลสิริชัยกิจได้จำคุณโอบัณฑิตดาวบุตรได้จำคุณแหม่มละวิตาปัญญาม
1: งคล
0: ปัญญามงคลได้ใช่หรือไม่และจำสง่าดามาพงไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราสี่คนเกษียณกันทั้งสี่เชื่อไหมครับท่านผู้ฟังเราทำกิจกรรมแบบลักษณะจิตอาสาโดยเอาอาชีพที่ตัวเองทำอยู่ก่อนเกษียณเนี่ยมาแบ่งปันโดยจัดรายการวิทยุร่วมกัน 2-3 รายการอยู่โดยไม่ได้สตังค์แต่พวกเรามีความสุขมากเต่าน้อยมีความสุขมากที่เราได้แบ่งปันแล้วเราก็มีแฟนคลับของเราเยอะมากนะฮะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้ยกกรณีตัวอย่างเป็นต้นครับเป่าน้อย
1: หนูยังอยากคิดแลนจานให้หนูเกษียณนะถ้าแถวบ้านมีวิทยุชุมชนหรือว่าวิทยุอสมทโคราชก็ยังอยู่นะจานหนูก็อยากจะไปจัดรายการสักอาทิตย์ละวัน2วันให้ความรู้1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ย1สมองจะไม่เหี่ยวสมองจะไม่เฉาจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีไปถ่ายทอดให้คนฟังเขาได้ฟังบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ถูกต้องคิดถูกแล้วครับ
1: เวลาหมดอาจารย์แนะนำอวยพรหน่อย
0: โอ้ก็เกษียณนะฮะท่านผู้ฟังสิ่งแรกที่ขอสรุปก็คือต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเองให้เจอก่อนขุดขึ้นมาให้ได้อันที่1อันที่2คุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณทำแล้วคุณมีความสุขแล้วระมัดระวังการเอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วอันที่3เกษียณแล้วคุณต้องดูแลสุขภาพของคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็น 3-4 เท่านะครับและสุดท้ายจริงๆเกษียณแล้วอย่าอยู่บ้านเฉยๆเกษียณแล้วหาโอกาสไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงไปท่องเที่ยวแล้วชีวิตคุณจะยืนยาวเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์หน้าเราอาจจะหาคนเก่งๆคนที่เป็นรู้จักในสังคมอ่ะมาพูดคุยกับเราหลังเกษียณดีไหมเต่าน้อย
1: ดีดี
0: เรายังไม่หยุดกับวันหลังเกษียณนะฮะในบทความการเกษียณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆ SMS วันนี้ผมสง่าดามาพงเต่าน้อยอัจฉราชเชิดชูลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงดำเนินรายการโดยอัจฉราชเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มขยายผลทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อเช็ค2 กลุ่มรับโอนเงินอดีตเจ้าอาวาสคดีทุจริตภายในวัดพุทธไทยสวรรค์ตำรวจสอบสวนกลางยังคงเดินหน้าขยายผลหลังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบไปถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกเหนือจากอดีตเจ้าอาวาสโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่ามี2 กลุ่มสำคัญกลุ่มแรกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มที่2บุคคลที่รับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกี่รายแต่หากพบพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ต้องเรียกบุคคลนั้นมาสอบสวนก่อนหากพบว่าพยานหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอขออำนาจศาลออกหมายจับได้ทันทีสำหรับคดีนี้คาดใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลประมาณ30 วันหรืออย่างเร็วที่สุดภายใน2 สัปดาห์เชื่อว่าจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของบุคคลและเส้นทางการเงินชัดเจนมากขึ้นรองศาสตราจารย์สุขุมชี้ม็อบสนธิยังเห็นแต่แกนนำไม่เห็นมวลชนปักหลักตั้งคำถามชุมนุมแล้วจะพาประเทศไปทางไหนรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิเคราะห์ผ่านรายการริงไซต์การเมืองถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยประเมินว่านายสนธิจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเพื่อแสดงพลังทางการเมืองว่าไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่จัดรายการโทรทัศน์หรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์แม้เจ้าตัวอาจยังไม่มั่นใจว่าจะจุดกระแสมวลชนสำเร็จหรือไม่ก็ตามโดยภาพที่เห็นขณะนี้มีเพียงกลุ่มแกนนำและบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ตามที่จะปักหลักชุมนุมระยะยาวหากผู้ร่วมชุมนุมมาแล้วกลับจำนวนมวลชนมีโอกาสร่อยหรอลงตามเวลานอกจากนี้จุดอ่อนสำคัญของการเคลื่อนไหวรอบนี้คือยังขาดเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนเนื่องจากนายสนธิระบุว่ายังไม่ได้ออกมาขับไล่รัฐบาลแต่ไม่ได้เสนอว่าหากรัฐบาลพ้นจากอำนาจแล้วใครจะเข้ามาแทนซึ่งมาตอบไม่ได้ว่าจะนำพาประเทศไปสู่จุดไหนยากที่จะระดมคนออกมาบนท้องถนนประกอบกับบริบทสังคมปัจจุบันประชาชนมีบทเรียนแล้วว่าการรัฐประหารไม่ได้ทำให้ประเทศดีขึ้นกว่าการเลือกตั้งจึงทำให้การออกมาครั้งนี้เผชิญโจทย์ที่หนักกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ควรประมาทเพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งมักเริ่มต้นจากคนจำนวนน้อยและพร้อมขยายตัวได้ทันทีหากมีประเด็นเงื่อนไขที่กระทบความรู้สึกของประชาชนรัฐบาลชวนอัพสกิลคนทำงานเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งส่งผลให้ความต้องการด้านทักษะของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลและเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงและพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้สะดวกมากขึ้นปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์แล้ว30 แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการโดยแต่ละคนสามารถเลือกหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานที่ทำหรือทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของตนเองผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้ที่ https://oneplatform.dsd.go.th
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99 Active Radio เครื่องไทยแข็งแรงอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และอาจารย์สันติสุวรรณไม่ช้อยนางลำนะครับก่อนที่จะพบกับอาจารย์นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้นะครับขอเอกสารด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆ เรื่องแรกก็คงจะต้องเป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะเอาใจสายสุขภาพที่ชอบนะทานอาหารเฮลตี้อันเนี้ยบอกได้เลยว่าดีมากด้วยเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่านะเครื่องนี้เนี่ยนะครับความจุ1ลิตรนะฮะที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันนะอันนี้บอกได้เลยว่าหน้าจอเนี่ย LED นะใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นนะทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดนะนอกจากนั้นแล้วนะครับการที่ทำให้ละเอียดเนี่ยมันก็ย่อยง่ายนะไม่ใช่ทำแค่น้ำธัญพืชเท่านั้นที่ทำให้ยังทำเมนูอื่นอีกได้อีกหลายเมนูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองนะแล้วก็โอ้น้ำผลไม้ปั่นนี่ดีเลยสมูทตี้ฟังก์ชันครบนะฮะจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแล้วก็แถมฟรีตัวกระบอกน้ำคละแบบคละสีฮะ2ใบอันนี้โทรเลยนะฮะ02-114-399002-114-3990ค่าจัดส่งนะและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับ ไปที่อาจารย์สันติสวยมนต์นะครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติพี่น้องนิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกประเทศทั่วโลกสันติสวยมนต์ไม่ใช่นางรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์ก็คือความกตัญญูครับ
9: ครับผม
10: นี่ก็ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมขอเล่าเรื่องสุดจุเมื่อวานเล่าเรื่องร้านช้อยที่ครบ

0: มีพ่อบอกเขามีพ่อแต่พ่อเขาเนี่ยสร้างปัญหาเขาเยอะแยะเลยบอกไม่เป็นไรอันนะผมก็ลูกบุญธรรมคนแรกของผมเลยหลังนี้เขาก็ไปเรียนต่อเรื่องกายภาพที่
1: เมลเบิร์น
0: การแข่งขันเขาไปอยู่ในดำซอยเฟอร์
1: ฝากไปอยู
0: ่ใช่ไหมใช่ๆแล้วก็เรียนสำเร็จนะครับจนเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าหมอหันละ
1: ครับ
0: ครับแล้วมีเขาไม่ได้เจอเป็นเท่าไหร่เปิดเป็นคลินิกที่รักษาแล้วนะครับแต่ระยะนี้ไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหร่ก็เป็นระหว่างกัน
1: เกี่ยวกับโรคอะไรครับอาจารย
0: ์เออนะ
1: เขาหมออันเป็นรักษาเกี่ยวกับโรคอะไรครับ
0: รักษาพวกกายภาพอ่ะจัดกระดูกนั่นต่างๆนี่นะครับ
1: โอ้
0: นี่ก็ไม่ได้เจอไม่รู้ว่าจะต่อที่ไหนเกี่ยวไม่เป็นไรครับจริงแต่ก็ไล่ฟังว่านี่เป็นลูกคุณทำคุณแล้ว
1: ถ้าพี่อ่านฟังอยู่นะครับเอสเอ็มเอสเลยติดต่อเขาไม่ได้เลยนะ
0: ครับเงินเขาฟังบอกก็ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คนที่สองนี่นะครับเราต้องบอกว่าก็พ่อคุณแล้วไอ้บ๊อบบี้ชินลิเชียงเนี่ยเป็นลูกคุณทำคนที่สองผม
1: ครับ
0: ก็น่ารักนะก็ดีกับ
1: ดูแลพ่อดี
0: ดูแลดีมากคุณเกียรติเนี่ยเขาดูแลทั้งสมเกียรติด้วยเอาเดี๋ยวคุณยี่หว่าคนมาละเอาสักคลินิกของหมออันละซื้อสาคลินิก
1: สาขาสาขาคลินิก
0: กายภาพและแพทย์ไทยนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมลิขิตครับนะคือลิขิตคือยีนน่าจะเกิดดูนะครับมีเบอร์โทรศัพท์คนนั้นถ้าสนใจก็ลองโทรไปคุยดูเขา
2: เดินไม่ได้เขาไป
0: เดินไม่ได้คนนั้นที่เป็นเนี่ยกับไปเลยครับ02 120 120 4553 4553ครับได้ครับเอาละครับแล้วก็มีคนที่สองก็ที่ผมพูดต่อมาก็คือคุณพ่อคุณนะ
1: ครับ
0: บ๊อบบี้กินเชียงคนนี้ดูแลผมอย่างใกล้ชิดเลยน่ารักมากเลยครับพาผมไปต่างประเทศบ่อยหลายครั้งนะครับผมก็ไปกับคนนี้ก็ดูแลทั้งสมเกียรติทุกสิบผมนะครับนะจะกินจะอยู่อะไรนี่บ๊อบบี้ก็ดี
1: หาข้อมูลให้อะไรต่อมีอะไรเยอะเพราะว่าพี่บ๊อบบี้เขาอยู่เยาวราชเจริญกรุง
0: ฉะนั้
1: นข้อมูลอาหารข้อมูลยาพวกเกี่ยวกับยาจีนยาญี่ปุ่นยาเกาหลีอีกเรียนต่างๆนะท่านเนาะ
0: ใช่ครับก็ร้านก็เป็นร้านขยา130 ปีนะคุณเกียรติ
1: ครับ
0: จริงแล้วก็ตอนนี้หน้าร้านขยาเรามีขนมไหว้ประจันเยอะเลยคือคนเนี่ยจะไปซื้อนะนมไหว้ประจันก็ไปร้านชินลิเชียงนะอยู่ใกล้กับวัดเล่งเนื้อยี
1: ครับ
0: เล่งเวรีก็นั่นไปลูกทำคนที่สองของผม
1: ครับ
0: ลูกทำคนที่สามผมเนี่ยชื่อแม่ติ๋ง
1: แม่
0: ติ
1: ๋
0: งนี่ก็วันเชียงแสน
1: อ๋อที่สร้างพระ
0: เราก็สร้างพระกับผมเนี่ยสร้างพระเชียงแสนกับผมเนี่ยนะครับคุณเกิดจำได้นะผมก็สร้างพระจิ้งแสนไว
1: ้ครับ
0: นะครับนักติก็ไปช่วยรวมด้วยคุณจิวาผมสามคนก็ทำวันนี้ผมจะมาพูดถึงคนเดียวนะครับก็คือแม่ติ๋งนะครับแม่ติ๋งคนจิ้งแสน
1: ครับ
0: คือแม่ติ๋งเนี่ยก็ลูกชายเขาสามีเขาก็สุดหลาบหมดนะครับน่ารักเขาเป็นคนที่น่ารักมากติ๋งสวยด้วยนะคนสวยด้วยนะครับตอนนี้แม่ติ๋งนี่เขาทำ
1: แล้วจะพึ่งสามคนแล้วคนไหนเป็นคนโตคนกลางคนเล็กล่ะ
0: อ๋อเขามีลูกผู้ชายสามคนนะ
1: ไม่หมายถึงว่าพี่อันพี่บ๊อบบี้พี่ติ๋งเนี่ยสามคนเนี่ย
0: พูดว่าคนโตต้องให้แม่อันเนี่ยเขามาคนแรกก็ถึง
1: อ๋อเอาตามเวลาที่เจอกัน
0: แล้วก็บ๊อบบี้มาที่สอง
1: ครับ
0: ส่วนแม่ติ๋งเนี่ยก็คนที่สาม
1: ครับผม
0: ก็เป็นคนที่อยู่จิ้งสารที่ผมก็เป็นอำเภอที่ผมรักมากติดกับแม่น้ำโขง

0: นานคุณลุงเคยไปไหมล่ะ
1: ไปไปสองโอ้ยไปบ่อย
0: ดีครับสวยครับจริงสวยมากเลยนะครับเชียงแสนเป็นเมืองที่ผมชอบมากเคยคิดจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: แต่หาสักที่ไม่ได้สักที่นะครับก็เลยต้องไปอยู่บนดอยหลวงดอยหลวงไม่ต้องเสียเงิน
1: อยู่หาที่หรือหาอะไรฮะ
0: คุณสมเกียรติ
1: อะไรครับ
0: คุณไม่คุณพูดอะไร
1: ไม่ก็คือหาที
0: ่หาที่สร้างบ้านริมแม่น้ำโขงคุณรู้ไหมผมรักแม่น้ำโขงมากเลย
1: ครับผม
0: ผมเมื่อไปแม่ที่ชุมแสนตั้งแต่ไอ้ถนนที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรสามเหลี่ยมทองคำน่ะ
1: ครับ
0: ยังเป็นลูกหลังอยู่เลยผมเดินทางเจอนะคุณเกียรตินะ
1: โอ้รู้อาจารย
0: ์ตรงนี้มะติ๋งเนี่ยเขามีความสามารถในการทำอาหารโบราณ
1: อ
0: าหารเหนือและอาหารเหนือ
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับซื้อเอาจากไส้อั่วใช่ไหมครับไส้อั่วรู้จักไหม
1: โอ้รู้จักสิชอบด้วย
0: เออใช่แต่ว่าไส้อั่วของมะติ๋งเนี่ยก็ไม่เหมือนใครเลยนะครับจะเป็นเจ้าแรกไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยหรือเปล่าคือเขาทำไส้อั่วแต่ข้างในเป็นลาบ
1: ลาบลาบเหนือหรือลาบอีสานเ
0: นาะลาบเหนือสิ
1: โอเค
0: ไม่ใช่อีสานไส้อั่วข้างในเป็นลาบ
1: ครับ
0: ลาบนั้นมีทั้งลาบเนื้อหมูลาบเนื้อวัว
1: ครับ
0: นะครับผมก็เขาก็มาพ่อช่วยลองชิมให้ลูกหน่อยผมก็ชิมลำขนาดเลยคุณเจี๊ยบลำจริงๆนะทุกฟังอย่าเชื่อผมต้องไปกินดูนะครับ
1: แล้วไปกินที่ไหนล่ะอาจารย
0: ์ก็มีสั่งเลยจะเย็นๆสิเอาก่อนเอาลาบเนื้อวัวเนี่ยนะครับครึ่งกิโลทำห่ออย่างดีแล้วนะครับครึ่งกิโล280 บาทท่าน1กิโล550 บาท
1: ครับ
0: ส่วนไส้อั่วหมูนะครับลาบหมูเนี่ยครึ่งกิโล250 บาท
1: ครับ
0: 1กิโลนะครับก็500 บาทท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนเล่าให้ท่านผู้ฟังลองทานฝีมือลูกสาวผมเนี่ยนะครับลูกบุญธรรมผมเนี่ยเก่งนะครับเก่งมากเลยอร่อยลำขนาดต้องเรียกว่าลำขนาด
1: ครับ
0: ผมก็บอกจากให้ท่านฟังลองให้โอกาสเขาดูสั่งซื้อเขาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์ครับ
0: 093 293 329 329 8995
1: เป็น
0: ในไอดีไลน์ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวนะ093
0: ก็3 329
1: ครับ
0: 329 8995เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ด้วยนะครับลองทานเขาไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะครับต้องสั่งซื้อเขานะครับ
1: ในกรุงเทพหรือว่าอยู่เชียงแสนนะ
0: อ๋อบ้านก็อันกรุงเทพสิแต่บ้านเชียงแสนนี่เขามีนะครับ
1: คือไส้อั่วเนี่ยทำในกรุงเทพนี่แหละ
0: ทำก็ทำอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยละในกรุงเทพเนี่ยไส้อั่วแต่ข้างในไส้อั่วไม่ใช่เป็นเนื้อแบบไส้อั่วนะครับ
1: ครับ
0: มันเป็นเนื้อลาบ
1: เป็นลาบคั่ว
0: ลาบที่สุกแล้วนะครับ
1: เพราะว่าจริงๆพอยัดไส้เข้าไปในไส้อั่วแล้วไปย่างมันก็สุกนะอาจารย์เนาะหรือว่ามันหรือว่าเขาทำได้ตอนสุกเรายัดเข้าไป
0: สุกแล้วก็ทำสุกแล้วทานได้เลย
1: ลาบคั่ว
0: มีทั้งเนื้อมีทั้งหมู
1: ครับไม่เคยกิน
0: คุณลูกเกียรติลองดูเดี๋ยวผมใช้ลูกสาวผมมากินเนื้อส่งไปให้คุณลูกเกียรติทานลอง
1: ขอบพระคุณครับอาจารย
0: ์มันคุณกินเป็นใช่ไหม
1: กินเป็นอ่ะอู้ชอบ
0: กินทั้งเนื้อทั้งหมูใช่ไหม
1: กินทั้งเนื้อทั้งหมูอ่ะ
0: ได้ดีครับตรงไหมถ้ารู้บังคับก่อนสมลูกก็ผมก็มีลูกคุณทำก็สามคนเนี่ย
1: ครับ
0: อยู่มาตั้ง30-40 ปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับก็ดีทุกคนก็เจริญในอันก็เป็นหมออันแล้วคลินิกที่ผมบอกเนี่ยใครมีปัญหาเรื่อง
1: เนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จรายการจะโทรไปปรึกษา
0: หรอคุณเกียรติเป็นไร
1: ก็ล้มแล้วก็มันก็เรื่องเกี่ยวกับแต่ผมไม่ใช่กระดูกผมเป็นกล้ามเนื้อ
0: เอาแล้วในอันเขาเก่งเขาไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียอยู่ที่ซิดนีย์เมลเบิร์นเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็ไปฝากให้ในอันนะลูกผมไปอยู่กับไอ้เจ้าดำ forever
1: เออพ่อดำคุณดำ forever เขาไปทำร้านอาหารพาทีไทยพาทีไทยแล้วก็โหอยู่นานมากผมก็ไปเจอแกที่เมลเบิร์นนั่นแหละ
0: ครับใช่ครับ
1: เป็นร้านอาหารไทย
0: ใช่ครับผมก็ภูมิใจนะลูกผมสามคนนี้ดีๆหมดเลยมันก็เป็นหมอแล้วนะครับคุณโทรศัพท์ไปได้เลยกี่ให้เบอร์แล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: จดไว้แล้วนะไปโทรแล้วบอกว่าผมนำมา
1: ปรึกษาก่อนว่าแกพี่อันทำหมออันทำอะไรบ้าง
0: ได้แต่เขาคนดีนะน่ารักเลย
1: ครับ
0: เออลืมไปเขาเคยเป็นแชมป์มวยไทยของกีฬาของไออะไรของเราเนี่ยที่เราเนี่ยอาเซียน
1: โอ้ยก็ทำหลายอย่างก็ที่ว่ามาหาอาจารย์ที่อสมทองเมื่อ20ปีที่แล้วอะ
0: เออทำได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่หน้าตาดีสูงหุ่นดีแล้วก็รักที่จะทำทุกอย่างที่คิดว่าทำได
0: ้ดีเขาเป็นเด็กดีส่วนอีกคนก็พ่อคุณเนี่ยคุณเนี่ยไม่ต้องไปพูด
1: ว่าบ๊อบบี้จริงหรือเชียง
0: อ
1: ันนี้ก
0: ็ดีเลิศประเสริฐ
1: ดูแลรายการเราด้วยในเรื่องของอาหารที่แบบไหนพูดถึงเยี่ยมอีก็ได้กินเยี่ยมอีพูดถึงอะไรก็ตามแต่แถวเยาวราช
0: จัง
1: ห
0: วั
1: ดกรุงแถวอะไรเนี่ยหลายที่นะครับแล้วก็ที่ร้านจริงหรือเชียงเนี่ยเขาเป็นร้านยาร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อยาบำรุงเป็นสมุนเขาเรียกยาจีนนะจ๊ะน้อง
0: ยาจีนตอนนี้เขามีทั้งยาญี่ปุ่นยาจีนนะครับเขามีใครอยากให้เขาจัดยาเขาจัดยาได้นะ
1: แบบโบราณเลยห่อแดงๆมาเลยหยิบไปนู่นหยิบไปนี่หยิบไปนั่นคุณเป็นอะไรที่พี่บ๊อบบี้จะแนะนำได้เขาก็จะแนะนำให้
0: ใช่ดิส่วนอีกคนก็ลูกสาวผมเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยคนนี้เก่งครับทำอาหารเก่งมากผมเคยกินฝีมือเขาอีก
1: แล้วไม่เปิดร้านละจาน
0: ฮะ
1: แกไม่เปิดร้านล่ะ
0: เขาอยู่ในบ้านก็ไม่เปิดเราเกลียดก็ทำไส้อั่วแต่ในไส้อั่วกลายเป็นลาบมีทั้งลาบเนื้อลาบหมูนะครับ
1: ครับลาบสุกนะ
0: ลาบสุกแล้วครับถ้าเป็นลาบเนื้อเนี่ยตุ้นกิโล280 บาท
1: ครับผม
0: 1 กิโล550 บาท
1: ครับผม
0: ส่วนไส้อั่วหมูนะครับครึ่งกิโล250 บาท
1: ครับผม
0: 1 กิโล500 บาท
1: ได
0: ้ถ้ารู้ฟังจดเบอร์โทรศัพท์เขานะครับ
1: ครับ
0: เขาขายที่บ้านเขาเลยครับ093
1: ครับ
0: 329
1: ครับ
0: 8995
1: ครับผม
0: เป็นไอดีด้วยนะฮะไอดีการ์ดเนี่ยไอดีไลน
1: ์เป็นไอดีไลน์ได
0: ้ก็บอกว่า
1: ออนไลน์อย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้ขายหน้าร้าน
0: ไม่ได้ขายหน้าร้านเขาพอดีรู้เขาเนี่ย3 คนเนี่ยนักเรียนสุกุลาบหัวเขาเนี่ยต้นเนี่ยก็นักเรียนสุกุลาบ
1: ครับ
0: เป็นความสนิทเชื่อตอนหน้านั้นนะเราก็ไม่รู้นะเขาว่าไอ้ครอบครัวเป็นนักเรียนสุกุลาบสุกุลาบรักกันนะครับเราไอ้ทีมกัน
1: แต่ทำไส้อั่วอย่างเดียวใช่ไหมครับ
0: ครับก็ไส้อั่วอย่างเดียวแหละครับเพราะตอนนี้เขาทำเขาเก่งนั้นรู้เก่งแล้วนะทำไอ้ขนมปังอะไรว่าขนมปังที่มันซาโดนใช่ไหมผมว่าจำไม่ได
1: ้
0: ก็ทำอร่อยมากเลยนะครับ
1: นะครับก็ใครจะ SMS เข้ามานะครับ4689899วันนี้อาจารย์พูดคุยถึงเรื่องลูกบุญธรรมถ้าพูดถึงลูกตัวเองอะไรเยอะแต่ครั้งนี้พูดมาบ่อยวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ครบรอบร้านเข้าปีที่18ร้านไม่ช่วยโดยหลวงวันนี้ก็เลยมาคุยนะถึงความหลังกับการที่มาดูแลนะลูกบุญธรรม3 คนนะครับ
0: ครับผมก็นี่ขอโทษนะครับก็ผมก็มีลูกบุญธรรมกับเขาอยู่3 คนเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ละคนดีๆทั้งนั้นนะครับ
1: ฮะ
0: เราต้องสอบสนลูกนะเราเป็นพ่อของเจ็บพ่อเนี่ยบางทีก็เราเนี่ยจะเป็นพ่อได้ไหมบ่ได้สิ
1: เ
0: พราะ80แล้วอายุต้อง80
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่า

0: ถ้าเผื่อว่าใครอยากกินอย่างไส้อั่วเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็มีอาชีพแต่ละอย่างกันไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างลูกติ๋งเนี่ยนะลูกเราจะต้องเรียกพี่ติ๋งหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะลูกติ๋ง
1: ติ๋ง
0: เนี่ยนะฮะก็มีคนเดียวที่ทำเรื่องอาหาร
1: ครับใช่คร
0: ับ เพราะฉะนั้นการที่ทำอาหารกับคุณพ่อเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ารสชาติไม่ดีไม่อร่อย
1: ได้
0: เพราะไม่ผ่านพ่อแน่
1: ไม่ทำ
0: ใครที่ไม่เคยกินไส้อั่วไส้อั่วที่ข้างในเป็นลาบคั่วลาบเมืองนะฮะ
1: ลาบ
0: เหนือแล้วไม่ใช่ลาบอีสานเนอะนะก็ลองกินนะอาจารย์การันตีอร่อย
1: ครับผมกินลาบครับไม่ผมจะต้องไม่ผมไปหาอาหารผมไม่ได้หรอกเสียชื่อบทนะครับลองอุด
0: สั่งได้ทุกวันนะอาจารย์เนาะ
1: สั่งได้เลยสั่งได้ตอนนี้เลยเดี๋ยวจะบอกมาสิ่งก็ให้เอาส่งไปให้คุณลุงเกียรติ
0: ครับผมเราจะมาพูดในรายการว่าโอ้กินแล้วเป็นยังไงเพราะอาจารย์การันตีมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่เราไม่เคยเท่านั้นเอาไปแค่หมูอย่างเดียวก็ได้อาจารย์เนื้อไม่ต้องก็ได้เอามันไม่ต้องเยอะ
1: เอาแล้วสักกิโลงผม
0: นะ10 กิโลอะไรนะ
1: 1 กิโลหมูอ
0: ่ะ2 ขีดก็ได
1: ้อร่อยมันอร่อยอ
0: ่ะ2 ขีดก็รู้แล้วว่าอร่อยขีดเดียวยังรู้เลยคำเดียวก็รู้แล้วจ้าเอาเยอะๆไม่ได้เสียของค้าของขาย
1: ครับผมแม่ดีน่ารักสมเกียรติคนน่ารักเนี่ย
0: โอ้ยขอบคุณ
1: นะใครก็รักสมเกียรติ
0: จริงหรือเปล่า
1: อ
0: ืมเนี่ยเดี๋ยวซิวันนี้พอมาปุ๊บเนี่ยหมออันเนี่ยโดนแน่
1: โดน
0: ปรึกษา
1: หมออันนะ
0: ปรึกษา
1: โทรศัพท์มีแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยของหมออันนะครับแล้วก็พอบ๊อบบี้นี่คุยกันบ่อยๆอยู่แล้ว
1: ส่วนกินตอนนี้รู้สึกบ๊อบบี้อยู่ต่างประเทศนะ
0: เพราะอะไรฮะ
1: อยู่ต่างประเทศก็ไปซื้อของของร้านเขาครับมีนะก็มีความเคลื่อนไหวตลอดว่าอย่างเช่นเขาไปเปิดมาเลยดีผมเล่าแล้วนะเขาเรียกเหมาเชตุงนะครับคือคุณพ่อของบ๊อบบี้เขาเนี่ยนะเขาสะสมไอ้เรื่องลูกของเหมาเชตุงมาทุกชนิดทุกแบบเลยนะครับมาเป็นหลายเป็นพันตัวเลยผมก็ไปดูคนมาละใครสนใจก็ลองไปดูถามเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจากที่ผมบอกไปนะฮะ
0: สบายมาก
1: ครับสบายครับก็อีกคนเยอะแม่ติ่งเนี่ยนะครับก็เขาก็เก่งเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยครับ
0: ครับBSMS ถามมา
1: ว่า
0: คุณพ่อสันติยังรับลูกบุญธรรมอีกไหมคะ
1: ช้านี่ผู้หญิงเหรอ
0: ค่ะ
1: ช้าเพื่อขอให้มันดูหนาดูตาดูตัวนะครับไม่ใช่มีแรงกับมาที่ร้านไม่ช่วยได้ลุงอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันเป็นความสุขของคนชราคนแก่อย่างผมที่มีลูกๆไปจังหวัดไหนก็มีลูกจังหวัดนั้นลูกบุญธรรมนะครับไม่ได้เป็นลูกก็ไปใครเอาไว้เนี่ยก็รับครับแบบยินดีครับมีคนต่างจังหวัดเนี่ยอยากมาพูดผมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็สมมติว่านี้เดี๋ยวสุขอาทิตย์หน้าผมจะไปเพชรบูรณ
0: ์ครับ
1: เพชรบูรณ์ก็รู้นะผมได้รับเชิญจากเขาเรียกอะไรเป็นรีสอร์ทเล็กๆที่บนยอดภูเขานะครับชื่อลาชื่อซาฟังเซนะลาบูมอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อาจจะว่าไปพาดี
0: บิโซ
1: ครับไปดูที่ผมที่สมเกียรติจะยกให้ดูเลยครับ
0: ให้คุณเปี๊ยกพับดูเลย
1: ฮะ
0: ให้คุณเปี๊ยกอะแล้วพี่ชายผมอะ
1: อ๋อเปี๊ยกกับคุณสุริยะ
0: คุณสุริยะกับคุณต้อย
1: ธรรมศาสตร์
0: แพ่งสภา
1: แพ่งสภาก็เป็นกระจายตัวเหมือนกัน
0: ช่วงนี้สวยอาจารย
1: ์ฮะ
0: สวยมีฝนเล็กๆเมฆโอสวยอากาศก็ดี
1: โอ้ตรงนั้นสวยมากอยู่เขาเรียกตรงวัดผาซ่อนแก้วใช่ไหม
0: ตรงนั้นไปที่ตรงวัดผาซ่อนแก้วอาจารย
1: ์สวยสวยมากในสุริยะนี่เขาเป็นคนไปบุกเบิกที่ตรงนั้นคนแรกของ
0: คุณสุริยะเนี่ยสุริยะคุณานิธิพงศ์นี่แหละคนไปบุกเบิกที่ตรง

0: ภายในวิสโตรเนี่ยมันมองไปมันจะเห็นภูทับเบิก
1: สวยมากสวยมากเลย
0: ภูหินล่องกล้า
1: น้ำหนาวเห็นหมดเลย
0: กว้างมากวิวซะอีกเขาเรียกวิวกี่องศาอาจารย
1: ์มันกี่องศาไม่ได้รู้นะไม่เก่งเลย
0: ก็เห็นรอบเลยเน
1: า
0: ะ
1: เห็นรอบ
0: คนนิยมไป
1: มาครับก็เวลาไปที่เนี่ยมึงมีก็ต้องไปรอคิวพวกกูกาเขาเนี่ยไปนั่งชื่นชมอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ใช่มีอาหารมีกาแฟอะไรเงี้ยนั่งไม่ลุกอ่ะกว่าจะถึงเวลากลับอ่ะหมายถึงว่ามัน
1: อ
0: ยู่มันสวย
1: คนเจ้าอาหารเยอรมันก็นะครับ
0: อาหารเยอรมันขาหมู
1: อร่อยอร่อยมากเลยนะครับ
0: ขาหมูเยอรมันอร่อย
1: อร่อยมากใครไปก็ได้ดูแล้วอีกร้านนึงนะครับร้านกวงอ่ะอยู่ใน
0: ถ้าอยู่บนเขาคอเนี่ยก็ไปภายในบิสโตรที่อาจารย์ให้ตาเปิดไว้แต่ถ้าลงมาที่ลมศักดิ์ถูกไหมฮะ
1: เขาตัวไม่ใช่ตัวจังหวัด
0: อ๋อก็ก่อนจะขึ้นเขาคอก็แวะตัวจังหวัดก่อนที่จะไปลมศักดิ์ลมเก่าขึ้นเขาคอร้านในกวง
1: กวงนี้เขาดังมากเรื่องเป็ดโล
0: ครับ
1: โอ้ยเขาขายเป็ดโลขายดีพอดีแล้วตอนหลังนี้เขามาเพิ่มพวกอาหารซีฟู้ดก็เป็นเจ้าเดียวนะในเพชรบูรณ์ที่มีอาหารทะเลสดๆมาในกวงนี้เขาเก่งนะครับเขาก็ไปเรียนไปอยู่ที่อังกฤษก็เลยได้ความรู้มากมายเรื่องอาหารก็แนะนำให้นะครับเผื่อว่าก็ช่วยเป็นมือที่น่าเที่ยวน่าไปมากนะครับน่าไปน่าเที่ยวโอเคครับ
0: นะเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกจังหวัดที่อาจารย์ไปเนี่ยคือบางคนอ่ะไม่รู้หรอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีของดีอะไรโดยเฉพาะเรื่องของกินนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงว่ามันอร่อยทุกจังหวัดเลยเนาะ
1: ใช่คุณสังเกตคุณเพราะว่าเพชรบูรณ์เนี่ยถ้าคุณไม่รู้จะไม่รู้เลยว่ามีอาหารอร่อย
0: ถ้าคนไม่รู้จะไม่รู้จริงๆนะเพราะถ้าอย่างอาจารย์ไปตั้งแต่สีเทพวิเชียรบุรีบึงสามพันวังชมพูเนาะเอาหนองสักลมเก่าตัวเมืองเขาคออาจารย์รู้หมด
1: ใช่ถ้าอย่างไอ้ไก่ย่างอ่ะ
0: วิเชียรบุรี
1: ไก่ย่างเนี่ยผมก็ไปคนแรกไปจับแพะทำมาเมื่อตั้ง40เดือนปีที่นี้ก็ยังอยู่สาวทำร้านใหญ่โตนะครับว่างๆก็ไปกินดูนะครับแต่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับผมชอบมากเลยมีคุณยายนะแกเอาหมูปิ้งมาขายให้เด็กนักเรียนนะเนี่ยอร่อยอร่อยมากผมไปก็ต้องไปอุดหนุนคุณยายทุกทีขายแกทำต้องไปเช้าหน่อยนะครับพอ2 โมงเช้าก็หมดละแต่ขายดีขายเด็กเรียนนะครับลองไปถามในกวงดูนะครับในกวงนี่อร่อยเขารู้โอ้ยหลายร้านนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวไก่นะที่ผมว่ามันอร่อยมากเลยนะครับว่าเขาบอกเขาจะมาเข้ามาอยู่กรุงเทพแต่ก็ไม่ได้มาอยู่ยังอยู่ขายอยู่ที่เฟชชั่น
0: บางทีคนต่างจังหวัดอะเขาอยากเข้ามาแต่ว่าที่ทางมันแพงแล้วก็มาแล้วก็เหมือนแบบขายดีแล้วแต่ดวงด้วยนะอาจารย์เนาะอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าได้โลเคชั่นไม่ดีหรือว่าไม่จังหวะไม่ดีก็ไม่มีคนต่างจังหวัดเขากลัว
1: ใช่ใช่เอ้ยร้านมันก็ได้ที่ลมสักใช่ไหม
0: ร้านบะหมี
1: ่ลมสักที่บะหมี
0: ่เจ๊เหนียวป่ะ
1: บะหมี่ร้อยปีอร่อยมาก
0: ที่ตีเส้นเองเนาะ
1: ตีเส้นเอง
0: ร้านอยู่หัวมุมอ่ะ
1: เข้าไป
0: บะหมี่เนี่ยบะหมี่เนี่ยต่างจังหวัดจะอร่อยเยอะนะจ๊ะนะส่วนใหญ่จะตีเส้นเอง
1: ก็ตีเส้นเองใช่ส่วนใหญ่
0: ใช่ไหมอย่างอุทัยธานีเองเพชรบูรณ์เองแล้วก็ขุนเชียงราชบุรีสุพรรณมันจะมีแบบคนจีนที่เขาเก่าๆอ่ะต่อยอดมาลูกๆต่อยอดมาเนี่ยเขาทำเส้นเองอร่อยนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่ละ
0: อย่างบ้านเมือง
1: เนี่ยลมเก่าแล้วมันมีลมเก่า
0: ลมเก่าลมสัก
1: สิทธิ์ผมอ่ะคุณตีชดาใช่ไหมเขาเปิดร้านในบ้านเขาเป็นอาหารแปลกของคนเพชรบูรณ์นะครับที่เราหากินไม่ได้ก็ลองไปดูนะครับลองกดดูใน คุณเคลื่อนว่าไอ้ของแม่ตีชดาแต่ผมไม่เรียกเขาปล่อยผมเรียกเขามาตั้งแต่เขามาอยู่กับผมที่
0: เขาชื่อเหมือนต้องชื่อเหมือนดาราเลยปล่อยตีชดา
1: ก็ไม่รู้นะผมเรียกเขาแม่ปล่อยเรียกเขาปล่อยหลวงนะก็น่ารักเขาเป็นดารา
0: ปล่อยหลวงแล้วกันไม่ใช่ดารานะฮะร้านนี้เป็นร้านที่ใจเขาไปเจอ
1: เขาคุยเดินทางทางการเมืองนะโด่งดังนะครับแต่เสียดายไม่ได้เป็นสสแล้วเขาตีครับผมก็เราก็หันไปดูข้างหลังที่เราทำอะไรไว้แต่เราก็มีความสุข
0: โอ้จริงๆอ่ะอาจารย์เนี่ยอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอาจารย์เคยเล่าหลายหลายร้านด้วยกันแต่ว่าอย่างที่เรียนทราบครับว่าอาจารย์สันติเสรีมูลเนี่ยคือเยอะมากร้านอ่ะบางทีไปเจอร้านเล็กๆโอ้โหว่าชัยนาทเนี้ยอำเภอวัดสิงห์ไปเจอร้านเขาต้มกุ้ยอย่างเงี้ยมันเยอะจนโอ้โหจะจำยังไงไหวเนี่ย
1: ก็มันทำมา50 ปีแล้วคุณเกียรติ
0: ครับ
1: ครบ50 ปีไปแล้วครับ
0: เราก็กินเราก็ไปเราเดินทางต่างจังหวัดเยอะเพราะว่าไปทำงานให้อิซูซูในยุคนั้นนะก็แวะร้านที่อาจารย์บอกนี่แหละร้านที่โอ้ไปกินแล้วแบบอร่อยจังแต่คนไม่รู้จักหมายว่าคนกรุงเทพที่ไปเขารู้จักแต่ร้านที่คนไปเขียนเยอะๆนะ
1: ครับผม
0: ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยแต่ร้านลับๆลึกๆแบบเนี้ยบอกได้เลยว่าอาจารย์สันติเนี่ยแม่ช้อยนางรำเนี่ยเป็นต้นแบบของร้านลับๆลึกๆ
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะเราทำท้าพิสูจน์ทำอะไรเนาะ
1: ครับเมื่อก่อนผมก็ทำท้าพิสูจน์นะตะเวนทั่วประเทศเลยทำจากในร้านอาหารเดี๋ยวแม่ช้อยได้ลงบทนะเราจะมีวัตถุดิบนะอิตาเลียนมาจากทุกจังหวัดเลย
0: ใช
1: ่มันมีเพราะเรามีลูกศิษย์อยู่บ้างคนที่รักพูดถึงเรื่องนี้ก็น้ำปลาใหญ่ใหญ่ข้อมาที่บางเสล่ห์อ่ะ
0: ใหญ่สีร้านสีเทา
1: เนี่ยอร่อย
0: น้องผู้หญิงที่ไม่รู้น้องหรือพี่ที่บอกว่าอยากได้น้ำปลาเนี่ยเขาก็ถามมาว่าตอนนี้ไม่มีขายแต่ถ้าอยากจะกินเสาร์อาทิตย์ไปกินที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงเพราะว่าน้ำปลากระตักที่ได้มาเนี่ยก็จะหมดแล้วคือมันไม่ใช่เยอะถ้าเยอะแบ่งให้ได้แต่นี่มันไม่เยอะทำในร้านอย่างเดียวก็ลูกค้าก็ไม่พอแล้ว
1: คุณชอบมากเลยคุณยี่หวามาทำเป็นน้ำปลามอน
0: ครับ
1: ยำน้ำปลามอนนะครับแล้วก็กินกับปลาปลาทะเลทอดแต่ถ้าพวกมอนนี่ก็จะกินปลาพวกปลาน้ำจืด
0: ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกันละว่าเสาร์อาทิตย์นี้มีอะไรให้กินบ้าง
1: นะครับ
0: ก็ต้องต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อาลีนะฮะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเซเว่นอีเลเว่นนะฮะไปโลตัสไปฟู้ดแลนด์นะฮะไปวิลล่าไปกูเม่ไปท็อปโอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ขายดีมาก
1: ครับ
0: ขายดีมากนะจนผลิตไม่ทันนะตอนนี้นะครับเพราะนั้นใครอยากกินน้ำปลาหวานที่โอ้โหตอนนี้มะม่วงก็มาเยอะนะจ๊ะเนาะพวกของเปรี้ยวๆผลไม้เปรี้ยวๆอ่ะ
1: ครับดีครับดี
0: นะน้ำปลาหวานแม่อรีนี่สุดยอดจริงๆไม่ถ้าไม่สุดยอดไม่ได้เปิดพิสดารนี่เราพูดตามเราพูดกันทั่วไปเพราะอย่างอาจารย์สันติไม่ใช่นางลำเนี่ย50 ปีการันตีความอร่อยแล้วนะต้องบอกเลยว่าน้ำปลาหวานที่ยอดเดียวที่ได้ตาเปิดพิสดารคือแม่อรีเพราะนั้นคุณซื้อกินไม่ผิดหวังแน
1: ่ครับได้ครับ
0: นะครับเราพักสักครู่นะอาจารย์นะ
1: ดีครับมันมีเอสเมสแล้วก็ถามมานะครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2พักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า

0: เปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
6: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99 GP Radio ขึ้นไปแข็งแรงคุณผู้ฟังครับ SMS เข้ามาได้นะครับ4689899อาจารย์อยู่ในสายได้ยังครับเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่หนึ่งนะยังมีเรื่องราว SMS เยอะมากเลยนะครับผมเองเนี่ยต้องเดี๋ยวจะโทรไปหาน้องอ่านหน่อยนะลูกอาจารย์เนี่ยนะครับจริงๆก็จะปรึกษาเรื่องราวของกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปปรึกษาได้สบายมากนะครับผมเองตอนเนี้ยนะฮะไปใช้ EMT Virgin Active นะฮะที่นั่นก็คือไปสร้างกล้ามเนื้อฮะแล้วก็ทาง Virgin Active เนี่ยมีน้องปันนะกับน้องเปรมนะฮะมีคุณหมอแนะนำให้ไปนะครับที่ Virgin Active เดี๋ยวจะไปสร้างกล้ามเนื้อที่นั่นแต่เดี๋ยวจะโทรหาอันด้วยนะครับเพราะนั้นใครอยากที่จะที่เซ็นทรัลอีสต์วิวครับโอ้เขาสมบูรณ์มากข้างในมีซาวน่ามีสระน้ำมีทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีโอ้เยอะไปดูได้เขาชื่อ Virgin Active นะครับดีครับเราไปที่อาจารย์สันตินะครับ
7: ครับเหมือนมีง่ายเอสเ
6: อ็มเอโอเยอะมากเลยอาจารย์เดี๋ยวนะมีคนขอเป็นมีขอลูกบุญธรรมเยอะเลยอ
7: ่
6: ะ
7: ได้เลยครับยินดีครับ
6: อยากเป็นลูกบุญธรรมอาจารย์หลายคนมากอ่ะมาแล้วอันนี้เลยฮะอาสันติยังมีหนูเป็นลูกบุญธรรมอีกคนอย่าลืมนะครับหนูต้องการแค่อะไรอ่ะแค่แล้วก็หายไปอ่ะ
7: ที่ไหนหนูเอ้ยหนูเป็นลูกธรรม
6: เป็นใส่นี่แน่เลยอ่ะแฟนคลับเราอ่ะ
7: อ๋อขอบคุณครับ
6: เพื่อนเจ๋งมั้งอาจารย์สร้างบ้านบนเขาคออากาศน่าจะดีพี่เกียรติแบ่งให้อาจารย์สัก20ไร่สบายมาก
7: ก็รออยู่เลยต้องเตรียมจะให้เมื่อไหร
6: ่อ๋อต้องสิต้องมีสักวันมาอีกสิบหนึ่ง
7: ไม่มีก็ไม่เป็นไร
6: โอ้อาจารย์ที่เยอะอยู่แล้ว
7: มันต้องเกียรติมันรวยมหาศาลมีที่เต็มไปหมดนะครับ
6: สาธุกล้วยเตี๋ยวปลาอุดมสุก40มีตาเปิบใหม่ๆวันนี้ได้ไปชิมอร่อยมากเนื้อแน่นอาจารย
7: ์โอ้ดีก็ตอนนี้อร่อยผมก็ทานแล้วอยู่นะครับ
6: มี
7: ตาเปิดมามาตรฐานแล้วผมไม่เลเทแล้วครับไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแล้วมาให้ตาเปิดง่าย
6: ๆยิงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่มีเปิดเนี่ยมีหลายร้านใช่ไหม
7: หลายร้านนะอร่อยมาก
6: เพราะคนนิยม
7: เฮ้ยที่ผมชอบมาเลยคุณในซอยกิ่งเพชรน่ะ
6: ซอยกิ่งเพชร
7: ใช่กิ่งเพชรก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาชื่ออะไรอ่ะนั่นก็นั่งโขกทำอยู่เขาไปที่ร้านเขาเลยนะเอาโขกเขาทำให้อะไรแต่อันนี้ร้านอร่อยทำชื่อไม่เขาจะไม่มีชื่อร้านนะเป็นร้านจีนโบราณ
6: เหรอ
7: ครับ
6: ซอยกิ่งเพชรที่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อขายปากซอยเหรอ
7: นั่นละไอ้นั่นปากซอยมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิดนะขายนี่รู้เก่าแก่เลยกินตั้งแต่สมัยเป็นพวกขายพวกสำรอบกินนะครับอยู่ริมถนนเพชรบุรีมาเขาย้ายมาข้างในไปก็อยากไปนะก็ก้าวหน่อยพอเข้าไปหน่อยก็เลี้ยวขวานะก็จะเจอร้าน ชิมปลาเจ้าที่ผมบอก
6: นะก็อย่างที่อาจารย์โอ้ยถ้าพูดถึงร้านลูกชิ้นปลาเนี่ยในเปิดพิสดาร50ปีเนี่ยเยอะมากแล้วร้านที่อาจารย์ให้ผมแนะนำให้ผมไปกินเนี่ยร้านหนึ่งเนี่ยที่ผมไปแล้วผมชอบมากคือร้านจันทบุรีเนาะ
7: โอ้ยนั่นนะครับอยู่ริสกษัตริย์เนี่ย
6: โอ้
7: อร่อยนะอร่อยนะ
6: อร่อยมากเลย
7: คือกล้วยก็อร่อยมากเลยจันทบุรี
6: ร้านชื่อจันทบุรีอยู่ข้างๆใกล้ๆกับเป็ดอะไรนะร้านเป็ด
7: ใกล้ๆร้านบุญสิน
6: ไงใกล้บุญสินนะเป็นตึกแถวห้องเดียวทำกันสองคนสามีภรรยาแล้วก็ทำขายบ่ายโมงบ่ายสองก็
7: หมดแล้ว
6: แล้วก็เริ่มทำใหม
7: ่เออมีจำนั้น
6: โอ้เริ่มทำใหม่อ่ะวันนั้นผมไปไม่ทันเขากำลังทำไม่เหือกล้วยอยู่เขาบอกคุณสมเกียรติพอดีหมดทุกอย่างเลยแต่เหือกล้วยเนี่ยเพิ่งทำสดๆเมื่อกี้นี่เองเอาเหือแกก็เลยหั่นเหือกล้วยมาให้กินอร่อยจริงแล้ววันหลังเราก็ตามไปกินก๋วยเตี๋ยวใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยอร่อยเนี่ยลูกชิ้นปลาเองหรือกล้วยเองเปิดพิสดารมีเยอะบอกเลยเพราะว่าคนนิยมกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะจ๊ะน้อง
7: ใช่ครับ
6: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นปลาต้มพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคนจริงๆมันมาจากเมืองจีนใช่ไหมครับ
7: ตามแม่แกชื่อก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
6: ก๋วยเตี๋ยวภาษาจีนก็จะเจอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวภาษาไทยก็ก๋วยเตี๋ยว
7: ใช่
6: นะ
7: คร
6: ับ แล้วก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างที่เป็นก๋วยเตี๋ยวคนนิยมมากนะจ๊ะ
7: ใช่ครับอร่อยที่คุณพูดมาเนี่ยอร่อยหมดเลยนะครับ
6: หลายร้านและชื่อร้านบางทีชื่อจริงๆจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าร้านไหน
7: ใช่แล้วครับ
6: อร่อยมากอร่อยมากนะฮะมาดู SMS ต่อนะครับ
7: ครับผม
6: ไส้อั่วสั่งได้กี่โมงถึงกี่โมงคะ
7: สั่งได้ตลอดเลยนะครับแม่ติ๋งก็ทำอยู่หรือบ้านสั่งได้ตลอดลองดูนะครับ
6: นะ
7: ฮะ
6: จริงจริงก็โทรเช้าถึงเย็นก็พอมั้งดึกๆไม่ต้องโทรหรอก
7: รู้นะ
6: ใช่ไหมอาจารย
7: ์โอเคใช่อ่านกันหมดกัน
6: ตามเวลาที่เหมาะสมอะโทรได้เลยนะครับแล้วก็การันตีโดยอาจารย์อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอร่อยจริง
7: อร่อย
6: มาละ
7: ทำสะอาดมากแพ็คกล่องสวยเลยนะครับ
6: ผมขอเป็นลูกบุญธรรมพี่ปองครับจากน้าบวมบอกว่าอาจารย์ลูกบุญธรรมเยอะมาเป็นลูกบุญธรรมสมเกียรติได้มาเลยน้าบวม
7: ได้
6: แล้วก
7: ็แล้วลูกบวมเนี่ยน้าบวมก็คิดอื่นได
6: ้ใช่ไหมแล้วน้าบวมก็อย่าด่าผมเยอะแล้วกัน
7: ใช่
6: ถ้าเป็นลูกบุญธรรมแล้วห้ามด่านะ
7: เออได้พอผมเกียรติ
6: พอสมเกียรติอ๋ออันนี้ถามว่าอะไรอ่ะข้าวเหนียวหน้าปลาย่างคืออะไร
7: ข้าวเหนียวหน้าปลาย่าง
6: มันเป็นสังขยาปลาย่างอะไรเงี้ยมั้งอาจารย์
7: มันข้าวเหนียวหน้าปลานะมันข้าวเหนียวโบราณ
6: ปลาฉ
7: ี
6: กนะ
7: ฮะ
6: เขาเรียกปลาฉีกหรือว่าอะไรอ่ะ
7: เหนียวใช่เรียกปลาฉีกกระฉีก
6: นะ
7: กระฉีกไม่ใช่กระฉีกกระฉีกเดี๋ยวนี้หาทานยากครับผมชอบเลยก็มีข้าวเหนียวกระฉีกเนี่ยนะครับมีเป็นปลาแล้วก็มีน้ำตาลผสมมีของเคี่ยวตรงด้วยอร่อยสมัยก่อนมีเจ้าอร่อยมากอยู่ที่ใกล้ๆกับวังเตเวศนะครับหาขายอร่อยแล้วตอนนี้ผมหายไปผมไม่ได้ไปนานแล้วครับก็เลยไม่ได้รู้ว่าเราขายอยู่หรือเปล่าน
6: ี่มา SMS ล่าสุดแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์และพี่สมเกียรติเมื่อวานอาจารย์เล่าเรื่องซอยเรวดีทำให้นึกถึงตอนเด็กเลยครับเมื่อ40ปีที่แล้วเรียนที่โรงเรียนเขมะพิทยาใกล้วัดเขมานะแล้วก็มีรถอะไรเนี่ยมีรถโรงเรียนก็ขับไปส่งเพื่อนที่ซอยศรีพรสวรรค์เรวดีประจำครับ
7: ใช่
6: วันนี้เข้าไปที่ร้านอาจารย์ถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่เจริญมากครับ
7: เจริญมาก
6: ก็น่าจะเป็นโรงหนังศรีพรสวรรค์นะอาจารย์เนาะ
7: ใช่ครับ
6: ก่อนจะมีโรงหนังศรีพรสวรรค์กับโรงหนัง

0: อะไรสักอย่างนนอะไรสักอย่างแต่ว่าโรงหนังสี่พรสวรรค์นี่นานมากนะอาจารย
1: ์ไม่มีแล้วนะ
0: เพราะขับไปตรงไปจากผมขับตรงไปจากวัดเขมาเนี่ยก็จะเจอโรงหนังสี่พรสวรรค์อยู
1: ่ใช่ใช่
0: พอเลี้ยวซ้ายไปก็ไปท่าน้ำนน
1: เรียนขาไปเรียนวัดเขมาเนี่ยนะครับลูกสาวผมแม่ชมพู่เนี่ยเขาก็เรียนจบที่นั่นแล้วก็ไอในแจ้จตุพลเขาก็เรียนที่วัดเขมาเหมือนกันน
0: ่
1: าภูมิใจนะเดือนนี้ก็ปั้นคนเก่งๆขึ้นมาหลายคนนะครับ
0: นะครับสุดท้ายอาจารย์ห้อยพระรุ่นเหนือดวงไหมครับ
1: ไม่ครับผม
0: ดังเลย
1: มีพระที่ผมห้อยองค์เดียวคือพระทวด2497นะครับยังห้อยอยู่ต่อเดี๋ยวนโมโพธิสัตว์ตัวขันธีมายาอิติปวานะครับศักดิ์สิทธิ์มากครับ
0: ฮะแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าตัวจังหวัดนนท์อ่ะโอ้โหมันจะเริ่มขึ้นเยอะเลยของกินเยอะนะฮะสมัยก่อนอย่างที่บอกครับคนไปดูหนังสีพรสวรรค์เยอะ
1: ใช่ครับใช
0: ่หนังควบสมัยก่อนนะฮะคนนิยมมากครับอาจารย
1: ์พรุ่งนี้พบกันครับพรุ่งนี้จะกินอะไรเดี๋ยวผมถามคุณยี่หวายาดีมากกว่าตัวดีเขานะครับขอบพระคุณมาก
0: สวัสดีครับก็ขอแนะนำคาชิว่านะรุ่น RC1804เป็นหม้อหุงข้าวที่เป็นดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะฮะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับนะฮะเพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับที่จะหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันซิกข้าวไม่ติดนะฮะล้างง่ายทนทานแล้วก็ยังบอกเลยว่าสำหรับความเป็นอัจฉริยะเนี่ยมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนะฮะหรือไม่ก็นึ่งอาหารแม้แต่ทำเค้กก็ทำได้จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะฮะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1 ปีเต็มนะครับบอกได้เลยว่าอันเนี้ยสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับซื้อได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูโปรโมชั่นพิเศษนิดนึงนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยนะครับแป๊บนึงเขามีตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่จะซื้อเนี่ยนะฮะเขาขายในราคาปกติเนี่ยเขาขายในราคา2,990 บาทลดเหลือเพียง990 บาทเท่านั้นโอ้โหลดไปเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อนะครับ990 บาทเนี่ยสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2 รายการครับทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสที่บอกอย่างดีอะ4 คู่เฉพาะของแถมรวมกันเนี่ยก็ประมาณ300แล้วนะครับเพราะนั้นซื้อได้เลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสนุกชอบต้องชอบไหมเนี่ยครับนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าสำหรับผู้ที่เรียกว่าทันสมัยต้องมีให้ใช้นะครับถามมาเรื่องร้านเดี๋ยวนะร้านอาหารนะร้านอาหารหลายร้านที่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้บางร้านก็ปิดบางร้านก็เปิดบางร้านก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆแบบนี้นะครับคืออาหารอีสานเนี่ยผมเป็นคนชอบกินอาหารอีสานส่วนหนึ่งเนี่ยคือกินได้หมดเหนือใต้ตกได้หมดแต่อีสานเนี่ยจะชอบเพราะว่าเกิดอีสานใช่ไหมแล้วก็ได้กินอาหารอีสานตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็มีร้านอีสานประจำหลายร้านด้วยกันนะฮะเพราะนั้นอย่างร้านฮะแยกจำซั่วเนี่ยก็ต้องบอกว่ากินประจำมากชอบมากรสชาติดีนะอาจารย์สันติเขาก็ชอบเราก็ชอบก็ต่างคนต่างกินนะฮะแยกจำซั่วเป็นร้านอาหารอีสานที่สะอาดนะแล้วก็อร่อยรสชาติเป็นแบบกึ่งๆอีสานกึ่งๆได้ภาคกลางก็ได้นะรสชาติก็ดีมากนะครับก็อยู่อินทรซอย44ครับวันนั้นถามเรื่องคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยนะครับว่าซื้อบัตรที่ไหนเขาแจ้งมาว่า คอนเสิร์ตที่

0: ครบรอบมูลนิธิ45ปีของมหาลัยมหิดลนะครับศิลปินเกือบเป็นร้อยอะเกือบร้อยอะนะคุณแอดคาราบาวคุณบุอัญชลีคุณจิ๊บวสุนะฮะแล้วจิ๊บรอดอนะฮะเขาเรียกว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลนะในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพนะครับบัตรซื้อได้ที่ไทยทิเกตเมลอนผมก็ไม่เคยซื้อละหมายถึงว่าถ้าใครรู้ว่าซื้อได้เลยนะฮะที่คอนเสิร์ตเขาชื่อว่าโอ้เมื่อวานนี้บอกไปแล้วนะฮะซื้อได้ที่ไทยทิเกตเมลอนนะครับซื้อได้เลยเขาเล่นวันที่20กันยายนนะฮะเขาเล่นวันที่20กันยายนที่มหิดลผมดูรายละเอียดที่เขาส่งมาให้เพราะมันเป็นการกุศลนะครับรายได้มอบเป็นการกุศลหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับไปซื้อได้เลยนะวันที่20เขาเล่นวันที่20กันยายนที่มหาลัยมหิดลนะครับศาลายาแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมลอนครับนะฮะเอาละมีเอสเอ็มเอสอีกไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับโอเคหมดละเคลียร์คัดเรียบร้อยต้องขอบคุณทุก SMS นะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็ที่ผมบอกไว้แล้วว่าน้ำปลาหวานแม่อรีเขาอร่อยจริงๆก็อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสกินน้ำปลาหวานที่อร่อยเพราะว่าเขาอยู่หนองจิกไงเพราะหนองจิกเนี่ยปัตตานีนะฮะหนองจิกปัตตานีเนี่ยคุณแม่อรีเนี่ยเขาโอ้โหเอาเนื้อกุ้งแน่นๆเลยนะเอามาทำน้ำไอตัวน้ำตาลมะพร้าวโอ้ยอร่อยพูดแล้วอยากน้ำลายไหลแล้วหมดเวลาแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ฟัง Active Radio ไม่

0: 11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไอลอจับมือพรรคประชาชนเดินขบวนเรียกร้องกกต.ส่งฟ้องคดีสว229คนไอลอจัดกิจกรรมเดินขบวนเคลื่อนขบวนจากสำนักงานไอลอมุ่งหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้กกต.มีมติส่งฟ้องคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา229คนซึ่งรวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและส.ส.ต่อศาลฎีกาโดยบรรยากาศการเดินขบวนมีการหยุดพักและแขวนป้ายเรียกร้องตามจุดสำคัญต่างๆพร้อมทั้งจัดกิจกรรมควบคู่กันในหลายจังหวัดทั่วประเทศงานนี้มีแกนนำพรรคประชาชนทั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคร่วมเดินขบวนด้วยโดยนายณัฐพงษ์ระบุว่ามาในฐานะประชาชนเพื่อส่งเสียงเรียกร้องเนื่องจากพยานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าอาจมีการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตซึ่งนับเป็นคดีโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยการออกมาครั้งนี้จึงไม่ใช่การกดดันแต่เป็นการแสดงพลังตามสิทธิรัฐธรรมนูญเพื่อหวังให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้านนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอย้ำว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนกกต.ลงมติหากกระบวนการเป็นไปตามปกติคงไม่ต้องออกมาเคลื่อนไหวแต่เนื่องจากกกต.4ใน7คนมีที่มาจากสว.ชุดนี้จึงต้องออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้ส่งเรื่องให้องค์กรที่เป็นกลางอย่างศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาดทางนี้หากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องไอลอก็พร้อมจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดต่อสาธารณชนต่อไปเพื่อสวนโลกโคราชบานปลายชาวอำเภอคงและชาวโคราชอีก7อำเภอส่งหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อสวนโลกวอนให้ยืนยันตามมติเดิมคือใช้พื้นที่อำเภอคงจัดงานบริเวณพื้นที่จัดงานเพื่อสวนโลกตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านนำป้ายไวนิลที่มีข้อความคัดค้านการย้ายงานพืชสวนโลกจากเดิมจะจัดที่อำเภอคงก่อนที่ครม.จะมีมติให้ย้ายสถานที่จัดงานไปจัดที่อำเภอปากช่องซึ่งข้อความบนป้ายมีหลายข้อความที่ได้แสดงความรู้สึกของคนอำเภอคงขณะเดียวกันทางกลุ่มพิทักษ์พืชสวนโลกหนองลังกาได้เตรียมร่วมการทำเอกสารเตรียมยื่นไปถึงคณะกรรมการพืชสวนโลก AIPH เพื่อคัดค้านและขอให้ย้ายพื้นที่กลับมาจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงตามเดิมโดยกลุ่มผู้ผลักดันให้เหตุผลว่าอำเภอคงและพื้นที่โดยรอบมีศักยภาพและความพร้อมหลายด้านทั้งด้านการคมนาคมที่ตั้งการเชื่อมโยงระหว่างอำเภอพื้นที่รองรับกิจกรรมตลอดจนศักยภาพในการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปยังท้องถิ่นในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมาประเด็นสำคัญที่กลุ่มต้องการสื่อสารต่อเวทีระดับนานาชาติคือการจัดงานไม่ควรกระจุกอยู่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของจังหวัดแต่ควรพิจารณาถึงการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ท้องถิ่นโดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่8อำเภอได้แก่คงบัวใหญ่บัวลายสีดาแก้งสนามนางโนนแดงประทายและบ้านเหลื่อมซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันได้หากมีการจัดงานในพื้นที่อำเภอคง4ปั๊มใหญ่เติมน้ำมัน500บาทแจกมังคุดครึ่งกิโลกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง4สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ PTT Station บางจาก PT Sasco ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้จังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรรวม300ตันเพื่อนำมาทำโปรโมชั่นเป็นของสมนาคุณพิเศษให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันโดยเริ่มแจกในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลครอบคลุมพื้นที่เบื้องต้น6จังหวัดมากกว่า800สาขาหรือสถานีบริการน้ำมันเงื่อนไขคือเมื่อเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายนหรือจนกว่าวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดขออภัยค่ะตั้งแต่วันนี้คือวันที่11กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมด นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ามีปริมาณมังคุดมาแจกใน4สถานีบริการน้ำมันรวม300ตันหรือ 300,000 กิโลกรัมทั้งนี้มังคุดภายภาคใต้ปี2569ผลผลิตแตะ 1.39 แสนตันเพิ่มขึ้น 75% จากปีที่แล้วโดยกรมการค้าภายในจะเร่งกระจายผลผลิตผ่านห้างและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เทคโนโลยีไลฟ
3: ์ดำเนินรายการโดย
4: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
12: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับในบอสพิซซ่าห้ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสะดวกทางไหนไปทางนั้นฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยก็ SMS 4689899ส่วนทาง YouTubeจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทก็ได้นะครับดูย้อนหลังบน YouTube FM 99 Active Radio นะอัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวคำถามประเด็นพูดคุยที่อยากจะส่งมาถามก็ได้ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้า นึกถึงชูโฟทิกนะครับก่อนเข้ามานั่งดูไลฟ์ของงาน Gamescom X Thailand Game Show นะครับเขาก็จะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้เหมือนเดิมปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าปีนี้เขาเหมาทั้งฟลอร์เลยของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะเนาะแล้วก็แต่ที่รอดูจริงๆคือรอดูว่าจะมีเกมอะไรมาออกบูธมีเกมอะไรมาให้ลองเล่นบ้างแล้วก็ไฮนิดหนึ่งตรงที่รอบนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่างานGamescom Asia Cross Thailand Game Show เนี่ยจะมีMega Man Duo Override มาให้ทดลองเล่นแน่ๆ นะครับโปรเกมจริงมันออกปีหน้าเนาะแต่ว่าเราจะได้เล่นก็โอเคคือหวังมาแหละเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวมันจะมีงานตัวเกมโชว์ก่อนเดือนนี้นะครับแล้วก็ชื่อของ Mega Man Duo Override มันมีชื่อว่าจะไปโชว์เดโมอยู่แล้วก็เราก็จะได้เล่นน่าจะตัวเดียวกันกับที่โชว์ในงานอะไรเกมในงานโตเกียวเกมโชว์เดือนนี้แหละก็จะมาโชว์ที่งานGamescom Asia Thailand Game Show ด้วยแล้วก็มี

็นอะไรเงี้ยเออก็ฝั่งนึงแล้วก็อีกตัวนึงก็คอสเป็นแบบที่เป็นแบบคอสจากตัวคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าถ้าชนะนู่นนี่นั่นจะมีการส่งประกวดเพิ่มเติมอะไรด้วยก็น่าจะถูกใจสายครอสเพลย์ไปด้วยนะครับนะตามนี้นี่คืองานที่จะเริ่มนะครับมาดูข่าวเกมยินดีกับ2เกมนี้ด้วยนะครับทั้งโอนิมูชา Way of Sword นะครับกับทางด้านของ The Blood of Dawn Walker นะครับก็ล้านแตกทั้งคู่นะครับทางด้านของโอนิมูชาเนี่ยทีมพัฒนาเขาเซเลเบตตั้งแต่วันแรกเลยว่า1ล้านชุดตั้งแต่ Day 1เลยนะครับขณะที่ Blood of Dawn Walker เนี่ยใช้เวลา2วันในการทะลุ1ล้านชุดนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ยินดีทั้งคู่นะครับแต่ก็มันก็พอเข้าใจได้ในหลายมุมนะอย่างโอนิมูชาที่ร้านแตกก่อนส่วนหนึ่งเพราะว่าโอนิมูชามันเป็น IP เก่าเพียงแต่ว่านี่คือภาคใหม่แต่ว่ามันเป็น IP ที่คนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็สไตล์เกมก็คนเข้าใจง่ายแอคชั่นแอคชั่นแบบ Avenger เต็มเหนียวอะไรเงี้ยนะครับขณะที่ The Blood of Dawn Walker ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่ามีส่วนหนึ่งของทีมที่ทำ The Witcherมาพัฒนาภาคนี้นะครับตัวเกม The Blood of Dawn Walker แต่ว่ามันก็คือ IP ใหม่สตูดิโอใหม่อะเนาะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเก็ตแล้วก็สไตล์ของ The Witcher เองมันก็ไม่ได้บู๊ล้างผ่านมากขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเนี่ยเปิดเดือนเปิดช่วงเดือนมหากาพย์แห่งวงการเกมเมอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่นะทั้ง Onimusha Way of Sword แล้วก็ The Blood of Dawn Walker นะครับผมตามนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีงานของ Nintendo Direct ทั้ง2วันเลยแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นงาน The Legend of Zelda ครบรอบ40ปี Direct นะครับก็คือไลฟ์คืนนี้ตอนประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มคืนนี้จะเป็นของZelda ครบรอบ40ปีซึ่งคาดว่าใน Direct คืนนี้ตอน3ทุ่มเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งตัว Official Trailer แรกของภาพยนตร์ Zelda ที่เป็นฉบับ Live Action นะครับโดยที่มี Sony Pictures เป็นสตูดิโอหลักนะครับแต่ว่าเป็นเกมของ Nintendo แต่ว่ามันต้องแยกกันเนาะ Sony Pictures เขาเป็นฝั่งภาพยนตร์นะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นเทรลเลอร์ใหม่ๆตัวอย่างใหม่ๆของตัวเกม The Legend of Zelda Ocarina of Time ฉบับรีเมคด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอน3ทุ่มเหมือนกันจะเป็นงานใหญ่ของ Nintendo Direct ก็คืออันนี้จะรวมหลายๆเกมละของ Nintendo Direct นะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่าแฟน Nintendo มีให้ตาม2วันเลยนะครับทั้งวันนี้3ทุ่มและพรุ่งนี้3ทุ่มคืนนี้จะเป็น The Legend of Zelda ครบรอบ40ปี Directแล้วก็ผู้นี้จะเป็น Nintendo Direct ใหญ่นะครับก็รอได้ตอนนี้ที่รอลุ้นสำหรับผมคืนนี้คือ Official Trailer ของภาพยนตร์ Zelda นั่นแหละนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่หลุดออกมามันจะมีแต่ภาพนิ่งนะครับยังไม่มีภาพเคลื่อนไหวใดๆออกมาเลยนะครับแล้วก็ยิงเขาประกาศแล้วว่าตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ในช่วงของขั้นตอน Post Productionเรียบร้อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีงานใหญ่หลักๆ ก็คือนั่นยังงาน State of Play นะครับซึ่งยังมี State of Play Global กับ State of Play ญี่ปุ่นนะครับก็มีหลายอย่างที่ announce ออกมาแล้วก็หลายคนก็อู้ดีใจนู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Final Fantasy 7Liberation นะครับที่เป็นภาคจบตอนภาคของ Final Fantasy 7ฉบับ Remake นะครับก็วางขายอย่างเป็นทางการวันที่8เมษายนมีการเปิดเผยรูปแบบใหม่ๆเกมเพลย์ใหม่ๆเยอะๆมนอสงมนอสูรเรื่องของยานพาหนะนู่นนี่นั่นนะครับก็ลองไปหาเทรลเลอร์ดูแต่ว่าตัวเกมคอนเฟิร์มแล้ว8เมษายนนะครับสำหรับ Final Fantasy 7 Revelation ที่เป็นภาคจบของไตรภาค Final Fantasy 7ฉบับรีเมคนะครับอีกอันนึงที่หลายคนค่อนข้างไฮก็คือการประกาศวางจำหน่ายของFate Extra Record นะครับที่เป็นฉบับรีเมคเหมือนกันเนาะอันนี้ก็วางจำหน่ายมาที่28มกราคมต้นปีหน้านะครับแล้วก็มีการโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆของ Marvel Wolverine ด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ตัวละครที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ลองแนะนำว่าลองไปหาดูแล้วกันแฟนๆของ Crimson Desert นะครับก็จะมีการเปิดตัว DLC ใหม่ชื่อว่า Shattering the Unknown นะครับจะวางจำหน่าย15ตุลาคมนี้

0: ครับรอบนี้จะได้ไปสำรวจใต้น้ำนี่แกอยู่ใต้น้ำแล้วนะสันคิมสันดีเซิร์ตนะครับขณะเดียวกันโกสต์ออฟโยเทนะครับก็จะมี DLC ใหม่ชื่อว่า Most Wanted ซึ่ง DLC นี้เราจะได้กลับไปเล่นเป็นชินสกายด้วยนะครับที่เป็นพระเอกของตัวภาคภาคแรกประมาณนี้นะครับก็รอตัว DLC มันจะมาวันที่1ตุลาคมนะครับมี Final Fantasy Resonance ปล่อยตัวอย่างใหม่จากที่สำคัญก็คือมีการประกาศเดโมเปิดให้ลองทดลองเล่นได้แล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปลองหาเล่นดูละกันเนาะมีอะไรอีกอ่ะยิงมีเยอะเนาะมี Until Dawn 2ตัวเกมนะครับก็คอนเฟิร์มว่าวางจำหน่าย Exclusive บน PS5 เบื้องต้นนะครับอันสื่อมันยังไม่มีแพลตฟอร์มคอนเฟิร์มอ่ะแต่น่าจะลง Xbox ด้วยนะคิดว่านะครับ28มกราคมปีหน้าสำหรับ Until Dawn 2นะครับแล้วก็มีปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Dragon Quest Monster The Witcher World นะครับตัวเกมวางจำหน่ายธันวาคมนี้ต้นเดือนนะครับแล้วก็มีการประกาศตัว Dragon Ball Xenoverse ภาค3วางจำหน่ายปีหน้าแต่ยังไม่กำหนดวันนะครับมีปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Slash Zero นะครับกราฟิกสวยงามมากๆก็ปล่อยเดโมให้ลองเล่นแล้วลองไปหาเล่นได้นะครับ Metro 2039ก็คอนเฟิร์มมาจำหน่ายเนาะ4กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็ในงานState of Play Show Trailer ใหม่ก็ดุดันมากขึ้นกว่าที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์หน่อยก็คือเปิดตัว Man Eater 2รับบทเป็นฉลามล่ามนุษย์นั่นเองนะครับภาค2มาจำหน่ายปีหน้าเปิดให้ Village ได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็มีการคอลแลบกันระหว่าง PlayStation กับตัว Lego นะครับออก Lego ตัวต่อ Lego เนาะออกมาแล้วจะได้เป็นเครื่อง PlayStation รุ่นแรกนะครับก็สวยงามดีหลายคนน่าจะอยากได้แหละแต่น่าจะต่อยากอยู่ไม่น้อยนะครับมีเปิดเผยตัวอย่างใหม่ของ Gundam Rogue Orbitออกมานะครับซึ่งไอตัวอย่างใหม่ของ Gundam Rogue Orbit เนี่ยหลายคนรวมถึงผมด้วยดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ Gundam ยังไงไม่รู้อ่ะมันสไตล์เหมือนกับคือเกมเพลย์เอาตรงๆอ่ะนะเหมือนมีความแบบเหมือนพวกแบบ Bayonetta Devil May Cry อ่ะมันดูแอคชั่นเกินหุ่นยนต์ไปนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะในความรู้สึกที่ดูนะครับแต่ว่ามันก็ดูน่าสนุกแหละมันก็ดูน่าสนุกแหละแต่แบบมันดูแปลกๆอาจจะดูไม่คุ้นเคยสำหรับกันดั้มแฟนบอยยุคเก่าอย่างผมแล้วกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เขาออกมาประกาศเพราะเดี๋ยวว่าจะมีประกาศอีกทีนึงจะงงไหมสำหรับแฟนๆ GT7 นะครับ Gran Turismo ภาค7นะครับก็เขาจะมีเขาจะปล่อยตัวอัปเดตใหม่สเปคน่าจะเป็นสเปค4มั้งสเปค4อัปเดตนะครับเขาบอกว่าพาร์ทแรกจะมาช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พาร์ท2จะมาช่วงธันวาคมแล้วเดี๋ยวก่อนที่มันจะมีพาร์ทแรกเขาจะมีงาน State of Play ของตัวเองออกมาด้วยนะครับก็รอติดตามอีกทีนึงว่าประกาศอะไรบ้างแต่ประกาศรถแน่ๆรถใหม่ๆเพียบนะครับแล้วก็จะมีอันนี้แต่นี้หลายคนน่าจะเคยเล่นไปแล้วบน Xbox กับบน PC หรอมั้งก็คือตัวเกม Chipper ที่เรารับบทเป็นประภาคารตัวใหญ่ๆเดินได้ดึงๆๆๆถ้าใครจำได้ก็เอามาลงบน PS5 แล้วนะครับมี Left Noir นะครับอันนี้ก็ประกาศจากโคนามิก็มาวางจำหน่ายปีหน้านะครับตอนนี้เปิดวิลลิสแล้วตัวเกมน่าสนใจมากๆเหมือนกันสำหรับ Left Noir เนาะมีตัว Rhapsodyin Scarlet ของ Konami ด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในการพัฒนาแล้วก็ตอนนี้สามารถ release ได้แล้วนะครับผมไม่ยังข้ามนู่นนี่นั่นไปเนาะมี rematch ที่ประกาศ collab กับทางด้านของอนิเมะอย่าง Bullock นะครับก็เตรียมเพิ่มตัวละครของ Bullock เข้ามาในเกม rematch นะครับโดยที่อัปเดตนี้จะมา24กันยายนนี้นะครับ24กันยายนนี้ตัวละครที่จะมาก็ครบเลยตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโยอิจินะครับมิกุรุเซซิโร่นะครับหรือว่ารินก็4ตัวละครที่ยอดนิยมอยู่แล้วมาครบเลยนะครับมาครบเลยแล้วก็ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็น ส่วนหนึ่งของตัวภาพยนตร์เนี่ยมั้งเพราะเดี๋ยวมันยังมีภาพยนตร์บูล็อกขังดวลแข้งแต่ว่านี้จะเป็นไลฟ์แอคชั่นฉบับคนแสดงซึ่งมันก็จะฉายสัปดาห์นี้ถ้ากับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีภาพยนตร์ใหม่น่าสนใจเข้า2เรื่องสำหรับผมนะก็คือโฮปที่เป็นของนาฮงจินซึ่งเข้าพรุ่งนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเนี่ยแหละบูล็อกขังดวลแข้งในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับอันนี้ก็คอลแลบกับรีแมชด้วยนะครับใครเล่นรีแมชอยู่แล้วก็รอได้เลยนะครับเตรียมมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีการประกาศอันนี้ปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ละกันสำหรับเกมแบบเกมมีมแต่มันน่าเล่นนะไม่หรอกคำว่ามีมผมไม่ได้หมายความในทางที่แย่นั่นทางที่ดีก็คือ stupidNever Die นะครับเกมแนวแอคชั่นแบบหลุดๆหน่อยอะไรเงี้ยนี่ก็ดูน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับมีเปิดตัวอย่างใหม่ของ Dabar Land of Water Scar นะครับอีกหนึ่งเกมจากสตูดิโอพัฒนาของจีนที่น่าจับตาเหมือนกันหลังๆสตูดิโอพัฒนาของจีนน่าจับตาอยู่หลายอันนะครับไปทางด้านของ Stranger Dan Heaven บ้างนะครับล่าสุดทางด้านของ RGG ริวกะโกโตคุนะครับออกมาประกาศความสำเร็จไม่ใช่ยอดขายเพราะมันยังไม่ขายแต่ตอนนี้มีคนกดวิชลิสต์สำหรับตัวเกม Stranger Dan Heaven นะครับไว้มากกว่า1ล้านครั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางด้านของ RGG เองนะครับก็มีการประกาศว่าตัวเกมจะมีวางจำหน่ายอยู่2 edition ก็คือแบบสแตนดาร์ดกับแบบดีลักแน่นอนตัวสแตนดาร์ดก็ได้ตัวเกมปกติแต่ถ้าเป็นดีลักอันนี้จะได้เยอะเลยนะครับจะได้เพิ่มทั้งเวปเพิ่มใหม่4อันนะครับได้อะไรกันได้เรคคอร์ดเพลเยอร์ได้อิเล็กทรอนิกส์คาเมร่าได้เพอร์ฟอร์เมอร์ใหม่4คนนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบชุดของตัวมาโกโตไดโตะที่เป็นแบบชุดออริจินอลเพิ่มเข้ามาด้วยหลายอย่างเหมือนกันนะครับตัวเกมวางจำหน่ายจริงๆเนี่ยคือ15มกราคมปีหน้านะครับสำหรับ Stranger Dan Heaven ซึ่งทางด้านของ RGG เขาประกาศแล้วคือเขาพูดด้วยตัวเขาเองเลยนะว่า Stranger Dan Heaven เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่มีขนาดหมายความว่าขนาดในตัวเกมนะขนาดแผนที่ขนาดมิชชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยทำมาใหญ่กว่าพวกแบบตระกูลยากุซ่านู่นนี่นั่นประมาณนี้นะครับส่วนแฟนๆของ Civilization 7นะครับก็ล่าสุดสตูดิโอพัฒนาของ Civilization 7นะครับก็มีการประกาศเนื้อหาเสริม2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นอัปเดตฟรีจะชื่อว่า Ark of Tomorrow นะครับก็จะมีการเพิ่มยุคสมัยเพิ่มเข้าไปอีก3ยุคจากเดิมที่มี3ยุคเป็น4ยุคก็คือจะเพิ่มยุคที่เป็น Atomic Age ก็คือยุคประมาณช่วงปี50จนถึงประมาณปี2050ประมาณนั้นก็จะมีเรื่องของพวกอาวุธนิวเคลียร์เรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือแบบใช้ภาพยนตร์ใช้สื่อโฆษณาในการที่จะแบบบริหารหรือว่าขยายอำนาจประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชนชาติใหม่ๆเพิ่มเข้ามาซึ่งก็ยังไม่ได้ประกาศว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีอีก expansion หนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเสียตังค์ละ Ark of Tomorrow ฟรีแต่ Earthrise จะเป็นแบบเสียตังค์นะครับแต่ว่าตัว Earthrise เนี่ยจะไม่มีการเพิ่มยุคแต่จะมีการเพิ่มเกมเพลย์เพิ่มเข้ามานะครับก็คือพอเป็น Ark of Tomorrow จะมีทั้งหมด4ยุคใช่ไหม Earthrise เนี่ยจะมีการเพิ่มรูปแบบการเล่นใน4ยุคนั้นเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดาราศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศอะไรประมาณนี้นะครับจะมีแบบภารกิจไปสำรวจดวงจันทร์ได้ในยุคโมเดิร์นเอจไปสำรวจแบบจักรวาลสุริยะก็ได้นะจักรวาลของเราอะมิกเวของเราเนี่ยในยุคของอะตอมิกเอจอะไรเงี้ยแล้วก็นำทรัพยากรกลับมาใช้ในโลกก็คือซีวิลิเซชันจะไม่อยู่บนโลกแล้วหลังจากเอิร์ธไรฟ์จะออกนอกโลกแล้วแล้วแบบโกบิกโซบิกอะรออัปเดตได้ครับก็ย้ำอีกที Ark of Tomorrow นั้นฟรีแต่ว่า Earthrise ไม่ฟรีนะครับอันนี้สำหรับตัว Civilization 7นะครับต่อมาก็มีของ Nintendo นิดนึงแล้วกันนะครับ Mario Kart 8 Deluxe นะครับ Nintendo ออกอัปเดตให้ตัว Mario Kart 8 Deluxe เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน 4.0.0 โดยเวอร์ชันนี้เนี่ย ถ้าเกิดนำมาเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยก็จะรองรับการเล่นพร้อมกันสูงสุดได้8คนแล้วจากเดิมที่เป็นออริจินอลมันจะได้4ใช่ไหมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนตัว Camera Play นะครับฟีเจอร์ออนไลน์เนี่ยสามารถคุยผ่านเว็บแคมของ Nintendo Switch 2ได้ด้วยแล้วก็จะสเกลภาพให้มีความคมชัดมีรายละเอียดที่ดีขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ก็คือเหมือนอัปเดตเพื่อให้มันสูสีหรือว่าเมื่อนำมาเล่นบน Nintendo Switch 2อ่ะนะให้มันมีความสูสีหรือมีความใกล้เคียงหลายๆฟีเจอร์กับตัว Mario Kart World ที่เป็น Exclusive ของ Nintendo Switch 2ประมาณนั้นนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะรู้จักเกม Mecha Chameleon อยู่แล้วเนาะไอ้เกมระบายสีที่เล่นกันออนไลน์แบบสตรีมเมอร์เล่นกันเยอะมากๆนะครับล่าสุด ผู้สร้างเกมนะครับผู้สร้างเกมเขาเตรียมจัดอีเวนต์เล่นเมกาคาเมเลียนในโลกจริงหมายถึงให้เราเพ้นตัวเองซ่อนนั่นเองนะฮะอันนี้เขาจะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับงานเนี่ยจะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้23กันยายนนะครับที่ฟุกุโอกะนะครับชื่อตึกว่าวันฟุกุโอกะบิลดิ้งนะครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เขาคือเอามาเล่าเพราะว่าจริงเขาเปิดลงทะเบียนไปแล้วแต่มันลงทะเบียนได้เฉพาะในญี่ปุ่นหรอมั้งก็เขาลงทะเบียนไปเนี่ยวันนี้วันลงทะเบียนคือวันที่8กันยายนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเต็มหมดแล้วหรอมั้งนะครับแล้วก็ตัวเกมประสบความสำเร็จแค่ไหนวางจำหน่ายมาแค่2เดือนเสร็จๆตอนนี้ทำยอดขายบนสตรีมไปมากกว่า20ล้านชุดแล้วนะสำหรับ Mega Chameleon ก็เนี่ยแหละทางด้านของทีมพัฒนาก็คือทางด้านของลิมิเลียนมั้งไม่ผิดลิโมเลียนนะครับก็เตรียมจัดอีเวนต์ผมรอดูภาพข่าวเลยว่ามันจะปั่นแค่ไหนผมว่ามันต้องปั่นจัดๆแน่ๆนะครับสำหรับเมกาคาเมเลียนอีเวนต์แบบที่เป็นคนเพ้นจริงประมาณนี้นะฮะอ่ะขออนุญาตพักเบรกนะครับตอนนี้พักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกัน SMS 4689899รนทาง YouTubeFM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: มาครึ่งหลังนะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะก็ติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆของ Acer นะครับรวมถึงโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ด้วยที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th-th นะครับ มาขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย5220งานคอสเพลย์เขาจัดที่ไหนนะครับเผื่อพาลูกไปดูฟังไม่ทันมันคืองาน Gamescom Asia Thailand Game Show นะครับอีเวนต์เนี้ยจริงๆเขาจัด29ตุลาถึง1พฤศจิกายนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแต่ว่าคืองานมี3วันแต่ว่างานสำหรับคนทั่วไปมี2วันก็คือวันที่30ตุลากับวันที่1วันที่29เนี่ยมันเป็น Business Day ก็คือสำหรับคนที่แบบจะต้องการเข้าไปพูดคุยทำธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะไปก็คือ30กับ1ในงานเขาจะมีอีเวนต์ที่เรียกว่า Cosplay Contest 2026นะครับก็เขาตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วเผื่อใครสนใจแล้วกันนะก็เขาจะมีหัวข้อในการคอสเพลย์เพื่อแบบชิงรางวัลกันนะครับรางวัลรวมเนี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทนะครับโดยเขาจะมีทั้งหมดอยู่6หมวดหมู่ให้เข้าประกวดได้สำหรับคอสเพลย์นะจะมี Best Solo Kid นะครับจะมี Best Solo Human Best Solo Non-Human นะครับ Best Duo นะครับ Best Teamแล้วก็ Best All Star ซึ่งแต่ละอันก็มูลค่ารางวัลไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจะมีอีเวนต์อยู่ในนั้นก็ไปได้30กับ30ตุลาสิ้นเดือนหน้ากับวันที่1พฤศจิกายนก็คือช่วงปลายเดือนหน้าครับปลายเดือนตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจย้ำอีกทีค่าเข้า200 300รายละเอียดลองเข้าไปดูในเพจในเว็บไซต์ของ Gamescom Thailand Asia ดูก็ได้หรือเข้าของแบร์ไตก็ได้นะครับเพราะว่าคนจัดก็คือแบร์ไตนั่นแหละนะครับลองดูนะฮะลงท้ายด้วย9292เมื่อก่อนซื้อเกมออนไลน์ของ Nintendo ใช้ Account อเมริกาตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วมันขึ้นว่าอะไรอ่ะไม่ได้เล่น Nintendo เลยไม่รู้ว่าตอนกดเขาเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างแต่มันขึ้นว่าอะไรมาที่บอกว่าซื้อไม่ได้แล้วหมายว่าไปซื้อที่ไหนมุดยังไงอะไรอย่างนี้บอกหน่อยจะได้แบบพอนึกออกไหมหรือใช้ Nintendo อยู่ปัจจุบันแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎในการซื้อข้ามโซนหรือเปล่าแต่ผมเห็นก็จะกระโดดข้ามโซนซื้อกันอยู่นะที่โพสต์กันอยู่อันนี้ไม่นี่นึกไม่ออกจริงขออภัยไม่ได้จับ Nintendo มาพักใหญ่มากๆแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับมาที่ SMS เมื่อกี้ SMS ไปแล้วมาที่ YouTube นะครับคุณวิฟิตแมนเป็นไหมโหยหาอดีตยุค CD DVD เก่าไม่นะผมไม่โหยหาเลยเฉยๆมากๆผมปรับตัวได้ คุณวิทย์แมนมีโนเกียในดวงใจไหมที่เคยใช้ถ้าเอาในดวงใจที่ชอบยิงและคิดถึงจริงน่าจะเป็นตัว8310ครับจริงๆใช้เยอะนะมือถือเครื่องแรกผมก็3310แล้วก็ที่เคยจับผ่านมือถ้าในยุคแบบที่ยังเป็นแบบฟีเจอร์โฟนก็จริงๆเคยจับ8250 Butterfly แต่ว่าก็ขายแล้วก็มาเอาตัว8310นี่แหละผมชอบ8310มากกว่าผมชอบที่มันแบบเปลี่ยนหน้ากงหน้ากากแล้วมันสวยดีอ่ะมันมีหน้ากากแบบพวก transparent เยอะยุคนู้นอ่ะนะเคยอยากได้พวกแบบซีรีส์8ซีรีส์88ด้วยนะพวก8800 8850อะไรเงี้ยแต่แบบมันก็แพงเกินแต่มันก็ดูลักชัวรี่ดีแต่ว่ามันดูบิสเนสไปหน่อยในยุคนู้นนะครับแต่ถ้าเอาโนเกียที่ชอบที่สุดท่านยามดาแบบในทุกยุคของโนเกียนะก็อ้วนดำแหละ6600อันนั้นคือชอบสุดตอนนี้คือยุคซิมเบียแล้วแต่ถ้าเกิดยุคฟีเจอร์โฟนก็8310อยู่ในความทรงจำเสมอนะครับคุณพิกซ่า70แนะนำหูฟัง True Wireless In Ear ใช้กับ Fio M21 หน่อยราคาไม่เกิน 4,000 โอ้อุตส่าห์ใช้แดปอุตส่าห์ใช้แดปใช้หูฟัง True Wireless ซะงั้นโอเคไม่เป็นไรเอาที่ผมชอบแล้วกันถ้าที่แนะนำแล้วที่ผมชอบก็จะมีตัวมันจะหาซื้อได้นะ Edifier Neo Bud Planaก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 3,000 กว่าๆ 3,500 บวกลบไม่เกินเนี้ยแน่ๆนะครับสำหรับตัว Edifier Neo Bud Planar คือพอมันไปใช้กับแดปอ่ะมันก็ไม่ต้องไปแคร์เรื่องของไมโครโฟนแล้วถูกป่ะเพราะว่าตัวแดปมันโทรออกไม่ได้เพราะนั้นก็ตัดเรื่องไมค์ทิ้งก็เอาเรื่องเสียงเป็นตัวตั้งเพราะนั้นถ้าให้เชียร์ก็จะเชียร์นี่แหละEdifier Neo Bud Planar อีกตัวนึง Soundcore Liberty 5มันก็ได้นะแล้วอยู่ว่าชอบไหมแต่ผมอาจจะชอบตัวอีเดียลบัตพลาน่ามากกว่านะครับจริงๆยังมีตัวหนึ่งแต่มันหาซื้อยากมากแล้วโยนจะไปหามือสองจริงๆมือหนึ่งมันยังมีแต่ว่าในไทยอ่ะไม่เห็นแล้วต้องไปซื้อจากต่างประเทศก็คือในช้อปปี้ร้านต่างประเทศยังพอมีขาย ก็คือตัว Notting Ear 2024 Model Year 2024ต้องเป็นตรง2024ด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆอย่างพวก Notting Ear 3อย่างเงี้ยมันจะจูนนิ่งไม่เหมือนเดิมแล้วใน Notting Ear ตัวแรกเลยอ่ะตัว2004อ่ะมันจะแบบจูนนิ่งมาแบบสไตล์แบบออดิโอไฟล์ประมาณนึงอ่ะซึ่งผมว่าฟังแล้วโอเคแต่ให้เชียร์สุดก็ Neobud Pana ครับให้เชียร์สุดก็ Edifier Neobud Pana ครับประมาณนี้ลองดูนะครับแต่โอ้โหอุตส่าห์ซื้อดับแล้วอ่ะทำไมถึงจะใช้ชูไวเลสอ่ะเอาสะดวกเขาว่างเงี้ยหรอคุณครับเคพี่บอสครับเกิดอะไรขึ้นที่ปู่นินจะออกมาแบนเขาโอ้โหเมื่อวานก็เล่าไปแล้วขึ้นนินโด2ผู้เล่นทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นบั๊กครับเป็นบั๊กเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์เขาซึ่งเมื่อวานซินิกออกมาแถลงแล้วว่าแก้ไขยังไงแล้วก็วันนี้ Nintendo ทั้งในไทยแล้วก็ทั้งในเอเชียในโซลิเดเชียก็ออกมาแถลงแล้วก็มีการแก้แล้วเป็น error นะครับเป็นบั๊กสำหรับคนที่ไม่ได้ทำผิดจริงๆนะแต่ที่คนทำผิดแบบพวกใช้ mix switch พวกอะไรนั้นมันโดนแบนมันเริ่มปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นปกติอ่ะแล้วมันอยู่มันขึ้น error ว่าโดนแบนอันนั้นเป็นบั๊กของตัว Nintendo Switch Online Service เขาแก้แล้วเขาอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเขาเกมพี่บอสครับหนังเรื่องโฮปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไม่ได้ดูจะรู้ได้ยังไงแต่เป็นหนังแอคชั่นมีมนุษย์ต่างดาวอ่ะประมาณนี้เท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นเท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นเท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นหนังแอคชั่นไซไฟประมาณนี้ได้ไหมน่าจะได้แหละใช้คำนี้ก็ได้คุณ GG3411 นะครับ Vivo X500 ต่างกับ X300 Ultra มีอะไรอัปเดตมีอะไรอัปใหม่เพิ่มมากกว่าเดิมไหมรุ่นไหนน่าสนใจกว่ามันยังไม่เปิดตัวรอมันเปิดตัวก่อนไหมรอก่อนไหมฮะรอพี่เขาเปิดตัวก่อนไหมฮะเขายังไม่เปิดตัวครับเขาเปิดตัวไปปลายเดือนนี้เขาเปิดตัวปลายเดือนนี้คือตอนนี้โอเคเข้าใจแหละว่ามันมีสเปคหลุดออกมานู่นนี่นั่นนะครับถ้าเอาสเปคที่หลุดออกมาเอาสเปคที่หลุดอย่างเดียวอ่ะนะมาเทียบกันนะครับกับตัว X300 Ultra สมมุตินะครับสมมุติถ้าคุณจะเทียบถ้าเทียบมันก็คงต้องเทียบกับตัว Vivo X500 Pro Max ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของ Vivo X500 ที่จะเปิดตัวถูกมั้ยเพราะว่าคือที่มันเปิดมันจะเปิด3รุ่นนะครับก็คือเปิด X500 ธรรมดา X500 Pro แล้วก็ X500 Pro Maxซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเวลาทำตลาดนอกประเทศจีนน่ะมันจะทำแค่2รุ่นก็คือตัดรุ่นโปรทิ้งก็จะเป็น X500 กับ X500 Pro Max เหมือน Oppo อ่ะเหมือนที่ Oppo Find X10 Series ผ่านกสทช.ไทยก็จะผ่านแค่2รุ่นก็คือ Find X10 ธรรมดากับ Find X10 Pro Max ตัว Find X10 Pro ที่มีข่าวว่าจะเปิดคือในจีนเนี่ยเขาจะเปิด3รุ่นแต่ออกนอกจีนน่ะมันจะเหลือแค่2รุ่นไม่งงเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเทียบสเปคเอาจากที่มีข้อมูลตอนนี้ย้ำอีกทีว่าที่มีข้อมูลตอนนี้นะสิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลักๆเห็นชัดๆน่าจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องหลักครับเซ็นเซอร์กล้องหลักเนี่ยของตัวX300 Ultra มันจะใช้เซ็นเซอร์ตัว Sony Lightyear 901ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1/1.12 นิ้วหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลขณะที่ตัว X500 Pro Max ตามข้อมูลจะเปลี่ยนไปใช้ตัวเซ็นเซอร์ Sony Lightyear 910หรือชื่อเดิมมันคือ Sony Lightyear 838แต่ว่าถึงแม้ว่าดูพอเปลี่ยนเป็นซีรีส์ Lightyear ตัวเลขมันสูงกว่าตัว Lightyear 901ที่อยู่ใน X300 Ultra ใช่ไหมแต่ขนาดเซ็นเซอร์จะเล็กกว่านะครับเพราะว่าตัว Sony Lightyear 910ที่จะใช้ใน Vivo X500 Pro Max เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ขนาด1คือขนาดเท่ากับ828ปัจจุบันคือ1/1.28 นิ้วนะครับแต่สิ่งที่ปรับปรุงขึ้นมาก็คือมันจะเพิ่มเทคโนโลยีตัวที่เป็นโลฟิกเข้ามาด้วยโลฟิกก็คือเวลาคุณถ่าย HDR มันสามารถถ่ายด้วยการเขาเรียกอะไรกดชัตเตอร์แค่1ทีจะไม่แบบถ่ายหลายภาพจะถ่ายภาพเดียวแล้วก็ซึ่งมันจะทำให้แบบ เขาเรียกว่าภาพจะมีไดนามิกที่ดีขึ้นนู่นเนี่ยอันนี้ตามหลักการของโลฟิกว่ากันแบบนั้นเพียงแต่ว่าก็ต้องไปรอดูของจริงอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าของจริงจะดีกว่าไหมนะครับแต่ถ้าเอาขนาดเซ็นเซอร์ตัว X 300 Ultra เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าแน่ๆนะครับใหญ่กว่าแน่ๆแล้วก็ที่เหลือน่าจะเหมือนเดิมน่าจะเหมือนกับ X 300 Ultra ตามข้อมูลที่มีนะครับตามข้อมูลที่มีเพราะว่าอย่างเทเลโฟโต้ก็ยืนยันแล้วว่าใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP ZERO 200ล้านก็คือจะตัวเดียวกับที่อยู่ใน X 300 Ultra ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1:4 นิ้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องไปดูสิ่งที่ยังไม่รู้อ่ะสิ่งที่ยังไม่รู้จะเป็นเรื่องของระยะว่าจะใช้ระยะ 3.7 เท่าเหมือนใน X 300 Ultra มั้ยหรือจะใช้ยาวกว่านู่นนี่นั่นยังไม่รู้แต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน Ultra Wide ก็น่าจะเป็นตัว50ล้านตัวเดียวกันไม่เอาใหม่ถ้า X เอาขอผิดอันนี้แก้ก่อน Ultra Wide 50ล้านเหมือนกันแต่เซ็นเซอร์จะเป็นคนละตัวเซ็นเซอร์จะไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาด 1:1.28 นิ้วตามข้อมูลที่ออกมาน่าจะใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.56 นิ้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นแต่ว่านั้นก็จะมีเลนส์ Ultra Wide ที่จะเป็นรองตัว X 300 Ultra อยู่นิดหน่อยประมาณนี้แต่ว่าได้ชิปใหม่กว่าน่าจะได้แบตที่เยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานวิดีโอที่เขาจะจัดเต็มมากขึ้นก็ต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เขาประกาศออกมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวของ Vivo X 500 Pro Max เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ในระดับแบบ120เฮิรตซ์คือ120เฟรมได้นะถ่ายสโลโมอะไรเงี้ยชุดกันสั่นของตัวเทเลโฟโต้ที่เป็นเลนส์ไซส์อโปก็เขาบอกว่าก็จะกันสั่นในระดับซิป้า 7.0 เท่ากันกับตัว X300 Ultra คือถ้าเอาข้อมูลตอนนี้ที่มีถ้าสรุปเร็วๆก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักต่างกันความละเอียดเท่ากันแต่เซ็นเซอร์คนละตัว X300 Ultra เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าจะเป็นเบอร์ Sony Ligtia 901ส่วนใน X500 Pro Max จะเป็น200ล้าน Sony Ligtia 910แต่ว่าเซ็นเซอร์จะขนาดเล็กลงมานิดนึงอยู่ที่1:1.28 นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านเท่ากันแต่ว่าเซ็นเซอร์จะเล็กกว่าในตัว X300 Ultra X300 Ultra มันคือ1:1.28นิ้วผมจำไม่ได้แล้วมันใช้818หรือ82น่าจะใช้818แหละแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นตัวน่าจะเป็น JN5 มั้งที่เป็น1:1.56นิ้วประมาณนี้นะครับถ้าเอาข้อมูลที่มีตอนนี้นะแต่ว่าเป๊ะๆรอเปิดตัวปลายเดือนนี้แล้วก็ของไทยกว่าจะเข้าจริงๆก็น่าจะช่วงปลายเดือนตุลาต้น อย่างช้าก็ต้นพฤศจิกาประมาณนี้นะครับคุณ HMN ยุคซิมเบียนผมใช้670นะครับคุณครับเคส่วนผมโนเกีย3350รุ่นส่งข้อความไทยเป็นตัวแรก 8,900 แถม10 D-Tag ของผมก็ D-Tag เฮ้ยไม่ผม AS เอ้ยผมวันทูคอร์ดิตอนซื้อ3310ซื้อกับวันทูคอร์จำได้คุณเดชแมนถ้าอยากได้ระบบ Android ในทีวีที่เสถียรราคาต้องประมาณเท่าไหร่โอ้หมายอันนี้หมายถึงทีวีใช่ไหมหรือหมายถึงกล่องถ้าหมายถึงทีวีเนี่ยทีวีที่เป็นระบบพวก Android TV Google TV ก็พวกระดับราคาแบบ 9,000 หมื่นนึงก็เยอะแยะแล้วครับ TCL Xiaomi อะไรก็หาซื้อได้แล้ว55นิ้วด้วยนะแต่ถ้าเกิดจะซื้อเป็นตัวบ็อกที่ไปต่อผมก็แนะนำว่าสักประมาณขั้นต่ำก็ประมาณ 2,000 บวกลบยิ่งถูกกว่านี้ก็มีแหละแต่ว่าถ้าแนะนำก็ซื้อรุ่นใหม่หน่อยก็ได้อย่างพวกแบบไอ้เสี่ยวมีทีวีบ็อกเอส 3rd Gen อย่างเงี้ย 2,000 กว่าบาทหรือถ้าจะเอาของ Google เลยก็ Google TV Streamer 4K ก็ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทแต่มัน 3,500 มีทอนประมาณนั้นนะครับสวัสดีคุณนายสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณนายชิดลินสวัสดีครับพี่บอส Android TV กับ Smart TV เหมือนกันไหมSmart TV เป็นคำเรียกรวมๆของทีวีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และมีระบบปฏิบัติการเพื่อติดตั้งแอปอยู่ในตัวทีวีด้วยซึ่ง Android TV เป็นส่วนหนึ่งของ Smart TV Smart TV ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการอะไรบ้างก็จะมีGoogle TV หรือ Android TV มันคือตัวเดียวกันเนาะเมื่อก่อนมันชื่อ Android TV ปัจจุบันมันเปลี่ยนชื่อเป็น Google TV ให้รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันแล้วก็จะมี WebOS WebOS คนที่ใช้ก็จะเป็นทางฝั่งของ LG มี Tizen OS คนที่ใช้ก็จะเป็นทางฝั่งของ Samsung จริงๆมันมีไวด้าด้วยไวด้าเนี่ยจริงๆพื้นฐานมันคือ Android แต่มันไม่ใช่ Android TV นะมันเหมือน Android Box ซึ่งมันก็จะมีพวกแบบหลักๆก็น่าจะเป็น Hisense ใช้แหละใช่ไหมผมจำไม่ได้มีโตชิบ้าหรือชาร์ปก็

แอบใช้ด้วยในบางรุ่นประมาณนี้นะครับสวัสดีคุณณัฐสอนนะฮะคุณอาชิตลิงพี่บอครับที่ตอบไปแล้วคุณพิกซ่าแล้วถ้าเป็นอินเอียร์แบบมีสายงบ 4,000 ใช้กับ FIO M21 แนะนำตัวไหนดีโอ้ไม่ค่อยได้ดูตรงนี้ว่ะเดี๋ยวก่อนผมอาจจะแนะนำรุ่นเก่าได้ไหมแต่ผมชอบมากกว่ารุ่นใหม่อ่ะแต่มันจะเกินงบว่ะคืออยากแนะนำตัว SIMGOT SuperMix 4ผมว่าเสียงดีกว่าซูเปอร์มิก5แต่ว่าราคาเกินครับราคาจะอยู่ประมาณ 5,000 ถ้าซื้อออนไลน์ก็อยู่ประมาณสัก 5,000 บวกลบอ่ะราคาศูนย์ตั้งอยู่ 5,900 อยากเชียร์ซิมกอดซูเปอร์มิก4หรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนว่าคลินเอียร์เขาขายราคาเท่าไหร่กันอยู่คลินเอียร์เดย์เบรกเกินงบไหมเกินงบโอเคข้ามไปคลินเอียร์เดย์เบรกขายอยู่ 7,000 กว่าบาทข้ามไปนึกออกหรอซิมก๊อตอะซิมก๊อตซุปเปอร์มิกมีอะไรอีกวะยามนึกก่อนมีอะไรอีกที่เขาฮิตกันนึกไม่ออกว่ะไม่คือหลังๆมันจะเป็นพวกแบบคือถ้างบเนี้ยที่นิยมกันก็มีปุ่มซิมก๊อตนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปลองตัวที่ไม่ใช่ตระกูลซุปเปอร์มิกสักเท่าไหร่อ่ะก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันจะมีตัวไหนที่อยู่ในงบนั้นบ้างเดี๋ยวก่อนพยายามนึกเร็วๆนะถ้างบไม่เกิน 4,000 จะมีตัว EM6L มั้งจะเป็นแบบ1 DD 4 BD ก็คือ1 Dynamic Driver4 Balance Amateur อันนี้อยู่ในงบแน่ๆมันไม่เกิน 4,000 แน่ๆมันอยู่ประมาณ 3,000 ไปๆแต่ผมจำไม่ได้ว่า 3,790 3,890 3,990 แต่ไม่เกิน 4,000 แน่ๆแต่ถ้าเกิดจะซื้อผมแนะนำว่าถ้ามันกั้นใจเพิ่มขึ้นมาได้ผมอยากจะเชียร์ SIMGOT SuperMix 4จริงๆนะมันเป็นหูฟังที่ผมว่าค่อนข้างโอเคมากๆในราคาแบบครึ่งหมื่นอ่ะผมว่ามันสู้หลายๆตัวที่ราคาแบบเฉียดๆหมื่นได้เลยนะในแง่ของแบบพวกเทคนิครายละเอียดอะไรเงี้ยผมว่ามันสู้ได้เลยอ่ะจูนมาดีมากๆด้วยจูนมาดีกว่าซูเปอร์มิก5สำหรับผมอ่ะผมไม่ค่อยชอบซูเปอร์มิก5ผมชอบซูเปอร์มิก4มากกว่าแล้วมันยังหาซื้อได้นะแม้ซูเปอร์มิก5จะออกแล้วส่วนมูนดรอปเดี๋ยวก่อนถ้ามูนดรอปมีตัวไหนวะมูนดรอปหลังๆนึกออกแต่พวกราคาไม่เกินพันเอาประมาณนี้แล้วกันลองดูนะครับถึงไหนแล้ววะเนี่ยเดถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวนะทำไมคำถามอยู่มันรันพรวดเดียวคุณวาริสเกมมิ่งนะครับจะมีเกมที่เป็น Exclusive ของ PS5 ออกอีกไหมนอกจากวูล์ฟเวอรีนหมายถึงปีนี้อ่ะเหรอใช่ไหมคำถามนี้หมายถึงปีนี้แหละเพราะถ้าปีหน้ามันมีออกแน่ๆอยู่แล้วครับมันมีทุกปีแน่ๆถ้าปีนี้เหรอยังไม่ออกว่ะเพราะว่า GTA มันก็ไม่ใช่ Exclusive เนาะเพราะมันลง Xbox ด้วยแต่จริงๆไม่อยากนับอะเพราะ Xbox คนน่าจะเล่นน้อยมากๆอยู่แล้วคนน่าจะหลักๆก็น่าจะมารายได้จากฝั่ง PS5 อันนี้ขอติดไปก่อนยังไม่ออกแต่ถ้าเกิดเอาที่เป็น Exclusive ชัวร์ๆก็ Wolverine แหละครับที่แน่ๆแล้วก็ไม่น่ามีนะยังไม่ออกขอติดไปก่อนประมาณนี้เดถึงไหนแล้ววะคุณครับเค้ก USB อะไรคือ USB รวมเกมยุค80 90ที่เสียบกับทีวีมีจอยให้2ตัวที่ลงขายในแอปส้มมาเล่นได้จริงไหมผมไม่รู้เลยเข้าใจว่าน่าจะผ่านอีมูมั้งไม่รู้สิคุณอะไรวะเนี่ยทอมธเนศเหรอครับอ่าน SMS ส่งทันไหมทันเดี๋ยวกลับไปอ่านให้เห็นแล้ว2อันคุณในชิลิงงบไม่เกิน 2,000 ดูทีวีใช้กล่องงบไม่เกิน 2,000 ดูทีวีใช้กล่องมีตัวไหนแนะนำบ้างตอนนี้อยากได้มีบ็อกเอสหรือมีทีวีสติ๊กยังใช้ได้ดีอยู่ไหมถ้าจะซื้อมีทีวีสติ๊กต้องซื้อ Gen 2นะครับอย่าซื้อ Gen แรกนะ Gen แรกโคตรช้าต้องซื้อ Gen 2ถ้า Gen 2อยู่ในงบไม่เกิน 2,000 แน่ๆแต่ถ้าจะซื้อ Gen 2เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มัน9เดือน9ใช่ป่ะลองไปดูมีบ็อกเอส Third Gen อะซึ่งปกติมันอยู่ประมาณ 2,500 แต่ว่าปกติแล้วพอมันช่วงแฟลชเซลมันจะเหลือประมาณ 2,000 บวกลบอ่ะถ้ามันสามถ้าเกิดมีบ็อกเอสเจนอยู่ในงบตอนแฟลชเซลก็ซื้อมีบ็อกเอสแต่ถ้าเกิดไม่พอก็ค่อยลงมาซื้อมีสติ๊กทีวี

0: แต่ถ้าเกิดมี Smart TV ซื้อ second gen นะคือ gen 2นะอย่าซื้อ gen แรกเท่านะจากใจผมเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนให้คุณแม่เมื่อ2เดือนที่แล้วแม่ใช้ gen แรกมาตั้งแต่เป็นปีละอืดมากเปิดโหลดทีละบางทีแบบเสียงมาแล้วอ่ะเปิดซีรีส์อ่ะเปิด VTV อ่ะเสียงมาแล้วภาพยังไม่มาเลยอ่ะ เสียงมาแล้วไอ้ชิงฉงชิงจังแม่ดูซีรีส์จีนนะครับBBWS นะครับหูฟังอินเอียร์สาย Activo Scoop ดีมากอ่ะลองดูละกันเครือเดียวกับทางด้านของ Asset and Kern อ่ะไปลองดูละกันอยู่ในงบใช่ไหมอยู่ในงบใช่ไหมโอเคโอเคไปลองดูไปลองอันนี้ลองได้ที่มั่นคงไปลองที่มั่นคงก่อนก็ได้แต่ผมชอบซิมกอดซูเปอร์มิกจริงยอมรับว่าผมชอบซิมกอดซูเปอร์มิก4จริงคือยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิด variation 2มูนดรอปvariation มูนดรอปผมเสียถ้าผมจะซื้อใหม่ผมคงไม่ลงทุนหลักหมื่นแล้วอ่ะผมคงมาเอาซุปเปอร์กอดซิมกอดซุปเปอร์มิก4แทนประมาณนี้ปึ๊บๆถึงไหนนะมาที่ SMS 5635สวัสดีครับใช้ i5 Gen 9ตอนนี้อยากเล่นDawn of Dawn of Blood Dawn Walker Blood of Dawn Walker คุ้มที่จะเปลี่ยนไหมสำหรับผมคุ้มเกมดีครับลงท้ายด้วย0501นะครับไฟ X10 Ultra ปีหน้าจะเข้าไทยไหมไม่เข้าเห็นว่าค่ายจีนเนี่ยทำตลาดแล้วจะมี Pro Max ต่อไหมไม่มีคือถ้าอิงตามข่าวลือตอนนี้นะครับรุ่น Ultra จะไม่ทำตลาด Global ปีหน้าแล้วในฝั่งของ Oppo กับ Vivo แต่ Xiaomi คงอาจจะยังมีอยู่มั้งแต่ว่าฝั่งของ Oppo กับ Vivo จะไม่ทำแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในจีนจะมีการเปิดตัวรุ่น Ultra ไหมแต่ที่แน่คือปีนี้ในจีนเนี่ยทั้ง Oppo ทั้ง Vivo เขาจะเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นก็คืออย่าง Oppo ก็จะเป็น Find X10 Find X10 Pro Find X10 Pro Max แล้วก็ทำตลาด Global ถ้าอิงจากที่หลุดที่เขามีการลงทะเบียนกับกสทช.แล้วก็จะเป็น Find X10 กับ Find X10 Pro Max นะครับก็คือจริงๆ Pro Max ของ Find X10 ตามข้อมูลที่ออกมาก็เอาหลายอย่างมาจาก Ultra นะอย่างน้อยที่สุดเลนส์ Telephoto ก็มาจากตัว Ultra แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับตัวของVivo X500 ก็จะเปิดตัวที่จีน3รุ่นแต่ว่าทำตลาด Global ก็ให้เดาก็ทำเหมือน Oppo แหละก็ทำ2รุ่นก็คือ X500 กับ X500 Pro Max อะไรประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0947ตัวชิบ้าถูกไฮเซนซื้อไปแล้วไงครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยจำได้ไม่หมดหรอกว่าใครซื้อใครไปบ้างขอบคุณด้วยที่ช่วยย้ำนะฮะต่อ คุณ HNM326 บอสว่า RAM DDR4 จะอยู่ได้อีกนานไหมนานเพราะว่าแรมแพงก็ Intel ก็ยืดแล้วไง Intel ก็ยืด AMD ก็ยืด AMD นี่ยืดแล้วยืดอีกเลยครับซ็อกเก็ต AM4 ที่ใช้แรม DDR5 ไอ้ RAM DDR4 เขายืดโอ้ออกไลน์อัพใหม่เตรียมไทม์ไลน์ใหม่สำหรับออก CPU ในแล้วก็ซัพพอร์ตในซ็อกเก็ต AM4 Intel ก็ทำเหมือนกัน Intel ก็ทำเหมือนกัน Intel ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นก็น่าจะยืดไปอีกได้ยาวๆครับสบายสบายไม่มีปัญหาใดๆครับไม่จริงๆอาจจะยังไม่ต้องขยับเล่นคือถ้ามันไม่ได้จำเป็นคือถ้าประกอบใหม่อ่ะผมก็คงเชียร์ไปซื้อ DDR5 แหละแต่ในกรณีถ้าเกิดคุณมีเครื่อง PC อยู่แล้วที่เป็น DDR4 เป็นแพลตฟอร์มที่ยังพอหา CPU รุ่นใหม่ซื้อใหม่ได้เรื่อยๆก็ยังไม่จำเป็นต้องอัปเกรดก็ได้เอาตังค์ไปทำอย่างอื่นเช่นอัปเกรดการ์ดจอแทนอัปเกรด Solid State Disk แทนประมาณนี้หรืออัปเกรด CPU แทนโดยที่ยังไม่ต้องแบบเปลี่ยนบอร์ดก็ได้มันยังอยู่ได้แน่ๆครับ3ปี5ปีสบายๆแน่ๆสำหรับ DDR4 ถ้าจากสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ทั้ง Intel แล้วก็ AMD ประกาศออกมาเรียกว่าอยู่กันยาวๆเพราะว่าแรมแพงแต่ DDR3 มาไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ถ้าคนยังใช้อยู่ก็เข้าใจแต่ว่าสายเกม DDR3 อยู่ลำบากแล้วคุยตรงๆนะครับคุณครับเกมพี่บอสคิดว่าราคาแรมปีหน้าต้องถึงกับถอดทองซื้อเลยไหมทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะ ทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อแรมขนาดเท่าไหร่บัตรเท่าไหร่ประเภทอะไรเพราะว่าอย่างแรม32 GB DDR5 บัตร 6,000 ปัจจุบันก็แบบ10,000 ต้นๆ 15,000 แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณจะซื้อแบบ 48 GB 64 GB อ่ะคิดว่าต้องเสียถอดทองป่ะล่ะถ้าคุณใส่ทองสัก2สลึงผมว่าคุณต้องถอดแล้วล่ะนะครับลงท้ายด้วย0501นะครับเซลดานี่คิดว่าเปิดหนังหรือเกมเพย์ผมว่าเปิดวันขายเลยต้นธันวาก่อนคริสต์มาสก็บลอดคือผมว่าเต็งอ่ะเราน่าจะได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์แหละ ผมมันถ่ายทำเสร็จแล้วไงมันอยู่ขั้นตอนโพสต์โปรดักชันมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะมันน่าจะพอทำเทรลเลอร์ได้แล้วอ่ะก่อนนี้เขาปล่อยภาพนิ่งมาแล้วเนาะคาดหวังแล้วกันแต่ว่าที่โอกาสมาแน่ๆคือเกมเพลย์ครับอันนี้ผมว่าไม่น่าพลาดไอตัวโอคารีนาออฟไทม์ฉบับรีเมคอันนั้นน่าจะได้เห็นแน่ๆนะครับน่าจะได้เห็นแน่ๆตัวเกมเพลย์เทเลอร์นู่นนี่แต่ว่าที่อยากเห็นมากกว่าตัวเกมที่เป็นฉบับรีเมคคือโอคารีนาออฟไทม์ก็คือตัวฉบับไลฟ์แอคชั่นเขาแสดงมูฟวี่นะครับเซลดาเดอะมูฟวี่ไม่รู้ว่าใช้ชื่อจริงใช้ชื่ออะไรนะผมเรียกว่าเซลดาเดอะมูฟวี่ใช่แล้วกันฉบับคนแสดงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาคือแบบมันโคตรได้นึกออกปะเอ้ยลุกมันดูดีอ่ะเออลุกมันดูดีอ่ะลุกมันดูดีก็นั่นแหละอยากดูเห็นก็คืนนี้ว่าจะรอดูอยู่เหมือนกันสามทุ่มถ้าไม่หลับไปซะก่อนเพราะว่าคืนนี้มันมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วย ตั้งใจว่าจะตื่นตั้งใจว่าจะตื่นมาดูเรอัลมาดริดเจออินเตอร์นะครับตอน14:00ซึ่งหมายความว่าผมต้องหลับก่อน3ทุ่มไม่ได้ไม่งั้นไม่ไหวเนาะงั้นดูบอลไม่จบก็เลยยังชั่งใจอยู่ว่าจะดูไดเรกคืนนี้ดีไหมนะครับอ่ะหมดเวลาเซ็งโนสไลด์วันนี้นายบอสลาไปแล้วสิภาพประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ลา12นาฬิกาไอลอเดินขบวนกระตุ้นให้กกต.ส่งฟ้องคดีโกงเลือกสว229คนโดยหัวหน้าพรรคประชาชนเข้าร่วมขบวนด้วยด้านกกต.จำกัดคนเข้าฟังการแถลงข่าวพรุ่งนี้กองปราบเร่งขยายผลทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อเช็ค2กลุ่มรับโอนทรัพย์สินและเงินอดีตเจ้าอาวาสจ่อขยายผลตรวจสอบมูลนิธิครอบครัวร้องสายไหมต้องรอดขอความเป็นธรรมหลังลูกชายวัย1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลทำพลาดตัดนิ้วขาดแต่โรงพยาบาลกลับเงียบไร้คำชี้แจงและมาตรการเยียวยาเนเน่รอยัลเปิดใจก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเผยซ้อมหนักเตรียมลุยอเมริกันสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงมั่นใจเต็มร้อยตั้งเป้าคว้าแชมป์พร้อมขอบคุณแฟนคลับทั่วโลกยอดตายเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้ในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น76รายหลังยามชายฝั่งตรวจภายในเรือพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าว

0: ไทยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสสิทธรกูวังคดิโลกดิฉันดาราการทองลิ่มนะคะขอเริ่มกันที่เรื่องของการเมืองกันก่อนนะคะวันนี้มีการเดินขบวนกันค่ะไอลอว์เดินขบวนกระตุ้นให้กกต.ส่งฟ้องคดีโกงเลือกสว229คนโดยหัวหน้าพรรคประชาชนก็มาร่วมขบวนด้วยนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มเดินขบวนค่ะเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องคดีสว229คนร่วมกับไอลอว์ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการออกมาแสดงพลังนะคะย้ำว่าไม่ได้เป็นการกดดันอะไรทั้งสิ้นแต่ออกมาแสดงพลังในฐานะประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาค่ะด้านนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้กกต.บอกว่าจะเป็นวันที่ลงมติว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้มีส่วนในคดีโกงเลือกสว.ค่ะรวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ส.ส.ด้วยถ้ากระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามปกติก็คงไม่ต้องมาจัดกิจกรรมนะคะแต่ว่าปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกกต.ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงแต่มีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ถึง4ใน7คนซึ่งเป็นกระบวนการที่แปลกประหลาดค่ะเพราะผู้ที่ถูกกล่าวหากลับเป็นผู้เลือกคนที่มาพิจารณาคดีของตัวเองถือเป็นระบบที่รับไม่ได้และประชาชนไม่สามารถอยู่เฉยได้นะคะโดยขบวนนะคะจะเริ่มจากสำนักงานไอลอว์ไปจนถึงหอศิลป์กรุงเทพมหานครแล้วก็จะหยุดพักที่บิ๊กซีสะพานควาย BTS หมอชิตศูนย์การค้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมถึงมีการแขวนป้ายเรียกร้องบนสะพานลอยและส่งเสียงเรียกร้องเป็นระยะระหว่างเดินขบวนด้วยค่ะส่วนทางด้านของกกต.นะคะหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาลงมติคดีหัวเลือกสว229คนในวันพรุ่งนี้ค่ะสำนักงานกกต.ก็จะมีการแถลงผลการลงมติโดยวันนี้สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานกกต.ได้แจ้งสื่อมวลชนที่สนใจเข้ารับฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา15นาฬิกาที่หอประชุม201ห้องประชุม201ชั้น2นะคะให้สื่อมวลชนลงทะเบียนผ่าน Google Form ค่ะภายในวันนี้เวลา 16:30 น.แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าถ้าลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลานี้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมการฟังแถลงข่าวด้วยนะคะโดยบอกว่าสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะโดยแต่ละสำนักข่าวสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ไม่เกิน3คนค่ะทางนี้สื่อที่จะลงทะเบียนสามารถรับบัตรสื่อมวลชนสำหรับเข้าห้องประชุม201ได้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะขณะที่สื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้สังเกตการและบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าร่วมการแถลงข่าวภายในห้องประชุมได้ค่ะแต่ก็สามารถจะติดตามการแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดไว้บริเวณภายนอกสำนักงานกกต.ได้ค่ะทันทีการแถลงข่าวมีขึ้นหลังจากมีการประชุมกกต.นะคะที่กำหนดไว้ในเวลา 10:00 น.ซึ่งการพิจารณาคดีดังกล่าวถูกจับตาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันของวันนี้มีกระแสข่าวลือต่อเนื่องว่ากกต.ยกเลิกการแถลงข่าวตามแผนที่กำหนดไว้เดิมโดยจะชี้แจงเป็นเอกสารข่าวแทนค่ะ
1: กลับมาดูเรื่องของการทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตำรวจสอบสวนกลางยังเดินหน้าขยายผลต่อนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกเหนือจากอดีตเจ้าอาวาสค่ะโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนเตรียมจะขยายผลการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือบุคคลที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เข้าข่ายการกระทำความผิดของอดีตเจ้าอาวาสและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกี่รายแต่ถ้าสืบสวนพยานหลักฐานพาดพิงไปถึงใครก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะไม่จำเป็นต้องเรียกบุคคลนั้นมาสอบสวน นก่อนถ้าพบว่าพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอก็ขอออกหมายจับได้ทันทีค่ะขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็ได้รับหลักฐานจากพนักงานสอบสวนแล้วเตรียมจะเดินหน้าขยายผลในส่วนของเส้นทางการเงินเช่นกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเรื่องของมูลนิธิที่มีการจัดตั้งขึ้นมาและถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายค่ะเบื้องต้นพบข้อมูลสำคัญว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของวัดไปยังบัญชีของมูลนิธิดังกล่าวก่อนจะเบิกถอนเงินออกมาตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเงินที่ถูกถอนออกมาจากวัดนำเข้าสู่มูลนิธินั้นวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้นั้นเป็นลักษณะใดแล้วใครเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวเพราะจากแนวทางการตรวจสอบของตำรวจเงินดังกล่าวควรจะเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าการโอนเงินจากวัดไปยังมูลนิธิและเบิกถอนในภายหลังนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งจะขยายผลไปยังเครือข่ายบุคคลกลุ่มผู้สนับสนุนผู้รับโอนทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินนะคะเขาก็คาดว่าจะใช้เวลาในการขยายผลนี้ประมาณ30วันหรืออย่างเร็วที่สุดก็2สัปดาห์เชื่อว่าจะเห็นความเชื่อมโยงชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีบรรยากาศแฟนคลับที่ภูเก็ตของน้องเนเน่นะคะเมื่อคืนเขาไปให้กำลังใจน้องกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-CUT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 M-CUT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: พาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคึกคักไปด้วยแฟนคลับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะที่ไปร่วมชมคอนเสิร์ตแล้วก็ให้กำลังใจนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่ศิลปินวัย16ปีก่อนที่น้องจะไปแข่งขันอเมริกา Scott Talent 2026รอบไฟแนลที่สหรัฐอเมริกาในวันที่22กันยานะคะซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้าของเมืองไทยวันที่23กันยาค่ะโดยภายในงานก็มีการแสดงของศิลปินรุ่นเยาว์จากวง Ocean X Cos Nova แล้วก็น้องพลอยฝันนะคะขณะที่เนเน่นั้นขึ้นเวทีแสดงต่อหน้าแฟนคลับท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็กำลังใจจากผู้ชมมีบุ๋มปนัดดามาให้กำลังใจติดขอบเวทีเลยค่ะซึ่งน้องแพลวหรือว่าเนเน่รอยัลและก็น้องๆสมาชิกวงโอโซนก็เปิดใจถึงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีในรอบชิงว่าช่วงนี้ยังซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะก็ใช้เวลาซ้อมในช่วง 17:00 นจนถึง 21:30 นค่ะเพื่อจะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันรอบสำคัญพอถามถึงความมั่นใจในการแข่งขันรอบสุดท้ายนะคะเนเน่ก็ตอบอย่างชัดเจนว่ามั่นใจ 100% ค่ะพร้อมเผยว่าทุ่มเทซ้อมอย่างหนักมาโดยตลอดเนเน่ยังเผยอีกว่าหลังจากจบอเมริกาสกอตทาเลนต์ในรอบชิงก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็แค่ซ้อมดนตรีแล้วก็สร้างผลงานโดยจะทำตามเป้าหมายก็คืออยากจะเป็นศิลปินระดับโลกอยากจะทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกเป้าหมายก็คืออยากเป็นศิลปินระดับโลกค่ะพอถามถึงผลงานเพลงที่เตรียมไว้หลังจบการแข่งขันนะคะก็จะมีโอกาสปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังเร็วๆนี้หรือไม่เนเน่ก็ตอบสั้นๆว่าก็เร็วๆนี้ค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับทั่วโลกทั้งการซื้อบัตรเข้าชมและการโหวตให้กำลังใจ

0: ให้ออกมาดีที่สุดในรอบสุดท้ายนี้ค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของครูสอนวงโยธวาทิตค่ะไม่พอใจนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมงานกีฬาสีกลุ่มเรียกขึ้นไปที่ห้องส่วนตัวแล้วก็ทำร้ายเด็กนะคะมีการชักมีดขึ้นมาขู่ทำร้ายแล้วก็ก้นด่าอย่างบ้าคลั่งเลยค่ะทางผู้ปกครองทราบเรื่องก็ขอความช่วยเหลือจากส.ส.ในพื้นที่เพื่อจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเหตุการณ์นะคะก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนค่ะเด็กนักเรียนชาย4คนค่ะถูกครูคนหนึ่งนะคะเป็นครูสอนวงโยธวาทิตของโรงเรียนเรียกเข้าไปพบที่ห้องในโรงเรียนถามเด็กทีละคนว่าทำไมไม่ไปร่วมงานกีฬากลุ่มค่ะเมื่อได้รับคำตอบก็ทำร้ายเกินกว่าเหตุค่ะกำชับไม่ให้บอกใครด้วยนะคะเด็กบางคนก็ไม่กล้าบอกผู้ปกครองแต่บางคนก็บอกผู้ปกครองให้ทราบจนนำมาสู่การขอความช่วยเหลือจากนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยและนายชัดชัยกิติชัยนะคะหรือชัดตลาดชัยค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษทั้ง2คนก็พาผู้ปกครองและเด็กชายทั้ง4คนเข้าแจ้งความที่ส.พ.พระนครศรีอยุธยาแล้วก็พาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ะเด็กคนนึงนะคะอายุ12ปีค่ะเป็นคนแรกเลยนะคะที่เล่าเรื่องนี้ให้ผู้ปกครองฟังค่ะบอกว่าก่อนหน้าวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ไปกีฬากลุ่มค่ะพอเช้าอีกวันครูก็เรียกนะคะเจอตนก็เรียกเข้าไปที่ห้องโยธวาทิตถามว่าทำไมไม่มาโรงเรียนตนก็ยอมรับไปตรงๆว่าตื่นสายค่ะคุณครูคนนั้นก็ไปหยิบมีดที่ตู้มาขู่นะคะแล้วก็บอกว่าอยากตายไหมแล้วก็ทำท่าจะฟันตนกับเพื่อนๆอีก3คนแล้วก็ด่าเอามีดมาจี้จิกศีรษะตนลงไปที่ตักของเพื่อนอีกคนทำลักษณะเดียวกันกับเพื่อนคนอื่นๆค่ะน้องเขาก็ยอมรับว่าเสียใจมากนะคะเพราะว่าคุณครูคนนี้ก็เป็นคุณครูที่เขาไว้ใจเขาตั้งใจซ้อมมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกไม่ไว้ใจอีกแล้วค่ะขณะที่ทางแม่ของเด็กนะคะบอกว่าทราบเรื่องในตอนเย็นค่ะลูกมาบอกว่าเราเอาตำรวจไปจับครูคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าครูคนหนึ่งเอามีดมาจี้ผมนะคะทางผู้ปกครองของน้องก็เลยไปขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองของเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยกันก็ติดต่อกันค่ะขณะที่แม่ของเด็กอีกคนอายุ11ขวบนะคะบอกว่าก็มีผู้ปกครองของเด็กโทรมาถามว่ารู้หรือเปล่าว่าลูกอ่ะถูกเตะก็เลยไปถามลูกค่ะลูกก็เลยบอกความจริงว่าถูกครูเตะที่ท้องนะคะแล้วก็เตะที่แผ่นหลังและยังใช้ไม้เหล็กตีซ้ำด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนก็พูดตรงกันว่าไม่ไว้ใจครูคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้ทางส.ส.ทรงพลก็พาเด็กทั้งหมดไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและพาเด็กพร้อมผู้ปกครองไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาแล้วก็จะมอบทีมทนายความเข้าช่วยเหลือดูแลคดีนะคะบอกว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็มีการประสานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นทราบว่าวันจันทร์จะเรียกครูรายนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการสอบค่ะ
0: วันนี้เวลา 17:00 นที่ศาลา2วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมเครื่องกิตติยศประกอบศพเหตุลายทองเหตุทองลายสลักแก่นางสาวจารุณีโชติกุลนะคะอดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยโดยมีนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยภรรยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตลอดจนญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนางจารุณีโชติกุลเกิดวันที่9ตุลาคม2470นะคะเสียชีวิตวันที่2กันยายน2569อายุ98ปีเป็นมารดาของนายอัศนีและนายวสันต์โชติกุลนักร้องชื่อดังค่ะมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อวานนี้นะคะส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นค่ะส่วนวันอังคารที่15กันยายน10โมงเช้าจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลก่อนเวลาบ่าย3จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะมีรายงานว่าวันที่2กันยายนซึ่งนางจารุณีเสียชีวิตนั้นตรงกับวันขึ้นคอนเสิร์ต Farewell Concert

0: อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายของอัศนีวสันต์วันแรกนะคะแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังคงทำหน้าที่ศิลปินสร้างความสุขให้แฟนเพลงแม้จะต้องสูญเสียคุณแม่กระทั่งคอนเสิร์ตผ่านพ้นไปก่อนจะแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กรณีของเด็กชายวัย1ขวบนะคะที่ตกเป็นประเด็นก็คือว่าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะจากอาการเป็นไข้หวัดค่ะแต่ว่าตอนที่กำลังจะออกจากโรงพยาบาลนะคะก็ถูกผู้ช่วยพยาบาลที่พยายามจะตัดผ้าก๊อซนะคะออกจากมือของเด็กเนี่ยกรรไกรไปงับเอานิ้วของเด็กเข้าแล้วก็ทำให้นิ้วขาดนะคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมานะคะวัน2วันแล้วค่ะวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าครอบครัวของเด็กชายดังกล่าวเข้าร้องเรียนต่อเพจสายไหมต้องรอดค่ะโดยทางญาติของเด็กนะคะวันนี้เปิดเผยค่ะบอกว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากผู้ช่วยพยาบาลคนดังกล่าวหรือจากทางโรงพยาบาลเลยค่ะโดยวันเกิดเหตุนะคะน้องรักษาอาการไข้หวัดเสร็จกำลังจะออกจากโรงพยาบาลค่ะพ่อไปเก็บของที่รถแม่อยู่กับน้องนะคะผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซค่ะแต่ว่าตัดไม่ขาดนะคะแต่ว่าคุณแม่กลับเห็นว่านิ้วของน้องหลุดออกมาค่ะตกใจโทรให้พ่อขึ้นมาดูนะคะจากนั้นโรงพยาบาลได้กันผู้ช่วยคนดังกล่าวออกไปจากพื้นที่มีพยาบาลคนอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือส่งเอ็กซเรย์2รอบห้ามเลือด2รอบนะคะแล้วก็นำนิ้วที่ขาดใส่ไว้ในกระติกน้ำแข็งส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อุบลราชธานีค่ะแพทย์ก็ผ่าตัด2รอบเลยนะคะรอบแรกก็ยังต่อนิ้วไม่ได้แต่ว่ามาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งที่2ค่ะแต่แพทย์ก็ไม่ยืนยันว่านิ้วจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่นะคะเพราะว่านิ้วของน้องยังมีขนาดเล็กทำให้เส้นเลือดยังไม่สมานกันตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีตัวพ่อของเด็กบอกว่าอาการของลูกเริ่มดีขึ้นกลับมาร่าเริงแล้วนะคะเมื่อวานมีบุคลากรจากโรงพยาบาลเดินทางมาเยี่ยมนะคะโรงพยาบาลแห่งแรกนะคะนำกระเช้าดอกไม้และเงิน 4,000 บาทมาให้ค่ะบอกว่าเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางและค่าเช่าโรงแรมสำหรับญาตินะคะเพราะว่าโรงพยาบาลไม่สามารถให้ญาติเฝ้าได้ค่ะแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนะคะแต่อยากเรียกร้องให้น้องได้รับสิทธิ์ทุกอย่างอย่างที่ควรจะเป็นค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เลิงนกทาแต่ตำรวจบอกว่าให้เจรจากับโรงพยาบาลก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันคาดว่าถ้าอาการดีขึ้นจะมาตามเรื่องนี้อีกครั้งค่ะทางญาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางสายใหม่ต้องรอดก็ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะเพื่อให้ครอบครัวได้รับการเยียวยาตามมาตรา41ที่ควรจะได้รับค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มีเรื่องของชาวอิสราเอลนะคะเมื่อเช้านี้ทางนิดาโพเขาเผยแพร่การสำรวจเรื่องชาวยิวค่ะไปสำรวจประชาชนในกรุงเทพฯฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยนะคะจากการสำรวจเมื่อถามถึงว่าเคยได้ยินข่าวสารหรือว่ามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยหรือไม่นะคะตัวอย่างร้อยละ 76.38 บอกว่าเคยได้ยินข่าวผ่านสื่อค่ะเราลงมาร้อยละ 17.45 บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนะคะร้อยละ 5 ระบุว่าเคยมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองค่ะร้อยละ 4.33 ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและร้อยละ 3.48 บอกว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงค่ะพ่อถามถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่เคยได้ยินมาหรือว่าประสบการณ์ตรงนะคะร้อยละ 71.22 บอกว่าไม่เคารพกฎหมายค่ะเราลงมาก็มีพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินหรือธุรกิจแสดงอาการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาตั้งสุสานชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ขยายชุมชนชาวอิสราเอลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้นนะคะท้ายที่สุดเมื่อโพไปถามเกี่ยวกับมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลค่ะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 77.49 บอกว่าเจ้าหน้าที่ควรจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเราลงมาก็คือรัฐควรจะลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดคนไทยควรร่วมมือการต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
1: เรื่องของกระแสการชุมนุมนะคะการจัดม็อบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็มีความเห็นมาจากรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลผ่านรายการริงไซต์การเมืองประเมินว่านะคะนายสนธิเองก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถจุดกระแสมวลชนได้สำเร็จหรือไม่นะคะโดยรองศาสตราจารย์สุขุมบอกว่าภาพรวมที่ผ่านมาเห็นบุคคลที่เป็นแกนนำและบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมจำนวนหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นฐานมวลชนขนาดใหญ่ที่พร้อมจะปักหลักชุมนุมระยะยาวค่ะผู้ร่วมส่วนหนึ่งนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมส่วนหนึ่งก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราวก่อนแยกย้ายกลับบ้านถ้าไม่สามารถรักษาจำนวนผู้ชุมนุมไว้ได้มวลชนก็มีโอกาสร่อยรอลงตามเวลาค่ะที่เห็นขณะนี้ก็เป็นกลุ่มผู้นำแต่ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ตามที่จะอยู่ชุมนุมได้นานถ้ามาแล้วกลับจำนวนก็จะร่อยรอลงอย่างแน่นอนสำหรับเหตุผลที่ออกมาเคลื่อนไหวอาจารย์สุขุมบอกว่าก็เป็นเส้นทางทางการเมืองของนายสนธิเช่นกันเพราะจำเป็นต้องแสดงให้สังคมเห็นว่ายังคงมีพลังสามารถจัดกิจกรรมนำผู้คนออกมาเคลื่อนไหวได้จริงนะคะแม้สถานการณ์ขณะนี้จะยังไม่เห็นมวลพลังมวลชนขนาดใหญ่ก็ตามค่ะแต่อาจารย์สุขุมก็บอกว่าไม่ควรจะประมาทนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งก็เริ่มจากคนจำนวนน้อยก่อนจะขยายตัวเมื่อเกิดเงื่อนไขหรือประเด็นที่กระทบความรู้สึกของประชาชนค่ะซึ่งจุดอ่อนของการชุมนุมครั้งนี้ก็คือยังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนนะคะนายสนธิก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าออกมาขับไล่รัฐบาลแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เสนอว่าถ้ารัฐบาลพ้นอำนาจไปแล้วจะให้ใครหรือกลไกใดเข้ามาทำหน้าที่นะคะเพราะว่าถ้ามีการชุมนุมทางการเมืองก็จำเป็นที่จะต้องบอกประชาชนให้ได้ว่าเข้าร่วมแล้วจะนำประเทศไปสู่อะไรค่ะเมื่อเป้าหมายยังไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะระดมคนออกมาบนท้องถนนค่ะการเคลื่อนไหวรอบนี้ก็เป็นโจทย์นะคะที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักกว่ารอบก่อนๆเพราะมีทั้งเรื่องของจำนวนคนความพร้อมในการปักหลักแล้วก็โดยเฉพาะคำถามสำคัญก็คือจุดหมายปลายทางของการชุมนุมคืออะไรค่ะ
0: เมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสน.วังทองหลางเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมค่ะไปกวดขันสถานบริการสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบนะคะก็มีการร่วมกับหลายหน่วยงานส่วนที่กำลังไปตรวจค้น3โซนค่ะครอบคลุมสถานบริการชื่อดัง8แห่งมีร้านพริมคลับร้านเดอะกาแล็กซี่คลับร้านแสงจันทร์ร้านเวนิต้าร้านออลอินร้านออฟยูโนยูโนร้านโดเต้แล้วก็ร้าน69 Infinity นะคะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการตรวจเอกสารทางผู้ใช้บริการและพนักงานการตรวจค้นอาวุธปืนและก็สิ่งผิดกฎหมายตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีนอกจากนี้ก็ยังกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งการห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการ

0: ควบคุมระดับเสียงกวดขันเวลาเปิดปิดและช่วงเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดและกระทำอนาจารภายในร้านนะคะผลการเข้าสุ่มตรวจสถานบริการทั้ง8แห่งไม่พบการกระทำความผิดของสถานประกอบการแต่อย่างใดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของผู้เข้าใช้บริการ57รายผลตรวจไม่พบสารเสพติดในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะคะซึ่งสน.วังทองหลางก็จะคงมาตรการเข้มงวดแล้วก็ออกกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะต่างประเทศนะคะติดตามเรื่องของเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์ค่ะผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วค่ะหลังจากที่ยามชายฝั่งตรวจภายในเรือที่ถูกเผาไหม้ทั้งลำและพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายยอดผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดก็คือ76รายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็จะถูกย้ายขึ้นฝั่งนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยการตรวจ DNA ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองโครอนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ขณะเกิดเหตุเรืออยู่ห่างจากชายฝั่ง 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะผู้รอดชีวิตเผยว่าไฟไหม้เกิดอย่างรวดเร็วค่ะลุกลามมาจากทางห้องเก็บสินค้าแล้วก็มีเสียงระเบิดค่ะไฟก็ลุกลามมีควันดำปกคลุมไปทั่วทั้งเรือหลายคนรีบกระโดดลงน้ำเอาตัวรอดทั้งที่ยังไม่ได้สวมเสื้อชูชีพยามชายฝั่งให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้30คนนะคะตอนนี้ก็ยังมีผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า10คนค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณสสิธรกุวังคดีหลกดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทย

0: แข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหาร ารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99เรียกข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio ผมตื่นได้อีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยเมื่อกี้มีโอกาสก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยท่านได้เป็นพอที่เรารู้มาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยและก็ศาสตร์โงเห้งวันนี้นะครับมีคำถามมากมายและใครที่อยากจะรู้เรื่องของการรายละเอียดเรื่องของการดูหลักโครงหน้าต่างๆรวมถึงนะครับผมเชื่อได้ว่าวันนี้พี่ชายผมมันจะชอบแน่ๆพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยการวางตำแหน่งผังบ้านการวางอะไรที่มันเกะกะเพราะตัวพี่ชายผมเป็นคนเนี้ยบคุณผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ดำรงชัยแท่นศรีเจริญนะครับเป็นอาจารย์กูรูผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยและดูดวงหรือว่าดูโง่เฮงใบหน้าอาจารย์สวัสดีคร
11: ับ อ๋อสวัสดีครับ
10: อาจารย์แนะนำตัวอีกทีอ่ะ
11: ผมชื่ออาจารย์ดำรงชัยแท่นศรีเจริญนะครับ
10: ครับ
11: ชื่อเล่นมีสองชื่อฮะ
10: ทำไมถึงมีสองชื่อ
11: สมัยหนุ่มๆเขาเรียกผมอาจารย์แก้วแล้วพอแก่ๆมาเลยเปลี่ยนจากแก้วเป็นอาจารย์ถ้วย เพราะว่าถ้วยนี่หนังเหนียวกว่าแก้วครับ
10: แก้วกลัวแตก
11: ใช่ครับ
10: ถ้วยนี่คือยังไงก็
11: หนังเหนียวหนังเหนียวหน่อยครับ
10: อาจารย์แก้วดีกว่าดูขลัง
11: ครับ
10: อาจารย์ผมถามนิดนึงดิอาจารย์ไปสนใจเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยกับโง่เฮงเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง
11: ปัจจุบันผมอายุ70แล้วครับ
10: ครับ
11: ผมแอบเรียนตั้งแต่25
10: ฮะสนใจเหรออ
11: ายุ25ครับ
10: เออ
11: เพราะว่าตอนอายุ25เนี่ยผมทำงานกับคนฮ่องกงไต้หวัน
10: ครับ
11: ตอนนั้นผมไม่รู้เลยนะว่าฮวงจุ้ยคืออะไร
10: อ่าฮะ
11: นะครับแล้วก็ฮ่องกงไต้หวันก็มาเปิดบริษัทที่เมืองไทย
10: ครับ
11: เขาเชิญสินแสมา
10: อืม
11: แล้วก็บริษัทฮ่องกงไต้หวันเนี่ยเขาบอกให้ผมเนี่ยไปหาออฟฟิศไอ้เราก็หวังดีนะไปหาออฟฟิศถูก
10: ๆครับ
11: ตารางเมตรละ150ตัวนะ
10: กี่ปีแล้ว
11: นี่ประมาณ45 4 50ปีแล้ว
10: โอ้โหเออต่อจ้ะ
11: แล้วก็ด้วยความหวังดีละหาตารางเมตร150
10: ครับ
11: มันก็มีตารางเมตรละ250ถึง350
10: อืม
11: ไปมาคุณเชื่อมั้ยสินแสที่มาจากฮ่องกงไต้หวันน่ะเขาเลือกตารางเมตรที่แพงที่สุด350
10: แปลว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องของราคาที่จะต้องถูกเลย
11: ใช่
10: เขาสนใจเรื่องของหลักฮวงจุ้ย
11: ถูกต้องครับ
10: อ๋อ
11: แล้วผมก็บ่นให้ชินแสได้ฟังโอ้เ อาแปะหรือให้อ้วหาเนี่ยอ้วอุตสาหามันต้อง 6-7 บริษัทนะ
10: เออ
11: นะ
10: ครับ
11: หรือบอกว่าแต่แรกเนี่ยอ้วจะไม่ต้องหาหลายๆที
10: ่คือถ้าลืมไม่ได้สนใจเรื่องของบัดเจ็ต
11: ครับ
10: โอ้โหอ้วหาได้ง่ายกว่านี้เยอะ
11: ใช่ครับ
10: เออ
11: แล้วตึกที่ผมหาเนี่ยบอกตรงๆอ่ะ1แถวสุริวงศ์100กว่าบาท200บาท
10: ในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะ450ปีที่แล้วนะคุณผู้ฟัง
11: แล้วก็มาตรงสาทรตึกอาคารสาทรแพงหน่อยแกมาเลือกตึกสาทรแกบอกตึกอาคารสาทรเนี่ยวงจุ้ยดีที่สุด
10: ครับ
11: ผมบอกทำไมก็บอกว่าถ้าคุณลงทุนอย่างหนึ่งนี่นะซื้อของอย่างหนึ่งมาแล้วขายได
10: ้ครับ
11: ฮะแล้วได้กำไรอ่ะ
10: อ
11: ีกอันหนึ่งอ่ะคุณซื้อถูกมาแล้วขายไม่ได
10: ้ครับ
11: คุณคิดว่าอันไหนเนี่ยกำไร
10: เออ
11: ผมเลยเออก็เป็นว่าไอ้ที่ลงทุนแพงอ่ะแล้วขายแพงกว่าม
10: ันเป็นที่ต้องการของตลาด
11: ใช่ครับ
10: อ๋อคือถ้าเกิดว่าเราเลิกล้มหรือว่าไม่ได้ทำธุรกิจนั้นต่อเราสามารถขายได้ด้วย
11: ใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดคุณขายไม่ได้เขาบอกเลยนะคุณจะเสียเวลาไปอีก1ปี2ป
10: ีเฮ้ยอาจารย์หลักนี้มันคุ้นๆกับของ7-11ที่เขายอมซื้อที่หรือยอมเช่าที่ที่แพงและเป็นใจกลาง
11: ครับสไตล์นั้นครับ
10: หลักจะคล้ายๆก
11: ัน คล้ายๆกันครับ
10: เขาไม่ได้สนใจว่าโอ้โหเช่าไว้ถูกไว้ก่อน
11: อ
10: แต่ทำเลไม่ดีไม่เอา
11: ใช่ครับ
10: ขอยึดหัวหาบก่อน
11: แม่นครับสไตล์คล้ายกันครับเป็นนโยบายแบบนี้ฮะ
10: ครับไอ้นี่ก็คือเป็นเรียนรู้มาตั้งแต่ 4-50 ปีที่แล้ว
11: ใช่ครับ
10: อาจารย์จ๋าเมื่อกี้เจ้าที่คุยมาคืออาจารย์สนใจในเรื่องของฮงจุ้ย
11: ใช่ครับ
10: ผมถามนิดนึงเลยขอกว้างๆก่อน
11: ครับ
10: บนโลกเราเนี่ยฮงจุ้ยที่ดีที่สุดประเทศไหน
11: ที่ดีที่สุดนะ
10: ที่ดีที่สุดนะ
11: ผมดูประเทศจีนครับ
10: ทำไมถึงเลือกประเทศจีน
11: เพราะหลักฮงจุ้ยเนี่ยสนใจเรื่องเขียว
10: เพราะว่าเอาตรงๆเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลักฮงจุ้ยเนี่ยมันก็มาจากจีนไม่ใช่หรอ
11: ใช่ครับ
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจารย์มองว่าเป็นที่จีนก่อน
11: คือจีนเนี่ยพลังมังกรของเขาเนี่ยต้นไม้เขาเขียวทั้งประเทศ
10: ครับ
11: แล้วในภาษาฮวงจุ้ยบอกที่ไหนนะครับต้นไม้อยู่ได้คนอยู่ได
10: ้
11: ถ้าต้นไม้อยู่ไม่ได้คนอยู่ไม่ได้ฮะอันนี้คือมังกรเขียวเลยว่าแชร์เล้งนะครับ
10: แปลว่าถ้าเกิดว่าต้นไม้อยู่ได้คนอยู่ได
11: ้ครับ
10: ก็คือเป็นหลักที่ดี
11: ใช่ครับ
10: อาจารย์จ๋าผมถามไปหนึ่งด้วยความเคารพนะ
11: ครับ
10: แล้วอย่างซาอุดิอาระเบียอย่างดูไบที่เขาแบบโอ้โหปีแต่แผ่นดินมีทรายทะเลทรายทำไมเขาถึงร่ำรวย
11: นั้นเราเรียกว่ามังกรไฟครับ
10: มังกรไฟความหมายคืออะไร
11: มังกรไฟคือที่ร้อนนะ
10: เ
11: ออมันมีที่ร้อนที่เย็นนะ
10: ครับ
11: อย่างทาง
10: เอาแล้วไม่ดีเหรออาจารย์เพราะว่าเขาก็รวยนะ
11: ดีแบบนึงครับ
10: ครับ
11: เขาได้มังกรไฟได้พลังธรรมชาติแต่เขาเสียเรื่องต้นไม้เขียวไปเสียความเป็นเขียวเนี่ยเราอ่านว่านิ่มนวลไม่โหดไม่เหี้ย
10: ม
11: แต่ถ้าเบอร์เห็นแต่ทรายเห็นแต่หินน่ะ
10: ค
11: นจะโหดจะเหี้ยมอ่ะ
10: อ๋อไอ้นี่คือหลักการนะ
11: ยังยกตัวอย่างเมื่อหลายปีที่แล้วที่ตาลีบันนะฮะ
10: อ๋อประมาณนั้น
11: ครับนั่นแหละครับ
10: อ๋อไอ้นี่คือหลักก็คือมันจะร้อน
11: ครับร้อนแล้วคนเนี่ยขี้ร้อนหัวร้อน
10: เ
11: ออชักปืนยิงอะไรแบบนี้ครับ
10: มาในประเทศไทยดีระหว่าง
11: ครับ
10: ประเทศไทยดีหว่านอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าชัยภูมิที่ดีจังหวัดไหนที่หลักฮวงจุ้ยดีที่สุด
11: กรุงเทพครับ
10: กรุงเทพมหานครเรานี่
11: ใช่ครับ
10: ทำไมถึงดีครับอาจารย
11: ์ตั้งแต่สมัยร้อนหนึ่งนะที่เชิญชินแสงจีนมาวางนะ
10: ครับ
11: วางเสาหลักเมืองนั่นนะแล้วกำหนดสะดือของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่เสาอิงช้า
10: อันนั้นถือว่าชัยภูมิดีที่สุดในประเทศ
11: สุดยอดครับ
10: คำว่าสะดือนี่คือ
11: ใจกลาง
10: ใจกลางประเทศ
11: ใช่ครับ
10: อ๋อเสาอิงช้านี่คือเขาเป็น
11: ใจกลางเลยครับ
10: อาจารย์จ๋าผมนึกว่าศาลหลักเมือง
11: นั้นอยู่ในแวดวงครับ
10: ครับ
11: นับแต่เสาอิงช้าไปในอาณาจักร5กิโลแรกทั้งหมดจะมี10กิโลนะ
10: ครับผม
11: เพราะความยาวเนี่ยขึ้นไปพบพระสุดเหนือเลยแล้วลงมาสุดใต้นะ
10: ครับ
11: ยะลานาริวาสนะ
10: ครับ
11: ความยาวเท่ากันพอดี
10: เดี๋ยวนะผมกำลังอาจารย์กำลังจะบอกว่า ถ้าปักจุดจากหลักคุณผู้ฟังครับถ้าเราปักจุดจากเสาชิงช้า
11: ครับ
10: เราไปเหนือสุด
11: ครับ
10: นั่นก็คือเชียงราย
11: ใช่ครับยาวก็มี
10: สุดเขตประเทศไทย

0: อ่ะใช่ใช
1: ่ลงมา
0: ครับ
1: ใต้สุด
0: ครับ
1: นราธิวาส
0: ครับ
1: ระยะจะเท่าความดีก็คือจุดตรงนี
0: ้ถูกต้อง
1: มันเคยมีอะไรมาวัดในสมัยรัชกาล
0: โอ้ยสมัยนู้นเขาเล่นเดินทั้งวันทั้งคืนนะครับวัดไปวัดไปวัดไปนะ
1: เ
0: ป็นอะไรที่ amazing มาก
1: เหรอ
0: ครับ
1: ในยุคสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นคือเอาซินแสจากจีนมาวัด
0: จีนมาวัดเลยครับ
1: โอ้โหที่ผมเพิ่งรู
0: ้แล้วก็เลิกยามที่วางนะฮะเป็นยานเลิก
1: ครับ
0: ยานเลิกคือเลิกที่ไม่กำหนดเวลา
1: อ่าฮะ
0: หมายถึงว่าเลิกนี้นะ
1: ครับ
0: สมัยนั้นเขาบอกรอหนึ่งนะก็ถามกับซินแสพระยาโหราธิบดีนะ
1: ครับ
0: เมื่อไหร่จะได้เลิกนะครับ
1: อืม
0: ท่านก็บอกว่าต้องรอคนสวมหมวกเหล็กเดินผ่าน
1: ความหมายคืออะไรอ่ะ
0: ก็คือสวมหมวกเหล็กเดินผ่านก็ถึงในเวลาน่ะก็มีคนจีนเจ๊กได้ขายเป็ดน่ะเป็ดพะโล้พะโล้สบายของมีแล้วนะ
1: จ้ะ
0: ฝนจะตกไง
1: ครับ
0: พอเดินผ่านก็กระมังครอบหัว
1: โอ้นั่นคือเลิก
0: ครับ
1: เลิกผานาทีของคนจีนกับคนไทยไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันครับ
1: ไม่เหมือน
0: เลิกของทางจีนเนี่ยเขาเรียกเป็นยานเลิก
1: ยานเลิกความหมายช่วยขยายความให้ผมนิดนึง
0: ยานเลิกคือเอาเหตุการณ์เกิดขึ้นณปัจจุบันน่ะเป็นตัวกําหนดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บเริ่มเลิกเลย
1: แต่วันยึดวันและเวลาในช่วงนั้น
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่าอ่ะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่24เป็นเลิกดี
0: ครับ
1: ช่วงเวลาก็ตั้งแต่ 9:00 น.จนถึงเที่ยงแล้วหลังจากนั้นก็ดูตามที่อาจารย์บอก
0: เขาไม่สนเลยฮะไปยืนรอในเช้าเลย
1: เหรอ
0: ครับว่าถ้าในช่วงนี้นะคนสวมหมวกเหล็กนะยังไม่มายังไม่เดินผ่านก็ยืนไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็เอามาจากตรงไหนว่าเอ้ยต้องเป็นคนสวมหมวกเหล็กนะหรือเป็นอะไรยังไง
0: เขาก็มีการจับยานมาคำนวณนะ
1: ครับ
0: ว่ายามเนี้ยจะต้องมีคนเดินและสวมหมวกเหล็กเดินผ่านแต่คนก็คิดไปถึงว่าคนสวมหมวกเหล็กเดินผ่านเนี่ย
1: ไอเราไอเราผมก็นึกว่าเป็นพวกทหารหรืออะไรที
0: ่สวมหมวกใช่ใช่ครับใช่กลับเป็นว่าคนขายเป็ดเอากระมังครอบหัวเดินผ่าน
1: อ๋อ
0: นอกจากเลิกที่คนสวมหมวกเหล็กเดินผ่านนะยังมีเลิกพระเดินผ่านเลิกอัศวินอุ้มเด็กร้องเพลงเดินผ่าน
1: แม้กระทั่งนกร้อง
0: บิน3ตัวแล้วร้องผ่านแล้วก็มีเสียงมังกรคำรามผ่าน
1: ไอ้มังกรคำรามนี่คือเสียงอะไร
0: ก็อาจจะใช้รถ10ล้อผ่านรถเมล์ผ่านแล้วบีบแต่ปิ้นปิ้นก็เหยียบคันเร่งบานบานบานนั่นแหละครับ
1: และในยุคเก่าๆเขาอาจจะไม่มี10ล้อ
0: ครับ
1: เขาจะยึดจากอะไรมังกร
0: ฟ้าร้องฮะฝนตกฟ้าร้อง
1: โอ้
0: ครับ
1: อ๋อทุกอย่างมันคืออาจจะไม่ใช่เป็นเสียงฟ้าร้องอาจจะไม่ใช่เป็นเสียงรถอาจจะเป็นเสียงอะไรก็ได้ที่มันดูยิ่งใหญ่ที่มันเป็นเสียงแล้วเขาใช้ก็ดูตามนั้น
0: อย่างมีเรื่องนึงเขาบอกว่าปลาอยู่บนต้นไม
1: ้ความหมายคืออะไร
0: ก็เลิกเนี้ยจะต้องมีปลาอยู่บนต้นไม้ถึงจะเริ่มเลิกได
1: ้ก็นั่นเลยความแล้วมันจริงๆแล้วมันคืออะไร
0: มันก็รอจนต้องมีคนตกปลา
1: แล
0: ้
1: ว
0: ทวงดึงแล้วก็เหนื่อยเดินผ่านถ้านั้นมีต้นไม้ก็แขวนบนต้นไม้แล้วก็พักผ่อน
1: โอ้โหเว้ยศาสตร์จีนนะ
0: มันเป็นอะไรที่แปลกๆอ่ะครับ Amazing
1: อ่ะเมื่อกี้ถามแล้วในประเทศไทยฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดก็คือสะดือประเทศ
0: เสาชิงช้า
1: เสาชิงช้า
0: ครับ
1: อาจารย์จ๋าผมเป็นคนจังหวัดระนองในสมัยเด็กๆเนี่ยผมถูกปลูกฝังว่าระนองของผมเนี่ยฮวงจุ้ยดีที่สุดก็คือพระยาคอสุเจียงหรือท
0: ่
1: านเจ้าเมืองระนองท่านมีฮวงจุ้ยท่านมีฮงจุ้ยที่สวยมากคือด้านหลังเป็นเขาข้างหน้าเป็นทะเล
0: ครับ
1: ในหลักการนะในหลักการนั้นอาจารย์นี่ถือผมตกปลูกฝัง
0: ครับ
1: ยังไงครับอาจารย์อันนี้ถือว่าสวยไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ฮงจุ้ยระนองนะครับถ
1: ือ
0: ว่าเป็นดับเบิลวันของประเทศไทย
2: นี
0: ่สวยที่สุดในประเทศไทยครับ
1: แต่ถูกไปฝังร่างของพระยาคอสุเจียงก็เมืองระนองแล
0: ้
1: ว
0: เราดูจากว่าพระยาคอสุเจียงลูกหลานแกน่ะตระกูลระนองน่ะ
1: ครับ
0: 3ชั่วคนถึง5ชั่วคนนะครับ
1: เออ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออรายงานตัวหน่อยครับ
2: กลับบ้านได้แล้วโกบอย
1: ยังไงอ่ะ
3: ก็ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วไม่อยู่ทำไมกรุงเทพ
1: เอ๊ะคุณมีสองรอบเลยนะเพราะอาทิตย์ที่แล้วคุณก็ไล่ผมกลับแล้วงงนะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ฟังครับ
1: ครับ
3: มารายงานตัวแล้วฮะวันนี้เรียบร้อยประจำการ
1: ครับ
3: เป็นไงคุยถึงไหนละนองเหรอ
0: ครับละนอง
1: หมายถึงว่า
3: ฮงจุ้ยดีที่สุดในประเทศไทย
1: ที่ฝังร่างของพญาคอสุจินคือท่านเป็นก็เรียกอะไรอ่ะ
3: ครับ
1: ท่านเป็นคนแรกก็คือเป็นเหมือนผู้ว่าราชการจังหวัด
3: เจ้าเมืองเหรอ
1: เจ้าเมือง
3: ไปบุกเบิกนะ
1: แต่ดีที่สุดใช่ไหมอาจารย
0: ์เราดูได้จากตระกูลของแกนะละนองนะ
1: ครับ
0: หลังสุดมาได้เป็นรัฐมนตรีการคลังใช่ไหม
3: โอ้
0: ใ
3: ช่ป่ะหรือไม่รู้อดีตท่านเหรอ
1: ครับ
3: เป็นรัฐมนตรีการคลัง
0: คือก่อนหน้าเนี่ยก็มีทั้งหมดหลายชั่วคน
3: อาจารย์ไอ้พวกฮงจุ้ยแบบโง่เฮงใช่ไหมคุยเรื่องโง่เฮงหรือว่าฮงจุ้ยเนี่ยบางทีมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเราแก้ได้ไหม
0: แก้ได้ครับ
3: อย่างคนหน้าอย่างเงี้ยอย่างโกบอยหัวก็ล้านเนี้ยไม่มีผมเนี่ย
1: อุตส่าห์แล้วคุณบูลลี่ผมมีอะไรได้ครับ
3: ไม่ใช่เราก็ถามถึงเผื่อท่านผู้ฟังหลายท่านไง
1: เอางี้เลยอาจารย์
3: จะแก้ยังไงอ
1: าจารย์ฟันธงผมต้องปลุกผมไหม
0: ไม่ต้องครับเพราะว่าใน
3: หัวล้านเนี่ยไม่โง่เฮงดีไม่ดี
0: ในภาษาฮวงจุ้ยเนี่ยโง่เฮงนะครับเขาบอกหัวล้านนะ10คนนะ9คนรวย
3: เฮ้ย
1: เอาเข้าแล้ว
3: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เดี๋ยวนะผมอาจจะเป็นคนที่10ที่จนก็ได้
3: ไม่เพราะอะไรจันทำไมหัวล้านรวย
1: เ
0: พราะว่า
3: หัวล้านผากเหรอ
0: เปิดหน้าผากแล้วเห็นหัวเห็นหัวรู้ป่ะคนนี้จะเป็นคนดีและคนเลว
3: ก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยอย่าไว้ผมพลุงพลังถ้าเป็นไปได้ก็ตัดให้เรียบร้อย
0: เปิดหน้าผาก
3: เปิดหน้าผากไว
1: ้
3: นะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังด้วยนะครับนะฮะพยายามเปิดหน้าผากไว
1: ้
3: การเปิดหน้าผากนี่จะรับอะไรฮะอาจารย
0: ์หน้าผากนะครับคือการเดินของชีวิตนะจะเริ่มตั้งแต่16ขวบจนถึง30
1: 16ขวบจนถึง30
3: มีหน้าล่ะคนเราเนี่ยผู้ชายเนี่ยกว่าจะมารุ่งเนี่ย30กว่าแล้วนะ
1: เ
3: ขาเป็นตอนเด็กๆอ่ะไว้ผมยาวก็เซิร์ฟกระเซิงปิดหน้าผากไงมันไม่ได้รับพลังไงถูกไหมวัยรุ่นทุกคนพวกเราไว้ผมยาวลากไซปิดหน้าผากไง
0: ใช่ครับ
3: แต่พอเราทำงานมันถูกบังคับด้วยหน้าที่หรือว่าบางทีมันโตแล้วมันรู้สึกไม่เรียบร้อยเข้าสังคมมันไม่ก็มีการตัดรองทรง
1: ให้เป็นระเบียบ
3: วงหวีผมเสยชีวิตมันเริ่มดีขึ้น
0: ทีนี้หน้าผากนะครับ
1: ครับ
0: ในวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยเขาไม่ได้ดูจมูกด้วยนะเขาดูกระดูกมังกรก่อน
3: กระดูกมังกรอยู่ตรงไหนของหน้าผาก
0: ยังคุณเท่งนะ
3: ครับ
1: ครับ
0: กระดูกตัวนี้ก็เรียกกระดูกมังกร
1: คุณแท่ง
0: เนี่ยเส้นนี
3: ้ครับไอ้ตรงขมับเนี่ยนะ
0: ใช่
3: ไอ้ตรงเหลี่ยมเนี่ยนะ
0: เส้นนี้
3: มังกรคร
0: ับ เส้นนี้
3: ครับ
0: กับโหนกตรงนี้
3: ฮะ
0: เขาเรียกกระดูกศักดิ์ศรี
3: กระดูกศักดิ์ศรี
0: แกเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนะ
1: พี่แท่งเหรอ
0: เอ
1: าเข้าแล้วยังไง
3: จ๊ะทำไม่ทำนะทำแต่ศักดิ์ศรีเป็นคนที่แบบมีเกียรติ
0: มี
3: ศักดิ์ศรี
0: ครับมี
3: อีโก
0: ้อีโก้
3: มีผมเป็นคนมีอีโก้นะ
0: แล้วก็
3: อย่ามาเล่นหัว
0: คำพูดเป็นคำพูดเลยแบบนี้
3: ตรงนี้นะครับ
0: แล้ว
3: หน้าผมเลย
0: แล้วไล่ลงมาคิ้วของแกเนี่ยเบอร์หนึ่ง
1: เฮ้ย
0: คิ้วเลขหนึ่ง
1: อะไร
3: อ๋อคิ้วแค่เลขหนึ่งแต่ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง
0: คือในภาษา
3: คิ้วนี่ดี
0: คิ้วดีฮะเป็นคนที่ศึกษาอะไรเนี่ยสมมติว่าเอาว่าพาณิชยการสอนปริญญาตรีดีกว่า
3: ครับ
0: คือควรศึกษาเลยสกิลจนได้สอนคนที่ตำแหน่งใหญ่กว่ายังแพ้คุณเลย
1: เ
3: ป็นคนมีความรู้
0: ครับรู้ลึกลงไป
3: รู้ลึกด้วย
1: ครับพี่แท่งนี้ดีตั้งแต่ช่วงบนแล้วกะโหลก
3: ศักดิ์ศรี
1: ลงตรงโหนกด้านล่าง
3: ก็แสดงว่าทุกคนนะสามารถแก้ได้ด้วยการคือตัดท่อตัดผมให้เรียบร้อย
1: ครับ
3: แล้วอย่าไปไว้หน้าม้า
0: ใช่ครับเปิดหน้าผาก
3: เปิดซ้ายเปิดขวาก็ได้แต่ให้เห็นหน้าผาก
0: เห็น
3: แค่ไหนอาจารย์แบบเสยเลยไหมหรือไม่จำเป็น
0: 16เปิดให้หมดเลยครับถึง30ไปกินโล่งๆเลย
3: อ้าวใครกำลังนะฮะมืดมนอยู่แล้วก็จะทำไงแก้ที่ตัวเอง
0: ครับ
3: ตัดผมตัดเผาสมัยเปิดหน้าผากซะ
0: ครับ
3: เป็นการรับเรื่องอะไรบ้างฮะการเปิดหน้าผาก
0: หน้าผากนี่นะในภาษาจีนก็เว่นฟู่ใจเขอะนะครับถามเรื่องวาสนารุ่งเรืองงานเงินให้ดูหน้าผาก
1: ต่อนะอาจารย์ไอ้นี่
3: เปิดหน้าผากแล้วกี่ปีมันชีวิตมันจะหรือมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ตั้งแต่16ถึง30และ15ปีแล้วครับ
1: อาจารย์จ๋าอยากรู้ในส่วนพี่แท่งต่อเลยครับจากคิ้วแล้วไปตรงส่วนไหนดีต่อครับ
0: คือจากคิ้วนะเริ่มจากคิ้วแล้วก็3เบ็ด3 2 3 3 3 44ปีเดินที่คิ้ว
3: จากหน้าผากจะลงมาที่คิ้ว
0: ใช่ครับ
3: อ๋อ
0: คิ้ว4ปี
3: 16ถึง
0: 16มาจบ
3: 30
0: ครับ
3: ดูที่หน้าผาก
0: ครับ
3: หลังจากนั้นน่ะ31มันเริ่มที่คิ้ว
0: 3เริ่มที่คิ้ว
3: คิ้วอย่าให้เป็นยังไงดัน
0: คิ้วสวยคิ้วอย่าแตกคิ้วอย่ากระจาย
3: คิ้วอย่าแตกอย่ากระจายนะฮะให้ความสำคัญนะพวกเรา
0: คิ้วเรียงเป็นระเบียบครับถ้าบอกคิ้วบางนะฮะยังคิ้วสวนกันเนี่ยนะ

0: ครับครับ
1: ก็คิ้วเนี่ยอ่านว่าพี่น้องของเพื่อนฝูง
0: อืม
1: ถ้าคิ้วไม่เป็นระเบียบแล้วว่าคิ้วบางเนี่ยหมายความว่าเขามีใจให้พี่น้องแต่พี่น้องไม่มีใจให้เขา
0: อืมรักครอบครัวแต่ครอบครัวไม่รัก
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: เขารักสังคม
2: ครับ
1: สังคมไม่รักเขา
0: ถ้าผู้ฟังมีคำถามอะไรเกี่ยวกับนะฮะโง่เฮงสินแสบ้านที่อยู่อาศัยร้านค้าอะไรต่างๆออฟฟิศนะฮะก็บอกได้เลยนะนะครับเดี๋ยวจะถามแทนท่านให้
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ฟัง
0: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของพี่แท่งเลยบริเวณใบหน้าของพี่แท่งทั้งหมดเนี่ยถือว่า
0: จะมาดูหน้าผมทำไมล่ะ
2: พี่ผมอยากรู้เพราะว่าพี่แท่งเนี่ย
0: เพราะว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นพันคนจะได้ความรู้ไปด้วย
2: อย่างน้อยวันนี้นะอาจารย์ดูพี่แท่งกับผมว่าโง่เฮงเนี่ยโง่ที่แปลว่าห้า
1: ครับห้าธาตุ
2: ห้าธาตุประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็ไม้
1: ใช
2: ่ห้าธาตุเนี่ยดีอย่างไรคุณผู้ฟังครับเราพักกันสักครู
1: ่
2: เดี๋ยวเบรกหน้าฮะมาดูบทสรุปของพี่แท่งเลยดีกว่าว่าระหว่างพี่แท่งกับผมเนี่ยโง่เฮงใครจะดีกว่ากันพักสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ระบุมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน 18.2 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบด 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นในการดำเนินงานโครงการใหม่งบประมาณในส่วนนี้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการทั้ง2สภาขออภัยค่ะทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาด้วยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับโครงการถนน A67 และโครงการด่านสตึงบดได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางแจ้งความสถานบันเทิงในพื้นที่เหยียดหยามพระพุทธศาสนาหลังนักร้องแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ล้อเลียนสมีโชตรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายคนึงจิตพงษ์นุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางเพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับบุ

0: คนและสถานประกอบการที่กระทำการเหยียดหยามพระพุทธศาสนาทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานบันเทิงดังกลางเมืองลำปางได้มีการร้องเพลงและแสดงบนเวทีโดยการให้นักร้องแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์และห้อยอุปกรณ์คล้ายอวัยวะเพศใหญ่เพศชายขนาดใหญ่แสดงท่าทางร้อเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศรีกาคนสนิทใน2ข้อหาคือ1ฐานความผิดเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206และ2ความผิดฐานแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208พร้อมฝากถึงชาวพุทธว่าจากข่าวที่ปรากฏก็ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากแล้วบอนอย่าซ้ำเติมหากชาวพุทธควรยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าการยึดติดในตัวบุคคลรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: กลับมาครับกับเรียกข่าวว่าเซียนนะครับ
6: เช่าห้องใช่ไหมครับ
7: ห้องเช่า
6: ที่เขากำลังเช่าอ่ะ
7: จ้ะ
6: คือปัจจุบันนี่นะที่ไม่ดีเนี่ยคือที่ตะวันตก
7: หมายถึงว่าหันหน้าไป
6: ไม่สนใจ
7: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอยู
6: ่คือสนใจที่ว่าหันหน้าตะวันออกหลังพิงตกเสีย
7: คือไม่ดี
6: ครับ
7: หันหน้าตะวันออกหลังพิงตก
6: ครับบ้านอาคารหลังพิงตะวันตกหันหน้าตะวันออกส่วนใหญ่จะพลังจะด้อย
5: เขาจะมีระยะเวลา10ปีนี้10ปีนี้10ปีนี้ถูกมั้ย
7: เกี่ยวกันมั้ย
5: แต่ว่าถ้าให้ชัวร์จะอยู่ตลอดไปมันย้ายไม่ได้แล้วเนี่ยมันย้ายไม่ได้กำลังจะซื้อหรือกำลังจะย้ายห้องจะไปเช่าเนี่ยควรให้หน้าห้องไปทางไหนครับ
7: ครับ
6: หน้าห้องไปทางทิศตะวันตกหลังเป็นตะวันออก
5: ทุกคน
6: ต้องกลับกัน
5: กลับกันนะแต่ทุกทีเขาก็จะบอกหันหน้าไปหาพระอาทิตย์ตะวันออกแต่อาจารย์นะครับนะฮะบอกทุกคนนี่อันนี้นะฮะ4601เขาถามมาขอวิธีจัดห้องหน่อยครับถ้าห้องอยู
7: ่
5: หาห้องนะครับที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะหลังห้องเนี่ยให้ไปที่ตะวันออกอันนี้จะช่วยเรื่องอะไร
6: อ๋อช่วยเรื่องสุขภาพ
5: จำเป็นนะคนทำมาหากินหาเช้ายินค่ำมนุษย์เงินเดือน
6: ถ้าบ่พิงตกหันออกเนี่ยนอนหัวเตียงไปที่ตะวันตกนะจะเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคหายใจแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับระบบปอด
7: ครับอาจารย์จ๋าแล้วถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วบ้านผมหันไปทิศตะวันออกหลังไปทิศตะวันตก
5: หันหัวนอนหันหัวนอน
6: ก็มีวิธีนึงที่ชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอานะ
7: ครับ
6: ก็คือเปิดประตูทะลุหลังบ้าน
7: ยังไงหมายถึงประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านให้ตรงกันเหรอ
6: ทะลุไปเลย
5: ก็คือโอเคกลางคืนนอนปิดนอนปกติ แต่กลางวันถ้ามีเวลาเปิด
7: ตอนทำ
5: เปิดหน้าเปิดหลัง
6: ในเมื่อมันไม่ดีก็นิมนต์ออกจากบ้านไปเลยครับ
7: อาจารย์จ๋าทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของเขาบอกว่าทรัพย์เงินเก็บไม่อยู่เพราะมันหลังรั่ว
6: อ๋อไม่ยากครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคำหนึ่งว่ามาสิบบาทไปบาทหนึ่งมาสิบบาทไปบาทหนึ่งว่าเปิดประตูเนี่ยบานใหญ
7: ่ครับ
6: ออกบานเล็ก
7: อ๋อเข้าใจไหมพี่จัน
5: เข้าใจ
6: มาใหญ่
5: ก็คือแง้มหน่อย
7: ครับ
5: นะครับถ้าเป็นประตูเลื่อนก็เลื่อนเหลือนิดเดียว
6: ใช่ครับ
5: เหลือนิดเดียวข้างหน้าเนี่ยเปิดเอาให้เต็มที่เลย
6: ใช่ครับ
5: เอาให้เต็มที่เลยเงินเข้าข้างหลังโอเคได้มา10มันต้องมีค่าใช้จ่ายบาทนึงไม่ได้
6: ใช่ถูกต้องคร
5: ับ นะฮะวิธีแก
7: ้
5: นะครับห้องนอนนะครับจะเช่าห้องเขานี้เช่าไปแล้วเรียบร้อยนอนยังไงห้องน้ำยังไงวิธีดูแลรักษาห้องต้องมีอะไรต้องมีต้นไม้ไหมต้องมีน้ำไหมต้องมีอะไรยังไงอยู่
6: คือ
5: ทีวีตู้เย็นไมโครเวฟ
6: ถ้าบอกเป็นห้องนอนห้องเช่ากับเป็นห้องแต่ละห้องเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับ
5: ครับ
6: แต่มีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าชัยภูมิเปิดมานะถ้าเป็นห้องนอนต้องเห็นเตียง
5: เปิดแล้วเห็นเตียง
6: ครับ
5: ดี
6: เปิดมาปั๊บเห็นเตียงคือไปถ่ายได้เลยครับคนนี้ไม่ตกงานมีงานทำ
7: เหรออ
5: ่าเปิดมาให้เห็นเตียงนะครับ
7: ถ้าไปเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นห้องเป็นห้องนอนที่แบบเล็กๆนะเปิดมาต้องให้เห็น
6: เตียงต้องเห็นเตียงครับ
7: อาจารย์แล้วเขาในยุคเขาบอกว่าบางทีเขาบอกว่าเปิดไปปุ๊บเห็นเตียงก่อนมันจะเรื่องของพูดผีมันจะเข้ามาหรือแม้กระทั่งแบบปลายเท้าเราเนี่ยไม่ควรจะอยู่ตรงตู้เสื้อผ้า
6: อ๋อไม่จริงครับ
7: อุ้ยวันนี้ศาสตร
6: ์ครับ
5: อ้าวไม่รู้อะศาสตร์อาจารย์อะอาจารย์เรียนมาอย่างเงี้ย
7: เออ
6: คือเปิดมาเนี่ยต้องเห็นประธานประธานคือคนที่นอนอยู่นั่นคือหลักสำคัญ
5: เ
6: ปิดมาเห็นเจ้าของห้อง
5: เออ
6: ใครอ่ะก็เตียงเนี่ยเจ้าของห้อง
7: อ๋อประเทียนไอประธานของห้องนอน
6: ใช่ครับ
7: เตียง
5: อาจารย์คนนอนเตียงไหมหรือนอนฟูกถ้าเป็นไปได้ให้มีเตียง
6: คือนอนฟูกก็ได้นอนเตียงก็ได้ครับ
5: เหรอ
6: ครับ
5: นอนฟูกมันจะแบบโลโซไหมมันจะดูต่ำต้อยมันจะดูไม่เจริญก้าวหน้าหรือเปล่าไม่ใช่
6: ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเตียงน่ะเป็นเตียงเหล็กหรือเตียงไม้
5: อ่ะทำไมเตียงเหล็กเตียงไม้มันเป็นไง
6: ครับคือไม้เนี่ยคือความอ่อนโยนความมีคุณธรรมมีความเมตตาเตียงแหลกนี่แข็งกระโดกกระดักเป็นคนไม่สนใจใครมันคือความหมายแต่ละคนแปลกเปลี่ยนไป
7: อ่ะทีนี้ผมมาถามอีกไอ้ตัวเตียงเนี่ยอาจารย์เคยมีคนก็บอกว่าเตียงอ่ะต้องเป็นแบบตันอย่าให้แบบโพรงหรือว่ารอดออกไปได้มันจะเก็บฝุ่นอะไรมันไม่ดี
5: ใต้เตียง
6: คือเคล็ดลับเลยนะครับห้องนอนเนี่ยในภาษาจีนก็เรียกภาษาจีนหน่อยนึงนะเขาเรียกไถเซิน
5: ไถเซิน
6: ต้นกำเนิดของเด็กทารก
5: อ่า
6: เพราะงั้นห้องนอนนะครับถ้าเบิดเตียงดีนะแต่งงานปุ๊บนอนห้องนี้ข้างล่างไม่ข้างล่างเต็มๆนะก็จะติดลูกง่าย
7: โอ้
6: แต่ข้างล่างโล่งๆก็จะติดลูกยาก
7: เออ
5: เกี่ยวกับฐานะอะไรไหม
6: เอาไม่เกี่ยว
5: อันนี้ไม่เกี่ยวนะ
6: แล้วอันนึง
5: เกี่ยวกับการมีลูก
6: ครับแล้วอันนึงถ้าเบิดท้องปั๊บห้องนอนห้องนี้ห้ามขยับแม้กระทั่งเซนหนึ่งกับฟุตหนึ่ง
7: โอ้
5: เพราะอะไร
6: เพราะถ้าขยับปั๊บนะมีโอกาสแท้งง่าย
5: ก็คือให้คลอดก่อน
6: คลอดก่อนแล้ว
5: แล้วเดี๋ยวให้ว่ากันจะรีโนเวทจะตกแต่งใหม
6: ่ว่
5: าก
6: ันครับ
5: นะครับให้อยู่อย่างนั้นก่อน
6: ถึงแม้ว่าแอร์เสียก็ต้องห้ามจัดการแต่อย่างที่มันร้อนๆอย่างเงี้ย
7: วายแล้วผมจะทนอีก9เดือนนะอาจารย
6: ์ครับ
7: ก็ต้องนอนอยู่นะ
6: ครับ
7: ย้ายไปนอนห้องอื่นได้ไหม
6: อ๋อได้ครับต้องหาเลิก
7: ต้องหาเลิกอีก
6: ครับต้องหาเลิก
5: ที่นอนล่ะอาจารย์ที่นอนควรจะผ้าห่มสีอะไรผ้าปูสีอะไรยังไง
6: ก็ในสีของศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ยนะครับคนจีน
5: อ
6: ่ะกลัวสีดำกับสีขาว
5: ขาวโอ้เกือบทุกบ้านเขาก็ปูสีขาวนะ
6: มันน่ะขาวจั๊วเลยกับดำเลยนะสองสีเนี่ยเป็นสีงานศพ
7: เอาแล้วตามโรงแรมก็เป็นสีขาวหมดเลยอาจารย์
6: อ๋อในห้องเฟอร์นิเจอร์ก็มีสีตัดออกมา
5: อ๋อหมายถึงในห้องทั้งหมด
6: ครับ
5: ห้องนอนทั้งหมดอย่าขาวโพล
6: น
5: อ๋อมันมีสีอื่นด้วยแต่อย่างที่นอนผ้าปูหมอน
6: อ๋อนั่นขาวถือว่าสะอาด
5: อ๋อถือว่าสะอาด
6: ครับ
7: อาจารย์จ๋าผมเนี่ยกังวลมากมานอนในคอนโด
6: ครับ
7: เขาบอกว่าไฟอ่ะไม่ควรจะจี้มาตรงตัวเอง
6: อ๋อ
7: ไอ้นี่คือเขาบอกว่าจะไม่ดีจะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรไม่ดีต่างๆ
6: อ
7: ๋
6: อไม่จริงครับ
7: ไม่จริงแล้ว
6: ไฟในสายห่วงจุ้ยนะ
5: ครับ
6: กลัว5ดวง5ดวงก็เรียกคาดของดิน5สี
5: ครับ
6: ครับเมื่อคาดของดิน5สีน่าจะเกิดโรคเงียบโรคภูมิแพ้สารพัดแต่ถ้าเมื่อเจอ5ดวงน่ะปลดออกดวงหนึ่งก็จบละ4ดวง
7: แก้วิธีแก
6: ้ปลดแค่ดวงเดียว
7: ปลดในที่นี้คือต้อง
5: ไฟเพดาน
7: หรือว่าถอดออก
6: ก็ถอดออกดวงหนึ่งก็จบ
5: ไฟเพดานอย่าให้เกินอย่าให้ถึง5ดวง
6: ใช่ครับ
5: อ๋อ
6: คือในห้องทั้งหมดเนี่ย5ดวง
7: 6ดวงได้ไหม
6: 6ดวงดี
7: โอ้6ดวงได
6: ้ไปเพิ่มจบกลับไปลดจบ
5: โอ้เดี๋ยวต้องไปกลับไปบ้านไปนับแล้ว
7: เดี๋ยวนะ
5: แต่เราใช้ปิดเปิดได้ถูกไหมนั่น
6: ได้ครับ
7: ก็คือถอดหลอดออก
6: ควรเพียงว่าเอาหลอดหนึ่งหมุนหลวมหน่อยมันไม่ติดแกกูก็มีสี่หลอดแล้ว

0: ไปสยบความสงบไปเอาเข็มวิธีไปปัดออกไป
1: แค่หันให้ตรงกับเสาหน้า
2: เสาหน้าบ้านเนี่ยมันจะทำให้อะไรอ่ะมันไม่เกิดเรื่องดีๆเข้ามาเหรอฮะ
0: เขาบอกจะเป็นอุปสรรคฮะ
2: อ๋อ
0: จริงๆเนี่ยมีตัวหนึ่งแก้เสาหน้าบ้านได
1: ้คือ
0: คุณไปวัดบ่อยไหมที่มีกระถงกระถิ่นมีพัดลมแบงปออ่ะ
1: พัดลม
0: สามใบอ่ะสามใบที่ห้อยลงมาพัดลมแบงปอสามใบเห็นไหมพัดลมโบราณสามใบ
2: เห็นครับ
0: คนก็ไปแขวนหน้าบ้านนะ
1: ครับ
0: ก็จากการให้บ้านคุณเป็นเครื่องบดบุหรี่เด็กไปเสาเสริมมาน่ะพัดลมมันจะบดหมดเลยจบ
2: ไม่มันจะเกิดความเคลื่อนไหว
0: ใช่ครับ
2: มันจะหมด
0: มันใบพัดตัวนี้มันจะบดเสาหน้าบ้าน
2: ก็แสดงว่าหลายบ้านที่เป็นแบบทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอะไรต่างๆเจอเสาหน้าบ้านเนี่ยจะ
0: ก็แขวนพัดลม3ใบเนี่ยตอนนี้จากนี้ไปเสาพัดลม3ใบมันจะขายดีละครับ
2: หมูจะไปหาแขวนที่ไหนเนาะ
0: ก็หน้าบ้านมันก็ห้อยลงมาก็เส้นผ่านถึงกลาง
2: แล้วเรื่องอื่นๆนะฮะอาจารย์อย่างห้องน้ำในห้องเช่าอ่ะ
0: ห้องน้ำในห้องเช่าส่วนใหญ่นี
2: ่แฟลตอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ย
0: มันมี2แบบนะครับห้องเช่าบางห้องเนี่ยห้องน้ำอยู่ในสุด
2: ครับ
0: กับห้องน้ำอยู่หน้าสุด
2: เออใช
0: ่ครับแต่ทั่วไปที่ถูกต้องห้องน้ำต้องอยู่ในสุดอยู่แถวระเบียงนะ
2: ไปไว้หลังสุด
0: ครับ
2: อืม
0: เอาของเหม็นไปอยู่ห่างๆสมัยก่อนคนจีนนะเวลามีบ้องมีบ้านว่าห้องนอนห้องน้ำเขา
2: ละ
0: ไม่มีห้องน้ำในบ้านนะครับ
2: เขาขุดข้างนอกบ้าน
0: ไม่เขามีถัง
2: อ
0: ะถังนั้นเรียกหมาถงก็คือตอนกลางคืนก็ลงถังตอนเช้าก็เอาถังเนี่ยไปเทใส่บ
2: ่อ
0: แล้วบ่อนี่เป็นปุ๋ยเป็นรถถัง
2: เฮ้ยแต่ก่อนคนโบราณก็อย่างนี้นะ
1: ครับ
2: มีเขาจะไปสร้างห้องน้ำไว้ข้างนอกอ่ะ
1: ข้างนอกเลย
2: ก็จุดตะเกียงแล้วค่อยเดินไปข้างน้ำไปข้างนอกกันเขาจะไม่อยู่ในบ้านเลย
0: ถูกต้องครับ
2: แต่คราวนี้มันแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะเราต้องไปเช่าเขาอยู่คราวนี้ลักษณะห้องน้ำเวลาใช้แล้วต้องติดเปิดใช่ไหมฮะฝาชักโครก
0: ก็แก้ไม่ยากครับ
2: ครับ
0: ห้องน้ำตรงนี้ใส่พัดลมบริการตัวนึงโดดช่องเบนต์ไปจบแล้ว
2: ถ้าทำได้เป็นบ้านของคุณเองก็ใส่พัดลมดูดอากาศ
0: ครับ
2: แล้วก็เปิดให้สิ่งไม่ดีมันออก
0: โดดช่องเบนต์ออกไป
2: ถ้าในบ้านหรือในห้องเช่าที่มันไม่มีล่ะบ้านมันติดกันมันดูดไม่ได้แล้วทำยังไงปิดประตู
0: จำเป็นต้องปิดประตูนะครับ
2: ปิดประตู
0: ครับ
2: แล้วใช้ทุกครั้งปิดฝาช
0: ัก
2: โครก
0: ไหมในห้องน้ำเนี่ยเราก็วางวัชพืชที่มันเป็นไม้ใบนะ
1: ครับ
0: อย่างอะไรพวก
2: ผู้ด่าง
0: ผู้ด่างเลยพวกนี้
2: ฮะ
0: มันจะดูดเอากลิ่นเหม็นมาเป็นปุ๋ยของมัน
2: แก้อย่างนี้นะ
0: ครับ
2: แก้อย่างนี้นะครับนะฮะโกบอยครับเม
1: ื่
2: อวานนี้ผมขอถ่ายรูปโกบอยเจอที่วัดสัมพันธวงศ์บอกว่าขอพรคุณแม่บุญเรือ นให้ลูกผมสอบติดได้ตามที่ขอแล้วจะไปกราบท่านแล้วก็ถวายกล้วยท่านขอบคุณโกบอยที่ให้เหรียญคุณแม่ไปให้ลูกผมนะครับ FC
1: อ๋อครับ
2: ไปเจอเหรอ
1: จำได้อุ้ยพี่คนนี้เขาคนใหญ่นะเนี่ย
2: อ้าวแฟนหงส์ฮะลิเวอร์พูลฮะอาจารย์
1: ดูหน่อย
2: งูเห็งคนนี้หน่อย
1: ดูหน่อย
0: กับ
2: นี่อาจารย
1: ์เดี๋ยวนี้ไปใหญ่แล้วนะเอามาดูอันนี้เป็นโค้ชเหรอพี
2: ่ก็ไม่รู้เราแฟนรายการเรา
1: เป็นโค้ชของลิเวอร์พูลเหรอ
2: เป็นโค้ชของลิเวอร์พูลผ
1: ู้
2: จัดการทีม
1: งูเห็งเป็นไงบ้าง
2: มันจะอยู่อีกนานไหมไอ้เนี่ย
1: มันเหมือนผม
0: โอ้โหคนนี้หัวสวยหน้าเนี่ย
2: เอาชิปแล้ว
1: ดีไหมดีไหม
2: แฟนหง
0: ครับ
2: ผวาแล้ว
0: แต่คนนี้นะครับคิ้วติดตานะ
2: คิ้วติดตา
0: ครับเขาเป็นคนที่ปากกับใจตรงกัน
1: อืม
2: เรากำลังนะฮะดูโง่เฮงของอาร์เนอร์สล็อตนะฮะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนปัจจุบัน
0: ปากกับใจตรงกันครับแล้วก็ใจคิดยังไงก็ปากออกไปอย่างนั้นนะครับแล้วเป็นคนที่ไม่เกรงใจใครด้วย
2: พูดตรง
0: แล้วก็ปากเขาบางนะปากจัดหน่อยคนนี
1: ้
0: ครับจมูกเขาเบี้ยวหน่อยนึงฮะ
1: ครับ
0: คือในสายโง่เฮงเนี่ยถ้าจมูกเบี้ยวปากเบี้ยวด้วยนะถือว่ารวยอันนี้เบี้ยวทั้งปากเบี้ยวทั้งจมูกคนนี้ฐานะการเงินสุดยอด
1: อาจารย์แล้วเขาจะมีโอกาสที่ทำให้องค์กรของเขาดีขึ้นไหมครับ
2: เขาจะอยู่กับทีมลิเวอร์พูลไปอีกนาน
0: ไม่ต้องดูเขาอายุเท่าไหร่นะครับ
2: อ๋อต้องดูอายุเขาด้วยนะ
1: คร
2: ับใครช่วยจัดรายการไปหามาที่อาร์เนอร์สล็อตตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะฮะจะได้บอกอาจารย
1: ์ดูให้หน่อยอาจารย์ครับโง่เฮงนะครับใบหน้าของดาราสาวจีนชื่อฟานปิงปิงดีไหมครับนี่ผมเปิดผมเอาข้อมูลแม่อาจารย์แล้ว
2: ฟานปิงปิง
1: ฟานปิงปิงฮะน้องคนนี้ดีไหม
2: สวยสิ
1: ครบเลยสวยเลย
0: อ๋อคนนี้แหละครับ
1: ครับ
0: คนนี้จมูกเขามีปัญหาหน่อยนึงครับ
1: อืม
0: แล้วก็ตาเขาเนี่ยมีตัวหนึ่งที่เกี่ยวจะดูว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานแล้วมีวาสนาไหมหรือว่า

0: การแต่งงานเนี่ยจะทำให้ชีวิตบ้านปลายเขาดีไหมอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าผีคนนี้ยิ้มแล้วเศร้านะแต่งงานแล้วจะมีปัญหา
1: อ
0: ันนี้เคล็ดลับเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ายิ้มแล้วแฮปปี้นะครับแต่งงานจะได้ครอบครัวดี
2: ผู้หญิงคนไหนยิ้มแล้วเศร้าเนี่ยชีวิตครอบครัวจะมีปัญหา
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์จ๋าดูจากอะไรอ่ะยิ้มแล้วเศร้าสายตาแววตา
0: ต้องแอบดูตอนเขายิ้มอ่ะคือเวลาดูแห้งน่ะต้องแอบดู
1: อ๋อเหรอ
0: ครับแอบดูตอนคนเดินแอบดูตอนคนกินข้าวครับแอบดูตอนคนร้องไห้กับดีใจต้องแอบดูสิ่งเหล่านี
2: ้
0: เพราะงั้นเนี่ยนักบริหารที่สมัยก่อนนะครับ ชอบพาลูกน้องไปเลี้ยงเลี้ยงเสร็จอ่ะดูตอนเขาเมาว่านิสัยออกมายังไงนี่หลักในการแอบดูคนงาน
2: ไอ้พวกเมาแล้วอ้วกเหรอฮะอาจารย
1: ์อาจารย์พี่แท่งเนี่ยบ่อยมาก
0: อ่ะ
1: ชอบเลี้ยงลูกน้องให้กินให้กินให้กินให้กินแล้วจะได้รู้นิสัยไอ้นี่คือสูตรพี่แท่งเลย
0: อันนี้เป็นหลักของคนจีน
2: จมูกดีเป็นไงอาจารย์จมูกดี
1: จ
2: มูกต้องเป็นจมูกแบบไหน
0: จมูกดีต้องมีเนื้อครับ
1: อืม
2: โอ้
1: อืม
0: ครับจมูกของคุณแท่งเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ตรงเนี้ยมีสีหน่อยหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: ครับเป็นตู้ ATM ให้เพื่อน
1: ๆอาจารย์จริงไหมจริงอาจารย์จริงไอ้นี่จริงเป็นตู้ ATM เลยอ่ะเพื่อนๆนี่คือเอาตัวไปที่ตู้ไอเดียเพื่อน
0: ๆแล้วก็ยามแฮปปี้แฮปปี้เลยนะโทรให้อาจารย์ให้คุณแท่งเนี่ยมานี่หน่อยยายก็ไปด้วยความดีใจจ่ายตังค์ให้หน่อย
2: โอเคนอกจากไอสายมิจฉาชีพที่มันโทรมานะเพื่อนทั้งหลายที่มันโทรมาเนี่ย
1: พอได้รับ
2: อย่ารับ
1: โดยรวมของพี่แท่งครับโง่เฮง
2: ปากอาจารย
0: ์อ๋อปากของแกตรงดีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คือผู้ชายเนี่ยอันพูดไปเดี๋ยวพวกคลินิกจะตกงานหรือไม่รู้นะ
1: ทำไม
0: ก็ตามหลักโอ้ยนะผู้หญิงต้องบางผู้ชายต้องหนา
1: ครับ
0: ผู้หญิงต้องปากบาง
1: ครับ
0: ผู้ชายต้องปากหนาถ้าผู้ชายปากหนานะครับคำพูดเป็นคำพูดไอคิปไ
2: ม
0: เวิร์ดเนี่ยเราฉันพูดกอไก่ต้องมีกอไก
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าผู้ชายที่ปากบางเขาเรียกภาษาจีนว่าโชหัวผู้ส่วนสู้พูดแล้วไม่น่ายึดติด
1: ครับ
0: เชื่อฟังไม่ได
2: ้โหนกแก้มนะฮะ
0: อาจารย์โหนกแก้มคืออำนาจครับโหนกแก้มเพราะว่าคือในช่วง4 6 4 7 4 8เนี่ยเดินอายุ4 6 4 7 4 8
2: ครับ
0: แล้วตำแหน่งจมูกเนี่ยคือ44 45
1: เออ
0: เป็นประธาน
1: ครับ
0: แล้ว4 6 4 7 4 8เนี่ยก็คือบริวาร
1: ครับ
0: งั้นคุณแท่งเนี่ยจะรุ่งตอน43
1: คุณแท่งคุณแท่งรุ่งตอนรุ่งจังหวัดรุ่ง43
2: จะรุ่งตอน43
0: 43มาเนี่ยมีทั้งมือซ้ายมีทั้งมือขวาเพราะแก้มทางซ้ายเนี่ยเราเรียกมังกรเขียว
1: อาจารย์ตัวนี้พี่ชาย
2: อาจารย์50
1: กว่าแล้ว
2: ใช่มันอาจารย์ทายเลยมาแล้วสิ
1: 50กว่าเลยนะดิ
0: 50กว่ามาดูที่ปากครับ
2: คราวนี้ต้องมาดูที่ปาก
0: เออปากแล้วเพราะ30ถึงปลายจมูกเนี่ยก็คือ
2: 40
0: 30อคิวเนี่ย3ถึง33แล้วมาสตาร์ท34ตรงดวงตา
1: ครับ
0: พอมาดวงตาเสร็จมาจบที่39
2: ครับ
0: 39ถึง50คือจมูกแท่งนี
2: ่
0: พอจมูก
2: แท่งจาก50ไปดูอะไร
0: 50ไปก็ดูนี่ตรงนี้นี่51 52 53 54 55
2: ใต้จมูกลงมานะ
0: ครับถูกต้อง
2: เออ
1: ผมฟังนะแล้วมันไปบ้านนะ
2: มันไหวไหมอาจารย์
1: เดี๋ยวผมให้ดูป้าย
2: นี่อนาคตจะไปยังไงต่อครับเนี่ย
0: อนาคตก็ต้องมาดูครับนี่เขาจะแบ่งเป็นในภาษาโง่แห้งเขาละซันถิงก็คือตำแหน่งฟ้าที่หน้าผาก
2: ครับ
0: ตำแหน่งคนคือจมูก
2: ครับ
0: ตำแหน่งดินคือจากจมูกมาถึงคาง
2: ดินผมเป็นยังไง
0: ครับถ้าเกิด3พอดีนะรวยมั่นคงครับอย่างคุณเท่งเนี่ยของแกเนี่ยตำแหน่งดินก็สวยเพราะว่าอะไรเพราะตรงคางเนี่ยมีเนื้
1: อ
0: แล้วตรงนี้นะมีบ่อน้ำอยู่บ่อนึง
1: รับทรัพย
0: ์บ่อนี่คือก๊อก3
1: มันเลย
0: กับฝากแอบฝากเงินอีกแบงค์ไว้จะมีสมุดอยู่3เล่ม
2: เอารวยได้เมียรวยใช่ไหมอาจารย
0: ์เมียรวยนะเพราะตำแหน่งคิ้วของคุณแท่งเนี่ยคิ้วขวาสูงกว่า
1: คร
0: ับ ก็เกรงใจเมีย
1: แต่เขาไม่มีเมียนี่ปัญหาอาจารย
2: ์เดี๋ยวก็มี
1: นะ
0: คือที่ผ่านมานะเขาบาดเจ็บกับผู้หญิงที่เขาถูกใจ
1: สะใจว่ะสะใจเอาคุณฟังฟังสักครู่ฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่า
2: บาดเจ็บ
1: ใครวะที่ทำให้พี่แท็กของผมบาดเจ็บฮะฟังสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30 นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้ง กับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
11: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
13: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
14: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: หมอฮะเรียกข้าว่าเซียน
1: สวัสดีครับพี่ทั้งครับวันนี้เจอพี่ทั้งที่โฮมโปรเสียดายไม่ได้ไปทักนะครับ
2: เออครับ
1: ผมชอบพี่ทั้งมากเลยครับ
2: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่ยังส่ง SMS มานะครับ
1: เบอร์ที่เบอร์องค์ท้ายด้วย6356ครับ
2: 6356นะครับวันนี้ผมไปซื้อที่รีดผ้ามา
1: เออ
2: ที่รีดผ้ามา
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็ไปซื้อผมเผลอเอาไปทิ้งแล้วก็แม่บ้านบอกว่าคนงานที่บ้านเนี่ยที่ต้องรีดผ้าบอกพี่ทั้งเอาที่รีดผ้าหนูไปทิ้งทำไมบอกอ้าวก็เห็นกองอยู่ข้างนอกกองอยู่ข้างนอกมันรกหมดเลย
1: ก็จับทิ้งหมดเลย
2: จับทิ้งหมดเลย
1: แกเป็นคนอย่างนี้แกเป็นคนละเอียดมากสะอาดสะอ้านอะไรที่แบบไม่ได้ใช้แกจะ
2: ใช่ไหมไอ้ของที่แตกหักพังเก่าอยู่ในบ้านควรจะโละใช่ไหมคร
0: ับแล้วแต่นะครับว่าแม่บ้านกับพ่อบ้านมีความคิดยังไงครับแต่ฟันของพี่เท่งเขาอะนะฟันเขามีระเบียบ
1: ระเบียบ
0: ครับถ้าจะรับคนงานหรือจะดูคนเนี่ยนะครับให้ดูที่ฟันนะฟันมีระเบียบนะคนจะมีระเบียบ
2: พวกเรานะใครนะครับจะมีลูกน้องนะครับใครจะมีบริวารให้ดูที่ฟันฟันแบบไหนอย่าไปรับขี้โกง
0: ก็ฟันแมวฟันหมานะครับไม่มีระเบียบ
1: อาจารย์ใครจะรับ
2: แค่นั้นก็ดูได้อาจารย์แค่นั้นเราก็เลือก
0: พยานบางทีอ้าปากเราเห็นฟันนะฟันไม่มีระเบียบพวกนั้นเป็นคนไม่มีระเบียบ
2: ฟันนี่หมายถึงอะไร
0: ฟันว่าความมีระเบียบและความตรงต่อเวลาและความเคารพผู้หยงผู้ใหญ
2: ่
0: ครับ
1: แฟนคลับอาจารย์ดำรงชัยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: จองคิวดูโง่เฮงอาจารย์นานมาก
2: อาจารย์ก็จองนานแล้วแต่นานไม่ให้เขาอ่ะ
1: เออ
2: ดูเอ๊ะหรือว่าได้ดูแล้วหรือยังไม่ได้ดูครับ
1: เขาบอกว่ารอจองคิวนานมาก
0: ครับคิวผมหนึ่งถึงพฤษภาคมนู่น
2: โอ้โห
0: ว่าเราดูสามศาสตร์นะครับ
2: เป็นบุญเรามากเลยนะอาจารย์มาวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับถามกันมาเยอะๆนะฮะอาจารย์คิดดูถ้าไปดูอาจารย์เนี่ยต้องดูถึงพฤษภาคมน่ะถึงจะได้ดู
1: คุณผู้ฟัง
2: แต่วันนี้อยู่เรียกข้าว่าเซียนดูได้เลยนะ
1: อาจารย์จ๋า
2: ถามได้เลยนะฮะเอายงอายุอะไรยังไงนะครับ
1: มีจากเบรกที่2ที่อาจารย์บอกว่าพี่แท่งเนี่ยก็คือมีคนมีสุภาพสตรีทำให้ชีวิตเขาเป็นไงนะ
0: คือเราง่ายๆครับจะสังเกตจะทายได้คือตำแหน่งหัวหางคิ้วเนี่ยถ้าซุดลงไปนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งคู่ครองครับ
2: ขมับผมนะ
0: มันซุดลงไปไง
1: อาจารย์อนาคตพี่ชายผมก็จะมีภรรยา
2: ฉีดฟิลเลอร์ได้ไหมอาจารย์เติมหน่อย
0: ตำแหน่งตรงนี้นะคือตอนอายุ27 26 27นะบริเวณแถวนั้นนะครับคือชอบใครคนหนึ่งแล้วก็ผิดหวังนะ
2: โอ้
1: เขาคิดทำลายชีวิตก
2: ันไอ้เรื่องผู้หญิงไม่เท่าไหร่อาจารย์กลัวเพราะว่าผมไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีทายาทเขาเนี้ยผมจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไปถึงไหน
1: เออง
2: านการผมยังเป็นนักแสดงเป็นดาราอยู่ได้
0: เพราะถ้าดูจากปากนี่ครับคางยังมีเนื้ออยู่นะครับและคอยังมีเหนียงอยู่นะสำคัญนะครับคอในเหนียงไม่จำเป็นจะแบวออกนะ
2: เอาเหนียงนี่หมายถึงอะไร
0: นี่ไขมันตรงใต้คาง
2: เข้าใจไอ้เหนียงที่โผล่มาเนี่ยมันจะมัน
0: ก็คือบ้านปลาย
2: มันจะโชคดีอันเหรอ
0: คือบ้านปลายนะแล้วก็สุขภา
2: พสุขภาพถ้ามีเหนียงสุขภาพจะดี
0: ถ้ามีเหนียงนะครับเลย60ไปนะเหนียงตรงเนี้ยจะส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง
1: ครับ
0: ไม่ตายแบบฉับพลันทันด่วน
2: แล้วโชคลาภด้วยเหรอ
0: ใช่ครับก็คือตรงนี้นะถือว่ารากฐานซัพพอร์ตเตอร์ผู้หนุนนะครับแล้วก็ลูกหลานถ้าเหนียงไม่มีนะครับก็ไม่มีลูกไม่มีหลานซัพพอร์ตมีลูกมีหลานก็เหมือนไม่มีครับ
1: อาจารย์ไอ้ที่ผมถามส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: ในประเทศไทยโง่เฮงใครที่ดีที่สุด
2: โอ้ย
1: ณตอนนี้นะ
2: เยอะแยะ
0: คือทั่วไปดีที่สุดไม่มีฮะมีแต่ว่าดีกับไม่ดี
1: ดีกับไม่ดี
0: ครับ
1: เอาอย่างนี้ว่านายกอนุทินโง่เฮงเป็นไง
0: โง่เฮงของคุณอนุทินนะครับในภาษาจีนก็ลิ่วฟู
2: ่แปลว่าแปลว่า
0: ลิ่วฟู่ก็หกสมบูรณ
2: ์ดีสิ
0: ใช่หกสมบูรณ์ก็คือหน้าผากสมบูรณ
2: ์โอ้โห
0: ดอกแก้มสมบูรณ
2: ์โอ้โห
0: แล้วก็อห้อยตรงมุมปากเนี่ยสมบูรณ
2: ์โอ้โห
0: นับแล้วหกพอดี
2: โอ้โห
0: แล้วก็ภูเขาทั้งห้า
2: ฮะ
0: หน้าผากภูเขาลูกที่หนึ่ง
2: ครับ
0: จมูกคือประธาน
1: ครับ
0: ซ้ายขวาภูเขาสองลูก
1: คร
0: ับ แล้วคางมาปิดภูเขาห้าลูก
1: ครับ
2: ครบ
0: ครบ
1: อาจารย
2: ์ถึงช่วงชีวิตแกพอดี
1: เมื่อกี้หลังไมค์อาจารย์คุยกับผมก่อนที่เราจะเข้าเบรกเขาบอกว่ามีใบหน้าคนหนึ่งโง่เฮงเนี่ยจะมีทั้งหมด9มังกร
0: ใช่ครับ
1: คุณอนุทินมีครบ9มังกร
0: ถ้าเบื้องข้างหน้ามีสมบูรณ์ขนาดนี้นะอย่างน้อยๆก็ประมาณ7มังกรแล้ว
1: มีใคร8หรือ9มังกรมีบ้างมั้ยอ๋ออันนี้ถือว่าครบเลย
0: ครับ
1: แต่ของคุณอนุทินนี่คือ7
0: ครับ
1: นี่คือหมายถึง7มังกร
0: ใช่ครับ
1: ยังขาดหรือบกพร่องอะไรตรงไหนไหม
0: คือโครงสร้างของอนุทินแบบคือเราดูหน้าตาแกไม่พอต้องดูโครงสร้างหลังด้วยหลังแกหนา
1: หลังนี่ความหมายคือแผ่นหลังเหรออ๋อ
2: หลังคนก็
0: ครับเขาจะมีอันนึงที่คลองสายโง่เฮงเขาจะสำคัญมากนะ
1: ครับ
0: สามหนา
1: สามหนาคืออะไรตรงไหน
2: หนาแรกหนาหลัง
0: คอหนาหลังหนาเอวหนา
2: โ
1: อ
0: คือเอวที่มีห่วงยางนะฮะ
1: อาจารย์จ๋าอย่างนี้มันหมายถึงว่าความสมบูรณ์ของตัวร่างกายเขาหรือเปล่า
0: สรีระตัวนี้นะครับพอถึงเวลานะถ้าสามหนามาก็จะเก็บเงินก้อนจากเดิมเก็บเงิน 5,000 ก็เก็บเป็น 10,000
2: ไม่หรอกมันถึงวัย
1: ครับ
2: ใช่ครบมันมาถูกไหมไอ้เราแต่ก่อนเราเด็กๆเราก็ไม่ม
1: ีเดี๋ยวบางร้อย
2: ไอ้จอยอ่ะก้องแกงก้องแกงใช่ไหมแต่พอคนเนี่ยมีรากมีฐานมีภูมิฐานขึ้นมาม
0: ันจะมา
2: เอง
1: ความสมบูรณ
2: ์มันมาเอง
1: อาจารย์อ
2: ำนาจบารมี
1: ถ้าเกิดผมถามอ่ะคุณอนุทินเนี่ยเขาโดดเด่นมาตั้งนานไหมหรือว่าพอเขาแก่ตัวลงความเป็นมังกรของเขาเรื่อง
0: ใช่ครับพอถึงเวลาการเวลามันมานะ
1: ครับ
0: การเวลาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่50-6050-60แล้วมา70ในช่วง50ก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบนึง60ก็เปลี่ยนแปลงแบบนึง
1: พี่ท่านนี่ถือว่ามีกี่มังกร
0: คุณแท่งอ่ะผมดูน่าจะมี3อ่ะ
1: มี3มังกร
2: มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มี
1: เออม
2: ี
1: 3มังกร
0: เพราะว่าเราดูได้จากว่าหน้าผากเป็นยังไงโหนกแก้มเป็นยังไงครับแล้วก็เสียงเป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ขอถามอีกทีนึงอีกคนนึงพี่ท่าน
2: โง่เฮงแบบไหนได้คู่รวยสามีเปหนักๆค่ะอาจารย
1: ์เออ
2: หนูจะได้ไปทำ
0: ข้อสำคัญนะครับ
2: หญิงอยากจะได้สามีดี
0: ๆพูดไปแล้วเดี๋ยวมันไปแกะชาวบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: ไม่เป็นไรพูดเถอะอาจารย
0: ์คือ
2: ใช้วิจารห้ามพูดเหร
1: อ
2: ทำไมอ่ะ
1: เออ
0: เพราะว่าในหน้าของผู้หญิงนะครับ
1: ครับ
0: จมูกคือสามี
1: อืม
0: จมูกสวยสามีดี
1: ครับ
2: คราวนี้เนี่ยไปทำศัลยกรรมกัน
1: ทำได้
2: แต่ทำให้เป็นทรงแบบไหนดีอาจารย์ถ้าอยากจะให้ดวงดีด้วย
0: คือ
2: ตอนนี้น้องๆทำน่ะเป็นแหลมๆหมดเลย
1: ครับ
2: เป็นแหลมๆแล้วแข็งอันนั้นไม่ดีเนาะมันดูแรงแรงไหม
0: คือแหลมๆเนี่ยในภาษาอังกฤษว่า I am what I am ตามใจตัวเองสุด
1: ๆเออ
2: โอ้ถ้าเราไปทำจมูกอย่างนั้นบางทีเพื่อตัวเองเท่านั้น
1: ครับ
2: ความโชคดีจะไม่มี
0: เป็นคนที่เจ้าอารมณ์ฮะ
2: นั่นไง
1: อาจารย์จ๋า
2: เพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยควรจะมีเนื้อนิดนึงใช่ไหมอาจารย์
1: ควรจะมี
0: คือจมูกที่สวยนะอย่างคุณบอยเนี่ยจมูกสวย
1: แน่แน่แน่แน
0: ่เอาจมูกก็เป็นตัวอย่าง
2: ไอ้จมูกสวย
1: จริงป่ะพี่
2: จมูกเสีย
1: เหรอ
0: ครับ
1: อาจารย์ตัวผมเองมีกี่มังกร
0: ของคุณนี่เหรอ
1: ครับ
0: ผมดูนะอย่างน้อยก็สามมังกรนะครับ
1: อย่างน้อยนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ขอถ้าเก้าไม่ได้หร
0: อถ้าเก้ามังกรไม่ได้ตั้งตรงนี้นะครับ
1: อ๋อเก้าหมายถึงมันสามมังกร
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เป็นแอชเชอร์กูทีไปแล้ว
1: แล้วในวัยที่มันจะค่อยๆขึ้นอีกมั้ยปิดปัจจุบันในผม52จะ53แล้ว
0: ครับ
1: ผมมันจะบอกอีกไหมครับหรือว่าผมจบแล้วชีวิตผมมีแค่สามมังกร
0: 52 53เนี่ยเดินตรงริมฝีปากแล้ว
2: ผมว่าชีวิตคุณวนๆอยู่แถวนี้แหละ2 3 4อ่ะเต็มที
1: ่ตาย
2: แล้วเราไม่ได้เป็นบุคคลระดับประเทศระดับ
1: มันไม่สามารถไต่เต้าได้เลยเหรอพี่แท่ง
2: จะไต่ไปทำไมให้มันเหนื่อยอ่ะ
0: คือเขาจะดู3ตอนนะ
1: ครับ
0: หน้าผากตอนนึงตั้งแต่16ถึง30
1: ครับ
0: แล้วคิ้วเนี่ยตั้งแต่30ถึง33จะบอกคิ้วอย่างเดียวแล้วก็จากคิ้วมานี่ดวงตานะครับ34ถึง39
1: ครับ
0: จาก34 39มาดูดั้งจมูกแล้ว
2: ครับ
0: ตรงนี้นะ39 40 41นะครับ
2: ครับ
0: ลงมาถึง50ปลายจมูก
2: 50ปลายจมูกนะฮะท่านผู้ฟังครับนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ย50กว่าลงมาก็ปากละ
0: ปากนะ
2: นะครับนะฮะถึง60เดี๋ยวที่อันเนี้ยอยากจะได้สามีรวยเนี่ย
0: อ้าว
2: จมูกเนี่ยจะไปทำจมูกกันแล้วจะไปแก้จมูกเนี่ย
0: คือ
2: ควรจะจมูกมีเนื้อไหมหรือ
0: ข้อสำคัญจมูกต้องมีเนื้อนะครับ
2: ต้องมีเนื้อนะ
0: จมูกห้ามแหลมนะ
1: ครับ
0: จมูกต้องกว้าง
2: การจมูกแหลมมันจะทำให้
0: เงินเก็บไม่อยู่จะรวยได้ไง
2: เก็บเงินไม่อยู่นะบางทีเราทำสวยเราดูเรา
0: สวยอย่างเดียวแต่เงินเก็บไม่อยู่
2: เงินเก็บไม่อยู่หมดนะมีหน้าแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วก็อีกจมูกไม่ถูกใจทีจะทำทั้งทีนะครับก็เป็นห่วงด้วยว่าห่วงเดี๋ยวไม่มีกินไม่รวยกันนะไม่มีฐานะทำให้มีเนื้อจมูกด้วยนะครับอย่าไปแหลมเปี้ยว
0: แหลมไม่ได้ครับแหลมนั่นคือเป็นอย่างเงี้ยคนเอเชียน่ะจมูกต้องกว้างแล้วมีเนื้อแล้วก็เตี้ยแต่คนเอเชียไปทำจมูกยุโรปนะมันสูงแล้วก็แหลมเนี่ยเลยเป็นอารมณ์ฝรั่งไป
1: เฮ้ยอาจารย์ทำงานแบบนี้อาจารย์ดูโง่เฮงเคยมีพวกคลินิกมาให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษานะในการแบบฉีดหน้าทำหน้าอะไร
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มี
0: มีแต่ว่าคนจะไปทำมาปรึกษาผมก่อน
1: อ๋อเมื่อกี้เราคุยถึงคุณอนุทิน
0: ครับ
1: คุณอนุทินได้7มังกร
0: ครับ
1: อยากรู้คุณพิธา
0: คุณพิธานี่น่าจะได้แค่6กับ5นะฮะเพราะว่าโง่ให้คุณพิธานกับคุณอนุทินอ่ะถ้าเปรียบเป็นสามก๊กนะครับ
2: ครับ
0: คุณพิธานเนี่ยเป็นของเบ้งเก่งรอบตัว
1: เออ
0: แต่คุณอนุทินเนี่ยเป็นโจโฉ
2: เป็นแม่ทัพ
0: เออเป็นแม่ทัพ
1: เออ
0: เพราะว่าโครงสร้างของโง่ให้คุณอนุทินอ่ะก็สี่เหลี่ยมแต่คุณพิธานเนี่ยแกสามเหลี่ยม
1: คร
0: ับ สังเกตนะที่ปรึกษากุนซือจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่ลองไปดูหนังนะอย่างคุณสุมาอี้อย่างของเบ้ง
2: จะผอมนะ
0: คนห้อง
2: แล้วหน้าแหลม
0: คนไต้หวันนะแกจะสร้างหนังนะแกต้องเอาโง่ให้คนเนี้ยมาเข้ากับตัวบท
1: ครับ
0: สอนโง่ให้ในทางอ้
1: อม
0: ถ้าจะดูโง่ให้เก่งนะครับต้องดูหนังสามก๊กแล้วจะดูโง่ให้เก่ง
1: เออ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างเรื่องของบูบุญอะไรจะต่างกัน
0: ก็สังเกตว่า
1: ค
0: ุ
1: ณพิธากับคุณอนุทิน
0: คือคุณนิพันธ์ก็เก่งนะครับแต่ถ้ามาให้ผมนะผมให้คุณพิธาเป็นที่ปรึกษาคุณอนุทิน
1: เออนะเขาน่าจับมือกันเนาะ
0: ครับ
1: ประเทศเนาะอาจารย์จ๋าคุณอนุทินถ้าแกเป็นนายกณปัจจุบันแกเป็นเขาเรียกอะไรนะดำรงตำแหน่งเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับรักษาการ
2: ครับ
1: เรื่องของอนาคตประเทศชาติถ้าเกิดคุณอนุทินได้เป็นนายกอีกประเทศเรามันมีโอกาสดี
0: ก็ต้องดูว่าเครือข่ายของแกหรือกลุ่มของแกเนี่ย
2: มารวมตัวกันแล้วดีไหม
0: ครับรวมตัวแล้วดีไหมเพราะว่ามันเหมือนอัศวินโต้กลมเหมือนในหนังนะ
1: ฮะแปลว่าไม่ได้ขึ้นอยู
0: ่16คนเนี่ยโต้กลมเหมือน
2: กันดวงผูกพันกันไหมชะตาหนุนกันหรือเปล่า
0: ครับคนนี้ดวงมาทางด้านนี้คนนี้ดวงทางด้านนี้ก็ลงขันกันเป็นจับชัยนะครับ
2: ครับ
1: โอ้ผมเคยได้ยินบริษัทหนึ่งแต่ไม่เอ่ยชื่อบริษัทหนึ่งเวลารับคนเข้าทำงานอ่ะเขาจะดูจากโง่เฮงนี่จริงไหมอาจารย์นี่คือเรื่องจริ
0: งจริงครับ
2: คนใกล้ตัวเจ้านายใหญ่ประธานซีอีโอเขาดูอยู่แล้ว
1: เ
2: พราะเขาเชื่อเรื่องพวกนี
0: ้เขา
2: แล้วยิ่งถ้าเป็นแบบว่าตระกูลใหญ่ๆเนี่ยเขาเอาสินแสจากไต้หวันหรือไม่ก็ฮ่องกงมาดู
0: ใช่ครับ
2: ขึ้นเครื่องบินดูเลยว่าบ้านเนี่ยจะอยู่ตรงไหน
1: ครับ
2: บ้านอยู่ตรงนี้เหมาะบริษัทอยู่ตรงนี้เหมาะธนาคารอยู่ตรงนั้นตรงนี
1: ้
2: ที่ทำงานเขาทำงานชั้นไหนยังไงถึงจะบอกหันหน้าหันซ้ายหันขวาในโต๊ะทำงานเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างมีรูปภาพอะไรบ้างหัวเตียงเป็นรูปภาพอะไรที่ทำงานมีกระดิ่งมีเรือสำเภาอะไรก็ต้องวางคุณโต๊ะทำงานคุณมีอะไรบ้าง
0: อันนั้นจิตวิทยาครับ
2: เอาเลยฮะ
0: ครับแต่จริงๆไม่ได้เน้นตัวนะเน้นตำแหน่งนั่งอย่างเดียว
2: อ๋อสำหรับสายอาจารย์นะ
0: ครับสายผม
2: นะครับนะฮะที่อาจารย์เรียนมาคือตำแหน่งนั่ง
0: แล้วสายผมทุบน้อยไม่ค่อยได้ทุบอ่ะ
2: ไม่ต้องไปแก้อะไรมาก
0: สุดยอดวิชาคือแบบเหมือนมวยชกกันอ่ะหลบแค่ครึ่งนิ้วก็ไม่ถูกละ
1: ชอบและชอบคำนี้นะ
2: นิดเดียวพอ
0: คือไม่จำเป็นต้องทุบนะแค่ขยับอ้าวขยับหน่อยนึง
2: ครับ
0: อย่างนั่งตรงนี้ขยับไปครึ่งเม็ดนั่งนี้ขยับเม็ดนึงครับอันนี้ก็นั่งตำแหน่งดีแล้ว
2: ที่ทำงานนะ
0: ครับ
2: โอ้อาจารย์ก็จะจัดอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ระหว่างที่ทำงานกับห้องนอนอาจารย์ให้ความสำคัญอะไรมากที่สุด
0: ห้องนอนนะครับเป็นเครดิตที่จะกู้แบงค์ได
2: ้
0: ที่ทำงานเป็นเครดิตที่จะสั่งบริวารสั่งงานได
2: ้
0: คือมันจะดิฟเฟอเรนซ์มันจะต่างกันนะครับ
1: ครับ
0: มันก็จะโคกันตรงก็คือมีเครดิตกับความเชื่อถือที่ทำงานครับตัวนี
2: ้
0: อย่างสมมตินี่ประตูอยู่นี่ใช่ไหม
2: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ถ้านอนไปอยู่ตรง V99 ตรงเนี้ย
2: ครับ
0: เปิดประตูไม่เจอห้องไม่เจอเตียงนอนนะ
1: ไม่ดี
0: จะคนเนี้ยหลบงานชอบให้เลขาทำแทน
2: โอ้ไม่ค่อยทำงาน
0: ครับ
2: ที่ลูกน้องดูแล
0: แล้วเจ้าตัวก็ไปตีกอล์ฟแต่ถ้าเปิดประตูมาเตียงอยู่ตรงนี้เลยนะ
2: ค
0: นเนี้ยสู้งาน
2: ขยัน
0: แต่สู้งานโดยวางแผนให้มีเลขามีอะไรไปทำ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปิดประตูเลยนะโต๊ะอยู่ตรงประตูเลยนะคนนี้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็เหมาหมดเลยเพราะประตูเนี่ยเป็นตัวบอกว่าใครจะมี power ตรงไหนถ้าเปิดประตูเจอโต๊ะเลยนะ คนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นหมอเยอะเพราะชนโต๊ะเลยหมอก็ใหญ่ก็ดูคนเดียวนะ
2: ห้องครัวอะไรอาจารย์ห้องครัว
0: คือตามหลักมีหลักฮวงจุ้ยเนี่ยจะมีคำว่าประตูเตาเตียงประตูเตาเตียงแขกประตูก็คือรับผิดชอบสามีเป็นคนรับผิดชอบ
2: เ
0: ตาคือภรรยารับผิดชอบ
2: เ
0: ตียงก็คือภรรยากับสามีรับผิดชอบแขกก็คือสังคมของบ้านหลังนี
2: ้ครับ
0: งั้นห้องหนึ่งหรือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราจะดูว่าบ้านหลังนี้รับแขกไหมหรือมีสังคมไหมนะถ้าเข้าไปไม่มีชุดรับแขกไม่รับแขกเลยบ้านหลังนี้ไม่รับแขกง่ายไม่เข้าสังคม
2: ครับ
0: ไม่คบใครเลยแต่ถ้าเข้าไปปั๊บนี่นะอย่างพวกสสแล้วพวกรัฐมนตรีนะมีห้องรับแขกอยู่ 2-3 ห้องเนี่ย
2: อ
0: ันนี้แหละครับคือการวางแผนหลายๆหน้า
1: ครับ
0: ครับคือชุดรับแขกหลายห้องคือชุดรับแขกคือสังคม
2: ครับ
0: ครับและสำคัญ
1: เพราะฉะนั้นศาสตร์เนี่ยมันในห้องนอนห้องอาหารห้องครัวแม้กระทั่งห้องรับแขกห้องน้ำทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดนะ
0: ครับอย่างที่ว่าเขากลัวอะไรสามประตูตรงกันนั้นเปิดประตูทะลุไปหลังบ้านนะ
2: คร
0: ับ เนี่ยเขากลัวเยอะจริงๆไม่น่ากลัว
2: ครับ
0: คือมันเหมือนคนผอมกับคนอ้วนคนอ้วนก็จะลึกใช่ไหมเปิดประตูมาเนี่ยถ้าบ้านหลังนี้ลึกเก็บเงินอยู
2: ่
0: แต่ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ลึก
2: ครับ
0: แค่8เมตรเงินกระจายไปหลังบ้านแค่ลึก8เมตรเนี่ยแต่ตามหลักเส้นหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน4เท่าของหน้าบ้าน
2: ครับ
0: จะสมมติตึกแถวหน้าบ้าน4เมตรลึก12ถึง16เมตรถือว่าโอเคเข้าเกณฑ
1: ์อ๋อต้องสมมติคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าคุณมีบ้านเป็นห้องแถวหน้ากว้างของบ้านคุณ4เมตร
2: ครับ
1: คุณควรจะมีพื้นที่ด้านหลังนะครับความยาวควรอย่างน้อยต้อง4เท่า
0: ใช่ครับ
1: นั่นก็หมายถึง16แต่ณปัจจุบันอาจารย์มันเหลือแค่3เท่าเองอ่ะ12เอง
0: ก็11กับ12ครับไปดูมันเยอะแล้วครับแล้วก็ต้องแก้ห่วงจุ้ยหน่อยนึง
2: ครับ
0: คือตำแหน่งหลังบ้านก็ตีโถให้มันสูงหน่อยหลังคาสูงหน่อยฮะจะเก็บขี้เยอะ
2: แฟนรายการถามมาเรื่องทะเบียนรถอาจารย์พอได้มั้ยฮะ
0: ทะเบียนรถ
2: ทะเบียนรถ9กย1930
0: 1930มันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะพูดในหลักของเลขศาสตร์นะ ขาจะแบ่งเป็น192873 64แล้วก็50นะครับในยุค6789เนี่ยนะเขาจะเน้น6789ดี1234ไม่ดีปัจจุบันยุค9ดีเลยเน้นว่า6789เนี่ยสีแดงนี่เป็นสีดีแล้วก็123เนี่ยสีไม่ดี
2: ครับ
0: เดี๋ยวพอหมดยุค9ไปนะไปเข้ายุค1ก็กลับไปว่า1 2 3 4ดี
2: จะกลับมาดี
0: ครับ
1: อ๋อ
2: มันจะเป็นวัฏจักรมันจะวนของมัน
1: รอบมันวนกี่ปีวน
0: 20ปีครับ
1: อ๋อ20ปี
0: ตอนนี้ยุค9เข้ามา10 18ปีละ
2: ครับ
0: ก็ยังอยู่ได้18ปี
2: แล้วเรื่องวัดเรื่องสถานที่ในกรุงเทพนะฮะอาจารย
1: ์
2: ไปไหว้ที่ไหนดียังไงมีที่แนะนำไหม
0: ก็ทั่วไปนะครับ
2: ครับ
0: วัดสุทัศน์เนี่ยถ้าคุณไปสังเกตดีๆที่วัดสุทัศน์
2: เนี่ยไหว้เรื่องอะไร
0: เกี่ยวเรื่องขอยศขอตำแหน่ง
2: อ่ะใครอยากได้ยศตำแหน่งเลื่อนขั้นเรื่องชั้นเลื่อนขั้นนะครับหน้าที่การงานไปที่วัดสุทัศน์ไปไหว้ตรงไหนครับ
0: เพราะสุทัศน์เนี่ยจะได้ชื่อกับวัดสุทัศน์คือตำแหน่ง
2: ท่า
0: หมายอ
2: ่
0: ะกับวัดสัมปยาก็ได้ตำแหน่งเหมือนกัน
2: อาจารย์พอจะแนะนำไหมครับว่าตรงไหนที่ไปไหว้กัน
0: ก็มีวัดสัมปยาเกี่ยวเรื่องตำแหน่งนะครับวัดชนะสงครามก็คือไปไหว้จะชนะคดีอะไรแบบนี้ฮะ
2: เขาเชื่อกันอย่างน
0: ั้นครับแล้วมาไหว้วัดสุทัศน์จะได้ตำแหน่งดีครับนี่ความหมายของชื่อวัด
2: แต่ตรงไหนในวัดไม่รู้ใช่ไหม
0: ก็ทั่วไปก็ไหว้โบสถ์นะครับโบสถ์กับวิหารสองจุด
2: ก็เข้าไปที่โบสถ
0: ์
2: นะครับพระอุโบสถนะครับแล้วก็วิหาร
0: แต่ถ้าเบิกเกณฑ์ทหารนะคุณจะไปไหว้วัดสุทัศน์กับวัดกับน่าจะพ่อหลังเมืองนะครับโดนแน่นอน
2: แล้วงานล่ะครับธุรกิจ
0: ส่วนใหญ่ก็จะมี3สายนะสายจีนสายพราหมณ์แล้วก็สายไทย
2: ครับไปไหว้ที่ไหนดีครับ
0: ก็ต้องดูไปไหว้ขออะไรครับ
1: ขอลูก
2: เดี๋ยวที่คุยเรื่องธุรกิจไปลูกได้ไง
1: อ๋อโทษทีธุรกิจก่อนอาจารย
0: ์ธุรกิจทั่วไปก็มีถ้าเปิดสายพราหมณ์ใช่ไหมพิคเนตก็คือเกี่ยวเรื่องงานอย่างเดียว
2: พิคเนตที่ศักดิ์สิทธิ์ขังๆใน
0: เรื่องงานอย่างเดียว
2: ที่ไหน
0: ก็ทั่วไปแรงๆก็มีนู่นนะมีตรงเซ็นเตอร์เวิลด์ครับพิคเนตเซ็นเตอร์เวิลด์ตรงแล้วก็พระตรีมูรติตรงนั้นนะ
2: ท
0: ำงานอย่างเดียว
2: ตรงนั้นเทพ
0: ถ้าเงินนี่ก็พระพรหมอย่างเดียว
2: พระพรห
1: ม
2: ตรงเอราวัณนะ
0: ครับ
2: โอ้ครับ
0: ทำไมเอราวัณถึงเฮี้ยนรู้ไหมถ้าว่าเทพองค์ไหนแล้วว่าพระองค์ไหนเนี่ยถ้าคนไหว้เกินล้านคนอ่
2: ะ
0: มีพลังงาน
1: โ
2: อ้
0: ครับถ้าตั้งใหม่ๆพลังงานไม่มีอ่ะแต่พอไหว้ก็สะสมพลังงานมาเรื่อย
2: อ
0: ที่ตัวนั้นก็จะมีพลังงาน
2: โอ้โหเข้าใจละ
0: อย่างถ้าเบื่อนู่นห้วยขวางนะเมื่อก่อนตั้งใหม่ๆไม่มีพลังงาน
2: ครับ
0: แต่ตอนหลังก็มีพลังงาน
2: นะฮะคนเริ่มศรัทธาไปกราบไปไหว้ก็มี
0: พลัง งานพระศิวะพระนารายณ์นะ
2: ครับ
0: แต่มันมีเคล็ดลับตัวหนึ่งในการขอ
2: ครับ
0: คือผู้หญิงเนี่ยจะต้องไปขอเทพผู้ชายถึงได้แฟนผู้ชาย
2: เราเป็นผู้หญิง
0: ครับ
2: ต้องไปหาเทพผู้ชายไปข
0: อถ้าผู้ชายเนี่ยต้องไปขอเทพผู้หญิง
2: เฮ้ยเทพผู้หญิงมีอะไรบ้าง
0: ก็มี
2: โพสเทพไม่ค่อยม
0: ีเจ้าแม่ลักษมีเจ้าแม่ทับทิมครับ
2: เ
0: จ้าแม่อุมาเทวีพวกเนี้ยผู้ชายต้องไปขอถึงจะได้ผู้หญิง
1: อาจารย์เจ้าแม่กวนอิมได้ปะ
0: กวนอิมไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ครับเพราะตัวท่านเองถ้าเขาพูดได้นะบอกฉันยังไม่มีแฟนเลยที่มาขออะไรกับฉัน
2: ท่านเขาท่านตัดแล้วท่านตัดแล้ว
0: ครับ
2: ท่านเป็นเหมือนพระแล้วอ่ะ
0: ครับ
2: ไม่ใช่เทพ
1: ท่านบรรลุ
2: ถ้าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องยังความรักยังอยู่ในโลกเนี่ยต้องไปหาเทพ
0: ครับ
2: ต้องไปหาเทพ
0: แต่คนนี้นะถ้าไปขอก็ขอปัดเป่าเพศภัยดีที่สุด
1: ครับ
0: ทุกโศกท่านปัดเป่าดีสุดใช่ครับ
2: องค์ไหนฮะ
0: ก็มีองค์เดียวฮะ
2: ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนวัดอะไร
0: ถ้าวัดไหนก็ไม่ยึดติดแต่ยึดติดได้ว่าคนไหว้เยอะที่สุดจะได้พลังงานเยอะที่สุด
2: ไหว้เยอะที่สุดเจ้าแม่กวนอิมในกรุงเทพอยู่ที
0: ่ครับ
2: อยู่ที่ไหน
0: มาผมจำ
2: ไม่ได้เนาะ
0: จำไม่ได้ครับ
2: เ
0: พราะมันเยอะ
2: ต้องไปตามหากันเองแล้ว
0: ครับ
2: นะครับ
0: องค์ที่ชลบุรีมีอยู่องค์นึงอยู่ตรงทะเลนะองค์นั้นก็ใช้ได้คนไหว้เยอะ
2: ใช่ๆตรงศรีราชา
0: ครับ
1: คร
0: ับ แต่เรื่องเกี่ยวเรื่อง
2: ตรง
0: เรื่องครอบครัวนะครอบครัวเรื่องแฟนเนี่ยสายจีนเนี่ยไหว้เสาฟ้าดินดีที่สุด
2: ที
0: ่มีหลายที่นะตรงไหนมีเสาฟ้าดินไปไหว้เลย
1: ครับ
0: ก็ทีกงอ่ะ
2: เป็นเรื่องครอบครัว
0: เพราะทีกงอ่ะคุ้มครองดูแลเรื่องครอบครัวอย่างเดียว เพราะงั้นแฟนคู่ไหนคู่ไหนนะครับในสายจีนแต่งงานปุ๊บต้องไหว้ฟ้าดินนะก็จะไม่ทะเลาะกัน
1: อาจารย์ก็มีทุกศาลใช่ไหมครับเรื่องของฟ้าดินเนี่ย
0: อ๋อมีครับทุกศาลเลยศาลเจ้ามีหมด
1: เวลาเราไปกราบไหว้
2: เราคิดไม่ออกก็นึกถึงแถวเยาวราชอย่างเดียวนะ
0: ครับ
2: วัดเล่งในยี่
1: เออ
2: ใช่ไหม
1: มีวัดเล็กๆนี่ก็มีศาลเจ้าพ่อเสือก็มี
0: ต้องไปถามว่าสาวฟ้าดินตั้งอยู่ตรงไหนฮะแต่ศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยเฮียนน่ะ
2: เป็นเรื่องอะไร
0: เขาอยู่ตรงทางสามแพ่ง
2: อ๋อใช
0: ่ครับ
1: แล้วไงต่ออาจารย
0: ์ศาลเจ้าพ่อเสือส่วนใหญ่ไปขอลูกชายจะได้ลูกชายนะ
1: ขอลูก
0: ครับ
2: เออ
0: คือตราทิศเนี่ยเขาจะมีศาลเจ้าไหนที่อยู่ทางสามแพร่งจะเฮี้ยนที่สุดครับ
1: เฮ้ยอาจารย์ครับผมถามนิดนึงเลยเจ้าหัวลำโพงอะพี่แท่งมีเจ้าพ่อเสือที่เขาไปถวายโลงศพกันอะ
0: วัดหัวลำโพงตรงตอนนั้น
1: ศาลเจ้า
0: ก็ได้มูลที่ร่วมกันอยู
1: ่ใช่ใช่ใช
2: ่
0: ตรงนั้นนะพลังพุ่งมาจากนู่นนะนู่นตรงมาบนคลอง
2: พุ่
0: งยาวมาเลย
1: เออ
0: นะครับ
2: ถนนจุฬา
1: ไอ้แล้วเขากี่แพร่งเนี่ยอาจารย์ห้าแพร่งเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นห้าแพร่งครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
2: มีด้วยห้าแพร่งนึกว่านึกว่ามีแต่ด่าน
0: ห้าแพร่งคือห้าถนนง่าย
2: ๆนั่นแหละอยู่หลังป้อมตำรวจนะ
1: ครับ
2: วัดหัวลำโพง
1: อันนั้นถือว่าแรง
0: อันนั้นถือว่าพลังดีครับคือพลังที่มันมาเนี่ยมันชนป้อมตำรวจก่อนเช่นตรงพอชนปุ๊บมันก็จ่ายเป็นสองสามล้านก็วิ่งเข้าไปในบริร่วม
2: ตรงนั้นน่ะไหว้ขออะไรกันครับ
0: ตรงนั้น
2: ครับ
0: ให้ดีก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกี่ยวเรื่องลงศพแล้วก็การอุบัติเหตุอย่างเดียวถ้า
2: เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
0: ใช่ครับใช่
2: นะฮะ
0: ครับ
2: ไปไหว้ตรงนั้น
0: ถ้าจะหลบเรื่องอุบัติเหตุไปไหว้ตรงนั้นอ่ะกันอุบัติเหตุได
1: ้เออผมมีช่วงที่ตอนสมัยทำทัวร์แล้วผมเครียดมากเลยบางทีผมนอนไม่หลับตีหนึ่งตีสองผมชอบขับมอไซค์มาแล้วก็มาทำบุญที่เนี่ยประจำผมทำแบบเนี้ยพี่อาทิตย์นึงผมต้องมาสองสามครั้งครั้งละห้าร้อยสี่ครั้งละห้าร้อยพันห้าร้อยพันมันมีความสบายใจทำอยู่นี่ประมาณ 2-3 ปี
2: เป็นไง
1: ผมว่าชีวิตมันดีขึ้น
2: อ
1: ะมันความรู้สึกนะอาจารย์ผมไม่แน่ใจนะผมรู้สึกคือเหมือนกับเวลาเราไปทำธุรกิจเรื่องทัวร์เราไม่สบายใจหรือเรากลัวอุบัติเหตุ
2: ครับ
1: เพราะว่าการทำทัวร์เนี่ยเรากลัวมาก
2: พาลูกค้า
1: วันพาลูกค้าเป็นร้อยอ่ะ
2: เนาะเกิดไปลงถนนความรถความเกิด
1: เหตุเรือพี่ไม่ใช่ถนน
0: คือบางทีอายุจรบางคนแต่คุณอาจจะเดินแถวคิ้วดวงมันดีอยู่เดินแถวตาดวงมันดีอยู
1: ่ครับ
0: เดินแถวจมูกดวงก็ยังดีอยู
1: ่
0: แต่ช่วงที่ดวงดีๆนะผียังกลัวเลยโดยเฉพาะคุณเปิดหน้าผากอย่างนี้นะไปที่ไหนเนี่ยคือว่าคนเราเนี่ยหน้าผากมีพระที่อยู่ดวงหนึ่ง
2: ครับ
0: เพราะงั้นถ้าไปไหนเปิดหน้าผากจะไม่เจอผีถ้าคนเจอผีจำไว้นะควรเปิดหน้าผากไว
1: ้ครับ
2: โอ้อาจารย์ครับแล้วใครอยากจะดูนะครับนะฮะกับอาจารย์เนี่ยติดตามได้ทางไหนบ้างครับ
0: ก็ตาม
2: เฟซบุ๊ก
0: ครับ
2: Facebook นะ
1: นะครับคุณผู้ชมใครที่เกิดว่าอยากจะติดตามอาจารย์นะครับก็ไปที่ Facebook นะครับ
0: ครับ
1: ฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทยอาจารย์ดำรงชัยฮวงจุ้ยแซ่กีเจ้าอุ๋ง
0: ครับใช่กีเจ้าก็คือเสริมดวงฮะ
1: นะครับหรือ Align Official นะครับ @fenghshuiclubth หรืออย่างนี้ดีกว่าท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์096 098 8228
2: อย่างนี้แหละอันดับง่ายๆ
0: อย่างยกตัวอย่างโง่ให้กับคุณบอยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แกเกิดที่ระนองนะฮวงจุ้ยที่ระนองเนี่ยมีน้ำใจแกเป็นคนมีน้ำใจไม่หักหลังเพื่อน
2: คร
0: บใจสบายใจฮะ
2: ครับ
0: เพราะหัวแกเนี่ยหัวเนี่ยเขาจะดูนะว่าหนึ่งหัวกลมเหมือนหลวงตาบัวเนี่ยเป็นคนใจดีนะครับแต่ถ้า
2: หัวเดียวกับอันเดอร์สล็อตเลยไหม
1: สองอาทิตย์แล้วไล่ผมกลับแล้วนองอยู่เนี่ยไล่ผมกลับไปอยู่แล้วนองแล้วตอนเนี้ย
0: แล้วก็ตำแหน่งของหัวนี่นะหัวที่เสียได้สุดคือหัวมันต่อไม้ฮะ
1: ยังไง
0: ต่อไม้ที่อยู่ในคลองอ่ะคือตรงนี้ไม่มีเนื้อนะเป็นต่อแท่งหนึ่งถ้าแท่งไม่มีเนื้อนะ
1: อ
0: ันนี้คือหัวโหดไม่มีน้ำใจ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับถ้าเราจะดูคนเนี่ยเราต้องดูหัวเก่ง
1: ๆครับ ่ะคุณผู้ชมผมย้ำอีกทีนะครับใครที่อยากจะดูหลักฮวงจุ้ยหรือไปดูเขาเรียกอะไรโง่เฮงกับอาจารย์นะครับคุณสามารถติดต่อเบอร์อนาล็อกง่ายๆเลย0960988228ครับผมนะวันนี้รายการที่ข้าวเสียนหมดเวลา
2: หมดเวลาซะแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียว
2: นะฮะยังเรื่องดีๆที่อาจารย์ฝากก็คือในเรื่องของหน้าผาก
1: ครับ
0: ครับ
2: เปิดหน้าผากไว
1: ้
2: จะได้รับโชค
1: ครับ
2: นะครับตัดผมตัดเผาอยู่บ้านให้มันสะอาดสะอ้านนะครับหันเหินประตูให้มันดี
0: ปัจจุบันเขานิยมโบท็อกซ์ใช่ไหมไปฉีดหน้าผากเงาๆเลย
1: เออ
0: ครับ
2: ดี
1: ดี
0: ครับแล้วก็ตรงขมับตรงนี
2: ้ครับ
0: ถ้าอยากได้คู่รวยๆคู่ดีๆไม่มาหลอกเราก็ขมับตรงนี้เต็ม
1: เออ
0: ครับ
2: เติมฟิลเลอร์หน่อย
1: ก็ให้มันเป็นบุบๆเป็นกระด
2: ู
1: ก
2: ใช่บางทีมัน
0: ก็เหมือนหน้าผากของ
2: น
0: ายกอนุทินนะครับของแกเต็มหมดเลย
1: เอออิ่มเอมนะ
0: อิ่มอะนั่นแหละครับ
2: อ๋อไม่ได้อ้วนนะ
0: ครับ
1: วันนี้รายการเลี้ยงข้าวเกษียณลาไปก่อนนะครับ
2: ครับกับความรู้วันนี้นะฮะในเรื่องของนะครับศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วก็โหเฮงนะครับอาจารย์ดำรงชัย
1: และเทปหน้านะครับใครอยากให้เราคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามา
2: ส่งข้อความมาเราไปตามนะผู้ที่ทุกท่านสนใจนะครับมาพูดคุยนะครับผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตกันนะครับ
1: ครับผม
2: ไปละเรียกข้าวเกษียณนี
0: ้
2: เรา3คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
15: เรียกข้าวเกษียณดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีทำบุญวันเกิดครบ60ปีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีเป็นการภายในกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรให้กับนายกรัฐมนตรีอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ขณะเดียวกันยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำคณะข้าราชการเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยขวัญอุสามณีผวาถูกชายปริศนาข่มขู่ขณะวิ่งเชื่อมีคนสั่งการโยงปมเปิดข้อมูลคดีแตงโมขวัญอุสามณีดาราชื่อดังเข้าแจ้งความสน.ลุมพินีหลังถูกชายปริศนาจู่โจมเข้าประชิด ตัวขณะวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าที่สวนเบญจกิติก่อนข่มขู่ชี้หน้าตะโกนว่าอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูดทำให้ต้องเดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเพื่อให้ตำรวจเร่งตรวจสอบติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยขวัญอุสามณีเปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวพูดซ้ำประมาณ 6-7 รอบก่อนจะพูดถึงชื่อนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยอ้างให้ตนโทรศัพท์ไปหาและท้าให้ไปแจ้งความขณะนั้นไม่เข้าใจว่าชายคนดังกล่าวต้องการสื่อสารอะไรเพราะยังพยายามยืนอยู่และทำทีเหมือนเป็นแฟนคลับแต่เมื่อคนรอบข้างเริ่มสงสัยและพยายามเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวกลับวิ่งหลบหนีไปยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวอย่างมากและมองว่าไม่ใช่เรื่องปกติเพราะสามารถตามมาถึงจุดที่ตนอยู่ได้และเข้ามาประชิด ตัวได้ขณะเดียวกันยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูงอดีตนักการเมืองจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์อาจจะมีการเตรียมการวางแผนมาก่อนและอาจไม่ได้มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวและขณะนี้เจ้าหน้าที่วิ่งตามตนและขณะที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตาม2คนแต่กลับจับตัวไม่ได้การก่อเหตุครั้งนี้เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับการที่ออกมาเปิดเผยภาพและข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมพร้อมฝากให้ประชาชนช่วยกันติดตามข้อเท็จจริงช่วยกันดูแลความปลอดภัยของกันและกันนอกจากนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังพบว่าเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาคนร้ายคนนี้ได้ส่งข้อความมาหาตนว่าคิดถึงและยังมีข้อมูลพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้บ้านของเธอห่างออกไปเพียงไม่กี่ซอยยิ่งทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับ13นาฬิกาในวันทำงานและ14นาฬิกาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับกับ Motor In Trend นะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์อยู่กับพี่โจดินทรัตน์บุญช่วยสวัสดีครับพี่โจครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปทดลองรถรุ่นใหม่ตอนนี้รอดูยอดขายนะครับรอดูการเปิดตัว
7: เมื่อวานใช่มั้ยที่ถามว่ายอดขาย Big Motor Saleผ่านไปทั้งหมด10วันนะครับจัด10วันนะ
6: เท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งก่อนวันนี้คุณฟังส่งข้อความเข้ามาได้4689899นะครับนั่งคุยกันนะครับอยู่ที่สถานีตอบกระทู้สด
7: ๆร่วมกันจัดรายการ
6: รับรองไม่หนีกลับบ้านจะ6ชั่วโมงจะ7ชั่วโมงผมก็อยู่กับคุณผู้ฟัง ผมแข็งแรง
7: นะครับยอดทั้งหมดในงาน Big Motor Sale ที่ผ่านมานะเป็นช่วงกลางปีนะครับ
6: ครับ
7: ช่วงกลางปีที่มีการต้องบอกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายรถยนต์กลางปีนะครับ
6: ครับ
7: ยอดขายทั้งหมด10อันดับ10อันดับนะครับเป็นรถจีนตึ๊ดๆๆๆรถจีน8
6: อันดับ
7: จีน8ยี่ห้อใน10ยี่ห้อที่ขายเนี่ย1ถึง10เนี่ย
6: ครับ
7: 1ถึง10ท็อป10เนี่ยนะครับเป็นรถจีน8 Mercedes-Benzอยู่อันดับ8นะครับ
6: ครับ
7: แล้วก็ Ford อยู่อันดับ9
6: อ
7: ันดับ10ก็ยังเป็นรถจีนอยู่ทั้งหมดคือรถจีนหมดเลยที่พูดมา
6: ครับ
7: ทั้งหมด 11,165 คัน
6: ครับ
7: ครับเป็น

0: เอาที่หนึ่งหรือว่าที่สิบก่อนล่ะ
1: เอาที่สิบก่อนสิ
0: อวตารครับอวตารขายได้108คันฟอร์ดขายได้111คันเมอร์เซเดสเบนซ์193คันนีโวนี่ก็ดูคันเล็กๆน่ารักสวย
1: ๆที่ทำราคาไม่ได้นะ
0: 201คัน
1: เฮ้ย
0: ดีพอล
1: ครับ
0: 478คัน
1: ครับ
0: ลิดดาร่าเป็นไงลิดดาร่าอยู่ดับ5นะครับลิดดาร่านี่คือปิกอัพไฟฟ้านะฮะ
1: ครับ
0: 590คันมาแล้วครับคนอยากได้ปิกอัพไฟฟ้าเริ่มมาแล้วนะฮะลิดดาร่านะครับแล้วก็เลพาสครับมาใหม่เลยนี่น้องใหม่สุดๆเข้างานครั้งแรกกดไป636คัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ GAC ครับรวมๆกันหลายๆรุ่นนะ 1,173 คัน
1: ครับ
0: อันดับ3กับอันดับ4ที่ต่างกันแบบเกือบเท่าอ่ะนะ
1: อืม
0: เชอร์รี่ครับเชอร์รี่นี่คือเชอร์รี่หมดเลยนะเชอร์รี่คิวเชอร์รี่ B23 เชอร์รี่ B27ไม่รู้อ่ะรวมๆมานะครับ
1: ครับ
0: 2,289 คัน
1: ครับ
0: ที่เป็นเชอร์รี่นะครับส่วนอันดับ1เป็นโอมูด้าแอนเจคู
1: ่ครับ
0: 5,000 กับ28คัน
1: อืม
0: โอมูด้าแอนเจคู่เนี่ยเจคู่มีรถเยอะกว่าโอมูด้ามี C5
1: ครับ
0: EV คันเดียว
1: ครับ
0: นะครับก็รูปทรงก็สวยดีขับดีอยู่สำหรับ C5 นะ
1: ครับ
0: แต่โอมูด้าเอ้ยแต่เจคู่นี่มีตัว J5 EV ใช่ไหมJ6 RE EV
1: ครับ
0: โอ้เยอะแยะไปหมดแล้วก็มีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งคือโอมูด J5 EV Ultra เป็นตัวที่เพิ่มความจุแบตเตอรี่เข้ามาเพิ่มหลายสิ่งหลายอย่างตามที่ลูกค้าต้องการว่าตัวเนี้ยมันต้องการอะไรและคุณอยากได้อะไรและระยะทางที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้มันขายดีขึ้นไปแต่ว่าราคามันสูงขึ้นส่วนที่เป็นอะไร J5 EV Max Plus ก็ต้องรีบซื้อก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกคือราคามันน่าเสี่ยง 500,000 กว่าบาทมันดูแล้วไม่น่าจะบาดเจ็บมากมายหากว่าวันหนึ่งเขาจะจากไปนะครับแล้วก็ในราคาเนี้ยวัดได้ขับรถไฟฟ้าด้วยก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็โหมดการใช้งานต่างๆการขับขี่ก็คุ้มค่านะครับซึ่งทั้งหมด10อันดับนี้ไม่มี BYD นะ
1: ไม่มีเกตบอล
0: คือ BYD เกตบอลอะไรเงี้ยเขาได้แจ้งไว้ในงานอยู่แล้วว่า
1: เขาจะไม่ส่ง
0: ยอดขายเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เข้ามาอยู่ในยอดพวกนี้นะครับซึ่ง BYD เขาก็มีโปรโมชั่นแคมเปญหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าการแข่งขันมันเลยไม่เต็มที่ยอดขายมันก็เลยแบบทางผู้จัดงานก็คงไม่แฮปปี้ที่แบบว่ายอดแบบยอดคุณมีแต่ไม่ส่งเนี้ยกลายเป็นยอดโชว์อยู่ 11,000 กว่าคัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมี BYD มีคนอื่นที่แจ้งยอดขายเข้ามาเขายอดก็จะไปมากกว่านี้
1: อืม
0: นะครับเรา
1: ซึ่งผมมองว่ามันน่าจะสูงนะอย่าง GWM กับ BYD ก็ปกติก็มียอดอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ต้นด้วยนะ
0: แล้วคึกคักด้วยนะในบูธของ GWM เขาก็มีแทงค์500ดีเซลตัว 3,000 เทอร์โบใหม
1: ่ครับ
0: นะครับส่วน BYD เขาก็มีตัวพิเศษขึ้นมา2ตัวนะครับเพิ่มความจุแบตเตอรี่แล้วก็เพิ่มตัวชาร์จอ่ะให้มันมีการชาร์จได้แบบเร็วขึ้นแรงขึ้น
1: ครับ
0: ทำให้ระยะเวลาการชาร์จสั้นลงรวมถึงเดนซ่าเงี้ยเขาไม่แจ้งเลยไงก็เลยไม่ทราบว่ามันจะไปถึงไหนละอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นยอดที่ติดค้างของเมื่อวานที่พี่เขาบอกไว้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนข้อความทาง YouTube รอสักครู่นะครับ
1: ครับกำลังไลฟ์อยู่สักครู่นะฮะ
0: แล้วก็มีข้อความทาง468 9899
1: ถามว่า
0: ครับ DMI
1: ครับ
0: REEV
1: ครับ
0: PHEV ต่างกันอย่างไรครับ
1: เอาอันแรกแยกออกไปก่อนเลย PHEV
0: PHEV
1: ปลั๊กอินไฮบริด
0: เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็คือเป็นระบบไฮบริด
1: ที่สามารถเสียบปลั๊กเติมไฟได้
0: ชาร์จไฟได้นะครับ
1: ครับ
0: ถามว่า REEV ชาร์จไฟได้ไหมก็ชาร์จได้DMI ชาร์จได้ไหมก็ชาร์จได
1: ้
0: DMI ก็เป็น Dual Mode Intelligent นะครับอันนี้เป็นระบบไฮบริดของ BYD
1: ครับ
0: นะครับซึ่งถ้า BYD เนี่ยเขาทำระบบไฮบริดเนี้ยมานานมากแล้วนานตั้งแต่แบบนานอ่ะตั้งแต่ก่อนจะมีบริษัทรถยนต์ก่อนที่เขาจะขาย BYD ก่อนที่จะทำอะไรอีก
1: ครับ
0: คือทำระบบนี้ทำระบบไฮบริดขายให้กับ Toyota มาตั้งนานแล้วแล้ววันนี้ก็พัฒนาขึ้นไปเป็น Dual Mode Intelligent นะครับก็คือระบบมันจะช่วยให้การขับขี่เนี่ยฉลาดขึ้น
1: ครับ
0: ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นใช้ไฟฟ้าเป็นหลักเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดตอน

0: ครื่องยนต์และมอเตอร์จะช่วยกันทำงานตอนนั้นเราจะรู
1: ้ครับ
0: ส่วน PHEV ก็เป็นระบบไฮบริดปกติที่เป็นชาร์จไฟได้ถ้าถือว่าถ้าถามตัวนี้นะ
1: ครับ
0: PHEV กลับสุดเป็นระบบที่กลับสุดนะครับแล้วก็ Dual Mode Intelligent กับ REEV เนี่ยหรือว่า Lens Extended Electric Vehicle เนี่ยมาใกล้ๆกันนะครับก็สำหรับตัว REEV นั้นก็คือถ้าจะบอกว่ามันเป็นไฮบริดไหม
1: ครับ
0: มันก็ใช่แต่เขาจะไม่ยอมรับสำหรับคนที่ใช้ REEV นะเขาจะบอกว่าอย่าเรียกเขาไฮบริดเขาจะเหนือกว่านะครับเขาจะบอกอย่างนั้นว่าเขาจะเหนือกว่าเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานมากกว่ามากกว่าทุกสิ่งอย่างใดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรารถคันนี้จะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าแล้วก็จะใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน
1: ครับ
0: อย่างนี้เขาเลยจะบอกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะกระเดียดไปทางรถ EV นะแต่ว่าเขามีเครื่องยนต์นะซึ่งมันก็จะไปใกล้เคียงกับ e-power ของนิสสันอีกใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกว่าของเขาเนี่ยมอเตอร์จะขับเคลื่อนก่อนเลยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนรถแล้วก็ใช้มอเตอร์เนี่ยเป็นตัวกำลังใช้ไฟฟ้าเป็นกำลังขับเคลื่อน
1: ครับ
0: มากกว่าเครื่องยนต์ถ้าไฟฟ้าต่ำในระดับที่ไอ้ตรงชาร์จเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาหรือว่าจังหวะเบรกจังหวะยกชะลอคันเร่งมันจะเก็บไฟอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: REEV จะเน้นไปที่ไฟฟ้ามากกว่าซึ่ง DMI ก็จะคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: นะครับส่วน PHEV นี่คือสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นไฮบริดแบบเก่า PHEV นี่เก่าเลยนะ
1: ครับ
0: คือไฮบริดที่มีปลั๊กเติมไฟได้ทั้ง3ตัวนี้เติมไฟได้หมดนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันโคตรแตกต่างกันแล้วแต่เทคโนโลยีนะครับ DMI ก็เขาก็เรียกอีกอันนึง REEV เขาก็อีกย่อหนึ่งเรียกนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกัน
1: ครับนะถ้าพี่โจเลือกซื้อล่ะ
0: ตอนนี้เหรอระยะทางเน
1: ี่
0: ย
1: REEV ป
0: ่
1: ะ
0: REEV กับ DMI สูสี
1: สูสีหนึ่งถังเนี่ย1,400เกิน1,400เกินเขา
0: แล้วแต่รถแล้วแต่รถ1,200ได้เงี้ย1,000อันนี้ DMI กับ REEV เนี่ยเกิน1,000อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะบอกว่าเกิน1,000
1: แต่ปลั๊กอินนี่คือทักอินก็ต้องบอกเป็นเทคโนโลยีที่มาก่อนเขาอะนะ
0: มาก่อนเขาใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่อยู่ในรถยุโรปเยอะ
0: ก่อนหน้านี้จะเป็นไฮบริดถูกไหม
1: ครับ
0: ไฮบริดอย่างเงี้ยยังไม่มีปลั๊กเสียบเติมไฟได้ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยต้องรอการชาร์จจากเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: ชาร์จจากการเบรกชาร์จจากการอะไรก็แล้วแต่พอมีปลั๊กด้วยเอาเพิ่มปลั๊กมาดูเจ๋งขึ้น
1: เพิ่มการเพิ่มการสร้างไฟมากขึ้น
0: แต่ตอนนี้คือเขาบอกว่าของเขานี่ใช้มอเตอร์ปั่นล้อเลย
1: อืม
0: แล้วก็เป็นไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ว่ากันไป
1: ครับผมสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสอง Fortuner ปี2012เครื่อง 3.0 ขับ2ราคาเท่าไหร่ครับขอบคุณครับคุณพี่สุดหล่อทั้งสองอันนี้ต้องรีบตอบเลยพี
0: ่ 200,000 กว่า
1: hey.
0: ผมดูแล้วผมดู
1: Fortuner นะ
0: เออ
1: ปี2012
0: ก็ขายก็ 200,000 กว่าบาทมีเยอะแยะ
1: อ๋อ
0: 200,000 กว่ามีให้เห็นนะครับดูดีๆนะบางทีรีบกดไป 200,000 กว่ารีบกดเข้าไปดูจะเป็นเครื่อง 2.7 ก็มีนะถ้าจะหาดีเซล 3.0 ก็ผมว่า 200,000 กลางๆผมเห็นมีบางคนแต่งเลยหล่อๆด้วยนะมีทั้งแบบมีแต่งแล้วไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบเลยบางคนภายในก็ยังเก็บเดิมอยู่บางคนก็ใส่เครื่องเสียงเจาะอะไรเต็มไปหมดก็ดูบางทีก็ดูโอ้เยอะไป
1: เยอะ
0: แล้วลองดู 200,000 กลางๆ
1: ต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: เป
0: ็
1: นถ้าหลังเดือนถ้าตัวนี้มันเป็นก่อนหน้าแชมป์นะแต่ว่าปี2012เนี่ยมันมีตัวที่ไม่น่าแชมป์เป็นหน้าแชมป์ไง
0: มันมีคือตอนพี่ถ้ารถปี12เนี่ยนะจะหน้าแชมป์หรือหน้าเดิมหรือหน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีทั้งแบบปีหน้าเก่าแล้วผมแต่งไปแล้วเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าแชมป์ก็มี
1: อ่ะเข้าใจคือถ้าหน้าเก่าอ่ะไอตัวนั้นมันจะเป็นเกียร์4สปีดแต่พอเป็นตัวหน้าใหม่หน้าแชมป์เนี่ยมันจะเป็นเกียร์5สปีด171แรงม้าไงราคามันจะดีดกว่านั้นหน่อยนึง
0: อ่ะก็ใช่ก็คือดูราคาก็ต้องดูเอาต่ำสุดก็ต้องเลือกดูไงเพราะว่าเดิมทีมัน163แรงม้า
1: ครับใช่
0: 163เนี่ยนะวันที่
1: มันออก3ก็ไม่ไหวจะเบรก
0: วันที่มันออกมานะวันที่มี D4D ออกมานะ D4D มาเกิดขึ้นในบ้านเรานะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ขับ Tiger Mighty X เนี่ย
1: ครับ
0: วิ่งไปต่างจังหวัดกว่าจะแซงรถได้คันนึงอ่ะโผล่หัวไปเชนเกียร์เอาไม่พ้นกลับมาใหม
1: ่
0: เร่งใหม่เอาไม่พ้นอีกแล้วกลับมาใหม่กว่าจะเร่งได้ก็น้ำปี
1: ครับ
0: พอมี D4D เนี่ยคราวนี้รถเก่งที่วิ่งอยู่เนี่ยถ้ามันลิฟต์ไฟปุ๊บถ้าไม่หลบแป๊บเดียวถึงท้ายรถแล้วนะ
1: ครับ
0: 163แรงม้าพี่ว่าวันนั้นแรงไหมล่ะพ
1: ี่แรงมาก
0: 63แรงม้า
1: ครับ
0: แรงมากนะครับแล้วพอของพี่บอกเป็นความเร็วปลาย5สปีดเนี่ยประหยัดกว่าอยู่แล้ว
1: 171แรงม้า
0: 5สปีดเนี่ยมันประหยัดกว่าเพราะว่าความเร็วปลายรอบมันจะต่ำเพราะเกียร์มันนะอัตราส่วน

0: ลดเพิ่มขึ้น
1: มันก็จะทำให้รถมันลอยลำดีกว่าจะประหยัดกว่าในเรื่องของเวลาเดินทางยาว
0: ๆครับ
1: สองแสนกลางๆมีพี่ให้เห็นมีให้เห็น
0: ครับสวัสดีครับหารถ7ที่นั่งใช้เดือนหนึ่งไม่เกินพันโลเน้นจอดเมื่อวานบอก XL7 ไม่น่าเล่น
1: มีตัวไหนน่าเล่นมีตัวไหนแนะนำครับ
0: เดือนใช้พันไม่เกินพันโล
1: ใช้พันโลอ่ะXL7 ที่นั่งอ่ะ7ที่นั่งมันเยอะมากเลยนะผมถ้าเป็นผมนะ
0: ผมเลือก Innova
1: Innova ก็ได้ Innova ก็โอ้โห Innova เจ๋งเลยไม่ใช่ได้ Innova เจ๋งเลยแต่ผมอ่ะ
0: พี่จะเป็นตัวคริสตัลตัวใหม่หรือจะเป็นตัวเก่าก็ได้
1: ใช่ใช่
0: แล้วมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซล
1: ถ้าเกิดว่าแนวในเลเวลเดียวกันนะเวลอส
0: ตัวต้าเวลอส
1: ตัวต้าเวลอส
0: ในรถจะเป็นใหม่กว่าไง
1: ในเลเวลเดียวกันเนี่ยในรถที่พิกัดใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยเวลอส
0: ครับ
1: แต่ถ้าผมนะผมมองอันนี้นะผมมองเอาผ่านไฮบริดตัวบอดี้เก่าอะมีอยู
0: ่
1: 300,000
0: ครับ
1: กลางๆเป็นไฮบริดด้วย
0: ครับ
1: นั่งสบายด้วยแล้วพอไฮบริดอะแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้แพงมากอะแบตไฮบริดมันรับได้ชั่วโมงเนี้ย
0: ครับเดี๋ยวผมจะดู Innova ราคาว่า
1: แล้วพี่ลองดู Veloz กับ LX XL7 ดูดิแต่ว่าตัวนี้มันไม่เท่าไหร่พี่ถึงแม้จะเป็นรุ่นแบบถ้าเป็นพี่รุ่นเลือกที่มันมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าไฮบริดอะมันไม่ใช่ไฮบริดจริงๆนะ
0: ใช่ครับ
1: คือไฮบริดมันมีหลายเลเวลนะครับอันนี้มีมอเตอร์ไว้ช่วยปั่นเพื่อเวลาแบบสร้างอัตราเร่งตอนแซงแค่นั้นเองมันไม่ได้ช่วยแบบไม่ได้แบบไฮบริดจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่ค่อยถึงได้บอกว่าดูตัวอื่นก็ได้
0: อย่าง Innova สมมติถ้าเกิดเอาปีแบบไม่ต้องเก่ามากนะครับเอาสัก5ปีนะปีนี้ปี2026ใช่ไหมครับ
1: พี่ลองดู XL7 มันปีอะไรอ่ะพี่ลองเอาตัวปีเดียวกันดิ
0: เมื่อวานนี้พี่เขาถามไม่ได้บอกว่า
1: XL7 ปี XL7 มันขายเริ่มขายปีอะไรอ่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวสักครู่
1: แล้วก็ดูอันบนเดี๋ยวผมดูข้อความก่อนไปก่อน
0: ครับผม
1: สอบถามครับขับสอบถามสวัสดีครับสอบถามครับแล้วขับเคลื่อนด้วยอะไรครับขับเคลื่อนด้วยอะไรบ้างครับ
0: ด้
1: วยรถเครื่อง
0: อ๋อไฟฟ้าไอ้นี่ HDMI เมื่อกี้เนี่ย
1: ด้วยเคอร์กี้จำไม่ได้ครับขอโทษทีเครื่องยนต์หรือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าครับ PHEV DMI อ๋อ PHEV ก็เป็นเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและ DMV เนี่ยหรือ DMI ที่พี่พิมพ์มาเนี่ยผมว่านะ DMI ก็เป็นเหมือนกันครับเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะDMI IEV PHEV คือมีเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
0: ครับ
1: ด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นระบบการทำงานที่คล้ายกันหมดเลย
0: ก็คือมีเพลาแหละเพลาปั่นล้อนั่นแหละ
1: มันก็มีแบบว่าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันครับ
0: ครับ
1: นะครับ
0: XL7 เนี่ยเริ่มต้นปี2000นะครับราคาถ้าปี2000ตอนนี้ราคาอยู่ 400,000 ต้น 300,000 ปลายม
1: ี
0: นะครับ พอเป็น Innova ปี2000ก็ราคาสูงกว่านิดหน่อยนะครับราคาอยู่ประมาณสัก400,000ปลายแต่500,000แล้วแต่
1: อินโนวามันจะใหญ่กว่า
0: ใหญ่กว่า
1: อินโนวาจะได้ใหญ่กว่า
0: แล้วอินโนวารุ่นนั้นมันจะเป็นตัวคริสตัลถ้าคริสตัลเนี่ยมันจะ500,000กว่าเลยนะครับ500,000กลางถึง500,000ปลายแล้วแต่รุ่นเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับแล้วถ้าเป็นอะไรนะพี่ชอบอะไรนะแคมเอาผาดตัวไหน
1: เอาผาดพี่ดูเดี๋ยว300,000ก็กลางมีเอาผาดไฮบริด
0: เอาผ่าไฮบริดปีรุ่นปี2000ลงมาขึ้นมานะ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวผม
1: แล้วมีพี่ก็ถามต่อว่า
0: ครับ
1: BYD มี REEV หรือเปล่าครับ BYD เขาใช้ระบบเขาเรียกว่า DMI ครับ Dual Mode Intelligence ครับเขาใช้ชื่อนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งประหยัดพอๆกันอาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเขา BYD เขาเรียก DMI ซึ่งวันนึงเนี่ยผมเคยครั้งแรกเลยเนี่ยไปขับ DMI เนี่ยไปขับที่จีน
0: ครับ
1: แล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริหารมาซื้อคือพี่เติ้งนี่แหละคุยกับพี่เติ้งนึกว่าแกพูดผิดแกบอกว่าเราด้วยระบบ DMI เนี่ยเวลาเราขับรถไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับคุณสามารถขับรถออกไปต่างจังหวัดโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเราก็เอ๊ะแกพูดผิดหรือเปล่าแกขับรถออกไปเที่ยวต่างจังหวัดพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปต่างจังหวัดกลับมาบ้านไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเราก็หรือแกจะพูดว่าไม่เติมไฟวะแกพูดผิดหรือเปล่าเงี้ย
0: ครับ
1: ไปเช็คจากคือยังไม่ได้ไปถามเขานะ
0: ครับ
1: ว่าเขาพูดผิดหรือเปล่าพอดูสเปคเช็คอะไรเรียบร้อยเสร็จเออว่ารถมันไม่ต้องเติมน้ำมันจริงพี
0: ่ครับ
1: มันพอในถังเดียวเนี่ยมันวิ่งได้พันกว่าโลแล้ววันนั้นมันคือซิลิออนซิกที่ไปขับที่นู่นนะที่ไปขับที่จีนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วพอกลับมาบ้านเราเนี่ยในจีนเนี่ยถ้ามันถังน้ำมันขนาด65ลิตรพอในวันนั้นเข้ามาในไทยถ้าเกิดว่าคุณมาทำแล้วถังน้ำมันคุณ45ลิตรไม่เกินนี
0: ้ครับ
1: คุณจะได้ภาษีพิเศษขึ้นมาอีกก็กลายเป็นว่า45ลิตร
0: ครับ
1: วิ่งได้พันกว่ากิโลเราก็แบบโอ้โหไปพันกว่าโลไปกับเสาร์อาทิตย์มันไม่ต้องเติมน้ำมันได้นะ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ตอนนี้เขาก็โอเพ่นแล้วนะ65ก็ได้นะไม่จำเป็นต้อง45แล้วนะครับ
0: ครับเมื่อกี้ที่ค้างไว้เรื่องของราคาเอาผ่านเนี่ยมันคนละเรื่องนะพี่อีกราคาเลยนะถ้าเป็นเอาผ่าน
1: ก็350,000ไง
0: ตัวไหนไม่รู
1: ้ไม่เป็นไรพี่ดูตัวไหนว่าพี่ดูตัวไหนมา
0: ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าก็คือตอนเนี้ยInnova Veloz ใช่ไหมพี่ให้ดู Veloz
1: ลองดู Veloz นะครับ
0: Veloz Toyota Veloz ก็เป็นถ้า Veloz อ่ะจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับ
1: ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลย
0: เพราะว่าถ้าเป็นตัว Innova มันอาจจะแบบใหญ่กว่ากันเยอะเลย
1: ใช่
0: ๆนะครับเดี๋ยวนะฮะ Veloz โอเค Veloz เนี่ยเปิดปี2022เป็นรุ่นแรกตอนนี้ราคานะครับปี2022นะ อยู่ประมาณ 400,000 กลาง
1: ก็ได้ไหม
0: ก็ใกล้ๆเคียงกัน
1: ใกล้เคียงกับ XM7 ผมว่าที่ขับเวล
0: น่าใช้กว่า
1: น่าใช้กว่า
0: น่าใช้กว่าในเรื่องของความทนทานและบริการหลังการขาย
1: แล้วเบาะภายในเขาปรับได
0: ้ดีด้วย
1: เยอะเลยเยอะเลย
0: ข
1: ับ
0: ด
1: ี
0: ด้วยนะครับ
1: ภายในเบาะมันแบบปรับเอนนอนอะไรเงี้ยผมว่ามันสะดวกต่อการใช้งานมากกว่า
0: ครับโอเคมาดูทางข้อความทาง YouTube บ้างนะครับอุ้ยยังมีข้อความอีก
1: นี่เนี่ยทาง YouTube เลยอันนั้นผมเคลียร์หมดแล้ว
0: ครับผมข้อความทาง YouTube นะครับตอนนี้ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณกระติบบอกว่าสุดสัปดาห์แล้วพี่ไปสำรวจตลาดยกพลขึ้นบทพัทยากันบ้างไหมครับอีไม่ได้ไปครับพี่ก็ดีครับเป็น1กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราไม่รู้ดีหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: แต่เข้ามาบ่อยนะ
0: ใช่ใช่
1: จริงก็มาบ่อยนะ
0: อันนี้ภายใต้สนธิสัญญานะครับอันนี้เราก็ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางนะเพราะเรากับสหรัฐเนี่ยเราทำสนธิสัญญากันอยู่เขาสามารถมาจอดพักได้อะไรได
1: ้แล้วมาบ่อย
0: รัสเซียก็มาได
1: ้มาบ่อยมากมาบ่อยมากนะครับคือถ้าแปลว่าเขาเรียกว่ามิดเวย์
0: ใช่
1: จอดปุ๊บจริงๆเนี่ย
0: มันต้องผ่านตรงนี้ไง
1: คือผ่านตรงนี้แล้วมันก็พัทยามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่ดังด
0: ัง
1: มาก
0: ดีด้วย
1: นะครับ
0: ผมชอบ
1: คือจริงๆแวะพัทยาแล้วก็ต้องจะแวะภูเก็ตอีกสักนิดนึง
0: เขาต้องแวะภูเก็ตก่อนดิเพราะเขามาจากมิดเดิลอีสต์นะเขามาจากตัว
1: ก็ใช่ไงคือควรจะแวะจากคุณดิ่งเข้ามานี่เลยไง
0: อ๋อก็ชัดเจนไงจริงๆคือแวะภูเก็ตง่ายกว่าด้วยล่องน้ำลึกกว่าด้วย
1: แล้วก็เร็วกว่าด้วยไม่ต้องเข้ามาถึงนี่แต่ก็ยอมที่จะต้องมาพัทยา
0: ใช่
1: นะก็น่าจะเอาใจหนุ่มๆบนเรือ
0: เขาจะมาดูว่าเขาชี้จันอยู่ไหน
1: แล้วก็เมื่อวานมีเพื่อนผมโทรมาบอกว่าเฮ
0: ้
1: ยคุณอย่าลืมนะมันไม่ได้มีแค่นาวิกหนุ่มๆนะ
0: ครับ
1: นาวิกผู้หญิงก็มี
0: ไอ้ยะ
1: ไอ้เป็นไงเพื่อนผมบอกขาดนะเพื่อนผมโทรมาชวนผมอะ
0: คำถามต่อมาก็คือคุณพี่ผมหล่อไหมครับถามว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจสุดหล่อทั้งสองท่านนี่ยังไงเช้านี้ตื่นขึ้นมาสูดอากาศเย็นๆครับพี่แนะนำเส้นทางขับรถเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์นี้หน่อยครับจะไปเที่ยวไหนดีครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพพัทยาเลยพี่ ไปดูนาวิกหญิงไม่ใช่ล้อเล่น แต่จริงๆก็คือจริงๆอ่ะเส้นพัทยาเนี่ยถ้าขับรถเที่ยวจริงๆผมแนะนำนะพี่ขับเส้นนี้ดีนะครับเส้นพัทยาเนี่ยเราจุดแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยมีเยอะมากซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเยือน
1: มันมีทางด่วนมันแล้วนี่มอเตอร์เวย์ยาวไปเลยได้
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือผมแนะนำให้ไปถึงเส้นนี้เลยครับเส้นระยองนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้นะแถวๆสมัยสารแถวๆบ้านอำเภอแถวๆเนี้ยนะครับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเยอะมากครับพี่แล้วก็ข้อดีของเส้นนี้คือเรื่องของถนนหนทางอ่ะมันดีกว่า
1: ใช่
0: นะครับอาหารการกินก็สะดวกสบาย
1: เยอะ
0: นะครับโรงแรมที่พักห้องน้ำห้องท่าแล้วก็มันมีสมัยนี้เขาเรียกคาเฟ่ชิคชิคคาเฟ่ที่วัยรุ่นชอบไปโพสถ่ายรูปกันอะไรกันเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งมันไม่ได้มีแนวเดียวแบบร้านกาแฟแนวเดียวไงมันมี
1: โรงแ
0: รมช็อกโกแลตแฟคทอร์ไลฟ์แฟคทอรี่อะไรเงี้ยนะมันมีแบบโอ้เยอะแยะมากมายมีคาเฟ่มีกาแฟหรือจะเป็นร้านขนมไทยมีตลาดเฉพาะทางมีโอ้มันมีเยอะมาก
1: แต่ไม่ต้องไปตลาดน้ำสีภาคนะเพราะว่าที่นั่นก็มี
0: นะครับ
1: พี่บ่าวนนท์ไทย
0: ครับ
1: ว่าวันนี้จะไปใช
0: ้ M6 นี่นี่ก็อีกเส้นหนึ่งที่น่าไปนะครับเส้นนี้ก็น่าไปจริง
1: ๆครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปท่องเที่ยวแถวเนี้ยราชบุรีนะครับกาญจนบุรีเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเยอะมาก
1: แล้วตอนนี้M6 นี่ไปสุพรรณได้ไหมไม่เกี่ยวนะไปไม่ได้นะต้องสุพรรณก็ไปเส้นเดิมใช่ไหม
0: มันจะอ้อมอ่ะไปมันอ้อม
1: ไปได้แต่มันอ้อมใช่ไหม
0: ใช่ครับนครถมมาได
1: ้ uh-huh.
0: นะครับหรือว่าจะลงสายใต้ก็ M6 ได้
1: uh-huh.
0: แล้วไปออกตรงนครชัยศรีเร็วเลย
1: uh-huh.
0: นะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนะครับ M6 นี้ก็น่าไปอีกเส้นหนึ่งนะครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกนะอากาศเย็นๆอากาศดีๆแบบนี้นะโหตอบยากถ้าชอบความแบบคึกคักสะดวกสบายหน่อยก็ไปสายพัทยานะครับแต่ว่าต้องอย่าไปเน้นที่ไปตัวจังหวัดไอ้ตัวเมืองพัทยานะครับไปรอบๆพัทยาแถวๆชีจันอย่างเงี้ยสวยเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็เลยไปแถวบ้านอำเภอแถวแสมสารแถวเนี้ยน่าเที่ยวมากนะครับรวมไปถึงชายหาดแถวกลางอ่าวเขาเรียกกลางอ่าวก็คือโรงเรียนชุมพลเกตแก้วสัตหีบน้ำทะเลกำลังสวยเลยนะครับช่วงนี้หรือจะข้ามไปนอนบนเกาะก็ได้ใช่
1: นะครับ
0: แต่ถ้าชอบชีวิตสันโดษอยากไปบวชหรืออยากจะไปพักผ่อนแบบส่วนตัวเส้นเมืองการนี่ก็สวยงามนะครับพี่อากาศดีด้วยนะครับจะไปให้ถึงกาญจนบุรีหรือจะไปแค่ราชบุรีผมว่าราชบุรีก็ดีนะครับไปดูอุตสาหกรรมเขาเรียกอะไรนะเกษตรแปรรูปเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับน่าสนใจมากๆเส้นราชบุรีครับพี่แนะนำเลยนะครับ
1: มีพี่ก็ถามมาบอกว่าสวัสดีครับ
0: ครับ
1: พี่โจครับ
0: สวัสดีครับ
1: พรุ่งนี้จะไปรับรถแรปเตอร์ดีเซลเช็คอะไรบ้างครับเป็นพิเศษไหมครับ
0: ครับ
1: หนึ่งแรปเตอร์ดีเซลถ้าพี่ไปรับรถมาอันนี้เป็นรถใหม่หรือมือสองอ่ะพี่ที่ไปรับรถเนี่ยถ้ารถใหม่ก็ไม่ต้องดูอะไรถ้าเป็นรถมือสอง
0: ต้องดูรถใหม่ก็ต้องดูอันนึงที่คนส่วนใหญ่ลืมไปเอกสารพี่เอกสารเล่มทะเบียนเดี๋ยวนี้ต้องด
1: ูแรปเตอร์ดีเซลเนี่ยตัวนี้ล่าสุดจะไม่มีแล้วนะถ้าเป็นรุ่นใหม่สุดจะไม่ทำดีเซลแล้วเพราะว่าตลาดส่งออกเป็นอ
0: าจจะเป็นรุ่นตกค้าง
1: เป็นเบนซินนะครับหรือว่าถ้าเป็นมือสองเนี่ยเป็นโมเดลเพราะถ้าเกิดแรปเตอร์นะผมชอบตัวแรกมากกว่ามือตัวสอง
0: ครับ
1: ตัวสองมันดูโตๆไปหน่อยตัวแรกมันก็เจ๋งดีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าถามผมแล้วถ้าเป็นรถมือสองนะพี่ก็เช็คของเหลวครับ
0: ครับ
1: ถ่ายมันเครื่องมันเกียร์อะไรพวกเนี้ยนะน้ำมันอะไรนะตัวคูลเลนต์อะไรต่างๆเช็คพวกของเหลวพวกนี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ลองดูว่าโหมดการทำงานต่างๆมันยังใช้ได้อยู่ไหมลองเปลี่ยนโหมดการขับขี่กดดูขึ้นไหมมันใช้งานได้ไหม
0: ครับ
1: นะเพราะว่า
0: ระบบมีเยอะ
1: ครับใช่แซนโหมดแล้วเรื่องเกียร์นะครับเรื่องเกียร์เนี่ยเรื่องเกียร์เดี๋ยวเผื่อไปเจอของเก่าที่มันตกค้างอยู่เงี้ยนะก็ไม่น่าจริงก็ไม่น่ามีอะไรถ้าใช้ลับเตอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นปิกอัพที่
0: performance
1: อ่ะใช่แล้วก็ไม่ได้มาเน้นบรรทุกอะไรเป็นรถแบบพลิกอัพแบบคอยสปริงนะครับใช้งานได้ยังไงดีอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนฮ็อบบี้ดีกว่านะสำหรับคนใช้ลับเตอร์นะชอบความสนุกสนานอยากมีพลิกอัพนะครับขับแบบเวลาเรามีรถสปอร์ตแล้วเราก็อยากขับพลิกอัพเหมือนเพื่อนบ้างก็ต้องลับเตอร
0: ์รถใหม่ป้ายแดงครับ
1: รถใหม่ป้ายแดงอ่ะครับ
0: ครับ
1: มันต้องเช็คป้ายแดงดูเยอะต้องเช็คมากมาย
0: ดูสีรอบคันดูอย่าให้มีริ้วรอยละกันแล้วก็ไฟนะครับไฟส่วนใหญ่ที่เขาดูกันนะก็คือไฟอย่าให้มันมีไอ้น้ำหรือยังมีแต่ปกติ
1: ผมว่ามัน
0: ไม่น่าตกยูซีนะดูพื้นฐานทั่วไปแล้วก็อย่างที่บอกครับพี่เรื่องของเอกสารถึงจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยต้องดูว่าเล่มทะเบียนป้ายแดงเนี่ย
1: ป้ายแดงเนี่ยป้ายแดงจริงไหมป้ายแดงปลอมพี่โดนจับขึ้นมานะพี่จ่าย
0: ป้ายแดงจริงต้องมีเลขขสปั๊มนะครับเป็นปั๊มนูนเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: นะครับ
1: ว่าไอ้เรื่องอย่างอื่นไม่เท่าไหร่เอกสารอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกนะขอสอเนี่ยป้ายแท้หรือเปล่าเคลียร์กันให้ดีถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยเป็นป้าย
0: ถ้าเซลล์บอกมันไม่มีอะพี่บอกถ้าไม่มีเนี่ยรับรถไม่ได้นะครับ
1: ใช่
0: พี่ต้องยันกับเขาเลยเขาจะยืนยันว่าพี่เอาป้ายนี้ไปก่อนไม่โดนหรอกถ้าโดนเขา
1: จะยังไงอะ
0: ใช่เพราะเอาเข้าจริงตอนนี้เขาจับมากแล้วเขารณรงค์ด้วยเรื่องป้ายแดงปลอม
1: แล้วพี่จะโดนแบบสมมติไปเจอที่แบบคิ้วเคี้ยว
0: โอ้เขาไม่เยอะพี่เอกสารถือเป็นเอกสารราชการปลอมนะครับ
1: ปลอมเป็นเอกสารราชการหนักอีก
0: ไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ว่าคุณใช้ทะเบียนผิดประเภทไม่ใช่นะอันนี้เจตนาปลอมแปลง
1: ไม่ติดซะดีกว่านะ
0: ใช่ไม่ติดซะดีกว่านะหนักเลยนะพี่อันเนี้ยนะครับต้องระวังเรื่องเอกสารป้ายแดงแล้วก็เรื่องของการประกันต้องดูด้วยว่า cover แบบไหน
1: ไม่ประกันออกจากโชว์รูม cover แล้วหรือยัง
0: เออ cover หรือยัง cover แบบไหนนะครับ
1: มาบางทีแบบเซลล์ก็แจ้งแล้วแจ้งแล้วออกมาถึงปุ๊บความคุ้มครองยังไม่เกิด
0: ประกันและพรบ

0: คุ้มครองคนที่สามมีหรือเปล่า
1: ออกมาปุ๊บเนี่ยมันเคยมีคนที่ออกรถแล้วแบบประกันอ่ะยังไม่แอคทีฟ
0: ใช่
1: ทำแล้วแต่ประกันยังไม่แอคทีฟออกมาแล้วหมั่งกับรถเงี้ย
0: ครับ
1: เคลียร์ก็ไม่รู้เรื่องเลยเซลต้องมานั่งรับหรือนี่เซลผิดนะ
0: ใช่
1: ถ้าอย่างเงี้ยเซลผิดนะแจ้งปล่อย
0: ถึงเวลาเขาจะทำได้เต็มที่คือพี่ขอช่วยหนูหน่อยลดราคาค่ารับต้องรับผิดชอบ
1: มันไม่เกี่ยวไง
0: ซึ่งมันไม่ควรจะเป็น
1: ประกันเราก็จ่ายไปแล
0: ้
1: ว
0: และไอ้เรื่องพวกนี้มันทำได้ก็คือคุณแค่ดำเนินการให้มันครบถ้วนตามกระบวนการมันก็
1: จะค่อยปล่อยรถ
0: เออมันก็จบแล้วถ้าไม่พร้อมก็บอกเราว่าไม่พร้อมนะครับไอ้เรื่องเลิกปล่อยรถอะไรนะผมว่าเลิกมันไม่ได้มีเลิกเดียวอะถ้ามันไม่ได้จริงๆนะพี่ผมยอมเลื่อนออกไปดีกว่าน
1: ี่แล้วก็เตรียมตัวเที่ยวเลยดีเซลคุ้มพี่ซื้อตัวนี้คุ้มสุดแล้ว
0: ครับ
1: ผมว่าดีเซล
0: ขอให้ใหม่ๆ
1: ขับสนุก
0: ใช้เวลาเรียนรู้กับมันสักนิดนึงเพราะว่าแรปเตอร์เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างไฮเทคโนโลยีนะครับมีระบบให้เรียนรู้เยอะๆเยอะแยะเลยเลยเพราะหมดการ
1: ผมมีรีวิวนะผมเคยแรปเตอร์ไปขึ้นเดโน่แล้วผมก็กดแบบไม่ได้วัด
0: เลย
1: ผมก็กดเล่นๆเงี้ย
0: ครับ
1: อยู่บนเรโน่เนี่ยซัดไป200กว่ามา ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะรถเป็นเดิมๆ
0: ขนลุกเลยอ่ะ
1: มัน
0: 200กว่ามานี่มันกระโดดเป็น
1: มันไม่ใช่มันจริงๆม้ามันก็ไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันเป็นรถที่จูนมาแบบต้องบอกว่าพอใช้วัด AF วัดอะไรเนี่ยมันคือรถที่จูนออกมาเป็นเขาบอกว่านี่คือกราฟเป็นกราฟในฝันของจูนเนอร์
0: ครับ
1: แรปเตอร์ที่จูนออกมาพอวัดดูจากกราฟดูจากอะไรแล้วเนี่ยคือมันสูงมากแต่ว่าพอทอร์กวิ่งขึ้นไปปื๊ดพอถึงจุดที่มันแบบสูงมากปุ๊บมันจะตัด
0: ครับ
1: แรงม้าอย่างเงี้ยขึ้นไปปื๊ดมันไปได้อีกแต่มันตัดถ้าชอบสนุกนะพี่ไปหาที่ปลด
0: ลองดูเอ้ยเหยียบรถยังมาอยู่ใจเย็นๆเ
1: ล
0: ย
1: ปลด
0: ไ
1: ป
0: เยอะใช้เดิมๆไปก่อน
1: โ
0: อ้รถเขาอย่าป้ายแดงอย่าพื้นใจเย็น
1: ลองดูผมมีรีวิวอยู่แบบมันมากผมเอาไปขึ้นเดโน่มา
0: ครับเรียนรู้กับมันสักนิดนึงก่อนพี่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของระยะเบรก
1: รถมันขับสนุกแล้วมันขับสนุก
0: เรื่องของระยะเบรกแล้วเรื่องของการควบคุมนะช่วงล่างมันอาจจะถ้าพี่ขับกระบะแบบตึ๊ดๆมามันจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันนุ่มแล้วก็หนึบมากดีมากช่วงล่าง
1: คอนเสิร์ตสุดท้ายของอัศนี
0: ข
1: อหนึ่งบทเพลงครับพี่ๆทั้งสองที่ชอบที่สุดครับคิดไปก่อนพี่คิดไปก่อน
0: เยอะมาก
1: ตอนนี้มีเทศกาลกินปลาลำตะคองครับเชิญชวนนะครับพี่บ่าวนอนครับ
0: ลำตะคองเหรอฮะ
1: ของทันทีแสดงว่า
0: M81 ฮะ
1: ไม่ใช่ลำตะคองก็คือถนนสายเก่าเป็นถนนที่ถนนมิตรภาพสายเก่าที่ยังเหลืออยู
0: ่ครับ
1: ทุกวันนี้ถนนน่ะมิตรภาพมันก็ยังมีอยู่ถูกป่ะแต่มัน
0: มิตรภาพเรายังเหมือนเดิมโจ้ไม่ต้องห่วง
1: ที่วิ่งเข้าปากช่องเนี่ยมันก็ที่วิ่งที่ไม่เข้าปากช่องคือถนนเส้นใหม่บายพาส
0: ครับ
1: ถนนผ่านปากช่องคือมิตรภาพ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอถึงปุ๊บมันก็จะเลี้ยววนออกไปมันจะมีทางไปอะไรนะบ้านจันทึกเลยเนี่ยนี่คือมิตรภาพเส้นเก่าไปถ่ายได้เลยมีทางขึ้นอีกฝั่งด้วยแต่ถ้าน้ำเยอะขึ้นไม่ได้รถมันก็จะวิ่ง
0: เขาร
1: ถตรงนี้นะวิ่งถนนเนี่ยมันจมน้ำอยู่เป็นสิบปีนะพอน้ำลงรถถนนก็ยังเรียบอยู
0: ่ใช่ครับ
1: วิ่งแข่งถ้าน้ำท่วมถนนหน่อยๆเนี่ยนะ
0: พี่โจ้
1: เขาจะมีเทศกาลจับปลา
0: ครับ
1: เราสามารถไปแข่งกับเรือหางยาได้เลยวิ่งคู่เรือหางยา
0: ได
1: ้นะบนถนนเส้นนี้ถ้ามีอย่างเงี้ยนอกจากปลาแล้วมีกุ้งด้วยนะครับตัวเบลเลอร์เลยนะบีบ่
0: าเจอกันครับพี่เบาผมดูละผมนี่แหละ ผมบอกจากผมมีแผนจะไปนครนายก
1: ทีมรักพี่เจี๊ยบครับคืนนี้จะชนะได้ยังไงครับนี
0: ่หมายถึงอะไรฮะ
1: ผมไม่รู้ผมอ่านที่พี่กระติบเขาส่งมา
0: ฟุตบอลหรือเปล่าฮะ
1: นี่ครับบอกว่าอยากไปมากเลยครับพี่ออโต้ซาลอนเขาจัดที่เวียดนามใช่ไหมครับมีสระผมด้วยใช่ไหมครับพี่น่าจะคนละซาลอนละเขาบอกว่าถึงจะแก่ขึ้นอีกปีแต่ความน่ารักที่มีเพิ่มขึ้นทุกวันปอลอพรุ่งนี้วันเกิดผมย่าง27นะครับพี่อามซา
0: ขอ
1: ให้เป็นวันเดียวครับพี
0: ่ขอใหแข็งแรงในทุกๆวันเลยพี
1: ่มีความสุขมากๆนะครับ
0: ลืมตามาก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาครับพี่เงินทองไหลมาเทมาครับเพื่อนฝูงมีแต่คนดีๆเข้ามาพบเข้ามาหาและสาวสวยมาหลุมรักครับพี
1: ่นี่ เดือนนี้ทุกวันจันทร์เป็นวันธงชัย
0: ครับ
1: แต่ก็เป็นโลกาวนา
0: พัดพอสอด้วย
1: พรุ่งนี้ดีสุดครับเสาห้าทำได้ทุกอย่างก็ขอให้โชคดีครับพี่
0: พรุ่งนี้ใครจะออกรถนะเมื่อสักครู่ใช่ไหม
1: ไปรับรถพรุ่งนี
0: ้โอเคนะครับอย่างสมมติถ้าเกิดมันคุยผมคุยกันในแง่แบบ อาจจะพอไปตรวจรับเรียบร้อยพอรับรถเสร็จปั๊บเราจะใช้วิธีนี้ได้มั้ยพี่ผมรับเรียบร้อยละแต่ขอฝากไว้ก่อนเก็บของให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีก2วันมาเอางี้ได้มั้ยถือเป็นการรับรถมั้ย
1: เพื่อไม่ทํา
0: ได้เลิกได้เลิก
1: พี่ทําเพื่ออะไรดีกว่าผมอยากรู้พี่ทําเพื่อ
0: ได้เลิก
1: พี่ว่างมาก
0: ตามเลิกวัน
1: นั้นไม่มีหรอกซื้อรถใหม่อยากขับทุกคนแหละซื้อรถเสร็จเลื่อนแล้วจอดไว้จอดไว้แล้วเป็นรอยขึ้นมาบอกพี่รับรถไปแล้ว
0: เออว่าไม่ได้นะมันต้องรับ
1: เขาบอกพี่มารับรถไปแล้วพี่มาจอดฝากแล้วถ้าเป็นรอยอ่ะใครจะเคลียร์อ่ะไม่มี
0: ครับ
1: มีด้วยว่ะ
0: ซื้อรถกันสักครู่ดีกว่าครับคุณฟังขอทานน้ำหน่อยเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทรารมลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกันฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับกลับเข้ามาช่วงนี้เรายังพูดคุยกันต่อทาง4689899นะครับส่งข้อความเข้ามานะครับทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรา2คนสแตนด์บายอยู่ที่สถานีนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับมีเมื่อกี้มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเดือนนี้มีเทศกาลกินปลาลำตะคองนะคุณผู้ฟังถามเข้ามาเที่ยวไหนดีนะครับผมก็เลยดูรายละเอียดให้นะครับมีตั้งแต่1ถึง7กันยายนนี
3: ้ครับคือถึงวันจันทร
2: ์ถึงวันจันทร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่พลาดสัปดาห์นี้ไม่ทันแล้วนะต้องไปสัปดาห์นี้แล้วนะครับเออน่าสนใจอย่าง
3: ย
2: ิ่ง
3: เดินทางสะดวกถ้าจากกรุงเทพเดินทางสะดวก
2: ครับพี่โจ้ย้ำอีกทีวิธีการเข้าไปที่เขื่อนลำตะจุดที่เขาจัดงาน
3: ก็คือเข้าไปในถ้าวิ่งจากกรุงเทพใช่ไหม
2: ครับเส้นมิตรภาพไป
3: ถึงปากช่องก็เลี้ยวเข้าปากช่องไปเลย
2: ครับ
3: แล้วก็วิ่งยาวไปเลยครับผ่านอะไรนะ
2: โรงพยาบาลปากช่องนานา
3: เลยไปไกลเลยแล้วพอทางโค้งนี่มันจะวิ่งขึ้นไปกลับไปถนนสายหลักอ
2: ่
3: ะกลับไปเส้นบายพาสอ่ะ
2: ครับ
3: มันจะมีแยกเล็กๆตรงนี้อะไรมันเหมือนซอยนะ
2: เออ
3: มันจะดูเหมือนซอย
2: ฝั่งตรงข้ามเหมือนต้องเลยตลาดไปก่อนนะความ
3: เลยไปไกลเลยไปไกลตรงนั้นมันอยู่ตรงโค้งอ่ะมันเหมือนซอยแต่ว่าเข้าไปมันเป็นถนนเก่าสภาพเก่าเลยแล้วคุณจะเห็นถนนเก่าที่แบบอยู่อย่างเงี้ยถนนเส้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากถนนที่ใช้สัญจรในอดีตนะ
2: ครับ
3: ถนนเส้นไม่ใหญ่คือเส้นเก่าของจริงเลยพื้นยังเป็นแบบเดิมอยากเห็นของเดิมที่สร้าง
2: ปูนนะ
3: พื้นที่มันอัดหินใส่อะไรนะแบบพื้นถนนเก่าบอกไม่ถูกไงเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ว่ามันเจ๋งมากอ่ะที่ดูว่ามันจมน้ำมาเก็บเสร็จไปอ่ะ
2: สภาพมันยังดีอยู่เลยอ่ะมันไม่มีกล่อนอ่ะ
3: ถนนมันยังแบบไม่มีหลุมบ่อมีแปะๆเหมือนในกรุงเทพอ่ะไม่มีอ่ะ
2: ครับ
3: เออถนนที่จมอยู่ในเขื่อนอ่ะคือถ้าไปน้ำลงเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นวัดเห็นอะไรอยู่แล้วว
2: ิ่งได้หมดเลยถ้าน้ำลงนี่คือวิ่งไปทะลุ
3: ขึ้นอีกฝั่งนึงได้
2: สภาพได
3: ้เพราะล่าสุดอ่ะผมเอารถไปแหละ
2: ครับ
3: ผมขับไปแล้วผมก็พาเนี่ยพี่บอมน้องๆอะไรเงี้ยจาก
2: บ็อกเชก้า
3: แล้วขึ้นไปก็วิ่งไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปแต่ว่าไม่มีเทศกาลอะไร
2: ครับตอนที่ผมไปกับพี่โจกับพี่โจเขาก็ขับรถแล้วก็แข่งกับเรือหางยาวคือเรือหางยาวก็วิ่งในคลองในลำตะคลองนะฮะเราขับรถวิ่ง
3: บนเราอยู่บนถนนนะเราจะลงไปในเทียบใกล้ๆเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะจมน้ำ
2: ครับ
3: แต่ก็น่าไปอาหารปลาเปอร์เงี้ยสดๆนะฮะ
2: ครับน่าสนใจน่าสนใจจริงคุณนัทสอนทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้นะครับแล้วก็คุณมิสเตอร์รัชนนท์นะรัชนมบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่าน
3: ครับ
2: เส้น M6 ขาออกไม่จำเลขเหล่านี้ไม่จำเลขเหล่านี้กบ7
3: กม15กม28จมกม48กม58แค่
2: ด่านลูกเหล็กขาเข้า
3: อ๋อ67กม49กม13เบาๆกันหน่อยนะครับปล
2: ครับ
3: มีสภาพสายเก่าเรียก
2: บ้านท่าง
3: อยท่างอยท่างอยหนองสาหร่ายครับ
2: ครับ
3: เลยกองข้างแสงของทหารไป
2: นี่ขอบคุณครับตรงนั้นก็แวะเยี่ยมคุณสมจิตจงจอหอด้วยนะ
3: สาหร่ายโอ้สมจิตตอนนี้ก
2: ็บ้านที่อยู่ตรงนั้นแหละ
3: เขาก็ตอนนี้เขาก็เที่ยวเดินสายดูแลนักมวยอยู่นะ
2: ตอนนี้เยี่ยมพี่วนัทบ้างอะไรบ้างนะ
3: ครับ
2: นะครับย้ำอีกทีกิโลเมตรที่7กิโลเมตร15 28 48 58นี่เขาตั้งกันเขาแบ่งกันเป็นโซนอ่ะโซนละ10กิโลอ่ะส่วนขาเข้า67 43แล้วก็13นะครับมิตรภาพใช่ไหมอันนี้คือสาย M6 นะ M6 ทางด่วนสายใหม่นะครับคุณพี่อำนาจนะครับเสียงหล่อสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากทราบข้อมูล EV มู่หลิงด้วยครับ
3: มู่หลิงมู่หลิงมู่หลิงหรือมู่บู่หลิง
2: มู่หลิงเนี่ยพี่เขียนมู่หลิง
3: มันคือบู่หลิงใช่ไหม
2: น่าจะนะแล้วถ้ามวยไทยได้แชมป์นายกต้องปล่อยมวยโชว์ไหมครับขอบคุณครับ ติดตามตลอดเวลาอ๋อที่ท่านไปทีมวอลเลย์บอลเข้าไปเยี่ยมนายกที่ ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วท่านเซตกับนักกีฬาวอลเลย์
3: ก็ต้องต่อยโชว์นะ
2: ผมอยากให้ท่านต่อยโชว์กับนักมวย
3: พี่เจี๊ยบยังทำงานอยู่ที่สยามสปอร์ตอยู่ไหมครับ
2: ไม่แล้วครับไม่แล้วครับ
3: อันนี้เดินหนีนี่มาหรือว่าอะไร
2: คิดอย่างนั้นก็ได้พี่ คือบางครั้งคนเราก็เวลาคนมารักมากๆเราก็อยากหลุดพ้นออกจากอ้อมกอด
3: เลยคือแบบใครๆก็หลงรักตั้งแต่เข้าประตู
2: แล้วจนถึงพอแล้วพี่พอแล้ว
3: อ่ะบูลิงอะไรนะบีวีใช่ไหม
2: ครับ
3: นะครับก็คือจริงๆผมว่ามันก็มันได้ราคาแหละพี่แต่ถ้าถามผมอ่ะพี่มีตัวอื่นไหมไงเขาอยู่นานแล้วนะไอ้บูลิงเนี่ยแต่เขาก็เป็นปิกอัพเป็นน้ำมันเป็นอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าคันนี้เขาเพิ่งทำผมก็แบบถ้าพี่มีตัวอื่นในใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่ชอบอ่ะมันก็ได้ครับ399เริ่มต้นถูกนะ
2: เป็นรถอาจจะแบบถ้าใช้ไปตลาดเล็กๆใกล้ๆอย่างเงี้ย
3: ถ้า399เนี่ยคันนี้นะ
2: ไปจีรี่ EX2 ดีกว่าไหม
3: ไป EX2 ดีกว่า
2: เนาะอันนี้นอกจากไปตลาดใกล้ๆแล้วไปพัทยาได้เลยนะ
3: ไม่ EX2 มันเหนือกว่าในทุกด้านในทุกมุมผมว่าถ้ารถในกลุ่มเนี้ย399 400,000 หน่อยๆนะครับ EX2 มันทำมาเหนือมากทำให้คนอื่นน่ะขายลำบาก
2: ก
3: ็มันดันทำรถมาดีกว่าชาวบ้านเขาในกลุ่มนี้มันก็เลยถ้าเอาเงินราคาที่เราจ่ายเท่านี้กลมๆสัก 400,000 เนี่ยนะมันหาตัวอื่นมาเปรียบเทียบแล้วสู้ได้อ่ะมันลำบาก
2: ครับ
3: มันก็เลยทำให้ยอดขายเขาก็ดีนะยอดขายเขาดีถ้าพี่ลองดูไอ้ตัวบูลิงพี่ลองไปลองขับบูลิงแล้วพี่ไปลองขับ EX2 ดู
2: ครับ
3: จะได้รู้สึกว่ามันคุ้มนะ
2: ลองเปรียบเทียบดูเองนะผมเปรียบเทียบเอง
3: ผมบอกไปพี่ถ้าพี่ชอบบูลิงพี่ก็แบบ
2: ก็คงอยากได้บูลิง
3: พี่มันข้อมูลไม่ได้สนับสนุนที่พี่ต้องการไง
2: ครับ
3: แต่ถ้าเอาดีๆเนี่ยคุ้มเงินอ่ะลองไปขับคันนี้ดู
2: ครับพี่มีตัวรถอื่นพี่จะรู้สึกว่าเออมันมีตัวรถอื่นจริงๆลองดู
3: โอ้ยแล้วก็ระยะทางได้น้อยกว่าด้วยนะครับระยะทางเขาได้ชาร์จเต็มเนี่ยเขาได้333เองนะ
2: ครับ
3: 333กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง
2: ครับ
3: ซึ่งตัวเนี้ย
2: ยี่ถูกก
3: ็ได้มากกว่าได้400กว่าถ้าสเปค400กว่า
2: ครับแล้วเขาใกล้สเปคเขาไม่ได้แบบ
3: แล้วชาร์จสมมติว่า NEDC ของเขาเนี่ย
2: ครับ
3: บอกตัวเลขที่บอกมามันวิ่งได้ใกล้จริงด้วย
2: ใช่
3: ใกล้จริงๆ
2: ตรงนี้จุดเด่นเลย
3: อันนี้333เนี่ย
2: ครับ
3: 333อาจจะวิ่งไปถึง300ด้วยนะ
2: อืม
3: นะมันก
2: ็ลำบากอยากให้ไปลองก่อนอยากให้ไปลองก่อน
3: ท็อปสปีดท็อปสปีดเนี่ยอันนี้120อันนั้นมากกว่าหน่อยแต่ว่าพอเลยท็อปสปีดขนาดเนี้ยวิวหมดทุกค
2: ันไม่อยากให้ขับแบบนั้นนะครับไม่อยาก
3: 100นึงก็วิวแล้วทั้งบ้านคันเนี้ย
2: ครับ
3: อันนั้นน่าจะ110 120เนี่ย120มีอาการเยอะถ้าสัก100หน่อยๆไม่เกิน110ผมว่ายังขับได้อยู่นะ
2: ครับ
3: วิ่งต่างจังหวัดวิ่งแรงยังได้อยู่ยังดีอยู
2: ่ครับ
3: ลองดูครับลองดูครับ
2: ครับโจแล้วเจ็บชอบแล้วพี่กติกแม่ดูพี่มีความสุขนะครับเวลาผมโดนเขาถล่มเนี่ย
3: พี่เจี๊ยบเนี่ยเขาไปไหนใครๆก็รักครับบางทีเนี่ยใครไม่รักเขาก็รักก่อน
2: ฮะ
3: ให้เขาได้รักต่อ
2: เดี๋ยวไหนไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ผมย้ำเลยไม่ใช่กลับมาเรื่องนี้ดีกว่าผมอยากถามว่าพี่โจ้ครับ
3: ครับ
2: ถ้าพี่โจ้เป็นเนี่ยพี่โจ้ก็เป็นสื่อมวลชนที่ทำงานมานานประเทศไทยเนี่ยมีรางวัลคาร์บเดียร์ที่มอบโดยสื่อมวลชนให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต
3: ์สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นคนมอบนะครับ
2: พี่คิดว่าปีนี้ในนามสื่อมวลชนเนี่ยควรจะมอบรางวัลคาร์บเดียร์ให้กับรถที่เป็นรถไฟฟ้าไหมครับ
3: ก่อนหน้านี้เขาแยกนี่เขามีรถไฟฟ้าแล้วก็รถที่เป็นน้ำมัน
2: เข้าใจ
3: ICE เนี่ย ICE นี่คือ internal combustion engine นะฮะก็คือรถสันดาปภายในนะครับก็คือรถที่มีการจุดระเบิดด้านในภาษาไทยก็คือสันดาปภายในอย่างเง
2: ี้
3: ยนะเขาก็มี ICE มี EV
2: ครับ
3: มี hybrid เขาจะแยก3กลุ่มอย่างนี้แล้วก็รถจะต้องมีเงื่อนไขในการเปิดตัวตั้งแต่ในเดือนไหน
2: ถึงเดือนไหน
3: อย่างนี้แล้วก็รถบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดแบบไอ้อย่างที่ผ่านมามีเหตุที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
2: ครับ
3: ไม่มีโมเดลใหม
2: ่
3: ไม่มีโมเดลใหม่แล้วก็ส่งรถเข้ามาเขาบอกว่าไม่ได้มันรถคุณไม่ผ่านหลักเกณฑ
2: ์ครับ
3: คุณเติมแค่เกียร์ชิปเตอร์อย่างเงี้ยที่เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้อง e ครับอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ไม่ต้องบีบคลัตช
3: ์แต่ว่าไม่ได้เป็นโมเดลใหม่อันนี้ก็ไม่ถือเป็นโมเดลใหม
2: ่ครับ
3: ก็งอนไป ซึ่งกฎเกณฑ์อ่ะผมโอเคตรงที่บอกเออเฮ้ยคุณก็แข็งนะ
2: ครับ
3: นายกสมาคมหรือว่าคนที่ทำงานของสมาคมก็แข็งก็ไม่ยอมไง
2: ครับ
3: ไม่ยอมให้คนหน้าบอกงั้นผมจะไม่สนับสนุนก็เรื่องของคุณดิ
2: เ
3: ขาก็ไม่ให้เพราะว่าเกณฑ์ก็เป็นอย่างนี้ไง
2: ครับ
3: อะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีโมเดลใหม่แล้วก็คุณต้องส่งรถมาให้สื่อมวลชนได้ขับ
2: ครับ
3: แล้วเขาก็จะไปขับเขาได้ลงคะแนนก่อนหน้านี้ใครได้ทดสอบก็ได้ขับแล้ว
2: ครับ
3: ก็จะมีคนนึงจะมีสิทธิ์ให้กี่แต้มคุณก็จะไปลงคะแนนกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเหลือเข้ารอบเข้ารอบจนเหลือน้อยที่สุด
2: ครับ
3: แล้วก็ได้หนึ่งรุ่น
2: ที่เป็นคาร์ฟรี
3: รถยนต์น้ำมันหนึ่งรุ่นคุ้มค่าใช่ไหม
2: ครับ
3: คุ้มค่ากับแล้วก็การใช้งานดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีหัวข้อให้ลงคะแนน
2: ครับความแข็งแรงด้วยนะอยู่ในหัวข้อนั้น
3: หลายหลายอย่างรวมกันก็คือหนึ่งคัน
2: รุ่
3: นเดียวไม่เหมือนกับซื้อที่ในงานแล้วซื้อที่เยอะเอาไป10รางวัลซื้อที่น้อยก็ตามจัดส่วนเนี้ยไม่ได
2: ้ครับ
3: อันนั้นไม่นับคราวเดียร์เยียร์ครับเดียร์เยียร์ต้องเป็นมาจาก
2: สมาคมผู้สื่อข่าว
3: ผู้สื่อข่าว
2: ก็จะ
3: มีคันคือ1เดียวเท่านั้นอย่างเงี้ย
2: ครับผมถามนิดเดียวพี่ตอบให้ยาวเลย
3: ผมจะตอบไม่ได้ไงว่าผมตอบรุ่นไหนไงผมจะตอบอย่างอื่นไง
2: อ๋อผมจะถามว่าถ้าต่อไปอ่ะเมื่อรถไฟฟ้ากับรถสันดาปภายในรวมถึงไฮบริดแล้วเนี่ยมันมาเยอะแล้วมันมีความหลากหลายทางกายภาพกันขนาดนี
3: ้
2: เป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเลือกมาเลยคันเดียวในใจพี่โจ
3: อ๋อแบบน้ำมัน EV ไฟฟ้าอะไรไม่รู้อะ
2: แบ่งด้วยเลนส์ราคาเลยไม่เกิน 500,000 บาท1รุ่นไม่เกิน
3: 1ล้าน
2: 1รุ่นไม่เกิน2ล้าน1รุ่นอะไรอย่างนี้เลย
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้โอเคกว่า
2: ใช่ไหม
3: เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันเอาไปรวมกัน
2: เออ
3: รางวัลที่ได้เงี้ยBMW GS ตัว 1,300
2: กับ
3: Honda กับ Yamaha ที่เข้ารอบมา Nmax เงี้ยแบบ
2: เ
3: ฮ้ยมันคิดไม่ได้ราคามันต่าง
2: กันนะต่างกันเยอะเลยไป
3: เอาความคุ้มค่าเงี้ยตอนนี้เขารวมแบบนี้อยู่นะ
2: ครับใช
3: ่ผมเห็นแบบอะไรว่ามอเตอร์ไซค์คันไม่กี่หมื่นกับรถมอเตอร์ไซค์คันละล้านกว่าบาท
2: ครับ
3: คันละล้านก็ต้องได้
2: ยังไงก็ต้องดีกว่า
3: เออลองล้มแม่ลองล้มแล้วค่าซ่อมดูแม่ว่าใครบาดเจ็บกว่าเงี้ยเออใช่ป่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวก็ล้มสมาคมโอ้พี่จะล้มด้วยเหรอ
3: ไม่พี่จะพูดไปเดี๋ยวเขาได้ยิน
2: ดีไหมถ้าเราแบบเพิ่มกฎเกณฑ์ว่าเราเชิญชวนคุณผู้ฟังแฟนรายการเราดีกว่าให้คุณผู้ฟังคิดว่ารถคันไหนที่น่าจะเป็นรถยอดเยี่ยมในใจคุณผู้ฟัง
3: มันต้องปลายปีตอนนี้ดูไปก่อนปุ๊บแล้วเดี๋ยวปลายปีใช่ไหมเหลืออีก4เดือนเนี่ยตั้งแต่มกราที่มีการเปิดตัวมาจนถึงปลายปีแล้วเรามาดูกันว่าคุณผู้ฟังชอบรุ่น
2: แต่คุณฟังไม่ได้ขับรถแบบเราไงไม่ได้ขับเยอะแบบเรา
3: ก็ชอบรุ่นไหนไง
2: อ๋อชอบแล้วชอบนะ
3: ชอบรุ่นไหนไงเออผมจะได้เราก็ได้โหวตว่ารุ่นนี้เป็นแบบ
2: แล้วเราแจกไปเลยดิรางวัลไปเลยพวงมาลัย3พวง10
3: 3พวงไม่มีแล้วมาจากไหน3พวง10โอ้โห
2: อายุเลย
3: อ่ะ3พวง10
2: เออดีมั้ยคืออยาก
3: เอามา
2: เพื่อจะได้เป็นกําลังใจ
3: หารางวัลดูว่าชอบคันไหนเอามาเลยแบบเอาคนละคันได้คนละ1คันพออ
2: ่ะอย่าเพิ่งส่งมาตอนนี้นะ
3: รวมไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันธันวาดิ
2: ธันวาเลยเออแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารถอะไรน่าจะเป็นรถยอดเยี่ยมจากรายการของเร
3: าร
2: ถในใจของคุณผู้ฟัง
3: ใช่
2: แล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อความนั้นส่ง
3: เอารถที่เปิดตัวในปีนี้นะไม่ใช่แบบโอ้ผมรถชอบรถเก่ารถเก่าไว้อีกหัวข้อนึง
2: เอาตั้งแต่รถที่เปิดตัว1มกราคมไปต้นม
3: าน
2: ะครับเอาเฉพาะบ้านเรานะไปเอาแบบรถแบบโอ้รถจากยุโรปอะไรงี้ไม่เอาเอาที่ขาย
3: เดือนธันวานี่เราหยุดเลย
2: ครับ
3: รถที่จะเปิดเดือนธันวาเราไม่เอา
2: เ
3: ราจะได
2: ้คนธันวาเยอะนะงานบิ๊กอ่ะไองานเอ็กโปอ่ะ
3: เขาเปิดพฤศจิกายนไงเขาไปเดือนพฤศจิกายนไง
2: ใช่
3: พอเปิดปุ๊บหลังจากนี้เราก็มาดูว่าเรามาถึงปุ๊บสิ้นปีเราได้รู้ว่าคันไหน
2: ครับ
3: เยอะสุดนะ
2: ครับ
3: พี่จอย
2: ครับสวัสดีครับพี่เจ้าพี่โจอยากรู้ว่าทหารเรือหญิงสหรัฐแจ่มไหมครับพี่เจี๊ยบ
3: นะเห็นไหมคำถามเหล่านี้จะเป็นพี่เป็นคนตอบหมดเลยนาวิกโยธินหญิงนี่รายการตัวได้พี่เจี๊ยบ
2: ครับผม
3: สี่กันยาวันนี้ปัตตานี FC น้องใหม่ประเดิมเจอบีจีปทุมจะผ่านไหมครับไทยลีกหนึ่ง
2: โอ้โห
3: ถ้าเรา
2: เอาใจช่วย
3: ถ้าเรามีโอกาสได้ขึ้นมานะยังไงเนี่ยวันนี้ข้อเท้าหักผมก็ต้องสู้
2: เอาใจช่วย
3: ขึ้นมาใช่และบีจีปทุมเนี่ยก็เขาแชมป์มา
2: โหเดียว
3: เขาเหนียว
2: แล้วสุดละทุ่ม
3: ก็ต้อง
2: โอ้
3: ก็ต้องสู้น้องใหม่ขึ้นมาถ้าเอายันเสมอได้คนละแต้มก็แฮปปี้แล้วถ้าไม่โดนยำกลับไปนะ
2: ครับ
3: ขึ้นมาแล้วยันเสมอได้1แต้มก็
2: ผมให้กำลังใจอ่ะส่งใจช่วยเชียร์วันนี้อ่ะ
3: คนไทยชอบบอลลอง
2: ครับ
3: นะ
2: อืมหน้าตาสองท่านเหมือนคนหล่อคณะเอวีลู
3: อ
2: ันนี้มันดีไหมพี่
3: อันนี้ต้องดีนะ
2: ดีนะนะครับเมืองทองเจออุตรดิตถ์น้องใหม่ที่3วันนี้จะประเดิมผ่านไหมจ้า
3: สัตว์ฉลุยผมบอกเลย
2: ใครฉลุยอุตรดิตถ์ฉลุย
3: อุตรดิตถ์ฉลุยแน่นอน ผมบอกเลยอันนี้ผมในฐานะที่คนเคยเชียร์เมืองทองผมบอกเลยอุตรดิตถ์คุณผ่านฉลุยแน่นอนนะครับถ้าให้มีติดทุเรียนหลงมาด้วยนะหลงหลินมาด้วยนะ
2: เราจะผ่านง่ายเหรอ
3: จะผ่านเลยบอกเลย
2: นี่มันแก๊งลี่ไถ่เรา เออนะครับ
3: คือต้องบอกนะไอ้หลนอะไรนะหลินหลงอะไรเนี่ยนะต้องโทษพี่ยุทธนะมันทำให้ราคาแพง
2: นี่มีผู้ฟังถามขึ้นมาพี่โจ
3: ว่า
2: จอดรถแล้วมีน้ำมันหยดที่พื้นหน้ารถเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
3: โอ้พี่ต้องเช็คเลยครับว่าอะไรบ้างที่มันหยดมาเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้ว่าน้ำมันที่หยดเนี่ยน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องเพราะมันจุดเลือดรั่วซุมเลือดรั่วซึมมันมีเยอะหมดใช
2: ่พี่ต้องดูเอาเข้าอู่
3: พี่เห็นเรื่องหยดเนี่ยพี่ต้องไปยกดูมุดดูใต้ท้องว่ามันมาจากจุดไหน
2: หาคราบมันครับ
3: มันจะมีคราบ
2: เต็มรอยมัน
3: ถ้าให้ดีคือล้างพื้น
2: ครับ
3: ล้างรถฉีดอ่ะฉีดน้ำมันล้างคราบสกปรกเหล่านี้หมดแล้วรอดูอะไรมันหยดมาใหม่
2: แต่จริงๆถ้าจะให้ชวนจริงก็อย่างที่พี่โจบอกอะเอาขึ้นห้อยไปเข้าอู่ขึ้นห้อยดีกว่าให้ช่างดูให้เพราะว่าบางครั้ง
3: น้ำมันพาวเวอร์เนี่ยน
2: ้
3: ำมันพาวเวอร์น้ำมันเกียร์เหมือนกัน
2: สีแดง
3: น้ำมันเครื่องอีกแบบหนึ่ง
2: ครับนะครับควรจะรีบดูนะฮะอันนี้อย่าปล่อยไว้อ
3: ะไรเนี่ย 80% เหลือ0ครับเวลาเขาพูดถึงระยะทางรถไฟฟ้าหมายถึงวิ่งจากแบบ 100% เหลือ0หรือจากไม่เข้าใจชาร์จถ้าชาร์จแบบไป80จาก30ไป80อะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับครับ
3: ถ้าวิ่งอ๋อถ้าวิ่งเนี่ยแบตเนี่ยที่เขาบอกมาสเปคเนี่ยคือวิ่งเหลือ0เลยนะ
2: ครับ
3: นะครับชาร์จเต็ม 100% วิ่งได้เท่าไหร่แต่ว่าไม่มีใครวิ่งเหลือ0หรอก
2: ครับ
3: เพราะเหลือ0มัน
2: ก็คือต้องยกอ่ะอย่างแน่
3: ต้องสไลด์นะครับ
2: ครับผมอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้เรา2คนผมคทาทองวัชรนนท์และพี่โจ้ดินทรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินอายุครบ60ปีย้ำทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศและประชาชนตัวเลขเศรษฐกิจหลายด้านขยับดีขึ้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังทำบุญวันเกิดครบรอบ60ปีที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีว่าขณะนี้ตนยังไม่อายุ60ปีต้องรอเวลา22นาฬิกาก่อนตนก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาและได้รับความไว้วางใจจากสภาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศส่วนประชาชนรู้สึกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางเรื่องได้นายอนุทินกล่าวว่าต้องดูตัวเลข GDP เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามีตัวชี้วัดไปในทางพัฒนาที่ทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศและการจ้างงานซึ่งตัวชี้วัดต่างๆขยับขึ้นแต่ก็ถือว่าเมื่อมีสิ่งที่ดีต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีดังนั้นต้องแก้ไขกันต่อไปถือเป็นเรื่องปกติในประเทศอำนาจหรือในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับสมการทางการเมืองหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมโหวตให้ด้วยว่าการเมืองเป็นพลวัตต้องดูว่าหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางแม้กระทั่งส.ส.พรรคกล้าทำก็ให้การสนับสนุนเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.นี้ถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีกำลังใจซึ่งยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการร่วมรัฐบาลในอนาคตและยังไม่มีสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนเริ่มมั่นใจในภารกิจมีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและแบ่งเบาภาระของตนได้เยอะพร้อมยืนยันว่าไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพเพราะรัฐมนตรีทุกคนคัดเลือกมาด้วยตัวเองทุกคนจะมีภารกิจมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่หากยังทำงานเต็มที่ก็ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้เรื่อยๆตำรวจหาเรือยิ่งชีพห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงขาดมาตรา7ชุมนุมวันกำลังพลดูแลไม่ทั่วถึงปรับแผนขึ้นรถไฟฟ้าพญาไทลงสยามก่อนเดินต่อหอศิลป์บริเวณหน้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229ซึ่งจัดโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกำลังเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้มีตำรวจนครบาลเข้าหาหรือกับนายยิ่งชีพโดยเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงว่าหากยังเดินไปตามเส้นทางเดิมอนุสาวรีย์หอศิลป์กรุงเทพอาจทำให้การจัดกิจกรรมเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะมาตรา7ซึ่งห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะระยะรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงแสดงความเป็นห่วงเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเนื่องจากกำลังพลตำรวจจัดเตรียมมาอาจไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมหากยังใช้เส้นทางเดินในการกำหนดไว้ด้านนายยิ่งชีพจึงเสนอให้มีการปรับแผนการเดินทางโดยจะพาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทไปลงที่สถานีสยามจากนั้นจึงเดินเท้าต่อไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อเลี่ยงการทำกิจกรรมเส้นทางที่อาจขัดต่อกฎหมายและเพื่อเป็นการเพิ่มเวลาให้ตำรวจได้เตรียมกำลังพลดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเมงพิพัฒน์ฮะแล้วก็จอห์นทอนดร.ทอนทำลงนาวาสวัสดีครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราในที่489899ขออภัยนะมีจังหวะกระชากเสียงด้วยนะฮะหรือ Facebook Fanpage Variety Travel นะครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันครับไปกันที่อะไรดีล่ะนะกุ้งก็เดินขบวนนะฮะอเมริกาทหารอเมริกันก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่น้ำตกทีรอซูดีกว่านะครับทางผู้ว่าตากนะฮะเขาถ่ายรูปโปรโมทน้ำตกทีรอซูมานะฮะก็เปิดให้ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใครเดินทางไปตอนนี้น้ำเต็มเลยนะครับกำลังสวยเลยนะฮะใครอยากเห็นรูปนะครับก็เปิดเข้าไปดูกันนะฮะส่วนลิซ่านี่โอ้โหยอดไลค์ก็ถล่มทลายครับกับสวัสดีค่ะเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าไปใครไปเชียงรายครับก็ไปเที่ยวโลชิงช้ากันได้ช่วงนี้เริ่มแล้วเรียบร้อยนะครับงานจะจัด29สิงหาคมถึง3กันยายนนี้นะฮะมีหลายพื้นที่เลยของจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นสำหรับโลชิงช้าวิถีอาขาบนดอยเนี่ยก็เป็นเสน่ห์วัฒนธรรมของเผ่าอาขานะครับเป็นชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะที่จัดที่บ้านผ่าฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ29สิงหาคมถึง3กันยายนนะครับเป็นโลชิงช้าแย้ขู่อเพลนะฮะออกเสียงถูกไหมเนี่ยแล้วก็มีช่วงวันที่12ถึง15กันยานะครับเป็นโลชิงช้าบ้านผาหมีอำเภอแม่สายใครไปที่ผาหมีเนี่ยวิวจะสวยงามมากนะครับแล้วขึ้นไปนิดนึงเป็นผาฮีนี่ก็สวยสวยฮะอ่ะตอนนี้อาจารย์ทอนมาแล้วอาจารย์ทอนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณหมิงและคุณผู้ฟังครับ
1: อาจารย์มาฟ้าครึ้นใช่ครับวันนี้ฮะเมฆฝนเต็มไปหมดเลยฮะ
2: ก็โทษทีฮะเราอยู่หน้าฝนนะฮะหน้าฝนแค่ปีนี้แค่นี้ถือว่าจะฟ้าใสมากแล้วก็ไม่ได้เคลิ้มมากนะฮะปกติ
1: ครับอาจารย์นี่ครับครับครับโอเคฮะหน้าฝนก็หน้าฝนนะฮะโอเคแล้วทำไม
2: มือไปโดนสายโทรศัพท์ตัวเอง
1: อ๋อ
2: ครับสายไปเดี๋ยวผมสนใจแล้วนะผมจะดู
1: ต้องพูดสิครับอาจารย์ไม่พูดไม่ได้หรอกฮะเออฮะ
2: พูดว่าอะไร
1: เสมอ00ก็อุตส่าห์
2: ก็ดีกว่าเสมอ22
1: อ่ะเอ้าก็ชนะ20ฮะอาจารย์ฮะ
2: อ๋อนั่นชนะลูกไก่กาแล้วเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดลูกภูก็เคยเจอกับฟอร์เรสต์เมื่อไม่นานนี้นี่เหรอ
1: ใช่ครับ
2: แล้วชนะป่ะ
1: อุ้ย
2: ชนะไหมไม่ชนะไม่เหรอ
1: แต่2-2นี่ไปแซวทีมไหนฮะ
2: ไม่ชนะก็ไม่ชนะดิขนาดทีมเราก็อุตส่าห์เล่นทัดไปเหนื่อยฟรี94นาที
1: ครับขออนุญาตรายงานผลฟุตบอลเพื่อความพึงพอใจของผมสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
2: ตามสบาย
1: เลี้ยวฟูลครับชนะอิสวิตนะฮะขาบ้าน20นะครับสเปอร์เสมอกับฟอร์เรสต์11แมนซีชนะโคเวนทีของเขาดีจริง
2: เดียว
1: ฮะ
2: สเปอร์เสมอฟอร์เรสต์00ยังไม่11ยังสเปอร์ยังไม่เคยยิงประตูใครชาวบ้านได้เลยครับ
1: เดี๋ยวสัญญาณกระตุกนะฮะอาจารย์ฮะใจเย็นฮะเมื่อกี้พูดว่า
2: เมื่อกี้คุณเบ่งพูดว่าสเปอร์เสมอฟอร์เรสต์11
1: อ้าวแล้วฮะโทษนะ
2: ใช่00
1: 00
2: ก็คือ00ก็สเปอร์ยังยิงมนุษย์ไหนไม่ได้เลย
1: ครับอ่ะโอเคฮะขอบคุณครับที่แก้ไขคำผิดให้แล้วก็แมนซีชนะโคเวนที่10นะครับเอฟเวอร์ตันเสมอแมนยู222แล้วก็ไอ้ปืนใหญ่นะฮะชนะเชลซี21พอแล้ว
2: ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกเลยที่คิดนะฮะ
1: มีอะไรจะแก้ตัวไหมฮะ
2: คือหลายคนคือเราลองคิดดูในมุมนี้นะฮะ
1: ครับ
2: อย่างแรกสุดเนี่ยฟอร์เรสต์มันไม่ใช่ทีมไก่กาละอาราเล่ที่เพิ่งขึ้นมานะฮะมันได้เพิ่งขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพนะฮะม
1: ัน
2: เป็นทีมที่อยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็ทีมใหญ่ๆก็ไม่ได้ชนะนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ สเปอร์ไปเล่นในสนามฟอร์เรสเนี่ยซิตี้กราวเนี่ยแพ้เกือบตลอดนะฮะคนนี้ได้เสมอก็บุญแล้ว
1: ครับ
2: งงว่าจะต้องการอะไรวะทีมยอดมนุษย์เหรอเพราะเจอเพราะงั้นถ้าเกิดดูเทียบตามมาตรฐานตามสถิติอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายในการที่เป็นเสมอฟอร์เรสที่ซิตี้กราวได้นะฮะเพราะว่าฟอเรสต์ยังมองไม่ได้อ่อนนะครับอย่างแรกสุดก็ขอให้เข้าใจตรงนั้นตรงกันก็ยังดีกว่าทีมที่บุกไปเหมือนกันแล้วก็ดันเล่น95นาทีแล้วก็โดนยิงนาทีที่ 95.20
1: ไอ้บ้าน
2: ดูบ้านใครอยู่ผมดูแม้กระทั่งเวลาที่ขึ้นอยู
1: ่ก็เจอเอเวอร์ตันในยุคของเดวิดมอยไม่ง่ายอยู่แล้ว
2: ครับก็จริงๆเอเวอร์ตันในยุคของเดวิดมอยก็ไม่ยากขนาดนั้นแล้วครับเพราะว่าเดวิดมอยแทบจะไม่เหลือนักเตะให้เล่นเลยครับ
1: ฮะ
2: ศูนย์ได้อยู่คนเดียวแล้วก็อันอื่นเพียงแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละถ้าไม่เปลี่ยนตัวแปลกๆเอง
1: ครับ
2: ตัวเดียวออกตัวแย่ลงก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ไปกันที่สถานการณ์เอลนิโญหน่อยฮะเห็นมีแถลงข่าวออกมาจากองค์การอุตุนิยมวิทยาให้อาจารย์พูดดีกว่า
2: แถลงอะไรแถลงช้าของผมนี่คือผมพูดไปตั้ง2เดือนแล้ว
1: ครับ
2: เดือนที่แล้วก็พูดแล้ว
1: ครับ
2: มันก็เหมือนกับที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับเอลนิโญแรงกว่าที่คิดมันจะพีคหนักในช่วงเดือนหน้าเดือนต่อไปขอให้ทุกประเทศเตรียมตัว
1: ครับ
2: ตอนนี้ทางองค์การจะทั้ง UN ทั้ง WMO ก็ออกมาพยายามจะสร้างเครือข่ายเตือนภัยให้มากที่สุดนะครับมันก็จบลงแค่นั้นนะฮะเพราะงั้นเวลาเพื่อนทอนถามมาในเฟซผมเนี่ยว่าจะทำยังไงได้จะทำยังไงผมคราวหน้าผมจะตอบไปว่าขนาด UN เกับ WMO ยังตอบได้ว่าจะเตือนภัยให้มากที่สุดซึ่งงานนั้นก็คือสิ่งที่ผมทำอยู่จะให้ผมไปทำยังไง ทำให้คนไทยรวยขึ้นจนร้องพอแล้วเหรอ
1: ก็ไม่ได้อยากให้ทำยังไงแค่บอกเฉยๆก็พอครับ
2: ก็ใช่นะวิศวะก็ทำได้แค่นั้นครับเราก็สามารถเราก็บอกได้ซึ่งผมก็คิดว่าผมก็พยายามบอกมากๆจนจะมากกว่าผลงานที่รับผิดชอบโดยตรงหลายหน่วยแล้ว
1: ครับ
2: ฉะนั้นก็ทำได้แค่นี้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับเอลนิโญและสงครามต่อไป
1: แล้วโลกล่ะฮะจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
2: โลกช่างมันเถอะเอาครอบครัวเรามีเงินใช้ไหมดีกว่า
1: อุ้ยโอ้โหแหมตรงประเด็นเลยเมื่อไหร่จะรัฐบาลเขามีวี่แววไหมฮะว่าจะต่อไทยช่วยไทยนะฮะเมื่อเช้ากินข้าวมาแวะกินข้าวโอ้โหช่วยได้เยอะเลยฮะอาจารย์ฮะ
2: เขาเงินไปทำ AI อะไรสักอย่างหมดแล้วไม่เหรออ
1: ุ้ย

0: ที่เป็นไวรัลกันก็คือช้างคนต่อให้มีคนดูคนเดียวก็ยังเล่นน้องช้างอยู่หลังจากนั้นก็มีผู้คนไปกันอุตลุดแล้วมันก็ต่อเนื่องไปจนถึงจระเข
1: ้
0: ก็เรียกว่าคนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าช้างกับจระเข้เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: คนไปดูช้างก็ไปดูจระเข้ด้วยก็ดีฮะก็อยู่กับเรามาเนิ่นๆนานเป็นเรียกว่าเป็นที่แรกๆของประเทศไทยก็ได้ก็ช่วยๆกันไปสนับสนุนอย่าให้เขาเจ๊งแล้วกัน
1: ฮะอ่ะก็ตามรายงานข่าวนะครับฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนี่เขาเปิดมา70กว่าปีแล้วนะฮะก็คนกลับมาคึกคัก
0: ก็ให้มันคึกต่อไปสักหน่อยนึงไม่ได้คึกแล้วก็เดี๋ยวก็เงียบอีกแต่ก็โอเคอ่ะแล้วก็เขาก็พยายามต่อสู้มาอยู่หมดแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่เป็นสมัยเด็กๆเราไปดูจระเข้ครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะเด็กกรุงเทพหรือแถวๆนี้เนี่ยเห็นจระเข้ครั้งแรกที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการอ่ะ
1: ครับ
0: ค่อนข้างจะมั่นใจเกือบ 100% นะฮะโดยเฉพาะคนรุ่นผมเนี่ยก็เห็นที่นั่นกันทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็พอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เริ่มอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เราก็ไปช่วยๆกันมันก็เป็นเรื่องที่สมควรทำอยู่แล้ว
1: แล้วก็บายบายครับ US Abraham Lincoln ออกจากแหลมฉบังครับมุ่งหน้าสู่น่านน้ำสากลไปแล้ว
0: เรามีบริการอัดฉีดได้เขาด้วยนี
1: ่หมายถึงว่าล้างเรืออะไรอย่างนี้แหละฮะอาจารย์ฮะ
0: ใช่ใช่ อ้าวดีมากจอดทีมพวกทหารก็ขึ้นฝั่งพวกเรือก็ได้รับการอัดฉีดเห็นไหมบริการครบวงจรเรามากันบ่อยๆได
1: ้นี่ไม่นับพวกเรือครุยต่างๆนะจริงๆเขาก็วิ่งเข้ามาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับนักเดินทางท่องเที่ยวต่างชาติก็ขึ้นที่พัทยาก็มีที่ทริทราบนะขึ้นที่สมุยก็มีแล้วก็ที่ภูเก็ตก็มีด้วยนะครับรอบละ 3,000 4,000 4,000 5,000 อะไรประมาณทุกวีคอยู่แล้ว
0: ผู้นั้นอาจฉีดไม่ทัน
1: ครับ
0: แล้วเขาจะจอดแค่วันเดียวจะได้จะจอดกัน4วันอย่างเงี้ยสบายอาจฉีดได้ล้างอาจฉีดให้เรียบร้อย
1: คิดตังค์ไหมเนี่ยล้างอาจฉีดเนี่ยอาจารย์
0: เขาคงให้เว้ยยืนดีช่วยซักกันสิที่เขาฟรีขนาดรถเลยยังเสียตังค์เลยเรือบรรทุกกระบี่ยังไม่เสียตังค์คิดหน่อยสิ
1: อยู่กับน้ำยังต้องถูสบู่ขัดถูอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ที่แรกเขาบอกว่ามีคราบทำไมเรือมันโทรมก็เลยทำรีบัดฉีดให้งดงามเดี๋ยวเขากลับบ้านผู้คนที่บ้านเขาก็จะดีใจบอกเฮ้ยเรือเราสวยจังคราวหน้าไปรักงัดฉีดที่เมืองไทยบ้างดีกว่า
1: ครับอ่ะไปกันเรื่องภูเขาไฟอิลี่เลโวโตล็อกในเขตเลมบาดานะฮะก็ที่ประเทศอินโดนีเซียระเบิดครับเกิดการปะทุขึ้น
0: ระเบิดก็ปุ้งหลายลูกเลยเดี๋ยวผมเนี่ยผมไม่ว่าจะอัดริวหลายหลังรายการจะอัดริวเรื่องอนักกลางกันตัวเนี่ยระเบิดนะฮะก็ลองไปติดตามเอาในเฟซผมแล้วกันคือแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะ4ลูกนะถ้าผมจำไม่ผิดเฉพาะในอินโดนะฮะแต่ก็มันก็บุ้งๆอย่างเงี้ยก็เข้าใจให้หน่อยอินโดมีประเทศอยู่บน Ring of Fire ภูเขาไฟเยอะ
1: ครับ
0: มันก็มีการระเบิดปุ้งปังเป็นระยะอยู่แล้วกราบใดที่การระเบิดมันไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายเสียชีวิตเนี่ยมันก็ยังเป็นปรากฏการณ์ที่ยอมรับกันได้เข้าใจกันได้แต่อนาคตตัวส่งผลกระทบมากกว่าฮะเพราะว่า
1: ครับ
0: แคนเซิลเพียบเลยคุณเหม่งดูหรือเปล่าการบินไทยแคนเซิลตอนที่ผมอ่านมัน
1: รู
0: ้เกือบ500ไฟล์เลยนะ
1: รู้ผมรู้นะครับแขกรับเชิญแขกประจำรายการเราก็ไปตกค้างอยู่นู่นคนนึงด้วย
0: โอ้สนุกไหมถามเขาดิ
1: ก็ไม่รู้ก็แต่ว่าเขาก็ปลอดภัยดีครับ
0: เราไม่ต้องห่วงนะใครตกค้างอยู่ที่นู่นไม่ได้มีอันตรายใดๆครับ
1: ครับ
0: แ
1: ค่
0: กินไม่ได้
1: ใช่เล
0: ยคนละช่วยเจอไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายนะยกเว้นเขาหมดตัวแล้วถ้าเกิดเขายังมีตังค์เหลืออยู่เขาก็มีความสุขชิวอยู่ในจาการ์ตาซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆมีไม่ได้มีราวาไล่ถล่มหรืออะไรใดๆนะฮะแต่ว่าเครื่องบินไม่ได้เนื่องจากฝุ่นภูเขาไฟมันทำให้เครื่องบินไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบควันไฟฝุ่นภูเขาไฟมันเป็นหินป่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องบินผ่านเนี่ยเครื่องยนต์มันดูดฝุ่นพวกนี้เข้าไปมันจะเกาะเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ก็จะไหม้แล้วก็จะตกจุบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่บินกันในช่วงนี้ส่วนว่าจะบินได้เมื่อไหร่นั่นก็ลองดูแล้วกัน
1: น่าจะสถานการณ์ดูแล้วน่าจะต่อเนื่องหลายวันไหมครับหรือว่าบินได้แล้วตอนนี
0: ้ผมก็เป็นแต่ฝันรู้ด้วยไงผมไม่ได้ทำงานดูการบินไทยโทรไปถามก็ได
1: ้อ๋อ

0: ครับ ครับ
1: แต่ถ้าเกิดปกติถ้าเกิดอยู่สมัยก่อนจำได้ไหมเมื่อสัก10ปีก่อนที่ไอซ์แลนด์ระเบิดอ่ะฝนนั้นทั้งยุโรปเนี่ยหยุดจนขนาดฟุตบอลยังต้องนั่งรถไปอ่ะ
0: ฮะเหรอฮะ
1: จำไม่ได้เหรอฟุตบอลในยุโรปนี่นั่งรถกันหมดเลยพวกเครื่องบินทั้งยุโรปบินแทบไม่ได้เลย
2: สบายเลย
1: เนื่องจากควันภูเขาไฟจากไอซ์แลนด์ลอยเข้ามาในยุโรปสบายตรงไหนวะนักบอลนะนี่ผมพูดถึงนักบอลนะผมไม่ได้พูดถึงคนดูบอลอย่างเดียวนะ
0: ผมไม่ได้พูดถึงนักบอลอาจารย์เลยผมพูดถึงเนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยได้หยุดงานไม่ต้องทำอะไรแล้วพักผ่อน
1: ใครธรรมชาติหยุดงานฟรีครับ
0: ครับ
1: สบายไม่ต้องเสือไม่ต้องอะไรแล้วก็ยังมีเรื่องของญี่ปุ่นอีกถ้าพูดถึงภัยธรรมชาติญี่ปุ่นก็ฝนตกหนักเมื่อคืนเท่าที่ดูอยู่ก็รถไฟหยุดเกือบหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะเพราะว่าฝนเข้าที่ทั้งที่คันโตก็คือโตเกียวแล้วก็พื้นที่รอบๆจิบะอะไรพวกนี้โดนฝนหนักมากแต่เดี๋ยววันนี้คงน่าจะหมดแล้วนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่ามีข่าวรายงานว่าน้ำท่วมอะไรบ้างผมยังไม่ได้เปิดดูแต่น่าจะจบละพายุฝนมันเป็นดับเบิลดิเพรสชั่นสองลูกมาปนๆกันมันก็เลยรุนแรงปีนี้ญี่ปุ่นอ่วมฮะบอกตามตรงปีนี้อ่วมมากตั้งแต่ร้อนจัดจนจะฮีทสโตรกล้มเงินปุบปับปุบปับจนมาถึงพายุที่ไล่เข้ามาลูกกี่ลูกแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นที่ถ้าเกิดถามว่าเอลนิโยไม่เห็นเท่าไหร่เลยออนไม่เห็นรู้สึกอะไรมากมายเลยเชิญไปดูที่ญี่ปุ่นกับอินโดได
0: ้ครับ
1: ญี่ปุ่นนี่กระจุยเลยนะครับโดนฝนก็ไปทั้งร้อนทั้งฝนขณะที่อินโดก็แห้งแล้งจนควันไฟก็นี่ลองภาพเมื่อวานนี้นั่งดูภาพที่มาเลย์อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยมองแทบไม่เห็นตึกปิโตนัสเลยตึกปิโตนัสคือตึกแฝดใช่ไหมฮะ
0: ฮะ
1: แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะฝุ่นกลบไปหมดเลยเนื่องจากฝุ่นลอยมาจากเกาะบอร์เนียว
0: โอ้
1: เต็มเลยครับไฟป่าครับตอนนี้แรงมากที่อินโด
0: ฮะอ่ะเรื่องของภูเขาไฟระเบิดและแขกรับเชิญของเราก็คุณทิธีก็พักผ่อนไปก่อนนะครับ
1: แล้วคุณนิธีเป็นเกษียณจะเกษียณติดเดือนนี้ไหมเหรอ
0: ก็ยังเวิร์กอยู่ยังไม่หยุดนะฮะ
1: รายงานเลยรายงานอยู่อินโดต่อไปเลยจนเกษียณเลยกี่วันเนี่ย
0: ไม่ได้เพราะว่าแอสไซน์งานเยอะ
1: อะไรคนจะเกษียณแล้วเพราะต้องพักผ่อนคนเกษียณแล้วทำไมทำงานเยอะผิดกฎ
0: ทราบมาว่างานเต็มเลย
1: โอ้ยแย่จัง
0: ครับ
1: ก็ทำไปครั้งสุดท้ายเหลืออีก3อาทิตย์เท่านั้นเองอ้าวไม่แน่จะจบไปแล้วจะได้ทำงานต่อเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไร
0: ฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะบินไปแคนาดาจะได้บินหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพอไปกันที่ข้อความนะฮะที่ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube Variety Travel ครับคุณณัฐสรนะฮะทักทายมาครับสวัสดีครับณัฐสรพี่เม่งสวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณชัยสิทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ชอนคุณเหน่งเม่งเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไปสวนสัตว์เชียงใหม่มาคิดถึงความน่ารักของแพนด้าเลยครับโอ้ยังมีแพนด้าอยู่เหรอ
1: ไปหมดแล้วนี่ก็หมายความว่าคิดถึงไง
0: คิดถึง
1: เดี๋ยวตัวใหม่มาก็จะมีตังจ่ายก็ได้ตัวใหม่มาก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ก็สวัสดีด้วยครับจริงๆผมจะล็อกมาไปคราวหน้าเดี๋ยวให้คุณหมิงอัดคลิปเฮลโหลสวัสดีค่ะของน้องลิซ่ามาคอยตอบได้ไหม
0: อ
1: ้
0: าวตอบยังไงล่ะเนี่ย
1: ไม่ตอบเพลง
0: เดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ
1: าจารย์พรพี่หมิงก็กดเพลงตอบไปเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: อะไรประมาณนั้น
0: กดตึ้งๆเหมือนที่ไอรายการทางฝั่งของแนวดนตรีเขามีกันใช่ไหมฮะมันต้องมีซาวประกอบอะ
1: แต่เดินเน้นแนวทางในรายการแนวดนตรีถ้าจะไม่มีดีเจเหลือแล้วครับ
0: อืมคือเหรอฮะ
1: ใช้อัดแล้วอัดล่วงหน้า
0: อย่าไปแซวเขาเดี๋ยวเราจะซวยไปด้วย
1: เฮ้ยเราทำไม่ได้รายการเรามันวาไรตี้ต้องเฟรช
0: ครับอ่ะท่านผู้สมัครส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะกุ้งเดินขบวนเขามีพิธีเปิดครับแล้วก็มีตนตรงดนตรีด้วยนะมีโฟกซองไปเล่นกันตรงที่เขากุ้งเขาเดินอ่ะ
1: ก็ไม่แน่หน่อยกุ้งอาจจะเต้นไงได้
0: ก็เต้นเล่นเต้นอยู่แล้วครับอาจารย์นะนอกเขตอุทยานนี่เต้นบนจานเลยครับอาจารย์
1: นี่แหละหวานไปเลยนะฮะถ้าลองไปดูกันสักครั้งในชีวิตนะครับไหนๆก็ไหนๆนะตอนที่น้ำตกเนี่ยเมื่อผมดูภาพในเฟซนะฮะน้ำตกหลายที่เนี่ยกำลังสวยมากเลย
0: โอ้ยที่เรา
1: สู้มากเลยโอ้ยนี่ไอ้ผาหลวงที่อุบลเนี่ย
0: น้ำตกผาหลวง
1: เ เมื่อตึงตกน้อยๆฝนนี่มาหูยใหญ่โตมโหฬารเลยขิวเลยลกเลยน้ำเห็นเขาบอกน้ำเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าใครเดินลงไปก็เปียกกันโซ่เลยเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยน้ำตกจะเป็นอะไรที่น่าดูมากนะครับเพราะว่าน้ำเยอะเลยแต่ว่าช่วยกรุณาไปดูในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะฮะไม่ใช่เข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆหรือมันมีจึงน้ำมันเพิ่มกระทันหันแล้วมันจะซวยนะฮะแต่ก็เป็นช่วงที่น่าจะเที่ยวน้ำตกสนุก
0: ครับใครมีพฤติกรรมล่อแหลมเดี๋ยวอุทยานเขาดูส่องกล้องดูเขาก็กดออดออกไปให้ห่างจากน้ำตกนะครับ
1: ก็ประมาณใช้ประมาณนั้นไม่ก็เดี๋ยวว่าอุทยานไม่กดออดน้ำตกก็กดให
0: ้อ๋อครับครับ
1: ตลาดเลย
0: มันจะไปอีกข้อความครับคุณเอฟพีซัสอยากไปเดินภูกระดึงเดือนหน้าเดินคนเดียวได้ไหมครับมีทากไหมเฮ้ยเปิดแล้วเหรอ
1: ไม่เปิดนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าเดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดนี่มันเปิดกัน
0: อ๋อตุลา
1: ก็เดินคนเดียวได้ใช่ไหมจะเข้าขึ้นคนเดียวได้มีทากไม่มีป่ามันก็ต้องมีทากแต่ภูกระดึงก็ไม่ใช่เป็นป่าที่มีทากเยอะ
0: ครับอ่ะไปกันเรื่องไอ้นี่หน่อยไหมฮะแบ็คโฮฮะขุดหินขุดตกลงขุดหินหรือขุดปะการังครับอาจารย์ที่ไหนนะสมุยใช่ไหมฮะ
1: ผมดูยังไงก็ขุดปะการังเอาไม่ที่ผมเขียนทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากผมอ่านแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาเนี่ยของที่เขาบอกว่าขุดหินทุกคนลงขุดหินหมดอ่ะทุกช่องทุกงานเนี่ยผมก็บอกว่าคือคำว่าขุดหินในทะเลกับขุดปะการังในทะเลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของโทษ
0: ครับ
1: ข้อกล่าวหาเพราะว่าถ้าเกิดขุดหินอย่างมากมันก็ใช้กฎหมายกรมเจ้าท่านู่นนี่นั่นบ้างแต่ถ้าเกิดขุดปะการังนี่ไม่ใช่แล้วเรื่องใหญ่แล้วมันจะมีทั้งกฎหมายสัตว์คุ้มครองมีทั้งผลกระทบมีทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น มีหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งให้ทางนั้นทราบว่ามันน่าจะเป็นปะการังจ้ะ
0: แล้วโทษนะฮะอาจารย์ฮะ
1: แล้วทำไมที่ผมสงสัยคือทำไมต้องให้อาจารย์ถอนแจ้งด้วย
0: อ้าวคนนี้รัฐมนตรีเขาแอคชั่นแล้ว
1: แล้วเหรอผมยังไม่ได้อ่านเลย
0: ครับ
1: โอเคก
0: ็เอาเรื่องจนถึงที่สุดว่างั้นเขาว่างั้นนะ
1: ก็เริ่มจากว่าไปแยกหินกับปะการังให้จากให้แตกต่างกันก่อนหินเป็นหินปะการังเป็นสัตว์คุ้มครองถ้าเกิดเราทำอย่างตรงนั้นได้เราก็จะได้อะไรได้อีกเยอะ
0: ผมว่าทีมงานท่านรัฐมนตรีก็น่าจะแน่นปึกแหละคงจะแยกออก
1: แ
0: ล้
1: วได้อยู่แล้วกรมทะเล
0: ครับ
1: ไม่ได้ก็สั่งกรมทะเลไปให้รู้ไปว่ากรมทะเลแยกหินกับปะการังไม่ได
0: ้ครับอ่ะไปกันกินหอยตกหมึกที่ชะอำกันไหมฮะอาจารย์ฮะหอยกับหมึกที่ชะอำนี่ต่างจากทะเลอื่นยังไงครับอาจารย์ฮะเขามีงานด้วยนะครั้งที่25แล้วนะครับ12-19กันยานะครับที่บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำอำเภอชะอำครับ
1: หอยอะไรนะ
0: หอยกับหมึก
1: มันเป็นญาติกันฮะ
0: อาจารย์บอกว่าระยองอ่ะหมึกต้องระยองเปล่า
1: หมึกก็ที่ได้ครับหมึกก็มันมีชื่อเสียงที่ระยองแต่คนระยองแต่ตอนนี้มันก็มันก็มีอยู่ทุกที่หมึกมันก็หน้าตาเหมือนกันนะหมึกระยองมันคงไม่อร่อยกว่าหมึกแถวเพชรบุรีหรอก
0: ร
1: ุ่มเผอก็ไปกินดิหอยตกหมึกแต่ระยองมันเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แล้วเพราะมันย้อนอดีตไปนานมากแล้วสมัยก่อนนี่มันที่เที่ยวทะเลเมืองไทยฝั่งตะวันออกมันก็มีแค่พัทยาบางแสนพัทยาแล้วก็ระยอง
0: ร
1: ู้แล้วว่าระยองคนรถทัวร์มันก็ต้องจอดบ้านเพบ้านเพคนมันก็เขาก็มาขายกันมีหมึกกล้วยปิ้งกันแต่ทั้งตัวที่ไม้แล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลซึ่งบ้านเพโด่งดังมาตั้งแต่50ปีก่อนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ระยองมีชื่อเสียงเรื่องหมึก
0: ครับแนะนำให้กินไข่หมึกปิ้ง
1: นี่หมึกที่ไม่หมดมันไม่ใช่ไข่ฮะมันเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เลยครับ
0: โถจานฮะหมดเลยโถอารมณ์เดียวกับไอ้กิน
1: อุ
0: นิหอยเม่นนั้นเปล่าไม่ใช่ไข่หอยแต่มันเป็น
1: คร
0: ับอ้าวขออนุญาตนะครับตกยังไม่ได้ตอบเลยเดินคนเดียวได้ไหมได้ภูกระดึงนะฮะเพราะว่ามีคนเดินด้วยเยอะแยะเลยมีทากไหมไม่รู้มีไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: นี่ก็อาจจะมีแต่ป่าเขาบอกไปแล้วเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วป่าต้
0: อง
1: มีทากแต่ภูกระดึงไม่ได้เป็นจุดที่ที่จะมีทากเยอะแยะมากมายเมื่อเทียบกับป่าอื่นบางป่าที่เป็นป่าดิบชื้นนั้นทากเยอะ
0: นอกจากแต่ที่แน่นอนเนี่ยนอกจากทากแล้วนะมีช้างด้วย
1: เห็บก็มี
0: ครับดูเวลาแล้วครับ10:30 เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลทันนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร ดร.ธร ทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับท่านว่าฮะ
1: ผมไม่แน่คุณเหม่ง
0: ขัดดิฮะ
1: ไม่ผมกำลังจะบอกผมเพิ่งเปิดฟีดอ่านเล่นระหว่างพัก
0: ครับ
1: ผมกำลังจะบอกว่ายังไงเดี๋ยวเวลาออกโปรท่องเที่ยวหรือไอเดียท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยจริงๆก็มาสนับสนุนอาจารย์ธรก็ได้นะฮะทผมเขียนฮะก็ผมลงเนี่ย6ข้อวางแผนเที่ยวรับมือซุปเปอร์เอลนีโญเนี่ย
0: เออฮะ
1: ลงไปแค่เนี่ยไม่ถึง20ชั่วโมงมีคนรีวิวไปแล้ว100,000เกือบ102วิวอ่ะ
0: อืมแล้วเสร็จเสร็จพวกอาจารย์ก็ไปด่าเขาดิ
1: ไม่ด่าไม่เคยด่าเลยนี่ก็มันจะบอกว่า6ข้อวางแผนคือแผนท่องเที่ยวเฉยๆ
0: อ่ะฝากทอพิจารณาด้วยนะฮะคนกดไลค์เพียบเลย
1: ผมวางแผนท่องเที่ยวแบบรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคือเอาภัยพิบัติมาคอลแลปแล้วทำให้มันเป็นการเป็นโปรท่องเที่ยวได้เราคิดดูที่ว่าคนคิดจะฉลาดล้ำขนาดไหนซึ่งหมายถึงผมเอง
0: ดีนะ
1: มาสปอนเซอร์ได้เนี่ยเห็นไหมคิดให้ด้วย
0: ดีนะวิทยุกับออนไลน์นี่คนละส่วนกัน
1: ไม่รู้อ่ะส่วนไหน
0: ก็
1: แหละ
0: คร
1: ับแล้วไม่เพราะว่ามีตั้งแต่อย่าเสี่ยงกับภัยพิบัติดูใจให้อ่านไหมเผื่อไงคนก็มันก็เขียวท่องเที่ยวตรงๆอยู
0: ่ได้นี่ผมก็ตั้งใจจะคุยเรื่องที่ครม.เขาไฟเขียวประกันภัยพิบัติอยู่แล้วด้วยฮะ
1: ไฟเขียวอะไรอยู
0: ่ก็ให้สามารถทำประกันภัยเนี่ยภัยพิบัติได้นะครับคุ้มครอง3ภัยนะครับ30 ล้านครัวเรือนรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด100,000เสียชีวิตรับ2 ล้านบาทเสียไปแล้วจะรับไงวะ
1: คือเขาทำประกันในประเทศไทยให้คนไทยทุกคนหรือเปล่า
0: ก็มีเดี๋ยวเขามีรายละเอียดข่าวอยู่ขออนุญาตอ่านเลยละกันนะครับก็มีมติครม.มาตั้งแต่วันที่1 กันยายนที่ผ่านมานะครับเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมนะฮะ30 ล้านครัวเรือนโดยประมาณนี้ตามเนื้อเขาเขียนอย่างนี้นะใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกนะฮะจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นฮะ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ผมยังคิดไม่ออกว่า
0: ครับ
1: หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นคนประคันก็คือเหมือนกับก็เยียวยาใช่ไหม

0: ไหมรู้จะไปจ้างบริษัทประกันมาประกันทุกหลังไม่รู้ตรงนั้นรอรายละเอียดให้ขี้เกียจวิจารณ์ล่วงหน้าเพราะว่า30 ล้านครัวเรือนแค่หลังเลยครัวเรือนละ1,000 บาทนี่เราสาม
1: ก็อย่าไปวิจารณ์เขาโถ่เขาชี้แจงออกมา
0: ดูสงสัยว่าถ้าเกิดตัวแขกสงสัย
1: รายการเรามันจะไม่ได้อยู่เพราะ
0: ว่าไม่ได้วิจารณ์แค่สงสัยว่า
2: 30 ล้าน
0: ครัวเรือนมีเนี่ยก็แต่เพื่อนถอดก็คงจะรู้ไอ้คุณผู้ฟังก็คงจะรู้ว่าเราทำประกันอัคคีภัยไอ้ในบ้านเนี่ยเฉพาะบ้านเราจ่ายกี่บาทไอ้มี30 ล้านครัวเรือนจ่ายบริษัทประกันครัวเรือนละ1,000 บาทต่อปีนะก็ได้เงินต้องใช้ครบ30,000 ล้านแล้วเสือหมื่นแล้วนะมันไทยช่วยไทยดีกว่าไม่เป็นไรภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดคืออดตาย
1: ไม่วิจารณ์อะไรเมื่อกี้ยังไปแซะอะไรเนี่ย THAI ก็อยู่เลย
0: ไม่ได้แซะเขาบอกว่าทำไม่ดีแต่ผมไม่จำเป็นต้องแซะเพราะว่ามีคนผมเยอะแยะแล้ว
1: ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube ครับทักทายครับปากน้ำเหมือนฝนจะตกจ้าอสมทเนี่ยคึ้มเลยฮะ
0: อ๋อไม่ต้องห่วงครับไม่4 โมงไม่ตกแล้วครับมันต้องรอให้คนเอาไปรั้วติดๆก่อนมันถึงจะโจมตีฮะมันความสุขเล็กๆของนี่ขา
1: เมื่อวันเสาร์ไปท่าเตียนมาครับอาจารย์ครับโอ้โหฝรั่งเต็มเลยเขาทำใหม่ท่าเตียนอ่ะตรงจุดนั้นมีนั่งเรือข้ามฟากไปที่วัดอรุณแล้วก็เป็นท่าขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาด้วยนะครับ
0: ผมไม่ชอบเรือตะกอนผมไป
1: ฝรั่งเต็มเลย
0: บรรยากาศมันกินใจท่าเตียน
1: ทำไมฮะมีความหลังแล้วครับ
0: กินเบียร์กินถั่วมันจะมีร้านแผงถั่วฟรีกินเบียร์กินถั่วแล้วก็ดูวัดอรุณแต่ยุคนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้ว
1: ฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีแห่เรือด้วยนะว่าจะไปดูตรงนี้ซะหน่อย
0: ครับลองดูนะฮะเพราะว่าแห่เรือก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราประเทศไทยอยู่แล้ว
1: ครับหลักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะไปดูเหมือนกันนะ
0: มันคงไม่ได้ครั้งนึงในชีวิตนะหลายครั้ง
1: ครับผมแม่ครั้งเดียวฮะนี่ไปดูแต่เขาตอนซ้อมด้วย
0: อะไรคุณเด็กไม่เคยดูแข่งเรือเลย
1: ก็ดูทางทีวีนี่แหละเขาว่าดูเห็นแล้วดูครบได้ทุกมุมที่สุดแล้วนะฮะ
0: ถ้าเกิดบ้านไม่อยู่แถวริมแม่น้ำส่วนใหญ่ก็ดูในทีวีครับ
1: ครับอ้าวเช่นโทรอีกทีนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันอาจารย์ว่าน้ำมันจะขึ้นอีกไหมอ่ะผมว่าจะไปเที่ยว
0: ในเรื่องที่มนุษย์ตอบได้หรือซิเว้ย
1: ผมว่าจะไปเที่ยวเนี่ยหรือว่า
0: คุณจะเรื่องนั้นนะให้ไปอ่าน6ข้อรับมือเที่ยวซูเปอร์เอลิโยผมเขียนได้หมดแล้ว
1: จะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันราคามันโหฟิวชาร์จโอ้โหดูแล้วปวดใจ
0: ก็ต้องรอจังหวะวิ่งไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเป็นยังไงจังหวะเท่านั้นในการเที่ยวช่วงนี้
1: อาจารย์
0: จังหวะหรือไม่ก็ทำอย่างผมไงก็บอกไปแล้วว่าเที่ยวไปกับแม
1: ่อ๋อแม่จ่าย
0: จ้ะ
1: ครับนี่จริงๆแล้วอเมริกาเขาเตรียมกับอิหร่านหรือเปล่าพอหุ้นตกพอ
0: คือรายการเราเนี่ยจะไม่พูดในสิ่งที่รายการเราทำอะไรไม่ได้นั่นคือกติกาของผมตั้งแต่ต้นแล้วเตรียมอเมริกาจะเตรียมมีอิหร่านหรือเปล่ากูจะไปรู้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดสาระอะไรให้คุณผู้ฟังซึ่งมันจะเปลี่ยนช่องแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ารายการนี้กำลังพูดในเรื่องความฝันและโลกลาเวนเดอร์รายการนั้นเน้นย้ำความจริงและสิ่งที่เรามีข้อเสนอแนะส่วนข้อเสนอแนะระหว่างอเมริกากับอิหร่านก็มีอยู่ข้อเดียวก็คืออเมริกาไหนๆก็แวะมาเมืองไทยบ่อยๆไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจเรา
1: เอ้าก็เห็นพูดอยู่เองครับอ่ะไปเที่ยวกันนี่แหละฮะอุทยานนะครับอยากให้แนะนำหน่อยช่วงนี้ไปเที่ยวอุทยานไหนดีครับเมื่อกี้จ๋าแนะนำแล้วอุทยานที่มีน้ำตกอ่ะน้ำตกสวยนะ
0: น้ำตกคลองล้านอะไรเงี้ยโอ้โหมันคนเยอะดีอ่ะแล้วก็แถวอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ฝนมันไปตกแถวๆขอบนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำตกที่อยู่แถวๆขอบอีสานทางขอบการ
1: คือ
0: ทางเหนือเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะทางเหนือฝนตกเยอะเพราะฉะนั้นเราไปเที่ยวน้ำตกกัน
1: ครับก็นอกจากจะไปเที่ยว

0: อุทยานที่มีน้ำตกซึ่งก็จะเห็นบรรยากาศความชุ่มชื่นของสายน้ำนะครับเห็นน้ำตกไหลตกลงมาเต็มๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทางน้ำนะครับให้ล่องแก่งได้ด้วยนะครับเช่นที่แก่งหินเพิงนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะต้องเช็คอินถ้าเป็นสายท่องเที่ยวเชิงผจญภัยครับน้ำเข็กด้วยแล้วก็น้ำวาด้วยที่พิษณุโลกแล้วก็ที่น่านฮะอาจารย์เคยไปล่องแก่งไหมฮะ
1: โอ้โหผมล่องหมดเลยครับไอ้ที่พูดทั้งสามแห่งเนี้ยล
0: ่
1: องมาหมดแล้วสมัยผมอายุตอนนั้น30-40ไปบ่อย
0: ฮะ
1: เพราะฉะนั้น
0: แต่ตอนนี้ล่ะ
1: ล่องแล้ว
0: ตอนนี้ฮะ
1: ชอบเอาเท้าแช่น้ำในอ่างจากุซี่มากกว่าเขาเรียกล่องแก่งในล่องแก่งในอ่างจากุซี่นับไหม
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะ
1: จะปีนี้จริงๆผมก็คุณพี่ทีเท่าอายุเท่ากันนะครับ
0: ครับอาจารย์แซยิดแล้วใช่ไหมฮะเหมือนกัน
1: ใช่ครับเพราะแต่ผมเกิดปลายปีผมก็เลยรับเงินเดือนจุกๆไปอีก12 เดือน
0: เห็นโพสต์บอกแซยิดแล้วแต่ว่าอาจารย์น่ะเกิดนู่นน่ะธันวาฮะ
1: ใช่ก็เลยได้ต่อไงฮะต่ออายุครบรอบอีก12 เดือน
0: อืมครับ
1: ทีนี้วิธีการแก้จนนะฮะแนะนำคุณผู้ฟังไว้เลยก็เวลาลูกจะคลอดเนี่ยก็พยายามอึดไว
0: ้
1: อย่ารีบคลอดให้เข้าเดือนตุลาก่อนตุลาพฤศจิกาธันวาเป็น3 เดือนที่ลูกเราควรจะคลอด
0: มันอึดยังไงล่ะครับ
1: ไม่รู้อันนั้นไม่ทราบเป็นว่าถ้าเกิดจะคลอดแนะนำ3 เดือนนี้เพราะว่าปีราชงบประมาณของราชการจะปิดเอากันยาสิ้นกันยาเมื่อไหร่ใครเกิดก่อนหน้านั้น9 เดือนเนี่ยก็จะโดนเกษียณหมดส่วนคนที่เกิดหลังก็จะได้อยู่ต่ออีก1 ปีเช
0: ่
1: นผมเนี่ยเช่นผมเป็นต้นแล้ว1 ปีสับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวันเกษียณเนี่ยอย่างน้อยเงินเดือนมันก็ไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่20,000อ่ะมันมากกว่านั้นเยอะเพราะงั้นแล้วลูกเราจะกำไรมากกว่าลูกคนอื่นหลายบาทตั้งแต่การวางเพียรร่วมเลิกทางแรกให้ดีว่าเอ้ยจะมีลูกแล้วนะเลิกป้องกันอยากมีลูกกันแล้วก็แนะนำว่าควรจะเลิกป้องกันอยากมีลูกกันแล้วประมาณสักปลายเดือนถ้าธันวามกราจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่ากว่าจะตั้งท้องกว่าจะออกลูกเนี่ยก็ประมาณสักกันตุลาพฤศจิกาธันวา
0: ร่ำรวยระดับดร.ธรนี่แหละ
1: ก็วางแผนล่วงหน้าไง
0: โอ้ครับครับ
1: ล่วงหน้า60 ปีไง
0: อ่าฮะฮะโอเคฮะเป็นนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงร่ำรวยนะครับเพราะวางแผนการทางการเงินไว้อย่างรอบคอบนั่นเอง
1: ใช่วางมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมบ้านผมนี่เกิดโทษทีบ้านผมเกิดเดือนธันวาหมดแต่ถ้าเกิดไปทำงานแรกเอกชนก็ไม่นับนะฮะต้องทำงานราชการเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ปลูกฝังถ้าเกิดลูกเกิดตุลาพฤศจิกาธันวาก็ให้รีบปลูกฝังลูกให้ทำงานราชการซะ
0: ไม่ทันละผมก็ไม่ได้ทำซะด้วยที่ตกงานมา20 ปีแล้วเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองมาตลอด
1: คนเราก็ต้องวางแผน
0: ค่ะไองานประมงกลางกรุงนะฮะที่ทุ่งบางเขนนี่เขาจะจัดอีกทีเมื่อไหร่ครับจานฮะ
1: ไม่รอ
0: จัดเป็นรอบก่อน28 สิงหาเอ้าอะไม่ใช่งานของคณะประมงเหรอฮะ
1: ใช่ไหม
0: โถเอ้าไปแมงกะพรุนดีกว่าผม
1: แมงกะพรุนลอยทุกปองแม่ละ
0: เห็นเขาเพาะเลี้ยงกันได้ด้วยไม่ธรรมดา
1: เล
0: ี้
1: ยงง่ายแมงกะพรุนเนี่ยถ้าเกิดเอาควาเรียมทุกแต่ตอนนี้ทุกควาเรียมต้องเลี้ยงแมงกะพรุนนี่เป็น
0: ครับ
1: เพราะว่าแมงกะพรุนเนี่ยเป็นอะไรที่กินก็น้อยลอยก็สวย เปิดไฟสวยส่องเข้าไปมันกลายเป็นโอ้โหแทบทุกควาเรียมทั่วโลกเนี่ยมีห้องแมงกะพรุนผมการันตีผมไปมาเกือบทุกที่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นเนี่ยไปบ่อยมากผมจะทำสถิติเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าอควอเรียมญี่ปุ่นครบทุกที
0: ่
1: ตอนนี้คือใกล้แล้วน่าจะได้สัก 70-80% แล้ว
0: ครับอควอเรียมที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจแตกต่างกับอควอเรียมที่อื่นยังไงฮะถึงต้องไปเก็บให้ครบเนี่ย
1: มันเป็นวัฒนธรรมเลยนะ
0: ฮะ
1: คนญี่ปุ่นเนี่ยเอาเขาเมืองไทยเนี่ยอควอเรียมก็คือจะไปดูสัตว์น้ำไปดูอะไรแต่ของญี่ปุ่นนี่มันเป็นวัฒนธรรมนะ
0: ม
1: ันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมอควอเรียมเลย
0: ครับ
1: สังเกตได้นะฮะว่าเดทแรกของสาวหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่อนหนึ่งเนี่ยไปอควอเรียม
0: ค
1: ือมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะ
0: ฮะ
1: สมมติถ้าเกิดเรามีเดทครั้งแรกเราจะชวนแฟนชวนคู่เดทเราไปอควอเรียมไหม สำหรับคนไทยเนี่ยน้อยสำหรับคนไทยอะโคเดียมคือมีลูกก็พาลูกไปดูหรือแม้กระทั่งสมัยเด็กๆเราเคยไปดูแต่ของญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่มันเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมฝังลึกไปแล
0: ้
1: วว่าจะมีจะเดทสาวต้องไปเอาโคเดียมหรืออะไรประมาณนั้นขณะที่คนไทยเนี่ยเดทสาวจะไปลงหนังในสมัยก่อนนะอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันไปเพราะงั้นอะควาเรียมในญี่ปุ่นคือถึงมีเกือบทุกเมืองเนื่องจากมันเป็นแหล่งที่ฝังไม่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือไปพาเด็กลูกไปดูหรือท่าไหนก็ตามอกหักก็ไปนั่งดูปลาอะไรเงี้ยซึมเศร้าไปดูปลาให้ทำสีให้ปลาเยียวยาจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นฝังไปอยู่กับชีวิตของคนญี่ปุ่นไปแล้วมันก็เลยมีเยอะผมก็เลยต้องไปดูเพราะว่าผมอยู่ประมงเยอะ
0: ครับแล้วต้องไปดูโชว์ไหมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของโชว์สัตว์น้ำเนี่ยมันมีโชว์แมวน้ำโชว์โลมามีโชว์วานเนี่ยนะที่ผมเคยเห็นเนี่ย
1: ก็ไปดูแต่ก็เป็นแค่ดูแบบเศร้า
0: ๆอุ้ยไม่แตะได้ไหมเปลี่ยนเรื่องดีกว่า
1: ผมควรอยู
0: ่ครับเมื่อวานดูหนังนะมีหนังที่คุณเจสันสเตทแฮมอ่ะดูไปดูมาเฮ้ยในฉากก็มีคุยภาษาไทยกันด้วยฮะเรื่องมูนิตี้นะฮะคนละห่ำห้าอะไรสักอย่างเนี่ย
1: แล้วเจสันชอบคนไทยจะตายมาตั้งหลายคนแล้ว
0: ครับหนังที่แสดงกี่เรื่องหลายเรื่องเลยนะที่มีเป็นโลเคชั่นที่มาถ่ายทำที่ประเทศไทย
1: เขาชอบคนไทยฮะเขาชอบคนไทย
0: ครับ
1: แล้วก็มีหลายเรื่องตอนนี้ที่มันเข้าอยู่เรื่องอะไรวะขึ้นไปทำแป้อะไรอ่ะฟอร์สองก็แล้วนั่นก็อันนั้นก็ถ่ายทำเมืองไทย
0: ฮะ
1: ไอที่ไปปีนสาวสองคนไปปีนอยู่บนทางซีซีนี่นั่นอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นใช่ถ่ายทำเมืองไทยนะฮะแล้วเปิดของเมืองไทยแล้วอะไรที่ดำน้ำว่ายเข้าไปในถ้ำเจอฉลามยักษ์ไล่งับอันนั้นก็กระบี
0: ่
1: อันนั้นก็เมืองไทยจริงๆเนี่ยหนังสัตว์ประหลาดสไตล์อย่างนี้เนี่ยหรือหนังหวาดเสียวสไตล์เงี้ยถ่ายทำเมืองไทยเยอะมาก
0: วิวที่เห็นในฉากเนี่ยโอ้โหก็สวยนะมุมกล้องอะไรพวกนี้เนี่ยถ่ายออกมาสวยเลยนะครับ
1: นะก็ลองไปดูแล้วกันขึ้นไปทำแป๊ะอะไรภาคสองนะฮะภาคแรกผมดูแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ย
0: ครับโอเคฮะขึ้นไปทำอะไรนะมันหนังเรื่องอะไรเนี่ยผมถึงก็งงนะ
1: เรื่องฟอลครับบอกให้ด้วย
0: อ๋อขึ้นไปทำแป๊ะอะไรครับ
1: ดูแล้วเนี่ยภาคแรกแล้วเห็นหอไม่ได้เราจะปีนขึ้นไปทั้งสองเห็นบันไดไม่เห็นทางเดินเรียบหน้าผาไม่ได้เราจะเดินขึ้นไป
0: ถามคำถามเข้ามาครับอาจารย์ทำไมวานบูราถึงตายครับ
1: ตัวที่7แล้ว
0: อันนี้ก็จะตอบว่าใครจะไปรู้ล่ะ
1: ไม่ได้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับผ
0: ม
1: ตัวที่7แล้ว
0: ครับ
1: ปีนี้แล้วก็เดือนสิงหาเดือนเดียวตายไป4จริงๆถ้าเกิดไอ้กันยาเดือนกันยานี้มันเข้ากันยาไม่ใช่2วันไม่ใช่สิงหาเดือนเดียวจะตายไป5ตัวนะครับซึ่งก็ผมก็บอกแล้วมันห่างบางอย่างโลกพอมันเปลี่ยนเนี่ยบางอย่างมันเปลี่ยนโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุถึงขนาดนั้นเช่นปลากระตักย้ายถิ่นเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยเพราะว่าความปั่นป่วนของเอลนีโญมันอาจจะทำให้วานผอมผิดปกติจริงๆมันเป็นไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนเป็นนะครับมันเริ่มเห็นอาการวานผอมมาตั้ง2ปีแล้วบางทีตอนนี้มันผอมมากๆมันก็สู้ไม่ไหวมันก็ตายแล้วก็บางตัวก็โดนเรือชนมันก็ไปเลยตายเลยทันทีอย่าถามว่าทำไมวานโดนเรือชนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบนถนนคนยังโดนรถชนมีแต่คลิปผมเปิดฟรีแล้วผมเลิกดูแล้วมีแต่คลิปรถชนดำที่ต่างๆเต็มไปหมดดังนั้นกราบในขนาดคนข้ามถนนเรายังดูแลไม่ได้แล้วจะไปดูแลเรือไม่ให้ชนวานชนพยูนเนี่ยผมก็บอกก็ต้องพยายามกันหน่อยแล้วกัน
0: ครับตกลงทำไมแล้วทำไมวานผอมนะครับอาหารในทะเลมันน่าจะเยอะใช่ไหม
1: มันเพี้ยนอาหารเพราะว่าเราจับปลาเยอะเกินไปหรือเพราะทะเลมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์โลกร้อน
0: ม
1: ันก็ส่งผลกระทบไปหมดแต่ถ้าเกิดเอลนีโญนี่เห็นชัดเจนเพราะว่าเปรูเนี่ยผมยกตัวอย่างเปรูด้วยกันเพราะว่าไม่เห็นชัดกว่าก
0: ็
1: คือเปรูประกาศเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการประมงแล้วเพราะว่าปลาหายหมดเลย แองโชวีเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยเดิมทีแองโชวีเปรูต้องจับได้มีโควต้าปีละล้านสองแสนตัน
0: ครับ
1: ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยจับได้ยังไม่ถึง500,000เลยชาวประมงเป็นแสนคนมันจะตกงานไม่มีอะไรกินเพราะว่าไม่มีปลาให้จับแล้วถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมก็บอกว่ามีปัญหากับเมืองไทยด้วยซ้ำแล้วก็ทั้งโลกเลยเพราะว่าไอ้พวกแองโชวีพวกนี้เนี่ยไม่ได้จับมาให้คนกินจับมาเป็นอาหารสัตว
0: ์ครับ
1: แล้วตอนนี้ไม่มีปลาป่น
0: อ
1: าหารปลาก็ราคาจะวิ่งติ้วพอวิ่งติ้วไอ้ที่เรากินมันก็จะวิ่งตามไปด้วยนั่นก็คือตัวอย่างง่ายๆว่าปลาที่เปรูเกี่ยวอะไรกับไก่ราคาไก่ทั้งโลกเพราะว่ามันจะเกี่ยวด้วยเหตุผลว่าปลามันหายไป
0: ก็ลองเอาปลาหมอคางดำไปเลี้ยงสิ
1: เขาจับล้าน200,000ตันอ่ะหาให้เจอดิ
0: ครับก็ปลาหมอคางดำน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
1: มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแม่คืออะไรก็ตามที่มันสามารถเอาไปกินได้เนี่ยมันจะไม่เรียกว่าเอเลี่ยนโดยตัวอัตโนมัติ
0: อ๋อเพราะมันก็จะมีการใช้ประโยชน์ใช่ไหมฮะ
1: ในเยอะแยะปลาดินเนี่ย
0: อืม
1: แล้วปลานิลก็เห็นอยู่ก็ไม่ได้มีใครรู้สึกเดือดร้อนอะไรกับปลานิลมากไป
0: อ่ะอย่างวานที่ตายไปนะฮะแต่ว่าประเทศไทยเรานี่ก็มีการท่องเที่ยวชมวานนะครับชนิดคือไปทีไรออกเรือทีไรก็เจอทุกทีเนี่ยชนิดที่ว่าเหมือนกับนัดกันไว้กับวานเนี่ยจะไม่มีผลกระทบใช่ไหมฮะน้องน้องลุงลุงป้าป้าวานก็จะอยู่กันครบหรือเปล่าครับ
1: โอ้คุณเหม่งอะไรมาพูด
0: อ้าว
1: อ้าววานตายแล้วมันจะอยู่กันครบได้ไงว่ามีวานอยู่50ตัวตายไป 3-4 ตัวมันก็เหลือ46ตัว
0: โอเค
1: มันก็ต้องน้อยลงไอ้ตัวบางตัวน้องไอ้มาลีอย่างเงี้ยโหมันเป็นประจำตายไปแล้วพอโดนเรือชนแล้วมันอยู่ดีๆมันจะส่งวิญญาณมาให้เราดูเหร
0: อ
1: ถ้าเกิดมันตายเรื่อยๆการท่องเที่ยวชมวานโอกาสเจอวานมันก็ต้องน้อยลงเนื่องจากจำนวนวานมันมีน้อยลง
0: ครับ
1: 1 + 1 เป็น2
0: ฮะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดจะไปชมวานช่วงนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะฮะ
1: มีช่วงนี้ยังมีตอนนี้เนี่ยเข้าช่วงดูวานสำราญใจกันแล้วเพราะว่ามันเข้าปลายใกล้สิ้นปีแล้ว
0: ครับก็นั่งเรือไปได้มีจุดให้ชมวานอยู่หลายจุดเลยที่ท่าฉลอมก็มีนะครับบางตะบูนด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: บางตะบูนมหาชัยท่าฉลอมเราไปเสิร์ชเอาแล้วครับเรือแต่ละลำออกคนละจุดคนละที่แล้วแต่ว่าเราชอบบรรยากาศแบบไหน
0: ครับถ้าใต้ลงไปแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ไม่ค่อยมีฮะเพราะว่าใต้เนี่ยวานมันไม่การันตีขนาดนั้นถ้าจะมีนั่งเรือท่องเที่ยวแล้วเจอวานอะไรพวกตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเอาเรือชมวานจริงๆตามหาวานอย่างเดียวก็รอกรุงเทพเนี่ยนะครับ
0: ครับอยากจะไปดำน้ำชมมติมากรรมใต้น้ำที่อาจารย์วางไว้ต้องไปที่ไหนครับ
1: ก็เตาครับง่ายดายมากขึ้นรถปิ้งปิ้วไปลงเรือที่ชุมพรนอกจากเรือก็จะนั่งไปอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วถึงเกาะเต่าด้วยความหันษาพอถึงเกาะเต่าก็ตะโกนออกไปดังๆว่าอยากดูปฏิมากรรมใต้น้ำจังเสร็จแล้วก็รู้ไปติดต่อร้านดำน้ำที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า40ร้านบนเกาะเต่าร้านไหนก็ได้รู้ถามรีสอร์ทที่เรานอนนี่แหละแล้วก็จ่ายตังค์อีก1,000บาทมั้ง1,000นิดๆแต่ตอนนี้มันผมบอกไม่ได้เพราะค่าน้ำมันมันขึ้นหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละแล้วก็นั่งเรือบีแค่20นาทีจากที่พักที่หาดทรายรีซึ่งเป็นชุมชนหลักของเกาะเต่าเนี่ยเราก็ได้ดำดูแล้วครับง่ายมาก
0: ราคา
1: ไงฮะไปถึงเกาะเต่า
0: แ
1: ล้วอย่างอื่นสบายใจได้
0: ครับส่วนราคาก็ไม่น่าแพงนะ
1: ก็1,000บาทไง
0: ครับ
1: ประมาณอาจจะ1,000นิดๆนะฮะผมไม่มั่นใจเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นมามันก็ไม่ส่งผลกระทบมากเนื่องจากมันใกล้แต่ใช้เวลานั่งเรือหางไป20นาทีก็ถึงแล้ว
0: ระหว่างด็อกเทอราปีกับแคทเทอราปีอันไหน ช่วยใครได้ดีมากกว่ากัน
1: ด็อกครับ
0: โอ้ฮะอาจารย์รักหมาอาจารย์รักหมาไม่ใช่ทาสแมว
1: ผมเลี้ยงหมาเรื่อยๆนะครับผมเลี้ยงหมาผมก็ต้องซึ่งก็ต้องตอบด็อกในผมพลยศหมาเหรออ
0: ุ้ยโอ้ยนี่ทาสหมาตัวจริงครับมาเองเลยฮะขอบคุณครับก็นี่เขามีบทความนะครับบอกว่าซึมเศร้าหายได้เพราะแมวหมาก็ทำได้ใช่ไหมฮะ
1: กระทองก็น่าจะทำได้นะ
0: ปลาทองก็ได้ทำได้สัตว์เลี้ยงดีกว่าเราพูดอย่างนี้นะเพชรเทอราปี
1: ถ้าเกิดเรานั่งดูมันคือถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วให้ความสนใจใส่ใจเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นรูทีนเป็นอะไรประจำดูเราก็จะยิ้มมันก็จะมีความสุขก็จะฮีลใจมันก็จะช่วยเราจากการซึมเศร้านะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือคุณไม่สามารถซึมเศร้าได้ถ้าเกิดหมาคุณกลืนหินเข้าไปแล้วต้องกำลังชักกระตุกอยู่คล้ายๆกับนั่นแหละการเป็นทาสสัตว์เลี้ยงมันจะทำให้เราหายซึมเศร้า
0: เวลาไปเที่ยวสั่งปู

0: ังปูอะไรดีครับอาจารย์ชอบกินปูม้าอาจารย์ก็ต้องตอบปูม้าแหละถ้าผมชอบกินปูทะเลปูดำอ่ะผมก็จะสั่งปูดำ
1: ก็แยกปูทะเลผมก็กินได้นะเพราะผมชอบปูม้ามากกว่าใช่
0: ใช่แต่ปูฟรีอะอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะ
1: อ๋อโอ้โหบอกมาเถอะ
0: เออดูคลิปนะเห็นต่างประเทศเขาฝรั่งเขาจับปูหน้าตาคล้ายปูม้าขึ้นมาแล้วจริงๆมันเป็นปูประเภทเดียวกันไหมฮะหน้าตาคล้ายกัน
1: เมดิเตอร์เรเนียนก็บางทีเขาเรียกสวิมมิ่งสวิมเมอร์ตัวเทียสวิมมิ่งครับบางทีก็เรียกบลูครับแล้วแต่อย่างที่มีปัญหาว่าเป็นเอเลี่ยนในเมดิเตอร์เรเนียนเป็นบลูครับหน้าตามันก็เหมือนกันน่ะอย่าไปสนใจเลยต่างกันทีเดียวแต่รสชาติเหมือนกัน
0: ฮะ
1: ก็แล้วไงต่อต้องการคำตอบว่าอะไร
0: ตอบไปแล้วเรียบร้อยก็ถามว่าสั่งอะไรดีเขาก็เลือกไม่ถูกเลยปูอะไรก็ได้มั้ง
1: ผมดูราคาเลยฮะผมปูทะเลผมกินได้แต่ปูทะเลมันแพงกว่าปูม้าไง
0: ฮะครับ
1: แ
0: ล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่จะเป็นไม่ใช่ปูไทยแล้วมั้งส่วนใหญ่จะเป็นปูนำเข้า
1: จะเป็นอะไรถ้าหลุมอยู่ในปากแล้วมันก็กลายเป็นปูไทย
0: จะไปเที่ยวตากอาทิตย์หน้าครับแนะนำหน่อยครับไปที่ไหนดีครับที่เราซูนี่ไงฮะน้ำเต็มเลย
1: เป็นแล้วด้วยที่เราซูดี
0: ฮะลองไปม่อนหมอกตะวันดูนะครับเป็นหนึ่งใน25อันซีนไทยแลนด์ด้วยนะครับขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยวองวิวเห็นทะเลหมอก360องศาช่วงนี้ฝนตกแล้วด้วยนะครับถ้าในเรื่องของตัวข้อมูลเรื่องของการเดินทางไปก็เซิร์ชละกันนะครับแล้วก็เอาแมปตั้งแล้วก็ปักธงแล้วก็วิ่งตามไปฮะ
1: แต่ถ้าเกิดอยากไปใกล้ๆก็ไปแค่ตากแล้วก็เที่ยวอุทยานแถวๆนั้นนะฮะน้ำตกก็มีเช่นลานสางอย่างเงี้ย
0: ก็ไปจะก็มุ่งหน้าไปแม่สอดซะหน่อยจากไอ้จากอะไรนะจากตากแม่สอดมุ่งหน้าไปมุ่งผาง
1: นี่มันถึงนรกเลยนะ
0: โค้งไม่เท่าไหร่ครับแค่โค้งไปโค้งมาพออาเจียนนะฮะ
1: กว่าจะไปถึงแม่สอดนี่ก็เหนื่อยมากแล้วจากแม่สอดวิ่งทะลวงไปถึงมุ่งผางนี่ก็ใช้ได้เพราะงั้นถ้าเกิดเปียอยากจะวางแผนทริปให้ดีกันถ้าเวลาน้อยผมแนะนำแค่ตากแล้วก็เที่ยวลานสางตากศรีอุทยานลำคำแหงอย่างเงี้ย อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยอย่างนั้นผมว่ามันก็ฟีลกู๊ดแล้วหรือจะไปดูต้นกระบากกระบากใหญ่ก็เดินลงไป400ขั้นเองสบายๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูเอาเองแล้วกันว่าตัวเองมีเวลาแค่ไหน
0: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเมงกรุงเทพมีแถวไหนน่าเที่ยวว่าจะไปปั่นจักรยานเล่นครับแต่ไม่ขอไม่ไปเที่ยวท้องหล่อนะครับนี่ไงสนามปั่นจักรยานตรงสนามบินสุวรรณภูมิครับผมแนะนำนะถ้าจะปั่นจักรยานขอเชิญชวนให้ปั่นในสนามปิดนะฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับและสวัสดิภาพฮะ
1: ส่วนรถไฟก็ถีบจักรยานได้ไหม
0: ใช่ก็ปั่นข้างในไงนะฮะรถหลวงก็รอเก้าก็มีครับ
1: ก็คือถีบเล่นๆถีบเบาๆก็ได้ช้าๆก็เลือกเอาตามจักรยานนี้เลือกเยอะให้แก๊งจักรยานก็รู้อยู่แล้วมั้ง
0: ครับที่แถวเคยไปแถวแพ่งภูธรแพ่งสรรพศาสตร์แพ่งนาราตรงนั้นน่ะเขาก็มีปั่นจักรยานแบบสไตล์คลาสสิกนะคันไม่ถูกด้วยคันหนึ่งตั้ง 4-5 หมื่นนะฮะปั่นระดิกกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งอย่างเงี้ยฮะน่ารักดี
1: ถูกสองแสนยังมีเลยที่ล้มไง
0: อุ้ย
1: ใส่สนอทองหล่อ
0: ฮะแต่อย่าไปปั่นบนถนนเปิดเลยฮะแชร์เดอะโรดอย่าไปเลยผมคนรู้จักที่ผมหลายคนเลยนะนัดกันจะไปปั่นโอ้โหซ้อมอย่างดีนะฮะแล้วก็เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนี่แหละนะครับอ่ะคุณเองไปที่เอสเอสนั่นสิครับคุณเองผู้ถูกทำไมเราไม่เอาปลาหมอคางดำมาทำอะไรฮะ
1: ก็ถ้าเกิดมันทำได้เขาก็ทำกันไปแล้วไม่ต้องรอเราแนะนำหรอกแต่ราคามันถูกเยอะมันหาผลผลิตได้คนที่เขาจะทำการค้าหรือถ้าสามารถลดต้นทุนได้เนี่ยเขาก็รีบทำเลยแล้วไม่ต้องสบายใจได้ปัญหาคือมันต้องมีอุปสรรคอะไรสักอย่างที่เราไม่สามารถตอบได้เขาถึงไม่เอามันมาทำ
0: ผมชิมน้ำปลาหับเผยนะน้ำปลาที่ทำมาจากปลาหมอคางดำนะครับรสชาติก็กลมกล่อมอร่อยดีครับอาจารย์ฮะ
1: จะช่วยกันกินเลยฮะจะได้ลดปลาหมออ
0: ุ้ยอ่ะดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้ครับ
1: แย่จังนะฮะก็เราไปเจอกันวันพรุ่งนี้ผมอยู
0: ่ครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนินรา

Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลฝ้าเพดานฟู้ดคอร์ตรัฐสภาร่วงโชคดีเป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานด้านเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเกิดอุบัติเหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้นB2เกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลทำให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายโชคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดทำให้ไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเฉียดฉิวต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องในวันทำการปกติชั้นB2จุดดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ใช้งานหนาแน่นมีข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งส.ส.ส.ว.และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสภาใช้เป็นจุดพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมากหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันทำการปกติอาจส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าสำรวจความเสียหายและพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นหรือวัสดุเสื่อมสภาพพร้อมเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารทั้งหมดอย่างละเอียดกองทัพภาคที่2ชี้แจงการเสียชีวิตของพลทหารสังกัดกองพันเสนารักษ์ที่3กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพลทหารทิติกรอายุ20ปีสังกัดกองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนกองพันเสนารักษ์ที่3ทหารกองประจำการรุ่นปี2569ผลัดที่1เสียชีวิตภายในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยว่าพลทหารทิติกรมีกำหนดกลับจากการลาพักเพื่อเยี่ยมครอบครัวในเวลา 18:00 นวันที่10กันยายนแต่วันที่9กันยายนแจ้งจากกองร้อยผ่านทางไลน์ว่าอาจเดินทางกลับถึงหน่วยไม่เกินเวลา 20:00 นในวันที่10กันยายนเนื่องจากมีข้อขัดข้องด้านการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่แจ้งไว้พลทหารทิติกรกลับไม่ได้เข้ารายงานตัวต่อมาเวลา 6:30 นาทีวันที่11กันยายนกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานบริเวณร้านค้าสวัสดิการกองพันเสนารักษ์ที่3พบกระเป๋าของพลทหารทิติกรบริเวณด้านหลังร้านค้าสวัสดิการแต่ไม่พบตัวบุคคลทางหน่วยจึงได้จัดกำลังออกค้นหาแต่ไม่พบจึงได้ติดต่อมารดาของพลทหารทิติกรกระทั่งเวลา 21:44 นาทีได้รับข้อมูลจากตำรวจเกี่ยวกับตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือครั้งสุดท้ายจึงได้จัดกำลังเข้าค้นหาโดยวันที่12กันยายนเวลาประมาณ 13:00 นหน่วยได้รับแจ้งจากกำลังพลของหน่วยใกล้เคียงซึ่งเข้าไปพื้นที่ป่าด้านหลังร้านค้าสวัสดิการกองพันเสนารักษ์ที่3ว่าพบบุคคลเสียชีวิตบริเวณต้นไม้เมื่อเข้าตรวจสอบจึงพบว่าผู้เสียชีวิตคือพลทหารทิติกรทีมแพทย์ได้ลงความเห็นเบื้องต้นว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจจากการผูกคอไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายซึ่งทางครอบครัวได้ขอให้หน่วยตรวจสอบรายละเอียดแวดล้อมและมูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเพิ่มเติมซึ่งทางหน่วยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่กองทัพภาคที่2ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยหน่วยพร้อมให้การร่วมมือกับตำรวจทีมแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ซีลีนดิออนกลับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งที่ฝรั่งเศสซีลีนดิออนศิลปินระดับตำนานชาวแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์และปาฏิหาริย์แห่งความมุ่งมั่นด้วยการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ6ปีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามกีฬาในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางหยาดน้ำตาและความตื้นตันของตัวเธอเองและแฟนเพลงทั่วโลกหลังจากที่เธอต้องต่อสู้กับโรคทางระบบประสาทที่หาได้ยากอย่างโรคคนแข็งมาอย่างยาวนานหลายปีคอนเสิร์ตนี้เป็นโชว์แรกจากแผนการแสดงของดิออนทั้งหมด26รอบการแสดงตลอดช่วง8เดือนข้างหน้าโดยจะแบ่งเป็น16โชว์แรกในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้ก่อนจะกลับมาแสดงอีก10รอบในเดือนพฤษภาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583431 2461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงควรพิจิตรสุพรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ครับสวัสดีคุณฟ้านะครับช่วงเวลานี้ก็กลับมาพบกับจอสนามบอลไทยนะครับช่วง16ถึง17นาฬิกานะครับวันนี้มาประจำการมีผมมันกล้าขวัญแก้วนะครับมาพร้อมด้วยวิกิพีเดียบอลไทยได้ยินเสียงหัวเราะจำได้แน่นอน
1: ครับ
0: เขาคนเดิมครับคุณณวัฒน
1: ์ครับผม
0: แค่นั้นแหละให้เขารู้ว่าไอ้ณวัฒน์ไอ้ณวัฒน์ไหนวะ
1: เฮ้ย
0: ณวัฒน์ช่วงนี้มีแต่คนดัง
1: ณวัฒน
0: ์ป้องณวัฒน
1: ์
0: คุณณวัฒน์นั่นนี
1: ่มีแกนใช่ไหม
0: มีแกนอีก
1: แต่ก็ณวัฒน์นี
0: ่เออมีแต่คนดังๆชื่อณวัฒน
1: ์ดีๆทั้งนั้นเลย
0: ดีๆทั้งนั้นเนี่ยใช้คำนี้ได้จริง
1: ๆดีๆทั้งนั้นจริง
0: ถูกต้อง
1: คนคุณภาพนะครับ
0: อันนี้เปิดตัวด้วยราศีสไลด์อยู่ในเตร็ด
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้ชนะนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้ฟังเพลงของเขาอันนี้ผมก็ตั้งหิดว่าเออไม่เคยได้ยินเพลงเพราะว่าเราได้ยินแต่สกูปรีศรีสะเกษขึ้นมา2ทีมเนี่ยศรีสะเกษเหมือนกันแต่ว่าไปราศีสไลด์ทีนี
1: ้
0: เพลงราศีสไลด์ไม่เคยได้ยินลองหาดูวีไม่มีจริง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ถ้าเปิดรุดดี้ถ้ารุดดี้เปิดก่อนเขาเตะเอาเผื่อเมื่อวานคว่ำบีจีไปแล้ว
1: โอ้โหไปเสียก็เสียง่ายสองประตูแรกอะดิไม่เสียเร็วนะ
0: โอ้คุณคาดหวังว่าเขาจะถึงขนาดนั้นเลยอะ คือคาดหวังว่าจะไม่รอดแหละแต่ว่าก็ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้นะ
1: ครับ
0: คือ
1: โดนแบ่งแต้มได้อะ
0: โดนบีจีนำไปสองประตู
1: ครับ
0: ในครึ่งแรกก
1: ็
0: ตามตีเสมอได้ในครึ่งแรกอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆทำเอาปลาเดือดเลยแบบโอ้โหวงแตกกันเลยทีเดียวสำหรับกองเชียร์บีจีในครึ่งแรกเรียกว่าสั่งปลาเผาแล้ว
1: ครับ
0: กำลัง
1: โอ้โหพูดกันเห็นภาพเลย
0: กำลังกินหนังควายจีอยู่หนังควายจีอยู่แบบเคี้ยวงบยังไงดีวะ20นี่อุ้ยปลาเผาปลาเผา
1: เหงื่อ
0: เลยป้าเผาเลย
1: เหงื่อไม่ต้องทำงานหนักแล้ว
0: สักพักแค่นั้นโอ้โหป้าเก็บตู้เย็นไม่ทันเลยบอกว่าป้าเนี่ยเพิ่งทำยังไงทำยัง
1: โอ้เขาคอร์ดกิดเลย
0: เดี๋ยวแป๊บรออีก4-5นาทีเพิ่ง
1: ครับ
0: โอ้โหกว่าจะเฉือนเอา3แต้มได้เรียกว่า5นาทีสุดท้ายได้มั้ง
1: ยิงประตูขึ้นนำ3-2นี่นาทีที่88นะ
0: 2หรือ3นาทีเองอ่ะ
1: 88
0: 2นาที
1: ใช
0: ่โอ้โหเกือบ
1: แฉลบด้วยถ้าไม่แฉลบ
0: ไม่แปลกใจไปโค้ดเกาหัวมีการเอาแคปภาพเอามาเล่นกันในเพจว่าพอยิงประตูได้3-2ทำไมโค้ดบีจีเกาหัวแกกใครชื่ออะไรนะฮูโจวิชอะไรนะ
1: ชื่อว่า
0: จุดอะไร
1: วลาดิเมียร์ฮูโจวิช
0: เออฮูโจวิชก็เกาหัวแกกเลย
1: เขาบอกว่าใช้โอกาสเยอะ
0: แต่แกก็น่าจะกระโดดดีใจก่อนสักแป๊บแล้วค่อยมาแบบเค้กท่านะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็อย่างพยักหน้าอย่างดี
1: เมื่อวานคนเยอะด้วยสปองสปอนเซอร์ไปเยอะด้วยเมื่อวาน
0: แต่แกคงแบบเหมือนเตรียมใจไว้ก่อนแล้วว่ากูจะแก้ตัวว่าไงดีวะกูจะแถลงข่าวว่าไงดีวะ
1: ครับ
0: เหมือกำลังคิดอยู่ถ้ายิงไม่ได้ยังไงวะกำลังคิดอยู่พอยิงเข้าหายคันขึ้นมาอาการคันกำเริบเลยคืออาจจะคันมานานแล้วแต่ว่าไม่มีแบบมันเครียดอยู่เลยไม่ได้เกา
1: ครับ
0: ขวายิงป้งผมปลดล็อกเกาเกาทีวะ
1: ครับ
0: รอดตัวไปอ่ะแต่ว่าก็ทำให้น่าสนใจเหมือนกันว่าทีมศรีสะเกษทีมราศีสไลด์ก็ฟอร์มใช้ได้เพียงแต่ว่าพอเอาข้อจริงแล้วก็ยังขาดอีกนิดนึง
1: ยังไม่มีแต้มนะ
0: สองนัดยังไม่มีแต้มเช่นเดียวกับศรีสะเกษของน้าช่วยเมื่อวานก็น่าจะมีสักแต้มหนึ่งอะ
1: อย่างน้อยในบ้านเนาะ

0: คือเขายืนเป็นเส้นตรงก่อน
1: ครับ
0: แล้วเขาก็เอี้ยววิ่งไปทางขวาเพราะว่าเขาเหมือนเขาถนัดซ้ายแล้วก็วิ่งเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแปรฝับเรียบร้อยประตูพุ่งไปดักแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี่เมกมูสิกอะไรนะ
1: วารุษเมกมูสิก
0: วารุษเมกมูสิกนี่แก
1: เจนเหนียวมาก
0: แกสวมวิญญาณไอ้ปลาหมึกจริง
1: เงือกปลาหมึก
0: คือแกรับได้ทุกดอกอ่ะคือยิงจนท้อ
1: ครับ
0: ถือเกียรติยิงซ้ายยิงขวาแกรับฟึบโยนมานี่หวานเจี๊ยบเลยถ้าโยนเมื่อไหร่นะเลยหัวผู้เล่นนะแกกระโดดรับฟับฟับคิดในใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวแกโดนลูกโทษแกเซฟได้ผมว่าคือแกนี
1: ่สุดจริง
0: เอาไปเลยแมนเอาไปแมตช์เกินเอาข้ามไปแมตช์หน้าเลยถ้าเกิดว่ารับ ลูกโทษได้อีกนะเพราะว่ามันถือว่าแต้มสำคัญจริง
1: ๆครับ
0: ถ้าพอแกเซฟได้นี่พอหมดเวลานี่เพื่อนวิ่งมาทั้งทีมวิ่งมากอดกระโดดกอดแต่เหมือนกับว่าความใหญ่ความหนาก็เยอะขึ้นเยอะนะก่อนจะรูปร่างบอบบาง
1: หน่อย
0: ผอมก็ร้องกองแกงมันก็ดูแบบ
1: ไม่ค่อยมั่นคงเลย
0: ดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่มารอบนี้นี่โหไหลกับเริ่มเลยไปฟิตเนสมา
1: ครับ
0: แล้วมาดีว่าก็ผมว่าเป็นออปชั่นหนึ่งผมว่าทางรอยฮัสซัน
1: รอยฮัสซันเลยนะ
0: ไม่ใช่ฮัสซันนี่น่าจะ
1: เอาไปช็อต
0: ใช่ไหมไปเล็งๆไว
1: ้เดี๋ยวเขาประกาศรายชื่อนี่แล้วนี่แกอะไรชื่อตัวที่จะเล่นอะไรนะ
0: ก็แต่ว่าผมว่าถ้าแกมาดูแกชอบแน่นอน
1: ครับ
0: ช่วงนี้ประตูเรานี่แต่ละคนนี่ก็จัดงานให้งั้นเลย
1: อู้
0: ชัดชัยชัดชัย
1: โอ
0: ้ชัดชัยมาชัดชัยนี่จะได้มาไหม
1: โอ้โหชัดชัยก็มันพลาดในเกมแหละไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับ
0: ช่องทางติดต่อหน่อยวันนี้
1: ที่ SMS นะครับที่4689899นะครับ4689899รวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ของ FM 99นะครับแล้วก็เรามีไลฟ์สดทาง YouTube Channel ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ผมได้คัมแบ็กกลับมาเห็นสัปดาห์ก่อนนี่ผมไม่พลาดวันอยู่ที่ BG มีกระโดดถล่มผมใหญ่เลย
0: กระตุกไหมปากกระตุกไหม
1: มีคนรายงานไปผมโดนถล่มใหญ่เลยช่วงเวลานั้น
0: คุณมาฟังยังไปฟังยัง
1: ยังไม่ได้ฟัง
0: ไปฟังหน่อยว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง
1: อือหือ
0: เอาว่าคุณถ้าไหนดอกไหนไม่จริงเนี่ยคุณเม้นมาเลยแล้วคุณแบบสาดใส่เทเสียไปเลย
1: เดี๋ยวผม
0: ประเด็นแรกคือผมเตือนคุณตัวเขาไว้แล้วว่าระวังโดนกืนระวังโดนคุณแบบไปกืน
1: อะไรพี
0: ่กืนตัวตนของเขาโดนดูด
1: อ๋อ
0: แล้วคือจากเหมือนผ้าขาวก็จะโดนกืนก็จะเริ่มเทาแล้วไปทางดำก็คือถ้าอยู่กับคุณมากมันก็ดำอ่ะพูดง่ายไปทางดำเลย
1: พี่ตัวเขาชอบฟังผมเล่าเรื่อง
0: แล้วผมก็พูดถึงประเด็นว่าเนี่ยเขามาพูดดีว่าพี่ก้าอาทิตย์แล้วพี่ลูดี้พูดกลางไลฟ์สปอร์ตบีจีว่าพี่ลูดี้มีข้อมูลพี่ก้าเยอะระวังเอาคืนแต่อัมซ่าคุณไปพูดในรายการอย่างนั้นเลย
1: อัมซ่านี่
0: เสียคุณไปพูดกลางบีจีสปอร์ตเลย
1: โอ้โห
0: มันนอกจากจะชั่วเป็นเนแล้วเนี่ยบิ๊กเนแล้วเนี่ยคุณยังไปมั่วในรายการเขาอีกที่เขาเป็นชาแนลดังระดับหลักล้านมั่ว
1: ผมภาคบอล
0: เอ่ยชื่อ
1: เอ่ยแป๊บเดียว
0: ชาวบ้านเขาอีก
1: โอ้อัมซ่านี่คืออัมซ่านี่มอนิเตอร์ทุกรายการจริง
0: มันมีคนมาบอกส่งมาส่งมาก่อนด้วย
1: เออ
0: คุณนี่มันชั่วร้ายจริงโอ้โหเอาคืนคนละรายการเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ม่วงจริงก็คือเนี่ยไออันเนี้ยคือผมอะพูดให้ข้อมูลเข้าไปเพราะว่า
1: ครับ
0: คุณอัมซ่าเขาบอกว่าม
1: าแล้ว
0: งอนงอนคุณมาประมาณ
1: 5 เดือน
0: แล้วเนี่ยภรรยาไม่อาดับครับเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอัมซ่าไปคาดหวังผิดคนซะแล้วก็เลยถามคุณโกโก้ว่าตั้งแต่เจอรุดดี้มาเนี่ยเคยได้เลี้ยงกินอะไรบ้างหรือยังโกโก้เขานึกเออพี่ยังจริงผมยังไม่เคยได้กินอะไรเลยเน
1: ี่ย
0: มาผมก็บอกโหนั่นไงเห็นไหมคุณปุ้งก็จะขำตลกเขาถามว่าได้กินอะไรบ้างเปล่าแล้วอัมซ่าจะมารอกินไม่มีอ่ะรอไปเผลอเป็นโรคกระเพาะตายไปก่อน
1: โอ้โ
0: หแล้วเขาว่าไงอ่ะอัมซ่าว่าไง
1: โอกาสเป็นไม่อำนวยจริงจังหวะเวลานะ
0: ข้าวเหนียวปลาย่างที่แปดริ้วบางค้ามีครับใช้ข้าวเหนียวหมูแล้วเอาคนละรายการโทษดิอดีตกุนซือคนไหนชอบดูแลผิวตอบมาร์คแจ็กสันวงเล็บมาร์คพอได้พอได
1: ้มาร์คใช่ไหม
0: อันกรอัมซ่าเขาหน่อย
1: วันอาทิตย์ติดเครื่องนี้ไม่มีเหงาชวนจับเข่าคุยบันไทยชวนอันสาตรงตามนัดตอน16:00 น.หมุนคลื่นมาเฝ้าฟังยังอยู่ดี
0: อ่ะวันนี้ก็มีทั้ง ไทยลีก1ไทยลีก

0: 2ที่น่าสนใจนำมาร
1: ีแคปกัน
0: คุยกันก็เพราะว่าลีก2น่าสนใจเพราะว่าทีมใหญ่ๆดังๆแล้วไปกองกันอยู่หลายทีมเหมือนกัน
1: เมื่อวานเมืองทองเฮียนะ
0: ใช่ก็มีอย่างเมืองทองนครราชสีมา
1: ครับ
0: ก็ไปนั่งคอยจมปุกอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีไทยลีก1แล้วก็จะมีฟุตซอลลีกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ยังแข่งขันอยู่นะ
0: ที่ใกล้จะจบแล้วเหมือนกันในเลข2
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีฟุตบอลชายหาดด้วยก็นัดรองสุดท้ายใกล้จะรู้ผลแล้วก็มีมาฝากกันเมื่อวานต้องไปตามจิตคุณโตโต้มา
1: ครับ
0: นะอ่ะ
1: เริ่มที่อันไหนก่อน
0: เอาที่คุณมีว่าเลย
1: ผมมีฟุตบอลชายหาดฝืนรอเลยฟุตบอลชายหาด
0: ถามที่คุณถนัดเลย
1: ไปฟุตบอลชายหาดก่อนที่เอาบอลไทยลีกก่อนเลย
0: ก็น่าจะไทยลีกก่อนนะ
1: ผลฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับก็แข่งขันกัน3คู่หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ก็ไปแล้ว3คู่นะครับคู่ที่น่าสนใจก็หรือเอาตามเวลาพี
0: ่ก็คือวันศุกร์อ่ะมันเตะเยอะหน่อยเนื่องจากว่าในกลางสัปดาห์นี้ก็จะมีฟุตบอลถ้วยเอเชียที่จะได้เลิกลงสนาม
1: อัน
0: แรกของฤดูกาลแล้วนะครับ
1: วันศุกร์ก็จะเป็นทีมที
0: ่ใหญ่ก็เลยเตะไปที่จะลงเตะในแชมเปี้ยนลีกต่างๆนี้ก็จะลงเตะศุกร์แล้วก็เสาร์ทยอยกันเหมือนบีจีก็ลงก่อนแต่ว่าเขาเตะทีก็เตะวันพฤหัสด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ก็เหมือนกับต้องเดินทางบ้างอะไรบ้างก็มีเวลาเตรียมตัวก็เหมือนโปรแกรมทำอย่างเงี้ยดีแต่มันจะดีช่วงต้น พอกลางๆก็เตะเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวบินกันโอ้โหยังเป็นว่าเล่น
1: ครับผลการแข่งเมื่อวานนี้นะครับก็ไล่เรียงตั้งแต่คู่ที่แข่งขันกันคู่แรกเลยก็แล้วกันเป็นทางด้านศรีสะเกษเมื่อวานนี
0: ้
1: พบกับอยุธยายูไนเต็ดนะครับ
0: ศรีสะเกษนั้นช่วยที่ยังไม่มีแต้มมา
1: ใช่วันนี้เกมในบ้านของเขาน่าจะเป็นจุดแข็งแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่ตั้งเป้าจะเก็บชัยชนะให้ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมาแพ้อยุธยาไป0-1คุณกล้า
0: ก็คือนั่งผมนั่งดูอยู่เนี่ยคนเต็มสนามแน่นเอียดต
1: ้
0: องตีตัวยืนกันเลยทีเดียวแต่ว่าสนามศรีสะเกษเห็นเขาบอกว่าความจุค่อนข้างต่ำนะ
1: 8,001 นะ
0: เออ
1: เมื่อวานเนี่ย
0: 8,000 กว่าแบบสนามผมว่าขนาดเยือนนี่ศรีสะเกษเนี่ย
1: โอ้โห
0: ล่อไปขึ้นอัศจรรย์นะนะ
1: ผม
0: ว่าต้องใหญ่กว่าเดิม
1: ครับ
0: เห็นแต่ว่านั่นแหละโอ้โหพอพูดถึงเรื่องอัศจรรย์พูดเรื่องสนามนี่ก็ปัญหาโลกแตกบ้านเรา ไม่ใช่จะผลิตกันง่าย
1: ๆครับ
0: นะก็ถ้าไปทำโครงทำอะไรเพิ่มอีกนะโอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นมาอีกก็เอาเป็นว่าก็แน่นอย่างมีคุณภาพแล้วกัน
1: ใช่
0: ก็เหมือนปัตตานีนี
1: ่
0: ไปเยือนเนี่ยมีพอสมควรแต่ว่าคนที่อยู่ปัตตานีไปเชียร์ไม่ได้เนี่ยเขาไปตั้งจอมอนิเตอร์เชียร์ที่ปัตตานีบ้านตัวเองเนี่ยโอ้โหคนอย่างก็ดูบอลแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนยูแถวกรุงเทพเลยนะคนเต็มเลยเชียร์กันก็ถือว่าสาวก
1: กระแสดีนะ
0: ปืนใหญ่เรื่องการสุขานี้แน่นอนมาก
1: ครับ
0: ก็เกมศรีสะเกษอ่ะพูดถึงเกมแล
1: ้วเมื่อวานนี
0: ้
1: รูปเกมก็เป็นเกมที่พวกเขานี่ตั้งเป้าจะเก็บ3แต้มให้ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนี่เจอวรุษเป็นมุสิกโชว์ซูเปอร์เซฟยิงยังไงควักออกมาได้จะเข้าจุดโทษยังยิงไม่เข้าเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาโดนทีเด็ดของทางด้านลูคัสเดียสนะครับมายิงประตูให้กับทางด้านอยุธยานาทีที่64นะครับก็เป็นประตูชัยทำให้อยุธยาเนี่ยพวกเขาเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับแล้วก็คือ
0: ทางศรีสะเกษเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าพวกเขาก็บุกครองบอลเหนือกว่าอยู่ตลอดนะแม้ว่าอยุธยาจะฟอร์มดีฟอร์มดุมาในแมตช์แรกก็ตามเนี่ยแต่ว่าเกมกับศรีสะเกษเนี่ยบอกได้เลยว่าครึ่งแรกอะเป็นรองแต่มาครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับจังหวะฉวยโอกาสเลยของทาง
1: อยุธยา
0: ทำได้ดี
1: ครับ
0: นะครับก็เลยขึ้นนำพอขึ้นนำปุ๊บโดนเร่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามาหลายช็อตอะครับศรีสะเกษก็มีสร้างโอกาสได้เยอะแต่ว่าโอ้โหอย่างที่บอกว่ารถมุสิกเนี่ยเหนียวจริงๆเอาอยู่แม้กระทั่งลูกโทษเนี่ยในที่สุดท้ายเนี่ยผมก็กล่าวว่าเออสงสัยจะมีแต้มแล้วก็โอ้ไปยิงก็เซฟได้อีกก็ทำให้ศรีสะเกษแพ้ไป2นัดติด
1: ครับ
0: ส่วนอยุธยากลับกันชนะ2นัดติด
1: รองจ่าฝูงเลยนะเก็บไป6แต้มนะครับ
0: ก็คือนัดที่แล้วนี่รุ่นใหญ่เนี่ยนะ

0: ะทีมราชบุรีไป 2-1 ด้วยนะแต่ว่าก็สภาพสนามค่อนข้างเปียกแฉะเหมือนกันฝนตก
1: ครับ
0: ราชบุรีก็เรียกว่าไม่สามารถเล่นฟอร์มเก่งได้เหมือนกันก็เลยก็ต้องมาดูทีในการเล่นในบ้านของราชบุรีแต่สุดท้ายราชบุรีโอ้โหน้ำก็นองเต็มตลิ่งอยู่เหมือนกันก็คือเล่นไปนี่หยุดไปนานเนี่ยฝนตกอ่ะนึกว่าจะเลิกแล้ว
1: แล้วเขาชนะนะ
0: แล้วกลับมาเตะได้เอาชนะทีมใหญ่แบงคอกไปได
1: ้ครับ
0: ตั้งแต่วันศุกร์นะครับซึ่งราชบุรีก็กลับมาได้อ่ะก็เป็นคู่ของ
1: ศรีสะเกษ
0: นะครับ
1: อยุธยา
0: อยุธยาคาบ้านไป0-1คู่ต่อไปรุ่นดี
1: คู่ต่อไปที่อุทัยธานีนะครับอุทัยธานีเจ้าบ้านพบกับปัตตานี FC ซึ่งเริ่มเกมมาเนี่ยก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านขึ้นนำไวเลยนะครับจากเวเดวิสนะครับเวเดวิสยิง1-0ตอนนั้นผมคิดว่าปืนใหญ่กระบอกวันนี้อาจจะแตกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาโดนนัทธนันท์เบี้ยสมฤทธิ์ครับมาตามที่เสมอที่33นะครับนัทธนันท์เล่นมา2เกมนี่เจ้าตัวโดดเด่นมากนะครับ
0: เจ้าหน่อง
1: มิดฟิลด์งานของปัตตานีแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเป็นทางด้านอีกอร์เดเวสนะครับมายิงประตูชัยนาทีที่52ให้กับทางด้านปัตตานีต้องบอกว่าเกมของทางด้านอุทัยธานีก็ช็อตเหมือนกันนะคุณกล้า
0: ครับ
1: พยายามเปลี่ยนเอาใครนะขวัญใจกองกลางของคุณอะเวเดเชอร์เหรอ
0: เวเดเชอร์
1: เป็นไงโดนใบแดงอีกนะครับ
0: ครับ
1: วิลเลียมเวเดเชอร์โดนใบแดงในที่72นะครับสุดท้ายก็พ่ายคาบ้านไปชนิดที่ต้องบอกว่าพลิกปากกาเซียนเหมือนกันปัตตานีพวกเขาก็ถือว่า2เกมนี่ชนะ1-1มี4คะแนนก็ติดลมบนเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ปืนใหญ่ละกาสุกะใช่ไหม
0: ก็คู่นี้เนี่ยก่อนเกมเนี่ยทางอุทัยธานีเนี่ยฟอร์มแรง
1: ครับ
0: ลูกทีมของนิดนิดนามาโต้นะเอ้ยกาม่าไหม
1: ก็ชนะลำพูนนัดแรกชนะลำพูนมา
0: ชนะลำพูนมาสกอร์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ก็ถือว่าอุทัยธานีเนี่ยฟอร์มดุมาก็เลยดูเป็นต่อเยอะส่วนปัตตานีเนี่ยเสมอกับทางบีจี
1: ใช่
0: คนก็ไปมองว่าบีจีเล่นไม่ดีฟอร์มไม่ดีแต่จริงแล้วเนี่ยปัตตานีเล่นได้อย่างมีคุณภาพนะ
1: เล่นดีนะ
0: เล่นได้เข้าตากรรมการเหมือนกันก็เลยได้มาพิสูจน์ตัวเองในเกมเยือนนี่ครั้งหนึ่งเพิ่งสุดท้ายเขาก็แสดงเห็นว่าของพวกเขามีดีจริงในการขึ้นเลื่อนชั้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็โค้ชหานก็ทำทีมได้ดีก็ทำให้ทีมนี้ลงตัวก็ตัวผู้เล่นของปัตตานีตัวต่างชาติเนี่ยถือว่าคุณภาพสูงนะ
1: ใช่
0: ก็อย่างฟิลิปเป้เนี่ยอายุเขาเยอะเนี่ยแต่ว่าเขาเหมือนกับเป็นตัวที่เก็บบอลคลองบอลได้ตลอดก็ทำให้
1: ฉลาดนะครับ
0: เกมของปัตตานีเนี่ยก็สามารถเก็บบอลในแดนบนได
1: ้ครับ
0: นะเดี๋ยวผมก็เข้าไปดูในเพจของเจ้าหนึ่งมาเป็นปัตตานีด้วยนะก็ตัวที่ขับขึ้นเกมลุกก็มีเฟนิเป้นูเนสเนี่ยนะครับทำให้กลางในไหลลื่นแล้วก็มีคาร์ลอสเนโต้กองหน้าดาวธนูของทีมเนี่ยก็ช่วยทีมได้แต่ที่เด็ดเนี่ยคือมาลอนชินวาก็อยู่กับทีมมานานเมื่อก่อนเขาเหมือนจะเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเล่นสงขลานะผมเจอ
1: มาลอน
0: ในไทยลีก2
1: พูดไทยชัดเลย
0: ในไทยลีก3นะเมื่อตอนนั้นผมไม่เจอ
1: ใช
0: ่เออแต่ว่าไปมานี่เห็นเขามาดูอีกทีก็เล่นไป8ปีแล้วนะ
1: แป๊บเดียวนะแป๊บ
0: เออแล้วเขาก็หาเพื่อนนักเตะบราซิลมาใส่ทีมในพวกเนี่ยพวกคาร์ลอสเนโต้พวกเนนูเนสเนี่ยจากการแนะนำของมาลอนนะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้ก็จะมีเอกชัยสำเรเมื่อก่อนนี่ตัวดัง
1: ก็
0: กล
1: ับ
0: ไปเล่น
1: อยู
0: ่กลับไปเล่นที่ตายบ้านเกิดเอกชัยน่าจะเด็กสตูลนะ
1: สตูลใช่
0: สตูลแล้วก็มีนักเตะท้องถิ่นอนุวากูวิงแบ็คขวายะลาเนี่ยก็เล่นได้ดีอดิเทพชัยศรีนันกองกลางที่อื่นแต่ว่าเล่นอยู่ภาคใต้เหมือนกัน
1: ครับ
0: อิทธิพลคำปลิวธีรศักดิ์เปลืองนากองกลางที่มาจากบุรีรัมย
1: ์ธีรพัฒน์เปลืองนาก
0: ิติพงษ์บัวทองนะแบ็กจอมบุกเชนพบโพขี่ก่อนก็เทโลใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เนี่ยตัวก็ดูเหมือนไม่ดังแต่ว่าเขาปั้นให้มันเล่นได้อะรวมทีมกันมาก็ทำให้ทีมปัตตานีดูแบบเล่นอย่างคึกคัก
1: ครับ
0: ก็สามารถเก็บ3คะแนนบ
1: วกของ
0: เก่า1เป็น4แล้วนะเป็นทีมน้องใหม
1: ่ครับ
0: ที่มี4คะแนนแล้วก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ทีม

0: แรกที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วได้คะแนนได้3คะแนนเป็นทีมแรกแล้วกัน
1: ครับ
0: ชัยชนะของปัตตานีเมื่อวานนี้แถมเป็นทีมเยือนซะด้วยกรณีของไวเดอร์เชอร์เนี่ยก็ลงไปเป็นตัวสำรอง
1: ครับผม
0: แต่ก็ดันไปโดนใบแดงคือจังหวะเขาเนี่ยโดนทำฟาวนะแต่ว่าพอโดนทำฟาวเหมือนแกยั่วไม่รู้ยั่วโค้ชว่าไม่ให้ลงตัวจริงว่าอาจจะผสมกันไปพอโดนนั่นแกก็แบบเหมือนกับไปเอาคืนล้มจังหวะล้มแล้วแกลุกๆมาขึ้นทัดเอาคืนพอไปดู VR ก็โดนใบแดงแกก็เดินจ้ำจ้ำจ้ำออกไปแล้วพอกล้องก็ไปจับที่ผู้หญิงคนหนึ่งผมก็ว่าเอ๊ะสงสัยจะแฟน
1: ผู้ใดแฟนเขาเหรอ
0: หันไปอีกทีอุ้มลูกมาเลยทั้งเมียทั้งลูกอุตส่าห์มานั่งดูพ่อแต่สำรองไม่พอโอ้โหได้ลงแล้วเมียดีใจหันไปทีอ้าวเดินกลับมานั่งข้างกันแล้วกลายเป็นใบแดงแหมฝันร้ายเลยเมียอุตส่าห์อุ้มลูกมาเชียร์วันภาพจับไปน่าเห็นใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: นี่นะก็ต้องระมัดระวังแล้วกันเล่นฟุตบอลอะไรก็ไม่ก่อยเท่าลงไปเล่นแล้วโดนใบแดงแล้วทีมแพ้เนี่ย
1: โอ้โหครบสูตรเลยนะ
0: เป็นแพ้ลำบากแล้วลูกเมียไปนั่งอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหก่อยซุปเปอร์ก่อยเลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งหลังเกมนะครับทางกามาโค้ชอุทัยเนี่ยเมื่อวานนัดที่แล้วก็ขำอยู่เพราะว่ากามาเนี่ยเป็นโค้ชลำพูนใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ามาโต้โค้ชอุทัยแล้วก็สลับกันไปเจอกันแล้วก็ทางกามาอดีตโค้ชลำพูนมาชนะอามาโต้อุทัยเลยนั้นนี้ทางกามาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เหนือกว่าความคาดหมายเท่าไหร่สำหรับความไม่แพ้ต่อปัตตานีเพราะว่าตั้งแต่เกมแรกที่ปัตตานีเจบีจีเนี่ยเขาก็เล่นได้ดี
1: ครับ
0: เขาเล่นหนักถึงตัวตลอดนะก็เห็นเหมือนผมก็พอได้บอลเนี่ยจะมีผู้เล่นเข้ามารวม 2-3 คนตลอดทำให้เกมนี้เล่นได้ค่อนข้างยากนะตอนแรกก็เล่นได้ดีจนทำประตูได้ก็ครึ่งหลังพยายามจะเปลี่ยนเกมยกระดับขึ้นมาได้ระดับนึงแต่ว่ามาเสียประตูที่2ก็เปลี่ยนใบเชอร์ลงมาให้เกมได้ขึ้นกลายมาโดนใบแดง จริงๆไม่ได้มองว่าเป็นข้ออ้างที่ทำให้แพ้ในเกมนี้แต่มันก็ทำให้งานยากขึ้นจริงๆต้องขอโทษเป็นแฟนที่ไม่สามารถเก็บ3แต้มเกมนี้ได้ก
1: ็
0: ขอแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนจะลงเล่นเกมต่อไปก็เป็นไปตามที่แกพูดไม่ได้ผิดไม่ได้พูดไม่ผิดอะไรไม่ได้แก้ตัวด้วยเพราะก็จริงเพราะมัน10คนแหมมันก็เล่นยากนะ
1: และขยันด้วยตอนนี้
0: ซึ่งอุทัยก็ทำได้ดีนะ
1: ครับ
0: เหมือนผมว่าเฟนเบนเดวิดก็รักษาฟอร์มแกได
1: ้เล่นได้ในระดับของเขาอยู
0: ่ก็เหลือไว้ในเชิญนั่นแหละที่แบบ
1: ดรอปลงไปนะ
0: มันก็ขึ้นลงๆยังไม่ได้ยึดตำแหน่งตัวจริงอะไร
1: ครับ
0: นะครับก็เหมือนต้องให้พวกแก๊งลูกครึ่งกลับมาชาลาลัมโปสอะไรพวกนั้นใช่ไหม
1: ตอนนี้ตรงกลางนี่เป็นรัตกรไวคามีนะเป็นคนคุมเกมจังหวะตั้งแต่ต้นเกมนะครับ
0: ครับ
1: ย้ายมาแล้วก็สวมปลอกแขนกับทีมได้มั้งเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: อื้อหืออ
0: ่ะ
1: ไปที่คู่ที่เราเปิดหัวก่อนเลยที่คู่ที่3นะครับที่ True BG Stadium นะครับ BG ปทุมพบกับราชสิงห์ไลยูไนเต็ดก็เป็นเกมที่รับน้องใหม่ด้วยแล้วก็เป็นการเล่นในบ้านเกมแรกของซีซั่นของ BG ด้วยนะครับก็เมื่อวันนี้การจัดทัพก็บีจียังจัดนักเตะก็ชุดที่ไม่ผิดโผอะไรมากนะวาริชูทองมีชนาทิพย์มีราเดลสตาน่านะครับสารัตอยู่เย็นกิชดากาแมนพวกนี้เป็นตัวหลักแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาใช้
0: วิงแบ็คซ้ายใช้ญี่ปุ่นแล้วนี
1: ่เขาเอาขวาไปซ้ายไหม
0: แต่ดูแล้วหนักกว่าเดิมไหม
1: ใช่
0: มีลั่นมีแป้งมีวืดครบเลยตัวนี
1: ้จริง
0: ว่ามันญี่ปุ่นที่แปลกๆแล้วเล่นแบ็คซ้ายผมว่าบอลญี่ปุ่นเล่นวิงแบ็คไม่ค่อยดีหรือไม่เกี่ยวอยู่ที่คนแต่ว่าตัวนี้ผมดูแล้วโอ้โหลั่นบ่อยเหมือนประตูที่เสียไปเนี่ยญี่ปุ่นซ้ายตัวนี้เนี่ยก็พลาดด้วยนะลูกที่สองอ่ะ
1: ผมดูตำแหน่งเขาจริงว่าเขาเล่นตำแหน่ง
0: ญี่ปุ่นซ้ายตัวนี้ก็มันเป็นปัญหาของบีจีตลอดเรื่องวิงแบ็คซ้ายแขนขวาจริงก็ไม่ดีนักหรอกแต่ว่าพอดีช่วงนี้ติดทีมชาติ
1: วาริส
0: แต่ว่าในเกมเองเนี่ยแกก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรมากนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ง่ายสำหรับเกมไทยลีกระดับสูง
1: ผมบอกแล้วเขาเล่นแบ็คขวานะใครไปจับเล่นทางซ้าย
0: ก็เขาไปจับเล่นซ้ายไง
1: ไม่ใช่ไง
0: ชื่ออะไรนะ
1: ทาคาฮิโร่ยานางินี่ใช่ไหม
0: อ่า ก็จับไปเล่นซ้ายพอมาลิศเขาทีมชาติเขาขวาแล้วก็คงไม่กล้าเปลี่ยนแต่ว่าพอไปยืนแล้วเนี่ยเวลายืนไลน์หรือว่าการยืนมาร์คคู่แข่งอะไรเนี่ย
1: เขางง
0: เขางงแล้วก็จะหลุดตำแหน่งอะไรเงี้ยบ่อยนะครับก็เป็นต้นเหตุที่ BG เสียผมว่าเผลอๆ2ประตูเลยนะของ BG เนี่ย
1: เอาจริง
0: ทางซ้ายเน
1: ี่ย BG เขาดึงสารัตน์ปองสุวรรณกลับมานะแต่ทำไมไม่ส่งเล่นก็ไม่รู้เนาะทางด้านซ้ายนี
0: ่ก็มันเหมือนกับมันก็ได้แค่นั้นนะรัตน์ก็เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่าเขาก็ได้ประมาณ
1: นึงก็ดึงกลับมาทำไม
0: ก็ใช่ไงผมก็หาซ้ายนี่หายากนะ
1: เออ BG นี่หมดสุภชัยคำศิลป์ไปนี
0: ่ต่อ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่อง
1: ก็เริ่มเกมมาเป็นทางด้าน BG ที่ได้2ประตูขึ้นนำเร็วเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่2กับจุดโทษอีก1ลูกจากราเดียสตานานะครับ2ประตูใน12นาทีคนกล้า
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็
0: เผามาแล้วว่าเผาได้กลิ่นแล้วหอม
1: หอมแล้ว
0: หอมตะไคร้ไปแล้ว
1: ตอนแรกก็หูเคี้ยวหนังควายใช่มั้ย
0: หนังควายจีอยู
1: ่โอ้โห
0: เผาเลย
1: แต่หลังจากนั้นเนี่ยอีก5นาทีนะครับยูโตชิน่ามาตามตีเสมอไอ้ยิงไล่คืนมาก่อนนาทีที่17
0: มาเชน่านี่บอกก่อนนะแก42นะ
1: สปีดความไวยังมีอยู่นะ
0: แข็งแรงปึ๊กเลยมาเชน่าก็คือเขาโด่งดังมากับบุรีรัมย์เมื่อมาสัก8ปีที่แล้ว
1: ใช่
0: 8หรือ10ปีที่แล้วนี่แหละ
1: แล้วก็ไปเล่นกับ
0: แชมป์แรกของแชมป์แรกของ
1: บุรี
0: ร
1: ั
0: มย์เลยนะ
1: ร
0: ุ่นนั้นน่ะกำลังแบบกำลังจะเป็นเจ้าบอลไทยแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็มายิงคืนนาทีที่17
0: เขาก็เล่นทีมนู้นทีมนี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปต่างประเทศแล้วกลับมา
1: ครับ
0: ก็มาอยู่ราศีสไลด์3ปีแล้วนะก็เหมือนพาทีมเลื่อนชั้นก็กรอกๆมาด้วยกันเลย
1: โอ้โหอายุอนามแก42นะ
0: ครับ
1: ก็
0: แต่ไปเช็คดูแล้วเนี่ยถ้าแก่กว่านี้เนี่ยเมื่อกี้ก็คุยรู้ดีแล้วพาไปดูคาตาโนะเท่าไหร่เพราะวันก่อนระยองเอาคาตาโนะลงผมเห็น
1: 44
0: คาตาโนะไปหน่อย44แต่ว่าคาตาโนะเนี่ยไม่ได้เล่นตัวจริงแล้วเมื่อวันนั้นที่ส่งลงมาในนาที90แล้วก็เลยผมว่ามันจะไปเอาสถิติอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องดูว่าเขาเล่นยังไง
1: ครับ
0: เหมือนไอ้มาเชน่านี่เล่นตั้งแต่นาทีแรกจนแทบจะนาทีสุดท้ายเหมือนจะโดนเปลี่ยนนิดนึงมั้ง
1: มาเชน่าเปลี่ยนออกมั้ยเดี๋ยวมาเชน่า
0: แต่ผมเห็นอยู่จนเกือบ90อยู่นะก็พูดง่ายว่าเนี่ยไอ้เนี้ยเขา42แต่ว่าเขาเล่นตลอดคาตาโนะ44เนี่ยโอเคเป็นสถิติว่ายังเล่นไทยลีกแต่ว่าลงไปหน่อยนึงอ่ะมันก็พูดยากนะเหมือนสถิติตลอดกาลตอนเนี้ย น่าจะเป็นของพี่อะไรนะโค้ด
1: พี่ชาย
0: สมชาย
1: สเพิ่ม
0: เพราะแกส่งตัวเองลงไปเล่น
1: ลงไปหวดก็ทีนึง
0: ลงไปท้ายเกมลงไปหนุกๆของแกไม่รู้แกเอาไปดีๆป่ะนะแต่มันก็ไม่น่าจะนับอ่ะใช่มั้ยเหมือนส่งไปอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: มันควรจะนับนาทีด้วยเว้ยน้อยเล่นสัก30นาทีก็ยังดีเพราะว่าถือว่าอันเนี้ยถือว่าเล่นได้จริง
1: ครับ
0: มาชิน่าไงต่อ
1: แล้วก็หลังจากนั้นมีจีมาเสียจุดโทษอีกแล้วก็เป็นมาชิน่ายิงประตูตามตีเสมอ 2-2 ครับจบครึ่งแรก 2-2
0: ชนะ2เลยนะ
1: 2ลูกเลยแล้วก็ในสถานการณ์ที่ต้องผมเชื่อว่าปาราเดือด
0: ครับ
1: กองเชียร์หลายๆท่านนี่ก็คงงงยิง4ประตูนี่ฝั่งละ2ประตูนี่มันโอ้โหทีมระดับเดียวกันหรือเปล่าแต่ครึ่งหลังนี่ BG ก็กลับมาปูพรมเกมบุกใส่ทั้งนั้นราศีสไลด์หนักมันนะ
0: ราศีสไลด์นี่คือคุมทัพโดยอดีตโค้ชของเขา
1: โค้ชโตย
0: โค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยก็เลยอาจจะรู้จาก BG อยู่ประมาณนึงแต่ว่าตัวก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะตั้งแต่สมัยแก
1: ครับ
0: แต่ว่าบางตัวแกคงจะรู้บ้าง
1: เหมือนแกยังไม่ค่อยมั่นใจนักเตะชุดนี้เท่าไหร่นะ
0: ใคร
1: ไอ้ฮอตตอยอ่ะตอนพอมาคุมราศีสไลด์เต็มๆแบบเนี้ย
0: ครับแต่ว่าถือว่าผมว่าแฟน BG ก็ทำใจประมาณนึงแล้วว่าเอาใส่จะเสมออีกอยู่นะพอท้ายเกมแล้วมันก็ยิงไม่ได้แล้วก็
1: เฉียวไปเฉียวมา
0: ก็ไม่เชิงนะมันก็ไม่ได้ยิงจะแจ้งๆอะไรขนาดนั้นนะมันก็แบบ
1: จังหวะไม่ได้เนาะ
0: บางทีก็ไปพักอก 2-3 จังหวะอะไรแบบไม่ได้ลุ้นไม่ได้ยิงอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คือผมดูแล้วมันน่าจะเสมอมากกว่าแต่จังหวะจะพัดจะผูก็มาได้พอดี
1: โอ้โหนาที88ครับจอมักโน่ก็เป็นกองหน้าที่หลายคนคาดหวังว่าจะมายิงอย่างเป็นกอบเป็นกำอีกแล้ว
0: ก็คือเป็นจังหวะ
1: ยิงไม่
0: ประสานงานกัน
1: ครับ
0: กับตัวโยงอ่ะชื่ออะไรนะเขาก็เล่นเคาะกัน 2-3 จังหวะตรงนั้นเหมือนกับคนนึงเก็บได้แล้วก็ไหลแถวไหลขวางให้
1: ขวามา
0: ไหนขวางให้ยิง
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าโค้ชเนี่ยก็พยายามจะไม่เปลี่ยนคู่นี้ยังแบบก็เหมือนกับฝืนฝืนทั้ง2คนเนี่ยเล่นให้เข้าขากัน
1: ครับ
0: ก็มาเข้าขากันนาที88นั่นแหละเพิ่งเห็นประสานงานได้จริงๆได้ยิง
1: เออ
0: ก็ไหลให้ยิงไหลขวางให้ยิงปึ้งเข้าไป
1: สับต่อสองนะครับสุดท้ายก็ยันจนจบครึ่งแล้วก็มีสักก้องพบโดนใบแดงไล่ออกด้วยจากจังหวะที่เอามือไปตบบอลไหม
0: ครับ
1: นะครับในช่วงท้ายเกมก็เหลือ10คนสุดท้ายก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับ BG เปิดบ้านเฉือนชัยไม่ได้3ต่อ2ก็เก็บ3แต้มได้สำเร็จและทำให้อันดับตอนนี้ก็ BG อยู่อันดับที่4นะครับมี4คะแนนเท่ากับอีก3ทีมครับบุรีรัมย์สิงห์เชียงรายแล้วก็ปัตตานีนะมี4คะแนนสุจาฝูงเป็นการท่าเรือนะครับมี6คะแนนเท่ากับอยุธยายูไนเต็ดนะครับส่วนท้ายตารางก็ลำพูน
0: 0คะแนนแล้วก็ติดลบมากที่สุดคือลบ4ประตูนะครับ
1: ครับศรีสะเกษสุโขทัยราชสีสลัยชลบุรีพีทีประจวบพวกนี้มี0คะแนนหมดเลยนะ
0: แต่ว่าชลบุรีกับสุโขทัยจะมีเกมในวันนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันก็อาจจะขยับอันดับได้แต่ว่าที่เตะไปแล้วไม่ขยับแน่อาจจะตกลงมาก็มีราศีสไล
1: ครับ
0: ที่ศูนย์คะแนนแล้วก็ลบ2อยู่ว่าสุโขทัยก็พอมีลุ้นนะอันนี้เพราะนัดที่แล้วผมดูเขาก็พอไม่ขี้เหร่นะเจอบุรีรัมย์เนี่ยแต่มันสู้ไม่ไหวจริง
1: ๆอ่ะแพลนอีก2มั้ย
0: อ่ะได้เหลืออีกหน่อย
1: แพลนอีก2นี่ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับมีทางด้านนครราชสีมาวัสดานะครับเอาแพ้เชียงใหม่คาบ้าน1ต่อ2นะครับแล้วก็ขอนแก่นชนะมหาสารคามไป 3-0 นะสงขลาเปิดบ้านให้พ่ายกับพิธีสตูลไป 1-3 นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเมืองทองยูไนเต็ดที่พลิกสกันมายิงแซง2-1เอาชนะหนองบัวไปได้ในที่สุดโอ้โหในเกมที่ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นยังเท่าเดิ
0: มก็ยังไม่มีเจ้าที่ศักดิ์มงคลที่ยังลงทะเบียนไม่ได
1: ้
0: แต่ก็ได้เด็กวิ่งก็ช่วยทีมได้ครับก็โดนนำแล้วก็กลับมาแซงได้ก็เก็บ3คะแนนไปหืดหน่อยแต่ว่าก็ยังทำได้นะเมืองทอง
1: ครับ
0: แต่ส่วนแฟนอาจารย์ปาร์คเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยบุกไปเยือนสตูล
1: สตูล
0: ก็โดนไปก่อนแต่ว่ายิงแซงเอาชนะเก็บ3คะแนนไม่ได้ 4-2 เดี๋ยววันนี้ลงสนามอีกใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็น่าสนใจนะแล้วไปดูเปิดรายได้เขานี่น่าตกใจเหมือนกัน
1: เท่าไหร
0: ่วันละ 50,000
1: วันละ
0: ตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกวันละ 50,000 บาทเงินเดือนแกก็ให้535ล้าน5
1: ก็ต้องระดับนั้นถึงจะมาทำอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: เดินนำดิจิตอลใต้ไปฟุตบอลโลกเดินกลับก็ขากลับก็เดิน
0: นะก็ถือว่าโอเคนัดแรกชนะนี่แล้วผมเงินก็เริ่มสบายใจแล้วเดี๋ยวดูนัดนี
1: ้แล้วแกได้ใจด้วยไงไปหิวๆเฮ้ยยอดไปเหลืองอีกช็อตนึง
0: อ่าๆในทิ้งท้ายหน่อย
1: ครับผม SMS ที่ส่งมานะครับก็บอกว่าน้องโก้น้องรุดดี้ดูแล้วปัตตานีผมน่าจะอยู่รอดแน่ๆส่วน2ทีมจากศรีสะเกษไม่น่ารอดครับและขอตารางคะแนนที1ที2 5ทีมแรกนะครับเมื่อวานให้7มา3ยก1ตาย2ทีเด็ดผมหนุ่มชุดที่ผมให้ไปวันนี้หนุ่มหวานนะครับมีปลาจวบชนเล
0: ปลาจวบปลาจวบ
1: ปลาจวบชนเล
0: ชนเลเนี่ยอะไร
1: ชนลี
0: อ๋อชนลีอ่ะ
1: เมืองแกน
0: เมืองแกนนี่แหละ
1: ระยอง
0: อ๋อเมืองแกลงเปล่าเมืองแกงนี
1: ่ลิ
0: ชายเน็ต
1: ใช้แนท
0: พอทน
1: กระแสแสด
0: แ
1: ห่
0: แล้วก็แห่
1: แล้วบาลี
0: แป้ดิแป้มันต้องแป้แห่ไม่มี
1: แล้วเขาขารวยเลยนะพี่ไม่ต้องอยู
0: ่บ่อยพี่บ่อย
1: อกท้าสองร้อย
0: ไม่ใช่น้องโก้นะนี่น้องกล้าครับน้องโก้มาในมานี
1: ้เขาบอกว่าท่านกล้าอายุ66คิดว่าจะขึ้นโต๊ะโกมไหวไหมครับเบียร์กันเนอร์อยู่ที่ไทยรัฐทีวี
0: อันนี้ก็หาเรื่องให้ผมโดนด่าชงมาดีจริงๆแต่ผมคิดว่าไม่น่าไหวว่าตอนนี้หลังผมก็ไปแล้วเนี่ยต
1: ้
0: องคอยไปกายภาพอยู
1: ่เขาดีมากนะ
0: เตะบอลทีก็ต้องไปกายภาพทีนึงเหมือนกันผมไม่น่าจะปีนไหวละมันที่ผมเห็นแล้วเคยเจอแล้วพิสดารที่สุดเนี่ยคือคุณกิตติชมาลัย
1: ยังไง
0: ผมไปแอบดูกับคุณแชมป
1: ์ที่ไหน
0: ที่แถวมักกะสันเนี่ยผมแอบดูผมมันได้ยินเสียงอะไรในห้องน้ำกุ๊กคิกกุ๊กคิกอันหนักกว่าโถสุพรรณโถสุพรรณกิตตินี่โหดกว่าเอาว่าโหดกว่าสมีแล้วกัน
1: แต่โต๊ะของสมีเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาเอาไปให้นะ
0: จริงเหรอ
1: จริ ง
0: โอ้โหแสนจัดที่ต้องทำกับข้าวแค่นะ
1: แล้วแกก็ไม่สามารถโต๊ะทำทำไม
0: เอาไว้กินทำกับข้าว
1: ใช่ผมโอ้โหครบสูตรเลย
0: เอฟซีมีอันนี้ข้ามมินเมย์ไปหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: เอาเอฟซีมีถ่ายฟรีทีวีไหมครับก่อนดีกว่าเนี่ยจะมีบีจีสปอร์ตนะ
1: ใช่ครับ
0: ลงทุนหน่อย50 บาทมีทุกคู่ทุกคู่ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่บีจีสปอร์ตนี่แน่นอนเดี๋ยวอาจจะได้ยินเสียงคล้ายๆรายการนี
1: ้ผมดึกๆวันพุธตีหนึ่ง
0: อ้าวเขาพูดถึงเอฟซีแชมเปี้ยนลีก
1: อ๋
0: อก็ใช่เหมือนกันแต่ว่าเป็นอัลฮิลาลอะไรพวกนั้นใช่ไหม
1: เป็น
0: อัลอิติฮัดอะไรเนี่ย
1: แชมเปี้ยนลีกสองผมนะครับ
0: ก็ที่ผมพูดใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: อัลชอต้า
0: อะไรพวกนั้นเนี่ยอาวากรา
1: เออพวกนั้นแหละโห
0: สวัสดีครับพี่ยศกรต้องให้ฉายาคนเหล็กหรือเปล่าครับทำไมต้องบินไปบินมาชมรีน่าจะปล่อยตัวยาวๆจากคุณโปรเต้อันนี้ก็เดี๋ยวมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ยศกรเดินทางสวัสดีครับพี่น้องทองสิงห์บอลไทยปีนี้เชียร์พลังการครับผมชอบโค้ชตีเฮียบแบบนัชชัดชัยบุญแพทย์เหมือนทำทีมยุคตะวันซิโก้จากโค้ชบ้านนอก
1: เอาจริงเนี่ย
0: โอ้นี่ในวันแกรุ่นผมนะเนี่ย
1: ประวัติ
0: แกทันนัชชัดเนี่ย
1: ประวัติของนัชชัดเนี่ยวิกามีเพียบ
0: นี่ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วผมเดินลงมาจะไปสัมภาษณ์กฤษดาสนิทในสนามชัดแกตะโกนมาเลยเฮ้ยไอ้นั่นใครวะลงมาทำไมผมบอกอ้าวเขาพักอยู่ไม่ได้เอาหน่อยว่าเดี๋ยวรีบกลับโดนด่าตั้งแต่วันแรกไปเจอนะชัด
1: อ
0: ย่าว่าแต่นักบอลเลยนักข่าวว่าโดนด่า
1: ครับ
0: จะไปสัมภาษณ์กฤษดาเพี้ยนดิดซะหน่อย
1: อ่
0: ะพักเบรกสักครู
1: ่เดี๋
0: ยวมาว่ากันเบรกสองครับ
2: บอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชิตคุณสุนทรนนท์วันร่าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชท่านวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท์ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซี1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชิตคุณสุนทรนนท์วันหน้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชท่านวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัน
0: ท์เบรกที่2นะครับ
1: ครับผมก็ไปที่เรื่องของฟุตซอลกันบ้างนะครับ
0: ครับ
1: ฟุตซอลอีกวันนี้เนี่ยยังมีแข่งกันเหมือนเดิมนะครับเป็นแมตช์เดย์ที่19เน
0: า
1: ะ
0: ไม่รายงานผลเมื่อวานนะครับ
1: เดี๋ยวเมื่อวานก็ยังมีผลการแข่งอยู่นะครับคู่ใหญ่ที่หลายคนติดตามก็จะเป็นคู่ที่ชลบุรีเขาใช้สนามไหนนะสนามชลบุรีเขาเตะสนามไหนนะพี
0: ่ก็สนามบูเวฟอ่ะ
1: สนาม
0: เขาเปลี่ยนเนี่ย
1: สนามเทศบาลเมืองชลบุรีนะครับ
0: เ
1: มื่อวานนี้พบกับการท่าเรือซึ่งก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับ
0: สนามเทศบาลก็สนามบูเวฟไปแหละอารีน่า
1: เมื่อวานนี้สุดท้ายนี่คินกันไม่ลงเสมอกันไป2-2นะครับ
0: กับใครนะ
1: เสมอกับการท่าเรือ ASM
0: คือท่าเรือเนี่ยต้องการ3คะแนนเพื่อจะมาอยู่ท็อป6
1: ใช่
0: แต่คราวที่แล้วผมคุยคุณตั๋วยังงงๆกันอยู
1: ่ว่า
0: คุณตั๋วก็ผิดผมก็ผิดคุณตั๋วก็เหมือนจะถูกแต่ก็คือว่าเขาบอกว่า2ทีมแล้วก็อีก4ทีมเพลย์ออฟใช่ไหมแต่จริงแล้วเขามีทีมเดียวที่ไม่ยืนแล้วก็เอาอีก5ทีมมาเพลย์ออฟใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: กาคือทีมที่ได้แชมป์เนี่ยไปยืน
1: รอ
0: รอบรอง
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็มาเพลย์ออฟพวก5ทีม
1: รองลงมา
0: ที่ไปเตะก่อนแต่มันจะไขว้ยังไงวะ
1: โหยัง
0: 5ทีมมันเป็น5ไม่ใช่ครับแต่ก็เป็น6ทีม
1: นะครับ
0: ประมาณนั้น
1: กระบวนสื่อไป2-2นะครับเป็นเกมที่บลูเวฟนี่ต้องตามตีเสมอนะคุณกล้า
0: ครับ
1: ซึ่งเหมือนทั้งสองทีมรู้จักกันดีโรงงานเจ้าลิกก็เซฟเยอะนะครับแต่สุดท้ายก็แชร์แต้มกันไป
0: เจ้าลิกประตูท่าเรือ
1: ใช่
0: อะไรนะ
1: รัฐพงศ์หยีมะเร็บ
0: รัฐพงศ์หยีมะเร็บ
1: เออ
0: ครับ
1: สูงไป 2-2 นะครับ
0: มีลำไยเมื่อวานกับดันช้างเล่นไม่ค่อยออก
1: โอ้โห
0: แซวๆนะก็อาจจะเล่นออกแม้ว่าเห็นเขาไปลงคลิปไปส่งน้องลำไยไปทัวร์ยุโรปที่สนามบินหวานเจี๊ยบเลยคุณจนคุณดูดีฉาเตะโทรศัพท์เมื่อกี้ไม่เห็น
1: เอาจริงอะผมเขินผมดูแล้วเขิน
0: เขินแทน
1: ผมคิดว่าหมอน
0: ไม่ได
1: ้ผมคิดว่าข้างๆหมอนข้างๆเลยเป็นลำไยด้วย
0: โอ้ทำไปได้กับตันช้างไม่คิดว่าจะเป็นคนหวานขนาดนี้หน้าแกเขาคึ้มเลยหวานแต่แม้การแสดงเขานี่หวานเจ็บเลย
1: แล้วก็ชอบบ่อยบุ๊คให้ลำไยหัวเราะบ่อยนะ
0: อ้าวก็มีคนมาดูเยอะเนี่ย
1: ดูเยอะ
0: เขาขยันลงเรื่อยทำกับข้าวกันกินอะไรกิน
1: เดี๋ยวช้างนี่ก็ยังไปขายลูกชิ้นอยู่นะไลฟ์สดโอ้โหเนี่ยขยันทำงาน
0: ปลาแกก็ขาย
1: ใช่ขับเขาขับรถปอร์เช่ใช่ไหม
0: ใคร
1: ตัวช้างอ่ะ
0: ไม่น่าใช่นะ
1: เขาขับรถ
0: ขับฟอร์จูเนอร์อะไรคล้ายๆทรงเนี้ยผมเห็นเขาขับอ
1: ่
0: ะ
1: พี่เห็นแล้วนะนะครับอ่ะเดี๋ยวคนคู่อื่นบ้างนะครับ
0: ครับ
1: คู่อื่นก็มีทางด้านธรรมศาสตร์แซเลียนในเมื่อวานนี้เอาชนะนนทบุรีไป6-1นะครับแล้วก็มีคู่ของนครปฐมนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดแพ้ราชนาวีไป1-10นะครับ
0: ครับ
1: โอ้ยนครปฐมกลับไปยากละส่วนวันนี้เนี่ยอีก3คู่ที่เราพูดกันไปก็จะมีคู่ระหว่างสุราษฎร์ธานีพบกับนครราชสีมา GT ครับนะครับ
0: ครับ
1: บางกอก FC พบกับแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดแล้วก็เกษมบัณฑิตพบกับห้องเย็นท่าข้าม
0: ครับ
1: ซึ่งก็ถ่ายทอดสดทาง True Vision เหมือนเดิมนะครับ
0: อ
1: ีกหนึ่งรายการที่แข่งขันไปอย่างที่คุณแก้วเรียนไปคือฟุตบอลชายหาดนะครับThailand Beach Soccer Leagueเมื่อวานนี้ก็แข่งขันกันเป็นเกมนัดที่9นะ
0: ครับ
1: ซึ่งผลการแข่งขันก็มีไอแมนเดย์บีซ็อกเกอร์คลับนะครับชนะประตูน้ำ BSVV 7-0 นะครับธนบุรีบีซ็อกเกอร์คลับแพ้มิสซูรีพัทยาบีซ็อกเกอร์คลับไป2-3นะครับแล้วก็มีมารีนบีซ็อกเกอร์แพ้เกษมบัณฑิตไป16-17หลังเสมอในเวลา6-6นะครับซึ่งอันดับในตารางคะแนนตอนนี้เป็นไอแมนเดย์บีซ็อกเกอร์นะครับมีอยู่24คะแนนอันดับ2เกษมบัณฑิตนะครับมีอยู่22คะแนนนะครับมิสซูรีพัทยาบีซ็อกเกอร์คลับมี18คะแนนอันดับที่4เนี่ยเป็นประตูน้ำ BSB นะครับมี7คะแนนอันดับที่5เป็นธนบุรีบีซ็อกเกอร์มี6คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นมารีนบีซยังไม่มีคะแนนนะครับ9นัด0แต้
0: ม
1: เขาแข่งกันทั้งหมดกี่เกมพี่1 2 3 4 5 10มั้ย
0: ก็มันมีกี่ทีมล่ะ
1: มี6ก็ต้องแข่ง10นะครับ
0: 8ดิเออ10เออ10
1: นะครับอย่าลืมติดตามกันเขาแข่งใกล้คู่ทีมที่ยังได้ลุ้นกันอยู่ไอ้ไม่ได้บิชนำเกษมบัณฑิตอยู่2แต้มนะ
0: ครับต้องไปดูที่แล้วเป็นวันชายหาดจริง
1: ครับ
0: ฝนตกอย่างกับน้ำท่วม คนเห็นผมก็โอ้โหพี่ฟ้ารั่วเตะเนี่ยฝนตกไปเตะกันไปโอ้โหชายหาดของจริง
1: แล้วฟ้าร้องฟ้าผ่า
0: โอ้โหสบายเลย
1: ครับ
0: บอกชวนผมไปดูด้วยนะผมบอกก็ตามไปทีฝนไม่ตกก็ไม่ชวน
1: ครับมาพูดถึงฟุตบอลไทยลีกคู่ที่แข่งขันในวันนี้เลยไหม
0: ครับ
1: สองคู่นะครับที่แข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นคู่ระหว่างเล่นอีกแล้วเขาเล่นอีกแล้วค้างอีกแล้วทำกันได
0: ้วันนี้เหรออ
1: ่ะคู่ระหว่างพีทีประจวบนะครับพบกับสุโขทัย18 นาฬิกาครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่19 นาฬิกาเป็นบิ๊กแมตช์ดาร์บี้ของโซนภาคตะวันออกชลบุรีพบกับระยอง
0: ลูกน้ำเค็ม
1: ลูกน้ำเค็มนะครับ
0: ดาร์บี้แมตช์อ่าวไทยปะ
1: เอาคู่ไหนก่อน
0: เอาที่คุณถนัดเลย
1: คู่แรกพีทีประจวบนะครับที่แพ้มาในเกมแรกพบกับสุโขทัยที่ไม่มีแต้มเช่นเดียวกัน
0: พูดอย่างนี้ก็ไม่บอกหน่อยแพ้ใครอะไรยังไง
1: พีทีประจวบเนี่ยเกมแรกเนี่ยพวกเขาแพ้ให้กับระยองมา
0: ใช่
1: แพ้ระยองมาส่วนสุโขทัยพวกเขาแพ้ให้กับทางด้านบุรีรัมย์มา1-3
0: ใช่
1: เกมในนี้กลับไปเล่นในบ้านโคตเตี้ยแน่นอนว่าผมคิดว่าน่าจะจัดหนักแหละจัดหนักจะเต็มใส่สุโขทัยซึ่งตัวผู้เล่นของดังนั้นพีทีประจวบที่มีอยู่ก็เขาคงเดิมจากปีที่แล้วอยู่กันครบนะครับแล้วก็ตัวนักเตะต่างชาติที่เสริมเข้ามานี
0: ่แพ้เม็ดเดียวประจวบแพ้เม็ดเดียว
1: ใช่
0: แพ้ระยองโป้งเดียวจอด
1: ผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะมีโอกาสจะกลับมาได้นะถ้าสุโขทัยโดนไวนี่โอกาสแพ้ก็สูง
0: แต่ผมก็มองอีกมุมผมมองว่าสุโขทัยเล่นกับ

0: ทาง
1: บุรีรัมย
0: ์บุรีรัมย์เล่นได้ดีนะแค่มันกระดูกคนละเบอร์นิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าโดยรูปเกมรูปทรงแล้วเนี่ยผมว่าเขาก็เล่นไม่ขี้เละแล้วดูประจวบเล่นเหมือนเจอระยองก็เหมือนจะซึมนิดนึงแล้วก็ขาดทีเด็ดไป
1: ตอนเล่นผมคิดว
0: ่ากินไม่ง่ายอ่ะประจวบเต็มที่ก็ประตูเดียวว่าผมว่าน่าจะชนะไม่เกิน1ประตูถ้าสุโขทัยเล่นมาแบบเต็มร้อยนะ
1: ครับ
0: สุโขทัยนี่เหมือนว่าเล่นในบ้านเล่นนอกบ้านนี่วิ่งไม่เหมือนกัน
1: เออ
0: ถ้าวิ่งให้เหมือนกันกับเล่นในบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าสุโขทัยสู้ได
1: ้ครับ
0: ก็ไม่ง่ายอ่ะประจวบอ่ะ
1: คู่ที่2เนี่ยชลบุรีกับระยองชลบุรีเกมแรกแพ้ให้กับสิงห์เชียงรายมาด้วยลูกปัญหาแล้วก็พบกับระยองที่
0: ลูกปัญหาจริงแต่ว่าทรงบอลเนี่ยโอ้โหชลบุรีเนี่ยนะโอ้โหไม่น่าประทับใจเลย
1: ตัวหลักวันนี้ชลบุรีเจ้าแจ๊บยศกรบุรพาอย่างที่เรียนไป
0: ครับ
1: ไม่มีไม่ได้นะไม่มีจังหวะประตูลำบากเลยนะครับจังหวะยิงประตูของชลบุรีเกมนี้พวกนิซองโดเนาะพวกชาววัดชุกนิกิบ้าจะเป็นตัวหลักของชลบุรีนะครับส่วนระยองเนี่ยโคโดนัทกลับมาเจอทีมบ้านเกิดด้วย
0: เอาคนชลบุรีอ่ะโคโดนัท
1: ใช่โอ้ ไม่รู้จริงเหรอ
0: ไม่รู
1: ้เออ
0: ก็ไม่เห็นเขาเคยไปทำอคาเดมงคานามีชลบุรีอะไรก็ไม่เห็นมีนะ
1: เขา
0: ไม่ได้สายคุณอนบ้างเผื่อเนี่ย
1: อยู่แถวนั้นมันเหมือนแบบ
0: ไม่ได้เกิดอะ
1: มันเหมือนกับว่าพ่อเขาช่วยดันหรือเปล่าเขาเลยไปพิสูจน์เองที่อื่นเลย
0: ใช่ว่าผมก็ไม่เห็นอยู่เขาอยู่ในไลน์แบบเอ้ยคุมพานทองค่อยมาคุมท่ามาคุมท่าข้ามค่อยมา ชลบุรียุทธสองไม่เห็นมีนะ
1: ไปคุมบีจี
0: เออใช่ไง ผมเห็นไปก็ไปทุกทีมายกเว้นชลบุรี
1: นะ
0: เออ
1: ก็ระยองผมมองเกมแรกที่เอาชนะพีทีไปโจกมาเนี่ยถือว่าดีเลยนะเราพวกเซนิโอจูเนียร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: คือเป็นนักเตะที่แต่ผมชื่นชอบแล้วเกินสเตนิโอมีพวกไอ้ใครนะเจ้าอาจารย์อะไรเนี่ยคริสปิมเจ้าคูตินโญ
0: ม
1: ีใครวะเนี่ยคริสเตียนมาเกดูซันน่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะผมก็มองว่าชลบุรีเนี่ยมันยังไม่ค่อย
1: ชลบุรีดิ
0: เหมือนกับว่าชลบุรียังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับเหมือนกับคือตัวดีตัวมีชื่อตัวไทยก็ดีเนี่ยมันมียศกรมีอะไรก่อนที่จะไปวิ่งบินไปเอเชียนเกมที่เขาพูดกันถึงนะแต่ว่าพอเล่นแล้วเนี่ยมันเหนื่อยๆไปนิดหนึ่งเหมือนกับเล่นจะเอาระบบมากไปคือพยายามจะขึงเขาว่ารอเพื่อนเติมไม่พยายามสวนกลับไม่อะไรเลยผมก็ยังงงว่าวิธีนี้มันทำให้เกมลุกมันเชื่องช้าไปแล้วไม่ได้ใช้ของดีมีความเร็วดุดันอย่างยศกรอะไรแบบนี้มันก็พลอยเล่นไม่ค่อยออกไป
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวมาดูนัดนี้ว่ากลับมาได้ไหมชลบุรีแก้แต่ผมว่าระยองเขาแข็งแกร่งอยู่เขากินไม่ง่าย
1: ผมว่าไม่แพ้
0: นะดูพัตโนก็แกลงนาทีเท่าไหร่44
1: เอออ่
0: ะ SMS หน่อย
1: SMS ตัวนี้เขาบอกว่า
0: พูดว่าเนี่ย
1: พี่บอยบอกว่าผมเนี่ยสงสัยว่าทำไมช่วงจบสนามไทยมีแค่1ชั่วโมงแล้วมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ผมมองว่ามันน้อยไปครับน่าจะมีสัก1ชั่วโมงครึ่งกำลังดี
0: เดี๋ย
1: ว
0: พรุ่งนี้
1: จะเสนอของออฟเทปดูครับผมสนับสนุนรายการช่วงนี้เต็มที่จากพี่บอยนะครับ
0: ครับ
1: แ
0: ม่ต่อ
1: ยศกรเดินทางเยอะขนาดนี้สอบถามหน่อยเป็นผลดีกับใครบ้างครับเห็นผลเสียกับนักกีฬาม
0: ันมี2ข้อความเกี่ยวกับยศกรนะอ่านด้วยอันนี
1: ้ยศกรอีกอันนึงคือยศกรนี่ต้องให้ฉายาคนเหล็กครับทำไมต้องบินไปบินมาชลบุรีนั่นจะปล่อยตัวยาวๆจากคุณโปเต้นะ
0: ครับ
1: คุณกิติช่องคอบอลคาเฟ่น้ำแมวน้ำบอบูติดต่อแกไปออกและเละแน่ครับเบียร์กันเ
0: นอะโอ้โหภาษาได้ฟังอยู
1: ่คือรายการนี้ขยี้จริงขยี้ยับใครไปคือขยี้แบบ
0: ไม่ใช่แต่เบียร์กันเนอะเก็บโอ้โหเก็บแม่นเลย
1: ตอนนี้ในไทยกี่คนครับที่ค้าแข่งในเจ
0: ลีกทั้งภาพนะบอกคุณกิติทั้งภาพหรือว่าสติแตกอะผมไปแอบดูเข้ามา
1: ตั้งแต่ไทยในเจลีเจ1เจ2มีใครบ้างก็มีสุวรรณัฐใช่ไหมสุวรรณโชคมีเจ้า
0: ไม่ทันแล้วหมดเวลาผมจะบอกว่าเรื่องยศกรเนี่ยจริงๆผมพูดง่ายๆเนี่ยถ้าไม่ต้องเครียดนะให้นึกถึงว่าเวลาเตะแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาก็บินไปจีนบินกลับมาแล้วเดี๋ยวก็บินไปซาอุบินไปเตะอะไรเงี้ยเหมือนหรือว่านักบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไอ้อยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนลีกเขาก็มีบินกันอย่างนี้นะก็มองว่าให้คิดตัวอย่างนี้ก็ได้มันก็นักบอลเนี่ยเขาก็เดินทางกันบ่อย
1: ๆ
0: มันก็ชินแหละมันก็พอได้ไม่ถึงกับมันจะแย่มากแล้วก็นะลองดู
1: อ่ะบอลลาแล้วนะครับวันนี้ผมคุณกล้าไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย

0: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางออกแถลงการขอให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในการใช้สัญลักษณ์ทางศาสนาในทางไม่เหมาะสมรัตนาธนคำรายงานค่ะ
2: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้มีการออกแถลงการจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏภาพการแสดงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางที่มีการแต่งกายลอกเลียนแบบพระภิกษุสงฆ์และแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมบนเวทีซึ่งภาพดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจและส่งผลกระทบกระเทือนใจตลอดจนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งขณะนี้ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับที่ว่าการปกครองจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เข้าสู่กระบวนการการดำเนินการตามขั้นตอนของทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงศิลปินนักแสดงตลอดจนพี่น้องประชาชนขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนาโปรดหลีกเลี่ยงการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะที่อาจเข้าข่ายลบหลู่หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยการปกป้องรักษาความดีงามและภาพลักษณ์ของพระศาสนาด้วยรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: อาจารย์ปันเทพตั้งข้อสังเกตคนขู่ขวัญอุษามณีอาจเกี่ยวโยงคดีแตงโมพอรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วเชื่อไม่สามารถแก้ไขพยานหลักฐานได้นายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยถึงกรณีดาราสาวขวัญอุษามณีถูกข่มขู่ขณะไปวิ่งที่สวนเบญจกิติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลคดีดาราสาวแตงโมว่าตนตั้งข้อสังเกตหลังจากขวัญอุษามณีนำหลักฐานเข้าแจ้งความตำรวจจะต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำซึ่งภายใน3เดือนนี้อาจเชื่อมโยงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมหรืออาจไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้โดยทางผู้ก่อเหตุมีการพูดถึงวันที่5ธันวาคมซึ่งมีอาจกำหนดได้ว่าขวัญอุษามณีถูกขีดเส้นให้ทำอะไรในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งหากเกี่ยวข้องกับคดีและผู้ก่อเหตุที่อ้างว่ารู้จักกับขวัญซึ่งแท้จริงไม่รู้จักกันเบื้องต้นทราบชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของผู้ก่อเหตุแล้วหากสุดท้ายผู้ก่อเหตุอ้างว่าเข้าใจผิดหรือป่วยจิตเวชคำถามคือจริงหรือไม่ที่คนก่อเหตุเข้ามาโดยบังเอิญหรือรับงานใครมาต้องใช้เวลาพิสูจน์เชื่อว่าทีมขวัญทีมงานขวัญอุษามณีมีการเก็บข้อมูลทางโซเชียลมีเดียไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อหาว่าใครอยู่เบื้องหลังทางนี้ต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนความจริงทั้งหมดเพราะเป็นการคุกคามเสรีภาพและความปลอดภัยต่อตัวดาราด้วยอย่างไรก็ตามหากมีการข่มขู่จริงเมื่อพยานหลักฐานส่งไปถึงตำรวจทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรือของขวัญอุษามณีไทม์ไลน์ GPS ของเรือภาพคนถ่ายและมีการโพสต์การข่มขู่ด้วยวิธีนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วถนนพระราม3ช่วงบ่ายวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3เพื่อติดตามสถานการณ์กรณีน้ำมันรั่วตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนเร่งลดผลกระทบในพื้นที่ให้คลี่คลายโดยเร็วนายชัชชาติระบุว่าทางบริษัทน้ำมันได้มาเปิดหน้าดินเพื่อดูแนวทางเป็นระยะทางยาวเป็นการตรวจอย่างละเอียดเพื่อดูความหนาแรงดันแต่ยังไม่พบรอยรั่วซึ่งยังคงเป็นปริศนาว่าน้ำมันมาจากไหนแต่ขณะนี้น้ำมันที่รั่วซึมมีน้อยลงกลิ่นน้ำมันจางลงโดยจุดที่ตรวจไม่พบรอยรั่วจะเริ่มมีการถมดินกลับคืนส่วนทางกทมได้บล็อกท่อระบายน้ำตรวจสอบว่าจะมีน้ำมันไหลเข้ามาในระบบได้หรือไม่โดยน้ำมันที่พบมีเฉพาะบริเวณผิวด้านบนขณะที่นายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยรายงานว่าจากการบล็อกท่อระบายน้ำยังไม่พบอะไรนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วจึงพยายามหาข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นน้ำมันเก่าตกค้างอาจมีคนมาทิ้งเมื่อสมัยก่อนสะสมมานานและมีโพรงน้ำมันสะสมอยู่ทางนี้นายชัชชาติได้นำน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ตักขึ้นมาจากบริเวณผิวน้ำตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะเป็นน้ำมันที่ใช้แล้ว
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
5: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
6: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
0: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: 17นาฬิกา9นาทีครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันนะครับวันนี้รายงานตัวเหมือนเดิมครับพี่อดีกรการะเวกและผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่อดีครับ
6: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
5: ก่อนอื่นขอบคุณน้องแนนด้วยส่งใบ PR มาทางไลน์เลยเห็นไหมในโลกยุคปัจจุบันนี
6: ่
5: ขอบคุณกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณเดี๋ยวนี้การทำงานนะพี่อ๊ดการสตรีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือเพจเนี่ยสตรีมที่บ้านก็ได้นะฮะ
6: ถูกต้องครับ
5: เออต่อไปนี่เรา
6: เป็นคนหรือเปล่าคน
5: อ๋อยังเป็นคนนะ
6: ยังเป็นคนสตรีมอยู่ใช่ไหม
5: ยังเป็นน้องแนนของเราอยู่นะครับยังไม่ถึงขนาด AI นะฮะโอ้โหถ้า AI เจนสตรีมได้นี
6: ่สงสัยจะตกงานนะวิญญาณจะตกงานในอนาคต
5: แม่นี่ยังดีว่า US Open คืนนี้เป็นพี่ชายผมภาคนะผมกลัวเป็น AI แล้วกัน
6: มีแล้ว
5: มันเริ่มมีแล้วใช่ไหม
6: เริ่มมีแล้วในรอบควอลิฟายอะไรเงี
5: ้
6: ย
5: แต่ทารถมันสู้ของเราไม่ได
6: ้ผมก็ว่าไฮไลท์ฟุตบอลในต่าง
5: มีแล้วพี่โอ๊ต
6: บางคู่ก็เป็น AI
5: อย่างในแอปพวกผลบอลบางแอปที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับ
6: ครับ
5: ก็เป็น AI แล้วนะครับ
6: ถูกต้องถูกต้อง
5: โอ้โหผมเห็นบางลีกเป็นเสียงผู้หญิงด้วย
6: เลือกได
5: ้เลือกได
6: ้ได
5: ้เลือกภาษาเลือกอะไรได
6: ้ครับ
5: อ่ะวันนี้ก็อยู่กัน1ชั่วโมงนะครับจนถึงเวลาราวๆ18นาฬิกาโอ้โหวันนี้น่าสนใจเยอะมากฟุตบอลก็มีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับ US Open ก็จะเป็นชายเดี่ยวรอบชิง
6: อืม ก็ว่ากันเลย
5: ครับ
6: เรามี1ชั่วโมงเนาะ
5: ครับ
6: นะครับนั้นก็ไปเก็บตกผลงานของนักกีฬาไทยหน่อย
5: มาเลย
6: แต่ยังไม่ได้มีแบบเฮแบบสุดๆเท่าไหร่นะก็อย่างฝ่ายเอากอล์ฟก่อนนะ
5: ได้ครับ
6: ก่อนก็ได้นะครับกอล์ฟนี่ถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสัปดาห์ของโซไฮน์คัพนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วจะเป็นซิงเกิลดวลกันก็น่าจะมีแค่ที่สหรัฐก็น่าจะมีแค่ทัวร์รองนะครับก็คือเอฟซันทัวร์ซึ่งแข่งกันอยู่ที่อลาบามานะครับที่อลาบามาซึ่งจบไป2วันวันนี้วันสุดท้ายนะครับโปรเจนนี่ณภัทรเลิศสัตว์วัฒนาเนี่ยอยู่อันดับ8ร่วมนะครับตามผู้นํา6สโตรกนี่คือดีที่สุดส่วนน้องอัปโปต้องตกรอบไปนะครับก็น่าจะประมาณนี้ส่วนฝ่ายหญิงเนาะแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่ผมรายงานเมื่อวานก็ขออนุญาตรายงานสั้นๆ
5: ได้ครับ
6: ก็คือ KRPJ Tour ซึ่งแข่งขันที่เกาหลีใต้วันนี้ก็จบแล้วนะครับรายการที่มีโปรไทยเราไปเล่นอยู่สำหรับ KB Financial Group Golden Life Championship นะครับก็วันสุดท้ายเนี่ยโปรว่านซึ่งเมื่อวานเนี่ยถือว่าอยู่ในระยะที่ลุ้นแชมป์ได้ก็อาจจะหลุดไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้จบในอันดับต้นๆนะครับรู้สึกจะประมาณ30ผมเลยหาสกอร์ไม่เจอซะแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนวันสุดท้ายจารวีบุญจันทร
5: ์มีไหม
6: ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อน
5: ครับ
6: ติดไว้ก่อนนะครับไปฝ่ายชายก่อนแล้วกันนะครับฝ่ายชายก่อนแล้วหรือว่าโปรพีเคจะอันดับดีกว่าเดี๋ยวพอดีข้อมูลค้างอยู่นะคร
5: ับ ใช่เพราะว่าพี่โอ๊ตตามเมื่อวานนี่ลึกๆเลย
6: น้องว่านอยู่นะครับฝ
5: ่
6: ายชายก็เนื่องจากว่าเวิลด์ทัวร์นี่โปรอาร์ม
5: ตกไปแล้ว
6: ใช่ไหมครับ
5: ก็ต้องไปคอนเฟอรี่ไหม
6: คอนเฟอรี่ทัวร์โปรโฟก
5: โปรโฟกพิจักใหม่ซ้อน
6: ครับผม
5: ล่าสุดจบ3วัน
6: ครับ
5: โอ้โหวันที่3นี่ตีเพิ่มเข้ามา2อันเดอร์ต้องถือว่าน้อยนะ
6: คนอื่นไปเร็วกว่า
5: ถ้าเทียบกับสกอร์การ์ดคนอื่นนี่เท่ากับพิจักนี่3วัน13อันเดอร์นะครับ
6: ครับ
5: 10ร่วมตามผู้นำ6สโตรกผู้นำนี่เป็นเม็กซิกันนะ
6: ใช่ครับ
5: ออทิสนี่แม่เป็นธงเม็กซิกันคนเดียวเลยอ่ะทำกลางสกอตแลนด์อเมริกาไทยญี่ปุ่นเนี่ย
6: ครับส่วนโปรช้าของเรา
5: ครับ
6: ก็เมื่อวานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันแรกนี่ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นแชมป์ได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าธงชัยซึ่งไปเล่นรายการ Simmons Bank Open นะครับอันนั้นเป็นรายการคอนเฟอรี่รายของธงชัยคือ Sanford International นะครับสึกจะเป็นที่สามดาโกต้าเลยป่ะก็ธงชัยจบไป2วัน มาอยู่อีเวนต์พานะครับ34ร่วมเพราะว่าเมื่อวานตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยที่ตอนนี้ผู้นำ อยู่ที่เท่าไหร่7อันเดอร์
5: 7อันเดอร์
6: แซกจอนสันอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นวันสุดท้ายกันแล้วกันเมื่อวานนี้อันดับยังดีกว่านี้หน่อยแต่ก็อาจจะตีตื้นได้ในวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตามกันส่วนที่ผมติดอยู่เมื่อสักครู่โปรว่านเนี่ยก็จบเดี๋ยวขอดูทีแต่ว่าอันดับก็เมื่อวานยังแอบลุ้นอยู่โอ้โหหน่วงเหลือเกินกว่าจะมาแต่ละครั้ง
5: ช่วยพี่โอ๊ตไม่ได้ด้วยนะพวกผมไม่ได้เปิดดูด้วย
6: มาร์คโบเคียมได้แชมป์ครับจารวีจบ21ร่วมวันนี้ตีเกินไป3สโตรกนะครับ3โอเวอร์ก็เลยตีเกินไป5ครับเลยจบที่3โอเวอร์ขอโทษทีแก้ไขนิดนึงก็ไปจบประมาณ21ร่วมส่วน PKโปรปลายเนี่ยพัชรจุฑาก็จบที่5โอเวอร์นะครับ29ร่วมนี่คือ2คนที่ดีที่สุดนะครับของนักกอล์ฟไทยนะครับ

0: น้องสาวกุลวุฒิเขาใช้คำว่าอะไรนะสักอย่างนึงอะซิสเตอร์อะไรประมาณน
1: ี้
0: ไม่ได้ลงชื่อของสรัญรัตน์นะแต่ว่าลงเป็นน้องสาวกุลวุฒิ
1: เพราะเห็นนามสกุล
0: ใช
1: ่ใช่เลย
0: โอ้แล้วหน้าตาพิมพ์เดียวกันเลย
1: ใช่ครับถอดกันมาเลย
0: ถอดกันมาเลย
1: ก็วันนี้ได้แชมป์อีกแล้ว
0: เอาชนะสาวอินเดีย
1: ใช่ครับ
0: 2เกมรวด
1: อิชารานีบารัวนะครับ
0: นี่รอบชิงมาเนี่ย
1: รอบชิง
0: 21-8 21-15 ครับ
1: แล้วอันดับโลกเราต่ำเขาตั้ง70อันดับประมาณนะส้มนี่น่าจะชนะถ้า2เดือนที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า3รายการนะครับมีที่ไหนเขารวมให้ไหมแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยชนะถึงจะเป็นรายการเล็กนะแต่ก็แชมป์อ่ะ
0: ครับก็ประมาณ100นี่ไหม
1: ใช่ครับก็มี International Series ด้วยแล้วก็มาชนะ100อันนี้รายการ100นะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: น่าจะมีฟิลิปปินส์มีสิงคโปร์แล้วก่อนนั้นรองแชมป์ที่เวียดนามหรือเปล่าผมแหมจำไม่หมดต้องขออภัยแต่ว่าต้องยินดีกับน้องส้มด้วยชนะอีกแล้วในวันนี้นะครับถ้าท่านใดแบบช่วยคนให้ก็ขอบคุณครับแต่ว่าอีกประเภทหนึ่ง
0: คู่ผสม
1: เราพลาดไป
0: ไปแพ้คู่จีนนะ
1: นะครับสำหรับโนเอลกวางตุ้ง
0: โอ้โหพี่วอนอันนี้ก็ต้องไปดูอีกนะว่ามีแมตช์พงแมตช์พอยต์แล้วเปล่าเนี่ย
1: โอ้โหละ
0: 22-20เราได้เกมแรกมาแพ้18-21และเกมตัดสิน19-21นะครับ
1: โอ้โหนิดเดียว
0: เกม2นี่เรายังไงเนี่ยขอดูนิดนึงสิ
1: เราก็ค่อยๆไล
0: ่โอ้โหพี่โอ๊ตเกม2เรานำ14ด้วย11-5ด้วยคือถ้าเกมที่เราได้แชมป์เลยไง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโดนนู่นอ่ะเขาทำ6-5-6คะแนนติดอ
1: ่
0: ะโอ้โหเนี่ยครับนำไกลสุดนี่13-6อ่ะ13-6
1: มันควรจะเห็นแชมป์อยู่รำไรแล้วนะ
0: โอ้นำ6คะแนนนะเกม2นี่
1: เกมตัดสินก็เบียดไปจนถึง19-20เนาะไล่มาได้แต่สุดท้ายก็แหมไปโดนน่าจะเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยท์ที่2
0: ม
1: ั้งนะครับก็เลยทำให้คู่โนเอลกวางตุ้งของเรานะครับก็คือภูวนัทหอบรรลือกิจ
0: ครับ
1: แล้วก็ฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจกิจทั้งคู่นั้นนามสกุลครับได้รองแชมป์ไป
0: ครับผม
1: แพ้ให้กับคู่จีนเนาะ
0: ม
1: าซีซางแล้วก็ฉินหุยซีนะครับอ่ะได้รองแชมป์ไป1ประเภทได้แชมป์ไป1นะครับอันนี้คือแบดมินตันที่เวียดนามเนาะเวียดนามโอเพ่นนะครับ BWF 100ส่วนเทนนิส
0: โอ้วันนี้ข่าวดีนี
1: ่เทนนิสวันนี้ก็คือรายการในบ้านเราเนาะที่เหลืออยู่
0: เพราะว่าเมื่อวานชายคู่ใช่ไหมที่เรารายงาน
1: ใช่ครับ
0: ไทยครึ่งหนึ่งอ่ะ
1: ได้ไปครึ่งหนึ่ง
0: ฐานทัพที่จะคู่กับญี่ปุ่นได้วันนี้รอบชิงชายเดียว
1: ไทยไทยครับ
0: โอ้โห
1: ไทยไทยไงก็เป็นไทยแน่นอน
0: เป็นคนหนึ่งไทยแท้กับคนหนึ่งลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่งครับ
0: ก็ปรากฏว่าโอเว่นธนเพชรฉันทะเจอกับ
1: มาคุสมาลาชักบูยือ
0: โอ้โหลูกครึ่งอะไรอ่ะไทยเยอรมันนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าโอเว่นนี่ชนะไป2เซตรวดนะครับ6-3 6-2
1: ใช่ครับ
0: เท่ากับ2แชมป์สิสำหรับโอเว่นธนพัฒน์ธนเพชร
1: เมื่อวานเป็นแซก
0: เอาขออภัย
1: เมื่อวานเป็นแซกฐานทัพคนนี
0: ้โอ
1: ธนเพชรฉันทะ
0: ธนเพชรฉันทะ
1: ครับ
0: กับฐานทัพอ้าว
1: ครับก็คนหนึ่งชายคู่อีกคนชายเดี่ยว
0: โอเค
1: โอเว่นได้ชายเดี่ยวไป 15,000 เหรียญนะครับในรายการที่จัดกันอยู่ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับสปอนเซอร์รู้สึกจะเป็นของรับประทานด้วยก่อนคิวยาวๆนะครับโอเคก
0: ็ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ไม่ยาวแล้วน้องอาร์มชอบซื้อบ่อย
1: ละฮะ
0: ครับ เอาก็ที่ซื้อมาฝากเราก็ยี่ห้อนี้แหละ
1: ยี่ห้อนี้
0: ย
1: ี่
0: ห้อนี้แหละ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: โอเคก็จบละสำหรับเทนนิสเน
0: าะน่าจะประมาณนี้
1: น่าจะหมดไปที่มอเตอร์สปอร์ตซะหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้การแข่งขันSpanish Grand Prix แต่ว่าเป็น Spanish Grand Prix ในเวอร์ชั่นมาดริดนะเมื่อวานเวลาน้อยหน่อยก็คือทุกทีในเมื่อก่อนเราพูดถึง Spanish Grand Prix เนี่ยเราจะนึกถึงสนามคาตาลุญญา
0: ครับ
1: แต่ว่าทุกวันนี้แยกรายการกันแล้วนะครับก็มีรายการที่บาร์เซโลนาต่างหากมีคาตาลุญญากลางปรีแล้วก็มาดริดเขาก็ขอมาจัดเองเหมือนเป็นสนามที่กรุงมาดริดที่ชื่อว่ามาดริงนะครับมาดริงก็คือใช้ถนนด้วยแล้วก็ใช้ส่วนที่ไม่เป็นถนนสัญจรด้วยนะครับซึ่งนักแข่งบอกว่าโอ้โหอันตรายยิ่งกว่าโมโนโกอีกบางจุดแคบมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นปีประเดิมนะครับของการแข่งที่มาดริงนะใน Spanish Grand Prix เมื่อวานนี้เป็นรอบ

0: คัดเลือกใน F1 นะครับซึ่งก็ลันโดนอริส
1: ได้โผล่ไป
0: มาดีเอา2รอบสุดท้ายผมดูอยู่นะครับเพราะว่าเวลาก่อนๆ ก็ไม่ดีละนะครับพอมารอบท้ายๆมาจากไหนไม่ทราบเวลามาแซงคิมี่อันโตเนลลี
1: ่
0: เฉือนไป11ส่วน100วินาทีนะครับก็เลยทำให้ได้โผล่ไป
1: ครับ
0: ส่วนคิมี่ก็เป็นที่2นะครับ Mercedes นะครับนอริสจากแมคลาเรนเนาะแล้วก็แม็กซ์แฟร์สตาเปนที่3เซอร์ลูอิสแฮมิลตันเฟอร์รารี่ที่4 1 2 3 4นี่4ทีม
1: ครับ
0: นะครับส่วนของเราอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงห์นี่ควอลิฟาย16แต่ก็ประมาณนี้หลังๆนะครับแล้วก็สนามนี้ก็ถือว่าควอลิฟายดีกว่าพาร์ทเนอร
1: ์ครับ
0: คาร์ลอสไซนส์อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะครับ
1: เอาบอลนี่ก็ยังมี5แต้มอยู่เลยนะ
0: ครับ
1: ได้ตั้งแต่นู่นเลยอะช่วงสนามต้นๆนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก็เป็นปีที่น่าจะยากลำบากของวิลเลียมส์เหมือนกันนะทีก็มันตั้งแต่ช่วงทำเตรียมรถแล้วนะครับก่อนเปิดฤดูกาลก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับโอเคครับน่าจะอันนี้คือฟอร์มูล่า1นะซึ่งการแข่งรอบสุดท้ายที่มาดริดนี่จะแข่งกี่โมงเดี๋ยว
1: 2ทุ่ม
0: 2ทุ่ม2ทุ่ม
1: 2ทุ่ม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย F2
1: ไปยัง
0: จบยัง
1: เดี๋ยวนะ
0: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรสแรก
1: น่าจะจบแล้วนะ
0: แล้วนะ
1: เพราะว่ามัน 16:25 นาท
0: ีครับเรสแรกในเมื่อวานเติ้ลเราจบที่15
1: แล้วแอปนี้ไม่เอาผลมาให้เราล่ะ
0: แต่ F2 นี้ยังไม่จบฮะใช่มั้ยยังไม่ทราบผลนะ
1: แต่มันขึ้นว่าแข่งประมาณ 16:00 นนะ
0: อ๋อแสดงว่า F3 ในแข่งก่อนF3 เนี่ยจบแล้ว
1: F3 ก็ได
0: ้ก็คือน้องเจมซึ่งวันนี้ก็จบอันดับสุดท้ายนะเมื่อวาน
1: ใช่ครับ
0: 27คันที่แข่งจบวันนี้เหมือนได้อันดับสุดท้าย
1: 27จาก28นะ
0: ใช่ครับ
1: มีแข่งไม่จบอ่ะคนเดียว
0: แต่ว่า F2 เดี๋ยวต้องรอผลอีกทีนึงแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับประมาณนั้นนะครับรู้สึกจะได้27ทั้ง2เรสเลยแหละ
1: อ
0: ีกเรสนึงเนี่ยอันดับ19ฮะเพราะเขาแข่ง2เรสวันเดียวกันเนาะเดี๋ยวผมยังงงๆอยู่เมื่อวานนี้ใช่ไหมถูกต้องเมื่อวานนี้แข่งไปแล้ว
1: 19พี่วัดเมื่อวานอันดับมัน3เดี๋ยวนะ
0: ก็คือแข่ง2เรส
1: มันมี27
0: ใช่ครับแล้วก็มา19
1: แล้วก็มา27
0: 19นี่น่าจะเรียกว่าอุบัติเหตุกันไปหลายคันแข่งไม่จบนะครับแล้ววันนี้เนี่ย
1: 27
0: วันนี้27
1: ใช่
0: วันนี้27
1: ก็เท่ากับว่าก็ยังตามหาแต้มแรกอยู่นะ
0: ใช่ครับก็อย่างว่าปีแรกในฟอร์มูล่า3นะครับ
1: โอ้มันก็ยากจริง
0: อยู่นะ
1: คุณต้อง10อันดับแรกอ
0: ่
1: ะ
0: ครับผ
1: มเดี๋ยวผมกำลังดูว่าอันดับดีสุดโอ้พี่วัดเคยจบอันดับ12นี
0: ่
1: ดีสุดที่โมนาโก
0: ครับ
1: อันนั้นคือเฉียดได้คะแนนมากที่สุดละ
0: ก็ค่อยสั่งสมชั่วโมงบินไป
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตนะครับอยู่ที่มาดริดเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยว่างในสนามที่แล้วแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับเดี๋ยว MotoGP เก็บไว้ช่วงสุดท้ายแล้วกันวอลเลย์บอลวันนี้น่าจะไม่มีนะใช่ไหมครับวอลเลย์บอลเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานที่รายงานทีมชาติไทยก็เหมือนเป็นการอุ่นเครื่องแล้วกันแล้วก็แพ้ฮิซามิสึสปริงไปนะครับขณะที่ทีมชายก็ตกรอบ8ทีมเนี่ยเขาไม่มีรอบจัดอันดับใช่ไหม
1: ไม่มีครับ
0: ซึ่งวันนี้จะชิงนะน่าจะชิงไปแล้วด้วยทีมที่จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเหมือนกันไหมเงื่อนไขน่าจะเหมือนกัน
1: เหมือนของหญิงเลย
0: เหมือน
1: ก็คือแชมป์ก็ไปเลยนะครับ
0: ญี่ปุ่นเขาก็เลยมาขอแก้ตัวที่ทีมชายนี่ไง
1: ใช่
0: เพราะว่าจะชิงกับอิหร่านนะ
1: เดี๋ยวจะชิงกันตอน5โมงครึ่งเนี่ย
0: ครับผม
1: ญี่ปุ่นเจออิหร่าน
0: เพราะว่าที่ชิงอันดับ3ได้จบไปแล้วก็คือเกาหลีใต้ชนะออสเตรเลียที่ปราบเรามา
1: ครับ
0: ที่ปราบเรามาในรอบ8
1: เพราะว่าอันดับ3นี่ก็สำคัญนะเพราะว่าอันดับ3นี่คือไปชิงแชมป์โลกไง
0: ใช่ครับ
1: เท่ากับเกาหลีใต้ได้ตั๋วไปนะ
0: เ
1: พราะมัน1 2 3เนาะช
0: ิ
1: งแชมป์โลกอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวลุ้นในเอเชียนเกมส์เนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะแยกย้ายกันไปร่วมทีมซึ่งมีการประกาศแล้วว่าสาวไทยเราไปอยู่ในทีมอย่าง SV League นี่เขาก็ประกาศตัวต่างชาติหมดแล้วนะครับ
1: แม่ด้วยผลงานนี้น่าจะฮอตทุกคนเรียกค่าเหนื่อยได้เลยอ่ะ ถูกไหมพี่วอตและการมีนักวอลเลย์บอลไทยอยู่ในทีมนี่ผมว่าสีสันนะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็เป็นหนึ่งก็สีสันด้วยนะครับ
0: ก็มีที่ย้ายทีมบ้างนะครับอย่างบุ๋มบิ๋มเนี่ย
1: เราต้องตามที่ไหนเยอะสุดฮะญี่ปุ่นเหมือนเดิมใช่ไหม
0: น่าจะเยอะสุดนะครับ
1: รอบนี้ถึง10ไหมฮะเดี๋ยวต้องมาดัน
0: เอาทุกลีกเอาทุกลีก
1: ไม่ได้เฉพาะญี่ปุ่นเนี่ย
0: ญี่ปุ่นไม
1: ่น่าถึงนะ
0: ไม่น่าถึง
1: เพราะมันมีช่วงหนึ่งเราก็เจ็บตัดคนนะ
0: ครับ
1: วันก่อนนี่ฟังน้องต้องโอ้โหน้องต้องพัดหนี้เราอะพี่วอต
0: ครับ
1: แกไปตามเนี่ยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยอู้หูวันทรงวันซ้อมได้หมดต้องร้อยคลิปโอ้โห
0: มีทุกเหตุการณ์เลย
1: โอ้โหพี่วอตคือหลังไมค์โอ้โหหน้าไมค์ได้หมดโอ้โหไปตามคุณต้องพัดหน
0: ี้ก็มีคนดูอะมีคนอยากรู้ทุกช่วงเวลา
1: คือต้องเนี่ยเขาตามวอลเลย์บอลมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็มันไปพีคสุดๆก็คือเนี่ยแหละที่เทียนจินไงโอ้โห
0: อันไหนๆคุณเจตผมก็เลยไปดูให้สาวไทยใน SB League ปีหน้านะ
1: ครับ
0: น้องเตยหัตถยางอยู่กับสปริงเหมือนเด
1: ิ
0: มน้องแนนยังอยู่กับ Blue Cats เหม
1: ือ
0: นเดิมน้องบุ๋มบิ๋
1: ม
0: ไปอยู่ตอนนี้มีน้องแบมไปแจมแล้วอะไรนะจีดาพาน
1: จีดาพานหัวหนอง
0: ไปอยู่ที่ไซตามะอังเอลเมดิกส์อันนี้ย้ายทีมเนาะบุ๋มบิ๋มย้ายทีมแล้วก็น้องไก่วิมลรัตน์ก็อรันมะเรยามางะตะ
1: ครับ
0: นะครับเมื่อก่อนมี3เนาะตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วก็เจเจก็ยังอยู
1: ่
0: แล้วก็เป็นทีมใหม่ที่ขึ้นมาก็คืออาริซาอาอิจิ
1: ครับ
0: นะครับก็นุสราไปอยู่ทีมนั้นเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: เห็นไหมผมบอกแล้วนับไปนับมามันจะ
0: 6คน
1: เออ
0: 6คนนะครับอันนี้เฉพาะที่ SB League ซึ่งเขาประกาศตัวนอกมาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เวียดนามเขาก็มี2คนอะไรเงี้ยนะครับฟิลิปปินส์เขารู้สึกจะมีไหมเนี่ยสักคนหนึ่ง
1: แต่ว่าลีกของเขานี่มันเปิดตุลาคมเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็หลังเอเชียนเกมอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: หลังเอเชียนเกม
0: ตามนั้นตามนั้น
1: เอดังนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันมีคนประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ไปยังนะชั่วโมงนี้ต้องรีบถ่ายเลยนะ
0: เจ้าเดิมก็น่าจะย
1: ัง
0: ถ่าย
1: ใช่
0: ไหมไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวรอเจ้าไหนก็ได้ครับขอให้มีดูกันแล้วกัน
1: ครับ
0: ส่วนสนุกเกอร์วันนี้จะจบ English Open นะครับแต่ว่ามีช่วงการควอลิฟายของ Northern Ireland Open
1: ครับ
0: ซึ่งพรุ่งนี้เนาะวันนี้ไม่มี
1: ของเรานี่
0: ทีม S1 พรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีน้องไมล์ด้วยไหม
1: ทีมทุ่มหนึ่ง
0: น้องไม
1: ล์เดี๋ยวนะไมล์สากลอ๋อมีแมนนครปฐม
0: แมนด้วย
1: แมนนี่แข่งคืนพรุ่งนี้ตีหนึ่งแล้วก็มีน้องไมล
0: ์
1: น้องไมล์นี่เจอจีนนะครับ4โมงเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามให้ช่วงสปอตไกลนะ
0: ใช
1: ่มีติมมีไมล์มีแมน
0: ครับ
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นรอบควอลิฟายนะ
1: ติมไมล์นี่ครั้งแรกมั้งแต่แมนนี่แมนนี่คล้ายๆเจ้าสินถงเหมือนกันนะเส้นทาง
0: แต่แมนผมดูคร่าวๆน่าจะเป็นคืนวันจันทร์
1: อ๋อกระโดดไปนู่นเลยใช่ไหม
0: แมนเป็นคืนวันจันทร์
1: ถูกต้องพี่วศคืนวันจันทร์ไง
0: เพราะฉะนั้นน้องไมล์ลงก่อน
1: ก็น้องไมล์กับติมนี่ช่วงเย็น
0: ครับ
1: แล้วก็แมนนี่คืนวันจันทร
0: ์น้องเจลเพิ่งจะได้แชมป์อะไรสักอย่างอยู่21สักอย่าง
1: อุ้ยอยู่27 21เลยใช่ไหม
0: อยู่27ที่รายการอ๋อแต่มันสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนรายงานไม่ทัน
1: น้องเจลนี่เดี๋ยวก็เดินตามพี่ไมล์
0: คือมันเป็น UK Women's Championship เลย
1: ครับ
0: ถือว่ารายการใหญ่เนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: แล้วพี่โอ๊ตเชื่อไหมว่าเมื่อวันก่อนมาจัดมีคนถามว่าพี่เจตลอนนี่ได้แชมป์หรือยังปีนี้ ผมก็พยายามนั่งนึกนะลอนนี่มีได้แชมป์อ๋อได้ซีเนียร
0: ์ซีเนียร์
1: ได้แชมป์โลกซีเนียร์
0: ซีเนียร์
1: แต่ถ้าเป็นแรงกิ้งนี้ลอนนี่ไม่ได้นานแล้วนะครับ
0: นานแล้วครับ
1: ผมว่าน่าจะมี2ปีอ่ะแต่ถ้าได้ปีนี้คือแชมป์โลกซีเนียร์นะครับที่เขาเคยแซวจิมมี่ไว้ไง
0: ใช่
1: บอกว่าเป็นพระรองในชิงแชมป์โลกมาตลอดแต่พอมาซีเนี่ยนี่กวาด
0: เลย
1: กวาด
0: ก็ตามเชียร์นะ
1: ครับ
0: เพื่อไทยแล้วกันแต่ว่าควอลิฟายเนี่ยปกติไม่มีถ่ายทอดเนาะต้องรอเข้าเมนรอก่อนนะครับคุณบิ๊กบรรยายอีกทีนึง
1: ใช่ใช่
0: ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วมั้งสำหรับนักกีฬาไทยนะ
1: ครับ
0: เราเบรกเลยนะ
1: พักกันดีกว่า
0: ครับ
1: พักกันก่อนนะครับผ่านครึ่งทางพอดีแล้วเดี๋ยวกลับมา SMS นะครับแล้วเดี๋ยวไปโอ้เรื่องราวของฟุตบอลรวมไปถึงนักเตะไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
1: อ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43

0: 3736สปอตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: 17:31 นะครับ
4: ครับ
3: ช่วงสุดท้ายสปอตไกด์วีคเอนด์วันอาทิตย์นะครับ
4: ครับผม
3: ก็ขอบคุณก๊อบกรอบเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่าใครดูบอลแล้วก็เดี๋ยวเฉพาะวันนี้บอลนี่เข้มข้นนะก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
4: ครับ
3: ไปดู SMS สักเล็กน้อยก็แล้วกันวันนี้มากันเยอะพอสมควรนะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับป้าเจ็ดพี่โอ๊ตครับอัมซ่ามาแย้วงับนะแต่คนไหนชอบกินผลไม้ตอบเทียโนเบอร์รี่วงเล็บเบอร์รี่มาจากอัมซ่าเอาจริงก็ป่วนกองหลังสเปอร์ได้ดีเหมือนกันนะ
4: ใช
3: ่ไม่ธรรมดานะเดวิดมอยนี่สปอร์ตไกด์ได้เวลาทักแล้วหนารอกันมาหมุนหาในคลื่นนี้คุยสนุกสุขใจได้ทันทีสวัสดี2หนุ่มหล่อจ้อนั่งคุยจากอัมซ่านะครับวันนี้พี่โอ๊ตภาคบอลลีกไหนครับคราวนี้ไม่ถามคู่นะถามลีกเลย
4: ไม่ได้ฟุตบอลกันวันนี้
3: เดี๋ยววันนี้รอ
4: ฟุตบอลมาประมาณอาทิตย
3: ์เดี๋ยวผมพูดเองเลยรอ US Open ชายเดียวนัดชิงเนี่ยเดี๋ยวรอพี่โอ๊ตบรรยาย
4: อยู่สเปนนะครับจักรยาน
3: ครับพี่โอ๊ตจะไปท่องโลกนะฮะหงโชคดีที่ไม่แพ้คาบ้านฟูลแลมดีกว่าจริงๆหงยังอยู่ในช่วงปรับจูนกราเฟนแบกเล่นคู่ซูบอสไลไม่ได้แน่ๆคุณเจตคุณโอ๊ตเห็นด้วยไหมครับจากคุณหงไฮเวย์เห็นด้วยไหมฮะพี่โอ๊ต
4: อะไร
3: ผมก็ถามมาเขาบอกว่าโซโบเล่นกับกราเฟนแบกไม่เข้ากัน
4: เดี๋ยวเพิ่งเอานัดเดียวมาดู
3: นี่
4: อันนี้ติดมาจากเมื่อคืนมา
3: ครับบอกว่าเบอร์10ยูทูสหายหรือยังครับแล้วก็
4: ยูดิส
3: อ
4: ่ะ
3: ยูดิสยังเนาะแล้วก็เวสตันแมคเคนนี่ใช่ไหมก็ยังเจ็บนะ
4: เจ็บทั้งคู่ครับ
3: เจ็บทั้งคู่อ่ะเดี๋ยววันนี้ลงสนามด้วยพี่เทียนท่าฉลอมนะครับวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันบรรพุพันธ์มั่นคงดำรงคู่ข่าวกีฬามากมีชี้ชวนดูช่วยเชิดชูกีฬาพาสุขสันต์สปอร์ตไกด์วันนี้มิมีฝนใจสุขล้นค้นหาพามุ่งมั่นพี่โอ๊ตเจตเด็ดดีมีสีสันใจตื้นตันนั้นแน่แลกีฬาครับจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับสวัสดีคุณไทยลงทุนด้วยนะครับบอกว่าฟังอยู่ติดตามตลอดใครคือผู้นำฝูงพรีเมียร์ลีกล่าสุดแหมถ้าแมนยูเก็บ3แต้มคืนนี้อุ๊ยทีมอะไรนะนั่นคือแชมป์พรีเมียร์ลีกณปัจจุบันจากคุณไทยลงทุนแฟนนั่นเอาจริงนะ
4: ประกาศแชมป์เลย
3: ใครตื่นเช้ามาเห็นสกอร์นี่คงนึกว่าสบายสบายโอ้โหไปดูรายละเอียดเกมนี่เป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อมากจริงนะ
4: ใช่ครับ
3: โอ้โหมันแบบผมเนี่ยชอบเลอบริสมานานแล้วนะพี่โอ๊ตจริงๆเมื่อวานเขาก็สุดๆแล้วนะ
4: โอเคละ
3: มันเป็นเรื่องคุณภาพตัวผู้เล่นอ่ะผมพูดจริงๆนะถ้าเรื่องแท็กติกเมื่อวานซันเดอร์แลนด์ไม่แพ้นะครับ
4: โอเค
3: โอ้โหแล้วลูกนั้นลาย่าเซฟได้ยังไงโอ้โหคือมุมดิกขนาดนั้นนะพี่โอ๊ตจะไปโทษเลอเฟก็ไม่ได้นะยิงแบบนั้นโอ้โหเดี๋ยวฟุตบอลเดี๋ยวเราว่ากัน
4: ครับผม
3: ไปกันต่อครับ
4: โอเคก็ฟุตซอลเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ใช่ฟุตซอล
4: นี่จริงๆเม็ดเดี๋ยวลงสนามวันนี้นะครับ
3: ครับ
4: ก็กำลังจะลงกำลังจะคิกออฟเนี่ยอีกประมาณ10กว่านาทีซึ่งเขามีชื่ออยู่ด้วยนะครับในทีมจิมบี้คาตาเฮน่านะครับก็จะเป็นนัดเปิดฤดูกาล
3: ครับ
4: ของฟุตซอลลีกของสเปนเกมแรกเดี๋ยวรอลุ้นผลแล้วกัน
3: ครับ
4: ในนัดแรกส่วนในบ้านเราทําเมื่อวานนะครับคู่เอาคู่หลักๆเลยไหม
3: ได้เลยเมื่อวานมันจะมีคู่ดึกใช่ไหมที่เราไม่ได้รายงา

0: ก็มีราชภัฏเพชร
1: ชนะภูเก็ต
0: ชนะภูเก็ตไป3-1
1: อันนี้เป็นคู่เดือด
0: 2ทีมใหญ
1: ่
0: เสมอกัน
1: ครับ
0: บลูเวฟชลบุรีกับการท่าเรือ 2-2 ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งคู่นะครับ
1: ส่วนวันนี้3คู่นะครับมีที่จบไปแล้วก็คือ
0: จบยัง
1: โอ้ยน่าจะจบแล้วนะจริงๆนะ
0: สุราษฎร์ธานีกับราชสีมาใช่
1: ไหมนครราชสีมา
0: เจทีทรัคนะครับ
1: จริงๆน่าจะจบแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอผลกันแล้วกันนะเพราะว่า2ชั่วโมงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบงคอกเจอแบล็กเพิร์ลนะครับ6โมงเย็นคู่ดึกแชมป์เก่าห้องเย็นท่าข้ามไปเยือนเกษมบัณฑิต2ทุ่มครึ่งนะครับ
0: สุดท้ายเลยจบก็4ทุ่มครึ่งเลยเน
1: า
0: ะเกษมบัณฑิตละฮะอยู่แถวสะพานใหม่ละครับผม
1: แล้วมีประเด็นดราม่าคู่ราชภัฏเพชรเลยนะที่มีคนเขาเรียกอะไรพี่โบ๊ทไปใช้มือตบศีรษะผู้เล่นทีมคู่แข่งโอ้โหน่าจะเป็นแฟนบอลด้วยนะเนี่ยแฟนฟุตซอลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเนี่ยแฟนฟุตซอลรายหนึ่ง
0: แล้วไป
1: ยื่นมือไปตบศีรษะมาคินยอส
0: ตัวต่างชาติ
1: ผู้เล่นต่างชาติของภูเก็ตโอ้โหเขาแบนเลยนะเดี๋ยวค่อยตามมันต่อเน
0: า
1: ะเมื่อวานก็มีดราม่า
0: แล้วขอบไปแล้วแล้วก็ลงโทษทันที
1: มันเข้าถึงตัวได้ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: พิกัดไปในหมดเนี่ยโอ้แล้วมันเป็นใต้ทั้งคู่เลยนะเป็นดาร์บี้แมชภาคใต้ก็ว่าได้นะครับอ้าวก็เดี๋ยวรออีก3คู่วันนี้นะครับโอเคน่าจะตามนี
0: ้
1: ส่วนนักเตะไทยเอาต่างแดนเนี่ยถ้าเอาล่าสุดเลยนะครับใน J2 นะครับฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรไปเยือนเบโกตะเซนไดนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้ไม่มีชื่อเช็คเลยแต่ว่าเปาธีรพัฒน์ปลือทองมีชื่อสำรองและล่าสุดลงแล้วด้วยตอนนี้เนี่ยนาที70นะครับธีรพัฒน์ปลือทองเนี่ยเปาลงไปนาที62นะตอนนี้ยัง 1-1 เดี๋ยวดูว่าเปาใช่เดี๋ยวต้องดูว่าเปานี่จะมีบทบาทในการลงไปแก้เกมได้มากแค่ไหน
0: ครับผมก็อันนี้คือล่าสุดเนาะที่ลงเล่นวันนี
1: ้ก็น่าจะเล่นอีกเกมนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าไหมพี่โอ๊ต
0: ครับ
1: ก่อนที่ถ้ามาฟีฟ่าเดย์เนาะ
0: ถูกต้อง
1: ก่อนจะฟีฟ่าเดย์เพราะว่าเปาก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะมีชื่อในชุดฟีฟ่าอาเซียนนะ
0: น่าจะ
1: เดี๋ยวรอดู
0: โดยที่วันนี้เนี่ยที่ต้องตามก็คือ4ทุ่มครึ่งนะ
1: โอ้โห
0: เอเวอร์สแบกนะครับถือว่าเกมประวัติศาสตร์ของทีมเหมือนกันได้รับไบเยิร์นมิวนิกอันดับดีกว่าด้วยเพราะว่า6แต้มเต็มนะครับจาก2นัดแรกซึ่งต้องดูว่ามิโคลัสของเราจะได้ลงมาจับตายไมเคิลอลิเซ่อะไรเงี้ย
1: กำลังนั่งนึกถึงว่าโอกาสที่จะลงมันต้องประมาณไหนเนี่ยคือหมายความว่าเพื่อนร่วมทีมต้องโดนยิงไปก่อนแล้วหรือยังไงหรือเพราะว่าถ้ายังเหนียวอยู่เนี่ยเขาก็ไม่น่าเปลี่ยน
0: แต่เกมที่แล้วน่ะลงมาแล้วทีมชนะนะลงมาแล้วทีมมาชนะกลัดบักได้นะ
1: มองในมุมนี้ได้
0: เพราะตอนมิโคลสันลงมาเนี่ยทีมตาม2-3
1: เอาละ
0: แล้วลงมานี่แซงเลยครับยิงทำสองประตู
1: นั่นสิผมกำลังนั่งคิดในจุดที่ว่าถ้ามีโอกาสได้ลงต้องตามหลังหรือเปล่า
0: อาจจะต้องเขียนสคริปต์ไว้นิดนึง
1: เพราะว่าได้ยังไม่ตามนี่อาจจะไม่เปลี่ยน
0: ถูกครับ
1: ทำนองนั้นหรือเปล่า
0: สองนัดนี้ทีมยิงไป7ลูกแต่ก็โดนไป5ลูกเหมือนกันนะครับงั้นโอ้โหไบเยิร์นนี่เขาก็เพิ่งชนะมาด้วยใน
1: ก็ไปถล่มโบโดกลิมไง
0: ใช่ครับ5-0
1: หลังจากไปอั้นกับชาเกอร์มานี่แหละ
0: ถูกต้องครับก็เดี๋ยวตามกันนะครับอาจจะได้เห็นมิเคิลสันของเราก็ได้นะครับ
1: เอาว่ากล้องจับออกทีวีก็เท่แล้ว
0: ใช่ส่วนนักฟุตบอลหญิงเนี่ยเมื่อวานน้องนิน่านะครับมาทีรามาเทนซอนก็ลงเล่นให้เอฟบอกนะครับในลีกรองของสวีเดนทีมก็เสมอมั้งนะครับตอนนี้ก็หล่นจากจ่าฝูงมาหน่อยต้องเร่งนิดนึงถึงจะมีโอกาสเลื่อนชั้นชนะครับขอโทษนะครับเมื่อวานชนะลินคอปปิ้งไป 3-2 แล้วก็จริงๆเมื่อวานเป็นการเปิดฤดูกาลของลีกฟุตบอลหญิงของโปรตุเกสนะซึ่งจริงๆสัญญาของน้องทิฟฟานี่ดารุณีสอนเผ่าไทยเนี่ยยังอยู่กับวิกตอเรียกิมาไรส์นะครับก็คือทีมในลีกสูงสุดของลีกโปรตุเกสแต่ว่าชื่อเมื่อวานทีมลงสนามด้วยนะครับแล้วก็ลงปะเหมือนจะลงเล่นไปแล้วนัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาถูกต้องแพ้สปอร์ติ้งไป0-2เมื่อตอนเที่ยงคืนแต่ว่าไม่เห็นชื่อของทิฟฟานี่เหมือนกันเดี๋ยวผมต้องเช็คอีกทีนะแต่ว่าเดิมเหมือนสัญญายังมีปีนึงนะครับก็อันนี้คือลีกสูงสุดเลยของโปรตุเกสนะครับก็มี ผู้สาประตูทีมชาติไทย
1: ครับ
0: น้องทิฟฟานี่ไปเล่นอยู่อ่ะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้าได้เพิ่มเติมเดี๋ยวมาแจ้งกันมาที่ไทยลีกเลยครับเมื่อวาน
1: ครับ
0: สำหรับเกมเขาจะเจาะสนามบันไทยก็คงว่าไปแล้วถ้าเอาทีมใหญ่จริงก็คงเป็น BG เนาะปทุมยูไนเต็ด
1: โอ้โหดราม่าจริงๆ
0: ครับราศีสไลด์เนี่ยโอ้โห
1: เกือบจะเสมออยู่แล้วนะครับ
0: เกือบไปแล้ว
1: ท้ายเกม
0: มาได้ประตูชัยนาที88
1: ครับ
0: ชัวร์มานโยนะครับที่ทำประตูชัยให้ปทุมยูไนเต็ดชนะ
1: แล้วก็ดราม่าก็จะมีคู่ศรีสะเกษนะได้จุดโทษทดเจ็บอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ยิงไม่เข้า
0: ก็เลยแพ้อยุธยาเลย
1: ก็เลยแพ้อยุธยาไปนะครับแล้วก็มีราชบุรีนะ
0: อ
1: ๋อราชบุรีแต่วันนู้นละที่บอกว่าฝนตกหนัก
0: มีนี่ไงปัตตานีไม่ธรรมดานะ
1: โอ้โหบุกชนะอุทัยอ่ะ
0: ถูกต้องบุกชนะทีมกาม่าเลย
1: อุทัยนำก่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือไปโดนใบแดงนะได้เบเนเชอร์ป่ะคุณน่าจะใช่ถูกต้องคือจริงๆอ่ะเขากำลังปรับแผนเพื่อจะเล่นเกมรุกเต็มที่นะครับ
0: ครับ
1: ปรากฏมาโดนใบแดงก็เสร็จเลยครับปัตตานีบุกชนะเลย
0: ปืนใหญ่ลังกาสุกะน้องใหม่นี่สองนัดเสมอกับชนะนะ
1: น่าจะเป็นชัยชนะนัดแรก
0: เพราะเสมอ BG
1: ในประวัติศาสตร์ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ในลีกสูงสุดของปัตตานีนะครับ
0: ก็ไม่ธรรมดาเริ่มต้นนะครับวันนี้เนี่ย
1: 2 คู่ก็เดี๋ยวจะมีประจวบของโค้ชเตี้ยนะครับ
0: ประจวบ
1: เปิดบ้านเจอสุโขทัยนัดแรกแพ้มา
0: ทั้งคู่เลยมั้ย
1: ถูกต้อง
0: สุโขทัยก็แพ้บุรีรัมย
1: ์ส่วนประจวบบุกไปแพ้ระยองนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เกมแรกเหมือนใช้อันรอสเทาเ
0: ซนใช่เล่น
1: ยืนคู่หน้าเลย
0: เล่นหน้าคู่
1: กับเจ้าเมนเดส
0: เอ็ดการ์เมนเดส
1: โอ้แล้วหลังๆนี่อันดรอทาวเซนเขาก็ยอมรับนะว่าเขาก็โซเชียลเลยนะพ
0: ี่
1: โอ๊ตก็โซเชียลตื่นมาโยคะวิ่งทะเลชายหาด
0: โอ้คอนเทนต์เยอะ
1: คอนเทนต์เยอะ
0: ครับต้องดูกันเพราะวันนี้เล่นในบ้านเนาะ
1: ใช่
0: จบเล่นในบ้าน
1: เจอสุโขทัยนะ
0: อีกคู่ก็เป็น
1: เย็น
0: ตอนเท่าไหร่นะ
1: 6 โมงเย็น
0: แล้
1: วก็1 ทุ่มก็จะมีชลบุรีนะครับเจอระยอง
0: เหมือนดาร์บี้แมตช์
1: จริงๆเนี่ยทีมเอเชียนเกมบินวันนี้นะแต่ว่าเจ้ามิกนี่น่าจะยังต้องช่วยชลบุรีนะ
0: ต้องช่วยชลบุรีก่อนเพราะเกมแรกก็แพ้เชียงรายมัน
1: เพราะชุดเอเชียนเกมน่าจะไปแล้วนะแต่กำหนดการนี่บินวันอาทิตย์นะผมจำได้ถูกต้อง
0: ลงแล้วมั้งไม่ลงก็อาวุธก็หายจำเป็น
1: ใช่
0: นะครับก็คงต้องเล่นก่อนนะยศกรเนาะนะครับ
1: ตอนนี้ซ้อมที่นาโกย่าแล้ว
0: ยศกรล่ะ
1: ก็ยังไม่ไป
0: ยังไม่ไป
1: ก็ใช่เดี๋ยวน่าจะช่วยเกมนี้ก่อนนะถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวเขาค่อยบินไปทำนองนี้ไหม
0: ถูกแต่ว่าระยองในเกมแรกก็3แต้มมาด้วยนะครับชนะประจวบมาด้วยไม่ธรรมดาเหมือนกัน
1: ประมาณนี้ครับ2คู่วันนี้ไทยลีกแค่2คู่โอเคเราไปลีกนอกเลยไหม
0: ไปเลย
1: เราจะไม่เหลือกี่ไ
0: ทยจะไม่พอแล้ว
1: พรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โห7 คู่ภาพรวมนะบอลเหนือกว่ามีแค่อาร์เซนอลน่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ชนะแต่ก็เกือบไปคร
1: ับ โอ้โห
0: เสียจุดโทษไปก่อนด้วย
1: เมื่อสันเดอร์แลนด์ดีมากเลยนะเมื่อวาน
0: ถูกต้อง
1: แมนบ็อบบี้อ่ะพี่โอ๊ตโอ้โหกอบป่วนอาร์เซนอลได้ดีมากนะครับ
0: คือมันเล่นในบ้านอยู่แล้วด้วยก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ง่ายครับฟุตบอลแต่ละนัด
1: โอ้แต่ว่าความพิเศษคือลูกยิงของบรูโน่กิมาไล
0: ช์ใช่
1: บรูโน่จีนี่แหละโอ้โหมันแบบอะไรมันจะขนาดนั้นยิงนี่คือความแตกต่างจริงๆเนาะพอเข้าไปรู้เรื่องก็เสร็จเลย
0: ทำได้
1: แล้วก็ทดเจ็บก็จุดโทษไป
0: ก็2-0ตอนนี้ก็เป็นทีมเดียวที่ชนะรวด
1: ครับ
0: 3 นัดและ4 นัดขอโทษต้องรอดูซิตี้คืนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ส่วนลิเวอร์พูลก็ได้แค่เสมอนะครับ
0: โอ้โหอันนี้
1: สเปอร์ด้วยนะ
0: สเปอร์นี
1: ่4นัดยิงไม่ได้เหลือเชื่อ
0: ซิตี้นี่หนักแล้ว
1: ส่วนวิลล่าไม่รู้ว่าเดอแซบี้กับอูไนนี่
0: ใครจะหนักกว่ากัน
1: แต่อูไนนี่เขาเข้าใจได้นะ
0: เพราะ
1: ตัวก็เสีย
0: สมองไหลไปเยอะนะคร
1: ับแต่กับสเปอร์ดีตังเยอะใช้ตัง
0: เสริมมาเยอะแต่ผลงานไม่เรื่องหนึ่งใช้ฟิออร์เรนติน่านะฟิออร์ก็ยังชนะแล้วเลยนะครับ
1: ก็มีดราม่าคู่เชลซีหน่อยนะ
0: จบ
1: 2-2ส่วนวันนี้ก็ไปแมนเชสเตอร์เลยดาร์บี้แมตช์4:30ครับพี่
0: ใช่ครับก็โหซิตี้นี่ชนะมา3 เกมรวด
1: ใช่
0: ไหมครับขณะที่แมนยูมีครบชนะเสมอแพ
1: ้ใช่แล้ว
0: ต้องมี4 แต้มเนาะแต่ว่าแหมเจอกันทีไรในดาร์บี้แมตช์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเหนือกันนะแล้วช่วงหลังก็ต้องถือว่าแมนยูก็สู้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าวันนี้นี่จะจัดยังไงมีแรชฟอร์ดได้เหรอ
1: น่าจะลง
0: งานจะต้องลงแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่า กลางสัปดาห์เนี่ยไม่ได้ลงเนาะกลางสัปดาห์ไม่ได้ลง

0: ก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็มีคนก็พูดถึงการใช้มัทธิอัสคุณย่าอยู่เหมือนกันนะข้างหน้าเนี่ยนะครับแต่ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับคุณย่าเอมเบอร์โมอะไรเงี้ยนะครับ
1: เพราะว่าเอาง่ายๆเหมือนเชสโก้ยังไงก็ต้องนั่ง
0: ใช่
1: ที่ก็ยิงได้เหมือนกันนะ
0: แต่ว่าก็เหมือนต้องสำรองก่อนหรือปะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็คงประมาณนี
1: ้แล้วก็แบ็คขวาแบ็คซ้ายจะกลับมาเป็นดาโลกับชอประมาณนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ถ้านับ
0: ตรงกลาง
1: คนละเกมกับแชมเปี้ยนลีก
0: ไมนูกับยูริทิเลมันส
1: ์ส่วนซิตี้เนี่ยผมว่าเหมือนมาเลสกาเขาเจอทีมแล้วเนาะทีนี้การได้นูเนสฟิตกลับมาก็น่าจะเบียดคูซานอฟนะ
0: ใช่ครับมายืนแบ็คขวา
1: ส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิม
0: ก็คือขาดแค่เชอร์มิโดกู
1: ใช่
0: ซึ่งก็ยังใช้พวกโฟเดนเล่นได้ทุกตำแหน่งอยู่ละนะครับ
1: มันจะชอบโฟเดนเหมือนกันนะมาเลสกาเนี่ย
0: แล้วก็เชกีกับเซเมนโยเน
1: า
0: ะ
1: ฮาลันตรงกลางก
0: ็ได้เอนโซมา
1: เอนโซกับเอเลียด
0: สองตัวใหม่เลย
1: โอ้โหสองตัว300เนี่ยโอ้โห
0: เพราะฉะนั้นก
1: ็แต่ซิตี้ก็ไม่ชนะที่โอทราฟอร์ดสองฤดูกาลหลัง
0: ถูกต้องครับ
1: ห
0: รือว่านั่นเป็นยุคของเป๊ปด้วยไงคราวนี้เป็นมาเรสกา
1: แต่แมนยูเวลาเขาเล่นเกมอย่างนี้เนาะเขาก็สุดเหมือนกัน
0: ผมว่าแมนยูก็ไม่แพ้นะ
1: เนาะมันคือคุณภาพตัวผู้เล่นผมว่ามันก็ไม่ได้หนีกันนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เอาจริงกับแมนยูชุดนี้นะเพียงแต่ว่าแต่ว่าฮาแลนด์ก็ดีเหลือเกินอะตอนฤดูกาลเนี่ยแต่ผมว่าเกมรุกแมนยูก็ดีอะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็มีโอกาสเจาะซิตี้ได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ผ
0: มว่าคู่ขี้สูสี
1: พอมาเล่นที่โอทราฟอร์ดเนาะมันเลยทำให้ยูไนเต็ดก็มีลุ้นที่จะมีแต้มนะครับ
0: ใช่คร
1: ับประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับพรีเมียร์ลีก
0: บุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อวานนี้นะครับก็ทีมที่แบบชนะรวดตอนนี้ก็อย่างดอทมูลไฟบวกดอทมูลนี่ถล่มพาเดอร์บอนไปตามคาด 3-0 เลย
1: ครับ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งอะไรนะฟาเบียวซิวาโ
1: อ
0: ้สมัยอยู่อังกฤษนี่ไม่ไหวเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เล่นได้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วท้ายเกมก็เฟลิกซ์เมชาอีก2ลูกนะครับฟรายบวกก็ไปถล่มกลัดบักโ
1: อ
0: ้ถ้าจะลำบากอยู่นะ5-0เลยนะครับก็ทำให้เป็นจ่าฝูงอยู
1: ่ครับ
0: ทีมอื่นๆที่อาการไม่ค่อยดีอย่างเลเวอร์คูเซ่นเงี้ยโค้ชใหม่ที่มาจากตูลูสใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหยังไงอยู่นะครับเสมอกับอัลส์บวกแต่ก็อย่างว่าอัลส์บวกเขาก็ชนะรวดมานะครับเสมอกัน 2-2 นะไล่ตีเสมอได้ด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เรียกว่านาทีสุดท้ายเลยแพทริกชิกมาตีเสมอได้นะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากคือคู่ไบเยิร์นกับไบเยิร์นไปเยือนเอเวอร์สแบกใช่ไหมครับที่เราพูดถึงว่า
1: ลี
0: เวอร
1: ์พู
0: ลอาจจะลงนะครับก็ถือว่าเป็นคู่สำคัญเนาะ
1: พิวอตและเตะพร้อมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เลย
0: ก็น่าดูทั้งคู่อ่ะนะครับ
1: แล้วก็จะมีไลซิกเปิดบ้านเจอฮัมบวกนะครับ
0: ไลซิกนี่ก็อาการไม่ดีจริงๆเพราะว่าแพ้โคโม่โดนโคโม่ถล่มคือก่อนนั้นแพ้เบเมนแพ้เบเมนแล้วก็มาโดนโคโม่ถล่มซะ 4-1 อ
1: ่
0: ะ
1: แต่ไลซิกเขาจะมีปัญหาเวลาเล่นเยือนเนาะแต่ในบ้านผมว่ามันก็
0: อย่างว
1: ่
0: าคือยังไงคือฮัมบวกก็แย่กว่าครับฮัมบวกเนี่ยสตาร์ท2นัดโดนยิงไปเท่าไหร่7ลูกก็น่าจะเป็นการเก็บชัยชนะของลูกทีมของมาร์ตินเดมิเชลิส
1: ผมว่าไลซิกต้องมาแล้ววันนี้อัน
0: ไม่งั้นเดมิเชลิสน่าจะเก้าอี้ร้อนแล้วถ้าสตาร์ทแบบนี้นะ
1: นี่บอลอันนะเนี่ยไลซิกเนี่ย
0: ก็น่าจะ
1: น่าจะมานะวันนี้
0: ครับ ทางฮัมบวกสิงห์เหนือก็แพทสันดาก้าที่ย้ายไปยืนเป็นหัวหอกให้นะครับแต่ว่าเป็นรองแน่ไลซิกน่าจะมีโอกาสเก็บ3แต้มนะครับ
1: เซเรอา
0: เมื่อคืนนี้ก็
1: โอ้โหมิลานมันมาก
0: โอ้โห2-2ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องถือว่ามิลานเสมอติดต่อกันเป็นนัดที่2เนาะแต่มันก็เป็นเกมยากซึ่งโดนนำก่อนด้วย
1: โดนนำ 2-0 เนี่ยนะ
0: 2-0 เลยครับ
1: แต่ว่าต้องชมการแก้เกมของโมริมนะส่งตัวนี้พี่วัตโปรตุเกสเน
0: ี่ยแพงมากนะครับซื้อมาใน50ล้านยูโรนะครับ
1: ดิเอโก้โมเรร่า
0: เนี่ยใช่
1: โอ้โหลงยิง2ลูกเลย
0: ก็เล่นให้สตราสบุกมาก็ย้ายมาแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวจริงตลอดด้วยนะแล้วเกมนี้เขาก็ลงมาสำรองใช่ไหม
1: แล้วก็มายิง2ลูก
0: เพราะว่าเกมก่อนเขาเป็นตัวจริงก่อนแล้วส่งอัลฟาซิเซ่เนี่ยอัลฟาโจซิเซ่ลงมาทีหลัง
1: ต
0: อนเกมนี้เอาซิเซ่ลงมาเล่นก่อนแล้วก็เหมือนจะมีพูลิสิกแล้ว
1: ลงสำรอง
0: นึกว่าจะไม่ใช้แล้วไงเพราะว่าที่เล่นมาเนี่ยไม่ได้ลงสนามเลยนะครับพูลิสิกอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยแล้วก็เกมนี้ลงมาในครึ่งหลัง ก็มีส่วนนะมีแอสซิสต์ป่ะคุณมีแอสซิสต์หนึ่งนะครับในประตูตีไข่แตะก็ทำให้มิลานไล่ตีเสมอลาซิโอของไรโนกาตูโซ่นะครับไป 2-2 นะครับ
1: ส่วนคู่เดิมนี้พลิกนิดๆนะ
0: โอ้ใช่ครับ
1: คาเจรี่บุกชนะอัตแลนตานะที่แบกาโม่ 2-1 อั
0: ตแลนตาก็ต้องดูครับทางมาริซิโอซารีนะก็ย้ายจากลาซิโอไปคุมอัตแลนตา
1: ที่โดนตีแล้วเกินดีมากนะโอ้โหแต่เมื่อคืนแพ้เฉย
0: แพ้กาเจรี่เฉย
1: ส่วนวันนี้ก็จะมีนาโปลีเปิดบ้านเจอโบโลญญาอย่างเงี้ยนะครับยูเวนตุสไปเยือนซาซูโร่คู่ดึก
0: ก็นาโปลีของอเลกรีนะแพ้3เกมรวดแล้ว
1: เหลือเชื่อนะ
0: เพราะว่าอย่างว่าก็คือเจอทีมใหญ่หมดไม่ว่าจะเป็นแพ้โคโม
1: อินเตอร
0: ์
1: แล้วก็มาแพ้อาร์เซนอล
0: อีก
1: แพ้แบบสู้ไม่ได้
0: ใช่ครับวันนี้ก็เลยต้องควรจะต้องกลับมาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับส่วนยูเวนตุสก็อย่างที่คุณผู้ฟังถามเพราะยังขาด
1: จริงๆเจ็บเยอะนะ
0: เจ็บเยอะเจ็บเยอะแต่เกมที่แล้วก็เสมอมิลานได้นะตามโผวันนี้ก็ซาสซูโลก็บอลเปลี่ยนโค้ชเหมือนกันนะครับฟาเบียโครอสโซไปแล้วได้นี่ไง
1: เอโปซิโตใช่ไหม
0: ไม่ซื้ออัลเบโตอควิลานี
1: ่อ๋ออควิลานี
0: ่อดีตนักเตะก็มิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีเนาะแต่ควิลานี่เนี่ยไม่เคยคุมระดับเซเรียอานะครับปีที่แล้วก็ทีมที่เขาคุมเกือบจะเลื่อนชั้นอยู่แล้วแต่ว่าเพลย์ออฟแพ้มอนซาก็เลยไม่ได้เลื่อนแล้วก็ได้มาได้งานที่ซาซูโร่นี่นะครับก็ยังตัวเก่าๆก็ยังอยู่มาติสก็ยังเล่นนะครับแล้วได้เอสโปซิโตอย่างที่คุณเจต
1: บ
0: อกย้ายมาคนพี่นะคนนี้คนพี
1: ่ส่วนยูเว่ก็ลองดาวโครมูนี่นะยืนกองหน้า
0: ก็ตัวใหม่ก็คือเคริมอาราเบโกวิช
1: ครับ
0: นะครับ
1: ลาลิก้าสเปน
0: เวลาเหลือน้อย
1: เมื่อคืนก็มาดริดนะ
0: ใช่ครับ
1: ถล่มรายโยไป 4-1
0: ก็ฟื้นขึ้นมาได
1: ้โอ้โหเป็นนัดที่น้ำมูนี่เขาใช้4ตัวนี่ไม่รู้รวมกันเท่าไหร่พี่วัดยานเดียวมงเด
0: ้ช่วย
1: จูดเบลลิงแฮมวินิซิอุสเอ็มบัปเป้นะโอ้โห
0: ก็เดียวมงเด้ได้สตาร์ทเลยไง
1: ใช่
0: ได้สตาร์ทเลย
1: คือมันมีตำแหน่งเดียวที่เขาลงได้คือขวาไง
0: ขวาอยู่แล้ว
1: แล้วพี่ก็ดูขวาสิมีทั้งบราฮิมดีอาสอาดากีแล้ว
0: โอ้โหเต็มไปหมด
1: เพราะว่าตำแหน่งจูดวินิซิอุสแล้วก็เอ็มบัปเป้มันเบียดเขาไม่ได้
0: ถูก
1: มันก็เหลือแค่หน้าขวา
0: ต้องเป็นหน้าขวาแล้วเขาก็เล่นตำแหน่งนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับก็ถล่มรายโยซึ่งเปลี่ยนโค้ชแล้วก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันบิลบาวก็ทำได้แค่เสมอเนาะ
1: อุตส่าห์ชนะอันนี้ต้องถือว่าแต้มหลุดนะ
0: ครับ
1: ส่วนวันนี้บาร์ซ่าไปเยือนเลบันเต้นะครับผมว่าชั่วโมงนี
0: ้โอ้โห
1: ถ้าราฟินญากับลามินยามาลยังฟิตแบบนี้ก็
0: โอ้โห
1: คุณจะหยุดเขายังไงครับ
0: เฟมินด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เฟมินก็ดี
0: โอ้โหเล่นดีมาก
1: นี่เป็นเหตุผลที่ต้องปล่อยเฟรานไง
0: ใช่ใช่
1: เพราะไม่มีที่เล่นจริง
0: ๆเฟมินก็เล่น
1: ขนาดเฟรานตัวเรสยังต้องย้ายออกอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหยังไม่รวมโอโม่แบบ
0: ก็มีโรดรีไงมีโรดรีลงมายืน
1: โอ้โห
0: โรดรี
1: นี่เหมือนลงมาเล่นท่ามกลางน้องให้น้องวิ่งไปเดี๋ยวพี่เก็บให้หมด
0: เปตรีกับเฟมินก็จัดการได
1: ้คนเหนือกว่าเยอะเนาะ
0: ครับ
1: แต่ผมว่าที่น่าห่วงก็น่าจะเป็นแอตมาริดนี่แหละไปเยือนโซเซดัดนี่แหละ
0: พู
1: ด
0: เด็กเพราะว่า
1: จะรอดหรือเปล่า
0: แพ้มา2เกมแล้วใช่ไหมครับแพ้ลิเวอร์พูลก่อนนั้นก็แพ้ยูเบลมา
1: อุตส่าห์ใช้ฮูเลียนอัลวาเรสแล้วนะเคลียร์ใจแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะผมว่าอาจจะไม่ชนะ
0: ได้ส่วนลิกเอิงฝรั่งเศส
1: ลิกเอิงเมื่อคืนนี้ก็
0: โมนาโกเสมอ
1: โมนาโกได้แค่เสมอนะครับ
0: แต่ก็นำเท่ากับแรนแต้มเท่ากัน
1: อ
0: ุตส่าห์ชนะเปแอชเชมาเกมก่อน
1: ปารีสเอฟซีลียงก็0-0
0: ครับ
1: ลิกเอิงยิงกันน้อยนะเมื่อคืนส่วนคืนนี้เลยดีกว่า
0: ปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วล่ะ
1: ไปเยือนแบรส
0: โอ้โหผลงานแบรสนี่ยังไม่แพ้ใครนะครับเพราะว่า3นัดเสมอไป2ชนะเกมนึง
1: แต่ผมจำได้ว่าแบรสทีมนี้ชอบโดนเปเชียถลุงนี่เหมือนในแชมเปี้ยนลีกพี่ว่าจำได้ไหมเทฮอฟอ่ะ
0: 70ป่ะ
1: 70กับอะไรไปกับ10ลูกอ่ะ
0: 70กับ30
1: เออดังนั้นมันแล้วเขาคืนฟอร์มมาแล้วด้วยนะครับเปเชียนี
0: ่ถูกต้องครับ
1: แล้วในลีกยังไม่ชนะนะครับเล่นมา3นัดอ่ะ
0: เพิ่งมี2แต้ม
1: มันต้องเกมนี้แล้วแหละ
0: เพราะฉะนั้นแบรสก็น่าจะรอดยากอยู
1: ่เออ
0: แบรสก็มีลูดวิกอาจ็อกนี่แหละนะครับศูนย์หน้า
1: เหมือนอุสมันเดเมเล่ก็เริ่มฟิตขึ้นเรื่อย
0: น่าจะได้ลงไปเล่นกับดูเอแล้วก็ควิช่าเนาะ
1: ใช่ครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะว่าผมอ่ะอยากฟังพี่โอ๊ตพูดถึงเทนนิส
0: อ๋อยูเอสโอเพ่นใช่ไหมครับ
1: ใช่มันเหลือเวลา
0: วันนี้ก็แบบ
1: 4นาที
0: สุดมันนะครับ
1: ครับ
0: ถือสมราคาแล้วก็สมราคาการเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ด้วยของเอเลน่าริบาคิน่านะครับ เขาก็บอกว่าเหมือนเจ้าหญิงอ่ะเพราะว่าเธอตีด้วยความนิ่งรีบาคิน่านี่เป็นคนที่ไม่ค่อยออกอาการแต่มัน

0: มันคอนทราสต์กับซาบาเลนก้าเยอะจนบางคนก็รำคาญแต่ว่าจริงๆผมว่าไม่ผิดกติกาหรอกนักเทนนิสแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองนะจะเปล่งเสียงจะยังไงก็แล้วแต่จะออกอาการมันก็เป็นวิธีคงเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องถือว่ารีบาคิน่าเล่นดีมากนะครับทั้งเสิร์ฟของเธอแล้วก็กราวสโตรกเนี่ยตีได้หนักสปีดบอลเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วได้เปรียบอยู่แล้วจะเห็นชัดว่าซาบาเลนก้าเนี่ยแรลลี่กันไปแล้วค่อยๆถอยเพราะว่าเจอบอลลึกเจอบอลเร็วของดีบาคิน่าทำให้เธอตกเป็นฝ่ายรับก็ทำให้เล่นยากขึ้นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นสไตล์เดียวกันคือ first strike tennis คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงยิงวินเนอร์อยู่แล้วนะครับแล้วอุตส่าห์กลับมาในเซตที่2ได้เนาะตอนปลายเนาะมาชนะ 7-5 แต่ว่าพอเซตตัดสินก็โอ้โหเกมเสิร์ฟแต่ละเกมนี
1: ่
0: เหนื่อยตลอดแล้วก็โดนเบรกเร็วด้วยสุดท้ายอะไรเป็นรีบาคิน่า
1: เธอยิ้มไหมฮะตอนเธอชูถ้วย
0: ก็ยังยิ้มฮะตอนก็มีชูมือนิดนึง
1: เอาที่ตอนออสเซียนโอเพ่นไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่
0: เฉย
1: ๆที่เมลเบิร์นนี่เฉยๆ
0: ต้องไปเทียบว่าชนะรอบแรกกับรอบชิงเนี่ย
1: โอ้เท่ากัน
0: ท่าเหมือน
1: เหรอ
0: ไม่มีลงไปนอน
1: ไม่ได้คิดถึงเงินรางวัลในหัว
0: ไม่เคยลงไปนอน
1: เป็นร้อยล้านเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะโอ้โหเป็นสแลมเยอะไรสามแล้ว
0: สามแล้วเพราะได้วิมเบิร์ดัน
1: ได้วิมเบิร์ดัน
0: ออสเตรเลียนโอเพ่น
1: แล้วก็ปีนี้สองสแลมนะครับสุดยอด
0: เลยสไตล์นิ่งๆแบบนี้เพราะว่าลินดานอสโควาที่ได้วิมเบิร์ดันเธอก็ตีแบบนี้คือไม่มีกรันช์หรือว่าการเปล่งเสียงมาเวลาทีส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าซาช่าเนาะนะครับ
1: เอฟพีโอนิดหนึ่งปีนี้วิมเบิร์ดันใครได้นะ
0: ลินดานอสโควา
1: อ๋อนอสอ๋อนอสโควา
0: ใช
1: ่เอ๊ะอันมันเฟนมะลินดา
0: เป็นวิมเบิร์ดัน
1: วิมเบิร์ดันแล้วเฟนนี
0: ่
1: เดี๋ยวนะผมพยายามจะนั่งนึกว่าสี่แชลมเพราะว่าถ้าเกิดว่า
0: French Open
1: เพราะว่าอันนี้เขาได้2เนาะเขาได้ Australian Open แล้วก็ US Open
0: ครับ
1: ใครอ่ะ
0: เดี๋ยวขอเช็คก่อน
1: ไม่น่าเลย
0: เดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิด
1: เดี๋ยวผิดถามยูดออกอากาศเลย
0: ผมมันใหญ่ด้วยผมจำไม่ได
1: ้เอ๊ะ
0: ที่มันปนๆกัน
1: เอาเลย
0: เดี๋ยวอ๋อน้องมีล่าผมพาก
1: มีล่าดีว่าม
0: ีล่าเรว่า
1: ผมก็ลืมไปได้ยังไงเนี่ย
0: เล่นกับน้องมาย่าฮาลินสกา
1: ผมกำลังจะชวนพี่โอ๊ตว่า
0: พ
1: ี่โอ๊ตคิดดูว่า4แชมป์การสลัมปีนี้ผู้หญิงอะเห็นไหมมันก็ต้องบอกว่าโอ้โห
0: ก็ค่อนข้างเปิดกว้างแต่มาก็ลิบาคิน่าเนี่ยจริงต่อให้เธอแพ้ซาบาเลนก้าเมื่อคืนเธอก็เป็นมือหนึ่งแล้วนะครับอันดับคะแนนอันดับโลกเนี่ยแซงแล้วนะครับก็สมราคามือหนึ่งโลกไป
1: คืนนี้ดีกว่า
0: วันนี้เป็นชายเดี่ยวนะคร
1: ับ
0: ก็ชายเดี่ยวเนี่ยแหมด้วยความที่ซินเนอร์ไม่มาเนาะแล้วอาคาราสก็โดนเคลียร์ตกรอบไปก่อน
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะว่าโอ้นักเทนนิสอเมริกันเนี่ยไม่ได้แชมป์ชายเดี่ยวมาตั้งแต่ร็อดดิกอ่ะ2003
1: นานมาก
0: แอนดี้ร็อดดิกได้แชมป์ตอนปี2003ก็คิดดูว่านานมากแล้วนะครับนั้น23ปีปีนี้ก็คือเบนเชลตันละเพราะว่าเทเลอร์ฟริตซ์เคยชิงแล้วก็แพ้ซิดเนอร์ไปแต่ที่วันนี้เป็นซาชาสเวเรฟก็จริงอยู่ว่าซาชาก็เล่นมาสตาร์ท2รอบแรกไม่ดีเล่น5เซตแล้วก็ชนะมาสวยๆแล้วก็มาชนะคาเรนฮาชานอฟได้อีกนะครับในรอบตัดเชือกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับท็อปฟอร์มนักแต่ผมว่าประสบการณ์เขาเริ่มเยอะกับการชิง3แสลมติดเพราะว่าในวิมเบิลดันก็ชิงนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเจอกับเบนเชลตันบิ๊กเบนซึ่งได้สิงเชียร์อยู่แล้วมีความห้าวมีลูกเสิร์ฟที่หนักเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นได้ว่ามีโอกาสจะพลิกล็อกได้เหมือนกันแล้วซาชาเนี่ยน่าจะโดนกดดันจากการที่เขาโดนวิจารณ์เยอะเรื่องเคาะบอลนานเนี่ย
1: หนึ่งเคาะบอลด้วย
0: เคาะบอล
1: เล่นในบ้านเบนเชลตันด้วย
0: ก็ดูว่าจะพลิกล็อกหรือเปล่า
1: ก็เดี๋ยวติดตามพี่โอ๊ตได้นะครับเดี๋ยวจะบรรยายคู่นี้ขอให้ไม่ต้องถึงพระบิณฑบาตนะ
0: เพราะผมต้องไปทำงานเช้านะ
1: ครับเอาเวลาหมดนะครับพี่ไทยกวักมือละหมดเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อนะครับพี่โอ๊ตนิติกรผมเจตเจษฎาลาไปก่อนครับสวัสดีคร
0: ับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: ก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: เวลา18 นาฬิกา

0: MCOT
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report

0: มิชลิน
1: จะช้าอยู่ใหญ่เราพร้อมแล้วเราพร้อมจะออกศึกแล้ว
2: ครับ
1: ท่านจันเขี้ยว
2: ไม่ใช่
1: พี่จันหนวดเขี้ยว
2: ไม่ใช่ไ
1: ม่ใช่ไม่ใช่เหรอโอ้ทำไมเปิดเพลงท่านเปิดเพลงเหิมๆแบบนี้
2: ก็วันนี้นี่เดี๋ยวเรา
1: ไปให้ใคร
2: เราจะมาตามเกมพีทีพีทีประจวบไงพี่กับทางด้านของสุโขทัยแล้วเวลาประจวบเขายิงเข้าเนี่ยเขาจะเปิดเพลงบางกระจันในสนามพี่เจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: มีหน้าที่เอ้ยนึกว่าจะไปลบลาค่าฝันที่ไหนบางกระจันก็จบไปแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่ครับ
1: อ๋อขออภัยขออภัยนะครับก็สวัสดีคุณฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการซอกไลรีพอร์ตนะครับวันนี้เป็นช่วงแรกของวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับอยู่กับน้องเจมส์ธรรมสิทธิ์เลิศปุรินทร์พงษ์และผมทรงศักดิ์วรรณกิจนะครับ
2: ครับผม
1: ก่อนจะไปข่าวแรกเราไปข่าวสุดท้ายกันก่อนไหม
2: เดี๋ยวเราเพิ่งเริ่มเองพี่เจ๋ง
1: เพิ่งเริ่ม
2: ครับ
1: วันนี้ก็อยู่ในการจะถึง2ทุ่มนะ
2: ครับผม
1: ก็เตะฟุตบอล2คู่เลยกันไทยลีกก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามีเตะคู่ใหญ่ๆเนี่ยเตะไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา3คู
2: ่ครับ
1: เพราะว่ามีโปรแกรมเตะในศึก ACL หรือว่า FC แชมเปี้ยนลีกนะ
2: ใช่ครับผม
1: วันนี้มี2คู่เนาะคู่เวลา 18:00 นและคู่เวลา 19:00 นะครับ
2: ก็คู่ 18:00 นี้ลงสนามแล้วครับพีทีประจวบวันนี้เจอกับสุโขทัยแล้วก็1ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวดับบี้แมตช์ภาคตะวันออกครับชลบุรีวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับระยอง FC ครับ
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ประจวบกับสุโขทัยเป็นยังไง
2: ก็เริ่มเกมมา8นาทีเนี่ยยัง0-0เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพทั้ง2ทีมนิดนึงครับ
1: ได้เลย
2: วันนี้ประตูของประจวบครับเป็นวัฒชัยสะทองจันทร์ครับแนวรับมีแอนตอนติราบาซี่ครับแล้วก็ลูคัสกอสซี่รวมถึงยัสเปอร์นีโฮมครับวินแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นสารัตกัญญาโรจน์ส่วนวินแบ็กขวาเนี่ยเป็นจิรพันธ์ผาสุขขันธ์ครับกองกลางมีเลอิทาชิกาวะครับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ตาโอเฟเรล่ารวมถึงกานารินถาวรศักดิ์แล้วก็แนวรุกเนี่ยนาเปาเป็นเอสกาเมนเดสกับแอนดอร์ทาวเซนครับวันนี้ลงตัวจริงด้วย
1: ครับส่วนก่อนเห็นแอนดอร์ทาวเซนเนี่ยเขาไปทำเขาตื่นมาแต่เช้าเลยนะ
2: ใช่
1: เขาจะดูคลิปเคยดูวอล์กเกอร์วอล์กเขาไหม
2: เ
1: ขาได้วอล์กใช่ไหม
2: วีล็อกวีล็อก
1: ในวอล์กอะไรของเขาอ่ะ
2: ครับ
1: นะฮะที่เขาจะถ่ายตั้งแต่เขาตื่นแต่เช้านะได้ไปกินกาแฟกินชาแล้วก็ไปซ้อมโอ้โหคือเลยเป็นมืออาชีพมากอ่ะ
2: เขาจะ
1: รักษาร่างกายดีมาก
2: ให้ดูการกินเขานะพี่ว่ากินยังไงสำหรับนักกีฬาทุกวันเลย
1: ครับผม
2: แล้วก็มีตอนเช้าไปโยคะไปอะไรริมทะเลแล้วก็เล่นน้ำแล้วก
1: ็
2: ค่อยไปซ้อม
1: แสดงว่าเราเห็นคลิปเดียวกัน
2: น่าจะคลิปเดียวกัน
1: เนาะ
2: ครับผม
1: ครับอ้าวก่อนที่เราสามตัวจริงนะ
2: ครับ
1: ส่วนสีเกตเป็นยังไง
2: สุโขทัยครับพี่
1: อ้าวนึกว่าสีเกตสุโขทัยเหรอมุกมุกมุกมุก
2: อันนี้เช็คเช็ค
1: เช็ค
2: ครับ
1: อ้าวหักหน้า
2: ก็สุโขทัยวันนี้ประตูเป็นกิติพันธ์แสนสุขครับแล้วก็แนวรับมียานวิกเตอร์ครับแล้วก็สลิงคานพรมสุภะส่วนด้านซ้ายเนี่ยวินแบ็กซ้ายเป็นมาเตซินโยครับด้านขวาเป็นทิติทุมพรกองกลางเนี่ยมีลูคัสบาเรโต้ครับแล้วก็ลวนดาซินวาแล้วก็มอริโซซูซ่ารวมถึงทัศนพงศ์มนดารักคู่หน้าเนี่ยเป็นกุสตาโวเอปิชครับแล้วก็เจฟเฟอร์สันวันนี้ก็
1: สุโขทัยนะ
2: เต็มทั้งสองทีมเลย
1: สีเกตเตะไปวันก่อนเนี่ย
2: สีเกตเตะเมื่อวานพี
1: ่อ๋อตัวเห็นเอ๊ะมันสีส้มแล้วก็ SKT เอาเอ้ยแล้วก็พี่เอ๊ะมันเตะอีกแล้วหรือว่าไงอ่ะงงอ่ะพี่ผิดเองพี่ผิดเองเออแต่เอ็มก็แต่เจ็บก็หักหน้าพี่นะหักหน้าเหมือนนั่นนะหักหน้านะหักหน้านะพี่นะ
2: คนเราก็ผิดกันได้พี่เจ๋ง
1: ผิดเป็นครูเลยเมื่อกี้
2: ครับ
1: เออสวยๆนะคนนี้ก็อ่ะส่งเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้ดีกว่านะสบายๆแล้วกัน4689899แล้วก็มาคุยทาง TikTok ของเราด้วยนะ
2: ครับ
1: TikTok ขอ FM 99นะครับเข้ามาคุยกันหน่อยเป็นยังไงนะครับก็ฟุตบอลเมื่อวานนี
2: ้ลิเวอร์พูลของเรา
1: พี่ไปดูพี่ดูเลยแบบจะปวดบ้างอ่ะ
2: บุกทั้งเกมยิงไม่ได
1: ้ว่าโอ้เป็นเพราะเราพักน้อยซ้อมน้อยด้วย
2: พักมาสองวัน
1: แอมบริดมานานเกินไปเยอะไปอย่างเงี้ยโอ้โหครับ
2: ครับ
1: แล้วทีมอื่นเขาไม่เตะนะว่าไง
2: เมื่อวานลิเวอร์พูลนี่บุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ได้นะพี
1: ่อาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนที่เนี่ยเพื่อนนะเขาอยากชนะเลย 2-0 ก็ไปเยือนสแตนแลนด์ด้วย
2: อ
1: ยากชนะได้
2: ลิเวอร์พูลของเราเสมอเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เชลซีก็เสมอใช่ไหมพี่เมื่อคืนเนี่ย
1: เชลซีเสมอสิเกมรับไม่ดีเห็นบอกเกมรุกใช้ได้แต่ว่าเกมรับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางอัลโลนโซเนี่ยต้องปรับนะ
2: แล้วที่สำคัญเมื่อคืนมอร์แกนโรเจอร์แกชอบยิงต้นเกมนะพ
1: ี
2: ่ยิงเร็วอีกแล้วเมื่อคืนนาทีที่7ครับแล้วก็โดนเฮาซิตี้เนี่ยแซงจากมูฮัมเหม็ดเบลโลมี่ครับ2ลูกก่อนที่ท้ายอาจกลางครึ่งหลังเนี่ยจะไปโดนมายิงตีเสมอ 2-2 แต่สุดท้ายก็จบ 2-2 แล้วพี
1: ่ครับ
2: เฮาซิตี้นี่ไปมาเนี่ย4นัดตอนนี้อยู่อันดับ3ครับยังไม่แพ้ใคร
1: ครับ
2: ชนะ2เสมอ2ส่วนซิตี้เชลซีเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้1อยู่อันดับ4
1: ครับ นะฮะอ้าวก็ลุ้นกันนะวันนี้ก็จะมีบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับ1คู่เนาะ
2: อืม
1: ไอ้บิ๊กแมตช์ก็2คู่แล้วนะ
2: ก็เป็นเกมคู่ไหนพี่คู่นึง
1: อ้าวโคนที่เจอไบตันเหรอบิ๊กแมตช์มั้ย
2: ก็
1: ใหม่ไง
2: เอาแฟงแลมพาร์ดไงพี่ลุ้นชัยชนะ
1: ได้ลุ้นแฟงแลมพาร์ดหน่อยนะครับ2ทุ่มนะแล้วก็เซตของเรื่องวันนี้ก็แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนยูเจอแมนซิตี
2: ้
1: พวกคุณมาเจอกันในช่วงเวลาที่ยังไงล่ะก็ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เน
2: า
1: ะ
2: แมนยูก็ดีซิตี้ก็กำลังดีต่อเนื่อง
1: ดีเลยก็ต้องดูว่าซิตี้เนี่ยจะแซงกลับไปได้ไหมเพราะว่าสตอมวอร์นี่ชนะก็แซงนำจากฝูงนะ
2: ครับ
1: ชนะรวดทั้ง4นัดและประตูได้เสียตอนนี้ก็อยู่ที่บวก7ซิตี้บวกค่าบวก5นะตึงนะ
2: ใช่
1: ครับผม
2: ส่วนลีกอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมไปไล่เรียงนิดนึงวันนี้ลาลิก้าสเปนนะเตะตอน1ทุ่มครับคู่แรกเซลตาบิโกเนี่ยเจอกับมาลาก้าครับแล้วก็3ทุ่ม15เรบันเต้เจอบาร์เซโลนาครับแล้วก็5ทุ่มครึ่งเนี่ยเกตาเฟ่เจอกับลาคอรุญญาตี2เนี่ยเป็นเรอัลโซซิดาดเจอกับแอตเลติโกมาดริดคู่นี้ก็น่าดูนะพี่เจ๋ง
1: ยังไงน่าดูยังไง
2: ก็เป็นทีมใหญ่เจอกันครับโซซิดาดกับแอตมาดริด
1: ครับ
2: แอตมาริดก็เพิ่งแพ้ลิเวอร์พูลมากลางสัปดาห์วันนี้ก็ไปเยือนโซซิดาดด้วยโซซิดาดช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ลุ้นชนะในบ้านนันนี้นะพี่ส่วนบุนเดสลีกาเนี่ยมี2คู่ครับ2ทุ่มครึ่งเนี่ยอาเบร์ไลซิกเจอกับฮัมบุกแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์คืนนี้เนี่ย4ทุ่มครึ่งก็เอเวนแบกนะพี่เจอบาเยิร์นมิวนิก
1: ใช่
2: ก็ลุ้นลูกโซจะได้ลงเจอกับบาเยิร์นหรือเปล่า
1: วันนี้ก็4ทุ่มครึ่งนะครับไปเยือนที่บ้านของเอลส์8นะครับจุดใดที่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะประชากรของเอลส์8อยู่ที่ประมาณ 13,000 ไม่มีรถไฟ
2: แล้วเขาเดินทางไงพี
1: ่ก็คือรถเดินรถเป็นเมืองเล็กๆไงแล้วไม่รู้ว่าแฟนบอลบาเยิร์นได้ตั๋วกี่ใบนะต้องดูว่าเขากำลังจะขยายสนามเพราะตามกฎมันต้องความจุของสนามเนี่ยต้อง 15,000 ขึ้นไป
2: ครับก็คือ
1: แต่นี่เขาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษไง
2: เป็นเมืองที่รถไฟไม่ผ่าน
1: ใช่ก็วันนี้ไม่รู้เขาเดินทางน่าเดินทางด้วยรถเนาะ
2: แสดงว่าเมืองนี้น่าจะมีรถน้ำมันนะพี
1: ่
2: รถไฟไม่ผ่าน
1: รถรางเลยวันนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่เคยไปอะเนาะแต่ว่าวันนี้ลุ้นกันว่าลูกโซ่นะ
2: ครับ
1: นิโคลัสมิเคลสันจะได้ลงสนามอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่นัดที่แล้วเจอกลัดปากไงลงมาในช่วงประมาณ15นาทีสุดท้าย
2: ครับผม
1: ลงแทนลาเซอร์กุนเทอร์แ
2: บ
1: ็กซ้ายตัวจริงของทีม
2: ใช่ช่วง70นาทีสุดท้ายอ่ะ30นาทีสุดท้าย
1: ยี่สิบห้า
2: ประมาณ15ใช่ไหมพี
1: ่15เฮ้ยกูอยากนะ
2: เช็ค
1: อีกแล้วเช็คพี่อีกแล
2: ้
1: วมันเช็ค15นาทีสุดท้ายไม่
2: ครับ15พ
1: ี่ไม่คือเกมตอนนั้นตามหลัง 2-3
2: ใช่
1: พอก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงก็เลยโค้ชเขาอ่ะไอ้

0: หลายๆคนเลยตื่นเต้นเลย
1: ใช่ใช
0: ่เออนะอ้าวส่วนประจวบกับศรีสะเกษไม่ใช่สุโขทัยโอ้ยเปิดขึ้น SKP ขออภัยสุโขทัยสุโขทัยยังศูนย์ศูนย์นะ
1: ครับ
0: ผ่านมา15นาทีวันนี้ก็ลุ้นกันโอ้หลายคู่นะ
1: แล้วก็
0: มีอะไรคู่เดือดมีอะไรอีกไหมอ่ะนอกจากแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มีสี่ทุ่มครึ่งที่เอเวอร์สแบร์เจอบาเยิร์นแล้วมีอะไรบ้าง
1: มีเซเรียคืนนี้ครับ2ทุ่มเนี่ยเลเชียเจอมอนซ่าครับแล้วก็5ทุ่มนาโปลีเจอโบโลญญาแล้วก็ตีหนึ่งสิบห้าเนี่ยซาโซโร่เจอยูเวนตุสครับ
0: ครับ
1: ก็น่าจะประมาณนี้ลีกยุโรปหลักๆนะพี
0: ่
1: ส่วนไทยลีก2วันนี้ก็มีลงสนามเหมือนกันครับก็ที่ลงเล่นไปแล้ว2คู่เนี่ยพลังการก็ยังเสมอกับจันทบุรีอยู่ 0-0 แล้วก็เมืองเลยครับเสมอกับชัยนาทอยู่ 0-0 เดี๋ยว 6:30 น.เนี่ยจะมีเกษตรศาสตร์เจอกับอุตรดิตถ์แล้วก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นแพร่เจอกับนครปฐมครับ
0: ครับก็ประจวบเออแล้วเอโหส่วนใหญ่วันนี้ตัวต่างชาติเขาลงกี่คนนะเจมส
1: ์ต่างชาติ
0: 3 4 5 6 7คนเลย
1: อ่ะก็เต็มโควต้าเลย7ในเกมเน
0: ี่ยต้องลงได้7คน
1: ใช่ลงได้ที่7
0: แล้ววันนี้เขาส่งต่างชาติ8นะ
1: รวมสำรองอีกคน
0: สำรองหนึ่งคน
1: ครับ
0: ขนาดเมเดโดวิล่านะฮะเป็นสำรองนะส่วนที่เหลือ7คนเป็น
1: เต็มโควต้าเลย
0: เต็มโควต้าก็เห็นว่าทีมเล็กๆเนี่ยเขาโหวตให้มีโควต้าต่างชาติมากขึ้นนะ
1: เพิ่มอีกใช่ไหมพี
0: ่เอาจริงๆจากที่ก่อนมัน5ใช่ไหมล่ะ
1: 5มีอาเซียนใช่
0: ไม่เคยเต็มโควต้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามเห็นว่าสโมสรเล็กๆเนี่ยเขาอยากจะให้โควต้าต่างชาติเนี่ยเต็มหมดเลยเพราะว่าอะไรหรือเปล่าพวกเขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้ไง
1: สู้กับทีมใหญ่ได
0: ้เอาหุ้ยต่างชาติผมจะได้ไปหาตัวต่างชาติมาเหมือนกันอย่างเงี้ยอันอย่างเช่นสมมติว่าถ้าตัวทีมชาติไทยเนี่ยเวลาที่นักเตะไทยตัวดังๆใช่ไหมนะก็โดนทีมดังทีมใหญ
1: ่ซื้อไปหมด
0: ตัวซื้อไปหมดแล้วก็ให้เงินค่าเหนื่อยสโมสรเล็กๆก็ไม่ได้ก็ตายพอดี
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยไปดึงมาได้
1: 11คนเลยเพราะว่าบอลถ้วยใหญ่เอเชียก็ไม่มีลิมิตแล้วพี่ทีมนักเตะต่างชาติเนี่ยตอนนี้ก็ลงเจ็ดอยู่ครับ
0: โอ้ก็วันนี้เตะโควต้าเนี่ยตาอัวกับไอ้แก้วมาเล่นตัวรุกไม่ใช่เหรอไอ้แก้วเบเดสเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ก็เป็นกองหน้าครับ
0: ครับ
1: ส่วนน้องฝั่งสโคทายนี่ก็เจ็ดเหมือนกันนะพี
0: ่
1: ม
0: ี
1: กุสตาโวมีเจฟเฟอร์สันมีลวนแล้วก็มาเตซินโย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: มีซูซ่าครับแล้วก็ลูคัสบาเลโต้รวมถึงยานวิกเตอร์ด้วยกองหลัง
0: ครับ
1: เจ็ดคนเหมือนกันวันนี้
0: อ๋อเหรออ ื
1: ม
0: โอ้โหเนาะก็ต่างชาติเนี่ยพี่ไปดูไลน์อัพของแต่ละคนนะแต่ละชาติเนี่ยแต่ละสโมสรนะแต่ละสโมสรโอ้ต่างชาติเพียบเลยอ่ะ
1: อย่าง BG ก็9บุรีรัมย์ก็9นะพี
0: ่โอ้ใช่ฮะเยอะมากอะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นไทยลีก2เนี่ยจะส่งลงสนามได้แค่4คน
0: ครับใช่ไหมก็อ่ะลุ้นกันนะวันนี้ว่าโคตเตียนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผลงานดีนะอันดับ6เลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฤดูกาลนี้ก็ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีไหมหรอ
1: ก็เกมที่แล้วเนี่ยประจวบแพ้มานะพี
0: ่
1: เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึง
0: ครับ
1: เกมแรกเนี่ยประจวบบุกไปแพ้ระยอง 1-0 ครับแต่ว่าวันนี้จะเล่นในบ้านนัดแรกส่วนทางฝั่งสุโขทัยนัดแรกเล่นในบ้านก็แพ้บุรีรัมย์ไป 3-1
0: ครับผมใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นทีมที่แพ้มาทั้งคู่ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าโคเตียเนี่ยเวลาเล่นในบ้านก็เล่นดีอยู่แล้วนะพี่ประจวบเนี่ย
0: ประจวบเคยไปไหมสามอ่าวนะสนามอยู่ข้างอยู่ก่อนเข้าตัวเมืองพี่เคยไปอยู
1: ่ใช่
0: เวลาที่เราลงใต้ใช่ไหมล่ะไปเส้นถนนเพชรเกษม
1: ออ
0: กพระรามสองไปเพชรเกษมเนี่ยไม่รู้เพชรเกษมมากตอนนั้นเนาะ
1: ใช่เพชรเกษมพี
0: ่ก็ตรงไปแล้วก็จะเป็นทางตรงเลยตรงเลยนะก็จะมีแยกเหมือนก้างปลาเนาะแยกซ้ายแยกขวาก็ว่ากันไป
1: ใช่
0: อันนี้เป็นทางตรงเลยแล้วเวลาเราจะเลี้ยวเข้าสามอ่าวหรือว่าประจวบเนี่ยจะต้องเลี้ยวซ้าย
1: เลี้ยวเข้าเมือง
0: เลี้ยวเข้าเมือง
1: อ
0: ก่อนเข้าเมืองจะมุดทางซ้ายไหมสามอยู่ทางซ้าย
1: สนามอยู่ทางซ้ายตรงก่อนขึ้นสะพานข้ามไปทางข้ามทางรถไฟ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้เป็นสะพานใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เ
1: ป็นสะพานข้ามทางรถไฟ
0: ไปอยู่เคยไปพักที่ประจวบ
1: ไปทำอะไรครับพี่เจ๋งครับ
0: ไปแต่งงาน
1: อ๋อ
0: หักหน้าแต่งงานแต่ง
1: งาน
0: แต่งน้อง
1: ครับ
0: น้องที่รู้จักเขาแต่งที่แถวประจวบแหละ
1: แ
0: ต่ว่าไม่ใช่ตัวเมืองประจวบเป็นอีกเมืองอีกตำบลหนึ่งไหมอ๋อก็ต้องขับรถไปอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าประจวบนี่ใหญ่ไงพี
0: ่ใหญ่ใหญ
1: ่อ้าวแต่ประจวบโอ้โหเกือบได
0: ้เหตุผลที่สามอ่าวเพราะว่าตรงนั้นจะมีอ่าวสามจุดใช่ไหม
1: มีอ่าวอะไรบ้างพี่เจ๋ง
0: จะส่งมาเร็วสิ
1: เอามีอ่าวประจวบ
0: เอานางอะไรวะมีไหม
1: อ่าวนางอ่าวมะนาวไม่อ่าวมะนาวเป็นกองบินกองบิน
0: อะไรพวกตัวอย่างนี้แหละ
1: ใช่แต่อ่าวหนึ่งนี่ผมไม่รู้จริงๆรู้แค่อ่าว
0: ก็เคยวิ่งแต่ว่าคนจะวิ่งเยอะเลยจะมีอะไรเป็นเพียเขาเรียกเพียใช่ไหม

0: ท่าเรือที่จะยื่นออกไปกลางทะเลเขาเรียกอะไรเพีย
1: สะพานปลา
0: เออสะพานปลา
1: เพียท่าเรือพี
0: ่เอาเลยรู้จักภาษาอังกฤษไงสะพานปลาเหรอ
1: ใช่อ
0: ะไรสักอย่างก็แหละเข้าไปก็น่าก็สวยงามดีนะ
1: คือกลางคืนเนี่ยตรงริมทะเลตรงนั้นเขาจะเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินไม่เจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเคยไปดูบอลเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินต่อ
0: ไปค่ะ
1: ไปคนเดียวพี่ไม่งานแต่งเหมือนกันพี่
0: อ๋อเหรออื
1: มครับ
0: อ๋อโอเคโอเคโอเคนะก็สวยดีนะบรรยากาศเนาะ
1: ใช่
0: ต่างจังหวัดในอนาคตเนี่ยเจมส์อาจจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ใช่ไหมเป็นคนเป็นคนใต้นี่แล้วเนี่ย
1: เป็นคนกรุงเทพแต่พ่อผมเป็นคนใต้ไงพี่
0: คนใต้คนจังหวัดไหนนี่
1: เป็นคนประจวบพี่
0: ประจวบ
1: ประจวบเลยพ่อผมเป็นคนบางสะพานไงพี่
0: อ๋อเหรออื
1: มอื
0: ม
1: ล่าสุด
0: พี่ตุ้มไปวิ่งตัวแรกใช่ไหมบางสะพาน
1: ใช่โรงพยาบาลนั่นแหละพี
0: ่อืมใช่ไหมฮะ
1: ก็ล่าสุดนี้ผมพาเพื่อนผมไปดูสวนพ่อผมพี่หาอยู่2ชั่วโมงหาไม่เจออ
0: ๋อคือหาเพื่อนไม่เจอ
1: หาสวนไม่เจอพี
0: ่ไม่เจอไม่เจอหาอะไรเนี
1: ่ยเอาเรื่องจริงพี่เรื่องจริงไปดูบ้านปู่ผมเนี่ย
0: ต้องระวังนะบางครั้งต้องมีปักอะไรไว้ด้วยนะต้องปลูกอะไรอะไรมันมีภาษีที่ดินอะไรแล้วต้องมีต้องทำอะไรนะทำการค้าหรือว่าต้องทำอะไรนะธุรกิจสักอย่างอ
1: ่ะต้องแบบไปปลูกไว้ไม่ให้มันเป็นพื้นที่รกร้าง
0: ถ้าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยเสียภาษีละ
1: ถูกต้อง
0: เขาก็เลยเนี่ยปลูกต้นกล้วย
1: เต็มเลยพี่
0: ผมทำไมถนนไปทำไมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครปลูกต้นกล้วยเยอะจ
1: ังก็ขึ้นไปบนทางหลวงพระราม9เนี่ยมองลงมาโอ้ยต้นกล้วยเต็มเลย
0: อ๋อไม่งั้นเนี่ยโดนอะไรไหม
1: โดนภาษี
0: หรอโดนภาษีใช่ไหมนะครับส่วนประจวบนะครับกับสุโขทัยสวนสูนนะนาทีที่22นะครับเอ็ดการ์เมนเดสแต่ก่อนอยู่ไหนอะเจม
1: เอ็ดการ์เมนเดสนี่ก
0: ็อยู่ประจวบอยู่แล้วใช่ไหมอ
1: ยู่ประจวบอยู่แล้ว
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่ครับก็แอนตอนติบาซี่เนี่ยปีแล้วก็อยู่กับประจวบเหมือนกันรวมถึงยัสเปอร์นีโฮมก่อนหน้านี้เคยเล่นกับเมืองทอง
0: เป็นดอทเซนมาแล้วเป็นตัวใหม่ที่มาใช่ไหม
1: ย้ายมาจากพลังการปีที่แล้ว
0: พลังการเนาะครับก็เห็นตอนเขาสัมภาษณ์แล้วว่าเรื่องเงินไม่ต้องมีปัญหาเขาบอกไอ้เยอยู่แล้วเขาอยากจะได้สโมสรที่แบบมีความทะเยอทะยานอะไรก็เรื่องเงินนี่ปัญหาเลยเขาบอก
1: แล้วไปอย
0: ู
1: ่ริมทะเลนะที่อยู่ประจวบเนี่ยผมเคยได้ยินว่าแบบนักบอลเนี่ยบางทีเล่นอยู่แถวชานเมืองกรุงเทพบางคนเขาก็ไปพักอยู่แถวหัวหินนะพี่อย่างนักเตะราชบุรีบางคนไงก็จะไปอยู่ราชไปอยู่ที่หัวหินกัน
0: ก็ไม่ไกลใช่ไหม
1: ไม่ไกล
0: อ๋อนะอ่ะก็จะดูบรรยากาศดูสิเนาะหน้าเรื่องหน้าหนาวแล้วบรรยากาศน่าจะดีนะบรรยากาศที่ประจวบเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เย็นเย็น
0: อนาคตก็พี่อาจจะไปแบบนั้นแหละไปอยู่ต่างจังหวัดนะ
1: แต่เดี๋ยวต้องอยู่ที่นี่ไงพี่เสียงช่วงนี้
0: อ๋อหาเงินหาใช้นี่จะเสร็จแล้วใช้กรรมก่อนเลยด้วย
1: ใช้ใช้กรรมก่อน
0: อ๋อใช้กรรมก่อนเนาะเนาะบรรยากาศดีเนาะว่าไหมบรรยากาศตอนเย็นแดดล่มลมตกนะฮะ
1: แต่ถ้าเป็นช่วงปลายปีฝนมันจะตกครับแถวทางใต้เนี่ย
0: อ๋อเหรอเพราะไม่มีหน้าหนาวเลยใช่ไหม
1: ไม่มีหน้าหนาวแต่ว่าอากาศก็จะเย็นเย็น
0: ใช่ไหมฮะอ้าวก็สวนดูประจวบก็เล่นก็พยายามบุกขึ้นมาเนาะใช่ไหมฮะ
1: ก็มีโอกาสลุ้นประตูน้อยทั้งคู่ตอนนี้เกมผ่านมาประมาณ25ทีครับยังเสมอ0-0
0: พลเอกไม่ได้ลงพลเอกไม่ได้ลงอ่ะ
1: พลเอกมณีกรวันนี้ไม่ได้ลงน่าจะไปเอเชียนเกมแล้วใช่
0: พอเดินทางไปแล้ว
1: ใช่ไปเอเชียนเกมแล้ว
0: ทีมชาติไทยชุดอยู่23ของเราเดินทางไปแล้วนะ
1: ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้คือฟุตบอลชายนะ
1: พลเอกมณีกรแล้วก็อุสมาเทียงคำเลย
0: อุสมาเทียงคำ
1: อ
0: ุสมาเทียงคำที่เขาเป็นแบ็กซ้ายเหมือนกัน
1: ไปแล้วเนี่ยไปแล้วครับตอนนี้
0: เดินทางน่าจะถือแล้วมั้งเจม
1: ก็น่าจะถึงแล้วนะพี่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอยศกรบุรพา1คนที่จะไปสมทบกับทีมในวันน่าจะพรุ่งนี้
0: ใช่
1: เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวลงเล่นกับชลบุรีก่อน
0: ถูกต้องนะฮะซ้อมเลยแล้วซ้อมแล้วเจมเอ้ยฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อวันอาทิตย์ดีนะครับ14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะก็16นาฬิกาที่ญี่ปุ่นนะเนาะที่อิซุกาโอกะสปอร์ตสแควร์นะ
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับก็ซ้อมทันทีหลังจากเดินทางไปถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับเดินทางไปถึงช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะและซ้อมทันทีช่วงบ่ายเลยเน้นที่การปรับสภาพร่างกายและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักนะครับเกมแรกเราเตะวันพุธนี้นะ16กันยายนเจอคีกิสถาน14นาฬิกานะครับตามเวลาไทยนะ
1: บ่าย2บ่าย2
0: บ่าย2บ้านเราหรือ4โมงเย็นญี่ปุ่นนะครับยิงสดทางช่องวัน HD หรือแอปพลิเคชันของ AS Play ถ้าเป็นดิจิตอลทีวีก็เป็นวันเนาะ
1: ช่องวันใช่
0: เป็นระบบ OTT หรือว่าระบบแบบสตรีมมิ่งนะครับก็เป็น AS Play นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับก็ติดตามได้ซ้อมเลยนะ
1: ก็ลงซ้อมแล้วมีภาพของหลายๆคนนะพี่เจ๋งอ่ะอย่างนาธานเจมก็ไปกับทีมแล้วกองหลังลูกครึ่งไทยอังกฤษรวมถึงชนะธนกิจทนเมืองปักด้วย
0: ครับ
1: ธนกิจเนี่ย ล่าสุดจากการประกาศรายชื่อ55คนของทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมีติดด้วยนะพี
0: ่
1: แต่ว่าเป็นรายชื่อ55คนก่อนตัดตัว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยจะประกาศชื่อพรุ่งนี้สำหรับรายการ FIFA อาเซียนคัพครับวันนี้ก็55รายชื่อเนี่ยออกมาแล้วเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่า23คนสุดท้ายจะมีใครบ้างนะพี่
0: ใช่ก็กัปตันทีมชุดนี้เป็นน้องปอนนะชนภัทรบัวพันธ์
1: ครับ
0: ครับที่จะสวมปลอกแขนเป็นหัวหน้าที
1: ม
0: ในชุดเอเชียนเกมนะครับก็ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนรายชื่อก็มีหลายคนเนาะอันนี้หมายถึง FIFA อาเซียนครับใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้นิโคลัสมิกเกลสันมีชื่อด้วยนะ
1: มีด้วย
0: มีชื่ออยู่ใน55คนแรกของแอนโทนีฮัสซันที่จะประกาศนะครับที่ลงทะเบียนไว้เนาะ
1: ใช่
0: จะประกาศในวันพรุ่งนี้นะ14กันยายนเวลา14นาฬิกานะครับในศึก FIFA อาเซียนครับโชว์ FIFA Day
1: ใช่ก็เดี๋ยวจะเตะนัดแรกเนี่ยก็สัปดาห์หน้าพี่เจ๋งแป๊บเดียวเนี่ยจะเริ่มแล้วครับสำหรับ FIFA อาเซียนครับ
0: แต่เรายังไม่รู้เลยนะว่า
1: ถ่ายทอดสด
0: ถ่ายทอดสด
1: ล่าสุดลดเหลือประมาณ20กว่าล้านก็ยังไม่มีคนซื้อนะพี
0: ่ครับเหรอ
1: ใช่ตอนแรกเนี่ย100ล้าน
0: แล้วเราจะดูยังไงเจมส
1: ์ก็ยังต้องลุ้นอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ย100ล้านนะพี่เจ๋งแล้วก็ลดมาเหลือตอนนี้เหลือ20กว่าก็ยังไม่มีคนซื้อครับตอนนี้เพราะว่าเราเตะแค่4เกมเองครับเพราะว่ารอบเป็นกลุ่ม3นัดแล้วก็รอบจัดอันดับอีก1นัดก็เตะ4เกมประมาณนี
0: ้ครับ
1: ถ้า25ล้านนี่ก็ตกเกมแล้วเกือบ5ล้านอ่ะเกือบ5ล้านนี
0: ่
1: 6ล้านได
0: ้ครับผมรู้จักวันนี้ของสุโขทัยไหมผ่านมาประมาณ28นาทีเอดอลทาวเซนใส่เบอร์14ใช่ไหมฮะ
1: ทาวเซนนี่เบอร์14ครับ
0: 14นะโอ้แต่เสื้อสวยนะพี่ติประจวบแต่ว่าสุโขทัยชุดเยือนก็สวยนะสุโขทัยเนี่ยชุดเยือนเขาเป็นชุดเสื้อสีฟ้า
1: สีฟ้าเกงฟ้า
0: เพราะปกติก็สีส้มอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นชุดเย้านะ
1: ในไทยลีกนี้สีส้มปีนี้หลายทีมแล้วเจ๋ง
0: อันนี้ยากุอาสปาร์ตเหรอฮะ
1: ไม่ใช่ครับกุสตาโวเอปิสครับ
0: เอปิสนะ
1: ไม่ใช่อาสปาร์ต
0: ชาวบราซิลเออแต่โซเหมือนนะ
1: คล้ายๆครับ
0: ใส่เสื้อเซลตาบิโก้อ่ะสีฟ้าใช่เลยฮะไม่ใช่ใช่ไหมกุสตาโวอาปิชใช่ไหม
1: ใช่ครับกุสตาโวอาปิช
0: เป็นดาวยิงชาวบราซิลนะฮะสูงๆครับตอนนี้เมื่อกี้กุสตาโวก็ปั่นฟรีคิกยาวไปล้นออกเสาไกลเลย
1: ก็ต้องการคะแนนทั้งคู่ครับทั้งสองทีมนี้แพ้มาในเกมแรกครับ
0: ครับโอ้แต่เล่นเหมือนทีมชาติเนี่ยก็ยกระดับนักเตะไทยด้วยเนาะว่าไหมบางคนอาจจะมองว่าไม่มีพื้นที่ให้กับนักเตะไทยไงแต่ว่าพี่ว่าในบางครั้งก็ยกระดับนักเตะไทยไปด้วย
1: ก็ถ้าจะลงสนามก็ต้อง
0: ก็เก่งจริงอ่ะ
1: เบียดต่างชาติให้ได้นะพี
0: ่ถูกต้อง
1: เจ็ดคนเนี่ยเท่ากับว่าจะมีนักเตะไทยแค่สี่คนเองในสนามแน่ๆก็หนึ่งแล้วประตูเพราะส่วนใหญ่ประตูในไทยลีกจะเป็นชาวไทยนะพี่เกมก็ยังไม่มีโอกาสลุ้นจ่าทั้งสองทีมครับแต่ว่าครองบอลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประจวบที่ครองบอลได้ดีกว่าคร
0: ับ
1: ครับทอเซนเปิดมาจังหวะนี้ก็แรงไหมครับจะเปิดให้กับเอ็ดการ์เมนเดสแต่ว่าบอลไม่แม่นครับทอเซน
0: ทอเซนเป็นยังเฉิดฉายไหมวันนี้ทอเซนก็เล่นเหมือนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเนาะใช่ไห
1: ม
0: ตัวทำเกมอะ
1: ก็เป็นกองกลางตัวลุกครับริมเส้นหน่อย
0: ๆใช่ไหม
1: ปีนี้ก็มาอยู่กับประจวบปีแล้วกับพลังการก็ฟอร์มดีแต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยทีมรอดตกชั้นไม่ได้ครับแต่เป็นปีนี้พลังการนี่ฟอร์มดีนะพี่เจ๋งนัดแรกก
0: ็
1: ชนะมา 4-2 วันนี้ก็เล่นในบ้านนัดแรกเจอจันทบุรีครับยังไม่ขึ้นนำแต่ดูจากรายชื่อนักเตะเนี่ยแต่ละคนนี่ระดับไทยลีกหนึ่งนะพี
0: ่
1: มีจอนบักโจ้ด้วย
0: ครับบักโจ้เล่นดีนะ
1: บักโจ้นี่ก็เล่นดี
0: ก็ยังเล่นได้นะบักโจ้เนาะ
1: ใช
0: ่ก็เด็กเก่าสุโขทัยไม่เหรอจอนบักโจ
1: ้ใช่เป็น
0: ซึ่งตอนนั้นก็กลับไปมาดากัสการ์นะ
1: ไปอยู่ท่าเรือแป๊บนึงนะพี
0: ่รู้จักไอ้ที่กลับเขาจะกลับบ้านเกิดแล้วก็กลับมาครั้งหนึ่งป่ะ
1: ใช่ครับ
0: จอนบักโจ้อ่ะ
1: เคยไปเล่นกับท่าเรือด้วยแล้วก็กลับมาอยู่กับสุโขทัยอีกรอบนึงก็เป็นเจ้าชายคังคาไฟไงพี่
0: เหรอ
1: เขาเป็นเจ้าชายคังคาไฟ
0: ใช่ไหมอยู่สุโขทัยอยู่ท่าเรือใช่ไห
1: ม
0: ตอนนี้ก็มาอยู่พลังการนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมเก่งเนาะ30เท่าไหร่34แล้วนะ
1: 30
0: คล่องนะ
1: เล่น
0: น
1: ี
0: ่เล่นบอลคล่องมาก
1: เราเป็นนักเตะตัวเล็กที่ม่งบอลได้ดีนะพี
0: ่
1: จอนบักโจ้เนี่ย
0: อ๋อเขาเคยกลับไปเล่นในลีกแคเมรูนโอ้โหครับ
1: ลีกแคเมรูนใช่ไหม
0: ไม่ใช่เป็นสโมสร จากฝรั่งเศสเข้าไปเขากลับไปเล่นเลดี้ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่เป็นคนมาดากัสการ์ใช่ไหม
1: เป็นทีมชาติมาดากัสการ์เคยติดทีมชาติอยู่บ้าง
0: อืมอืม
1: เ
0: นาะ
1: ใช่
0: ไอพี่เข้าไปดูเนี่ยคำว่าเพียเนี่ยคือท่าเรือที่ยืดออกไปในน้ำนะแสดงพี่ถูกแล้วนะเจม
1: ส์ใช่ใช่ถูกแล้วพี่แต่ว่าสะพานปลาไงพี่ที่นู่น
0: อ๋อเขาเรียกสะพานปลา
1: สะพานปลา
0: อ๋อไม่ได้เรียกเพียใช่ไหม
1: ไม่พี่ที่มีท่าเรือพี
0: ่อ๋อ
1: ครับผมเพียแปลว่าอาจท่าเรือถูกแล้วแต่ว่าที่นั่นไม่ใช่พี่เป็นสะพานปลาครับ
0: ก็เป็นท่าเรือยืดออกไป
1: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
0: เ
1: ป็นคล้ายๆเหมือนสะพานมันมีชื่อเลยพี่แต่ผมจำไม่ได้เป็นสะพานที่ยื่นไปทะเล
0: สวยๆนะ
1: ใช
0: ่บรรยากาศน่าจะดีนอกกลางคืน
1: ใช่ก็ตอนตรงนั้นเนี่ยตอนเย็นเราจะทำเป็น walking street
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: ซื้อกินกับคงกับข้าวเน
1: า
0: ะ
1: อาหารทะเล
0: บรรยากาศแบบนี้เราชอบนะไม่ต้องทำงานในกรุงเทพนะไม่ต้องมาเจอเจมอะไรนี้นะ
1: เจอก่อนนี้ช่วงนี้เดี๋ยวค่อยอีกสักเข้า6ปีค่อยคิดเรื่องใหญ
0: ่เออเนาะไปอยู่ที่นั่นดีกว่านะ
1: บรรยากาศดีมีทุกบรรยากาศนะพี
0: ่ครับ
1: ฝนร้อนหนาวมีหมดเลยประจวบเนี่ย
0: จริงป่ะ
1: จริงครับ
0: หนาวก็มีเหรอ
1: มี
0: แต่ว่าภาคใต้เขาไม่ค่อยมีหน้าหนาวนะไม่มีหน้าหนาวเลยนะ
1: มีอากาศเย็นๆแต่ไม่ถึงขั้นหนาวนะพี่
0: แต่ดูจังหวะนี้ขอสุโขทัยก่อนไหม32นาทียังอยู่ที่0ต่อ0นะครับส่วนเดือนมีอะไรอีกไหมอ่ะเจมันเนี้ย
1: ก็ไทยลีก2ก็ยังไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ไม่มีสกอร์เพิ่มครับก็พลังการเนี่ยยังเสมอกับจันทบุรีอยู่0-0แล้วก็เมืองเลยวันนี้ยังเสมอกับชัยนาท0-0แล้วก็ที่ออกสตาร์ทมาล่าสุดเนี่ยเกษตรศาสตร์กับอุตรดิตถ์3นาทีก็ยังไม่มีประตูครับ
0: ครับอื่นๆมีเอเนซีเนเธอร์แลนด์นะครับเอ็กเซลเซอร์ก็ตามหลักอุตรดิตถ์อยู่ที่0-1นะ
1: ครับผม
0: มีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจในช่วงนี้เจมส์นอกจากฟุตบอลไทย
1: ก็มีเดอะแชมเปี้ยนชิพครับลงสนามอยู่1คู
0: ่
1: ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้เชฟฟี่ยูไนเต็ดยังเสมอกับบูมแฮมตันอยู่0-0ครับ
0: มีคู่เดียวนะ
1: ใช่ครับ
0: มีคู่เดียวก็0-0นะครับผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: ส่วนเจลีกเนี่ยวันนี้ก็มีซัปโปโรเดี๋ยวผมลองไปเช็ค
0: เห็นว่าไอ้ธีรพัฒน์ปรือทอง
1: เป็นสำรอง
0: มีชื่อแต่ว่าสุภโชคไม่มีชื่อมั้ย
1: ใช่สุภโชคไม่มีชื่อคร
0: ับใช่มั้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเห็นบีจีสปอร์ตเขายิงสดอยู่นี่ใช่ไหม
1: วันนี้เนี่ยก
0: ็1 1เปล่าน
1: ัดที่แล้วแพ้มาเดี๋ยวลองดูว่าเกมนี้จบแล้วก็เสมอกับเวลกาตัดเซนได1-1ครับ
0: 1-1ครับผม
1: ส่วนอาบีโอมิยาดีจาเมื่อวานของสุพรรณัสก็เสมอกับคู่แข่ง0-0เมื่อวานเนี่ยเจอกับ
0: เห็นว่าเทียนพระปรือทองเนี่ยพร้อมลงมาเปลี่ยนเกมนะแต่ว่ามีการบาดเจ็บ
1: ครับ
0: ช่วงท้ายครึ่งหลังก็เลยต้องถูกเปลี่ยนตัวออกครับลง3นาที62
1: ครับ
0: แล้วเจ็บก็เลยโดนถอดออกไปนะธีรพัฒน์ปรือทองนะ
1: ก็สัปดาห์นี้ก็เท่ากับว่ามีนักเตะไทยลงแค่คนเดียวนะพี
0: ่ครับ
1: เพราะเมื่อวานสุพนัทก็ไม่ได้ลงโอมิยะอดิจาร์เนี่ยเมื่อวานเสมอกับโอนิตะทินิตะทีมเก่าของธีรพัฒน์เนี่ย0-0ก็ผ่านไปแล้ว6เกมเนี่ยในเจลีก2เนี่ยโอมิยะอดิจาร์เนี่ยนำเป็นจ่าฝูง12แต้มเท่ากับอาบิเล็กนิงาตะครับแล้วก็ซัปโปโรเนี่ยอยู่รองบวยนะพี่มี4แต้มเอง
0: ครับนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะที่3มาก็0-0นะเนาะโอ้แต่ว่าที่น่าชื่นชมก็คือนายกเกียร์ใช่ไหมประธานสโมสรเขาอ่ะ
1: ใช่ใช่นายกเกียร
0: ์ชื่นชมเนี่ยดูแฟนบอลเยอะนะ
1: ไปดูทุกเกมเลย
0: ดูบอลจบเท่าไหร่จบสัก 2-3 ทุ่มก็ไปกินครัวกินข้าวต่อเนาะ
1: ครับ
0: บรรยากาศดีอ่ะจะมีเห็นว่ามีโคเต้เนี่ยเวลาจบกรุงจบเกมชอบไปกินนั่งกินร้านประจำเลยใช่ไหม
1: ร้านไหนพี
0: ่ร้านของคุณผู้หญิงอ่ะเป็นร้านประจำของโคเต้เลยโคเต้ชอบไปกินน
1: ั่
0: งก
1: ิน
0: อะไรเงี้ยโคเต้ถ้าอยู่ชลบุรีนานเดี๋ยวไม่ไหวฮะครับผม
1: เมื่อคืนเนี่ยผม
0: ตับแข็งไงบอกหยอกหยอกหยอก
1: เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นโค้ชโย่งแกพอแกคุมทีมเสร็จแกก็ไปกินนะพี
0: ่
1: กินลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวสักอย่างเนี่ยแกบอกเป็นร้านประจำ
0: ร้านประจำใช่ไหมก็ใช้ชีวิตแบบติดๆนะเนาะ
1: ครับ
0: แต่หลายคนโค้ชโย่เนี่ยก็มีรายการของแกด้วยเนี่ยใช่ไหมย่างบ้านโย่ไง
1: ใช่ใช่
0: คุณรสุรเดชนะฮะ
1: ในการนั่งคุย
0: นั่งคุยแดดคงจะแรงแหละหน้าแดงแดงเลยทั้งหมดเลยครับ
1: แดดมันแรง
0: สี่ห้าโมงก็หน้าแดงแล้วครับเริ่มลิ้นพันแล้วแต่ละคนคุยสนุกมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะถามมาว่าคืนนี้พีพีทีวีถ่ายทอดสดไดนิก้าคู่ไหนรับยิงสดหรือยังอ่ะ
1: น่าจะเป็นคู่แอดมาดริดนะพี่ที่ผมดูมา
0: เอาเหรอ
1: เดี๋ยวลองเช็คให้อีกสักครั้งละกันครับ
0: ได้เลยเป็นยังไง
1: น่าจะสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกนะพีพีทีวีกับลาลิก้าเนี่ย
0: มีไหมมีไห
1: ม
0: ลองเช็คซิเป็นยังไง
1: อ๋อเขาบอกว่าแมตช์ประเดิมสนามเนี่ยน่าจะเป็นวันอาทิตย์หน้าน
0: ี่นะ
1: ก็แอตมาริดเจอมาริดเรอัลมาริดวันที่20กันยาครับผม
0: ครับ
1: วันที่20ครับวันนี้อาทิตย์นี้ยังไม่ม
0: ีอ๋อยังนะ
1: อืม
0: เพราะว่า PPTV ก็ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายสดฟุตบอลลาลิก้าสเปนด้วยเสื้อบริลัมขายหมดเกลี้ยงทุกสีแล้วฝันกำไรเกือบ100ล้านล่าสุดมีเสื้อ ACL แต่ว่าเสื้อเขาก็ดีจริงนะพูดตรง
1: ถูกต้องก็เห็นเมื่อวานยอดเรียกว่ากำไรที่ได้จากเกมเมื่อวาน30ล้านนี่พี
0: ่เหรอ
1: เกมล่าสุดเนี่ย
0: เอ้าคือไม่ใช่คนบุรีรัมย์เท่านั้นนะคนแถวนั้นถ้าว่าผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะนะ
1: ใช่
0: ซื้อเสื้ออย่างเงี้ยพี่คนหนึ่งเดี๋ยวนั้นเวลาไปดูเอเชียโรดซิ่งมอเตอร์ไซค์ที่ยามาฮ่าชวนไปเนี่ยก็พี่ก็ซื้อเสื้อเขาละ
1: ซื้อ
0: บุรีรัมย์นะมันสวยอะ
1: แล้วก็มีหลายแบบ
0: แต่ว่าซื้อมาที่ไรแล้วซื้อมาเดินในชั้น4อสมทที่ไรเนี่ย
1: หาย
0: หมดเลยไม่ใช่หายหมดเลยโอ้เสื้อสวยจังเลยพี่
1: ขอ
0: โดยเฉพาะอ้นนะฮะ
1: แฮปไหม
0: เสื้อสวยพี่เสื้อสวยพี่
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยอีกคนนึงก็คือคุณสุเทพฮะ
1: อ๋อพออ้อเลย
0: ไม่ใช่พออ้อนะ
1: อ๋อไม่ใช่
0: คุณสุเทพหรือว่าพี่ติ่งของเรา
1: พี่ติ่งพี่ติ่ง
0: เสื้อสวยอ่ะบางขอหน่อยสิ
1: แฮปเลย
0: หลายตัวแล้วทั้งเสื้อทั้งรองเท้าไปหมดแล้วผม
1: เรียบร้อย
0: ครับล่าสุดก็เสื้อบีจีไ
1: งอ๋อลงเบน
0: ให้เบนไปแล้วเอาจังหวะนี้ยังไงฮะสุโขทัยโดนเสียบเข้าไปผู้สินให้จุดโทษไหม
1: ไม่ครับ
0: โอ้โหเสียบร่วงลงไปนะ
1: เป็นเอ็ดการ์เมนเดสที่โดนเสียบครับก็แต่ผู้สินไม่ได้ให้จุดโทษแล้วไม่มีเช็คตอนนี้บอลยังไม่ตายด้วยครับ
0: เออชัยเลิกงามส่งป่ะประตูผู้สิน
1: นะเป็นคุณชัยเลิกงามส่งครับ
0: น่าจะชัยเลิกนะ
1: VR ชัยได้ปกตินะเกมนี้พี
0: ่เอาเหรอ
1: ไม่น่ามีปัญหาครับ
0: ฝนตกก็มีระบบปัญหาบ้างก็น่าจะเช็คผ่านแล้วมั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยไอ้การ์เมเดฟหลุดเข้าไปเน
1: า
0: ะโดนเสียบคว่ำ
1: ดูสิบอลตายแล้วดูว่ามี
0: แบบว่าขอเช็คก่อนได้ไหมอ่ะ
1: ก็มีเช็คครับ
0: เอ็ดการ์เมเดฟนะโดนนะเสียบคว่ำไปกับบริเวณกรอบเขตโทษนะใครอ่ะสลิงคานไหม
1: เดี๋ยวต้องดูว่าโดนใครแล้วแต่ภาพเนี่ยเหมือนจะจับมาที่ลวนดาซินวาครับ
0: สลิงคาน
1: ก็เป็นสลิงคานครับไป
0: โอ้แต่เอ็ดการ์คือเอ็ดการ์ไม่ใช่ไอ้ตาอัวนะ
1: ตาอัวดอสซานโตสครับ
0: ตาอัวดอสซานโตสกำลังจะคือได้บอลก่อนเลยจะตัดเข้าด้านในจะเข้ามาทางขวาเนาะปรากฏว่าสลิงคานน่าจะวิ่งมาเตะทั้งบอลทั้งคนนะว่าไหม
1: ผู้ตัดสินเช็คอยู่ครับตอนนี
0: ้เช็คไหมสลิงคานพรมสุภาเช็คแล้วเช็คผ่านแล้วผู้ตัดสินชัยเลิกงามสมคุยอยู่นะฮะ
1: โอ้เปล่า
0: ขอดูเปล่า
1: โอ้ดูไปดูVR ครับ
0: แสดงว่ามีน้ำหนักนะ
1: ก็เดี๋ยวต้องดูครับอย่างนี้แสดงว่าผู้ตัดสินกับ VR เนี่ยเห็นไม่ตรงกันนะพี
0: ่
1: แต่ถ้าได้จุดโทษนี่ช่วงเวลาท้ายเกมครึ่งแรกด้วยครับประจวบ
0: คือมันไม่ชัดนะเนาะดูจังหวะของไอ้การ์เมเดสได้บอลก่อนโอ้แต่ว่าขาของสลิงคาเนี่ยก็เหมือนมาขับนะไม่เจอบอลนะ
1: คือเข้าไม่โดนบอลเลยครับสลิงคาน
0: บอลเนี่ยทะลุมาทางฝั่งซ้ายบริเวณฮาร์ดสเปซฝั่งซ้ายอ่ะของพิธีประจวบนะฮะแล้วก็ตาอัวดอสซานโตสเนี่ยคือได้บอลก่อนแล้วก็จะแตะเข้าขวาเนาะตัดเข้าด้านใน
1: อู้จังหวะที่ตาอัวนี้แตะบอลหลบไปแล้วโดนสลิงคานเข้ามา
0: อู้เตะนะ
1: ตาอัวครับโอ้ยน่าจะเตะมีเท้าซ้ายของสลิงคานครับ
0: เตะบริเวณเท้าซ้ายของดอสซานโตสเท้าหลังของดอสซานโตสด้วยนะ
1: ครับ
0: เท้าหลักของไอ้ตาอัวด้วยไง
1: คือถ้าตาอัวไม่โดนสกัดจังหวะนี้ก็ได้ลุ้นยิงนะแต่ว่าโดนสกัดเท้าซ้ายของสลิงคาไปโดนเท้าซ้ายของตาอัวครับโอ้อย่างนี้เดี๋ยวต้องดูผู้ตัดสินครับ
0: ครับ
1: คือสลิงคาเข้าไปแล้วไม่โดนบอล นะครับ
0: สลิงคาชื่ออะไรชื่อเหน่งปะ
1: เหน่งเจ้าเหน่งนี่ก็เคยอยู่กับระยองเคยอยู่กับเมืองทองด้วยครับ
0: ก็เป็นคนสู้ชีวิตได้สมัยก่อนแล้วว่าเคยขับรถบรรทุกด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่พ่อโอ้เตะนะน่าจะไม่
1: น่าจะจุดโทษนะครับ
0: เช็คยังเช็คนะ
1: ฟุตสิงยังดูกล้องอยู่อายุดูจอ VR อยู่ตอนนี้เดินกลับแล้วครับอาจารย์ชัยเลิก
0: เป็นไง
1: วิ่งมาแบบนี้เปล่าแล้ว
0: จุดโทษนะ
1: โอ้จุดโทษครับของประจวบ
0: จุดโทษครับ
1: เช็ค VR แล้วเป็นจุดโทษของเจ้าถิ่นครับนาทีที่ 40พอดีครับจังหวะที่สลิงคานเนี่ยไปเข้าบอลใส่ตาอัวครับโอ้โหแต่แหมก็รอดยากครับจังหวะนี้เพราะว่าตาอัวนี่แตะหลอกสลิงคานไปแล้วถ้าไม่โดนสกัดก็น่าจะได้ลุ้นยิ่งนะครับสลิงคานตอนนี้ก็เป็นกัปตันทีมของสุโขทัยด้วยครับกองหลังดีกีทีมชาติไทยแต่โคเต้แกชอบใส่เสื้อสีดำนะพี
0: ่
1: ดูเข้มขึมเล่นในบ้าน
0: ใส่สูตรไหมใส่สูตรยังไม่ใส่แล้ว
1: สูตรไม่ใส่แล้วพี
0: ่
1: สูตรอันนั้นเนี่ยข้างหลังเป็นปักพิเศษใช่ไหมพี
0: ่
1: สีส้มเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่แล้วครับเอาครับจังหวะลุ้นประตูขึ้นนำของประจวบคนยิงเนี่ยเป็นเอ็ดการ์เมนเดสครับยิงวิธีบอลเจอกับกิติพันธ์แสนสุขครับประตูของสุโขทัยเกมนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกพอดีครับเจ้าถิ่นประจวบมาได้จุดโทษครับเอ็ดการ์เมนเดสไม่รู้ว่าคู่นี้พี่หยองภาคไหมพี่ประจวบเน
0: ี่ยเออน่าจะใช่นะเห็นว่าแกวันที่แกมีบรรยายบอลไทยครับ
1: เอาครับเอ็ดการ์เมนเดสเจอกิติพันธ์เอ็ดการ์เมนเดสยิงแล้วโอ้โห
0: ไม่เหลือ
1: ยิงมุมซ้ายมือ
0: 1 0ครับประจวบนำแล้วโคเตียปรบมือให้เลยจิตรพันธ์แสนสุขพุ่งไปทางขวามือนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเอ็ดการ์เมเดสยิงไปตรงกลางไหม
1: น่าจะน่าตรงกลางนะพี
0: ่
1: เดี๋ยวต้องดูภาพช้าแต่เข้าไปแล้วครับตอนนี้
0: พวกสุนหน้าและยุโรปอะไรพวกนี้ยิงจะทนนิ่งเนาะสิงคาน
1: เซ็งเลยครับ
0: เซ็งเลยฮะถอยไม่กี่ก้าวนะถอยประมาณเท่าไหร่ก้าวเดียว
1: ยิงไปกลางประตูเลยครับ
0: เออจิตรพันธ์เนี่ยเกือบขาเกี่ยวได้นะอู้ขาซ้ายคือยิงตรงกลางเลยคือกิติพันธ์เดินพุ่งไปทางขวามือตัวเองแล้วขาซ้ายสกิดบอลนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เทน้ำหนักไปขวาเยอะเกินไปเนาะก็โดนเท้าซ้ายจริงแต่ว่าบอลปริ้นเข้าประตูไป
1: ก็เป็นประตูขึ้นนำของกระจวบครับ
0: 1-0เรียบร้อยครับ
1: ได้ประตูช่วงท้ายครึ่งแรกด้วยครับเจ้าถิ่น
0: ใช่
1: ส่วนพลังการกับจันทบุรีเนี่ยก็ยัง 0-0 ครับเกมที่สนามกีบบัวครับไทยลีก2
0: นะฮะไทยลีก2เป็นยังไง
1: ก็ตอนนี้พลังการยัง 0-0 ครับแล้วก็คู่อื่นเนี่ย
0: เมืองเลย
1: ล่าสุดเมืองเลยออกนำชัยนาทตอนนี้โดนตีเสมอแล้วครับ 1-1 ครับเมืองเลยกับชัยนาท
0: ครับ
1: ท้ายเกมเหมือนกันตอนนี้ 1-1 แล้วก็เกษตร
0: ไทยเกมเพิ่งแรกนะ2คู่นะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คู่ที่เพิ่งเตะในช่วงประมาณ 18.30 นะครับเศษศาสตร์นะครับกับอุตรดิตถ์ก็0-0ครับผม
1: ครับเมืองเลยนี่นำแป๊บเดียวครับโดนตีเสมอแล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีฟุตบอลลีกคัพรอบคัดเลือกด้วยพี่สำหรับลีก3ของบ้านเราเนี่ยก็เดี๋ยวผมไปไล่สกอร์นิดนึงก็กองเรือรบวันนี้เสมอน่าจะกำลังต่อเวลากับพัทยาอยู่นะพี่แล้วก็วันนี้ระยองยูไนเต็ดครับชนะสุรากร 3-1 ครับแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยฟูเทล่าเสมอกับสิงห์บุรีอยู่ 1-1 เกษมบัณฑิตเดี๋ยววันนี้เจอกับอยุธยาครับแล้วก็บ้านบึงเนี่ยเจอกับสัตสังเซารวมถึงบ้านบึงซิตี้ทีมนึงเนี่ยก็ชนะมารีนยูเลก้า 3-0 ครับแล้วก็8ลิ้วเนี่ยท้ายเกมเสมอกับราชนาวีอยู่ 1-1 แล้วก็ขอนแก่นครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกเนี่ยนำ101อยู่2-0ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคู่นครศรีธรรมราชเจอกับนราธิวาสครับแล้วก็ยาลอซิตี้เนี่ยเจอกับสุราษฎร์ธานีซิตี้อันนี้เป็นฟุตบอลลีกคัพรอบคัดเลือกครับก็เริ่มเตะกันแล้วสำหรับฟุตบอลถ้วยรองบ้านเรา
0: ใช่มาแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอฟเอคัพนี่ยังไม่เตะนะพี่เอฟเอคัพเนี่ย
0: บอกว่าช่วงจอสนามบอลไทยทำไมมี1ชั่วโมงนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับน้อยไปนะครับน่าจะมีสัก1-1ชั่วโมงครึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: น
0: ะครับอ้าวเดี๋ยวถ้ามีจังหวะยังไงเดี๋ยวว่ากันเนาะ
1: ครับ
0: ถ้ามีบอลไทยบอลอะไรเดี๋ยวก็น้องๆก็มาอยู่นะบอลไทยนะฮะครับผมก็อยากฟังรุดดี้เนาะพี่บอยใช่มั้ย
1: วันนี้พี่รุดดี้ก็มาเลย
0: มามั้ย
1: มา
0: เหรอรุดดี้มาใครอ่ะ
1: พี่รุดดี้มากับพี่วันก้าพี่อ๋อ
0: เดี๋ยวจะวันก้าไปเหรอ
1: ใช่ครับพี่วันก้านี่หลังๆจะมาวันอาทิตย
0: ์เหรอ
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: ตอนผมมานี่เห็นพี่รุดดี้ยืนรอรถอยู่ข้างหลังพอดี
0: รุดดี้เขาจะเป็นคนที่ชอบเดินชอบนั่งรถ สาธารณะ
1: ทำไมครับพี
0: ่ไม่รู้เหมือนกันนะ

0: ครับเขาไม่ชอบขับรถนะ
1: อืม
0: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาเวลาไปเราเลยไปทำชุดไปทำงานแต่จังหวัดทำงานเขาบอกเช่ารถไปนะอันนี้เรื่องจริง
1: เช่ารถไปเลยนะพี่
0: ตอนนั้นเขาบอกไปพากฟุตบอลอะไรสักอย่างนี่ก็ต้องเช่ารถไปต่างจัง
1: ห
0: วัดรถเช่าอ่ะ
1: นะไม่ชอบขับรถ
0: ผมไม่รู้คุ้มหรือเปล่าไม่รู้ยังไงบ้างนะก็แต่ก็สู้ชีวิตดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: รุตตี้ฮะสวัสดีค่ะลุงเจ๋งแฟนเจมพี่เจมแฟนหนูและแฟนกัสปันทุกท่านฟังอยู่นะคะคือได้ยาวไปนะครับทีมรักษาสุขภาพนะฮะจากคนเคยลงทุนแฟนนะวันนี้ก็ยาวๆเลย
1: ครับผม
0: จบจากรายการเรานะครับเจาะก่อติดบอลไทยก่อนเนาะแล้วก็ไปชมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ
1: แล้วคูและคูเวนที่กับเบอร์ตัน
0: นะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็ติดตามได้ทาง FM 99นะครับ
1: ก็คู่แมนยูวันนี้คนบรรยายนี่จะเป็นพี่เอกคิมกับพี่อู๋เล็กนะพี่
0: อืมใช
1: ่ก็เดี๋ยวมีไลฟ์สดทาง YouTube กับ Facebook ด้วย
0: ครับผม
1: ส่วนที่3อ่าวนี้ครึ่งแรกทด4นาทีตอนนี้ผ่านแล้ว2นาทีครับอ่ะมาจบขึ้นมาอีกรอบนึงครับในกรอบเขตโทษ
0: ปั่นนู่นนี่โอ้ยแม่ปั่นโครงนู่นนี่นะข้ามคาน
1: ตาว
0: าดอสซานโตสนี่นักเตะบราซิลส่งในคล้ายกันเน
1: าะคล้ายๆนะพี่
0: ตัวใหญ่ๆอ่ะ
1: ผิวขาวๆแล้วก็หน้าตาในยุโรปหน่อย
0: ๆโอ้โหดูจังหวะปั่นแล้วนี่ข้ามคานนิดเดียว
1: ก็ดูแล้วน่าจะจบครึ่งแรกด้วยการขึ้นนำของเจ้าถิ่นนะอู้จังหวะนี้ภาพช้าให้ดูเนี่ยจังหวะยิงของเอสก้าเนี่ยไปโดนเท้ากิติพันธ์นิดนึงไงพี
0: ่เท้าซ้ายไงสกิลนิดนึงไงเอสก้าเมนเดสนะกองหน้าชาวสเปนนะของประจวบนะครับยิงให้ทีมต่อพิฆาตโอ้อายุเยอะแล้วไม่เยอะใช่ไหมเอสก้าเมนเดสอ่ะ
1: เอสก้านี
0: ่40ยัง
1: เอ็ดการ์เมนเดสเดี๋ยวผมขอลองดูน่าจะยังไม่ถึง40นะพี่เจ๋งน่าจะ36ปีครับแต่เมื่อวานเนี่ยไทยลีกมีสถิติเกิดขึ้นในพี่เจ๋งเป็นคิปโตมาเชน่าครับก็ยิงประตูในวัย12ปี5เดือนเนี่ยก็อายุมากสุดเป็นอันดับ2นะพี
0: ่
1: รองจากคาตาโนะฮิโรมิชิครับไม่เป็นรองแค่หลักเดือนเองนะพี่เพราะว่าคาตาโนะเนี่ยยิงตอน12ปี6เดือน
0: ครับผมโอ้ตอนนี้ก็มีกีฬาหลากหลายเนาะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนตอนนี้นะครับมีวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยที่รอบชิงเนี่ยญี่ปุ่นนะครับจะพาเจออิหร่านนะครับเซตแรกญี่ปุ่นชนะไปก่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับ25ต่อ21นะเจมส
1: ์ครับ
0: เซต2ก็ชนะแล้วนะ26ต่อ24นำห่าง2ต่อ0เซตนะครับใช่ไหม
1: ก็แชมป์เนี่ยจะได้ไปโอลิมปิกทันทีนะพี่
0: ถูกต้องส่วนอันดับ3เป็นเกาหลีใต้นะ
1: ก็ชนะออสเตรเลีย3ต่อ2เซตเลย
0: ชนะ3ต่อ2เซตดวลกันถึงเซตตัดสินเลยนะ15ต่อ9นะครับเซตแรกออสเตรเลียชนะก่อน25 16เซต2เกาหลีใต้ชนะ25 18เซต3ออสเตรเลียก็ชนะ25 22นะ
1: ครับ
0: แต่เซต4เกาหลีใต้ตีเสมอ25 18และเซตตัดสินชนะไปนะครับ15ต่อ9นะฮะ
1: ก็เท่ากับว่า
0: สู้มากนะเกาหลีเห็นบอกฟอร์มดีมาก
1: ก็เท่ากับว่าเกาหลีใต้อิหร่านญี่ปุ่นเนี่ยไป
0: ช
1: ิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: แล้วก็แชมป์เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นญี่ปุ่นมั้ยพี่ตอนนี
0: ้นำ2ต่อ0เซต
1: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นญี่ปุ่น
0: เก่งๆเขาก็รันไงรันที่หล่อๆจนว่าโอ้โหสุโขทัยครับพลาดโอกาสที่จะตีเสมอครับโค้ชเตี้ยบอกเกมรับทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮะโอ้โหสุโขทัยจังหวะนี้
1: โอ้ลูกยิงของลวนดาซินวาจ่อๆยิงข้ามคานครับบอลขึ้นมาทางขวาครับเจฟเฟอร์สันแล้วเปิดมาเนี่ยเป็นลูคัสบาเลโต้เปิดมาแล้วลวนชาร์จจ่อบอลข้ามคานครับ
0: โอ้โหลูกนี
1: ้
0: ลวนทางแบ็คซ้ายเน
1: ี่
0: ยเหรอ
1: ใช่ครับเล่นทางซ้าย
0: เป็นกองหลังอ่ะ
1: โ
0: อ้ยิงกับกองหลังเลยอ่ะ
1: ลวนดาซินวา
0: เมื่อกี้เพื่อนถวายพานให้เดนลวนเนี่ยแบ็คซ้ายของสุโขทัยเนี่ยดันขึ้นมาสูงนะยิงบอลกรอบเขตโทษคนเดียวเลย
1: ยิงข้ามไปเฉยเลย
0: ยิงกันไปฮะยิงลูกนี้กระแทกบอลข้ามคานเฉยเลย
1: ก็จบครึ่งแรกครับที่3อ่าวสเตเดียมประจวบครับขึ้นนำสุโขทัยอยู่1ต่อ0ครับได้ประตูจากจุดโทษของเอสก้าเมนเดสครับผม
0: ครับก็จบครึ่งแรกไปนะ
1: ก็เดี๋ยวอีกคู่เนี่ย1ทุ่มจะลงสนามครับก็เป็นชลบุรีวันนี้เปิดบ้านทำศึกดาร์บี้แมตช์พักต้องออกเจอกับระยองนะพี
0: ่ก็รายชื่อมายังไง
1: ก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อนิดนึงครับ
0: เดี๋ยวสอนลงไหมอ่ะดูก่อนแป๊บนึง
1: ก็ยศกรนี้ตัวจริงนะพี่วันนี้ก็รายชื่อของชมบุรีวันนี้ประตูเป็นเควินเมนโดซ่าครับแนวรับมีฮอเก้ฟิลิเป้แล้วก็เวลลิงตันพิออรี่ครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นพิรพัฒน์นชยาส่วนด้านขวาเป็นติสตองโดครับกองกลางมีชวัตเวียชาติครับเอ็นเกบ้าแล้วก็เลียวมาอิโตส่วนคู่หน้าเป็นสเตเลโอจูเนียร์กับยศกรบุญละพา
0: ครับ
1: วันนี้ก็จัดเต็มนะพี่เวลลิงตันฟิออรี่นี่น่าจะเล่นตรงกลางแล้วนัทพงศ์สายานี้เล่นกองหลังนะพี่จากแผนผังขึ้นมานี่น่าจะสลับกันส่วนทั้งฝั่งของระยองครับนัดแรกนี่ชนะมาด้วยก็วันนี้ประตูเป็นวิชยาแก่งทองครับแล้วก็แนวรับมีเมลอนกับลาล่าครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นธนเศษสุจริตส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นพราดอนพนผลครับกองกลางมีเจ้าอัลฟันโซกับบูโนไรเต้ครับแล้วก็มีคูตินโญ่ด้วยปีขวาเนี่ยเป็นอนนท์อมรศักดิ์ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเจ้าซินโยนาเป้าเป็นเลนันโกเน่ครับผม
0: ครับผมนะฮะอ่ะก็คู่นี้เตะตอน 19:00 นเนาะนะครับก็ติดตามได้เดี๋ยวเราก็ตามติดให้นะ
1: ครับ
0: นะครับเออ
1: ส่วนล่าสุดเนี่ยผมไปไล่ไล่อ่ะสกอร์ของไทยลีก2ที่จบครึ่งแรกหน่อยละกันพี่ก็พลังการนี่ยังเสมออยู่ครับกับจันทบุรีแล้วก็เมืองเลยเนี่ยสรุปยังนำชัยนาทนะพี่ว่าชัยนาทประตูดีเสมอในโดนดึงกลับครับแล้วก็เกษตรศาสตร์22นาทียังเสมอกับอุตรดิตถ์0-0
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: แชมเปี้ยนชิพเนี่ยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเสมอกับวูฟ0-0นะพักครึ่งแรกนะครับอื่นๆก็มีเอเลซี่เนเธอร์แลนด์นะครับที่ลงเตะกันอยู่ในตอนนี้นะ
1: ครับ
0: นาที79นะครับเอ็กเซลเซอร์เสมอกับอูทเรคอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับที่จริงก็มีรัสเซียพรีเมียร์ลีกเขาเตะด้วยนะรัสเซียเขามีปัญหาสงครามกับยูเครนอยู่ไหมหรอ
1: ก็เตะในลีกได้แต่ว่าบอลยุโรปเล่นไม่ได้นะพี
0: ่อ๋อเหรอน้องใหม่บอนดิสก้าเลยครับเอวัสแบงมีนักเตะไทยด้วยชื่ออะไรครับเล่นตำแหน่งอะไรคืนนี้เจอพี่เสือด้วยจะรอดไหมคะขอทัศนาด้วย
1: ก็นิโคลัสมิเคลสันนัดที่แล้วก็ลงนัดแรกเป็นสำรองเอเวนแบกเนี่ยเป็น1ใน4ทีมที่ชนะมา2นัดรวดนะพี
0: ่ถูก
1: ส่วนบาเยิร์นเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับชาเก้นั่นนั้นเนี่ยสนุกนะพี่คนเนี้ย
0: คาร์ลอุดไงเซฟจนได้แมตช์แล้วแมตช์ละ
1: ครับก็เดี๋ยวคืนนี้เล่นในบ้านเอสเวอร์แบกแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกมาเยือนดูแล้วไหวไหมพี่ยันเสมอ
0: คือชาเก้นัดที่บาเยิร์นไปเยือนอะบาเยิร์นขับพักโอลิเซ่พับไฮริเคนแล้วก็นัดนั้นเอคอลลิคาร์ลุสเดอะผีเข้าด้วย
1: ใช่ๆเหนียวเลยนะ
0: ไฮริเคนยิงระยะประมาณสัก25หลาได้มั้งหน้ากรอบเขตโทษอ่ะหน้าบริเวณหัวกะโหลก
1: อ่ะท้ายเกมใช่พี
0: ่ยิงจดยิงแบบจะฮุบเข้าสามเหลี่ยมอยู่แล้ว
1: ใช่เซฟเฉยเลย
0: คาร์ลุสเนี่ยบินไปถูกทางพี่ว่าคาร์ลุสน่าจะทำกับบ้านมานะว่าไฮริเคนเนี่ยชอบยิงมุมไหนชอบยิงมุมเสยมุมสูงมุมแบบสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแคลรูสเนี่ยพี่จะตกใจหัวบินแบบบินปัดขนาดเอไฮริเคน
1: เหนียวสุด
0: ๆไม่อยากจะเชื่อว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงไง
1: แล้วก็ช่วยให้กับ ชาเก้แบ่งต้านได้แล้ว
0: จบเกมนี้ชาเก้ก็ชนะด้วยบุกไปชนะทีมท่าตารางอุดรเบอร์ลินด้วยชนะ 3-1 และนักเตะยอดเยี่ยมเป็นใครแล้ววะ
1: ใคร
0: แคลรูส
1: อาคาเซ่อีกแล้วเมื่อวาน
0: นี้ก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมเป็นนัดที่2ติดต่อกัน
1: แต่เมื่อคืนก็ชาเก้ก็โดนไล่มาแต่ว่าได้ประตูเพิ่มช่วงท้าย3-1
0: ก็ชนะไป 3-1 นะครับทีมน้องใหม่ชาวเก
1: ้ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเยอร์เก้ครอปจะประกาศรายชื่อวันที่17นะกันยายน
1: ทีมชาติเยอรมัน
0: ประกาศรายชื่อในยุคเขาเป็นชุดแรกเลยหลังจากเข้ามารับงานต่อจากยูเลียนนาเกลส์มัน
1: ครับ
0: ก็จะนำทีมไปเตะเนเชอร์ลีกกับเนเธอร์แลนด์นะ
1: ครับผม
0: ซึ่งคนที่คาริวส์เนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันว่ามีโอกาสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคาริวส์ก็เหมือนแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะเพราะจะเรียกว่าคาริวส์เนี่ยก็เคยเป็นลูกทีมของ
1: เจเกนคอป
0: ครับในสโมสรลิเวอร์พูลนะ
1: ครับ
0: ตอนที่เขาดึงมาจากไมอ่ะแต่ว่าก็มาผิดพลาดตอนฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: 18ก็เลยหลุดไปช่วงหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาก็ดีใจนะ
1: ในวัย33ปีนะพี่
0: ดีใจกับเจ้าตัวนี่พูดตรงๆหลายๆคนในเชียร์เพราะว่าคนเรามันผิดพลาดอาจจะหลุดไปช่วงหนึ่งเนาะสงสารเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: ก็สู้มากนะเจมไปอยู่ในเอเซนใช่ไหม
1: ได้ลงแค่เกมเดียว
0: เกมเดียวแล้วเล่นนัดชิงลีกครับ
1: ในลีกเนี่ยในลีกสูงสุดเนี่ยก็ไม่ได้เล่นมานานเลยใช่กับนิวคาสเซิล
0: แล้วเล่นเนี่ยเพราะว่าอะไรดูบรับก้ากับนิกป๊อปเจ็บมั้ย
1: เมื่อปี2023-24
0: เลยแล้วก็นัดชิงแชมเปี้ยนลีกไอ้นัดชิงลีกครับแบบเหมือนดูบาก้าติดคับถ่ายป่ะอะไรสักอย่างนี้แล้วก็
1: คารุสลง
0: คารุสก็เลยได้ลงแล้วก็เพเนจอยไปเรื่อยไปอยู่ชาวเก้บ้างไปอยู่เบซิตัสบ้างเนาะก็ได้ลงอ่ะ
1: ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยยังไม่เคยติดนะพี
0: ่
1: เล่นแต่ชุดเยาวชน
0: ทุกรุ่นเลยน่าสนใจนะว่าเยอรมันชุดนี้จะเอาใครเป็นมือหนึ่งไง
1: ครับก็มีคาริอุส
0: คาริอุสเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีชื่ออยู่ในขายหรือเปล่าแต่ว่าคนหนึ่งที่พี่ว่าดีนะก็คือฟินดาเมนประตูของ FC Augsburg
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้แพ้ไม่เมื่อนี้เสมอเลยแพ้
1: แต่เกนนี่ไม่ติดเลยใช่ไหมพี
0: ่ไอ้ฟินดาเมนเนี่ยมีชื่ออยู่ในขาย
1: อ
0: ยู่ในขายอ่ะนะฮะประตูของ Augsburg ไงที่เป็นจ่าฝูงแล้วผ่านมา2นัดแรกอ่ะ
1: ครับ
0: และเป็นจากฝูงครั้งแรกในบริษัทสโมสรด้วย
1: ฟินดาเมนก็วัย28ปีจากครับ
0: ตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเซฟดีฟินดาเมน
1: ก็มีโนอาอตูโบลูของฝ่ายบวกด้วยที่อยู่ในข่ายทีมชาติเหมือนกันสำหรับตำแหน่งประตูมีนูเบิลของเบซิกตัสแล้วก็ลิเวอร์บอลมันด้วย
0: บอลมันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่บอลมันก็อายุ
1: 36
0: เลยอายุเยอะแล้วนะ
1: 36
0: บอลมัน
1: ใช
0: ่อีกคนหนึ่งที่นูโบเนี่ยเขาเป็นในเขาย้ายไปจากสตุตการ์ดไปอยู่เบซิตัสใช่ไหม
1: ย้ายนูโบนี่ตอนนี้อยู่กับแฟรงเฟิร์ตนะพี่ยืมอยู่แฟรงเฟิร์ต
0: นูโบนั้น
1: อ๋ออเล็กซานเดอร์นูโบนี่อยู่กับเบซิตัส
0: อันนั้น
1: โนโตบูลูคนละคนกัน
0: คนละคนกันใช่ไอ้นูโบมันแต่ก่อนมันอยู่เด็กบาเยิร์น
1: ใช่ใช่
0: อยู่สตุตการ์ด
1: ก่อนแล้วก็มาบาเยิร์นใช่
0: แต่พี่แปลกใจทำไมแต่สนใจไปอยู่ลีกตุรกีเนาะ
1: ม
0: ันจะอยู่สตุตการ์ดก็ใช่ได้อยู่นะ
1: ก็ลงไป98นัดได้กับ
0: นี่น่าสนใจว่าใครครอปจะให้ใครเป็นเบอร์หนึ่ง
1: จริงๆนูเบิลนี่ตอนย้ายมาก็เป็นตัวแทนของทางนั้นไนเออร
0: ์
1: แต่ว่าก็ยึดมือหนึ่งไม่ได้อ
0: ย่าบอกนะเจ้าไนเออร์มาเป็นประตูอีกครั้งหนึ่งไม่เรานะ
1: รีไทร์ไปแล้วนะพี
0: ่ใน
1: น
0: ี้
1: คือว่ารีไทร์ไปแล้ว40ปีแล้ว128นัด
0: น่าสนใจก็ต้องดูว่าครอปจะเลือกใครบ้างเนาะ
1: ครับ
0: ชุดนี้นะฮะ
1: ส่วนอูบิกก็ที่เคยขายทีมชาติปีนี้กับไบเยิร์นก็ยังไม่ลงนะพี่ยอรันอูบิก
0: ใช่ไหม
1: ยังไม่ได้ลงเลยก็น่าจะไม่มีชื่อ
0: ประตูไบเยิร์นจะมี3คนไหมอย่างมีอูบิกมีสเวนอูไรอ
1: ่
0: ะ
1: สเวนอูไร
0: ยังอยู่ยังอยู่ไหมอ่ะ
1: สเวนอูไรเนี่ยก็ยังอยู่ครับมีอูไรมีนอยเออร์แล้วก็อูบิก3คนเลย
0: ครับแหมถ้านอยเออร์อยู่ยากวันนี้พี่ก็แย่สิอูบิกบอกครับ
1: 40แล้วยังไม่เลิกอ่ะครับ
0: ยังไม่เลิกอีกนะ
1: ก็คือขาหักไปแล้วนะพี่ที่ไปเล่นสกีใช่ไหมครับ
0: ใคร
1: นอยเออร์เนี่ย
0: นอยเออร์เหรอ
1: ที่ขาหักตอนน่าจะไปเล่นสกีอะไรเนี่ยแหละ
0: ก็อาจจะไม่เพราะเขาตัวใหญ่มั้งนอยเออร์เนาะมันก็นะว่ากัน
1: แล้วไฮไลท์เขาเรียกว่าถ้าเซฟประจำตัวคือเซฟมือเดียวนะพี่นอยเออร์เนี่ย
0: แล้วก็ชอบมาเล่นเนาะหน้าบ้านตัวเองไงใช
1: ่กราบ
0: Excelsior จบยังครับถามมาเท่าไหร
1: ่ Excelsior เมื่อกี้ในที่เช็คล่าสุดยัง 1-1 เดี๋ยวผมลองดูให้ครับ
0: ครับเป็นยังไงสวัสดีเข้ามานะครับคืนนี้แมนเชสเตอร์เป็นสีฟ้าครับว่ากันไปนะฮะ
1: Excelsior เนี่ยล่าสุด86นาทียังเสมอกับ Utrecht 1-1 ครับ
0: ครับ
1: ท้ายเกมแล้ว
0: คุณเจกนอนหรือยังครับ8โมงก็เห็นนะครับ นอนแล้วจากบุรีรัมย์การตลาดดีสั่งเสื้อกับนักเตะได้ลายเซ็นด้วยเสื้อ ACL ออกมาล่าสุดสวยมากเขาบอกอ๋อเหรออ
1: ่าใช่ใช่เสื้อ ACL สวยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอเป็นยังไงสีอะไรอ่ะ
1: ก็สีคล้ายๆสีปัจจุบันเลยพี่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนเรื่องฟอนต์เรื่องอะไร
0: อ๋อเหรอโอ้โหเนาะทักทายยามเย็นครับผมยุ่งเด็กปืนครับผมพี่เจมพี่เบงครับยาโฮคู่แข่งบุรีรัมย์ไม่แพ้ใครในลีกมากี่นัดแล้วครับ
1: ก็ทำสถิติโลกไปแล้วครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในโลกในลีกเฉพาะในลีก
0: เดี๋ยวไปเยือนใช่ไหม
1: เดี๋ยวไปเยือนวันอังคารนี้เราไปเยือนใช่ครับแล้วบุยาโฮเนี่ยซีซั่นนี้ก็ยังไม่แพ้นะพี่เพราะว่านัดแรกของเปิดซีซั่นเนี่ยเขาว่าทำลายสถิติโลกไปร้อยกว่านัดนะพี่ถ้าผมจะไม่ผิดตอนนี้ก็ดูแล้วก็น่าจะไม่มีใครชนะได้ครับในลีกล่าสุดเนี่ยยาโฮในลีกก็ชนะบูใน DPMM 3-0 ครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยยิงคู่แข่งใน FA ครับมาเลเซียเนี่ย10-0เลยนะพี่ยาโฮเนี่ย
0: นักเตะเวียดนามต้องเจอกออุ้มครับประมาณนี้อ๋ออุ้มก็มีรายชื่ออยู่ในข่ายนะ
1: อยู่ในข่ายด้วย
0: 5คนเนาะ
1: เวียดนามต่อเวียดนามล่าสุดได้ลูกครึ่งมาอีกคนนะพี
0: ่
1: อาเซนคาร์เนี่ยเป็นลูกครึ่งสหรัฐเข้ามาอีกคนนึง
0: มาอีกแล้วเหรอ
1: มาอีกแล้ว
0: โอ้โหอาจจะพูดตรงๆนะถ้าไม่มีนักเตะโอนนะพูดตรงๆก็สู้เราไม่ได้นะ
1: ก็ล่าสุด
0: ขนาดเราเอาชุดแบบไม่ได้ชุดเก่งอะ
1: ไม่เต็ม
0: ก็ยังกว่าจะชนะเราก็ลากเลือดนะ
1: ใช
0: ่
1: ก็ล่าสุดชุด U20 ของเวียดนามเนี่ยตกรอบ
0: คัดเลือกในลีกอะไรลีก2ลีกพัฒนา
1: ลีก2แล้วเท่ากับว่าเด็ก U17 ที่ไปบอลโลกปีนี
0: ้
1: ขึ้นมาเล่น U20 เนี่ยจะไม่ได้เล่นรอบสุดท้ายแน่ๆเพราะไปอยู่ลีก2
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ถึงขั้นเขาบอกว่าพอจบเกมล่านัดสุดท้ายเนี่ยสมาคมปิดคอมเมนต์เลยนะพี
0: ่
1: ไม่ให้คอมเมนต์เลยน้องไปบอลโลกแต่ว่าขึ้นมาปีหน้าน้องต้องไปขึ้นดิวิชั่นใหม่
0: เลยนั่นแหละสิซิตี้มาบุกแน่นะครับรอฟังพี่เอกภาคไปบ่นไปนะครับอ้าวก็พี่เอกเขาเชียร์แมนยูเนาะ
1: แต่วันนี้คนหันไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยอะนะพี
0: ่แมนเชสเตอร์จะเป็นสีแดงเหรอวันนี้เหรอ
1: วันนี้มีโอกาสเป็นสีแดงครับเล่นในบ้านด้วย
0: นะนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไหม
1: ครับ
0: เจมส์นะครับเพราะว่าครึ่งหลังคู่ระหว่างประจวบกับสุโขทัยนะครับใกล้จะมาเตะครึ่งหลังละแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20

0: 1-6-7-6 Soccer Live Report กลับมาครับในชั่วโมงที่2ของ Soccer Live Report ครับในช่วงแรกของเราเลยครับน้องเจมส์กับผมเจ๋งทำหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟ้านะครับมาตามติดคู่ที่2ที่เตะเวลา 19:00 นนะครับเปิดฉากมาไม่ถึง5นาทีเจมส์เป็นไงระยองตอนนี้เป็นยังไง
1: ก็ดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกครับก็ตอนนี้ระยองบุกมานำชลบุรี 1-0 ครับจังหวะที่จอซินโยพาบอลหลุดไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ากลางไปเนี่ยเปนันโกเน่ยิงเหมือนจะโดนไม่ดีแต่ว่าบอลเนี่ยโค้งไปชนเสาเข้าประตูครับอุ้ยเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่าน่าจะเป็นณัฐพงษ์สายยายครับที่สกัดเข้าตัวเองหรือเปล่า
0: อ
1: ือโอ้แต่เริ่มเกมมาแป๊บเดียวครับเจ้าถิ่นชลบุรีโดนระยองนำไปแล้วครับ
0: 1ประตูต่อ0นะ
1: ดาร์บี้แมตช์ลุกนำเข้มนะเว้ย
0: โอ้แต่แฟนบอลระยองเนี่ยมากันเยอะเหมือนกันนะ
1: เดินทางประมาณชั่วโมงนึง
0: เออ
1: จากระยองครับ
0: ไม่ไกลเน
1: า
0: ะ
1: เอาครับระยองโหวันนี้มาดีครับนำชลบุรีไปแล้วครับ
0: ใช่ฮะออกสตาร์ทดีแล้วดูส่งบอลดีนะการเคลื่อนที่ของนักเตะระยองนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยคือเหมือนกระจวดที่กระชากไปถึงบริเวณสุดสตางค์เนาะ
1: จอซินโยครับ
0: จอซินโยแล้วทับอินเข้ามาข้างในนะ
1: จังหวะสุดท้ายเหมือนจะโดนณัฐพงษ์สกัดเข้าตัวเองครับ
0: สุดท้ายเป็นใครอ่ะ
1: น่าจะเป็นเดี๋ยวต้องดูเครดิตขึ้นมาเลยพี่แต่จากภาพเนี่ยเราเห็นเหมือนเป็นณัฐพงษ์สกัดแล้วบอลไปชนเสาเข้าครับ
0: พอที่ตบเข้ามาเนี่ยก็เรนานเขายิงอะเนาะแล้วก็บอลเหมือนไปติดไอ้เควินมอนเดซ่าไหมอ่ะ
1: ก็น่าจะโดนแล้วเข้า
0: น่าโดนแล้วก็ปิ้งเข้าประตูไปอะเนาะชนเสาเข้าประตูไปแต่ว่าที่แน่นอนก็คือระยองบุกนำแล้วครับ1ประตูต่อ0นะครับด้านนี้ยศกับบุรพาลงสนามด้วยโอ้โหฮอกเก้ฟิลิปเป้พี่เห็นนานแล้วนะยังอยู่นะ
1: ยังอยู่ครับฮอกเก้ฟิลิปเป้เนี่ย อยู่นานมาก
0: อยู่นานมากพี่เห็นแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่ลุ้นตกชั้นกับชลบุรีอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมตัวนี้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: น่าจะย้ายมาจากระยองนะพี่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ได้พี่เคยไปดูเขาเตะอ่ะโหเป็นนักเตะที่เหมือนเล่นบอลทุกเหมือนกันนะ
1: ครับยังไงพี
0: ่กับตัวที่เอายอกยอกยอกเอาอีกแล้วหาเรื่องให้โดนด่าอีกแล้วไม่แกงแกงแกงแต่ไม่ได้เจอเขาอายุเยอะหรือเปล่าบางครั้งก็อาจจะดูแบบดูช้าๆไปนิดเนี่ย
1: ฮอเก้ฟิลิปเป้เนี่ยเดี๋ยวผมลอง
0: โอ้37เล่า
1: ใช่ไหมพี่นอกจากนั้นเนี่ยชลบุรียังมีนี่ด้วยนะพี่สองแบ็กซ้ายทีมชาติไทยยุคพิซิโก้
0: ใ
1: ครอีกวันนชยายกับจิตองโด
0: มาอยู่นี่นะ
1: มาอยู่ด้วยกันเลย
0: โอ้โหถ้าว่าไม่ได้ตามบอลไทยเอาผมก็เอ้ยจิตองโดมาอยู่นี่เหรอวะแต่ก่อนที่แตงโดไปเล่นต่างประเทศไหมเหรอใช่ไหมอยู่ใส่ปั๊กอะไรสักอย่างอ่ะ
1: ไม่น่าจะ
0: ไม่หรือว่าได้ไป
1: ไม่ได้ไปไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไปใช่ไหม
1: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาไม่มีสโมสรครึ่งซีซั่นแล้วก
0: ็
1: มาอยู่กับเมืองทอง
0: เออ
1: แล้วก็ปีนี้มาอยู่ชลบุรีส่วนพีรพัฒน์ก็มาจากแบงคอกนะพี
0: ่โอ้แต่ก่อนที่ตองโดเนี่ยเป็นแบ็คที่วิ่งขึ้นลงไม่ลงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: มีเชื้อสายเวียดนามใช่ไหมที่ตองโดอ่ะ
1: มีไหมพี
0: ่จะมีเชื้อสาย
1: น่าจะมีใช่ใช่เหมือนมีแต่ว่
0: า
1: เป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็มีเชื้อสายไทยแล้วก็เวียดนามด้วย
0: อ๋อนี่เพิ่งมาติดตองโดอดีตคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2สมัยนะ
1: ครับ
0: 2016และ2020ไง
1: แต่ก่อนเขาเล่นกองหน้านะพี่ตอนอยู่ฝรั่งเศสเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ติดตองโดนะที่พี่สมชายชอบมากเลยอ่ะ
1: เอาชอบชื่นชม
0: ชอบชื่นชมโอ้คนนี้เล่นดีเล่นดีโอ้โหวิ่งเป็นม้าเลย
1: แม่ขาคนนี้เปิดบอลแม่นด้วย
0: เปิดบอลแม่นมากพี่ลิมิงหักหน้าเลยเปิดบอลแม่นบ้าเลยเปิดบอลไปสาวสาวโดนโอ้โห
1: เขาว่าสาวสาวนี่มาจากพี่ลิมิงหรือเปล่าพี่
0: หักหน้าเลยอ่ะหักหน้าพี่ปูอ่ะปูบอกโอ้ยสมที่ตองโดเล่นดีแม่ขวาเนี่ยแต่ก็เป็นนักเตะที่พลังสูงนะ
1: ใช่ก็
0: วิ่งขึ้นลงดีแต่ว่าจะว่าเปิดบอลเขาไม่ค่อยดีพูดตรง
1: ถูกต้อง
0: เวลาเปิดเนี่ยโอ้โหแต่พี่สมชายชอบเปิดดิพี่ลิมิงบอกเปิดดีบ้าเลย
1: เขาเคยเล่นเนี่ยอยู่กับระยองแล้วก็ไกตะแลกอาเซซิโอในฝรั่งเศสนะพี
0: ่นี่ไงเขาบอกว่าเป็นลูกครึ่งไทยเวียดนามครับคือก็เป็นลูกครึ่งไทยเวียดนามก่อนแล้วก็คุณแม่เป็นฝรั่งเศส
1: ใช่ก็
0: เคยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยอพยพจากเวียดนามมาประเทศไทยตั้งแต่เด็กไง
1: ใช่ใช่ติดทีมชาติไทยใน51นัดครับติดตองโด
0: ติดตองโดใช่ใช่ใช่เปิดบอลดีไหม
1: ก็เนี่ยแหละอยู
0: ่ไม่มีใครดูในสายตาเราเลยเนี่ย
1: ขึ้นมาชุดยู23ก็พร้อมกับพีรพัฒน์แหละพี่ใน
0: โอ้แต่ว่าเขาวิ่งขึ้นลงดีนะยุคซิโก้อ่ะ
1: ใช่
0: แล้วพีรพัฒน์โนชยายุคประมาณ2013-14เนี่ยยุคนั้นอ่ะโหดีที่สุดอีกคนหนึ่งนะ
1: พีรพัฒน์แบ็คซ้ายนฤบดินทร์แบ็คขวา
0: โอ้โหครับ
1: ชุดนั้น
0: แล้วก็โนชยาชื่อบาสป่ะชื่อเล่นชื่อบาสป่ะ
1: บาสพีรพัฒน์พี่แต่ก็มีบาสประกอบอีกคนนึงพี่ประกอบเป็นพักใช่
0: ไปอยู่ไหนแล้วอ่ะ
1: อยู่เมืองทองแต่ว่ายังลงไม่ได้ เมื่อวานเมืองทองก็15คนก็คว้า3แต้มในบ้านได้นี่ครับ
0: 85คนยังได้นะ
1: 15คนยังได้ครับ
0: สุดยอดนะฮะโอ้แต่เกมชมบุรีกับระยองเนี่ยดูแล้วสนุกนะสมกับเป็นดับเบิ้ลแมตช์แห่งแม่น้ำเค็มเฮ้ยใครนะแห่งน้ำเค็ม
1: ลุงน้ำเค็ม
0: ลุงน้ำเค็ม
1: ลุงน้ำเค็มแล้วบอลสปีดบอลนี่เร็วมากนี่พี่พอมีต่างชาติ7คนเนี่ย
0: ต่างชาติวันนี้ของชมบุรีลงกี่คนอ่ะ
1: ก็มีฮอเก้ฟิลิเป้ครับเควินเมนโดซ่าแล้วก็เวลลิงตันพิออรี่ครับรวมถึงเอ็นเกบ้าเรียวไมโตแล้วก็สเนโอจูเนียร
0: ์7คนครบป่ะเมนโดซ่า1 2 3 4
1: 6นี
0: ่6
1: 6
0: 6คน
1: ส่วนทางฝั่งระยองเนี่ยมีลาล่าครับเมลอนมีบูโนไลเต้จออัลฟอนโซคูตินโญจอซินโญแล้วก็เรนันโกเน่ก็เต็มระบบเลย
0: ครับ
1: 7คน
0: 7คนนะอ๋อเมื่อกี้ไอ้ต่อยประสิทธิ์เท่าดีผ
1: ู้
0: ช่วยของระยอง FC ไง
1: ใช่ใช่
0: โอ้เราได้สัญญาใหม่อีก1ปีนะ
1: ครับ
0: ในการทำงานกับมาร์ตินมังกรเป็นรุ่นการที่3นะต่อยเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นแฟน99
1: เ
0: คยมีจัดบอลแข่งบอลเตะบอลการเนี่ยก็มีเขามาเตะด้วยไง
1: ครับ
0: โอ้เล่นบอลดีมาก
1: พี่ต่อยกับพี่ตุ๋ยนี่เป็นอะไรกันไหมพี
0: ่ไม่ไม่ไม
1: ่ใช่คล้ายกันอยู่พี่
0: เป็นคนที่เล่นบอลนี่ก็เตะบอลเป็นอ่ะเป็นเด็กจุฬาไงเล่นบอลอย
1: ู
0: ่จุฬาแล้วทำไมเล่นบอลเก่งอยู่เลยคนนี้ฮะโอ้เล่นบอลเก่งเว้ยรู้เลยเล่นบอลเป็น
1: ใช่ใช่ก็อยู่กับระยองเนี่ยเดี๋ยวเป็นฤดูกาลที่3แล้ว
0: ครับ
1: เพิ่งต่อสัญญาเมื่อกรกฎาคมเองนะพี
0: ่เอาเล่นเอ้ใครระยองใครคุมคนโบ้เขาไปคุมอยู่ยี่สิบไม่หรอ
1: ระยองเนี่ยผมขอลองดู
0: เหมือนเมื่อกี้แต่
1: เพราะว่าไม่ไม่คนโบดนะยู20แล้วนะพี่
0: ใช่ใช่จักรพันธ์ตันปีอ่ะก็สุดแล้วเป็นใครอ่ะ
1: ระยองกุนซือนี่เป็นอัธพรครับชาริตาพร
0: อ๋อเหรอคนโบดไม่อยู่ใช
1: ่คนโบดคุมยู20แล้วครับ
0: อ๋อก็คือไม่ได้คุม2ที
1: ใช่ไม่ได้คุม
0: อ๋อเป็นใครนะ
1: อัธพรชาริตาพรครับ
0: โคโดนัทป่ะ
1: ใช่โคโดนัท
0: อ๋อ
1: ก็เคยคุมสุโขทัยไหมพี่อ่ะใช่ครับก็เคยเป็นโปรไลเซ้นนะพี่โคโดนัทเนี่ยเคยคุมสุโขทัยเมื่อ 2024-2025 ตอนนี้มาคุมระยองละเป็นโปรไลเซ้นด้วย
0: โคโดนัทนะ
1: ครับผม
0: ครับโอเคดังนะโคโดนัทเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ก็ทำทีมเคยตอนทำผลงานได้ดีกับสุโขทัยแป๊บหนึ่งส่วนไทยลีกอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นประจวบครับที่นำสุโขทัยอยู่ 1-0 แล้วก็ไทยลีก2ก็ยังไม่มีสกอร์เพิ่มครับอ่ะมีท้ายครึ่งแรกเนี่ยอุตรดิตถ์นำเกษตร 0-1 ครับแล้วก็เมืองเลยยังนำชัยนาท 1-0 ส่วนพลังการเนี่ยจะ60นาทียังยิงจันทบุรีไม่ได้ครับตอนนี้ยัง 0-0 แล้วก็แพ้กับนครปฐมยัง 0-0 ครับ
0: โอเค
1: นอกนั้นก็มีลาลิก้าสเปนเนี่ยเริ่มมา12นาทีเซลตาวิโก้เสมอกับมาลาก้า 0-0 ครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพเนี่ย60นาทีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดยังเสมอกับบูฟ 0-0 ครับ
0: ครับ
1: สัปดาห์นี้บอลไปทางเสมอเยอะนะพี่เจ๋งเมื่อคืนพรีเมียร์ลีกก็เสมอหลายคู
0: ่เนาะเสมอเยอะเลยนะ
1: เสมอรวมถึงลิเวอร์พูลเราด้วยพี่
0: เอานะก็เชียร์กันต่อลิเวอร์พูลของเรา
1: ครับ
0: นะ
1: ส่วนเกมที่ชมบุรีสเตเดียมนี่ตอนนี้ชมบุรีนี่ลุยเลยครับเจ้าถิ่นจะเอาประตูตีเสมอได้เรียวไมอิโตได้ยิงบอลข้ามคานครับ
0: ครับ
1: เรียวไมอิโตนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับชมบุรีเหมือนกันครับ
0: ใช่ไหมน้องเจมส์นะครับอย่าทำเหมือนพี่เอ็มนะครับไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆพักหลังเร่งเบ่งแล้วไม่มีพี่แล้ว
1: ล่าสุดนี้พี่ต่อเล่าว่าก่อนจัดรายการกับพี่ต่อเนี่ยต้องบอกเลยนะห้ามเรียกเลยนะห้ามเรียกชื่อนะต้องเรียกพี่นะ
0: เอาเบงเอาเบงโอ้ครับก็ธรรมดาเข้าโด่งดังแล้ว
1: ครับ
0: เห็นว่าล่าสุดเขาจะจัดรายการเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะ
1: ใช่ไหมพี
0: ่จัดรายการกับมอเตอร์ไซค์
1: มอเตอร์สปอร์ต
0: มอเตอร์สปอร์ตอะไรนี่ไง
1: เจ้าชายมอเตอร์สปอร์ต
0: ใช่ไปทำข่าวกับทางยามาฮ่าไงเอเชียโรดซิ่งไงฮะ
1: ครับ
0: อะไรก็ว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาไปถ่ายคลิปมานะสัมภาษณ์แบบอะไรนะละลายพฤติกรรมกับ
1: Exclusive
0: หน่อยละลายพฤติกรรมกับพวกนักกีฬาอะไรพวกนี้นะครับผมมามีแต่ภาพโปรไฟล์ขับรถหนักแล้วก็
1: จะบอกแกทำงานพี่ทำงานในห้องพิมพ์ข้อมูลในห้อง
0: เอาละแล้วพี่ตุ๋ยพัชรลำเลื่อนไปด้วยไงบอกว่าเอ้ยเอ็มเนี่ยไปสัมภาษณ์ไหมสัมภาษณ์ผู้ว่าการกทเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่ไปครับพี
1: ่ร้อนร้อน
0: ปวดหัวมากเลยอ่ะอีกแล้วอีกแล้วเกมสนุกนะเกมชลบุรีกับระยองนะฮะโอ้จังหวะนี้จ่ายแม่นมากเลยอ่ะจ่ายเกือบออกฮะ
1: เหลียวไม่ตกวันนี้เจอทีมเก่าเนี่ยเคยอยู่ระยองมาก่อนเนี่ยเฮเมเกอร์ชาวญี่ปุ่นวันนี้เล่น

0: เตือนเลยครับบอกว่าผมเด็กประจวบ FC ครับเชียร์ตลอดเขาบอกมา
1: ครับประจวบยังนำอยู่ครับวันนี
0: ้นำอยู่1 0นะ
1: เล่นในบ้านนี่ไว้ใจได้
0: ไว้ใจได
1: ้ยิง
0: 3เอา3เอาเว้ย
1: ใช่ไม่ใช่ท่าเรือ
0: พี
1: ่แต่มีหลายทีมช่วงนี้หลายทีม
0: อ๋อเหรออ
1: ืมก็ในสนามนี้ถ้ายิงเสร็จเขาจะเปิดเพลงบางอาจารย์นะพี่ประจวบเนี่ย
0: นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: พี่ไม่เคยไปสนาม3เอาไงไปแต่ท่าเรือ
1: พอยิงปุ๊บนี่เสียงมาขึ้นเลยพี่ตื่นดีตื่นดีจริงจริงใช่ครับอืมอ๋ออื
0: มเนี่ยแต่ถ้าชลบุรีเคยไปไงเคยไปดูชลบุรีก็บรรยากาศยอดเยี่ยมนะ
1: ใช่
0: เออ
1: ชลบุรีสเตเดียม
0: ที่จอดรถย่านต้องจอดรถแถวหมู่บ้าน
1: อ่ะต้องจอดรอบสนาม
0: เคยไปไหม
1: เคยไป
0: แล้วก็เดินไป
1: ใช่ใช่
0: เฮ้ยทำไมเขาจอดวะพี่เขาไปทำไมเขาจอดที่นี่ได้เหรอจอดติดกับบ้านคนอื่นนะเขาก็ไม่ว่าเนาะ
1: ไม่ว่า
0: เพราะว่าสนามกีฬาอบจของชลบุรี
1: อยู่กลางเมือง
0: มันอยู่กลางเมืองมันมีร้านอาหารมีหมู่บ้านมีอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็ไปจอดตามเขาอะจอดหมู่บ้านแล้วก็เดิน
1: แล้วเดินใช่แต่หลังๆเนี่ยจัดเกมทีมชาติเยาวชนบ่อยเพราะว่าเดินทางง่ายอยู่ใกล้สนามบินด้วย
0: เอาสนามชลบุรีเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ปกติเขาต้องเออสนามเออสพร.ไม่เหรอที่เขาจัดส่วนใหญ่อะ
1: ก็ที่ชลบุรีสเตเดียมพี่อยู่20ล่าสุดก
0: ็จัดที่นี่เหรอ
1: ใช่แต่ว่า
0: ไปกติเขาจัดที่สปลจังหวัดชลบุรีอ่ะ
1: ปีที่แล้วเนี่ย U17 ก็จัดที่นี่แต่ว่า U17 ปีนี้จะไปเตะที่เขากระโดงพี
0: ่อ๋อนะฮะ
1: ก็เดินทางง่ายครับอยู่ในเมืองด้วยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องที่จอดนิดนึง
0: ใช่ใช่ว่าแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าแบบจอดไม่ได้เพราะคนนั้นเขาก็รู้ว่ามีบอลเขาก็จะไม่ได้ว่าอะไรไม่เหมือนกรุงเทพมหานครนะ
1: จริงๆ
0: ก็จอดแป๊บเดียวแล้วก็เอามาแล้วฮะครับโ
1: อ้
0: โหบางครั้งถืออะไรมารู้ไม่รู้อะครับ
1: ก็แถวนั้นก็จริงๆ
0: คนน่ารัก
1: ริมถนนก็จอดได้พี่แต่ระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึง
0: ใช่ออกมาก็กระจกแตกไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: เดี๋ยวเขาฟ้องเลย
0: ไม่มีไม่ม
1: ีไม่มีครับคือคนพลุกพล่านอยู่แล้วแถวนั้น
0: ใช่เขารู้ว่ามาเตะบอลอ่ะเขาก็แบบไม่ได้ว่าอะไรคนชลบุรีเขาน่ารักอยู่แล้วไง
1: แล้ว
0: แต่คนกรุงเทพด้วยความที่หาที่จอดรถยากนะ
1: ใช่
0: จอดบ้านนอนบ้านนี่ระวังนะ
1: ของกินเยอะด้วยแถวนั้นตรงชลบุรีโอ้ยหลายอย่างนี่แหละนั่นแหละไอ้ตรงไอ้ติมคองคาเฟ่มีหมดเขาอยู่กลางเมืองไงพี่กลางเมืองชลบุรี
0: เออมันอยู่กลางเมืองพอดีอ่ะ
1: อยู่ใกล้ๆกับอ่างศิลาแถวนั้น
0: จะมีอะไรนะมีกาแฟมีร้านกาแฟดังๆอะไรของที่คนไปชอบเช็คอินชอบไปเที่ยวอะฮารุนดอทอะไรสักอย่างไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจ
0: นั่นแถวนั้นนะแถวชลบุรีแหละ
1: ก็ใกล้ๆกับไอ้สะพานริมทะเลแหละไอ้ชลมาศวิถีใช่ไหมพี่ที่เขาทำใหม่ใช่ไปเที่ยวได้ครับ
0: ครับพี่เคยไปวิ่งแถวนั้นนะ
1: วิ่งออกกำลังกายเหรอพี
0: ่
1: เอา
0: วิ่งล่างวิ่งบนนะ
1: แต่บรรยากาศดีวิ่งได้ใช่ไหมพี่เจ๋งเพราะผมเห็นรถแข่งกันเต็มไปหมด
0: ก็วิ่งบักค้างไปวิ่งตอนเย็นๆนะโอ้โหครับผมสมเรียกว่าสมมือปืน
1: อันตรายดึกๆ
0: เพราะว่ามันถนนมันยาวไงแล้วบรรยากาศมันดีมันติดกับถนนมันเรียบเขาเรียกว่ามันสร้าง
1: บนทะเลเลย
0: บนทะเลเลยแล้วก็เวลาเราวิ่งตอนเย็นๆเนี่ยนะครับเหมือนเจอสมมุติปืนอ่ะที่เขานั่งบริเวณ
1: ริมสะพาน
0: ริมฟุตบาทอ่ะริมสะพานอ่ะ
1: ใช่
0: เราวิ่งไปอยู่ตรงบนสะพานใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็วิ่งอ่ะปั๊บอ้าวเจอซุ้มอีกแล้ว
1: ใช่
0: ต้องมาลงบนถนนวิ่งไปอีกครั้งนึงเอ้าลงถนนอีกแล้วสำรวจแล้วเป็นลงถนนดีกว่าฮะไม่ขึ้นไปข้างบนละ
1: คือตรงนั้นเนี่ยพอตกเย็นเขาก็จะมานั่งใช่
0: เขามานั่งจิบพวกน้ำ
1: เก๊กฮว
0: ดน้ำจับเลี้ยงอะไรของเขาอ่ะเยอะมากเลย
1: ใช่
0: แล้วเปิดเพลงดังๆครับ
1: พอดึกๆหน่อยก็เอาแล้วแข่งแล้วพี
0: ่ไปส่งสักไปก่อนดีกว่าครับเอ้ยคุณถานี่คุณเจมเนี่ยอ่ะนะครับชมรียังแก้คืนไม่ได้นะ
1: ก็ยิ
0: งตามหลังแล้วยอดที่โซนหนึ่งตอนนี้โหสนามนี่คนเต็มเลยนะ
1: แฟนบอลเยอะมาก
0: นี่ขนาดฝั่งอาจารย์ตรงข้ามเนาะ
1: ใช่
0: ยังเต็มอ่ะ
1: ก็ดูแล้วน่าจะเต็มความจุ 6,000 กว่าที่นั่งเท่านี
0: ้
1: เพราะเป็นเกมแบบพิแมตช์ด้วยครับแล้วก็ต้องการ3แต้มทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าอ่านระยองเนี่ยชนะมาเกมแรกชลบุรีเนี่ยแพ้มาแพ้แบบปัญหาด้วยในเกมแรกเนี่ย
0: สโมสรนะครับเป็นพันธมิตรสโมสรไทยบุรีรัมย์อะไรสักอย่างไม่มีกฎห้ามนักเตะต่างชาติลงเกินครึ่งทีมนะครับอันนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนจ้ะ
1: เปลี่ยนใหม่แล้วครับ
0: เปลี่ยนใหม่แล้วสโมสรเล็กๆเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะเขาก็อยากเขาเป็นคนเสนอได้บ้างเห็นบอก
1: ใช่ก็โควต้าไทยลีก1ปีนี้ต่างชาติส่งรายชื่อต่อเกมได้10คนแต่ว่าลงได้7นะพี
0: ่
1: แล้วก็ไทยลีก2เนี่ยลงได้4คน
0: สับเบเลนก้าเมื่อเช้ากดดันตัวเองหรือเปล่าครับอ๋อแพ้ทาง
1: ริบาคีน่าพี่
0: ใช่เอเลน่าริบาคีน่า
1: อยู่เอสโอเพ
0: น2ต่อ1เซต
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้แชมป์เป็นปีที่3ติดต่อกัน
1: ครับผม
0: วันนี้ลุ้นเบชอมตันกับ

0: ริตเตอร์เซเวเลียฮะ
1: ชายเดียว
0: เนี่ยเข้าชิงแกรนด์สแลมใน3รายการติดเลยนะ
1: ได้แชมป์ไปที่เฟนโอเพ่น
0: วิมเบิลดันแพซินเดอร
1: ์ครับ
0: ครั้งนี้เจอเบนโชตันสิงห์อีซายฉายาคือบิ๊กเบน
1: หอนาฬิกา
0: ใช่ฉายาเขาบิ๊กเบนเบนโชตันลูกของแบรนด์โชตันคุณพ่อเป็นอดีตนักเทนนิสคุณลูกเนี่ยเชียร์คุณลูกเนี่ยตีด้วยมือซ้ายกล้ามโตเลยเซซ่าคาซันอ่ะเบนโชตันอ่ะ
1: ครับ
0: เข้าชิงแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกเลย
1: ก็น่าจะแข่งช่วงตึกๆเช้าๆหน่อย
0: เช้า
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าที่ US Open ก็จะแข่งที่นิวยอร์กไงนะครับอ่ะก็ลุ้นกันนะวันนี้นะ US Open นะครับ
1: ก็แกรนด์สแลมสุดท้ายแล้วปีนี้
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวช่วงปลายปีก็จะเฟรนด์เวิร์ทัวร์นะพี
0: ่
1: ตอนนี้1ถึง8ของผู้ชายเนี่ยเป็นเซเวเดฟอาคาราสมีโยโควิชโคโบลี่ครับเดวินอลแล้วก็เดนิเวนเมเดฟแล้วก็เมนชูตันด้วย
0: Excelsior จบหรือยังถามมา
1: Excelsior นี่เดี๋ยวผม
0: จบยัง
1: จบแล้วนะพี่1-1ครับ
0: จบแล้วนะ1-1นะ
1: ครับผม
0: ลาลิก้าตอนนี้เซลตากับมาลาก้าผ่านมา20นาทีนะเจมนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ออกสตาร์ทแล้วฟุตบอลลาลิก้าของสเปน 0-0 นะครับ
1: อ
0: ูเทคโอชนะ 2-1 นะเจม
1: 2-1ครับ
0: เอ็กเซลเซอร์เนี่ยแพ้อูเทคนั้น 1-2 ก็แสดงความดีใจด้วยนะ
1: อูเทคนี่ได้ประตู 90+2 เลยครับ
0: โอ้โหทดมาดามบาดเจ็บโอ้ดานี่เดวิดตัวนี้มาอยู่อูเทคเหรออื
1: ม
0: โอ้โห
1: ส่วนบอลไทยอีกคู่หนึ่งนี่เหมือนจะมีสกอร์เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มก่อนครับคู่ประจวบกับสุโขทัย
0: มีไหมมีประตูไหม
1: มีจังหวะที่ทีมเยือนเนี่ยยิงเข้าไปแล้วแต่เดี๋ยวดูเช็คธงล้ำหน้าผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าครับเดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงครับวีอาร
0: ์ครับ
1: เป็นล้ำหน้าครับไม่ได้ครับสุโขทัย
0: ยูเอสโอเพ่นชายเดียวแข่งที่1คืนนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณดึกๆเขาเนาะผมก็ไม่ได้เช็คเวลานะก็เห็นซาบาเลนกาไงเมื่อวานนี้ก็ตีเสียเยอะแล้วก็รีไบคีน่าเนี่ยเป็นมือหนึ่งของโลกเลยนะ
1: ครับ
0: ฉลองจะเป็นมือหนึ่งของโลกด้วยคนใหม่ด้วยนิ่งวางตัวดีรีไบคีน่า
1: ใช่
0: สมาเลนกาจะเป็นพวกพลังอ่ะ
1: ครับ
0: พวกแบบตีพลังบางครั้งก็โมโหตัวเองตีคว้าเล็กเก็ตก็มีอ่ะก็ก่อนก็ตอนที่แพ้นะจะคว้าเล็กเก็ตอยู่แล้วครับยั้งใจทันนะเกือบแล
1: ้ววันนั้นผมดูคู่มิล่าเนว่าพี่เจอกับโคคกอมเนี่ยพอแกงงงิดจะปาเล็กเก็ตเกือบโดนเด็กบอลบอย
0: เดี๋ยวโดนนะโดนค่าโทษนะ
1: ใช่
0: และเก็ตอบิวเขาเรียก
1: โค้ดไปเลยใช่เลย
0: เขาจะเป็นไอ้มีกฎอยู่นะเบ่งได้ข่าวเชียร์แมนซิตี้เหรอคืนนี้ฮะ
1: อ้าว
0: เชียร์ทีมไหนก็ได้ที่เล่นดีกว่าลิเวอร์พูลตัวนี้นะฮะ
1: เล่นในบ้านนะพี่ไม่ชนะ
0: วันนี้วันนี้ก็มีแฟนฟุตบอลที่เชียร์ลิเวอร์พูลด้วยกันพี่น้องๆส่งมาพี่โหลิเวอร์พูลไม่ไหวเลยพี
1: ่
0: อะไรก็บอกผมเนี่ยดูแป๊บเดียวฮะครับผมเห็นแล้วล่ะครับ
1: แฟนลิเวอร์พูลนี่สงสัยช่วงนี้เก็บของกันเยอะแล้วพี่เก็บของที่อยู่ใต้ทางด่วนตอนนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: วัยรุ่นเมืองชนที่สะพานชลมารคฟังกัสเปียอยู่นะครับถามหาบ้านพี่เจ๋งครับกับเจมส์แล้วครับเย
1: าะใช่ชลมารควิถีใช่ไหมพี่
0: ใช่สะพานสวย
1: ผมชอบ
0: แต่ง
1: เด็ก
0: ๆคนน่ารักแต่ว่ามีซุ้มเยอะกันไป
1: ใช่
0: วิ่งไปมีซุ้มอีกแล้วเขามานั่งฟังเพลงไงส่วนเขาจะมีเขาจะเอารถกระบะมาจอด
1: ครับ
0: แล้วก็มานั่งฟัง
1: เปิดเพลงฟัง
0: นั่งคุยนั่งอะไรกันไปเนาะตามภาษาดึกๆเนี่ยโอ้โหมาแล้วดึกๆนี่คึกคักหน่อย
1: เจ้าถิ่น
0: มาเยอะเลย
1: เอา
0: ไม่กล้าเข้าไปเลยหยอกนะ
1: ครับ
0: อ๋อกัสเก้าถึงใช่ไหม
1: ถึงนี่
0: น่าจะถึงชลบุรีนะ
1: ก็ผมเคยฟังเนี่ยถึงแหลมฉบังเลยครับ
0: ครับฟังทางแอปก็ได้แอปของเราก็ฟังนะเอ็มกอดคอนเน็กต์นะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเจมเนี่ยบ้านอยู่ที่แถวรังสิตนะ
1: เอา
0: ส่วนบ้านพี่อยู่มุกดาหาร
1: บ้านจริงเลยนะพี่อันนั้นไม่ใช่แ
0: ต่เอาเองฮะคิดว่าสเปอร์ผลงานแบบนี้เป็นยังไง
1: โอ้โหไม่ไหวจริงๆ
0: ขนาดเสริมทัพแบบเยอะมากมายขนาดนั้นแล้วเน
1: า
0: ะสเปอร
1: ์เล่นมาก
0: แล้วเมื่อวานนี้พี่ดูคู่เจอเอเวอร์ตันนะ
1: โอ้จบ0-0
0: พี่ดูไปถ้าเป็นแฟนบอลสเปอร์พี่คงหงุดหงิดนะครับแล้วมีอะไรนะมีป้ายเป็นมีมอยู่ตอนนี้
1: อ
0: ่ะพลิสกอร์พลิสยิงประตูได้ไหม
1: ยิงไม่ได
0: ้ขอร้องอ่ะยิงประตูให้หน่อยได้ไหม
1: สามเกมยังยิงไม่ได
0: ้โอ้โหแฟนบอลสเปอร์ต้องชูป้ายแล้วล่ะฮะเมื่อวานนี้ก็เสมอกับเอเวอร์ตันไป0-0นะ
1: แต่เมื่อคืนผมดูช่วงครึ่งแรกพักครึ่งเนี่ยทางงาน

0: ทีมงานที่เขารีวิวเนี่ยของพี่แจ็คกี
1: ้
0: ว่าวันนี้สเปอร์ชนะแน
1: ่สูงสุดตอนนี้เขาตามหาตัวพี่แจ็คกี้อยู
0: ่ครับ
1: เออนะฮะอ่ะก็สิบนัดผมว่าแต่ยืนยันว่าแดชเชมี่เขาเป็นคนพาสเปอร์รอดจากชั้นนะ
0: แต่ว่
1: าจะไรกันไปเหรอ
0: ถ้าเกมหน้าผลงานไม่ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะฟีฟ่าเดย์แล้วพี่เจ๋งฟีฟ่าเดย์เนี่ยหนึ่งเดือ นก็ถ้าเปลี่ยนแปลงก็จะได้ปรับทีพอดี
1: ก็มีร้อนนะเนาะ
0: ครับ
1: เนาะเอาก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: บอกว่าอันนี้ป่านข้อความไปหมดแล้วก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับเนาะก็แต่ว่าทีมในเข้าซิตี้ก็ดีเนาะ
0: อืม
1: ยังไม่แพ้ว่าจะเป็นทีมที่โดนเขาว่าจะเป็นทีมที่ถูกกาชื่อตั้งแต่ฤดูกาลนี้นะว่าตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยว่าจะเป็นทีมที่จะตกชั้นฮะ
0: ครับ
1: โอ้ฤดูกาลเล่นเนี่ยสุดยอดเนาะ
0: ไม่แพ้ใคร
1: ใช้เวลาราว4เดือนในการปรับโฉมเงินเสริมทัพไป100กว่าล้านนะ176ล้านยูโรอ่ะดึงนักเตะมา18คนคุณเป็นไงชนะแมนยูชนะคนที่เสมอวิลล่าและเสมอเชลซีอันดับ3นะจ๊ะ
0: ใช่
1: หมู่เฮาเนี่ยไม่แพ้ทีมใหญ่ชนะทีมระดับเดียวกันนะเป็นไง
0: และนำเชลซีก่อน2-1นะพี่ก่อนที่จะโดนตีเสมอเนี่ยเฮาซิตี้เนี่ยก็ปีนี้เนี่ยทำเล่นไปก็ลุ้นเลขตัวเดียวได้เหมือนกันนะพี่เจ๋งเท่าตอนอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยเริ่มเกมแรก2เกมแรกอาจจะมองว่าอาจจะยืนระยะไม่ได้แต่พอผ่านมา4เกมยังไม่แพ้ใครนี่ก็น่าจับตามอง
1: ก็ผิดคาดเยอะนะเนาะเนินกับอาร์เซนอลเนาะเขาก็ดีอยู่แล้วกับแมนซิตี้แต่ว่าเชลซีสเปอร์นี่นะลิเวอร์พูลอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: และเฮาซิตี้ผลงานดีด้วยโอ้โหสุดยอดสเปอร์เนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะสเปอร์เนี่ยยังไงฮะตัวรุกเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะ4นัด0ประตูเนี่ยแดชเชบี้นะต้องแก้นะนะครับก็พาทีมเล่นทั้งหมดใน12นัดชนะ4เสมอ4แพ้4ยิง13เสีย13สมดุลนะเกมรับเกมรุก
0: พอดีเป๊ะ
1: พอดีเลยลบ0พอดีเลยโซเลนกี้เจ็บเนาะซาบิโอก็เล่นซิตี้84นัดยิงได้17ประตูเองอะมามูดแมนซิตี้62นัดยิง16ประตูนะ
0: ครับ
1: คูรุตก็เพิ่งหายเจ็บด้วยใช่ไหมมาติดแตวก็แย่นะไม่ค่อยดี
0: ไม่ค่อยยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร
1: ่ริชาร์ลิซอนก็มีปัญหาอีก
0: ใน
1: เ
0: มซัน
1: ก็หายเจ็บอีกโอ้แล้วมาดูเฟ
0: ร
1: เดเดสเนี่ยเขาบอกดีตรงไหนเขาบอกงงเยอะแฟนมาสเปอร
0: ์60ใช่
1: ตกชั้นกับซาวด์แฮมป์ตันตกชั้นกับเวสต์แฮม
0: ก็เฮาซิตี้เนี่ยที่เป็นกระแสอยู่ก็ประตูไงพี
1: ่
0: ซื้อมาจากทีมในกรีซเนี่ยโซลาคิดมี10ล้านปอนด์ผลงานค่อนข้างดีมาจากโอลิมเปียกอสครับ
1: เนาะอีกทีมนึงก็คือวิลล่าเจมส์เนาะ
0: วิลล่าก็
1: ปีนี้เสียเยอะหลายเสียหลายคนอ่ะ
0: ใช่เปลี่ยนทีมไปเยอะแล้วก็ผลงานไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันจะหนักตรงที่ต้องเล่นหลายถ้วยพี่เจ๋งแชมเปี้ยนลีกด้วย
1: ตอนนี้อันดับท้ายตารางนะอันดับ19วิลล่า
0: ลองบวยครับก็มีแค่แต้มเดียวส่วนสเปอร์เนี่ยก็อันดับ17
1: ครับชมบุรีกับระยองนะครับก็ครึ่งชั่วโมงนะระยองบวกนำอยู่ที่1-0นะครับ
0: ครับส่วน
1: ที่คู่นั้นเป็นไงมีประตูไหมชมบุรีประจวบกับสุโขทัย
0: นำสุโขทัยอยู่1-0ครับจังหวะที่ยิงประตูซีเหมือของสุโขทัยเนี่ยโดนหนึ่งคืนนะพี
1: ่เอาเหรอเซลติกไม่มีนักเตะญี่ปุ่นโดนเลนเจอร์ไปแล้ว2-0เนาะโอเฟอร์ดาบี้เหรอ
0: ครับ
1: 2-0นะ
0: ปีนี้ไม่มีแล้วนะพี่ญี่ปุ่นของเซลติกเนี่ย
1: แต่เซนไมด้ามาอยู่อิสวิทนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วฟูรูชิไปอยู่อเมริกาไหมเหรอ
0: ฟูรูชินี่มันจะไปแล้วเหมือนกันครับ
1: มันจะไปแล้วนะที่นักเตะที่โมเรียเสือชอบมากเลยอ่ะ
0: แต่ฟูรูชินี่น่าจะไปนานแล้วไหมพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเล่นในฝรั่งเศสแล้วเล่นกับแลนแล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี้ตอนนี้ไปอเวกาลักซี่แล้ว
1: ใช่มันจะไปอเมริกาไอ้เคียโกฟูรูชิเล่นดีกับเซลติกแต่ว่า
0: ไม่โดนเรียก
1: ไม่โดนเรียกสักทีไม่รู้ไปทำอะไรนะ
0: เคยเป็นดาวเซนโวเจลีกก็ไม่เรียกนะพี่ตอนน
1: ี้เกียร์โกคุโรชิใช
0: ่ส่วนเลียวฮาตาเตะก็น่าจะไม่อยู่เซลติกแล้วนะพี
1: ่
0: ไปหมดแล้วนักเตะญี่ปุ่นชุดนี
1: ้เนาะ
0: เลียวฮาตาเตะนี่ล่าสุดเนี่ยย้ายไปกับเบอร์ลี่แล้วครับ
1: ครับ
0: ของกลางทีมชาติญี่ปุ่นไม่เหลือแล้วแล้วเกมนี้เนี่ยโอเฟิร์มดาร์บี้เนี่ย70นาทีเรนเจอร์นำเซลติกอยู่ 2-0 ครับ
1: ครับ
0: คนยิงเนี่ยเป็นน่าจะเป็นแดเนียลนิวครับ1ประตูส่วนอีกลูกหนึ่งเนี่ยคนยิงเป็นทางด้านของเคสซี่คิวินเคสซี่ครับ2ประตู
1: ครับ
0: ก็เรนเจอร์ก็ห่างหายจากแชมป์ไม่นานแล้วพี่แต่เจอหลัดแล้วก็เป็นเซลติกที่ได้แชมป์มาตลอดเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ปีที่แล้วเนี่ยไปลุ้นกับฮานัดสุดท้ายไงพี่เจ๋ง
1: อ๋อที่ฮาร์ดนักเตะร้องไห้นะ
0: ใช่ชาร์กแลนด์เนี่ยร้องไห้ว่านำมาตลอดแล้วมาโดนเซลติก
1: แซ่
0: ใช่
1: เล่นในบ้านเซลติกด้วยไง
0: ใช่ครับรู้สึกจะนำก่อนเลยพี่เราแพ้ 2-1
1: ใช่หน้าหนาวหนาวเนื้อหรือเปล่าครับกิจการอะไรฮะสักอย่างไม่แน่ใจนะเมื่อไรจะได้จัดกับพี่โอ๊คกับพี่จอแดดอีกครับผมก็คืนนี้ก็จัดอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: ครับเขาว่าหัวแร็กเก็ตกับพื้นหักเลยครับอ๋อก็โดนทำโทษด้วยแต่ถ้าแบบคือมันรุนแรงแบบทำอะไรแบบหักแร็กเก็ตแล้วก็ไปโดนใครอย่างเงี้ยโดนปรับกันเลยนะ
0: เป็นเรื่อง
1: เลยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่เออไ
0: ม่ได้นะพวกนี้นะเวลาตีแบบตีเทนนิสแล้วแบบอารมณ์เสียโยนไม้อย่างงี้
1: ไม่ได้มันเป็นแบบอย่างไม่ดีหนึ่งคนที่ถ้าจำได้นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยใช้คำของคุณพยองเดชนะฮะ
0: ครับ
1: นักเทนนิสที่ไม่เคยคว้าแร็กเก็ตนะที่จำได้คือราฟาเอลนาดาล
0: เ
1: จมส์ลองหาในคลิปเลยไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: นาดาลไม่เคยคว้าแร็กเก็ตทิ้งเลยเฟเดอเรอร์เคยมียอ
0: ร์
1: ควิดมี
0: ครับ
1: เมอร์เร่มีบิ๊กโฟเนี่ย
0: ใช
1: ่คนเดียวนี้หมดเลย
0: นาดาลไม่มี
1: ดูนาดาลนาดาลไม่มีนะเจมลองหาดู
0: ไม่มี
1: เขาเคยมีอารมณ์อยู่ช่วงหนึ่งเหมือนจะฟาดแล้วเกตจากเขาแบบยั้งได
0: ้
1: เขาแบบเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาว่าทำไมนาดาลถึงเป็นที่รักของหลายๆคน
0: แกนั่งจัดขวดน้ำอย่างเดียวไงพี
1: ่นั่งจัดขวดน้ำมีอยู่ช็อตหนึ่งที
0: ่เด็กบอลบอย
1: บอลเกิร์ลอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับเขาวิ่งแบบตัดหน้าไปไงนาดาลกำลังจะเสิร์ฟเขาวิ่งตัดหน้าเน็ตไปเลยวิ่งคู่ขนานกับเน็ตไปนาดาก็คงไปทำอะไรอ๋อ
0: ไปจัด
1: คนน้ากับนาดาว
0: แกยิ้มเลย
1: นาดาวจะเป็นคนจัดคนน้าให้มันเรียงตรงกัน
0: ใช
1: ่เรียงขนานกันไง
0: ครับ
1: ครับน่ารักดีนะ
0: อื
1: มเนี่ยนาดาวเป็นคนที่เนี่ยไม่เคยคว้าแล้วเก็บ
0: ใช่แต่แกเรื่องราวแกนี่ดราม่าตั้งแต่เด็กๆเลยพี่สารคดีเนี่ยนาดาวสนุกมากพี่เจ๋ง
1: เนาะ
0: อืม
1: สิ่งหนึ่งที่เขาก็คือทำก็คือเขาจะปกป้องครอบครัวดีมากนะ
0: อืมใช่
1: เขาเคยเล่าเรื่องครอบครัวเลยแล้วก็บอกว่ามีคนจะถามเรื่องครอบครัวเขาว่าโดนเซมายบอกพูดถึงไม่ไว้ห้ามพูดถึงเลย
0: ครับ
1: ครอบครัวเขาพูดถึงเรื่องของกีฬาอย่างเดียวนี่โอ้สุดยอดนะ
0: ครับผม
1: ดาวนะฮะ
0: ก็14แกรนด์สแลมเฟสโอเพ่น
1: ใช่
0: แต่ว่าสิติแกรนด์สแลมรวมเนี่ยโดนโยโควิชแซงไปละ
1: 24
0: นะโยโควิช
1: โดนเลย24
0: แต่นาดาวแกบอกแล้วไงพี่ว่าน
1: าดาว22อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็เฟเดอเรอร์20
0: ใช่แต่แกบอกในสารคดีว่าได้แชมป์เฟสโอเพ่น14สมัยเนี่ยยากกว่าการได้แชมป์แกรนด์สแลมรวมเยอะกว่าเขานะพี
1: ่ก็โหดอยู่นะ14สมัยอ่ะจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฟเดอร์เพนทำไอ้ป้ายเงินให้เขาอ่ะเป็นเท้านะป้ายเงินประทับตาเท้าของ
0: นาดาว
1: ตอนที่เขาทำพิธีแบบเอาพวกโนวัคยอร์โควิดเฟเดอร์แล้วก็นาดามาเขาก็เชิดชูเกียรติทั้งหมดนะ
0: ใช่
1: แต่เขาจะเชิดชูเกียรตินาดาวเยอะเนี่ยเพราะเขาได้แชมป์มา14สมัย
0: ครับ
1: แล้วเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยเขาก็จู่ๆก็เอาไม้กวาดมาเว้ย
0: ยังไง
1: แล้วก็เอาไม้กวาดมาแล้วก็ไปปัดบริเวณขอบสนามอ่ะมันเป็นพื้นแดงใช่ไหม
0: ครับ
1: ปัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปัดออกมาอ้าวเฮ้ยเป็นรูปเท้าของนาดาวที่เป็นที่เป็นโล่เงินที
0: ่
1: เขาฝังเข้าไปในพื้นดิน
0: น
1: าดาวร้องไห้เลยอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่นาดาวแบบซึ้งเลยนะครับเฟเดอเรอร์เหยียบเท้า
0: ถึงเห็นมีโล่งเงี้ย
1: ใช่ไม่เคยมีนะ
0: ไม่มีไม่มี
1: นาดาวปักอยู่สนามหลักของเขาอ่ะโ
0: อ
1: ้โหเป็นเราแล้วก็แบบตื่นตันใจนะ
0: โรแลนด์กาลอส
1: ใช่
0: ครับ
1: สมมติถ้าเจไม่อยู่ในเนี้ยครับผมถ้ามีเท้าปักอยู่บริเวณก้าวๆอย่างเงี้ย
0: ซึ้งพี
1: ่ซึ้งนะ
0: ครับถึงขนาดเลยนะพี
1: ่มีต้องมีนะ
0: ไม่ต้องก็ได้พี
1: ่ไม่ต้องก็ได้
0: ครับผม
1: อยากจากไปแบบเฉยครับ
0: ไม่ดีกว่าครับ
1: เดี๋ยวเนี่ยช่องก้าของเราก็จะเกษียณอายุราชการหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพี่บ่าวนะ
0: ครับผม
1: พี่บ่าวอมฤตสบงก็จะเกษียณครบ60ปี
0: ผ
1: มทำงาน30กว่าปีโอ้ยอย่างนี้ชมรีกับตีเสมอครับ1-1ครับยิงชนคาน
0: โอ้เอเจบ้ายิงปั่นเท้าซ้ายมีบอลชนคานครับพี่บ่าวนี่ผมเคยอบรมใบผู้ประกาศกับแกแล้วนี่สอง
1: พี่บ่าวใช่พี่บ่าวเนี่ยแต่ก่อนอยู่สำนักข่าวไทยแล้วก็ย้ายไปเป็นหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต
0: ้ครับ
1: ก็โหเพิ่งมารู้ว่าพี่เขาจะเกษียณตอนปลายเดือนนี้กันยายน
0: ใช่
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาแล้วมั้งพี่บ่าวเนี่ย
0: ม่แน่ใจเหมือนกันนะพ
1: ี่บาทจะมาเหมือนทำพิธีอะไรเนี่ย
0: น่าจะวันพุธนะ
1: วันพุธไหม
0: วันพุธวันพุธ
1: โอ้โหเร็วเหลือเกินยังไปทำข่าวกับพี่บ่าวอยู่เลยนะ
0: ครับ
1: อ๋อไปเคยไป
0: อบรมใบประกาศ2รอบ
1: เหรอเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
0: ก็พี่เขาสอนดีครับรอบอบรมระดับกลางระดับสูงเนี่ย

0: สองรอบเลย
1: พี่บ่าวที่พูดเหนื่อยไหม
0: คนตายคนตายคนตายคนตาย
1: คนตายนี่คนตายเยอะนี่
0: อยู่เพื่อแกฟังอยู่นะพี
1: ่แกฟังอยู่นะน่ารักพี่บ่าวเนี่ยน่ารัก
0: ครับผม
1: ชมบุรียังตีเสมอไม่ได้นะ
0: อุ้ยแต่จังหวะมาต่อเนื่องครับจังหวะนี้เนี่ยซาเดลจูเนียร์ได้ยิงก็บอลเนี่ยหลุดเสานิดเดียวครับ
1: อ
0: ุ้ยแต่วันนี้เสื้อระยองนี่มองไปมองมานี่นึกว่ายูเวนตุสนะพี
1: ่เออมาลายเขียวขาเอ้ยมาลายขาวดำ
0: ขาวดำ
1: โอ้จังหวะนี้ปัดโค้ง
0: บอลผ่านมือ
1: ก็จะเป็นเนเกบ้าป่ะเมื่อกี้อ่ะ
0: เป็นเนเกบ้าครับ
1: โอ้ตัดเข้าซ้ายแล้วยิงตรงนี้ชนคานเต็มๆชมบุรีตีเสมอไม่ได้ฮะ
0: อ
1: ย่างตามหลังอยู่ที่ 0-1 นะเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายครับ
0: ส่วนประจวบก็ยังนำสุโขทัยอยู่ครับเกมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายขณะที่พลังการกับจันทบุรีตอนนี้ยัง 0-0 ครับ
1: ครับ
0: พลังการของอาจารย์ปาร์คในเกมนี้ยังยิงไม่ได้ครับ
1: ไทยลีก2แหละเป็นยังไง
0: ก็ไทยลีก2เนี่ยที่มีสกอร์แล้วก็เมืองเลยท้ายเกมเนี่ยนำชัยนาท 2-0 ครับแล้วก็50นาทีเกษตรศาสตร์ตามหลังอุตรดิตถ์ 0-1 ส่วนท้ายครึ่งแรกเนี่ยแพ้เสมอกับนครปฐมยูไนเต็ด 0-0 ครับ
1: ครับฟุตบอลดัชนะครับตอนนี้เริ่มมา1คู่นะฮีเลนวีนะครับเสมอกับเทลสตาร์อยู่ที่0-0ครับ
0: ส่วนลีกยุโรปอื่นเนี่ยก็มีลาลิก้าสเปนครับเซลตาบีโก้กับมาลากายัง 0-0 แล้วก็เซกุนด้าเนี่ยกีคอนยังเสมอกับเอลเดนเซ่อยู่0-0ครับแล้วก็ซิปแลนด์ซูเปอร์ลีกมี1คู่ซูริกตอนนี้ตามหลังวาดุส0-1ครับเกมเนี่ยผ่านไป38นาทีแล้ว
1: ชมบุรีไม่ได้ประตูที่เสมออีกแล้วโอ้โหตอนนี้บุกหนักนะโอ้โหไม่ได้ประตูฮะสเตเนโรจูเนียร์เปล่าหรือเรือมาอิโตะตัดในเข้ามาแล้วหยอดเข้ามาให
0: ้โ
1: อ้ยสเตเนโรจูเนียร์เนี่ยมงตัดหน้าวิชยะแก่นทองประตูของระยองครับแต่ว่ามองตรงนี้คือมันเครียดมันบางกันไปเนาะ
0: มงแรงไป
1: มงเช็ดแล้วมันออกหลังไปอ่ะโอ้โหมงตัดหน้าได้แล้วนะ
0: เปิดมาสวยด้วยครับหรือไม่โต
1: โคตรต้นนะฮะ
0: ยังไม่ได้ชมรี
1: โคตรต้นในเซ็งเลยอ่ะ
0: เกมนี้มันมากคู่นี
1: ้เออบอลเร็วนะ
0: ใช่ครับเล่นกัน
1: อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นักเตะต่างชาติด้วยเนาะโอ้ตอนนี้ก็อยู่รุ่นการที่สองป่ะ
0: อานน
1: ท์อานนท์อมรศักดิ์
0: ครับซีซั่นที่2
1: เมซี่เมริมแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มแบบเกเรนะเริ่มติดสาวนะดูไว้ผมยาวแล้วก็เอาเสื้อออกข้างนอกเลยนะ
0: มีบ้าง
1: แต่ก่อนเนี่ยคือตัดผมแบบเรียบแป
0: ้
1: มีผมเรียบแป้แล้วก็เอาเสื้อเข้าข้างในกางเกง
0: เดี๋ยวนี้
1: ตอนนี้เอาเสื้อออกข้างนอกนะ
0: ใช
1: ่ตัวนี้นะเหมือนมีแบบนั้นบ้าง
0: มีเกเร
1: มีนิดหน่อย
0: ตามอายุ
1: ก็มีบ้าง
0: ครับ
1: ผมหนุ่มไงเออตอนนี้เอาเสื้อออกข้างนอกนะเป็นไง
0: วันนี้เอาเสื้อออกข้างนอกครับแล้วก็ทรงผมนี้เด็กแนวเลย
1: เออดังชุดยู17นะ
0: ก็
1: ยูไปได้แชมป์ที่สปปลาว
0: ใช่รุ่นเดียวกับ
1: รุ่นเดียวว
0: รชิต
1: วรชิตเกิดเสียเป็นวรชิตเป็นกัปตัน
0: ใช่
1: และโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดเป็นหัวหน้าโค้ชแต่ว่าตอนได้แชมป์นะไม่ได้ฉลองก็จุนบอกว่าอ๋อไม่ได้ฉลองเพราะว่าแฟนบอลไทยมีปัญหากันตอนนั้น
0: กับ
1: ตำรวจสปปลาว
0: กลับไม่ได้
1: อะไรสักอย่างนะผมต้องไปเคลียร์เขาพี่โอ้ไม่ได้ฉลองเลย
0: ใช่ใช่ก็ชนะเวียดนามในพิมพ์นั้น 5-0
1: มีปัญหาเรื่องธงอะไรสักอย่างนั้นแล้วเนาะนานแล้ว
0: ครับก็เกมนั้นน่าจะเป็นนี่ไงพี่ที่เป็นกระแสตอนนั้นก็หน้าหังไงพี่หน้าหังกับพี่ฟุกใช่
1: เอาเหรอ
0: ใช่ที่ทีมภาคมันๆตอนนั้น
1: บรรยายมันปั่นโค้งๆนะ
0: ใช่
1: มาห่างเงี้ยนะ
0: เพราะฉะนั้นฟุตบอลเยาวชนไม่ว่าชุดไหนคนก็ดูเยอะนะพี่
1: ใช่แต่ว่าถ้าบรรยายเนี่ยนะห่างกับคุณฟุกเนี่ยบอลเอเชียนเกมปี2014ที่
0: อินชอน
1: รอบ8ที่เป็นรอบ8ทีมนะ
0: เจอจอแดนใช่ที่เกิดริง
1: พี่ชอบช็อตที่ชนะไอ้คะแนนไอ้เกิร์ลิสยิงอ่ะ
0: เกิร์ลิสยิง
1: อ่ะ
0: ยิงชนเสาก่อนแล้วยิงซ้ำ
1: เออที่บอลประทางชนะชนะทิพย์เขาแต่งอ่ะแต่งบริเวณกรอบเขตโทษอ่ะแต่งแล้วไหลออกมาทางซ้ายให้โกงลิสยิงเอาติดบล็อกมั้ง
0: ชนเสา
1: ซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็เข้าประตูไปโอ้โกงลิสโอ้ยอดเยี่ยมมาหาบอก
0: ยอดเยี่ยมใช่ใช
1: ่มันต้องอย่างงี้แล้วช็อตที่ไปดีใจกับแฟนบอลไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้เนาะ
0: ครับ
1: โอ้ช็อตนั้นไปดีใจบริเวณข้างสนามนะ
0: อ
1: าจารย์ของมันแบบคนลุกเนาะ
0: ก็12ปีนะพี
1: ่โอ้โหมันมากคู่นั้นแ
0: บบ
1: น
0: ั้
1: นย้อนดูได้ใน YouTube ก็มีผมก็ดู
0: เราไปแพ้เกาหลีใต้รอบรอง
1: ใช่

0: ก็ดีสุดของเราก็คืออ
1: ันดับ4
0: เราไม่เคยติดโพเดียมเลย
1: ครับ
0: ไม่ได้ฟุตบอลชายนะครั้งนี้ก็ลุ้นกัน
1: อันดับ4 4ครั้ง2ครั้งล่าสุดก็เกิดที่เกาหลีนะพี
0: ่ครับเนอะเอ้ย
1: ก็ปี2002กับ2014
0: ครับ
1: เดี๋ยวปีนี้
0: ปี90ก็เคยได้อันดับ4
1: ครับ
0: ยุคของประเสริฐช้างมูลไง
1: แต่เกมที่เราเจอจอแดนวันนั้นนี่มันจริงพี่จริง
0: มันก็ในรายได้หน้าหางกับคุณฟุกมาบรรยายด้วยไง
1: แล้วเตะเวลาดีด้วยผมจะพี่เตะบ่าย2เลยตอนนั้นเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เวลาดี
0: เรียนไปดูใช่ไหม
1: วันอาทิตย์พี่
0: อ๋อเหรออ๋อนี่เรียนนี่เล่นแล้วเราอ่ะ
1: เตะวันอาทิตย์เตะวันอาทิตย
0: ์อ๋อนี่เรียนตลอดเลยเราอ่ะ
1: ครับผม
0: อ
1: ืมสมัยนี้นี่ถ้าบอลเตะเราก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ดูเอาลงออนไลน์ได้สมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้อย่างไม่มีครับสมัยนั้นเนี่ย
0: ต้องดูเขาเรียกว่าเป็นดูเคเบิลทีวี
1: อ่าใช่
0: มันเนาะยุคนั้นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สนุกอ่ะดูกีฬา
1: ก็เนี่ยแหละ
0: ก็พิจารณาว่าตอนอยู่มหาลัยเนี่ยโอลิมปิกเกมปี2000ที่นครซิตี้ประเทศออสเตรเลียซึ่งเวลาของเขาจะเร็วกว่าเราประมาณ4ชั่วโมง
1: ครับ
0: สมรักคำสิงต่อยต่อยรอบไหนที่ไม่ได้ชิงเหรียญอ่ะเหมือนโลกเนี่ยหยุดกรุงเทพเนี่ยหยุดหมุนด้วยนะ
1: พี่เจ๋งก็ต้องโดดเรียนไปดู
0: เอาเจนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: เอา
0: หักได้แล้ว
1: ก็เตะเลี้ยวเตะแข่งก็น่าจะบ่ายโมงบ้านเราไหมพี
0: ่ไม่ตอนนั้นต่อยตอนบ่ายๆมั่งแต่คนนี้อ่ะเขาเปิดทีวีดูไม่ได้ว่าที่มหาลัยเขาเปิดดูแล้วคนดูเต็มเลย
1: ครับ
0: คนหยุดดูหมดเลยอ่ะตอนนั้นไม่มีออนไลน์ใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีมือถือ
1: ก็
0: ต้องดูทีวี
1: ใช่
0: โอ้โหสุดยอดนึกถึงบรรยากาศเก่าเนาะคือมันแต่ก่อนไม่มีออนไลน์ใช่ไหม
1: ไม่มีพี่ต้องดูอย่างเงี้ยแหละ
0: จะไประบบ Y2K อะไรใหม่ๆอยู่เลย
1: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสักช่วงต้นยุค2000เวลาจะดูกีฬาอะไรถ้าไม่ได้อยู่นอกบ้านเนี่ยก็ต้องหาอย่างนี้ดู
0: ต้องหา
1: ตามร้านตามอะไร
0: ตามร้านอาหารตามอะไรดูเนาะยุคก่อนเวลาลงทะเบียนออนไลน์มันไม่มีนะแบบ
1: ไม่มี
0: ก็ไปจองตั๋วจองอะไรโอ้โหถ้าเกิดไปจองตั๋วคนก็เยอะนะแล้วประเดี๋ยวแต่ก่อนเราจะไอ้อะไรนะเวลาไปลงทะเบียนไอ้ลงทะเบียนไอ้วิชาต่างๆอ่ะ
1: ครับ
0: เราจะได้วิชาอะไรที่เราอยากได้เน
1: า
0: ะเรียนวิชานี้แล้วมันเวลาดีอย่างเงี้ยคนก็จะมาลงเยอะใช่ไหมล่ะ
1: ไปลงเอง
0: ลงทะเบียนโอ้โหคนไปลงทะเบียนเต็มหมดเลยอ่ะเจม
1: ใช่ใช่
0: ผู้หญิงผู้ชายมาหมดเลยพี่ก็โอ้โหเบียดเราเนาะ
1: ยังดีหน่อยที่
0: ผู้หญิงกูอยู่ข้างหน้าผู้ชายกูอยู่ข้างหลังมันโอ้ยอะไรวะเนี่ยชีวิต
1: ใช่ใช่
0: สนุกมาก
1: รุ่นผมนี้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วพี
0: ่เหรอ
1: ใช่
0: ของพี่ไม่มียุคนั้นต้องไปลงทะเบียนกันอยู่หน้าตู้
1: ครับ
0: โอ้โหลงทะเบียนกันต่อหน้าฝ่ายทะเบียนอ่ะลำบากลำบากชีวิต
1: ยุคนี้สบายนะพี่
0: ยุคนี้สบาย
1: เรียนออนไลน์ด้วย
0: ครับ
1: น
0: ะเอ้าท้ายครึ่งแรกนะครับชลบุรีกับระยองนะครับระยองเนี่ยนำอยู่ที่1ต่อ0แต่ว่าตอนนี้ชลบุรีเร่งแล้วนะเร่งจะเอาตีเสมอให้ได้นะครับส
1: ่
0: วนที่3เอานาที85นะเจมเป็นยังไง
1: ก็ประจวบยังนำสุโขทัยอยู่ 1-0 ครับ
0: ครับ
1: ไทยลีก2ก็ยังสกอร์เดิมครับพลังการท้ายเกมยัง 0-0 ครับกับจันทบุรีแล้วก็เมืองเลยนี่นำชัยนาท 2-0 เกษตรศาสตร์ครับตามหลังอุตรดิตถ์ 0-1 แล้วก็แพ้ครับเสมอกับนครปฐม 0-0
0: ส่วนพิมลีคู่แรกรายชื่อมายังไง
1: ราย
0: ชื่อกับไบตัน
1: น่าจะมาแล้วนะพี่เพราะเตะ2ทุ่ม
0: ในระหว่างที่ไปเช็ครายชื่อนะครับลาลิก้าสเปนนะครับเซลตานำมาลาก้า1-0นะ
1: ครับ
0: ครับมีไหม
1: รายชื่อเนี่ยมาแล้วครับก็
0: เจอไบรตัน2ทุ่มเป็นยังไง
1: คุณเวนตี้ครับวันนี้ประตูเป็นคราวลูชเวิร์ดครับแล้วก็มีแนวรับนี่บ๊อบบี้โทมัสมีเอธานพินอกครับแล้วก็อาเมนดาส่วนกองกลางเนี่ยมีแฟรงโอเยนกาครับแล้วก็มีแมตต์กริมแล้วก็มีเจดาซินวาส่วนกองกลางนี่มีแจ็คดูโดนี่ครับแล้วก็เมสันคลาร์กหน้าเป้าเป็นเทวเทวเอลวานียี่ครับผ
0: ม
1: ส่วนทางฝั่งไบตันครับประตูเป็นเบิร์ดซัมเบอร์เกนครับแนวรับมีเฟดดี้คาดิโอโกมีลูก้าวูดโควิดครับแล้วก็ลุยส์ดังกองกลางเนี่ยมียาซินอายาลีครับปาสคาลกอฟแล้วก็มีแนวรุกเนี่ยมีเดียโก้โกเมสครับแม็กซิมเดคูเปอร์แล้วก็กองหน้าตัวเป้าคอสโตลาสครับผม
0: ก็โอ้โหคู่เล่นนันจิ้มไหมคู่นี้ครับผมคู่ขำป่ะโคเวนตี้กับไบตัน
1: โคเวนตี้ก็น่าเชียร์เพราะว่าทีมลำพาดยังไม่ชนะเลยนะ
0: ลำพาดใช่ไหม
1: แชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพครับส่วนไบรตันผลงานก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ช่วงต้นฤดูกาลนี้ครับ
0: ใช่ไหมเจ็บเยอะด้วยไบตันอ่ะ
1: ครับ
0: มิตรมาก็ยังไม่หายไม่หรออีกคนนึงก็ไอ้มินเตอ่ะ
1: คิมมินเต
0: ที่ลิฟูอยากได้ไง
1: ด้
0: วยทีมของฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ฮะ
1: ครับ
0: โค้ชหนุ่มชาวเยอรมันนะ
1: ก็เจ็บหลายคนครับไบรตันเนี่ย
0: ไบรตันเจ็บเยอะเห็น
1: อีเวนเฟอร์กูสันก็เจ็บอยู
0: ่ม
1: ีโตมาก็ยังไม่หายนะพี่อายาคุบ้ามินเตก็ยังไม่หาย
0: มินเตมาเนี่ยเจ็บแต่ก่อนบอล

0: โลกอ่ะ
1: แจ็คคิวชูวูดก็ยังไม่พร้อมกับเกมนี
0: ้ครับ
1: ออกว่าข้อความเนี่ยบอกว่าพี่เจมพูดถึงนักเตะขาหักเนี่ยลุงเจ๋งหน้าตาดูอย่างแยงลุงเจ๋งช่วยแชร์ประสบการณ์อีกครั้งด้วยค่ะลุงเจ๋งขาหักเพราะอะไรคะลุงเจ๋งเคยพูดนานแล้วจำไม่ได้ค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนพี่เจ๋งขาหักนี
0: ่เอออย่าเล่าเลยเรื่องนี้มันน่ากลัวเจมส
1: ์ครับผม
0: ครับผมมันย้อนกลับไปแล้วร้องไห้นะ
1: แย่งใช่ไหม
0: ขาหักไม่ได้เตะบอลแล้วขาเพราะขับมอเตอร์ไซค์ครับ
1: น้องเหมือนพี่เอ็มนะพี่ล่าสุดพี่เอ็มนี่แกบอกว่าแกเคยรถล้มอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: ขับมอเตอร์ไซค์เป็นแต่ว่ารถล้มนี่เขาบอกว่าหรือไม่เป็น
0: บิ๊กไบค์เหรอ
1: บิ๊กไบค์บิ๊กไบ
0: ค์แต่เอ็มเนี่ยเวลาขับบิ๊กไบค์ต้องมีรังติดไปด้วยนะเพราะว่าเวลาจอดติดไฟแดงเนี่ยขามันหยั่งไม่ถึงไง
1: จะบอกแกถึง
0: ถึงเหรอแกบอกไม่น่าถึงนะ
1: แกบอกแกตัวเท่ามาร์กมาเก้พี่
0: อ๋อเหรอครับครับครับ
1: ครับ
0: โอ้ยส่วนนั้นนั่นหนักไอ้ขาหักหน้าแล้วมันได้ขับเองด้วยนั่งหลังด้วยครับรีบไป8โมงไง
1: ครับ
0: เพราะ8โมงมันต้องเช็คชื่อใช่ไหมล่ะเช็คช
1: ื่อเรียน
0: อันนี้ต้องเข้าแถว
1: ครับ
0: เด็กเข้าแถวกี่โมง8โมง
1: ก็ประมาณ8โมง
0: ประมาณนั้นส่วนใหญ่แล้วเข้าแถวกี่โมง
1: 7โมงครึ่ง
0: 8โมงอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วไปไม่ทันไม่ใช่หรอกรีบไงชนกลาง3แยก4 3แยกมั้ย
1: โอ้โห
0: เรียบร้อยพี่เนี่ยขาบิดมานี้เลยอ่ะแล้วคนไม่เคยขาหักไอ้เราก็ตกใจทำไมขาเรามันมาพาดบริเวณใบหูแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยขามันบิดขาเลยผิดรูปอ่ะ
1: ขาผิดรูปไม่เคยเป็น
0: ขามันผิดรูปอย่างเงี้ยมันเหมือนผิดรูปเหมือนขามันหักใช่มั้ยน่ะแล้วเวลาเรามันขาหักมันไอ้ส่วนยึดกระดูกมันไม่ยึดไงกระดูกมันหักออกมาปุ๊บเนี่ยส่วนเนื้อมันก็จะแบบยุบยั่วอ่ะพี่ยกขาตัวเองออกมาเฮ้ยเหมือนเรายกแมวขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: โอ้ย
0: พี่บอกแต่เพื่อนที่พี่เนี่ยได้กำลังใจดีจากเพื่อนที่เขามามุงดูไง
1: ครับ
0: เฮ้ยเจ๋งเฮ้ยขาตายแน่เลยโอ้โหเป็นลมครั้งที่สองเลยฮะ
1: อันนี้เป็นประสบการณ์ไม่ดี
0: อันนี้เรื่องจริงแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยขาเฮ้ยเราก็โอ้ยแต่ที่จะให้กำลังใจฮะแล้วเราประสบการณ์ครั้งแรกนะที่เข้าไปแล้วไม่รู้ว่ามันขามเป็นยังไงเนาะ
1: ครับ
0: ในระหว่างที่รอเราไปโรงพยาบาลรัฐไงแล้วคนมันต่อแถวเยอะเนาะและด้วยความที่เขารอรอไปเอ็กซเรย์อ
1: ่
0: ะพี่ก็นั่งพี่ก็นอนอยู่บนไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกไง
1: รถเข็นรถเข็น
0: ที่เขาให้นอนอ่ะพี่ก็นอนพี่รออยู่มาโอ้ระวังเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็นยังไงโอ้ยเราก็เจ็บนะมีคนมาทักมาทายฮะแล้วในระหว่างที่เข็นไปบริเวณห้องเอ็กซเรย์นะ
1: ครับ
0: ครับมันจะกระแทกกับลูกนาดเคยเป็นไหม
1: เคยเป็นพี่
0: เวลาที่ตามทางอ่ะตามทางโรงพยาบาลอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เขาไม่ให้แบบเข็นเร็วใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เขาจะมีลูกนาดเนี่ยก็เวลาเข็นเวลามันกระแทกกับลูกนาดเนี่ยด้วยความที่มันขาหักใช่ไหมล่ะมันจะเจ็บมันปวดเวลากระแทกเหนื่อยๆตึ๊ดมันสถานที่มันจืดขึ้นมาพี่ก็นึกว่าเอ้ยพี่ครับเอ้ยลูกนาดมีกี่จุดครับเนี่ยอ๋อไม่เยอะหรอกครับประมาณ100กว่าจุด
1: เรียกว่าทาง
0: กว่าจะไปถึงห้องเอ็กซเรย์นะพี่ไปตึ้งโอ้ยตึ้งโอ้ยผมว่าพี่ครับจอนเอาผมออกตัวนี้ลงตัวนี้เลยครับพี
1: ่ชาวดี
0: ผมจะตายอยู่แล้วครับพี
1: ่ครับ
0: มันมีไม่กี่จุดมัน4-5จุดแหละแต่เวลากระแทกนะมันเจ็บไง
1: เจ็บใช่
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ทีเดียวก็เจ็บเลย
0: ใช่กว่าจะผ่าตัดได้สุดท้ายไม่ได้ผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลใหญ่ฮะเรียบร้อยชีวิต
1: แต่ผ่านไปแล้วไม่ใช่
0: ทำเกเรไงสมัยก่อนได้รุ่น
1: รีบรีบ
0: อ้าวชลบุรีกับระยองนี่ครับแพ้ครึ่งแรกระยองนำ1-0นะ
1: ก็ได้ประตูจากเรนันโกเน่ตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกครับแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยอย่างเป็นชลบุรีที่ตามหลังทีมเยือนระยองอยู่0-1
0: ประจวบจบยากประจวบเนี่ยทดเวลาอยู่นะ
1: ก็ทดเจ็บเนี่ยประจวบนำอยู่1-0ครับแล้วก็พลังการเนี่ยทดเจ็บมา2นาทีจาก4นาทีก็ยังยิงไม่ได้พี่ตอนนี้ทีมโคตรปาร์
0: คครับ
1: อยู่แล้ววันนี้น่าจะเสมอครับ
0: เสมอนะ
1: พลังการ
0: เออ
1: แล้วก็คู่อื่นเนี่ยเมืองเลยก็นำชัยนาท 2-0 ครับเกษตรศาสตร์เนี่ยล่าสุดตามหลังอุตรดิตถ์0-2แล้วครับแล้วก็แพ้เนี่ยจบครึ่งแรกเสมอกับนครปฐมอยู่0-0ครับ
0: ถามว่าพี่บ่าวกับป๋าเนี่ยแหล่งใต้ได้หรือเปล่าเอ้าก็คนป๋าต้องแหล่งใต้ได้อยู่แล้วเนาะ
1: ป๋านี
0: ่ป๋านี่คนสุราษฎร
1: ์ใช่
0: ส่วนพี่บ่าวเนี่ยคนหาดใหญ่แต่ไม่แน่ใจว่าสำเนียงต่างกันหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้เว้ย
1: ครับ
0: ต่างกันไหมอ่ะ
1: ก็ถ้ายิ่งใต้เยอะก็ยิ่ง
0: แต่ก็บอกว่าอะไรฟังยากอะไรแล้วมันจะฟังสำเนียงอะไร
1: ถ้าใต้เยอะก็จะฟังยาก
0: แต่เขาเวลาพูดเนี่ยจะรู้ว่าเป็นคนเป็นคนจังหวัดอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เท่าที่เขาเล่าให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนภาคอีสานเขาจะรู้ว่าอ่ะคนโคราชพูดยังไงคนขอนแก่นพูดยังไง
1: ครับ
0: คนขอนแก่นเหมือนจะพูดเหมือนพูดจอดจานไม่ได้มั้ง
1: จริงเหรอพี
0: ่เฮ้ยพูดกอไก่ไม่ได้มั้งกอไก่ขอนแก่นนะ
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจ
0: เคยได้ยินไหมแล้วก็จะมีสกลก็จะมีภาษาอะไรครับพูดไทยอย่างเงี้ยจะมีเนิร์ดนิดนึง
1: ครับ
0: คุณจะฟังออกอ่ะว่าเป็นคนจังหวัดไหน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คนใต้ก็น่าจะเหมือนกันมั้ง
1: น่าจะเหมือนพี
0: ่
1: ถ้าใต้ลงลึกหน่อยอาจจะฟังยากขึ้นนี่แต่ถ้าชุมพรอะไรเงี้ยพอฟังได้อยู่
0: แต่คนใต้พูดเร็วจริงปะ
1: อ่ะจริงพี่จริง
0: อ๋อที่แต่ว่าสื่อสารกันเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: ไปไหนเนี่ยไปไหนคือไปลาดคือไปลาด
1: ไปลาด
0: ไปตลาด
1: ไปตลาดใช่
0: อ
1: ๋
0: อไปไหนไปลาด
1: พูดรวบคำรวบคำ
0: อ๋อขนาดเอขับรถผ่านกันก็ยังอะไรยังไงนะก็ยังเข้าใจใช่ไหมไปไหนเนี่ยเอาก็ที่มีคนเล่าให้ฟัง
1: ไงฟังเร็ว
0: ฟังแล้วเข้าใจกันคือรถไฟแต่สวนกันมาเขายังรู้เลย
1: ยังไงพี่
0: ไปไหนไปก๊อกอ๋อไปกวากอกเหรอ
1: ไปกรุงเทพ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไปบางกอกครับหัวชนโผล่มาชนกับสายไฟฟ้า
1: ดังก๊อก
0: ดังก๊อก
1: เรียบร้อย
0: มุกเก่าๆมุกพี่ชูศรี
1: ครับ
0: ครับ
1: ชมรี
0: อันนี้ไฮไลท์เอ๊ะเจมไฮไลท
1: ์ฮะโดนพลังการ
0: ดูคู่นะแม่พี่ประจวบแม่จบยัง
1: ครับผม
0: เวลา4นาทีไม่เหรอ
1: ก็น่าจะ
0: อย่างนั้นในศูนย์นะ
1: ครับ
0: เอาดูประจวบดีกว่า
1: ทด4นาทีตอนนี้ผ่านแล้ว2นาทีครับส่วนพลังการนี่จบแล้วครับเสมอจันทบุรี 0-0 ครับวันนี
0: ้ครับ
1: ยิงไม่ได้ครับพลังการส่วนจบก็ยังนำอยู่ 1-0 ครับเกมเนี่ย
0: 1-0 นะ
1: เหลืออีก1นาทีครับทดเจ็บ
0: ครับ
1: ทีมของโคเต้วันนี้กำลังจะได้3แต้มครับ
0: พี่ดูก่อน
1: อู้แล้วจังหวะนี้หลุดเดี่ยวไปยิงเอ้าไปลากติดเซฟผู้สาประตูครับกิติพันธ์นะครับจังหวะหลุดเดี่ยวของตัวสำรองครับ
0: ครับ
1: โอ้บวกประตูที่2ไม่ได้ครับประจวบบอกว่า
0: เชียร์ไม่เชียร์จบแล้วนะเจมส
1: ์ครับ
0: ทีมโมโนแม็กเขายิงสดแล้วเนาะนะครับก็ญี่ปุ่นชนะอิหร่านไป3-0เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่11
1: ครับผม
0: ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมเลยครับที่ LA ในปี2028โอชนะขาดเลยนะ
1: ครับ
0: 3-0เซต25-21ครับ26-24และ25-23นะครับก็คว้าแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลชายไปครองโดยที่ยูจินิชิตะนะครับทำไป18แต้มฮะ
1: ครับ
0: สุดยอด
1: ส่วนแต่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยท้ายเกมบูแฮมตันเนี่ยขึ้นนำเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด0-1ครับได้ประตูจากลาอูนจิมิเนสนาทีที่90เลยนะพี
0: ่ อ๋อยูจินิชิดะมันเป็นนิชิดะนะนิชิดะเนี่ยโหหล่อนะคนนี้นะ
1: ครับ
0: เท่มากเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนสาบ่าวนาทีสุดท้ายนะของการทดเวลาน่าจะครบแล้วมั้ง
1: โอ้โหยิงลูกนี้ของสุโขทัยเกือบได้น่าจะจบแล้วเพราะว่าแอคชั่นสุดท้ายแล้วเวลาทดเจ็บครบแล้วด้วยครับ
0: ครบแล้ว4นาทีนะกำลังจะชนะครับผมยอดล่าสุดว่าแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องอะไรสักอย่างนะยอด IQ สักอย่าง
1: ไม่เห็นคุณนะพี
0: ่อันนี้ไม่แน่ใจจบแล้วยังสามหมาจบแล้วนะ
1: จบแล้วครับก็วันนี้ประจวบครับชนะคู่แข่งไป 1-0 ครับชนะทางด้านของสุโขทัยครับได้ประตูชัยจากจุดโทษของเอสกาเมนเดสแต่ครึ่งแรกครับโคตรเตี้ยนี่ทุกทีมชนะแต่หน้าตาแกก็ยังไม่ยิ้มแย้มนะพี
0: ่ดูไม่พอใจชนะแค่0-1มั้งใช่ไหม
1: ใช่ครับวันนี้
0: ครับ
1: ส่วนชลบุรีตามหลังระยองครับครึ่งแรกไทยลีกวันนี้เตะแค่2คู่เท่านั้นครับแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์เนี่ย3ทีมจากไทยเนี่ยจะไปเล่นใน AFC Championship Elite ครับทางราชบุรีท่าเรือและก็บุรีรัมย์ก็ราชบุรีเนี่ยจะลงเล่นวันอังคารครับ17:00 น.เล่นในบ้านเจอกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตครับส่วนทางฝั่งบุรีรัมย์เนี่ยเล่นวันอังคารเหมือนกันตอน15:00 น.เนี่ยจะบุกไปเยือนยะโฮดารุทัสซิมตอน15:00 น.ครับส่วนการท่าเรือเนี่ยจะเล่นในบ้านแต่ว่าจะเตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมครับเปิดบ้านเจอวิเซอร์โกเบวันพุธนี้ครับเวลา 19:15 น.เป็น3ทีมจากไทยที่จะลงเล่นในฟุตบอลเอเชียถ้วยใหญ่ส่วน VG เนี่ยเล่นในถ้วย FC Championship 2เนี่ยจะบุกไปเยือน Lion City Center วันพฤหัสบดีนี้ครับ
0: ครับผม
1: ยาโคเนี่ยผมไปเช็คสถิติมานะพี่เจ๋ง
0: เป็นยังไง
1: เขาทำลายสถิติไม่แพ้ใครยาวนานสุด109เกม
0: ครับ
1: แล้วก็บวกตอนนี้บวกมาอีก3เกมเป็น112เกมแล้วพี
0: ่
1: ที่ไม่แพ้ใครแล้วฤดูกาลเนี้ยลงเล่นมา3นัดในลีกเนี่ยยิงคู่แข่งไป20ลูกเสีย0ประตู
0: บุรีรัมย์ไหวไหมเนี่ย
1: นัดล่าสุดนี้ชนะ 9-0 นะพี
0: ่โอ้ยแล้ว2ทีนี้หลังๆเจอกันบ่อยเลยนะ
1: ใช่
0: บุรีรัมย์กับยะโฮเนาะ
1: ครับก กอร์ยาโคเนี่ยล่าสุดชนะเกรันตันเลสวอริเออร์ 9-0 ครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะสตาร์ซิตี้ 7-0

0: 0ชนะเนเกลิสซามิลันเนี่ย 3-0 แล้วก็ชากูชิงเนี่ย 3-0 ก็โอ้โหยิงไป22ลูกยังไม่เสียซักประตูครับยาโฮ
1: สุดยอดอาทิตย์ที่แล้วเห็นพี่เจไปกินข้าวแกงแถวประชาอาทิตย์ซอย6ครับ
0: อ้าว
1: ร้านเขาขายกับข้าวหลากหลายดีแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพง
0: ครับ
1: ขนาดราคาไม่แพงนะพี่ใช้ไทยพัฒน์อะเจม
0: เอ
1: าจริง
0: ๆอ่า
1: ไม่กี่บาทเอง
0: ครับ
1: เราใช้ไทยพัฒน์60 40ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: เขามีไทยพัฒน์ด้วยไง
0: หลายร้านก็รับนะพี
1: ่รับสิ
0: แต่ประชาอาทิตย์นี่ฝั่งทนเลยพี่เจง
1: ไม่ใช่มันมีฝั่งทนด้วยฝั่งห้วยขวาง
0: อ่าใช่ห้วยขวางวังทองหลาง
1: แถวนี้แหละแถวใกล้ๆนี่แหละ
0: ครับ
1: ก็ร้านก็เป็นร้านแบบโอ้เขาหลากหลายอ่ะกับข้าวไม่แพงด้วย
0: ครับ
1: เลยชอบไงขนาดราคาถูกนะ
0: ก็
1: ไม่กี่สิบบาทพี่ยังใช้ไทยพัดกินด้วยกัน
0: ก็เป็นสิทธิ์ของเราพี่เจง
1: ก็เหมือนพี่หลิ่นหนิงอ่ะที่เอาไทยพัดของคุณแม่เอาไปใช้อ่ะ
0: ใช้ของคุณแม่ด้วย
1: ใช้ของคุณแม่อ
0: ันนี้เรื่องจริง
1: อันนี้เรื่องจริงโหดมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้เอาโคต้าของคุณแม่ไปใช้อ่ะแล้วสแกนหน้ายังไงไม่ดูนะ
0: เอา
1: เอาสงสัยให้คุณแม่สแกนก่อนแล้วไปใช้อย่างนี้เหรอ
0: ไม่ได้พี่
1: โอ้โหโหดมากเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ไปกับข้าวอร่อยแถวนั้นนะฮะ
0: ของกินอร่อยนะพี่
1: ก็เพิ่งรู้ว่าไอ้เจ้าจุนเนี่ยเคยมาอยู่แถวห้วยขวางเนี่ย
0: พี่จุนถึงกวิน
1: สาวว่าพี่ผมเคยอยู่ที่นี่พี
0: ่
1: เคยมาอยู่กับสาวอยู่ที่นี
0: ่เอาเอา
1: สมัยก่อนสมัยก่อน
0: ครับ
1: แกรู้ว่าร้านมีร้านเปิดตอนเที่ยงคืนแกรู้หมดเลยว่าทำไมจุนรู้อ่ะพี่ผมเคยอยู่แถวนี้พี่โอ้โห
0: ได
1: ้เพราะมีร้านพวกกับข้าวเนี่ยแถวนี้เพราะว่าคนพูดตรงๆไอ้นักท่องเที่ยวเขาเยอะ
0: ครับ
1: ร้านก็เปิดกับข้าวตอนเที่ยงคืนนะเจมนะคนเต็มนะ
0: เที่ยงคืนเลย
1: ร้านข้าวแกงเนี่ยก็แกงปากใต้เนี่ย
0: ครับ
1: เที่ยงคืนพี่กังวลทำไมคนมันก็คนเที่ยว
0: อ๋อเที่ยวเสร็จแล้วมากิน
1: เที่ยวจากราชดาเที่ยวจากอะไรเนี่ยแถวเนี้ยก็มากินข้าวกันนะพี่ก็เคยไปกินไปนั่งกินนะโอ้โหขโมงชงเชงโอ้ยมันยังภาษาพ่อกุลามาหมดเลยอ่ะ
0: ครับผมครับผมพี่จุนแกมีรายการกินรายการอาหารด้วยไหมพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผมจะเป็นรายการอะไรนักพากินเลสอย่าง
1: เหรอ
0: ใช่ใช่
1: ฟรีนะ
0: มีพี่จุนมีพี่ชิน ด้วยนะพี
1: ่มี EP 4 EP 5แล้วตอนนี
0: ้โอ้ยน่าจะเป็นร้อยเยอะอยู่พี่ผมเคยเห็นอยู่เพราะว่าผมเคยไปถ่ายรายการพี่สมเกียรติร้านข้าวขาหมูร้านหนึ่งเนี่ยเขาก็เปิดคลิปของรายการพี่จุนนี่แหละ
1: เขาก็มาบ่นให้ฟังกันไหมว่าโห
0: ไม่เขาก็โปรโมทร้านไงพี่ว่ารายการนี้เคยมาร
1: ู้เนี่ยผู้ชายคนนี้ตัวเล็กๆอ่ะผมยาวๆอ่ะเออกินฟรีตลอดเลยกินจุด้วยอ่ะไปดีกว่า
0: ครับผม
1: นะครับเดี๋ยวเข้าข่าวตอน2ทุ่มแล้วก็รายงานสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่แรกนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: ไบตันนะครับ
0: ก็โคตี้
1: จะโคตี้นะเจอกับไบตันนะครับตอน2ทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งวันนี้ดูแมนยูกับแมนซิตี้กันนะผ่านทางการสกอร์มินเลสสดเลยนะ
0: ครับผมก็เป็น
1: กับคุณเล็กนะครับเราจะไลฟ์สดผ่านทางออนไลน์และยูทูบและเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ผมและน้องเจมส์ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับซักเกอร์ไลฟ์รีพอร์ต

0: 0658 3461
1: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่13 กันยายน พุทธศักราช 2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยามกำหนด100 วันเวลา11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามรวม8 รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามรวม8 รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100 วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกา วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 น

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของสกอร์ไลน์รีพอร์ตนะครับวันนี้อยู่กับผมจันอุดมศักดิ์และก็จันเอกนพดลนะฮะสวัสดีคุณเอกและคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
5: ครับผมสวัสดีพี่อูครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับเกมแรกพรีเมียร์เรามาตามเกมโคเวนทรีกับไบรตันนะครับก็ดูเรียกว่าเรียกน้ำย่อยไปก่อนเพราะว่าบิ๊กแมตช์อยู่ที่ช่วง4ทุ่มครึ่งนะครับ
4: ก็เดี๋ยวเราก็มาว่ากันนะครับในคู่แรกนะครับก็คิกออฟกันมาประมาณ7นาทีนะครับโคเวนทรีกับไบรตันนะครับยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับ
5: ครับผม
4: ที่รูปเกมก็ต้องบอกว่าไบรตันมาบุกนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงเฉียวไปเฉียวมาอยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับส่วนฟุตบอลไทยโอ้โหเพิ่งจะกลับมาเตะครึ่งหลังแป๊บเดียวนะครับนาที48ระยองนำชลบุรีเป็น2-0ไปแล้วนะครับ
5: นี่เป็นตะวันออกดาร์บี้นะ
4: ครับส่วนในคู่อื่นๆลีกเอิงดีลกับทัวร์ก็ยัง 0-0 นะครับก็ผ่านมาประมาณ 8-9 นาที
5: ครับ
4: เลสเช็กนำมอนซ่าอยู่ 1-0 นะครับผ่านมาประมาณ6นาทีเท่านั้นเองนะครับในเกาโชเอเลดวิซี่ฮิเดนวีนกับเทลสตาร์ยัง 0-0 นะครับผ่านมาเกือบๆ40นาทีแล้วส่วนลาลิก้าของสเปนครึ่งหลังนะครับเซตาบิโก้นำมาลาก้าน้องมาอยู่ 1-0 นะครับ
5: บอลไทยเนี่ยที2ตอนนี้เล่นกันอยู่2คู่นะครับเกษตรศาสตร์กับอุตรดิตถ์เนี่ยอุตรดิตถ์บุกมานำ 2-0 นะครับแล้วก็แพ้กับนครปฐมเสมอกันอยู่ 0-0
4: ครับก็คู่เกษตรเนี่ย ท้ายเกมแล้วนะครับใกล้จบละส่วนคู่แพ้เนี่ยเพิ่งจะนาที50กว่าเท่านั้นเองนะครับเพิ่งกลับมาเตะครึ่งหลังนะครับ
5: ก็ตอนนี้มีลีก2เยอรมัน3คู่นะครับไฮเดนฮามกับโฮสไตคิว 0-0คาสลูตามหลังคอตบุตร03นะครับแล้วก็ออสตาบลูมตามหลังแฮทเทอร์บอลิน02บุนเดสลีก้าวันนี้น่าดูเกมบาเยิร์นนะเอเวอร์แบกบาเยิร์น
4: ครับ
5: มีโอกาสลูกโซ่จะออกซัดตัวจริงไหม
4: ต้องสำรองไปก่อนเกมก็ช่วงหลังนะสำรองแต่ว่า
5: เกมที่แล้วเนี่ยมันได้ลงแล้วก็ทีมพลิกกลับมาชนะก็ไม่รู้ว่ามีส่วนร่วมกับทีมมากแค่ไหนนะ
4: ครับส่วนเกมคู่โคเวนทรีก็เบรกเกมอยู่นะครับจังหวะชนะออนเยกาโดนกระแทกล่วงไปนะครับผู้สินหยุดเกมมาดูอาการนิดนึงครับ
5: ฟรีคิกไบตันนะครับทางขวานี่จะเกือบริมเส้นเลยในลุ้นแน่นอนนะฟรีคิกช็อตนี
4: ้จะได้เปิดมาครับ
5: ลาสกาโกสครับ
4: ฝันเข้ามาเสาแรกแล้วก็หุ่นได้สะบัดด้วยนะครับคอสูลาสกองหน้าตัวเก่งสะบัดลูกนี้เยอะไปหน่อยครับล้นออกให้นิดเดียวนะฮะ
5: จังหวะบริเวณจุดโทษเลยครับเทคตัวมงโดนเลี่ยมบ้างครับผ่านเสาไกลออกไป
4: ถือว่าค่อนข้างแปลกตาเหมือนกันนะครับไบรตันมาในชุดเยือนเป็นสีเขียวนะครับ
5: ครับ
4: ส่วนโคนทรีนี่โอ้โหใส่ชุดนึกว่าไบรตันนะครับ
5: ชุดเก่งครับเงินนั่นแหละสีน้ำเงินขาวอยู่แล้วตอนนี้บอลเบลเยียมขับรูสนำอันเทิร์ปเป็น 3-1 นะครับ
4: แต่เกมมา10นาทีนี้กลายเป็นเจ้าถิ่นอย่างโคเวนทรีก็ยังไม่มีโอกาสได้บุกเลยนะครับ
5: ครับ
4: บอลเลย

0: มาครึ่งสนามเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะเสียบอลคืนให้กับทางไบรตันแล้วนะครับส่วนไบรตันก็ยังสูตรเดิมนะครับ
1: คร
0: ับ ได้บอลก็พยายามบิ้วจากหลังนะครับแฟบูเกนให้ทะลุขึ้นมาครับโอ้โหจะคุยแย่ฝากตรงกลางมาคืนกลับไปครับแล้วก็จะเบิ้ล 1-2 กันครับปาสคาลโกรสดีโกโกเมสก่อนหน้านี้ก็ได้เสียวไปทีนะครับได้ยิงเดี๋ยววะป่ะไม่คมครับโกเมสได้เปิดอีกทีคราวนี้วางโอ้โหลึกข้ามแล้วก็ออกหลังไปเลยครับไม่ดีครับปาสคาลโกรส
1: เล็งไว้ที่เสาไกลครับมีตัวรออยู่แต่ว่าเปิดล้นไปเยอะเลยเกมที่แล้วโคเวนทรีเนี่ยบุกไปแพ้ซิตี้ 0-1 นะครับส่วนไบรตันเสมอลีด 1-1
0: ก็รูปเกมก็ถือว่าได้รับคำชมอยู่เหมือนกันนะคร
1: ับ
0: คือแพ้มา 0-1 แต่โอกาสที่ไปได้ลูกโมยฮาลันนั่นน่ะทีเดียวเองนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ครับซิตี้ครับ
1: โอกาสจะนี่ดอนนารุมาเซฟเยอะมากนะเกมที่แล้วที่เจอคนทุกอย่าง
0: แต่เกมนี้ยังไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ครับบอลยาวมาครับรัสเวิร์ดแต่เปิดบอมทิ้งมาเลยแต่ว่าตรงกลางของทางไบรตันนี่ดีกว่าครับเก็บตกได้แล้วก็พยายามจะกะจะวางยาวสวนเร็วนะครับไม่เต็งไม่ตรงครับบาสคายี
1: เปอร์เซ็นต์คลองบอลนี่โอ้โหโหดมากครับไบรตัน 83% นะครับส่วนโคเวนทรีเนี่ยคลองบอลแค่ 17% ผ่านมา12นาที
0: บ้านใครครับเนี่ยนี่ขนาดบ้านโคเวนทรีแท้ๆนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ตามสไตล์ไบรตันนะครับไม่สนอะไรอยู่แล้วนะครับมาบุกแหลกอย่างเดียวครับแล้วก็คลองบอลแทบไม่ได้เลยนะครับ สำหรับโคเวนทรี
1: บอลเกาโชล่าสุดเลเช่เนี่ยนำบอลซ่า 2-0 นะครับโอ้เล่นมา11นาทีกดไป2นะ
0: ครับจะเริ่มพร้อมคู่ของเราเนี่ยแหละครับ11นาทีกดไป2เม็ดนะครับ
1: ตัวไบตันที่เคยปล่อยให้ทีมอื่นยืนอย่างเจ้ายาคุเย่เล่นดีนะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนจะยึดตำแหน่งตัวจริงมาแล้วด้วยนะครับ
0: เล่นเป็นเหมือนหน้าต่ำแล้วก็กลายเป็นห้องเครื่องไปเลยนะยาคุเย
1: ่ก็ขยันวิ่งมาก
0: พาสุรัตจ่ายแล้วมาบอลมันแฉลบนิดนึงโดนเคลียร์ทิ้งเข้าไปนานๆจะได้บุกสักทีครับไอ้ทานเพนน็อกออกบอลยาวทะลุมาเลยครับดาซิวาพยายามจะโยกตัดในมาเมสันคลาร์กหยอดมาแล้วก็โดนโขกทิ้งเข้าไปได้ครับเก็บตกได้ครับแต่ว่าโอ้ก็แน่นเกินครับไบรตันอยู่กันเยอะครับก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับกลับไปเริ่มกันใหม่เลยครับจากนั้นของโทมัส
1: จังหวะเกมลุกก็แนวรับเติมขึ้นมาช่วยบทเลยนะครับแนวรับของน่านควรทรีจังหวะเปิดยังเจาะไม่เข้านะคร
0: ับ นานๆจะได้บุกบ้างครับบอกก่อนหน้านี้จะได้แค่สวนกลับนะครับนี่ช็อตคล้องบอลยาวๆมาครับอาเมนดานี่ก็เป็นแนวรับที่เพิ่งจะได้มาจากแฟรงเฟิร์ตเลยครับ
1: ครับ
0: เอาเลยอาเมนดา
1: เอาจริงๆเสื้อชุดยาวได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะ
0: นึกว่าเสื้อไบตันเลยครับเสื้อของควรทรีบอลยาวๆทิ้งมาแหมพักอกมาให้สวยครับแหมวานิเวสแล้วดีดใส่ก้อยทะลุมาโอ้โหเกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเมสันคลาร์กบอกเพื่อนโอ้แหลมเลยฮะแต่ว่ามันแรงไปหน่อยครับ
1: ฟานเดอร์ไวครับทำชิ่งดูว่าจังหวะดีดมาลูกนี้โอ้โหสุดไปถ้าเกี่ยวติดลุ้นเดียวมีโอกาสล่อทางด้านแฟร์บุเก้นแน่ครับ
0: โอ้ดีดลูกนี้เนี่ยมันเข้าเหลี่ยมซ้ายก้อยนะมันแรงไปหน่อยครับมันเข้าเหลี่ยมออกไปหลังเท้าไปนิดนึงครับ
1: พอ พอดีดซ้ายก้อยแล้วบอลมันโค้งหนีนะคร
0: ับ โอ้ถ้าเกี่ยวติดเนี่ยมีโอกาสได้ซัดจ่อๆเหมือนกันนะครับไม่สันคลาร์กนะนานๆจะมีได้ตอบโต้หวาดเสียวบ้างสักทีครับโกเวนทรีกว่าจะมาเริ่มได้เสียวบ้างก็ผ่านมา15นาทีครับนะส่วนใครที่อยากทราบลีกไหนเลยยังไงก็4689899นะครับ
1: จ
0: ะเม็ดก็ยังส่งเข้ามาได้นะครับ
1: ลิวกับทัวยัง0-0นะครับก่อนหน้านี้ลิวยิงได้แต่ว่าโดน VR ยึดคืนก็เตะพร้อมกับพรีเมียร์เลยนะครับออกสตาร์ท20:00 คือถ้าลีกหลักเนี่ยพรีเมียร์ลีกเกาโชลีกเอิง
0: พร้อมกัน
1: พวกลาลิก้าเดวิซี่เนี่ยถ้ามีสกอร์ผมอัพให้นะ
0: ดูนะกรอบเขตโทษจะแหวกทะลุไปเองอ่ะคอสูลาส2-1ครับอ่ะแหวกไปได้แหละสุดท้ายบอลมันยาวไปหน่อยครับไปถึงแล้วชัวร
1: ์ลายนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับรับบอลเสร็จปุ๊บนี่โอ้จะแหวก2หรือว่าแนวรับยังบังไม่ได้ครับ
0: นี่ก็ได้เจอทีมเก่านะ
1: ใช่
0: ประสวดนี้ก็เป็น

0: จบ0-0ทั้งสองคู่โอ้โหแล้วเลือกถูกคู่ด้วยพี่มีเหตุยิงกันโคมๆนะจ๊ะเมื่อวานคู่แรกเลือกภาคลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: 0-0คู่5ทุ่มครึ่งสเปอร์
1: โอ้โห
0: 0-0มายิงกันก็รอบดึกเลย14:00 อาร์เซนอล
1: เฮ้ยจริงๆก็เป็น2คู่ที่มันไม่น่าจะจบ0-0นะดูบรรจวบไบรตันเข้าเหลี่ยมพอดีบุกโอ้ยไปยิงเข้าข้างตะข่ายครับคอสูลัสโอ้บอลมันกุ๊กกักกุ๊กกักเกินไปมาครับโอ้โหเข้าทางขวาของคอสูลัสพอดีครับ
0: บอลพื้นที่แคบๆเล่นกันจังหวะนี้ไม่ล้ำด้วยนะครับจับแล้วก็ซัดตรงนี้โทมัสพยายามจะสไลด์ขวางแต่ว่าก็สุดท้ายเหมือนจะดูมุมนี้ยิงปิ้นออกไปเองโอ้ยิงไม่ดีครับ
1: มุมไอ้กรอบเขตโทษพอดีครับโอ้แกงง้างจริงๆพื้นที่มีแต่ว่ายิงไม่ดีครับ
0: โอกาสมีมาเรื่อยๆครับสำหรับทางด้านไบรตัน
1: วันนี้จะมาแบบเมื่อวานไหมคู่นี้เพราะว่ารู้สึกคุณดูคู่อื่นนี้เริ่มจะยิงกันแล้วเนาะ
0: นิกเอิงริวสกอร์ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นนำทัวร์1-0
1: ก่อนหน้านี้โดน VR ยึดนะครับอ่ะบอลของไบรตันมาอีกแล้วเปิดคัตแบ็กมาได้ล็อกเข้าซ้ายแล้วดึงจังหวะจะยิงจิ้มฉีดยาแม่ยาคุยเย่มันเบาไปหน่อยครับไปตรงตัวแล้วชวด
0: ขึ้นมาสวยครับทางซ้ายอู้ถ้าลูกนี้ได้ประตูอาจจะต้องมีเช็ควิญญาครับแต่ทงไม่ขึ้นนะครับจังหวะแรกแต่คุณจะเอียงจะยิงด้วยขวาแต่ล็อกหลบเข้าซ้ายแล้วโอ้โหไปจิ้มลูกนี้มันตรงตัวแล้วชวด
1: โอ้จะแทงมาดีครับแล้วเดอะคูเปอร์ครับเปิดหักกลับมาดีนะครับ
0: บอลไทยล่าสุดเหมือนชลบุรีไล่ระยองมา1-2นะครับ
1: ชลบุรีนี่เปิดตัวมาการนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะนัดแรกก็ซวยไปนัดนี้ก็โดนไป2แล้วนะครับแป๊บเดียวนี่บอล
0: เผื่อจะทันไม่ได้ยังเหลืออยู่ว่าไล่มา1-2ครับ
1: ก็เวลายังมีเยอะ
0: ใช
1: ่โอ้ไปตัดวันนี้นี่ครองบอลเยอะจริงนะครับก็ลงไปรับเหมือนเดิมแล้วรอสวนครับยาคุเย่เข้าไปในกรอบเขตโทษได้แล้วโดนจิ้มทิ้งออกไปครับ
0: ก็เปิดยัดได้เตะมุมมีพื้นที่ให้เล่นในตัวหูอันตรายมากนะครับยาคุเย
1: ่ไปติดนะอเมนด้านะครับอเมนด้าก็เป็นดาวรุ่งตัวใหญ่ครับแข็งแรงแต่ว่าอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตจะไม่ค่อยได้ลงเป็นตัวจริงเท่าไหร่ครับ
0: คู่เซนเตอร์เล่นลูกอากาศดีทั้งคู่นะครับจอมเก่าอย่างลุยสตังแล้วก็ดาวรุ่งอย่างวุสโควิด
1: นี่ตัวแสบสมัยอยู่ฮัมบวกปีที่แล้วเลยนะครับตัวเติมมายิงเลยครับ
0: เท้าหนักมากปาสโตโคสกูสิบวิ่งมาดูกินเปล่าจะเลยเปล่าเลยเปล่าเลยเส้น
1: ขาเดินมาเช็คเดินมาเช็คครับ
0: ก็มุมธงมุมนี้มันไม่ใช่มุมธงที่พุ่งกับเส้นยืนอยู่นะครับ
1: โอ้แล้ววิ่งกลับไปด้วยนะฮะโอ้โหสามมาเดินเช็คครับว่าปาสกาโกสตั้งเลยออกมาไหมนะครับได้ลูกเตะมุมเลยครับทางกราบซ้ายครับปาสกาโกสปั่นเข้าไปสาวไกลถอยไปชกทิ้งไปก่อนครับแล้วชวนแล้วก็มีการฟาวประตูครับไปเบียดแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ดูกฎมันดีขึ้นนะครับโอ้มีจังหวะกระแทกกันก่อนครับมีการผลักกันก่อนแล้วครับจากนั้นของออนเยก้าครับไปโดนผลักครับแต่มาฤดูกาลนี้ดูไอเรื่องประตูที่มีปัญหายังน้อยเท่าไม่เยอะนะปกตินี่โหเปิดมาเนี่ยวันแรกก็มีเรื่องให้ด่ากันแล้วนะครับ
0: ผู้สิทธิ์วันนี้เป็นโทนี่แฮร์ริงตันนะครับส่วน VR เป็นปีเตอร์แบง
1: ค์พยายามจะลุยฝ่าด่านมาอัพโบดี้ฮีโอ้โหจิ้มต่อมาให้เมสันคลาร์กนะครับจะยิงด้วยขวามันยิงไม่ได้มันกำลังจะล้มพอดีก็เลยยิงด้วยซ้ายมันสุดปลายขาพอดีครับ
0: แหวกมาแล้วจิ้มจับปุ๊บต้องรีบยิงครับจับด้วยขวายิงด้วยซ้ายจังหวะยิงของคลาร์กเนี่ยตัวก็ล้มมาแล้วด้วยนะครับอู้ลิกเอิงเหมือนจะมาอีกสกอร์แล้วนะครับลิ้วครับนำทัวร์2-0ครับ
1: ชักไม่ดีแล้วคู่เราคู่อื่นที่เตะพร้อมกันเนี่ยสัดไป2เม็ด2เม็ดนะครับ
0: เกาโชเลเช่20ลิกเอิงลิว20
1: ไรตันนี่ขึ้นมาได้ยิงมา7ครั้งแล้วนะครับส่วนทางฝั่งโคเวนทรีได้ยิงไปครั้งเดียวครับบอลเปิดยาวมาเดอะคริปเปอร์ไปกระแทกเขาก่อนครับโดนจับฟาวครับแม่
0: ลีกเกอร์2อัดครับเยอรมันไฮเดนฮามจบแล้วนะครับชนะโฮสไตคิวไป 1-0 คาสลูครับวันนี้แพ้คาร์บ้าให้กับคอตบุตร 0-3 นะครับแล้วก็อีกคู่นึงก็ไม่น่าพลาด

0: ครับแต่ถ้าเบอร์ลินบุกไปนำออสนาบรุก3ประตูต่อ1
1: อ้าวลิวรู้สึกล่าสุดลูก2ไม่ได้นะครับ VR ยึดครับล้ำหน้าครับโอ้โหลิวเท่ากับเหลือ 1-0 เหมือนเดิมนะครับ
0: แต่เกาโชเนี่ยมอนซ่าตีไข่แตกเลเช่ไป 1-2 นะครับบางทียิงเข้าอาจจะต้องรอสัก 3-4 นาทีนะ
1: ใช่ครับลิวนี่ยิงไป2ทีแล้วนะครับโดนยึดไป2ลูกแล้วนะครับ
0: แต่พอสกอร์มันเด้งมาถ้าไม่แจ้งอ่ะถ้ามันหายเดี๋ยวมันจะลืมไงน
1: ะไม่บางทีมันก็ต้องแจ้งไปก่อนนะเพราะว่ามันเข้าไปแล้วแต่ว่า VR จะยึดมันไปยึดอีกเรื่องนึงนะคร
0: ับเพราะถ้าสกอร์เด้งมามันจะขึ้นมาเลยแต่ถ้ายึดแล้วปล่อยทิ้งมานานอ่ะมันนิ่ง
1: โคเวนทรีก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยอโบดิยี่พาไปที่มุมธงก่อนแล้วเปิดกลับเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: ลูโดนี่ได้โหม่งก็จริงแต่ว่ามันคุมไม่ได้ครับมีแนวรับขึ้นเบียดอยู่ด้วยครับโหม่งแล้วก็ออกไปเองนะครับลูโดนี
0: ่ที่2มีจบ1คู่นะครับอุตรดิตถ์บุกไปชนะเกษตรศาสตร์ 2-0 ระยองที่นำอยู่ 2-1 เนี่ยเหมือนจะโดนใบแดงนั่นแหละครับ
1: จับ
0: เหลืออีกประมาณ27นาทีครับชลบุรีตามหลัง 1-2
1: ก็มีโอกาสแล้วสำหรับชลบุรีนะครับเพราะว่าเวลาเหลือเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับระยองเหลือ10คนนะครับโดนใบแดงครับเกมที่อ่ะเริ่มไปตัดบอลได้เหมือนกันครับดูโดนี่จังหวะจ่ายกันไม่ดีเองครับดูนี่ให้มาโอ้โหพยายามจะพลิ้ววนหนีก่อนครับเมสันคลาร์กปล่อยบอลสั้นมาปานิวายจ่ายไม่ดีเหมือนกันแล้วก็โอ้โหอันเยก้าไปเสียบลูกนี้ครับผู้สินเลยต้องมาเตือนหน่อยครับ
0: เหมือนจะเข้าบอลช้าอันเยก้าโอ้ไม่ถึงบอลเลยครับเพราะสุลาร์ดเนี่ยแตะบอลผ่านไปแล้วโจโชเลเช่หนีบอลซ่าเป็น 3-1 นะครับสกอร์มาติดๆกันเลย
1: เพิ่งจะไล่มา 1-2 ตะกี้เองนะครับตายไปเลสเช่หูนำเป็น 3-1 ไปแล้วนะครับไม่ผิดนะ
0: ไม่ผิด
1: เกาโชนะครับซัดไปแล
0: ้
1: ว
0: ส่วนลาลิก้าสเปนเนี่ยเซลตาบิโกยังนำมาลาก้า 1-0 นะครับผ่านมา63นาทีแล้วก็ยืนยันลีก้า2เยอรมันจบแล้วนะครับแอนท่าเบอร์ลินบุกไปชนะออสนาบุก 3-1
1: บอลยาวๆครับลุยส์ดังบอมยาวทิ้งไปมากระโดดเตะทิ้งไปเลยครับพี่น้องกะจะวางยาวทิ้งมาให้กับโกเบสครับ
0: นี่ก็เป็นตัวที่ซื้อมาเสริมทัพนะครับย้ายจากเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดก็สำรองนะครับที่แทนพินน็อก
1: ทุ่มไกลเข้ามาก็โดนอเมนดาโมงทิ้งกลับไปนะครับอันนี้ก็ต้องรับด้วยความอดทนเหมือนเดิมครับแล้วรอสวนเอาครับลูกทีมของลำพาดครับคลองบอลตรงกลางไม่ค่อยได้นะครับคือคลองบอลได้แป๊บเดียวแหละก็จะเสียบอลไปแล้วนะครับ
0: สองทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาพร้อมกับทางด้านโคนทรีอย่างอิฟสวิตและก็ฮาวซิตี้นี่เขาเก็บชนะเกมแรกในพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนโคนที่ยังไม่ชนะ
1: ยังหา3แต้มแรกอยู่นะครับวันนี้ก็ดูไม่ง่ายเหมือนกันครับในบ้านเดี๋ยวโอ้โหบุกแบบรัวๆเลยครับบอลวางทะลุเอ้าไม่เข้าใจกันครับเดอะคูเปอร์ไม่ได้เติมนะครับเพื่อนพยายามยาคุเย่นะครับพยายามทิ้งไปที่มุมธงทางซ้ายครับเดคูเปอร์ก็ยืนปักหลักอยู่ก็เลยยกมือขอโทษแล้วครับไม่รู้กันครับ
0: 3
1: เกมผ่านมา25ทียัง 0-0 อยู่นะครับ
0: ครับ3เกมที่ผ่านมาของโกลที่เนี่ยแพ้รวดยิงประตูใครไม่ได้อ่ะเสียไป5โกลที่ว่าดูหนักนะสเปอร์ก็หนักนะครับแต่สเปอร์เค้าเสมอไป2เกมมี2แต้ม
1: ครับ
0: แต่สเปอร์เกมรุกก็ยังไม่ยิงนะครับ
1: ย
0: ังยิงใครไม่ได้อ่ะเสียไป5ประตู
1: โอนทรีก็มันได้หน้าตัวใหม่แล้วก็มีตัวใหม่ผสมมาด้วยนะมันต้องใช้เวลาหน่อยครับ ไม่ดึงจังหวะเกินครับนะเกือบไปเหมือนกันครับเอวายลุยเลาะทางริมเส้นมาแต่ว่าไม่ยอมเหมือนกันมาเตะทิ้งได้ลงมาช่วยเกมรับให้ครับเดอะคุเย่เตะทิ้งครับได้ทุ่มเลยครับโอนทรีต้องยกมือขอโทษเพื่อนครับจานเอวาย
0: มีจบเพิ่มเติมคลับบูชชนะอันทัวร์ไป 3-1 นะครับ
1: จะทุ่มไกลหรือเปล่าครับตัวไว้ทุ่มถอยหลังไกลมากครับฟานาวายฟางไกลลึกไปเลยครับมุกโมงเสยตั้งมาโมงทิ้งเอาไปครับบุสโควิดบอลตกมาก็เอากลับไปตั้งมันใหม่ดีกว่าครับเอวายย้อนหลังมาครับบอลยาวๆบอมทิ้งมาเลยครับ

0: แถว2ยกไปใหม่อีกทีได้ปัง
1: โอ้โห
0: ซุปเปอร์เซฟเลยจริงๆต้องได้ประตูแล้วครับโอ้โหแฟบูเกนเซฟได้ยังไงครับเนี่ย
1: ลูโดนี่ครับเป็นคนยิงครับผู้บอลโหม่มาเคลียร์ไม่ขาดแล้วสุดท้ายเปิดมาลูกนี้ไม่ล้ำจะแปรยัดไปที่เสาแรกโอ้โหสุดปลายมือครับแฟบูเกนถือเป็นซุปเปอร์เซฟเลยนะครับที่ดูโดนี่เองก็พยายามจะแปรย้อนกลับมาแปรนั้นให้มันตรงกรอบแบบแต่ก็นี่นะครับปฏิกิริยายังเร็วอยู่ครับแฟบูเกน
0: ไม่ปัดนี่ตรงจะข่ายแน่นอนครับโอ้โหเลยมาปัดได้ครับเริ่มมีช็อตหวาดเสียวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับโกนทรีครองบอลอาจจะน้อยครับแต่ว่าโอ้จังหวะยิงถือว่าได้ลุ้นนะครับแล้วเริ่มครองบอลได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีหน้าไปเล่นแล้วไม่ค่อยฟิตนะเล่น2เกมต่อสัปดาห์ครับเวียด
1: ก็ละคนนะเวียดก็อยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหวิ่งอย่างเยอะนะอาจารย
0: ์ใครเสมอฟูลแลมกันนะ
1: งงกันลิเวอร์พูลนี่แหละ
0: เป็นเสมอฟูลแลมหนึ่ง
1: เสมอเหมือนแพ้เมื่อวาน
0: อ
1: ะไม่หรอกเขาวางแผนไว้เป็นแต้มแรกของอาเบลัวไงให้สิทธิ์เก่า
0: ให้เกียรติ
1: แต้มแรก
0: ให้เกียรติก่อน
1: ให้เกียรติก่อน
0: ไบรตันบุกอยู่25 26นาทีครับบุกไปบุกมาเริ่มตื้อเหมือนกันครับตอนนี้กลายเป็นเริ่มจะตั้งตัวติดเหมือนกันครับโกลทรีนะครับทองบอลช็อตยาวๆได้ด้วยนะครับแล้วก็มีหวาดเสียวไป2ครั้งแล้วครับ
1: โอ้นี่บอกโคโม่จะได้2แชมป์ครับปีนี้จากคุณปูสระบุรี
0: อือโคโม่ปีนี้มาดีเวอร์เนาะ
1: ใช่
0: แชมเปี้ยนลีกโอ้โหนัดแรกยังแจ่มนะครับ
1: กดไลฟ์เซตเป็นจับเลยแล้วเกาโชก็อยู่โซนบนด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าโคโม่โคโม่โรม่าอินเตอร์มีโปรแกรมลงเล่นช่วงคืนวันจันทร
0: ์ครับ
1: โคโม่เล่นในบ้านได้มั้งพรุ่งนี
0: ้อืม
1: ผมว่าเชสถ้าไม
0: ่โคโม่หน้าตาม
1: นะถ้าเน้นๆอ่ะโหดมาก
0: หน้าตามนะแต่ว่าอาจจะดูพอเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจะมีเปรี้ยไปมั้งมั้ยนะเพราะว่าปีที่แล้วมันก็ไม่ได้เล่นเยอะแบบนี้ปีนี้พอมีบอลยุโรปมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความฟิตนะครับปลายตั้งโอ้โหไปโดนโควาชิบุกอยู่ตั้งนานคราวนี้ได้ลุยขึ้นมาบ้างครับดิโก้โกเมสลุยฝ่ามาแล้วก็คอสูลาร์มาพยายามจับฟองอาโฮเตะมาไม่ได้ครับ
1: ไปเหม่อครับเนี่ยจับบอลปุ๊บกระชากมาแล้วไปมองหาเพื่อนสุดท้ายไปโดนเพื่อนของโคนที่ถึงบอลแล้วก็ไปทำฟาว
0: จับยาวไปเองครับมัวจะไปมองดูตัวในครับ
1: โอ้ถ้าเลือกที่จะเล่นเองว่ากดเลยก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าแตะมาในเข้ากรอบเห็นโทษไปแล้วด้วยครับ
0: ลูกเตะเปิดทิ้งขึ้นมาครับแล้วสวดบอมยาวๆโด่งๆมาเลยครับมองตั้งสวนมาใหม่แล้วก็มาจากตำแหน่งล้ำหน้าอีกครับโคเวนทรีโดนจับล้ำหน้าไปครับบอลกลับมาผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยัง 0-0 อยู่แต่ว่ารูปเกมถือว่าสูสีนะครับอาจจะครองบอลเยอะจริงแต่จังหวะหวาดเสียวเนี่ยดูทางฝั่งของโคที่ดีกว่าครับ
1: โอ้แล้วสำรองไม่มีรูสแตร์แล้วนะอาจารย์เพราะตัวเจ็บเยอะมากครับไบรตัน
0: เพียบเลยครับ
1: มีตัวมาร์กก็ยังไม่หายบินเตก็ยังเจ็บอยู่
0: จ
1: ั
0: ดได้ทีมนึงอ่ะ
1: คือตัวเพย์เมกเกอร์อย่างฮินชูวูดก็เจ็บ
0: ฮินชูวูดบินเตมิตุมะ
1: พวกแกนหลัก
0: วีเฟอร์พวกนี้นะครับ
1: หรือเกมลูกอย่างซีมาร์ทที่เป็นชาวกรีซก็
0: เจ็บเข่าครับซิมาร์ตจังหวะหวดร่วงกันไปครับส่วนบุนเดสคู่ดึกก็มาแล้วคิกออฟแล้วนะครับไลซิกกับฮัมบวกนะครับ
1: เดี๋ยวบุนเดสกล้ายิงก่อนที่นี
0: ่ไลซิกกับฮัมบวกไม่ต้องกลัวตามสไตล์บุนเดสก็ยิงเยอะอยู่แล้วนะครับได้จังหวะลูกตั้งเตะนะครับจะได้บอมเข้าไปครับออนเยก้าไปโดนยาคุเย่สอยนะครับ
1: ลูกโด่งลูกคอสของโคเวนทรีนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีจังหวะใกล้เคียงที่ทำให้แฟร์โบเกนได้เซฟไปแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเล่นลูกสูตรไหนครับเปิดเข้าไปลุ้นแน่นอนครับลูโดนี่ครับจะวางเข้าไป
0: เป้าหมายก็น่าจะพวกแนวรับเลยครับได้เปิดเข้าไปตรงกลางตรงๆเลยเก็บบอลหน้าก่อนแล้วยิงโอ้โหใส่ในหลังเท้าเต็มๆเลยครับแฟบูเกน
1: อันเยก้า
0: อีกแล้วครับโอ้โหอันเยก้านี่กดนี่หลอดเหลืองนี่ทะลุเลยครับ
1: โอกาสไปตั้นยิงเยอะแต่ไม่จะแบบนี้ครับโอกาสของโกที่มีไม่เยอะเท่าแต่ว่าจะสองเซฟของแฟร์บุเกนโอ้โหลูกนี้ใต้คานล้ออยู่ครับไม่เซฟนะหายแน่นอนครับ
0: คือเปิดเตะมุมเนี่ยมันโหม่งสกัดมาแกพักได้เข่าทีนึงก่อนแล้วบอลมันลอยพอดีมันก็เลยเข้าข้อพอดีครับ
1: เซฟเซฟ2ครั้งเสื้อชมพู2ครั้งเปื้อนหญ้า
0: ครับ
1: โอ้เสื้ออย่างสวยฮะ
0: ยังได้ลุ้นเตะมุมอีกด้วยนะครับคนที่ได้ลุ้นอยู่นะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับติเปิดมาครับดูแล้วนี่หยอดเข้ามาตรงกลางได้โคก็น้ำหนักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแต่กลายเป็นผู้สินอะให้เป็นเตะมุมอีกทีครับจังหวะขึ้นไปติดลุยดังพอดีนะครับ
1: ทำไปทำมาโอกาสยิงของทางด้านโคนพี่จะดีกว่านะครับแฟร์บุเกน3เซฟไปแล้วนะครับ
0: นี่จังหวะบอลมันฮุกลงมาพอดีครับโอ้โหแฟร์บุเกนแกเลยปัดไม่ได้แต่โอ้โหปลายมือเลยนะครับได้เตะมุมอีกครั้งครับโอ้นี่นี่รับหน้าที่ลูกนิ่งนะครับดูโดนี่มีเมสันคลาร์กมายืนแต่ว่ามหาโดนประกบแล้วครับไม่ให้เล่นสั้นครับผู้สินเคลียร์ก่อนครับ
1: ต้องถอยไม่ถึงสิบลาครับ
0: ถอยไม่ถึงครับเล่นสั้นครับเมสันคลาร์กคืนย้อนกลับมาดูโดนี่เปิดยัดเข้าไปด้านในแล้วจังหวะคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่สุดท้ายเดอะครีเปอร์จ่ายทะลุสวนมาไบรตันโอ้โหมองหาเพื่อนแล้วมันไม่มีเพื่อนอยู่ครับไปเร็วไม่ได้ครับก็เลยต้องค่อยๆไปครับยาคุเย่ย้อนหลังมาก่อนครับสวนเร็วไม่ได้ครับโอ้โหเมื่อสักครู่ฉันหลุดไปได้นี่งานเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันหลุดไม่ได้ครับเดอะคูเปอร์ให้มายาคุเย่ยอดไปตัวเสาไกลมันข้ามไปหมดเลย
1: ครับ
0: แรงเกินครับ
1: บอลเซกุนด้าสเปนล่าสุดเอลเดนเซ่เนี่ยบุกไปนำทีข้อ 1-0 นะครับ
0: เริ่มจะต้องขอหวดแรงๆคืนบ้างครับไบรตันโดนลูกคมมา 2-3 ทีครับได้แฟร์บุเกนช่วยเซฟไปให้นะครับกลับมาบุกใหม่ครับบอลทางซ้ายครับวันนี้ก็ไบรตันกันเดินทางซ้ายเป็นหลักนะครับเดอะคูเปอร์ลุยมาใหม่กี้ได้หาจังหวะอยู่ป่ะเดอะคูเปอร์ย้อนหลังกลับมาครับแทงได้วางเข้ามาใหม่ก็มาอย่ากูเย็กตัวเล็กนะครับหรือดังพักได้ออนเยก้าตักทิ้งไปอาวูนิยี่ต้องระวังเหลี่ยมแบบนี้อันตราย โดยมาเมสันคลาร์กโอ้ไปเข้าเหลี่ยมก็โดนบังพอดีครับเข้าเหลี่ยมจบเลยครับเสียบอลไปครับ
1: บอลกระดอนเอาลงมาเล่นยากครับแล้วตัวแขนไม่ได้ใหญ่โดนกระแทกแล้วก็ไม่ได้ฟาวด้วย
0: เหมือนเหลือบไปมองอาบูนิยี่ก่อนนะครับว่าอาบูนิยี่พร้อมไหมครับ
1: ถ้าโมงนำไปก่อนนี้ได้ลุ้นเลยนะ
0: จะจิ้มไปนะอาบูนิยี่ความเร็วแกเร็วกว่าอยู่แล้วครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับ
0: เปิดยัดไปใหม่ทีก็ยังช่วยกันดักไว้ได้ดีครับได้ซัดคราวนี้เรียบร้อยครับไบตันโอ้โหคาสูลานเอาจนได้ครับเข้าได้เท้าซ้ายพอดีครับ
1: มีโอกาสได้ลองเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับคราวนี้นี่โอ้กดได้ขวาครับบอลกดลงพื้นแล้วไปเสาไกลเป็นบอลคอสที่เคลียร์ไม่ขาดนะครับโคเวนทรีไม่รู้ว่าแนวรับที่ไปพะวงกับตัวประกบหรือเปล่านะครับก็นี้ตัวหม่งชงไปให้สุดท้ายจับบอลได้กดได้เหลี่ยมขวาเลยลูกนี้
0: คือยิงเสร็จภาพจับมาที่แฟร์บุเกนนะครับเพราะว่าก็เป็นคนเซฟ2ครั้งที่มันไม่เสียประตูนั่นแหละคร
1: ับ เนี่ยมีตัวหม่งคืนให้ปัสโซโคสหรือเปล่า
0: โอ้จะพลิกอย่างสวยเลยครับคาสูลาส
1: เป็นปัสโซโคสใช่ไหม
0: หูที่ต้องว่า
1: หม่งหนีผู้เล่นของควนทรีมา2คนทิ้นดอกแล้วคนหนึ่งครับ
0: นี่ลูกนี้ต้องชมคาสูลาสจริงครับจังหวะพลิกหนีโอ้โหก็โดนบังด้วยพอดีเลยครับจังหวะยิงเนี่ยหนีพีน็อกมาแล้วแล้วแกวอลเลย์ด้วยซ้ายเนี่ย
1: โอ้โหรอด
0: โทมัสไปยืนบังพอดีครับพยายามจะแย่ขามันก็เลยรอดขามาครับไม่ทันเห็นครับรัชวดแล้วก็กลายเป็นประตูให้กับไบรตันไปแล้วนะครับถ้าคู่เราไม่แรงนะ
1: ไม่มีตัวนะ
0: ไม่มีคู่หลังไม่แน่นะคู่หลังไม่แน่นะ
1: ก็คู่หลังจะเป็นเอกเล็กกับอูเล็ก
0: อ๋อเองได้ก็อูเล็ก
1: เองได้ก็อูเล็กจะตามเกมที่โอร์ฟอร์ดนะ
0: ครับแต่คู่นี้ก็เสียวอยู่เหมือนกันนะ กลัวว่าเดี๋ยวพอฟิตตี้นำอ่ะน้องกบแกจะ
1: จะคุณกิ
0: จจะพากอาจจะพากไม่ออกคู่อะไรเงี้ย
1: แต่ปีที่แล้วโอเดฟอร์ดที่แมนยู 2-0 นะ
0: ครับแต่ปีนี้เป็นมาเลก้าแล้วนะลูกยิงไกลเอาไม้ลุยมาโดดเตะความบายไปช่วยตามปั๊มมาใหม่เดคูเปอร์แทงมาครับยาคุเย่ฝากซ้ายมาบอสแคยี่เข้าไปปาสกาวโกรดลองยิงดูเสาแรกโอ้โหหักหักข้อไว้แล้วหักเยอะไปหน่อยโอ้เจ้าตัวเสียดายครับปาสกาวโกรส
1: มันเหมือนจะหักข้อเล่นเสาแรกเยอะไปหน่อยวิเคราะห์คู่เมืองแมนทั้งสองแมนหน่อยครับคุณอาโอ้โหเรียกเปลี่ยนมาเรียกพี่ได้แต่ถ้าเรียกพี่เนี่ยเดี๋ยววิเคราะห์ให้แบบละเอียดเลย
0: โอ้
1: แต่พอเรียกคุณอาแล้วเอาไว้ก่อน
0: แท้ๆเลย
1: เอาไว้ก่อน
0: โอ้โหเรียกคุณอาคือถ้าตามอายุอะเรียกเราสองคนว่าคุณอาได้แต่ว่าถ้าดูหน้า
1: ต้องเรียก
0: ไปเรียกคู่หลังเรียกคู่หลังคือหลังก็น่าแก
1: ่อาจารย์แต้มแบบเดียวทำตอนนี้ไบรตันขึ้นมาอยู่อันดับ4แล้วนะครับ
0: จับ
1: 7แต้มเท่ากับเชลซี
0: คู่นี้ผมว่าสนุกนะว่าน่าจะมีประตูเยอะนะคู่หลังเพราะว่ามันเป็นบาเลสกาไปดูจังหวะโคเวนทรีลุยมาดูโดนี่อู้ยหักมาแล้วจังหวะสไลด์ครับอูเมสันคลาร์ก
1: ต้องชม
0: ดีลุยส์ดังครับแค่สไลด์ตันกันอยู่ครับ
1: ต้องชมลุยส์ดังครับถือว่าเซฟช่วยทีมเลยบอลจากทางซ้ายหลุดมาลูกนี้ไม่ล้ำด้วยนะเปิดมานั่นแหละครับคือข้างหน้าเนี่ยมีคลาสอยู่แต่ว่าลุยส์ดังบล็อกไว้ได้ครับ
0: ดูว่าโดนใครออก
1: โอ้ยจะเป็นลูกฟาวไหมเช็คอะไรหรือเปล่าลุยส์ดังไม่โดนบอลเลยนะครับมุมไม่ได้ครับให้เป็นลูกเตะมุม
0: ต่างคนต่างสไลด์50 50นะครับโอ้อ่ะเตะมุมของโคเวนทรีครับโดนี่หยอดเข้ามาตรงกลางลูกกลางอากาศลอยอยู่แล้วก็ชกทิ้งไปก่อนเอาหมวกตั้งเข้าไปที่อาเมนดาต้องตีเข่าทิ้งไปก่อนครับโอ้เอาลุยมาอีกทีแต่คราวนี้ไปเกี่ยวดักไว้แล้วก็โอ้โหเสียไปลูกทุ่มไปครับบุสโควิชต่างจะฟ้องเอาลูกทุ่มครับดูโดนี่ก็ฟ้อง
1: คือถ้าจะหวังจังหวะกระชากกระจากดูโดนี่เนี่ยนะครับตัวที่มีความสามารถเฉพาะตัวดีก็น่าจะทุ่มไกลนะครับฟานเอวายเหมือนเดิมจังหวะทุ่มระยะอันตรายนี่จะข้างซ้ายข้างขวาแกเหมาหมดเลย
0: โอ้โหแล้วพื้นที่เขาไม่ได้เยอะนะแต่แกเป็นคนที่ถอยไม่ไกลแต่แกคว้างไกลนะวายเหมือนเดิมสูตรเดิมครับคว้างแล้วบอลพุ่งด้วยนะครับตรงกลางโมกเอาเช็ดมาโอ้โหเกือบไปอีกแล้วครับโอ้โหเมสันคลาร์กครับโอ้สไลด์มาเจอตัวสุดท้ายจิ้มออกไปก่อนคาร์ดิโอรูหรือเปล่าครับ
1: โกเมสโกเมสเหมือนจะมงทำลายจังหวะแต่ก
0: ็คาร์ดิโอรูครับตัวสุดท้าย
1: นี่หน่วยค่าตาย
0: อันนี้คือพรีชีพเลยนะครับพุ่งมงวันนี้เขาเตะสวนมาเอาเตะมุมอีกทีครั้งที่3ติดกันครับโกเวนทรีดูโดนี่รับหน้าที่เหมือนเดิมแต่ว่าผู้ตัดสินบอกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะครับพอมีการเบียดกันในเนี้ยก็อย่างเงี้ยก็จบ
1: แ
0: ล้วมันไม่ได้ยากเลย
1: คือถ้าเบียดผู้ตัดสินต้องเดินเข้าไปเลยไม่
0: เนี่ยแล้วเดินมาเตือนครับ
1: นี่คือสิ่งที่แบบควรจะทำตั้งนานแล้วนะ
0: แค่นี้ไม่เห็นยากเลยไปทำ
1: มันจะได้ไม่ต้องแบบโอ้คนประตูโดนเบียดโดนชนอะไรเงี้ยนี่คือเคลียร
0: ์นี่วิ่งมาเตือนอโบดียี่นะครับไม่ให้ไปทางด้านของแฟบุกเก้นนะครับ
1: ไบรตันก็มีตัวสกรีนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับนะ
0: มีหูเหนียวกันอยู่ได้เปิดไปเลือกเสาไกลแฟบุกเก้นตบทิ้งไปก่อนครับออนเยก้าบังเอาไว้คาเดียรูไม่ได้ครับเอาเป็นลูกทุ่มอีกทีโอ้ยังหนีไม่ออกครับไบรตันลูกทุ่มไปมุมทงทางซ้ายครับ
1: เบนพอร์ตมีคาโยเดกวนรีมีฟานเอวานี่ก็ทุ่มแรงนะคร
0: ับ ใช้มือทุ่มดูแม่นกว่าตัวเองเปิดอีกนะเมื่อก่อนอันนี้เปิดขอโทษเพื่อนไป2ทีเปิดไม่ดีครับใช้มือทุ่มนี้ได้ลุ้นครับนะจะทุ่มไกลครับฟานาวายควางไกลพุ่งเข้ามาตรงกลางเหมือนเดิมครับลูกโบกเสยมากาอากาศชกทิ้งไปก่อนแถว2ซัดมาลูกนี้บอลฉลับมาลูโดนี่ยกด้วยซ้ายโอ้ไม่ดีครับเปิดลูกนี้มันโด่งไปหน่อยก็เข้ามือแฟบุกเก้นไปเลยสวนเร็วครับมาแต่จังหวะสวนเร็วนี่ต้องชมโคเวนทรีนะครับ
1: ครับ
0: คือการวิ่งเข้าหาเร็วทำให้ไบรตันจะสวนนะสวนไม่ได้ครับก็เลยต้องกลับไปตั้งกันใหม่ครับต้องค่อยดึงจังหวะไว้ครับโหวันนี้เนี่ย มาแต่ทางซ้ายอย่างเดียวครับคาริโอโกลกับโกงเมสเนี่ยเกตได้ขึ้นอยู่ทีเดียวเองนะครับนอกนั้นเนี่ยก็มาขึ้นฝั่งซ้ายของเดอะคูเปอร์กับบอสไคยี่ครับ
1: ครับตอนนี้ฟุตบอลฮอลแลนด์เอเรเดวิซี่นี่กลับมาลุยครึ่งหลังแล้วนะครับ
0: อ
1: ีเดนวีนกับเทลสตาร์ยัง 0-0 อยู
0: ่แล้วต้องฟังการออกเสียงจากจันเอกนะค
1: ุ
0: ้นเคยอยู่คุ้นเคยอยู่
1: บอลดัช
0: คุ้นเคยอยู
1: ่ไอ้บอลแอฟริกาก็ได
0: ้ขิงโอ้
1: เดียคองโก้ก็ได้
0: กับเออดีเดียคองโก้ขอไปสุดประเทศหน
1: ึ่
0: งใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับ42นาทีไบรตันยังนำอยู่1-0นะคร
1: ับ ชลบุรีเหมือนจะมี2-2นะครับ
0: อ้าว
1: นาที83
0: ใบแดงนี่มีผลจริงๆนะครับสำหรับระยองเพราะระยองเหลือ10คนนะครับ
1: ใช่อูดินิสมูริโลไม่โคราชก็ชลบุรีสองทีมโอ้เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวยืมก็อยู่อย่างแค่นี้นะครับ
0: จับ
1: เป็นคนตีเสมอให้กับชลบุรีครับ
0: แต่แกก็เป็นตัวที่ลดเล่นในไทยลีกสบายๆนะม
1: ี
0: พื้นที่อ่ะอยู่ที่จะย้ายไปไหนนั่นเองก็ยืนยันเรียบร้อยนะจันเอกนะ2-2นะครับชลบุรีกับระยองนาที83นะครับ
1: ครับ
0: โหนี่กลายเป็นไปมาๆ
1: มีลุ้น3แต้ม
0: ได
1: ้นะ
0: มีลุ้น3แต้มเลยนะครับโอ้ชลบุรีในบ้านนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ระยองต้องเอาตัวรอดซะแล้ววะตอนนี้ส่วนทางฝั่งของไบรตันก็ได้ฟรีคิกนะครับจะเปิดเข้าไปครับระยะไกลสักหน่อยต้องเปิดเข้าไปนะครับได้ลุ้นกันครับปาสคาลโกรสครับข้ามหลอกมาให้กับโกรสเล่นสั้นครับบัสคายี่หยอดด้วยซ้ายมาต้องโหม่งทิ้งออกหลังไปก่อนต้องลงไปช่วยครับวันนี้โอ้แกนี่หนักเหมือนกันในเกมรับครับออนเยก้าน
1: ี่ช่วยทั้งเกมรับแล้วก็เติมเกมลุกด้วยเลยครับก็ทำให้ตรงกลางโคเซียแน่นขึ้น
0: วันนี้บทบาทเยอะคือออนเยก้ากับเมสันคลาร์กนะครับโอ้โหกับวิ่งไปทั่วไปหมดเลยครับ
1: ครับ
0: แนวรับแนวลุกนะครับเตะมุมของไบรตันครับทางฝั่งซ้ายครับปาสคาลโกรส
1: ถ้ามาลูก2ท้ายเกมครึ่งแรกนี่สำคัญเลย
0: โอ้ถ้ามา2ท้ายเกมนี่เหนื่อยครับโคนทรีบอกเลยครับ
1: บุสโควิดลุยส์ดังตั้งแถวรอแล้วครับ
0: ไปอยู่เสาไกลครับวางไปเสาไกลแล้วก็จะโถมมาโมงบุสโควิดกับไม้ตายครับเรียกว่าประการคู่เลยครับลุยส์ดังแล้วก็มีตัวร่วงไปนะเตะไบรตันบอกกรรมการให้ครับเหมือนจะเจ็บครับ
1: ปาเดวายแล้วนะครับไปน่าจะไปชนกับผู้เล่นของไบรตัน
0: บุสโควิดนะครับแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ไม่มีอะไรครับปาเดวายน่าเป็นจังหวะที่เบียดกันแล้วเหมือนไปเหยียบเขาพอดีครับบุสโควิดเตะมุมเอ้าเตะมุมเอาเป็นทุกทุ่มนะครับเดี๋ยวพูดเสร็จแป๊บนึงเอ้าออนเยก้าทิ้งตัวลงไปมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
1: เจ็บหรือโดนชนนะน่าจะโดนกระแทก
0: น่าจะฟ้องครับ
1: แต่ผู้ตัดสินผมว่าเขาตัดไฟแต่ต้นลมดีนะมีปัญหาเนี่ยหยุดก่อนเลย
0: ครับ
1: ไปเคลียร์ก่อน
0: โ
1: อ้ลุยดังถูกคือเรียกว่าแทบจะก็เลยดึงเสื้อแล้วผลักให้ล้มเลยครับ
0: คือออนเยก้าไปขวางดังก็เลยเอามือไปดึงนะทุ่มไกลเข้ามาบอลตกถึงเส้นหลังพอดีโมงสวนกลับไปก็โอ้โหไม่ออกหลังด้วยไป
1: ครับ
0: สุดมุมทงพอดีเลยครับ
1: ครึ่งแรกทดแค่นาทีเดียวนะครับปู่สวนลาลิก้าท้ายเกมมาลาก้าตีเสมอเซลตาบิโก 1-1 นะครับ
0: น้องใหม่เริ่มมาเหมือนกันนะครับจะทุ่มไกลครับปานาบายเหมือนเดิมนาทีสุดท้ายพอดีเลยครับทุ่มมาตรงกลางโมงเสยมาได้กูหูเข้าข้อโดนบล็อกพอดีครับบอสคายี่อูบอลมันยังคุกคิกอยู่ยิงมาอีกทีก็ยังติดบล็อกสุดท้ายเคลียร์มาโอ้โหเอาแล้วจะสวนลูโดนี่โดนฉกได้ต้องรีบเตะทิ้งได้ฟาวล์ครับมา มีจังหวะหวดกันคาเดียวรูโดนหวดล่วงไปครับ
1: โทษเจ็บนี่กำลังจะครบแต่ก็น่าจะให้เล่นฟรีคิกช็อตนี้ไปก่อนโอ้ลูโดนี่ครับเข้าบอลช้าเตะไปที่หน้าแข้งเลยครับ
0: แล้วก็น่าจะให้ได้อีกไหมครับเพราะเวลามันหมดแล้วน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายครับ
1: เพราะว่า
0: 1นาทีครบแล้วครับ
1: จังหวะฟาวล์เนี่ยมันก่อนจะครบ1นาที
0: ได้เล่นฟรีเลยครับบอมเข้าไปแล้วก็ไปโมงเอาครับ
1: ได้ไม่ได้
0: ไม่ได้จบน่าจะเป่าจบไปครับ
1: ครับ
0: ลาสกาวโกรสคนเดิมครับโกรส ยอดพุ่งมาเสาไกลมองตั้งแล้วโอ้โหกำลังจะชาร์จอยู่แล้วโดนสกัดมาได้ก่อนพอดีครับมีตัวสุดท้ายครับไปขวางเอาไว้ครับโอ้โห
1: พริมส์ไปเคลียร์ต่อถ้าไม่เคลียร์มงก็มีโอกาสเข้านะครับเพราะถ้าบอลติดไซส์เสาไกลก็น่าจะได้แต่ตัวชาร์จเนี่ยมีรออยู่เสาไกลครับ
0: โอ้แล้วก็เป็นจังหวะช็อตสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยครับเป่าจบครึ่งแรกไปนะครับ
1: ครับ
0: โคเวนทรีตามหลังไบรตันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: 0ประตูต่อ1นะครับ
1: อ่ะส่วนรายการอื่นเนี่ยเร็วท้ายเกมครึ่งแรกนำทัวร์1-0ไลป์ซิกมาแล้วนะครับขึ้นนำฮัมบวก1-0นาทีที่17เกาโชก็เป็นเลตเช่ที่นำมอนซ่า 3-1 ฮิเลนวีนเสมอกับเทลสตาร์อยู่ 0-0 ครับเซลตาบิโกมาลาก้าเสมอ 1-1 ลีกลองๆผมไปดูมีของฟุตบอลนอร์เวย์นี่ไวกิ้งนำคริสเตียนซุน6ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: เซกุนดาสเปนไฮเกมกีคอนตามหลังเอเดนเซ่ 0-1 สวีเดนออสเวนคาร์เอฟบอกนำคาร์มา 1-0ฮัมมาบี้ก็นำบอมาพอสกาน่า 3-1 นะครับสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกคู่หนึ่งครับท้ายเกมละซูริกกับวาดูสเสมออยู่ 1-1 ส่วนบอลไทยชลบุรีกับระยอง 2-2 ทีสองอันนี้ก็เข้าสู่ท่วงทดเจ็บละแพร่กับนครปฐมก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
0: เข้าสู่ช่วง90บวกนะครับแพร่ยังยิงกันไม่ได้นะครับก็เท่ากับว่าโอ้โหคู่ดึกก็โอเคมีกันจบครบทุกครู่นะครับไลซิกก็นำลิวก็นำเลเช่ก็นำไบรตันก็นำนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเซตาบิโก้ก็1-1 อยู่นะครับ
1: อะไรสวัสดีพี่อู๋ใหญ่พี่เอกใหญ่ครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดวันนี้ครับ
0: ครับผม
1: ใครเบลโทมัสเหรอโทมัสมุลเลอร
0: ์
1: เอาอีลาวล่าก็วันนี้เหรออีลาวล่ากับอาเบรัวเหรอ
0: ครับ
1: อ๋อถึงว่าได้แบ่งแต้มกันเมื่อวาน
0: ก็
1: ให้เกียรติให้เกียรติกัน
0: อ๋อเป็นวันเกิดด้วยกันทั้งคู่อ๋อก็เลยแบ่งกันไป
1: แล้วก็มีถามว่าอิราโอล่ากับอาเบรัวใครเล่นแบ็คขวาเก่งกว่ากันครับและคืนนี้พี่ชอบสีเหลืองชอบสีหรือสีฟ้า
0: น่าจะแดงหรือฟ้ามั้งเนาะ
1: โอ้ถ้าตอนเป็นนักบอลของอาเบรัวน่าจะดีกว่านะแต่อิราโอล่าก็มันเขาเล่นอยู่ช่วงนึงอ่ะ
0: อาเบรัว
1: กับบิลเบาใช่ไหมอาจารย์
0: น่าจะดีกว่านะว่าเบลัวน่าจะขึ้นในมันกว่า
1: ครับผม
0: ยูล่าก็ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ดังมากเนาะ
1: แล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นายกหนูอนุทินฟาโบคานาวาโรแล้วก็ใครอ่ะเฟรเซอร
0: ์
1: ประมาณนี้เ
0: ฟร
1: เซอร์หน่อยเอกเรามาเพิงผ้ามันอยู่หรือเปล่าครับก็เป็นเอกเล็กอ่ะ
0: เป็นเอกเล็กอ่ะเอกเล็กกับอูเล็กนะครับ
1: ทีมสกุลกับคุณอู
0: มารับหน้าที่ต่อจากคู่เราพอดีนะครับพอคู่เราเนี่ยออกประมาณ4 ทุ่ม
1: ครับ
0: นะแล้วก็บอลเตะ4 ทุ่มครึ่งเหมือนคู่ดึกนะครับ
1: จามดราม่าไทยลีกระยอง 3-2 ครับ
0: เอ้าโอ้ย
1: 10คนครับชลบุรีจะเอาแล้วโดนสวนมาเนี่ย
0: เพราะก่อนหน้านี้มันเหมือนจะขึ้นมารอบนึงละแล้วก็รอดไป
1: ขอดูรีโมทหน่อย
0: อเล็กนะโอ้โหแต่ยังไม่จบนะครับเข้าสู่นาที90อยู่แต่แพ้เนี่ยอ่ะส่วนที่มีมาเพิ่มก็คือซูริกเหมือนกันนะครับนาที90+2ครับซูริกในสวิตเซอร์แลนด์นำวาดุส 2-1 นะครับโอ้ช่วงถ่ายเกมนี่มันเดือดกันหลายลีกเลยนะครับ
1: ครับ
0: คู่แพ้นครปฐมนี่คือแทบแวบมาเมื่อไหร่นี่งานเข้าเหมือนกันนะครับลาลิก้า2ของสเปนนะครับจบเรียบร้อยครับกีคอนก็แพ้ให้กับเอลเดนเซ่ไป 0-1 นะครับจบเรียบร้อยนะครับ
1: 3-2 จริงๆนะ
0: จะยืนยันตรงนี้ว่าโอ้ชลบุรีครับตามหลังระยองอยู่2-3นะครับชนกลายเป็นอุตส่าห์ไปตีเสมอได้แล้วเนาะ 2-2 นะ
1: โดน2ลูกมาตีเสมอแล้วก็มาโดนนำ
0: ทด8นาทีอ่ะตอนนี้เข้าสู่นาที90อยู่นะครับ
1: ครับผมโอ้นี่พีรพัฒน์นะบอลอีกคู่นึงเนี่ยจบเหมือนกันนะ
0: จบแล้วนะครับ
1: แพร่นครปฐม
0: แพร่กับนครปฐม 0-0 นะครับ
1: ครับผม
0: ทำอะไรกันไม่ได้จบเรียบร้อยไปก็ค่อยๆทยอยจบกันไปนะครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะเราจะเบรกก่อน
0: เบรกกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นึงนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาตามครึ่งเวลาหลังกันนะครับพักสักครู่นึงก่อนครับ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลัง

0: สอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @mcotacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยกว่าปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092531142หรือทางเพจ Facebook FM 99
0: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาว สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีเพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
5: ินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19 น.ถึง 20 น. 30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcard Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 น.ถึง 17 น.30 น

0: 2-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6- เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99กันต่อนะครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับกลับมาช่วงครึ่งเวลาหลังอุ้ยจังหวะได้ยิงอาหูทางด้านของเมสันคลาร์ครับอู้ยิงเบาไปหน่อยครับประเด็นจุดโทษนะครับโดนเซฟไปได้ครับ
1: ไม่ล้ำด้วยนะรับบอลเสร็จโอ้ยิงหรือส่งคืนครับเนี่ย
0: อุตส่าห์เอาชนะคาเดกูได้แล้วโอ้โหก็ยิงเบาหย่องเลยครับ
1: ครับ
0: ยังเซ็งตัวเองอยู่เลยครับเมสันคลาร์ก
1: ยิงลูกนี้เนี่ยเพิ่มเป็นตีเซฟให้กับแกร์บุกเก้นนะ
0: ครับโอ้เดี๋ยวดูครับดูโคเวนที่ยิงไป11
1: ครับ
0: โอ้ทางด้านของบรายตันยิงไป12นะครับก็ยังนำอยู่ 1-0 นะ
1: ไลซิกไม่รอแล้วนะครับ
0: ไปแล้ว
1: ไลซิก 2-0 นะครับ
0: ก็มีตุรกีเพิ่มมานะครับเกนเคียบริจี้กับคาซิมปาซ่านะครับยังเสมอกันอยู่0-0เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ5นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ในรายการอื่นๆที่เตะเริ่มครึ่งหลังมาพร้อมของเราก็ลิวกับทัวร์ก็เริ่มครึ่งหลังแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นำอยู่1-0
1: บอลไทยไหมบอลไทยมีขยับไหมนะ
0: บอล
1: ไทยระยองอ่ะเราเช็คให้เพราะว่าช่วงที่เราเบรกเป็นช่วงที่ทดเจ็บพอดีนะคร
0: ับ น่าจะจบตรงนั้นมั้ง
1: ชลบุรีตามหลังระยองอยู่ 2-3 ก็จบ 2-3 นะครับ
0: ครับ
1: แพ้คาบ้าน
0: สาทดไป8นาทีแต่ว่าก็ทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้นะแต่โอ้โหตอนนี้ควรที่จะเอาให้ได้ครับเน้นเปิดข้ามมาจะถึงเมสันคลาร์กอยู่แล้วครับจะได้ของเจดาซิวาครับโอ้โหวันนี้หายเลยครับเจดาซิวาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยครับหายคลิปเลยครับเพราะว่าบอลที่ขึ้นของโคเวนทรีส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นทางฟานเอวายครับแล้วนานๆจะได้สักทีด้วยครับเพราะเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็อย่างที่เราบอกไปครับว่าโอ้โหวันนี้การครองบอลเนี่ยเกือบ 70% นะครับในครึ่งแรกครับบรายตันที่ครองอยู่นะครับ
1: วิ่งสองฝั่งพอขึ้นมาในแดนบนก็ส่วนใหญ่จะไปฝากบอลให้กับดูโดนี่แล้วก็เมสันคลาร์กนะ
0: ทีมดี
1: นะครับโดนไบตันกดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำให้แบบเติมเกมที่มันลำบาก
0: เพราะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยขึ้นมาเนี่ย 83% นะครับที่คลองบอลอยู่นะครับสำหรับไบตันก็ถือว่าคมกว่าครับ
1: ค
0: ือถ้าเราวัดจากตรงนี้เนี่ยโอกาสยิงที่มันไม่ต่างกันนะครับ11กับ12ครั้งเนี่ยจังหวะตรงกรอบก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าโอ้เป็นทางด้านของไบตันเนี่ยคมกว่าครับ
1: ครึ่งแรกก็ต้องชมแฟร์บุเกนด้วยนะครับที่2เซฟแต่จะที่ทีมควรจะเสียประตูแต่ไม่โดนนะครับ
0: จังหวะยิงเมสันคลาร์กเมื่อกี้ง่ายกว่าคอสซูลาสเยอะเลยนะครับยิงยังก็คืนหลังอย่างที่เด็กบอกโอ้อย่างเบาตัวโมโหตัวเองครับเหมือนแป๊กนะยิงกำลังจะหงายหลังพอดีครับนี่เป็นจานเอกเรียบร้อย
1: โอ้เต็มหลังเท้า
0: ข้ามคาน
1: เข้าเลยนะต้องเรียกว่าตรงตะข่ายเลย
0: ครับ
1: ยังตามแค่ลูกเดียวยังมีโอกาสเพราะว่าโคนทรีเนี่ยโอกาสวันนี้ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
0: จับครองบอลไม่เยอะแต่โอกาสยิงมีอย่างน้อยได้จบนะครับเกมตรงกลางเริ่มจะสู้ได้แล้วนะครับเพราะครึ่งแรกตรงกลางแทบครองบอลไม่ค่อยได้ครับวันนี้ที่เราแทบไม่ได้เอ่ยชื่อก็มีพวกไอ้เจ้าดาซิวาพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: แมตกริมหายไปเลยครับ
1: อโวเนจี้จังหวะยิงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นตัวพักบอลน่ะจะเป็นพวกออนยิก้าแล้วก็เมสันคลาร์ก
0: อาวนี้ยี่วันนี้ก็ได้บอลน้อยจะมีบทบาทก็คือจังหวะวิ่งขี่ไปรอบอลแต่ว่าส่วนใหญ่บอลไปถึงเมสันคลาร์กมากกว่านะครับ
1: จังหวะไปตันหน้ากรอบอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วแกจะเป็นตัวที่พุ่งไปก่อนครับลุยมาแล้วบอลแทงทะลุจะอ้อมตัดหลังมายอมเตะทิ้งไปก่อนแล้วครับพี่หนอกเกือบโดนแต่อ้อมาครับได้เป็นทุ่มไปครับไบรตันทุ่มเร็วเลยครับคาดิโกลูขึ้นมาปาสคาลโครสออกสั้นๆมาไม่ได้แล้วตันอายารีก็กลับหลังไปเลยดีกว่าครับวันนี้ก็บทบาทไม่ค่อยมีครับอายารีเพราะเกมมันจะไปขึ้นทางริมเส้นเยอะครับกลับหลังดีกว่าครับบุสโควิ
1: ชก็นำแล้วก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นครับไบรตัน
0: เป็นเจ้าระบบบอลบิวอยู่แล้วนะครับโดนบีบมาเอากลับหลังไปแล้วก็พยายามจะบิวขึ้นมาใหม่บอลกลับไปที่วัชเวิร์ดเพื่อนเติมไปเยอะครับต้องรอให้ลงมาก่อนครับโทมัสคือหลังไปทีครับวัชเวิร์ดออกขวามาให้ครับอเมนดาก็บอมยาวๆมา ดูกลางอากาศน่ะโดนโมงสวนกลับไปครับโหกลางอากาศเองก็เล่นกับไบตันยากนะเอาละจังหวะหลุดเดี่ยวมาแบบเดี่ยวจริงๆเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับยาคุเย่หรือว่าเอคุเย่ครับ
1: หล่อเลยลูกนี้ยิงเข้าหล่อ
0: ลูกนี้อย่างเท่เลยครับ
1: แนวรับ
0: ไปจังหวะสวนกลับอีกแล้วนะครับ
1: แนวรับไปพลาดยังไงครับโอ้โหผมว่ายาคุเย่คงงงอ่ะหลุดมาได้ยังไงครับแล้วกองหลังคู่เซนเตอร์เนี่ยดันลายขึ้นไปสูงมากนะครับบทจะหลุดเข้าไปยิงก็ยิงง่าย
0: ออกบอลพลาดและชวดออกไม่ดีแต่อเมนด้าแกก็พยายามเคลียร์ไปแล้วนะครับ
1: โอ้เหมือนแนวรับไปกักกันเองอ่ะโทมัสกับอเมนด้า
0: ใช่ไห
1: มครับ
0: ใช่ครับอเมนด้าจากจังหวะที่เคลียร์ไปแล้วบอลมันโดนม่วงโม่งกลับมาแล้วตัวเองไปรอบอลเกินครับยากูเย่ก็เลยแซงหนีไปได้แล้วก็โอ้โหโทมัสก็มาโดนยากูเย่เล่นงานอีกนะครับก็เลยหลุดเดี่ยวแล้วก็โดนล่อเป้าเลยครับแล้วชวดอุกยิงเสาแรกด้วยนะครับมุมนี่มีนิดเดียวเองครับยากูเย่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแล
1: ยึดตัวจริงได
0: ้ถ้าขายน่าจะได้หลายตังค์นะจันทร์เองเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่า
0: เราได้ดูกับไบตันมาหลายเกมแล้วเก็บฟอร์มดีนะ
1: จริงๆก็เป็นเด็กไบตันนี่แหละแต่ว่าเขาไปปล่อยให้พวกปีแล้วเนี่ยไปอยู่กับพระนครสวรรค์ซีนะครับเราเล่นด
0: ีเอาหูใบแดงเลยครับโอ้โหไปฉายภาพช้ากลับมาอีกทีมีนักเตะไบตันนอนกองอยู่โอ้โหลำพัด
1: ต้องดูเลย
0: ต้องมาดูเลยครับ
1: ต้องดูเมเตอร์เลยโอ้โห
0: ใครครับโดนใบแดงครับผู้สิน
1: อาโบลิยี่เนี่ยกล้องจับมาที่อาโบลิยี่เหมือนกำลังจะไปอธิบายกับผู้เล่นของไบตันช็อตวางยาวครับ
0: มีอาโบลิยี่ไปทำอะไรอ่ะ
1: สอกขึ้นมาจ้ะ
0: สอก
1: ขวาคือเขาพยายามจะไปคุยกับลุยสตางว่าเขาแค่เหวี่ยงแขนไม่ได้เจตนาที่จะชักสอกนะ
0: เหมือนจังหวะบอลมันโยนมาแล้วแกจะหมุนตัวไปเอานะแล้วพอหมุนมาเนี่ยสอกมันเข้าไปเต็มปากเขาพอดี
1: แขนน่าจะเหวี่ยงแต่ว่าอย่างที่พี่อู๋บอกอะไอ้ช็อตที่ผู้สินมองว่าแดงเขาสอกมันโดน
0: เหม
1: ือ
0: นแกให้ไปดู VR นะแกมั่นใจว่าแกไม่ได้ตีสอกอะครับ
1: อันนี้ถูกพี
0: ่
1: คืออาโบลิยี่ไม่ได้ตีศอก
0: นี่ไงแกก็พยายาม
1: เบี่ยงแขนแต่พอเอิ้นไอ้ช็อตแขนนี่มันโดนคือมันศอกพอดีไง
0: เพราะมันเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่มันนักเตะบุนเดสเก่าอะนะไอ้พวกอาเบนด้าพวกวัตกาวโกรสอะไรเงี้ยก
1: ็
0: พยายามจะอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยคือเหมือนแค่ทำท่าว่าแกจะบิดแล้วไปนะครับแล้วศอกมันเข้าปากเขาพอดี
1: โอ้โหมุมที่สุดนะเห็น
0: มุมมันไกลเนอะ
1: ใช่
0: ภาพที่เราเห็นนะเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนมีแอบเก๋าไหมนะแอบเก๋าแบบทำบิดแล้วแบบมีกา
1: แต่เมื่อกี้แอบคิดว่าตีเนียนเหมือนกันนะ
0: พอผมดูมุมไกลอีกมุมนึงอ่ะโอ้แต่พูดเสร็จนะให้ใบแดงทันทีเลย
1: แดงโดยตรงเลยนะครับโอ้โหสกอร์ตามหลัง 0-2 เหลือผู้เล่น10คนครับ
0: ดำผาดเครียดครับ
1: เนี่ยมุมนี้อาจารย
0: ์มันไม่มีมุมใกล้ให้เราเห็นเลย
1: มุม
0: โอ้โหแต่ดูมุมนี้เหมือนตั้งศอกรองกันเนาะโอ้ไอ้มุมด้านหลังเราเห็นแล้วมัน
1: ไม่ได้ชักศอกเหวี่ยงศอกเลยแต่ตั้งอ่ะหยุดตั้งรอแหละใช่
0: คร
1: ับ นะแต่ผู้สินก็จ้องอยู่แล้วนะครับโอ้เสียหายเลยทีนี
0: ้งานเข้าจริงครับเขาไปโดนลูก2แล้วก็มาดันเหลือ10คนอีกครับโอ้โหโคตรที่แล้วมันเกมในบ้านสำคัญด้วยแล้วที่สำคัญโดนแบนเพิ่มไปอีกจะกี่เกมด้วยนะครับมันไม่แดงโดยตรงเลยครับ
1: บอลเบลเยียมล่าสุดเก้นบุกไปนำเก้งนะคร
0: ับ
1: เก้งนำเก้งนะครับ
0: จะมีเก้งกับเก้งใช่ไหมฮะ
1: เก้งที่ลงท้ายได้ NT เนี่ยนำ NK นะ
0: ครับก็ว่ากันไปครับโอ้โหแต่เกมเนี้ยไบรตันนี่ยิ้มเลยครับโอ้โหสามแต้มนี่มีแต่ว่าตะกอจะเป็นยังไงเพราะเวลายังเหลือเยอะนะครับ54นาทีเท่านั้นเองครับก็กองหน้าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ดันเอาไอ้เจ้าเมสันคลาร์กมายืนเป็นหน้าเป้าไปเลยเพราะจากหน้าต่ำนะครับเพราะบูนิยี่ออกไปแล้วครับ
1: นัดหน้าเนี่ยโคเวนทรีจะบุกไปยืนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ
0: โอ้ก็ไม่ง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ไบรตันจะได้เล่นในบ้านเจอกับอาร์เซนอล
0: สบายคึกเหรอคึกเหรอ
1: เมื่อกี้คุยกับอู่เล็กอยู่
0: จัดให้คึกเหรอเดี๋ยวจัดให
1: ้แฟนหงแฟนผีสารภาพแล้วสงสัยไปนี้นอนน่าจะม้วนเดียวจบอ่ะ
0: แต่นัดที่แล้ว
1: คนเดียวที่ไม่ยอมคือใครรู้ป่ะจันมน
0: นัดที่แล้วก็ยาก
1: แต่มันไม่ยอมใคร
0: นัดที่แล้วก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะไปเล่นที่สเตเดียมออฟอาร์เซนอลใช่ไหมใช่ไหม
1: เลือกเพลไม่เข้าเฉยเราจะโทษ
0: จัดไปโอ้ไม่มีรายย่าที่จบเลยจะรอดหรือเปล่าวันนี
1: ้โอ้แกงแพ้สักนัดก็ได้พี่ก็ทำเหมือนเปเช่
0: ท่านเอกว่าไงคืนนี้คู่ดึก
1: ผมชอบแมนยูนะจ๊ะผมว่าแมนยูไม่แพ้วันนี้
0: ในบ้านแมนยู
1: แล้วคือนักเตะซิตี้อ่ะดีแต่ผมไม่ค่อยไว้ใจกุนซือเท่าไหร
0: ่ดอกลิสกาใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ผมว่าก็ไม่แน่นะพอโค้ชไปอ่ะมันอาจจะมีอะไรใหม่ๆแต่ผมว่าคู่นี้โอกาสจบเสมอน่าจะสูงนะแต่แมนยูผมว่าไม่น่าแพ้อ่ะเพราะวันนี้พอเผื่อซิตี้ก็ต้องระวังตัวเนาะ
1: แล้วก็อีกนัดหนึ่งที่น่าสนใจคือลิเวอร์พูลบุกไปเยือนบอลมัดพี่เราล่า
0: ไอ้บอลทีมเก่าไอ้พวกทีมบอลหน้า
1: ค
0: าน
1: ะลิเวอร์พูลถ้าเล่นได้เหมือนเกมเมื่อคืนน่ะโอ้โหเสร็จบอลหมัดแน
0: ่โอ้แล้วเสียดายนะตลาดรอบนี้นะอเล็กซ์สก็อตต์นี่
1: ใช่
0: เปิดฤดูกาลมาเล่นดีมากนะอเล็กซ์สก็อตต์คือ85ล้านยังไงต้องเอาอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: เพราะตอนนี้นักเตะราคาค่าตัวมันโอ้โหหลักร้อยมันเป็นทั่วไปไปแล้วอ่ะนะ
1: ครับบอลนอร์เวย์ไวกิ้งครับแชมป์ปีแล้วนี่ชนะไอ้นำคริสเตนซูน 7-1 นะ
0: หนักเลย
1: เป็น2 1ใน2ทีมที่เข้าไปเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะ
0: ครับ
1: โบโดกริมกับไวกิ้งอะไรครับ
0: โบโดกริมยังมีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วแต่โบโดกริมเดี๋ยวนัดหน้าเจอของแข่งนะ
1: เจอใคร
0: ดอทมุน
1: เป็นเยือนดอทมุนเหรอ
0: เจอดอทมุนแต่ไม่แน่ใจว่าเล่นที่ไหนทีมนี้ดอทมุนกำลังเปรี้ยวอยู่เหมือนก
1: ัน ดอทมุนเกมแรกก็ชนะนี
0: ่ใช่ชนะเบียร์เล่ามา
1: ก็แต่เกมนั้นมันนะเกมรับมือเบียร์เรียลอ่ะ
0: กลายเป็นตอนนี้นี่หนักกว่าเดิมอีกครับคือปกติ11คนก็ไม่ได้ครองบอลอยู่แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นเนี่ยเคาะลิงชิงบอลเลยครับจากนั้นของไบรตันแต่ว่าพอมัน2ไปแล้วแกก็ค่อยๆครับ
1: รับมุนบุกไปเยือนบอโดกริม
0: โอ้ของแข็งแน่บอโดกริมว่าบอโดกริมเล่นบ้านดีนะครับ
1: นอนเล่นในบ้านเจอริว
0: ลูกเปิดครอสมาใหม่ตักได้ครับดูโดนี่แล้วจะสวนแล้วก็มันไม่มีตัวมาเก็บบอลแล้วครับโอ้ข้างหน้าเนี่ยมันก่อนหน้านี้มันยังมีเมสันคลาร์กับอโบนิยี่มาช่วยกันแต่ตอนนี้ไม่มีอโบนิยี่มันก็เหลือแค่เมสันคลาร์กคนเดียวครับตอนนี้บอลเป็นวันเวย์ไปแล้วครับบายตัดมาอีกแล้วหลุดมาจะยกลูกนี้โอ้เล่นยากไปหน่อยครับคัตซูลาสจะยกข้ามตัวแฟบูเกนนะครับไม่ผ่านนะครับ
1: ช่วงนี้แอคไงเพราะหน้าเจ็บหมดยังไงก็ได้ลงตัวจริงรูสแตร์ก็เจ็บซิมาร์ก็เจ็บโอ้ล้ำเยอะ
0: หน้า
1: ขนาดนี่จะเล่นเหนือจะยกมือเสาใครแต่นักเตะประเภทนี้มันดีตรงที่โอกาสของเขาจะหาโอกาสเข้าทำได้เยอะ
0: เขาเป็นประเภท
1: คล้ายอิซากิ
0: พุ่งอยู่ตลอดเวลาไปรออยู่ตลอดครับหาโอกาสให้กับตัวเองนะอาจจะไม่ได้คมอะไรมากมายนะครับแต่จังหวะยิงยกลูกนั้นนี่โอ้ลูก 1-0 ดีๆนะ
1: ครับ
0: มาโอ้โหยกอย่างงาม
1: อีก2คน
0: จะเปลี่ยนทีเดียว2คนเลยครับทางด้านของโกเวนทรีครับ

0: มาได้นะครับ
1: เห็นคนที่วิ่งออกมาโอ้โหเป็นแฟรงค์อเมริกาหรือเปล่าเมสันคลาร์กครับโอ้เมสันคลาร์กออกแล้วครับ
0: นี่คือตัวที่เล่นดีที่สุดคนหนึ่งของโกลฟี่นะ
1: แต่ก็ตามที่แล้วนี่เขาเป็นตัวหลักของทีมเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นตัวยิงประตูของทีมเลยครับก็เปลี่ยนไปแล้ว1คนนะครับเห็นมา2แล้วแต่เปลี่ยน1ก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยเปลี่ยนเอาเมสันคลาร์กออกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เอานายอำเภอมาครับเชลิฟ
0: ตอนนี้เกมดาริก้าออกสตาร์ทมาแล้วนะครับน่าดูมากเดบันเต้กับบาซ่าบาซ่านี่ก็จัดเต็มนะกอร์ดอนลาฟินญ่าลามินเปดี้โรดี้เฟมินโลเปสชุดใหญ่อ่ะบาซ่าเมื่อวานชุดขาวชนะไปแล้ว
1: จับ
0: วันนี้อันซิฟริกก็ขอจัดเต็มหน่อย
1: ดูมุมไหนก็เหนื่อยแทนเลบันเต้ชั่วโมงนี้ยังโหดเนี่ยบาซ่า
0: เราเห็นลาฟินญ่าเล่นโคตรดี
1: โอ้โหแกเปลี่ยนเอาดูว่าคดีพลิกเนาะตอนแรกอะเห็นจะเปลี่ยนแล้วเรียกตัวอื่นมาเนาะ
0: อ
1: ู้ได้เป็นไอ้เจ้าซาดิกี้เชลิฟลงมาแทนครับแทนไอ้เจ้าเบซันคลาร์กเลยครับตอนนี้ไบรตันก็โอ้โหเคาะกันมันเลย1 2 3แล้วก็มายังมีตัวสุดท้ายครับไปเคลียร์ได้ก่อนครับยังมาใหม่อีกทีนึงโอ้โหมายาคุเย่ทะลุตามช่องมาบอลโอ้โหตอนนี้นี่มันสกัดไปมันไปไหนเลยครับลุยมาคอสูลาร์ดอ้าว
0: โดนจับแฮนด์บอลหรือเปล่า
1: เหมือนจะไม่ค่อยพอใจกรรมการเท่าไหร่ครับ
0: ซิดิกี้เชริฟเนี่ยเป็นเด็กของเช่นะปีที่แล้วเล่นกับเฟเนบาเช่12เกม2ประตูนี่ให้ดูตั้งรอ
1: โอ้คือ
0: ไม่ได้ชักหรอกแต่ตั้งรอ
1: คือช็อตที่ก่อนจะตี2เนี่ยมาตั้งรอเนี่ยเขาอัดกันไปทีนึงแล้ว
0: ครับ
1: เกอร์โบนียี่อัดจากข้างหลังไปทีแล้วแล้วก็โอ้โหมารอบนี้มันภาพขยายมาให้เห็นมุมมันกว้างขึ้นครับโอ้โหแกตั้งรอครับแกไม่ได้ชักอ่ะ
0: ทีม VR ก็คงจะหาภาพที่มันเคลียร์ที่สุดอ่ะนะ
1: คือเหมือนวิ่งไปก่อนแล้วแล้วพอนักเตะบรายตันก็วิ่งมาแล้วบัสคายี่แกมัวแต่มองบอลนะครับแกก็ตั้งศอกรอมก็เต็มศอกเลยครับก็ผู้สิงเลยให้ใบแดงไปนะครับก็สมควรครับโอ้โหเอาบุนยี่ไปเล่นนอกเกมเองนะครับเลยโดนไล่ออกไปแล้วก็โอ้โหอันนี้ไม่รู้ลองเด็กหรือเปล่าเนาะเพราะถอดเมสันคลาร์กที่เป็นตัวที่ถ้าหวังความหวังที่ในการยิงประตูก็ต้องหวังในเมสันคลาร์กเนี่ยนะครับ
0: สำรองที่ลงมาสลิปที่19ปี
1: ได
0: ้ตอนหน้าวัย19
1: ไอเด็กมหาประสบการณ์ครับโอ้โหแล้วก็ไอ้สองผู้เล่นยี่เลนยี่กับตัวบ้าเซนเต้ตอนแรกว่าจะเอาลงกลับไปนั่งเหมือนเดิมครับเปลี่ยนหน้างานใหม่คงมองว่าให้เด็กไปลองประสบการณ
0: ์
1: เพราะเกมนี้มันคง
0: ยอมเน
1: า
0: ะ
1: ยอมแล้วเนาะบอมยาวมาได้มงเหมือนกันโอ้โหอเมนด้าคงไม่ใช่อเมนด้าเป็นไอ้เจ้าซาดิกี้แหละครับโอ้ซาดิกี้เชลิฟโมงแบบเม่งๆไม่เข้าครับ
0: โอ้ถ้าเข้าก็อาจจะล้ำอ่ะ
1: ครึ่งตัวเน
0: าะเพราะโกเมสถ้าต่ำกว่าคือแขนนะแขนเขาไม่นับอยู่แล้ว
1: อ้าวโมงไม่โดนด้วยโอ้โหพุ่งมาโมงแล้วโมงไม่โดนครับพอมาเห็นมุมนี้เนี่ยโมงไม่โดน
0: ครับ
1: แล้วก็คือถ้าโมงโดนก็อาจจะต้องไปเช็ค VR นะครับเพราะว่าอย่างที่จันเองบอกคือเหมือนออกตัวไปก่อนครึ่งตัวนะครับ
0: ที่มันนี้สัปดาห์นี้มีมันเดย์ไนท์คู่นึงด้วยนะครับเกมที่เอรันโรสลีดจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซ
1: ิลคู่นี้ถือว่ามันนะฟอร์มใช้ได้ทั้งคู่นะนิวคาสเซิลนี่ก็มาแบบเหนือเมฆเหมือนกันปีนี้
0: บาซ่า5นาทีสกอร์เด้งมา1แล้ว
1: โอ้โหบาซ่าดับ1
0: ด้วยนะฮะที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหดูดิโอ้แ
1: ท้ดูจังหวะลุยมาครับออนเยก้าไปสุดเส้นแล้วก็จะเปิดคัทแบ็กมาก็ไม่ได้ครับลุ้นว่าจะเป็นยามาหรือลาฟินญาเดี๋ยว
0: โอ้ตอนช่วงหลังซ้ายอ่ะ
1: ใ
0: คร
1: คนนี้เป็นใครมาตินหรือเอสปาร์ตเอสปาร์ตใช่ไหมเพราะช่วงหลังก็ใช้เอสปาร์ต
0: เด็ก19
1: อันนี้มาแบบผิดคาดนะดันดันกลายเป็นแบ็คไปครับ
0: แต่ระบบเขาดีอ่ะ
1: เพราะช่วงหลังไอ้คีรันมาตินเหมือนมาเล่นเป็นเซนเตอร์เนี่ยเพราะก่อนอันนี้เล่นซ้ายเนาะ
0: ก
1: ็วันนี้ก็กอดอนลาฟินญายามาว
0: จัดเต็มอ่ะ
1: ก็เอาลาฟินญาเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: นี่ครับแล้วก็กอร์ดอนไปเล่นซ้ายแล้วก็ขวาเป็นยามาว กลางนี่

0: เอมินเฟมินกำลังฟอร์มดีเพราะยิงประตูได้โรดี้เปดี้นะครับขวาเนี่ยเป็นกาเซียซ้ายเป็นเอสปาแล้วก็มาตินกับคูบาซี่นะครับ
1: ครับผมก็ยืนยันว่าบาร์เซโลน่านำ 1-0
0: นะบาร์ซ่านำแล้วนะครับ
1: ส่วนไบรตันจะมีการเปลี่ยนตัวครับยาคูเย่วันนี้ก็เด่นนะครับ1ประตูประตูที่2เขานี่สำคัญที่ทำให้ไบรตันนำและผ่อนคลายไปเยอะเลย
0: หายไปนานนะอันเดรสมา
1: ลงมาแทน
0: เป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะครับก็ก่อนหน้านี้ไปเล่นอยู่ใน
1: สุกาดอ่ะ
0: สุกาดใช่ไอ้เจ้าอเดเชียมา
1: เด็กโอ้โหจานขึ้นมาตั้งแต่มาดริดซีเลย
0: ครับ
1: ข้อมูลขึ้นมาเป็นเด็กเยาวชนของเรอัลมาดริดไต่ขึ้นมามาดริดซีมาดริดบีแล้วก็กับชุดใหญ่ขึ้นไม่ได้แล้วไปเล่นกับสุกาด2ปี
0: คือก่อนหน้านี้ไอ้เจ้าซีเลอร์ไปเจ็บก็เป็นโอกาสของอเดเชียมานะครับแต่ว่ามันก็ยึดตัวจริงยากนะทีเลิกกลับมาเขาเองก็ต้องหลุดตำแหน่งไปครับ
1: พวกไบตันเบนฟอร์ดบอลหมัดเขาไปหาเด็กพวกนี้มาเก่งมากนะแล้วก็มาปั้นขาย
0: ครับอารมณ์ปีเหมือนพวกบัตมุนแก่งพวกนี้นะนักเตะที่แบบพอมีชื่อมีชั้นหน่อยแล้วมันไม่ได้ลงเป็นตัวจริงก็ไปเอามานะครับแล้วก็มาปั้นเอาเชียร์มาที่ก็ถือว่าเอามาปิดเกมเหมือนกันนะเพราะว่าโดยรูปเกมนี้ไอ้เจ้ายาคุเย่มันเป็นตัวลุกจ๋าๆนะครับ เชมาแกก็จะเน้นไปที่ตัวเชื่อมเกมตรงกลางมากกว่าครับอาศัยลงมาพวกสายแข็งแรงนะครับตัวสูงใหญ่ครับเด็กก็เข้าทางจันเอกเนาะจันเอกก็ชอบแนวเด็กอ่ะ
1: จะขอให้เกิน18ก่อน
0: จะได้ไม่คุกถ้าต่ำกว่า18ยู18นี่จะเป็นจันโอ๊ต
1: เรียบร้อย
0: จันโอ๊ตขิงหมูเลย
1: บอลฮอลแลนด์จบแล้วนะครับฮิลันวีนเทลสตาร์0-0แล้วก็บอลนอร์เวย์วิกิ้งกดคริสเซนสุนไป8-1
0: ครับทีมหนึ่งที่ดูแล้วปีนี้เนี่ยหวาดเสียวกลัวจะกลับไปกาสองเหมือนคือฮัมบวกเน
1: า
0: ะฮัมบวกนี่ก็โหโดนอีกแล้วนะครับโดนไลซิกนำ2-0นะครับพักครึ่งอยู่นะ
1: ฮัมบวกชาวเก้นะเป็นพวกประเภททีมใหญ่เลยแบบหลับไปนานมากนั่งไลฟ์อยู่มีคนถามพี่ชาวเก้ทีมใหญ่เหรอมูใหญ
0: ่ชาวเก้เขา
1: ชาวเก้นี่กิน
0: เลเวลเลเวลดับบี้กับดอทมุนนะ
1: หนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอล
0: แล้วสร้างอดีตนักเตะเพียบเลยอ่ะ
1: เบเมนก็ผมก็ว่าใหญ่นะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้ายุคก่อนนะเบเมนสุดกาด
0: ทำ
1: บวก
0: เขาแก้วเยอะใช่ครับเบเมนยิ่งในเวเซอร์ซาริโอนแกนี่ตอนนี้ขึ้นชื่อเลยอะยุคนั้นนี่ใครไปเยือนนี่หนาวสันหลังเลยนะครับ
1: รุ่นใหม่เราอาจจะได้ยินอาบาเยนดอทมุนพวกไลฟ์ซิกอะไร
0: ใช่ที่เพิ่งขึ้นมา
1: เลเวอร์ก็ทีมใหญ่นะครับ
0: เลเวอร์ผมว่าแนวทางการทำทีมก็ไม่ดีเนาะ
1: ใช่
0: ไปปรับหาโค้ดอะไรมาก็ไม่รู้นะครับฟอร์มก็ยังดูไม่นิ่งเท่าไหร่แล้วก็เรื่องการขายตัวไปเล่นด้วยเนาะโหตอนนี้สบายเลยครับทั้งวุฒิโควิดที่ก็ขึ้นมาเพลินเลยครับตอนนี้แบ็คโฟร์นี่เล่นมันเลยครับทางด้านของไบรตันนะครับเติมมาแล้วอ่ะไปสุดเส้นเลยครับได้โอกาสเปิดหักกลับมาแล้วก็โดนชาร์จลงไปเรียบร้อยวิสิทธิ์ให้เป็นจุดโทษแล้วครับโทมัสครับจังหวะไปแย่ขาสกัดคาสุลาสนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าใครจะยิงจุดโทษครับโอ้โหนะแฟรงค์แกตอนนี้คิ้วผูกโบไปแล้วครับโอ้โหนั่งดู iPad นะ
1: ต้องยอมต้องสารภาพบาปไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้ขึ้นมาเถียงนะครับเพราะว่าพอรู้ชัดเจนครับเข้าพรวดจริง
1: โอ้โ
0: หโถมัดแกโฉมฉางมากครับ
1: เข้าช้าแล้วก็ยกเท้าสูงไปเตะใส่คอสุรัสชัดเจนลูกนี้ไม่ต้องไปเถียงนะครับยังไงก็เป็นจุดโทษแน่นอน
0: โกเมสแกก็เปิดคัทแบ็กกลับมาให้ตัวชาร์จแต่ว่าโอ้โหโทมัสแกมัวแต่มองบอลนะครับ
1: ขอโกเมสจริงๆนะมีในเกมกัปตันทีม
0: ปัส
1: คา
0: โกสปัสคาโกส
1: เออลืมไปเลยปัสคาโกส
0: สายยิงอยู่แล้วนะปัสคาโกส
1: มี
0: มีจดมาแล้วชวด
1: ดูเสร็จปุ๊บนี่ต้องเอากลับไปด้วยนะอย่าทิ้งเหมือนเจนนิฟฟอร์ดเหมือนตอนมาโลกนะ
0: ดูกระบอกน้ำดูกระบอกน้ำอยู่นะครับดูเหมือนไม่ใช่กระบอกน้ำนะเหมือนเป็นกระบอกปั๊มลมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะปั๊มได้ไหมจันเอก
1: เล็กนิดเดียว
0: เขาเล่นกันอยู่เงี้ยว่างๆนั่งปั๊มนะจุดโทษครับไบรตันกำลังจะดวลกันตัวนะครับรัชวอร์ดเจอกับปาสคาล โกรสโยกแล้วยิงโอ้นี่เซียนวินนิ่งไม่ขยับนะครับกะว่าจะยิงตรงกลางครับโอ้แต่ปาสคาล โกรสแกยิงมาทางขวามือตัวเองนี่เสียบมุมเลยครับ
1: ยิงดีมากครับยิงคมแล้วก็มุมนี้ถือว่าดีเลยนะครับเด็ก20นาที
0: สายลุกนิ่งเหรอนะคนครอสบอลดีนี่แกไม่ขยับเลยครับ
1: คือยิงน้ำหนักแบบนี้ทิศทางแบบนี้โอ้รับยากอาจจะไม่ได้เบียดเสาแต่ว่าน้ำหนักมันแรงนะคร
0: ับ แรงใช่ครับยิงเร็วครับแต่จังหวะโทมัสก็ชัดเจนครับโอ้โหเตะเข้าไปเต็มเมย์ช่วงต้นขาอ่อนของทางคาสูล่านะครับ
1: ประตูที่ไบตันขึ้นนำ 3-0 นะพี่อยู่ทำให้ตอนนี้ไบตันเป็นทีมที่ยิงในพรีเมียร์ลีก11ประตูไปแล้วนะครับ
0: แฟนโคเวนทรีกลับบ้านแล้วครับบางส่วนนะครับเนี่ยเดินกลับกันแล้วครับแฟนโคเวนทรีสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมในบ้านนะคร
1: ับ ยิงได้เพิ่มต้องยิงนะทางด้านไบรท์ตันเพราะเกมแรกชนะวิลล่า 4-0 เกม2เขาก็ไปยิงเชลซีได้3-4ไอ้เกมที่เราพลาดอยู่อ่ะ
0: โหจริงใช่เพราะเรา
1: โดนนำ 3-0
0: นะไบรท์ตันบ่อยนะครับเฮอร์เซอร์ก็เป็นพวกสายซาดิสเนอะเป็นพวกโค้ชรุ่นใหม่ที่คือแกเน้นสนุกแฟร์บุเกนโอ้มีแบบบาดเสียวเหมือนกันครับเป็นไอ้เจ้านักขวดนะครับจะไปครองบอลครับตอนนี้มันต่อบอลกันไม่ได้จริงๆครับเสียบอลกันบ่อยมากนะครับโคเวนทรีแล้วก็กำลังจะสุดท้ายก็จะเปลี่ยนแล้วครับก่อนหน้านี้ที่จะเปลี่ยนแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ที่เห็นมันยืนลอยละอันเดก้าโดนอัดนะครับมุสโควิช
1: กดไซส์เลยดาวรุ่งก็จริงหรือว่าตัวใหญ่มากกระทางบอลแกเนี่ยแกชิงตัดฟาวก่อนเลยครับแล้วเจ็บเลยไหมออนเดก้าเหมือนจะนอนเพื่อกดดันผู้สินแจกเหลืองนะครับ
0: โต๊ะอย่างน้อยบุสโควิชก็เป็นเซนเตอร์นะ
1: ครับ
0: ยังนอนโอ้แต่แกทำไมแกเจ็บเกินเหมือนจังหวะเข้ามันก็ไม่ได้แรงมากนะนี่แกยังนอนฟุบอยู่เลยครับอันเยกาอาจจะวิ่งเยอะครับนี่วิสดังก็เลยมาเคลียร์หน่อยครับบอกจานไม่ได้ฟาวอะไรเยอะนะครับยังผสมพยาบาลอยู่นะครับเหมือนแกเจ็บต้นขาหูดูว่า
1: จะได้ลงมาไหมไอ้สองตัวที่เราพูดอ่ะครับนี่เป็น10นาทีแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ตอนแรกจะเปลี่ยนแล้วกลับไปนั่งนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนแผนไหมโอ้ข้อมือครับมือที่แกพันอยู่โดนเหยียบหรือเปล่าครับอันเยก้าก็ยังว่ามันจังหวะมันเบียดแล้วมันมีมือแค่ผลักเท่านั้นเองทำไมแกเจ็บนานครับโอ้แกเจ็บข้อมือขวาครับ
1: จังหวะล้ม
0: แล้วมือซ้ายนี่ก็พันอยู่ด้วยนะ
1: ผ่านมา72นาทีสกอร์ 3-0
0: กำลังจะเปลี่ยนเพิ่มอีก1คนแล้วครับ
1: ดูโดนี่เหมือนโดนถอด
0: มาซันเต้มาแทนดูโดนี่นะแล้วก็ไอ้เจ้ายีเดนยี่ไอ้2คนที่ตอนแรกจะเปลี่ยนนะครับกูหูครับสมมติอาซันเต้กับยีเดนยี่2ผู้เล่นทีมชาติ
1: แทนอันเดก้าเลยเน
0: ี่
1: ย
0: อันเดก้านั่นคือกล้องเหมือนถ่ายหลบเนาะไม่ได้จ้องเข้าไปว่าแกน่าจะมีแผลที่มือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยจับที่ข้อมือขวาครับเจ็บอยู่แล้วก็เปลี่ยนออกไปเลยครับโทมัสอาซันเต้แล้วก็ยูเรนยี่ครับ2ตัวที่ตอนแรกจะเปลี่ยนนะครับแล้วคนที่ออกก็เป็นลูโดนี่กับทางด้านของอันเดก้าที่เจ็บนะครับก็เปลี่ยนเป็น3คนนะครับส่วนทางฝั่งไบรตันนี่เปลี่ยนไปแค่คนเดียวเองนะครับลูกเปิดบอมทิ้งมาก็เอาหาบอลไม่เจอแหมลูกโควิดโบกแล้วไม่เจอบอลขึ้นแล้ววืดนะครับเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับดูดบอลลงมาได้ดาซิวาโอ้โหคืนหลังมาไม่ไหวต้องตั้งกันใหม่ก่อนแล้วครับคืนมาโตไปเลยครับโดนบีบไล่มาครับแต่คาสุลัสก็ขยันจริงนะครับเอาแล้วจ่ายพลาดเจอยิงสวนมารีบไปหน่อยครับโอ้ยรัชเวิร์ดอันเดเชม่านะครับ
1: ไอเดียดีครับแล้วชวดเนี่ยออกบอลหูห่างเพื่อนแล้วเชม่าเห็นแล้วชวดออกมาไกลโอ้ยิงเลยแต่จริงๆตรงนั้นเนี่ยข้างหน้ามีคอนซูลาร์อยู่นะครับ
0: โอ้แต่ถือว่าจ่ายไม่ดีเลยนะครับแล้วชวดคือโทมัสซันเต้จะเข้าไปเอาบอลแกจ่ายดีตัวเฉยเลยนะครับโอ้ดีว่าจังหวะยิงนี่ไม่โดนนะครับ
1: ปาสคาลสตาวครับนักเตะใหม่ที่ย้ายมาจากลีดยูไนเต็ดกำลังจะลงเป็นตัวสำรอง
0: จะเป็นแนวรับอีกหนึ่งคนเนาะ
1: ปีนี้ได้เล่นในศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก

0: ครับไบรตันก็เต็งแชมป์เหมือนกันนะ
1: ก็น่าจะเปลี่ยนให้ได้เล่นบ้างนะนักเตะใหม่เอามานี่หน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เกมมันขาดไปแล้วครับ3-0แล้วก็เหลือ10คนด้วยแล้วรูปเกมก็โอ้โหมันโคเวนตี้ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับแล้วยิ่งเปลี่ยนตัวหลักออกไปแล้วด้วยนะครับ
0: คร
1: ับ ยาวจากรัชชวดครับหม่งเช็ดมาก็มีบูสโควิดดีดทิ้งไปเลยครับ
0: เปลี่ยนได้ไหมแต่โคนทรีเล่นเร็วครับ
1: แต่ครึ่งหลังนี่ก็ดูแล้วก็นอกจากของเราที่ได้เพิ่มนั้นกริปเหมือนกันเนาะลิวก็กริปนะครับเดชเชก็นิ่งไปเลยพอ3-1
0: นี่2
1: เหมือนหมดละหมดแม็กนะครับ
0: มาซ่าก็ยิงเร็วตอนนี้ผ่านมา17นาทียังนำ 1-0
1: 15นาทีสุดท้ายนะครับโคเวนทรีกับทางด้านของไบรตันนะครับคือไบรตันเหมือนก็ไม่ได้จะเอาอีกนะครับคือแกก็
0: ตาม
1: ไปเรื่อยครับ
0: เล่นเรื่อยๆถ้าได้ก็เอา
1: ไม่ได้
0: เร่งมาก
1: ไม่เหมือนช่วงที่ยังไม่นำ อันนั้นนะคือบุกแหลกจะเอาให้ได้ครับแต่พอได้แล้วพอเกมมันขาดแกก็คงอาจจะมองถึงเกมต่อไปเน
0: า
1: ะ
0: จะรักษานักเตะด้วยเหมือนโคเวนที่ก็ยอมระดับนึงเหมือนก
1: ันใช่ครับโคเวนที่แกก็มอบด้วยครับเพราะว่าแกก็เปลี่ยนสำรองก็ถอดตัวหลักไปแล้วครับเพราะลูโดนี่ออเนก้าเป็นสัญชาติเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็ถือว่าเส้นทางที่โอ้โหโคเวนทีต้องทำให้ได้นะครับเพราะเราเห็นแล้วหลายทีมนี่ขึ้นชั้นมานี่แบบนะเป็นจ่าฝูงแบบสบายๆจากแชมเปี้ยนชิพแต่พอมาเล่นในพรีเมียร์มันความยากมันยากกว่ากันเยอะนะครับ
0: ช่วง
1: แต้มหาประตูไม่ได้ครับ
0: กลางสัปดาห์เนี่ยฟุตบอลอังกฤษก็จะมีฟุตบอลคาราบาวคัพลงเล่นด้วยนะ
1: ครับ
0: อาร์เซนอลไปเยือนอิปสวิชลิเวอร์พูลเจอสเปอร์เวสต์แฮมฟูลแลมทีมจากพรีเมียร
1: ์ส่วนบอลสวิชที่เพิ่งเริ่มมานี่โอ้โห5นาทีเองไม่รู้ไปโกรธใครมาครับลูเซิร์นกับบาเซิลเสมอ 1-1 แล้วครับก็จะเปลี่ยนเรียกว่า2คนเลยครับไบรตันนะครับ
0: โอ้นี่ลืมไป
1: มัน
0: พี่อู๋ไบรตันกลางสัปดาห์เนี่ยจะต้องเจอแมนยูก่อนนะเป็นคาราบาวครับ
1: ไม่น่ารีบเก็บเลยนี่ครับออสมันกับสตาวลงมาครับเปลี่ยนอีก2คนนะครับ
0: เพราะว่าอูไบตันนี่2เกมต่อไปเจอแมนยูเจอ
1: ไอ้นั่นวูสโควิดออกเลยครับเซ็นเตอร์กับบอสคายี่พวกตัวหลักออกแล้วคร
0: ับ ปัสคาลสตาวก็เซ็นเตอร์แล้วก็ตามตำแหน่งนะครับ
1: จะไปแทนวูสโควิดนะออสมัน
0: คือบางทีนักเตะคงไม่อยากออกอ่ะแต่ก็ต้องเข้าใจโค้ชนะมันก็
1: ว
0: ่
1: า
0: แต่
1: ผมว่าอันเน
0: ี้
1: ย
0: แมตช์นะ
1: ดูไม่ได้หัวเสียอะไรอาจจะไม่รู้ว่าเปลี่ยนเนี่ยก็คงไม่คิดว่าจะเปลี่ยนพวกตัวหลักแหละครับแต่ว่าอาจจะมองว่ามันต้องเก็บตัวนะครับออสมันกับทางด้านของสตาร์ลงมาแทนนะครับคนที่ออกก็เป็นบูสโควิดกับวัตคายี่นะโอ้โหมาแล้วจันเอกเห็นแบบมาที่รอกันอยู่นะสเปนมาแววนะ
0: ลูกสองเหร
1: อมาแววลูกสอง
0: สองศูนย์โอ้น้องบ่าวอย่ามาว่ายิงได
1: ้ชั่วโมงนี้ถ้ายิงประตูคิดถึงไม่น้องบ่าวกับพี่ลาก่อนนะฟินย่า
0: พี่แอสซิสต์อีกแล้วนะแล้วบอกว่าลาพินญานี่2แอสซิสต์นะครับ
1: เซฟอีกแล้วแฟบุเกนเนี่ยลูกโบ่งตั้งมาตัวมาซานเต้ก็โอ้โหเข้าข้อครับหักด้วยขวาเข้าไปนี่แกพุ่งปัดเฉยเลยครับโอ้จริงๆมันเนี่ยถ้าเข้าจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็น 3-3 นะไอ้ช็อตที่เซฟ3ลูกเปิดเตะมุมมาก็โอ้โหเข้าซองเลยครับแฟบุเกนนึบเลยครับโอ้โห3ลูกที่มันควรจะเป็นประตูด้วยนะครับ3เซฟของเขาครับ
0: KR เล็กยาวิกสอบถามมาเป็นฟุตบอลไอซ์แลนด์นำอัคราเนส 3-0 นะครับ
1: กับ
0: หมูนี่ก็โหดผ่านมา30นาทีกดไป3ลูก
1: คือตกหล่นคู่ไหนอะไรยังไงก็ SMS มาได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจัดให้ไปนะครับก็เกาะติดไปด้วยแล้วก็บวกกับสกอร์ไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับก็หลายๆคู่นี่เริ่มจะห่างเนาะมีแค่คู่เดียวที่ยังลุ้นได้คือลิวที่นำทัวร์อยู่1-0นะครับ
0: ไลน์อัพมาอย่างไรนะน่าจะมานะเดี๋ยวเช็คดูให้แมนยูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมจะคิกออฟ4:30
1: น่าจะมาแล้ว
0: แมนยูนี่ก็ถือว่าชุดใหญ่นะประตูลาเม่นแบ็คขวาดาโลซ้ายใช้ดอกกูนะครับ

0: แน่นอนมหาเทพ
1: คู่เซนเตอร์เป็นลิซันโดมาร์ติเนสกับแม็กควายมิดฟิลด์คู่กลางไมนูกับเชอร์มันเกมลุกบรูโน่เป็นตัวเพลย์เมเกอร์ขวาแอมโบโมซ้ายด็อกเตอร์เลสออกสตาร์ทตัวจริงหน้าเป้าใช้คุณย่า
0: ก็น่าจะตามคาด
1: ตามคาด
0: นะยกเว้นตำแหน่งเดียวคือไอ้เจ้าดอกัวก็อาจจะสลับกันนอกนั้นก็น่าจะตามตำแหน่ง
1: ส่วนซิตี้ก็โอเคเลยไม่ได้ฝืนอะไรมากมายครับประตูเป็นดอนนารุมาแบ็คขวาใช้นูเนสนะ
0: กลับมาใช้นูเนส
1: ดีแล้วเกมแบบนี้โอ้โหใช้กูชนอฟไม่ไหว
0: ใช่ครับ
1: คู่เซนเตอร์ดีอาร์ตกับเกฮีครับแบ็กซ้ายเป็นกวาริโอส่วนมิดฟิลด์คู่กลางใช้คู่กลางคู่ใหม่เลยครับเอลิเอตแอนเดอร์สันกับเอนโซ่เฟอร์นันเดสเกมลุกมีแชกี้ยืนเป็นตัวกลางครับขวาฟิลโฟเดนซ้ายเซเมนโยหน้าเป้าเป็นลิงเบราฮาลัน
0: ครับ
1: เชอร์มี่โดกูวันนี้ไม่มีชื่อนะครับยังเจ็บ
0: โดกูยังเจ็บอยู่โดกูเจ็บน่องอยู่นะครับส่วนแมนยูไอ้พวกบาเลบ้าเจ้าเดิมไอ้พวกที่เจ็บยาวๆพวกไอ้อาหมัดอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็อูกาเต้อะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: เอ้วันนี้สำรองของแมนยูไม่มีลุกชอใช่ไ
0: หมอืมใช่เนี่ยวันนี้สำรองมีซานโตสม
1: ี
0: เฮฟเว่นเลซี่มาชาวีเมสันเมาส์เชสโกโยโรแล้วก็เซิร์กซีนะครับ
1: ใช
0: ่ไม่มีชิโอก็น่าจะเจ็บแล้วครับแบบนี้เนี่ยอาจจะโอ้แต่มันไม่มีข่าวมาก่อนอาจจะเจ็บตอนฟอร์มก็ได้นะอยากจะต้องไปเช็คข่าวดูนะครับ
1: ตอนแรกผมก็คิดว่าวันนี้ซ้ายจะเป็นลูกชอเพราะว่า
0: เกมใหญ่ๆ
1: ม
0: ัน
1: เป็นเกมใหญ่ประสบการณ์ลูกชอ
0: แล้วไอ้ไอ้ดอกูเกมรับกูไว้ใจไม่ค่อยได้แล้วเนาะส่วนทางฝั่งของซิตี้เองก็สำรองก็พวกไอ้เจ้าบูอัตดี้คูชานอฟโควาสิตนิโกลุยส์พวกนี้เอดีไฮนะครับโอไลลี่พวกเนี้ย
1: ไบตันจะเปลี่ยนสำรองอีกคนหนึ่งเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับเกม
0: กี่เห็นแบบเป็นใครอ่ะคอตินยาป่ะเพราะปกติก็ชอบจะปรับเอาสำรองพวกนี้มาเนาะส่วนโคเวนทรีก็ยังดีหน่อยครับตรงที่คือพวกสำรองลงมามันก็อยากเล่นนะครับก็พยายามทำเกมด้วยพวกตัวสำรองที่ลงมาใหม่นะครับพุ่งไกลเลยครับวางลึกมาแล้วมันก็เลยไปหมดนะครับไบรตันก็รอจังหวะจะสวนแต่ว่ายังสวนเร็วไม่ได้ครับก็ค่อยๆบิ้วกันไปครับสตราวเรียกบอลมาก่อนนะครับคืนย้อนหลังกลับมาครับลุยส์ดังก็ไม่ได้เร่งไม่ได้สวนแล้วเนาะเหมือนก็พยายามจะเก็บแรงไปด้วยครับเอามีโปรแกรมเจอกับแมนยู
1: คงอยากให้จบเลยแล้วไบรตัน
0: เนี่ยค่อยๆเล่นนะครับไม่รีบครับหักกันมาจริง1 2กันมาครับพยายามจะพลิ้วเลาะริมเส้นมาอยู่ครับ
1: ครับจบวันนี้นี่ขึ้นไปอยู่อันดับที่4มีอยู่7แต้มถือว่าออกสตาร์ทดีมากนะครับไบตันยิง11เสีย5ลูกได้เสียบวก6
0: ยิงเยอะแล้วโอ้โหลูกยิงไกลสุดสวยเลยครับลุยส์ดังโอ้โห
1: เข้าเฉยเลย
0: เข้าเฉยโอ้โหยิงอย่างไกลลูก4เพิ่มไปอีกนะครับโอ้โหดังเพื่อนที่กูเนี่ยสมมานั่งสำรองคือก็ปิดปากแล้วโอ
1: ้ลูกนี้ต้อง
0: ให้เข้าได้ไง
1: โกออฟเดอะมันไปเลย
0: โอ้
1: ในเดือนกันยายน
0: คือเพื่อนที่เป็นตัวสำรองยังงงเลยครับว่าโอ้ยิงเข้าอย่างไกลเลยครับ
1: ลูกนี้มันควรจะเป็นวูสโควิด
0: เออหนึ่งเท้าหนักนะ
1: ดูครับปาสคาลสตาวนะเป็นคนให้อ่ะโอ้โหเซนเตอร์ให้เซนเตอร์แล้วเซนเตอร์ก็ยิง
0: โอ้จังหวะโค้งไปนี่ถึงกับช็อกเลยครับไอ้เจ้ายีเดนยี่เห็นโอ้โหเนี่ยปั่นโค้งมาแล้วคือบอลมันมุดพอดีเป๊ะเลยครับ
1: เจ้าหนูเซซ่าวะนะไอ้เจ้าหนูอันเจ้าหนูอันเดรสน่ะ
0: อยู
1: ่เป็นคนไหลให้ง่ายๆเลยอ่ะ
0: โอ้โหนี่ดังสะใจครับ4-0ครับโดนเพิ่มไปอีกโอ้โหวันนี้โดนทุกอย่างจริงๆครับยิงไกลยังมีเลยครับ
1: อันเดรสเป็นคนได้แอสซิสต์เถอะ
0: แต่แ
1: ค่แตกให้ธรรมดา
0: เพราะแกไหลมาให้ครับ
1: ถอดโกเมสกับคอนสตูลัสออกนะครับโอ้จริงๆควรจะถอดออกตั้งแต่3-0แล้วนะ
0: ใช่ก็ค่อยๆนะ
1: ถอดออกตอนเหลือ6นาทีอ่ะ
0: จะตามตรงเห็นไหมคอสตินยามาแล้วเก็บตัวเมื่อไหร่ก็เนี่ยคอสตินยาแกมาแล้วครับ
1: เป็นประตูที่12ของไบรตันนะนี่ค่าเฉลี่ย4นัดนัดละ3ประตูนะคร
0: ับ
1: ยิงเยอะสุดแล้วครับ4เกม
0: โอไลลี่ก็ลงมาอีก1คนนะครับ โอไลลี่กับทางไอ้เจ้าคอสินยาครับมาเพิ่มครับ
1: ก็ผิดขึ้นมานาที83ครับไบรตันพอคือไอ้11เท่ากันมันยังพอได้ลุ้นนะแต่พอคนที่เหลือ10คนทีเนี้ยมันโอ้โหบอลนี่คนละคลาสเลย
0: ใช่ครับก็มีแอบเปลี่ยนไปอีกคนนึงนะท็อปของทางฝั่งโคเวนทรีนะครับ
1: ถอดกลิมส์ออกนะครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่ไม่มีบทบาทอะไรทั้งสิ้นจริงครับแมตต์กลิมส์
1: จะเอาแล้วแหละสำรองไบรตันนะ
0: แล้วสำรอง
1: อยากโชว์อยู่
0: สำรองอยากเล่นด้วยดิอ่ะพาบอลเข้าไปก่อนเพื่อล็อกแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกพอดีไม่ได้เตะมุมแล้วครับไปมาโอ้โหจะเอาเฉยเลยครับจะเอาเพิ่มครับ
1: เนี่ยแอนเดรสไหลมาแตะด้วยขวาแล้วก็ซัดลูกนี้โอ้ลุยสตาร
0: ์ไม่ไ
1: ห
0: ลล่วงเลย
1: หรือฟันมาเทนนี่มันสามเหลี่ยมเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วมันจังหวะที่มันฮุกเนี่ยมันเกือบจะเบียดเสาแล้วมันเข้าสามเหลี่ยมไปเลยนะครับแล้วจะไปรับยังไงคร
1: ับยิงเหมือนตอนโรนัลโดกำลังพีคอ่ะ
0: จะเสียได้มันจะออกละเพราะมีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะยิงแบบนี้บ่อยถ้าจันเอกยิงบ่อยนะ
1: อ่ะใช่
0: นะอูเล็กกันยิ้มเลยแม่บอกเออใช่ใช่เห็นจะเห็นจานยิงบ่อยไหมยอมรับเลยแม่หน้าแบบสู้ฮกอ่ะ
1: เฮ้ยอูเล็กดูไว้ไบตันเดี๋ยวเจอกันในคาราบาวครับนี่อูเล็กเสียวแล้วนะเสียวเสียวลุยสตังค์ไง
0: นี่ก็เอาสำรองหรือเปล่าโอ้สำรองยังเล่นดีเลยอ่ะโอ้วิกเตอร์ท็อปครับลงมานี
1: ่โอ้นักแฟนก็ต้องยอมนะพี่อูต้องสารภาพ
0: นักแฟนตอนนี้ไม่เครียดละไม่ต้องผูกโบแล้วครับมันจบไปแล้ว
1: กล้องจับมาที่สกอร์บอร์ดนี่
0: เพราะถ้าแฟงแกจริงๆแกตั้งแต่3เนี่ยแกมอบแล้วนะสามแกก็มอบแล้วครับดูลุ้นว่าจะมีตีไข่แตกตีตื้นได้บ้างไหมครับลูกตั้งแต่ริมเส้นทางฝั่งขวานะครับจะหยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับบอมยาวๆเข้ามาก็โอ้โหโดนโมงดักไว้ได้ครับ
1: กับแฟนลิวที่ฮงเซ็งเนี่ยยิงก่อนคู่ไบรตันนะ
0: ยิงไป
1: ไบรตันแล้วยิงช้าไบรตันกดไป4นะ
0: พี่ดอกก็ต้องลุยครับวางลึกมากระโดนโมงดักไว้ได้ก่อนแกดูรูก็เตะทิ้งออกมาครับยีเรนยี่ดึงจังหวะโอ้โหเจอรุมครับยีเรนยี่ต้องแก้ไขโอ้โดนไล่มาแล้วก็อเมนดาโอ้ต้องออกมาก่อนครับบิ๊กเจท็อปคืนหลังกลับมาโอ้โหไม่ไหวนะครับมาคืนประตูดีกว่าครับไม่ไหวนะครับแล้วก็วางยาวอย่างเดียวก็ต่อบอลไม่ได้แล้วก็โยนไม่แม่นซะอีกครับได้ของรัชว
1: อร์ดยีเรนยี่เนี่ยนึกถึงไอ้ฮูโก้โรดายก้าส่งคล้ายๆกันเลยคดีเด็กวีแกนส่งผมสไตล์นี่คล้ายๆกันเลยนะ
0: ลงมาก็ต้องขยันหน่อยครับยีเรนยี่เนี่ยพยายามจะวิ่งไล่อยู่คนเดียวนะครับคือตัวอื่นไม่เอาแล้วอ่ะแต่ยีเรนยี่พวกนักเตะใหม่อ่ะลงมาก็ต้องเนี่ยต้องวิ่งไล่หน่อยครับ
1: ไบตันเนี่ยฟุตบอลสไตล์แบบมาเฮ้ยถ้าไม่เพสหนักๆนี่แกะสบายอ
0: ่
1: ะ
0: ไบตันยิง19โคนที่ยิง13แต่ไบตันได้ไป3ลูกอะครับ ไอ้ที่เหลือแล้วโอ้โหไอ้แฟบุกเก้นมันเก็บเรียบเลยเอ้าจังหวะลุยฝ่าด่านเข้ามาล่วงไปในกรอบเขตโทษไม่มีอะไรครับแหมพุทธศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะตะลุยมาของไอ้เจ้าออสมันต้องคืนโอ้โหตอนนี้นี่ต้องทำงานหนักหน่อยครับประตูอย่างรัชวอร์ดคือบอลมันต้องคืนหลังกลับมาบ่อยนะครับแตะมาอัลซันเต้ไปไม่ได้ครับโดนฉกได้อีกแล้วบอลหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหลองยิงไกลดูอีกทีนึงคราวนี้เป็นเดคูเปอร์แต่ว่ามันล้นไม่หน่อยครับไม่ตรงกรอบครับเดคูเปอร
1: ์ขอลองขอมั่งเอ๊วันนี้4ลูกที่เกิดขึ้นเดคูเปอร์นี่ไม่มียิงไม่มีแอสซิสต์นี่อ๋อแอสซิสต์ลูก2ไอ้ลูกที่แบบ
0: ไอ้นั่นนะ
1: ไอ้คนที่ได้แอสซิสต์ของไบรตันมันเนี่ยเป็นแอสซิสต์ที่แบบแค่แปะให้เฉยๆอ่ะ
0: ไม่ได้ส่งแบบแบบให้แบบสวยๆนะ
1: แต่อย่างเดอะควิปเปอร์ลูก2ที่ไอ้ยาคุเย่ได้เนี่ยมันเหมือนจังหวะชิงจังหวะจิ้มอ่ะ
0: ก็เหมือนเอเคมาแต่คืนหลังไปไอ้นั่นก็ไฟเลยครับแล้วก็ได้แอสซิสต์ไปเลยนะครับไอ้เจ้าลุยส์ดังนะครับเคมาเดอะควิปเปอร
1: ์
0: บาสกาวครอสนะ
1: บัตรดีนะอู๋4นัด12แต้มนะเอกแบ่งแต้มแบ่งปันและแบ่งทุกการทุกท่านฟังอยู่ตั้งลูกอยู่ค่ะปีที่แล้วแมนยูถล่มซิตี้2-0แล้วคืนนี้แมนยูจะถล่มกี่ลูกคะนายเอกนะอู๋ว่าไงคิดว่าแมนไหนจะเก็บชัยจากน้องเธอลงทุนเมื่อกี้เราบอกแล้วเราผมก็ชอบผมว่าแมนยูไม่แพ้วันนี้จะ1หรือ3แน่เลย
0: โหแต่มันก็ปวดหัวกับการคิดเร่งเหมือนกันนะเพราะมันได้ทีละ3ไงผมเป็นคนที่คูณไม่เก่งจริงต้องมานั่งอุ้ยนับนิ้วว่าเฮ้ย15แล้วก็อะไรยังไงอย่างจันเอกอ่ะทีละแต้มใช่ป่ะมันก็1 2 3 4อะไร
1: สบายผมไม่ซีเรียสอะไร
0: เหนื่อยอ่ะ
1: แต่คุณจะพูดแบบนี้กับมอนมี่ไม่ได้นะเขาไม่ยอมนะ
0: หมู
1: คอมันเอ็น
0: หมูมอมี่เถียงแค่นั้นน่ะได้แค่เถียงไม่มีอะไร
1: ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาเป็นแฟนแมนยูอ่ะ
0: ไม่ผมตีโอเคตีเกตีเกตีเก
1: แมนยูจะตายพี่มอมจะบอกคือเขาออกตัวแบบเนี้ยเขาม
0: องโบมองโบ
1: เขาจะทำให้แมนยูมองแบบใครคนเชียร์ทีมอื่นมองแมนยูไม่ดี
0: ใช่ใช่
1: เพราะแค้นแมนยูจะตาย
0: ผมมองโบเอาอีกแล้วไม่ดีอันนี้นี่โอ้ยิงไกลอายรีวันนี้แทบเป็นหนึ่งคนที่ไม่โดนบอลเลยเนาะเฮรี่ตรงกลางครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
1: ภาคกลางพาสโคสเตเดน
0: สงสารแฟนโคเวนทรีเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องยอมรับสภาพอ่ะสวัสดีค่ะพี่เอกพี่อู๋เรือใบ5พอลบอลลิภูยิ่งใหญ่นี่ชื่อไม่ได้ส่งมาแต่ก็รู้ว่าเป็นน้องหงร่อนนะช่วงหน้าคนนั่งเก๊กหล่อใส่ผมหรือหนึ่งในทีมงานคนบ้ากามเข้ามาแน่ๆพี่อู๋แอบนั่งเก๊กหล่อระหว่างบรรยายสบายใจสินะสีรัตไม่มีพลาด
0: ไม่มีนี่ช่วงหน้าเป็นช่วงหน้าเป็นเอกเล็กกับอู๋เล็กไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนี้ไม่ได้เข้าวันนี้เข้ามาคู่ดึกปะ
1: จุดดึกอ่ะ
0: จุดหน้าเข้าคู่ดึกบ้าง
1: อู๋เดินสวนเบ่งมีทักกันไหมหักเหลี่ยมภาคเยอรมันกันอยู่น
0: ี่ไม่ได้หักเหลี่ยมเพราะเจ๋งก็เป็นคนไอ้นี่เป็นคนจัดคิวเออคนจัดคิวไม่มีอะไรปัญหาอะไรนะครับ
1: เจอกันก็ไม่ได้ทักถ้าไม่ถามก็ไม่พูด
0: แค่นั้นแต่เจ๋งไม่ทักใครอยู่แล้วคือนี้เรื่องธรรมดาจบออกมาไม่คุยกับเจมส์เลยกิน
1: ไม่มีอะไรก็เหมือนมีนะ
0: ครับ
1: เป็นคนแปลกเจอกันไม่ทัก
0: ครับ
1: ถ้าพี่อู๋ไม่ถามก็ไม่พูดนะเมื่อกี
0: ้เออ
1: ตกลงนั่งข้างนอกหรือข้างในพี่เอกครับพี่อู๋พี่เอกครับคือผมส่งข้อความไปธรรมดาเหมือนทุกครั้งแต่ข้อความทำไมปริ้นอะไร
0: มันไ
1: ปไมาแบบนั้นที่อ่านข้อความผมอิโรล่ากับไอเบรัววันนี้ไม่ใช่วันเกิดทั้งสองคนนะครับแต่ถามเรื่องแบ็คขวาผมเห็นละคือข้อความมันคุณตะ กี้ม
0: ันจะยาว
1: ม
0: ไม่
1: เรียงอ่ะ
0: เออมันไม่เรียงคุณตะ กี้มันเหมือนอาจจะยาวไป
1: คุณตะ กี้ใช่ป่ะที่ขึ้นมาเป็นอักษรแรกคือบอ13กอยอเลยนะ
0: ใช่มันข้อความมัน
1: แล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์เฮ้ยแต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยว
1: ส่วนอิราล่ากับอเบรัวเนี่ยผมเข้าใจแล้วเพราะว่าใครเล่นแบ็คขวาที่อยู่กัน
0: เพราะวันนี้อย่างคุณเทยส่งอย่างพี่โบยส่งอย่างเงี้ยยาวๆก็ข้อความมันเรียงนะแต่ว่า
1: ใช่
0: อาจจะเป็นจังหวะของคุณตะกี้มั้งข้อความมันไม่ต่อกันแล้วมันเหมือนไม่มั่วนะเออข้อความมันเอาอันแรกไปต่ออันท้ายเอาอันท้ายมาอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยมันสลับไปมั่วเลยต้องทำความเข้าใจครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของระบบ SMS เนาะ
1: คิดว่าทีมใหญ่ๆในพรีเมียร์ลีกทีมไหนจะมีโอกาสพลาดผมให้ดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ผมว่าแมนซีจะโดนแมนยูกดหลังๆมาแมนซีแพ้ทางแมนยูจะตามทีมรักเรามาก้าวทีละเกมเป็นอย่างน้อยคงไม่คาบ้านและหงของเราใช้โครงการก้าวทีละแต้มอีกแล้วไหวไหมโค้ชเราจากพี่โบยต้องให้เวลาพี่โบยเพราะว่าผมก็ยังยืนยันนะว่าลิเวอร์พูลมันไปเล่นบอลช้า
0: ใน
1: สไตล
0: ์มาเป็นปี
1: สองปีอ่ะ
0: ใช่2 ปี
1: เพราะฉะนั้นผมว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูในเรื่องของระบบวิธีการเล่น
0: ครับ
1: แล้วอย่าลืมนะไอ้พวกยุคพี่ๆของคอปอ่ะคือมันโรยหมดแล้วนะ
0: ใช่แล้วก็บรดกคอปมันโดนกระจาย
1: ไ
0: ปหมดแล้วไงใช่มั้ยมันแทบไม่เหลือตัวเดิมๆแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ส่วน
1: เดี๋ยวคงดีขึ้นพี่โบย
0: ส่วน
1: แต่
0: แมนซิตี้ก็ไม่แน่นะเพราะมันเปลี่ยนโค้ชแล้วนะ
1: ใช่
0: เป็นมาเลสกาแล้วมาเลสกาแกชอบทําดีในเกมใหญ่ๆนะอย่างมาเลสกาดูดิครับใครจะไปคิดว่าเขาจะไปอาจเอาแชมป์โลกจากไอ้ปารีสได้อ่ะใช่ไหมเออแล้วอาจจะเสียคนเลยแล้วโอ้โห
1: ลูก
0: 5-0ไปอีกแล้วโอ้โดนยิงจากนอกกรอบไปทั่วแล้ววันนี้ยิงดีครับอายารีครับ
1: เนี่ยพอตัวหลักออกนี่เฉิดฉายเลยยิงไกลครับ90+3ครับ
0: วันนี้เล่นกันโอ้โหเมื่อกี้ภาพจับไปไอ้แฟนบอลโคเวนทรีนี่โอ้โหพี่ก็อยากนั่งจักระล็อกโอ้โหนี่ลุกไปสนามโล่งไปแล้วนะครับ
1: นี่มาพร้อมกับริวเลยนะครับริวก็90+3เหมือนกัน
0: ได้ดูยิงแต่ลูกยิงดีมากนอกกรอบเขตโทษนะครับเนี่ยขอบอลก่อนครับพี่ยาดี
1: พาสคาลโคสไหลให้อ่ะ ใช่ไหมจ๊ะใช่เหรอเนี่ยเป็นสโกส
0: เนี่ยเขาเป็นลูกเปิดกลับมาแล้วแต่แกยิงดีจริงครับแกปั่น
1: โอ้โหลูกนี้อย่าไปโทษรัชฟิทเลยต้องชมมาอย่างนี้อย่างเดียวครับ
0: ยิงดีจริงครับ
1: โอ้ลูก
0: 5-0 ครับปลายใหญ่แล้วครับผมก็ไปนี่ไปเก็บไอ้นี่ให้เนาะเพราะว่าบอลมันขาดไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะพี่เอกพี่อู๋อ๋อนี่ไปแล้วใช่ไหมนี่นี่เขาบอกว่า
1: ต่อจากคุณเจอสายใหม่เลยนะ
0: ไปถึงไหนแล้วเนี่ยพี่โบยไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่นู่นเลยอาจารย์993เลย
0: เดี๋ยวอาจารย์เอกต่อเลยก็ได้ผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวก่อน
1: บาซ่าเนี่ยอยากได้0607บ้างครับเบื่อ5ละอยากได้เพิ่มครับราฟินญ่าหน้าเป้าแทนเลวานได้ไม่แคร์แฟรันจากคุณแจ็คสายใหม
0: ่3นัดเนี่ยนัดละ5เม็ดดูเดี๋ยวโอ้โดนโดนกันทั่วหน้าเลยครับโอ้เฟนอสบอกอย่างซวยครับอ้าวแล้ว
1: ไหนท่านจะเอา6
0: จะเอา6มั้ยครับแล้วไอ้นี่ลงมามันอยากเล่นนึกเหมือนไอ้ออสมันน่ะลงมาเล่นริมเส้นแล้วก็โอ้โหวันนี้ก็ลุยเป็นตัวหลักเลยครับตอนนี้ออสมัน
1: พี่เราได้เห็นสำรองไบตันเล่นอ่ะพี่อู
0: ๋เล่นดีนะหลายคน
1: ผมรู้สึกว่าระบบอ่ะ
0: มันดี
1: แล้วระบบมันดีนักเตะสำรองลงมาม ันเล่นได้ตามจ็อบเลย
0: ครับแล้วลงมาก็มีบทบาททุกตัวนะคอสตินยาไอ้เจ้าอีไอ้เจ้าออสมันอะไรพวกนี้สเตลอย่างเงี้ยนะที่ลงมาก็มีบทบาททุกคนแล้วโอ้โหปัดกาวโกรธนะกรอบเขตโทษอู้ยไม่รู้กันเมื่อแทงทะลุตามช่องไปแล้วเพื่อนไม่ได้วิ่งนะครับเกือบไปครับเกือบโดนลูก6ครับโอ้โหนี่ทด6นาทีครบแล้วนะครับที่ทดเวลาครับน่าจะเตะแล้วก็เป่าแล้วครับนาราภูสินเอลิงตันเป่าจบไปครับโ
1: อ
0: ้ไม่งั้นนี่หนักกว่านี้อีกครับ
1: 5-0ริวยังไม่จบนะส่วนที่สนุกท้ายเกมคือเกาโชนะครับมอนซ่าในไล่เลชเช่มา 2-3 ละโอ้ยยิ้มเลยอ่ะลุ้นดังหล่อมากวันนี้
0: ครับนี่บอกว่าไปแบบนี้อ่ะผลฟุตบอลไปแล้วเนาะเลยาวิกอะไรไอแลนด
1: ์3-0
0: น่า3-0ไปเนาะ
1: ริวก็จบแล้วนะครับริว 2-0
0: อันนี้บอกกูดูไม่ต้องภาคตื่นเต้นตลอดเวลาก็ได้ครับลูกทุ่มยังตื่นเต้นเลยอันนี้ไม่น่าใช่แล้วนะกลัวช็อกอันนี้มันเป็นสไตล์ของผมมันเปลี่ยนไม่ได้หรอครับ
1: สไตล์ใครสไตล์มันนะ
0: ใช่แล้วบอกภาคธรรมดาเหมือนคุณเอกจะลื่นคุณเอกเขาเป็นคอมเมนต์ไงมันต้องลื่นอยู่แล้วคุณเอกเขาไปเน้นคงไม่ได้ครับ
1: บางทีเราภาคอ่ะคนก็บอกว่าโอ้ภาคแล้วจะหลับ
0: เออมันก็
1: แล้วแต่ความชอบนะ
0: มันก็แล้วแต่ความสไตล์แล้วแต่คนเนาะเพราะอาจารย์เอกเขาจะเป็นสายแบบนิ่มๆลื่นๆแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาผมเปลี่ยนมาเจออาจารย์เอกผมจะปิด
1: ขอบคุณ
0: ดูต
1: ่อไม่ผมว่าเรื่องเอาจริง
0: ๆไม่อันนี้เราก็แซวเล่นนะ
1: ครับภาคอ่ะ
0: นี่เขาบอกเป็นห่วง
1: มันแล้วแต่ความชอบ
0: มันเป็นสไตล์ไปแล้วผมว่ามันก็เปลี่ยนยากแล้วเนาะ
1: แต่อะไรด้วยพี่หูผมอ่ะฟังนักพากย์ได้ทุกคนนะผมจะไม่ค่อยมีอคติว่าไอ้ภาคไม่สนุกหรือภาคสนุกหรอกฟังอ่ะมันมีแต่ได้กับได้มันไม่มีเสียหรอกมันมีแต่ได้กับได้อ่ะไม่มีเสียหรอก
0: ผมจะติดตรงคู่คุณเอกเล็กกับอูเล็กอ่ะเพราะบางทีเวลาแมนยูโดนขึ้นมาบางทีแก
1: อารมณ์ออกอารมณ์ขึ้นนะ
0: ไม่แกมีสะอื้นมีสะอื้นหางเสียงสะอื้นเหมือนแกร้องไห้อยู่อ่ะทั้งคู่เป็น
1: วันนี้ไม่น่าจะมีอารมณ์นั้นน่าก็น่าจะ
0: บางทีฟังอยู่เฮ้ยเหมือนคุณเอกแกฮึบอ่ะไม่จะเป็นสี่นิ้วแขน
1: เฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเอกเล็กกับเอกเล็กอู่เล็กเขาน่าจะมีรอยยิ้มผมมั่นใจว่าแมนอยู่ไม่แพ้
0: ครับ
1: อ่ะเฟย์นอตบุกไปนำสโวหนึ่งศูนย์นะ
0: เฟย์นอตนี่คงอาจจะเรียกว่าเหมือนอัดอั้นนะโดนบาซ่าไป5เม็ดมา
1: อ
0: ่านี่เราก็ไม่ว่ากันนะ
1: แต่ที่ชอบสุดอะผมชอบฟังบังเบ่งกับเจมนะ
0: เออฮะ
1: เออมันทำให้เราต้องมีสมาธิในการฟังมากขึ้น
0: ต้องป้องเหมือนใช้ Google แต่ว่าเขาพูดว่าอะไรก
1: ันใครยิงใครแอซซิดว่าเราจะได้แบบโฟกัสได
0: ้คู่ของเจ๋งกับเจมอะเหมือนคู่ใครปะน้ำแมวกับลุดดี้สูสีกันเวลาภาคผมว่าต้องติดตามตลอดหลุดไม่ได้หลุดโฟกัส
1: สกอร์มีสกอร์ขึ้นนำ1-0บางทีใครยิงวะต้องเปิดมือถือมาดู
0: เขาบอกทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างน้อยๆก็น่าจะเคยป้องกันแชมป์ลีกได้เนาะแมนยูผมแชมป์3ฤดูกาลรวดยังไม่กล้าประกาศว่ายิ่งใหญ่เลยครับจากเสียน็อต
1: หมายถึงอะไรหมายถึง
0: อ๋อนี่บ่าไอ้นี่ไงน้องหงเพราะชาวลิเวอร์พูลยิ่งใหญ
1: ่อ๋อ อย่าไปซีเรียสอะไรมาก
0: เออแล้วก็แซวๆกันไป
1: เอาจริงๆใครที่เป็นแฟน99เนี่ยคาแรคเตอร์ของ99บางทีก็ไม่ได้ไปซีเรียสทุกเรื่องนะ
0: ใช่ๆๆมันก็ม
1: ี
0: บ๊อบกันไปแบบเนี้ย
1: สนุกสนุกกันไปนะครับ
0: ช่วงฟอร์มฮอตระหว่างป๋องลิงลมกับพี่อู๋ถ้าช่วงรุ่งๆเจอกันแบบตัวๆใครเจ๋งกว่ากันคุณนัทหรือใบพี่ป๋องอ่ะเขาจะเป็นเหมือนกองกลางของผมเนี่ยจริงๆคือผมเป็นแบ็คจะเล่นแบ็คมาก่อนแล้วก็มาปีก
1: ทันกันไหมก็พี่ป๋องพีคเร็วกว่า
0: พี่ป๋องอ่ะ
1: พี่ป๋องก็เด็กคิด
0: แก่ได้เชิงแล้วขึ้นมาในระดับหนึ่งระดับแบบตัวโรงเรียน
1: ระดับ
0: ตัว
1: ผมจะบอก
0: ตัวโรงเรียนอ่ะ
1: พี่ป๋องนี่เบอร์สิบคิดเตียนนะ
0: ใช่เบอร์สิบคิดเตียน
1: เอาง่ายๆนะยุคสมัยนี้อาจจะไม่ได้อินกับเรื่องเบอร์ถ้าเมื่อก่อนใครใส่เบอร์สิบเนี่ยโหพระเจ้านะบอกให้
0: มันคนละตำแหน่งเนอะอย่างพอผมเริ่มแก่มาผมก็ไปเล่นกองหน้
1: า
0: พี่ป๋องเหมือนเมสซี่อ่ะผมเหมือนเปเร
1: ่ป๋องเบียดแต่เขาก็ยังชอบเปเร
0: ่ครับ
1: เออถ้าพี่บอกว่ามาโดน่ากับเมสซี่ยังโอเคไงโอ้นี่พี่เล่นเปเร่นี่แสดงว่าต้องเหนือกับพี่ป๋องเลย
0: พี่ป๋องไม่สายใจผมสายยิงไงไปเล่นยิงอย่างเดียวประตูที่พันบอกโอ้โหใจเย็นเด่นจาก QAS นะไม่มีช่วงหลังผมรักเบ่งจะตาย
1: ใช่ใช่
0: ช่วงหลังรักเบ่ง
1: เชื่อผมเชื่อพี่รักบัง
0: เออบอกชอบดีเจทุกท่านเว้นมนมัมมี่ฟังแล้วท็อกซิกมากจากคุณโค้ชบ้านนอก
1: ผมเดานะมนมัมมี่อ่ะถ้าในอังกฤษถ้าไม่ใช่แฟนหงก็แฟนปืนอ่ะผมบอกตรงนี้นะเดี๋ยวให้เข้ามาแก้ตัวเองเขาเกลียดแมนยูมากเพราะเขาแค้นแมนยูปี99ที่ยิงบาเยิร์นไง
0: อ
1: ๋อจริงๆเขาไม่ใช่แฟนแมนยูหรอก
0: ไอ้ตอนนั้นไงยุคไอ้
1: แต่บาเยิร์นน่ะเขาเป็นแฟนแน
0: ่ไอ้กองหน้าตัวใหญ่อ่ะยุคนั้นมีเมเมทโชมี
1: บาสเลอร์ยิงฟรีคิกเข้าในเฮก่อนเลย
0: แล้วที่น้ำหมีแกมายิงสองลูก
1: โชชาน้ำหมีผมบอกเลยมันมีเขาเกลียดแมนยูจะตาย
0: เขาแค้น
1: แล้วยิ่งมาทำแบบนี้มันจะทำให้คนหมั่นไส้แมนยูขึ้น
0: อันนี้เริ่มมาบัฟกันแล้วแต่แมนยูก็ไม่เคยป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะลิเวอร์พูลเคยทำได้นะได้เยอะกว่าแมนยูมากมายแชมป์ลีกเท่ากันทั่วยุโรปทั่วเล็กทั่วใหญ่ลิเวอร์พูลได้เยอะกว่าแมนยูมากมายแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่เรื่องของไอแชมเปี้ยนลีกให้
1: ผมให้พี่เต็มที่อีก2ปีเดี๋ยวอีราล่ามาเอากอบกู้สถานการณ์คืน
0: ไม่ไหวตอนนี้แฟนเอเวอร์ตันไปไหนอะไอเดียขายดีมากเลยขายดีกว่าเสื้ออีกนะเครื่องคิดเลข เพราะมันได้เดียว3แต้มอ่ะผมเป็นคนที่คิดเลขไม่เก่งผมต้องคอยกดเครื่องคิดเลขอุ้ย3แต้มไปท
1: ำไมผมก็นับเพิ่มทีละ3แต้ม
0: ก็ให้มันเสมอมั้งดีมันจะได้นับง่ายๆเออ
1: ก็เริ่มจากสัปดาห์หน้าเลย
0: เขาเตรียมจะด่าแล้วเต็มที่แล้วไอ้ต้องคู่หลังก็เตรียมด่าแล้วเต็มที่แล้ว
1: เอาไอ้ตีตุ้มแล้วลา4ทุ่มแล้ว
0: ครับอ่ะ
1: กินข้าวดีกว่า
0: จะเดี๋ยวผมไปทานข้าวต่อเดี๋ยว2คู่หลังก็เตรียมตัวแล้วครับก็คู่หน้าคุณเอกเล็กกับอูเล็กมารับหน้าที่ต่อวันนี้อูใหญ่กับเอกใหญ่ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับซักเกอร์
2: ไลฟ์รีพอร์ตฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: ทุก
6: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณวงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
7: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
7: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142 หรือทางเพจ FacebookFM 99
8: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: Soccer Live Report

0: อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ Sock Live Report นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับทักทายกัน3ช่องทางครับวันนี้ผมเอกหิมสกุลกับคุณอู๋อัครเทพสวัสดีครับคุณอู๋ฮะ
1: สวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ต้องเรียกว่าเรียกความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับแฟนๆให้กับเราสองคนหน่อย
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าวันนี้นี่พร้อมนะพี่นะ
0: พร้อมสิครับ
1: พร้อมสิครับ
0: แม้ว่าผมจะโดนทั้งคุณหูใหญ่เนี่ยทุกประดนนะทิ่มแทงตลอดช่วงรายการที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะเผาเราซะเละเลย
1: โอ้เมื่อกี้นี่ถ้าเขาแบบมีปืนเขาสาดกระสุนใส่รัวไม่ยั้งเลยนะ
0: ผมบอกเลยนะ
1: คุณยับเลยนะ
0: คุณอูกับคุณเอกทุกประดนนี่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเราเข้าที่หลังเขาเนี่ยเขาเปิดศึกกับเราตลอดเขาชิงลงมือเล่นเราตลอดเลยนะครับเอาวันนี้ Soccer Live Report นะครับจะประจำการในคู่ดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหเป็นเกมใหญ่ที่มาเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลเลยทีเดียว
1: ใช่นะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกเองเอาจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยก็เรียกว่ายิงประตูสนุกแล้วก็เล่นกันมันแทบทุกคู่เลย
0: ครับ
1: เมื่อกี้ยังคุยกับพี่เอกอยู่เลยว่าเอ๊ะทีมที่เป็นเจ้าบ้านในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีย
0: ังไม่ชนะเลย
1: ยังไม่ชนะนะครับแล้วค่ำคืนวันนี้เนี่ยคู่ที่เราจะรับผิดชอบก็ที่โอลด์ทราฟฟอร์ดบ้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย
0: ครับผม
1: ครับอ่ะก็คู่หูคู่ปรับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวนี้มาลุ้นกันเดี๋ยวบอลจะเตะตอน 4:30 นะครับ
0: อ่ะตอนนี้เนี่ยช่องทางที่พูดคุยกับเราครับทาง YouTube นะครับ Facebook นะครับแล้วก็ทาง SMS ตอนนี้เนี่ยทาง YouTube ขึ้นหรือยังเนี่ยผมเห็นแต่เพจรอทีมงานทาง YouTube นะครับ
1: สักอีกแป๊บนึง
0: แป๊บนึงนะเสียงไปแล้วแต่ว่าภาพยังไม่มาเหรอ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้เหมือนเขาตั้งเอาไว้นะ
0: เอาล่ะ
1: ใช่ไหม
0: นะถ้าทีมงานฟังอยู่ครับอันนี้ work from home อ
1: ันนี้ตั้งเอาไว้แต่ว่ายังไม่รัน
0: เขา
1: แต่มีคนเม้นแล้วนะพี
0: ่เขาได้ยินเสียงเขาก็เม้นเลยนะแฟนประจำเรานะคร
1: ับ
0: ส่วนทาง Facebook Fanpage นะครับเข้ามาพูดคุยนะครับคอมเมนต์แล้วก็ทาง Facebook นี่ก็ยังไม่ขึ้นหรอ
1: ก็ถ้า
0: YouTube อาจจะรอ
1: มาทีเดียวเลย
0: รอสักครู่นึง
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะมาพร้อมๆกันนะครับ
0: น่าจะเป็นช่วงสลับทีมงานอยู่แล้วขออภัยด้วยนะครับ
1: ช
0: ่วงนี้เป็นทาง SMS มาก่อนก็แล้วกัน
1: ได้ถ้าใครรีบอยากคุยก็4689899ก่อนได้เลยนะครับอยากจะเข้ามาให้กำลังใจทีมไหนนะครับหรือแม้กระทั่งอยากจะเชียร์ทีมไหนบอกกันมาได้เลยนะครับเราเข้ามาตอน 4:00 เนี่ยนะครับท่านนี้นี่ส่งมาบอกว่าทำไมคุณเอกถึงไม่เปิดเพลงGory Man Uตั้งแต่เข้ารายการเลยเพราะงานสุดท้ายตอนจบเกมก็ต้องเปิดเพลงนี้อยู่แล้วจากคุณท่านปลัดคาริกนะครับท่านแน
0: ่ออกตัวขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
1: เอางั้นเลยเหรอ
0: ก็ข้อความที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ช่วงเราจะอยู่กันตั้งแต่4:00 จนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ฟุตบอลในคิกออฟกัน4:30นะครับก็จะไปจบกันประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับอยู่กันยิงยาว2 ชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงครึ่งนะก็อยู่ร่วมจัดรายการร่วมกับเรานะครับส่งข้อความทักทายเข้ามานะครับหรือว่าจะแซวจะส่งสารถึงแฟนบอลฝั่งตรงข้ามจะแย่อะไรกันก็ให้อยู่ในกรอบๆก็แล้วกันนะสบายๆน่ารักน่ารักสำหรับแฟน FM 99นะครับ
1: วันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นแฟนทีมอื่นส่วนใหญ่คุณเชียร์ทีมอะไรส่งมาบอกหน่อยเพราะว่าอารมณ์ผมยังเดาไม่ถูกนะว่าเขาจะยืนข้างฝั่งแมนซิตี้หรือจะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันแน
0: ่
1: ถ้าคุณไม่ใช่แฟนบอลของ2ทีมนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะดูผลบอลกันหน่อยแล้วกันนะพี่เอกนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากพรีเมียร์ลีกที่เดี๋ยวรอคิกออฟตอน 4:30 แล้วนะครับที่เตะกันอยู่ตอนนี้เนี่ยในบุนเดสลีกาเยอรมันอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วครับRB Leipzig นำฮัมบวก4-0แล้วก็ลาลิก้าสเปนจบครึ่งแรกไปแล้วครับบาร์เซโลนาตามหลังเลบันเต้ตามหลังบาร์เซโลนา0-2พี่เอกคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาจะยิงถึง5ลูกตามมาตรฐานที่เขายิงเกือบทุกนัดตอนนี้ได้ไหม มาแล้ว2นะ
0: โอ้มีโอกาส
1: ครึ่งหลังนะ
0: ก็น่าจะไปไหวไหม
1: ผมคือถามไม่ใช่งั้นหลังๆนี้เขายิง5ประตูเกือบทุกนัดเลยนะ
0: น่าจะมีโอกาสแตะนะ
1: มีโอกาสบอกว่าครึ่งหลังดูแล้วเดมันเต้น่าจะอ่อนแรงลงไป
0: ครับ
1: ครับบอลฮอลแลนด์ครับเอเรดิวิซี่ครึ่งชั่วโมงก็สโวกับเฟย์นูร์ดยัง 0-0 เดี๋ยวทีมเยือนเนี่ยเช็ค VAR อยู่นะครับยิงเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มสักครู่หนึ่งถ้าเป็นลีกใหญ่ที่เล่นอยู่ตอนนี้ส่วนเบลเยียมนะครับ50นาทีอันเนี้ยราซิ่งเก้งเจอกับเก้นเก้งนะครับราซิ่งเก้งเสมอกับเก้น1ประตูต่อ1แม่เวลาเจอกันนี่ก็หลายๆคนฟังแล้วก็แยกไม่ออกว่าทีมไหนเป็นทีมไหนนะฮะแต่ว่าเก้งเจ้าบ้านนำอยู่นะครับ
0: อีผมมาเห็นในที่ใน YouTube เนี่ยเขาไม่ได้ไลฟ์เลยนะเขาตั้งเป็นสเกดูไว้2230
1: ใช่คือมันตั้งรอไว้แล้วก็รอมาแบบว่าคอนเฟิร์มอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่ได้เข้ารายการตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็จะไปไลฟ์ในช่วงบอลคิกออฟ
1: บอลเตะใช่
0: โอเคก็เข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงแรกครึ่งชั่วโมงแรกก็พูดคุยกันทาง SMS อย่างเดียวก่อนอันนี้บอกว่าถ้าจริงๆไปค้นข้อมูลดูตอนชื่อเดิมดิวิชั่น1เนี่ยลิเวอร์พูลก็ป้องกันแชมป์ได้เยอะแยะมากมายแต่ตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีทีวีตอนแมนยูได้แชมป์ลีกติดกันมันมีการเก็บข้อมูลแล้วอันนี้ก็จริงครึ่งเดียวนะครับถามว่าตอนลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ดิวิชั่น1เนี่ยป้องกันแชมป์ได้เยอะมากมายก็จริงอย่างที่บอกแต่ถ้าบอกว่ายังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วแฟนบอลจะไม่รับรู้นะมันไม่ใช่นะครับ เพราะว่าแฟนบอลก็รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลแม้ว่าจะติดตามผ่านทางหนังสือพิมพ์นิตยสารทุกคนก็ทราบอยู่ครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็โอ้โห
1: ก็มีความยิ่งใหญ
0: ่ถูกต้อง
1: เป็นบิ๊กเนมเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่มีการมาโอ้อวดการมาคุยหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงข่าวสารที่มันง่ายเหมือนยุคปัจจุบันนะคร
0: ับแต่บอกว่าแมนยูได้แชมป์ลีกติดกันได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีการเก็บข้อมูลแล้วเช่นเดียวกัน
1: ไม่ใช่ไม่มีการโอ้ยเป็นต่างประเทศเขาเก็บข้อมูลละเอียดมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้ว
0: เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการเอามากระเซาเย้าแย่ในโลกโซเชียลเท่านั้นเอง
1: ก็คือมันเป็นข้อมูลมันเป็นความจริงเพียงแต่ว่าไอ้ข้อมูลตรงนั้นน่ะไม่ถูกหยิบออกมาแล้วทำให้หลายคนเอามาใช้เป็นเครื่องมือ
0: ครับมาก็บอกว่าแต่แมนยูไม่เคยป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ลิเวอร์พูลทำได้แล้วเยอะกว่าแมนยูมากมายแชมป์ลีกสูงสุดเท่ากันถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นู่นนั่นนี่แล้วก็บอกว่าปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นน้องหงส์ร้อนใช่ไหม
1: น่าจะใช่ดูจากการส่งมาแล้วเนี่ยน่าจะใช่เลยครับ
0: ครับก็สวัสดีพี่เอกพี่อูเรือใบ5พาร์นะฮะแล้วก็บอกว่าผมมั่นใจเลยครับว่าวันนี้จะอัดเรือให้จมเลยเพราะมีโรเบโต้ดอกูคาร์ลอสคุณจืดเองนะครับผม
1: ก็เหมือนรู้ทั้งรู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยต้องลงแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราเอาจริงๆนะเวลาเจอทีมใหญ่บางทีก็ไม่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: อาจจะโชว์ผลงานอาจจะยิงประตูให้เห็นอีกก็ได้
0: ก็ฤดูกาลที่แล้วเจอทีมใหญ่อาจจะอาร์เซนอลก็ยิง
1: ครับ
0: เจอซิตี้ก็ยิงไหมถ้าจำไม่ผิดเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่ผมจำได้นะถ้าเป็นทีมใหญ่นะ
0: ฤดูกาลก่อนอะ
1: ยิงน่าจะ2ประตูในเกมใหญ่อะนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงโอ้โหข้อความผมหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูในมือถือนะครับใน Facebook นะครับเดี๋ยวตอน4ทุ่มครึ่งถึงจะไลฟ์นะครับใน

0: ของลุกชอนะคาดว่าก็น่าจะมีปัญหาเรื่องความฟิตนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเซเนอร์ลัมเมนส์ครับกองหลังจากขวาไปซ้ายนี่ก็มีดิโอโก้ดันโลแฮร์รี่แม็กควายดิซันโดมาร์ติเนสครับแพทริกดอกูคู่กลางใช้ยูริทิลมันกับโคบี้เมนูนะครับตัวรุกจากขวาไปซ้ายมีบรันเอมบูโมบูโน่เฟรนเดสครับแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดส่วนหน้าเป้าใช้มาติอุสคุนย่านะครับ
1: ครับ
0: พวกที่ยังเจ็บอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนะครับก็อย่างอามัดดิอาโลนะครับมีคาร์ลอสบาเลบาที่เจ็บอยู่ตั้งแต่ย้ายมาก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมนะครับมาเตเดลิกนี่เจ็บอยู่นานแล้วล่ะแล้วก็อยู่ในช่วงเรียกความฟิตกลับมานะครับมาเรอูกาเต้นะครับนี่เจ็บเข่านะครับแล้วก็ทอมมี่ฮีตันพวกนี้นะครับส่วนลูกชอนี่ก็คือหายจากรายชื่อผู้เล่นไปเลยนะครับสำรองวันนี้แมนยูมีอังเดรซานโตสครับคาวดาโลไอเดนเฮเว่นนะครับเชเลซี่มูซามัสลาวีนะครับมีเมสันเมาส์เบนจามินเชสโก้นะครับเรนิโยโรแล้วก็โจชูซึกซีนะครับส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประตูเป็นจานุจิดอนนารุมมานะครับกองหลังนะครับจากขวาไปซ้ายนี่มีมาทุสนูเนสรูเบนดิอาสมาร์กเกฮีแล้วก็ยอสโกกวาดิโอคู่กลางใช้เอลิสแอนเดอร์สันกับเอนโซเฟนันเดสครับตัวรุกมีฟิลโฟเดนแรนเชกีครับแล้วก็องตวนเซเมนโยนะครับส่วนหน้าเป้าใช้เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับสำรองเนี่ยโอ้โหมีอลันนะครับมีอายุบวัดดี้มีอับดุลคาดีคูชานอฟครับมาเตโอโควาซิชลิโก้ลูอิสครับมีทางเอ็นดีไอนะครับมีโอไรนิโก้โอไรรี่นะครับมีวิกตอร์เฮสนะครับแล้วก็มีผู้รักษาประตูสำรองนะครับนะเป็นเกโรนิโมรูดี้นะครับ
1: ครับแมนซิตี้นี่เปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวจากเกมกลางสัปดาห์นะครับที่โชว์ผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยการบุกไปเอาชนะปอร์โตมา 2-0 คือวันนี้กลับมาใช้งานนะครับเอลเลียตแอนเดอร์สันแล้วก็อายุบัวดี้เองวันนี้ก็ต้องหลีกทางไปวันนี้แอนเดอร์สันคู่กับเอนโซ่เฟรนันเดสโอ้โหสองคนนี้รวมกันค่าตัวนี่โอ้200กว่าล้านนะครับขณะที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เนี่ยจับตาดูดิโอโกดาโลเพราะว่านี่คือนัดที่250ที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นไทม์ไลน์ที่แบบเป็นตัวเลขสวยๆของดาโลครับก็ได้กลับมาเป็นตัวจริงพร้อมกับแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะครับวันนี้ก็บรูโน่แรดฟอร์ดเอ็มบูโมแล้วก็คุณย่าแรดฟอร์ดก็ออกสตาร์ทแทนที่ของเบนเนวินเชสโกนะครับหลุดไปเป็นตัวสำรองแมนยูเปลี่ยน3ตำแหน่งนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ซีซั่นที่แล้วนะครับเป็นบอลประเภทบ้านใครบ้านมันที่เอทิฮัดสเตเดียมก่อนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป3-0แต่ว่าพอกลับมาที่โอทราฟฟอร์ดเนี่ยปีศาจแดงเป็นฝ่ายเอาคืนได้บ้าง2-0นะครับบ้านใครบ้านมันใครมาเยือนซีซั่นที่แล้วเนี่ยยิงประตูไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองภาพกว้างเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พรีเมียร์ลีก4เกมหลังสุดเนี่ยแมนยูแพ้แค่การไปเยือนเมื่อซีซั่นที่แล้วอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอีก2ซีซั่นเนี่ยเป็นซีซั่นที่แมนยูไม่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับเสมอในบ้าน 0-0 และบุกไปเอาชนะได้2-1นะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่าหลังๆเองก็ทำให้แมนซิตี้มีสะดุดมีเก็บแต้มได้แบบไม่ถึงขั้น3คะแนนได้บ่อยแมนยูนะครับ
0: ก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนเกมและสถิติก่อนเกมนะครับของคู่นี้ส่วนสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากที่เกมจบไปช่วงหัวค่ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงนะครับก็ยังคงเป็นอาร์เซนอลนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยคู่ดึกเอาชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันนะคร
1: ั รบ
0: ก็เก็บ12คะแนนรวดจากชัยชนะ4เกมติดกันนะครับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก่อนเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะมารวด3เกมมี9คะแนนนะครับประตูได้เสียมีอยู่5ประตูวันนี้เนี่ยถ้าซิตี้ชนะด้วยผลต่างที่มากกว่า2ประตูนะครับขึ้นไปหรือ2ประตูเนี่ยก็จะแซงขึ้นเป็นอันดับฝูงนะ

0: ก็คือชนะ 2-0-3-1 แซงได
1: ้
0: สำหรับอาร์เซนอล
1: แซงนำจากฝูงเลยนะคร
0: ับ
1: ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเกมนี้อยู่อันดับ13นะครับตอนนี้มี4คะแนนถ้าชนะนะครับก็จะขยับขึ้นมี7คะแนนนะครับจะไปอยู่ในอันดับที่5ของตารางหรือ6ของตารางเป็นอย่างน้อยนะครับอันดับ5นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับก็จะแซงเชลซีขึ้นไปนะครับเพราะตอนนี้เชลซีเนี่ยบวกอยู่1ประตูแมนยูถ้าชนะเนี่ยบวกอยู่แล้ว1ก็จะเป็นอย่างน้อยบวก2นะครับก็จะมี7คะแนนเท่ากับเชลซีนะครับแต่จะแซงเชลซีประตูได้เสีย
0: แต่ถ้าชนะทีนี้ขยับ8อันดับเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลแต้มมันยังขี่มันยังติดกันอยู่ตลอดเลยนะครับ
1: ครับผม
0: นะครับส่วนตารางคะแนนไหนๆก็ว่ากันแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยยังมีทีมที่ยังยิงใครไม่ได้เหลืออยู่2ทีมจากการลงเล่น4นัดเมื่อครู่นี้เนี่ยเพิ่มเติมมาอีก1ทีมก่อนหน้านั้นมีท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปนะครับเมื่อวันก่อนละวันนี้เนี่ยโคเวนทรีซิตี้นะครับก็เป็นอีก1ทีมที่4นัดยังยิงประตูไม่เป็นนะครับและที่สำคัญโคเวนทรีซิตี้เนี่ย
1: เสียไป10ประตูแล้ว
0: แล้วมันไม่มีคะแนนคือยิงไม่ได้ก็คือพ่ายแพ้ตลอดทั้ง4เกมสเปอร์เนี่ยยิงไม่ได้ก็จริงแต่ว่ายังมีเสมอยังมีแต้มนะครับแต่ว่าโคเวนทรีเมื่อกี้นี้โอ้โหแฟรงค์แลมพาร์ดดูแกเครียดมากเลยนะ ช่วงต้นซีซั่นมาพร้อมกับความหวังแต่ว่าออกสตาร์ทไม่ดีเลยนะครับ
1: ครับก็เป็นเกมดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ที่ต้องติดตามชมกันนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่า
0: สัก
1: ครู่นึงนะครับนี่22:25 นขอเบรกสักครู่นึงก่อนเพื่อที่จะกลับเข้ารายการแล้วก็จะเรียกว่าจะไม่ได้หลุดเข้าเกมไปเลยนะครับขออนุญาตพักฟังสิ่งที่น่าสนใจคู่เดียวครับ
2: Soccer Live Report FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
13: Soccer Live Report
1: เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่การรายงานสดนะครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับนัดซูเปอร์ซันเดย์ครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ
0: ครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็ภารกิจหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปย่างตำแหน่งจ่าฝูงกับอาร์เซนอลได้นะครับถ้าเก็บชัยชนะด้วยมากกว่าการเฉือนชนะแมนยูนะครับ 2-0-3 ประตูต่อ1นะครับก็ส่วนผลฟุตบอลที่จะเตะพร้อมกับพรีเมียร์ลีกมีอีก1คู่ที่น่าสนใจนะครับพี่เอก
1: ครับ
0: ก็คือในบุนเดสลีก้าของเยอรมันเนี่ยเอลส์โวแบกนะครับทีมของลูกโซ่นิโคลัสมิเคลสันวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของพี่เสือบาเยิร์นมิวนิกนะครับลูกโซ่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับเอลส์โวแบกเริ่มต้นฤดูกาลนี้เนี่ยชนะ2เกมรวดผลงานวันนี้ลุ้นนะลุ้นเล็กๆอาจจะชนะรวด3นัด
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยเจอบาเยิร์นนี่ไม่แน่นะครับไม่แน่เดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวคอยอัปเดตผลการแข่งขันควบคู่กันให้ไปด้วยแล้วกันนะครับ
1: ครับเกมเริ่มต้นเนี่ยซิตี้เป็นฝ่ายครองบอลได้นะครับแมนยูเจ้าบ้านก็เอาบอลกลับคืนมาได้เร็วเอ็มบูโม่จะแหวก2แต่ว่าโดนแย่งบอลกลับคืนไปแล้วไปทำฟาวครับดิโอโก้ดาโลครับไปฟาวเอเลียตแอนเดอร์สัน
0: เนี่ยเราผู้ตัดสินวันนี้ครับแหมกระบี่มือหนึ่งของพรีเมียร์ลีกนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสิน VR เป็นแบทโนดูฮูครับเกมแบบนี้ต้องเขาเลยนะชั่วโมงนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยโอลิเวอร์ต้องมาแล้ว
1: ก็การพบกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครับแมนยูชนะไป 2-0 นะครับได้จากทางแพทริกดอกูแล้วก็ทางเอ็มบูโม่นะครับเอาเจ็บซะแล้วนะครับเรียนเชกีเริ่มมาได้แค่นาทีกว่าๆนะครับโดนอัดล่วงลงไปครับ
0: เป็นจังหวะที่รับบอลมาโอ้โหแล้วแหวกผ่านแม็กควายแต่แม็กควายนี่แย่สกัดนะครับแต่ว่าไม่โดนบอลนะครับคอมบี้เมนูก็เข้ามาช่วยขวางเวลาด้วยอีกคนนึงแต่ว่าแม็กควายเป็นฝ่ายที่เสียฟาวไปโดนตัวชากีซะก่อน
1: ครับครับยอสโกกวาดิโอก็ขยับมาเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กนะครับตำแหน่งจริงๆที่ขึ้นมาคือแบ็กซ้ายแต่ว่าพอจังหวะในเกมรุกที่ต้องครองบอลเขาก็ขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางได้ของบอลอยู่ครับชากีล้ำหน้าไปแล้วนะครับมาทุสนูเนจังหวะขยับมาเอาบอลแมนยูจะได้เตะขึ้นมาครับผู้เล่นซิตี้พยายามจะไปประท้วงไมเคิลโอลิเวอร์นะครับว่าโดนทำฟาวนะครับ
0: แต่ว่าบอลกระดอนไปทางฝั่งขวานี่มีตัวยืนห้อยล้ำหน้าอยู่นะครับนูเนสแต่ชากีชั่วโมงนี้นี่ต้องแมนยูต้องระวังให้ดีครับเรื่องบรรดาเกมรับดีครับจังหวะนี้ล้ำหน้าไปแล้ว
1: ครับตอนนี้เราไลฟ์กันครบทุกช่องทางแล้วนะครับ

0: YouTube Facebook แล้วก็ทาง FM 99นะครับทางวิทยุแรดฟอร์ดเสียบอลนะครับซิตี้บอลมาได้เอเลสแอนเดอร์สันให้กับเชอร์กีโฟเดนโฟเดนเลื้อยมาเอาแล้วครับเอ็นโซ่เฟเนสยิงมีฉลับนิดนึงข้ามคานครับได้เตะมุมครับซิตี
1: ้3นาทีแรกครับมีอีกหนึ่งโอกาสซัดไกลนอกกรอบเขตโทษเอเลสแอนเดอร์สันไหลมาเชอร์กีครับพลิกมาให้โฟเดนแล้วตรงกลางมีพื้นที่ไหลต่อให้เอ็นโซ่เฟเนสแต่ยิงสุดท้ายติดแฮร์รี่แม็กควายครับมายืนขวางไว้บนเส้นเขตโทษพอดีเลยโ
0: อ
1: ้ไม่งั้นเนี่ยบอลพุ่งเข้ากรอบแล้วก็ยิงได้หนักแล้วด้วยนะครับแม็กควายมาช่วยเอาไว้ได้ทันเริ่มเกมได้ดุดันเลยครับทีมเยือน
0: มาแล้วครับเตะมุมครับเอเลสแอนเดอร์สันรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมลูกนี้ครับเปิดมาเสาแรกโดนโขกทิ้งไปได้ครับลิซันโดมาร์ติเนสไปเตะมาใหม่ครับลิซันโดมาร์ติเนสโขกทิ้งออกไป
1: คาเลนกำลังจะขยับมาเล่นบอลตรงเสาแรกนะครับแต่แมนยูเนี่ยยืนขวางกันอยู่สัก3คนครับลิซันโดสกัดทิ้งไปได้
0: เอ็นซันโฟเดนคืนมานูเนสออกไปทางขวาเชกีหยอดเข้ามาแล้วโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับดอกูก็กระดกขึ้นมาข้างหน้าอีกทีเอาบอลลงได้ครับแมนยูมาดูสคุณย่าออกไปทางขวาก็มาเตะแรงเกินไปครับเพื่อเล่นต่อไม่ได้บอลออกข้างไป
1: บาร์เซโลนานี่เริ่มครึ่งหลังมา3นาทียิงได้แล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับ
0: เป็น4แล้วใช่ไ
1: หมเป็น 3-0 พี
0: ่เอาเป็น3แล้วนะ
1: ลามินยามาววันนี้ลามินยามาว2ประตูหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นแฮตทริกด้วย
0: ครับ
1: โอ้โหดูแล้วเลวันเต้วันนี้ก็น่าจะโดนไม่น้อยครับ
0: กวาร์ดิโอครับให้เอ็นโซ่เฟอร์นันเดสเปิดขึ้นมาติดที่แฮร์รี่แม็กควายดอกกูเอาบอลคืนมาอยู่ลิชิลมันครับให้ลิซันโดมาร์ติเนสแฮร์รี่แม็กควายครับเล่นกับลิซันโดซิตี้ก็ดันกันขึ้นมาสูงเลยครับลัมเมนส์เปิดขึ้นมาจับไม่อยู่ครับข้างหน้าแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดพาบอลหนีเซเมนโยมา2โดนปะทะแล้วผู้สินให้ฟาวครับ
1: โอ้โหเนี่ยม
0: ีเลยครับแรดฟอร์ด
1: จังหวะโดนเข้าบอลนะครับคือหนีเซเมนโยใช้ความเร็วเนี่ยเลี้ยงนะครับมาได้แล้วจากริมเส้นเงยไปมองเซเมนโยแต่ว่าพอเลี้ยงมาปุ๊บเนี่ยเอลเลตแอนเดอร์สันโอ้โหลูกนี้นี่ขวางคนไว้เต็มๆเลยครับเอาตัวมานี่ครับหยุดแล้วก็ชนแรดฟอร์ด
0: มุมกล้องของผู้ตัดสินเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับเอเลียสแอนเดอร์สันเนี่ยดักเอาไว้เลยครับแมนยูได้ฟรีคิกครับผ่านมา6นาทีครับยัง 0-0 ครับเริ่มเกมมานี่บูโน่ค่อนข้างจะบทบาทน้อยไปนิดครับตอนนี้จะเปิดฟรีคิกเข้าไปเลยไปเสาไกลเลยครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเจอกับเซเมนโยให้มาที่ดอกกูลิซันโดมาร์ติเนสเปิดเร็วเข้ามาเลยครับมาเข้ามือดอนนารุม่า
1: ลูกนี้ถ้ายิงก็ตรงตัวนะครับพยายามจะตวัดเร็วครับกึ่งยิงกึ่งเปิดเข้าไปแต่ว่าลึกเข้ามือดอนนารุม่าก็เติมขึ้นมาสูงเลยครับลิซันโดมาร์ติเนสถึงหน้าเขตโทษเลยครับ
0: เซเมนโยครับย้อนหลังกลับมาก็กลับไปตั้งกันใหม่นะครับดอนนารุม่ามาร์เกฮีครับมาร์เกฮีมองหาเพื่อนอยู่ยังไม่รีบครับเกฮีกลับคืนมาตั้งกันใหม่เลยครับที่ดอนนารุม่า
1: แมนยูเองก็ยังไม่กล้าที่จะขยับเข้าไปผีผลามใส่ในเขตโทษของแมนเชสเตอร์ซิตี้มากนะครับทะลุช่องชากีเอเลียนแอนเดอร์สันยังครองบอลเหนียวแน่นครับ
0: ที่ลีกเอิงฝรั่งเศสเลมังกับลองครับยังสูญสูญนะครับผ่านมา23นาทีที่เยอรมันก็ยังสูญสูญ

0: นะครับเอวาสแบกกับไบเยอร์มิวนิก
1: คือบอลยาวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ผ่านเกมรับนะครับโอ้ชากีควายเล่นทางริมเส้นโอ้จ่ายธรรมดาไม่ค่อยจ่ายครับมีโอกาสนี่เลือกโชว์เลยแต่ว่ามาดุสนูเนสครับไปเสียจังหวะแล้วก็บอลออกข้าง
0: ขอบีเมนูพลิกหนีมาแล้วโดนชนแล้วผู้สินให้ฟาวแล้วนะครับชากีบ่นเลยครับโอ้ชนนิดเดียวเองฟาวแล้วจาน
1: ลูกนี้ยิ้มประชดใส่ขอบีเมนูเลย
0: ยูริทิลมันครับให้มาที่มาดุสคูญญาแม็กควายโอ้โหหยอดไปไกลเลยครับแม่นซะด้วยแรดฟอร์ดเอาบอลลงได้ให้กับบรูโน่เฟรนเดสหยอดไปในเขตโทษดาโลโอ้โหเอาบอลลงจับบอลไม่อยู่ครับดิโก้ดาโล
1: โอ้โหเนี่ยขยับเข้าไปในเขตโทษนะครับเล่นจังหวะเกมรุกแล้วแม็กควายเปิดบอลข้ามฟากแม่นครับแรดฟอร์ดเอาบอลลงแล้วก็ตัดเข้าในบรูโน่เฟรนเดสมองไปในเขตโทษแล้วเปิดโอ้ข้ามเกมรับแมนซิตี้แต่ว่าเดียโก้ดาโลครับวิ่งสอดเข้ามาเกี่ยวบอลไม่ติดครับห่างตัวไปนิดเดียว
0: ก็เป็นโอกาสลุ้นครั้งแรกของแมนยูในเกมนี้นะครับดาโลวิ่งแลบเข้าไปในเขตโทษแต่ว่าจับบอลด้วยเท้าขวาไม่อยู่นะครับซิตี้เอาบอลกลับมาครองสไตล์ของเอนโซมาเรสก้านี่ก็จะเน้นครองบอลเหนียวแน่นนะครับไม่รีบนี่ครับค่อยๆดึงผู้เล่นแมนยูเข้าไปบีบเปิดขึ้นมาครับดอนนารูม่าเซเมนโยจับบอลไม่อยู่แม็กควายเปิดขึ้นหน้ามาล้ำหน้าซะแล้วครับแบนเนมบูโม
1: กลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับเกมรับของแมนซิตี้เองก็ดันสวนขึ้นมาได้พอดีเลย
0: บอกว่าหวัดดีค่ะนายเอกนะอู่แมนยูผีผงาดแฟนเก้าๆทุกท่านหนูแฟนนอนคืนนี้ใส่เสื้อแมนยูด้วยมาตั้งลูกด้วยนะคะจับเธอลงทุนแฟนนอนนะอ๋อเอนโซเฟเนเดสจับบอลได้ในแฟนแมนยูโห่กันได้ฟาวครับเอ็มบูโมโดนอัดร่วงลงไปนะครับ
1: คือปล่อยบอลออกตัวไปแล้วนะครับเอเลนแอนเดอร์สันช่วงต้นเกมฟาวบ่อยกว่าใครเพื่อนเลยครับ
0: ครับท่านนี้ท่านที่ลงคายด้วย958บอกพวกคุณทั้งคู่ก็แฟนผีทั้งคู่อย่าภาคลำเอียงยุติธรรมหน่อยตอนไหนเหรอเนี่ย
1: คือเขามาดักเราไว้หรือเปล่าดักไว้ก่อน
0: คือ
1: เราอาจจะยังแต่เขาอาจจะดักไว้เลย
0: ดักก็ไม่มีผลกับผมหรอกครับคอมเมนต์สไตล์แบบนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่ใช่แต่คือไม่มีผลคือเราลำเอียงอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่คือเราก็พาไปตามเกม
1: ใช่
0: อ
1: ย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับ เราเน้นแบบสนุกเอนเตอร์เทน
0: โอ้โห
1: คือดูฟุตบอลให้เป็นเอนเตอร์เทนนะเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยมีความสุขดูแล้วอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับ
0: คือส่งมาว่ายุติธรรมหน่อยนี่แสดงว่าผมพากลำเอียงไปแล้วนะ มีเกมยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยใจเย็นๆครับคุณพี่ แล้วก็ที่ฝากตามผลบอลไอซ์แลนด์กับนอร์เวย์เนี่ยเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวอัปเดตให้นะ
1: โอ้โหเกมหยุดบ่อยเหมือนกันครับในช่วง11นาทีแรก
0: ครับอานอร์เวย์นี่โมครับบุกไปนำฮัมคัม 1-0 นะครับออสโลกับอลิซุนยัง 1-1 แล้วก็สตาร์ทกับบรานครับ 0-0 นะครับดอกกูครับพาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายฝากไว้ที่แรดฟอร์ดอ้าวแล้วไต่เส้นขึ้นมาโดนมาร์กเกฮีเข้ามาเสียบจากข้างหลังผู้สินยังไงครับให้เป็นลูกทุ่มครับ
1: ต้องขยับมาช่วยนูเนสเลยนะครับนูเนสนี่หลุดตำแหน่งไปแล้วเคฮีก็เลยต้องมาช่วยหน่อยนี่ครับบนนะครับอัธจันทร์ครับลุคชอนะครับแล้วก็ฮีตันฮีตันไม่แปลกครับแต่ลุคชอนี่โอ้ก็ยังกลับมาจากการบาดเจ็บไม่ได้นะครับ
0: ส่วนบอลไอซ์แลนด์นะครับที่ตามอยู่นี่เรยวิกนี่นำอัครเนสอยู่5 ประตูต่อ 1นะครับที่ถามเข้ามานะครับ แรดฟอร์ดครับเก็บบอลได้วงกลมกลางสนามมาที่ดาโลบรูโน่ครับให้กับยูริทิลมันแต่ว่าแหมกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนี่ครองบอลได้แต่ครองบอลแล้วมันไม่ขยับขึ้นไปข้างหน้าครับพอถูกบีบก็ถอยลงมาเนี่ยครับสุดท้ายลาเมนส์ก็ต้องมาขยับเล่นบอลลูกนี้แล้วเปิดขึ้นมาข้างหน้าก็ไม่ดีนะครับเซมันโยเอาบอลลงได้ให้มาที่กวาเดโอกวาเดโอครับออกมาทางซ้ายให้เซเมนโยตัดเข้าในแล้วครับกวาร์ดิโอครับเล่นกับเอเลียตแอนเดอร์สันรูเบนดิอาสซิตี้ค่อยๆบีบพื้นที่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเชกีเล่นกับเอเลียตแอนเดอร์สันแมนยูเองไม่ได้เพรสนะครับก็ถอยลงไปตั้งรับกันในแดนตัวเองนะครับนูเนสครับมาทุสนูเนสขนานเส้นไปจะให้โฟเดนโฟเดนโดนดอกูตามเอาไม่อยู่นะครับโฟเดนถึงเส้นหลังแต่ยังมีลิซันโดมาร์ติเนสมาช่วยไว้ได้คือดอกูเนี่ยใหญ่กว่าก็จริงครับแต่ว่ายังมีปัญหากับการรับมือฟิลโฟเดนนะครับ
1: คือแล้วพอโฟเดนเลี้ยงเข้าไปในเขตโทษเนี่ยก็ยิ่งไม่กล้าทำอะไรมากไปกว่าเดิมครับโทมัสทูเคิลครับเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษก็เข้ามาติดตามฟอร์มดูเกมในวันนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ลูกชอบอกโหเสียดายไม่ได้เล่น แต่ว่าทั้งสองทีมนี่โดยเฉพาะแรดฟอร์ดเองก็ต้องเร่งฟอร์มให้เยอะๆหน่อยครับแรดฟอร์ด
0: เขาพี่เมนูอีกคนนึงนะ
1: เขาพี่เมนูเขารู้จักหรือเปล่า ไม่น่ารู้จักเขาพี่เมนูนะ
0: แต่จริงๆตอนเกมชิงที่3เนี่ยผมว่าเขาก็อยากจะส่งเมนูลงนะแต่ว่าไปเจ็บซะก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ในตอนนั้นนะดอนนารูม่าครับออกมาทางซ้ายครับให้กวาร์ดิโอรูเบนดิอาสดิอาสเล่นสั้นๆอินโซเฟเนเดสครับเปลี่ยนไปขึ้นทางขวาอ้าวแหมมาเกฮีครับโดนบีบจนทำบอลออกข้างไปเองครับ
1: โอ้แฟนๆแมนยูชอบใจใหญ่ครับคือบอลมันกระดอนแล้วก็ทำให้มาร์เกฮีนั้นกระดกบอลเพื่อจะหลบนะครับแต่ว่าทำออกข้าง
0: ข้อความทาง YouTube ครับก็ทักทายเข้ามาเรื่อยๆน้องหงล่อนครับน้องคุณณัฐสอนนะครับแล้วก็คุณบิ๊กหนุ่มนะบอกเอกอย่าสะอื้นนะคาบ้านแน
1: ่นี่ผมว่าเขามาจากช่วงที่แล้วอ่ะ
0: มาจากช่วงที่แล้ว
1: พี่อู๋บอกระวังไอ้สองคนนี้มันสะอื้นนะภาคไปเนี่ยเงี่ยหูฟังให้ดีๆ
0: ครับซิตี้ยาวไปลิเวอร์พูลยังไม่แพ้นะครับบอกมาร์กมาเกสนำคะแนนมอเตอร์จีพีครับฝากใจให้ผีเอาอยู่จากตัวโม้ฟุตบอลนะครับแฟนหงครับแต่วันนี้เชียร์ผี
1: แฟนหงเชียร์ผีส่วนใหญ่เขาเชียร์ผีกันนะ
0: แล้วก็บอกแมนยูตั้งแต่เกิดเลยครับผมแมนยูแต่เกมนี้ลุ้นให้เสมอครับ
1: ตัดกลับมาเป็นเซตพีซนะครับฟรีคิกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับ
0: บูโน่วางมาริมเส้นด้านขวาเอ็มโบโมคอบี้เมนูยอดเสาสองมาครับแรดฟอร์ดโขกไม่ถึงแม่มันโหนเกินไปครับจะพยายามจะโขกเข้ากลางประตูแต่ว่ามันบังคับทิศทางไม่ได้ครับบอลหลุดออกหลังไป
1: โอ้ไอเดียเข้าทำตรงเนี้ยน่ากลัวครับโอ้โหแต่ว่าออกตัวไปก่อนก็ล้ำหน้าเลยครับ
0: ล้ำทั้งแผงเลย
1: ล้ำประมาณอย่างน้อย4คนแล้วเปิดเนี่ยบอลมันพุ่งแรงครับพยายามจะขุดย้อนกลับมาเพื่อตั้งเข้ากลางมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่ก็ล้ำหน้าเต็มๆไปแล้ว
0: บอลเบลเยียมมี1คู่ครับตอนนี้ครับเก้งกับเก้งนะครับยัง 1-1 ครับนาทีที่85นะครับแล้วก็บอลฝรั่งเศสเลมังครับขึ้นนำลองไปแล้วครับ 1-0โอ้โหพลิกสวยครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเด่นจริงครับช่วงต้นเกมให้เอ็มโบโมรอเพื่อนวิ่งช้าเกินไปครับลูโน่จะแลบขึ้นไปก็ไม่รู้กันครับจังหวะจ่ายบอลแมนยูเอาบอลกลับมาครองได้ดาโลให้เอ็มโบโม จะหนีมาทุสนูเนสโดนจิ้มออกข้างไปก่อนครับแมนยูได้ทุ่มครับริมเส้นฝั่งขวา
1: ก็ยังพลิ้วไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับบรันเดนบูโม่ทางออกมาตรงริมเส้นด้านขวาพอแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเอเลียตแอนเดอร์สันเนี่ยลูกหนักในการเบรกเกมใส่คู่แข่งก็จะมีบ่อยครั้งมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: ทุ่มย้อนกลับมาเข้ามาในแดนตัวเองที่ลิซันโดมาร์ติเนสครับแมนยูไนเต็ดเกมก็เป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพยายามเน้นความแน่นอนครับไม่อยากจะผีผามด้วยกันทั้งคู
0: ่ลิซันโดมาร์ติเนสอ้าวเบิร์นบอลคือกับหลังไม่ดีเออร์ลิงฮาแลนด์ได้บอลพาเข้าเขตโทษแล้วยังดีที่ฮาแลนด์ไปแตะบอลยาวไปนิดนึงครับลิซันโดต้องขอโทษเพื่อนเลยครับคือไปจ่ายยัดเพื่อนแล้วเพื่อนเก็บบอลไม่อยู่ก็โดนทะลุกลับมาเกือบจะเสียประตูครับแมนยู
1: ดีครับยังจ่ายทะลุไปไม่ถึงรายันแชกีนะครับ
0: เอาละครับริมเส้นด้านขวาว่างเลยแมนยูบรูโน่ให้มาตรงกลางเอ็มบูโม่โอ้โหแล้วเพื่อนไม่ขยับเข้ามาช่วยเอ็มบูโม่เลยครับหันหน้ามาก็ไม่มีใครมาบอลไปโดนผู้สินจะดรอปบอลแล้วครับแมนยูก็เอาบอลกลับมาเล่นใหม่คอบี้เมนูข้างหน้าแมนยูนี่ไม่ขยับเลยนะครับขยับกันน้อยมากก็เลยหาช่องจ่ายกันลำบากนิดนึงครับซิตี้คุมพื้นที่ในเกมรับยังทำกันได้ดีอยู่บอลอยู่กับแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดพาบอลลุยในเขตโทษมาสับถึงเส้นหลังแล้วมาด่านสุดท้ายด้วยมาร์เกฮีครับไปไม่รอด
1: จะไปให้สุดทางจนได้นะครับมาคัตแรดฟอร์ดแต่ใช้ความเร็วตัวเองในการลีดลากจี้กดดันเกมรับได้ดีครับเริ่มจากแดนตัวเองเลยครับลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยไปจ่ายแล้วย้อนกลับมาไม่ดีครับเออร์ลิงฮาแลนด์ตัดได้แล้วขวาชากีเติมมาแล้วแต่ว่าแม็กควายครับยังช่วยมาตามขวางเอาไว้ลิซันโดบอกรอดเลยครับลูกนี้
0: เกือบไปบอกเวลาผีจ่ายบอลคลองบอลพี่ช่วยพากให้เหมือนเวลาบาร์ซ่าเล่นบอลฮะไม่ต้องลำเอียงครับอิอิจากคุณจืดเองหรือมันยังมีความติดขัดๆอยู่นะฮะจะพาไปตามเอาคุณย่าเข้าซ้ายแต่ยิงไม่ได้ครับแรดฟอร์ดอยู่กรอบเขตโทษด้านขวาเอาเข้าเท้าขวาพอดีครับมาแรดฟอร์ดได้ยิงไปติดบล็อกโฟเดนแรดฟอร์ดตวัดเรียดเข้ามาก็โดนรูเบนเดียสเตะทิ้งโอ้โหแมนยูเริ่มเปิดเกมบุกใส่ซิตี้ได้ตลอดแล้วครับตอนนี
1: ้ก็คนที่สร้างความหนักใจให้กับเกมรับซิตี้ได้เยอะที่สุดตอนนี้ก็มาคัตแรดฟอร์ดเนี่ยแหละครับทั้งการเลี้ยงจี้แล้วก็มีโอกาสง้างยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านบล็อกเอ็นโซเฟนเดสครับไปเจอคอบี้เมนูทำฟาวล
0: ์
1: 20นาทีแล้วนะครับเกมอาจจะไม่ได้มีโอกาสจบสกอร์กันเยอะนะครับยังเสมอกันอยู่0-0ครับแมนยูกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ที่เซเลบีครับมี2คู่ครับยังไม่มีประตูนะครับอเวลิโน่กับปาเลโมและมันโตวากับซามโดเรียครับเอาดาโลไปพลาดครับโอ้โหไปโดนเซเมนโยแย่งไปได้แล้วดีดกลับเข้ามาตรงกลางดีที่เซเนอร์ลาเมนนะครับยังช่วยไว้ได
1: ้โอ้โหคือปล่อยบอลตกแล้วจะสกิดย้อนคืนให้ลาเมนแต่ว่ามันเตะวืดไม่โดนโอ้แต่ดีครับตรงนี้เปิดเข้าไปแล้วแมนยูยังช่วยตามแก้ไขไม่ได
0: ้โอ้มีจ่ายเสี่ยงนะครับมาบูโน่แล้วโดนชากีจะทำชิงกับฮาแลนด์แต่แมนยูก็ยังแก้สถานการณ์ออกมาได้คอบี้เมนูเล่นพื้นที่แคบออกมายูริทิลมันส์ครับให้บรูโน่มาที่เอ็มโบโม่โอ้โหทำชิ่งสวยเลยครับหลุดมาแล้วครับเอ็มโบโม่แต่มี2คนขวางอยู่เปิดเข้ามาตรงกลางอ้าวผู้สินมีชนล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อเลยครับเอ็นโซเฟเนเดสไปกระแทกยูริทิลมันส์ล้มลงไปนะครับผู้สินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อVR ก็เช็คตามแล้วดูโฟเดนครับมีบูโน่เนี่ยลงไปนอนกับพื้นอ้าวแดงเลยครับ
1: ใบแดงครับฟิลโฟเดนเกมผ่านมาครึ่งทางครึ่งแรกครับโอ้โหไมเคิลโอลิเวอร์ให้ใบแดงไดเรกกับโฟเดน
0: โอ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้เลยนะครับลูโน่เนี่ยเอามือกุมไปที่ท้องหลังจากที่ไปปะทะกับฟิลโฟเดนผู้ตัดสินเดี๋ยวต้องเช็ค VR ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูชัดๆว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โฟเดนเองก็พยายามจะโต้แย้งแล้วนะครับแต่โอลิเวอร์เนี่ยให้ใบแดงไปก่อนแต่ยังไงก็กลับมาเดี๋ยวเช็คได้อยู่แล้วครับ
0: โอ้โหผู้เล่นซิตี้พยายามจะไปประท้วงครับ
1: แล้วมันเป็นเกมใหญ่ด้วยนะครับคือนูเนสจ่ายให้โฟเดนครับ
0: โอ้ย
1: ทีบ
0: โอ้ยไม่น่ารอดครับอย่าง
1: น
0: ี้
1: คือจังหวะกระแทกกันแล้วล้มนอนลงไปเนี่ยขายกอยู่แล้วบรูโน่พยายามจะวิ่งมาเล่นบอลครับแล้วโฟเดนขาที่ยกลอยอยู่เนี่ยถีบเข้ากลางลำตัวของบรูโน่เลยโอ้โหลูกนี้นี่ก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับเล่นแบบนี
0: ้แม้ว่ามันจะไม่ได้หนักถึงขนาดยันเข้าไปเต็มๆนะครับแต่ว่าเป็นการเจตนาทำลายคู่ต่อสู้ครับแดงครับโอ้โหวันนี้ดูน่าจะเช็ค VR เรียบร้อยครับแดงครับ
1: ไม่ได้ยันแบบหน้าแข้งหักขาหักนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นนอกเกมแบบนี้เนี่ยโดนแน่ๆครับ
0: โอ้แล้วเพื่อนๆก็บอกเลยครับ
1: ออกไปเถอะ
0: ออกไปเถอะครับนี่ครับมุมนี้จะชัดหน่อยครับ
1: คือล้มขาดันยกอยู่ไงถ้าล้มแบบขาอยู่กับพื้นธรรมดาก็แหมอาจจะไม่ได้ระบายอารมณ์แบบนี้ครับ
0: คือจากภาพช้าเนี่ยคือบูโน่ก็มีจังหวะไปตอดนิดนึง
1: ใช่เขาก็ตามภาษาเขาอะ
0: มีไปตอดทางฟิลโฟเดนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่คุมอารมณ์ไม่อยู่กลายเป็นฟิลโฟเดนที่ไปตอบโต้ครับเรียบร้อยครับโดนใบแดง
1: คือถ้าจะปะทะการล้มลงไปอะไรมันก็เป็นจังหวะอื่นๆของเกมตามปกติอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าโฟเดนยกขาแล้วก็ถีบใส่ลำตัวของบูโน่แบบนี้อาจจะไม่ได้ถีบหนักถีบแรงนะครับแต่ว่าแค่ยืดขาไปใส่ลำตัวแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นการฟาวล์แล้วครับโอ้โหใบแดงครึ่งทางครึ่งแรกผ่านไปครับตอนนี้24นาทีทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือผู้เล่น10คนนะครับแต่ว่าผลการแข่งขันยังเสมอกันอยู่ 0-0
0: ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญเลยครับของเกมนี้เอาละครับแมนยูพลิกหนีไม่ได้เมนูบรูโน่ให้ต่อมาโอ้โหดาโลทำบอลพลาดครับแม่บรูโน่สายหัวเลยบอลกลับมาเป็นของซิตี้เอเลียตแอนเดอร์สันให้กับเอนโซเฟเนเดสขวาครับมีทางเชกีเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับเดี๋ยวดูว่าซิตี้จะขยับปรับเปลี่ยนแผนยังไงหรือเปล่านะครับเสียฟิลโฟเดนไปกวาดิโอครับแตะหลบหนีเอ็มบูโมมาได้ตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ที่บุนเดสลีกาเยอรมันนี่บายเยอร์มิวนิกนำเอลโซแบกไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0จากเลนัทคาวในนาทีที่26ครับ
0: เออร์ลิงฮาแลนด์ครับออกมาทางซ้ายครับให้เซเมนโยเจอกับดาโลเซเมนโยไหลมาในเขตโทษเอนโซเมนเดสเข้าในเขตโทษแต่ว่าโดนคอบบี้เมนูครับบล็อกจะเปิดเข้ากลางแต่ไปติดบล็อกของคอบบี้เมนู
1: เหลือผู้เล่นน้อยกว่าแต่ก็ยังพาบอลเข้ามาในเขตโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครับ
0: ครับวันนี้เป็นการลงสนามเกมที่250ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของดิโอโก้ดาโลนะครับ
1: โอเพนเพลย์อาจจะต้องยากขึ้นเลยครับแต่ว่าเซตพีซแบบนี้นี่แมนซิตี้พร้อมโจมตีครับเอเลียตแอนเดอร์สันจะเปิดฟรีเตะมุมจากด้านซ้ายเข้าไป
0: โดนชกทิ้งออกมาได้แต่เชกี้ยิงสวนครับติดบล็อกคอบี้เมนูแรดฟอร์ดต้องโขกสกิดออกข้างไปครับแมนยูจะเป็นฝ่ายรับ11คนโดน10คนบุกอยู่นะครับตอนนี
1: ้จังหวะเปิดมาชกทิ้งแต่ว่าเข้าทางตรงหัวกะโหลกครับอูชากียิงด้วยซ้ายบอลพุ่งตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่าคอบบี้เมนูยืนตำแหน่งพอดีครับช่วยบล็อกลูกยิงเอาไว
0: ้ครับซิตี้10คนตอนนี้บุก11คนอยู่ครับมาร์กีครับออกไปทางขวาครับมาทิวส์นูเนสครับย้อนกลับมา
1: ก็ยังคงไม่ได้มีการขยับเพื่อนบรรดาสำรองนะครับแมนซิตี
0: ้ดาโลโดนหนุนเข้าไปครับฟาวครับ
1: จังหวะเปิดโด่งจะเล่นลูกกลางอากาศนะครับดิโก้ดาโลเนี่ยขึ้นเทคจะเล่นแล้วครับแต่ว่าเซเมนโยไม่กระโดดนะครับก็เป็นการหนุนโอ้โหเนี่ยครับโดยเฉพาะขาซ้ายของฟิลโฟเดนที่ยืดขาไป

0: แล้วก็ถีบใส่บรูโน่ครับโอ้โหสีหน้าตอนที่เห็นใบแดงออกมาจากมือโอลิเวอร์นี่ตาถลนเลยนะครับฟิลโฟเดนโอ้แกก็ช็อกอยู่ครับไม่คิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ตัวเองโดนไล่ออกไป
1: อ่าครับยูริทินมันให้มาดัลโลขวาครับมีแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเปิดไปฉลับทางกวาดิโอครับออกหลังครับแมนยูได้ลูกเตะมุมครับ
0: ก็ถือว่าเดี๋ยวขึ้นเกมรุกซ้ายทีขวาทีนะครับอยู่ในพื้นที่ที่พยายามจะไปกับบอลให้ได้ในหลายๆครั้ง
1: คุณกมลบอกเอียงเยอะๆเลยฮะผมแฟนแมนยูครับผมไม่ได้ฮะเอียงเยอะไม่ได้เอียงนิดหน่อยได
0: ้เอาพอประมาณเอาแบบว่าพอน่ารักน่ารักพอ
1: ครับแล้วก็บอกไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเลยฮะแล้วก็มีแซวว่าใช้แผนเดียวกับโมนูแหละครับให้คนทีมพักทีมรักไม่ใช่นะผมเป็นคู่สี่ทุ่มของคืนวันอาทิตย
0: ์อยู่แล้ว
1: จะไปตกคู่ทีมไหนผมก็ต้องบรรยายคู่นั้น
0: แต่ส่วนใหญ่อ่ะคู่เวลาเนี้ยตอนวันอาทิตย์มันจะเป็นบิ๊กแมตช์ไง
1: ครับเอาละครับยูริทิลมันได้บอลในเขตโทษยูริแตะลอดขามาคุณย่าให้ยูริเปิดย้อนเสาไกลโอ้โหเกือบจะถึงทางเอบูโมบอลยังอยู่กับแมนยูครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเก็บได้ย้อนกลับไปจะได้เปิดไหมครับแฮร์รี่แม็กควายแม็กควายขวางมาให้กับดาโลดาโลออกมาทางขวาให้บูโน่ยูริทิลมันให้กับบูโน่เปิดไซก้อยไปแฮร์รี่แม็กควายโขกกดลงพื้นมาเกยีเปิดยัดเพื่อนไปเกยีฉลาดครับเตะไปอ่านแม็กควายออกหลังครับ
0: โอ้โหคือสกิลนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์แบบนี้ให้ได้เก่งๆนะครับคือถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยแม็กควายหม่งมาขนาดนั้นเนี่ยน่าจะต้องเตะทิ้งไปแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่ามาเกฮีเลือกที่จะครองบอลต
1: ่อ นี่บอกว่าผมว่านานาเขาก็ภาคปกตินะครับลำเอียงยังไงนะส่วนท่านนี้บอกว่าผมว่าพี่เขาภาคเป็นกลางนะกลางแมนยู
0: กลางใจแมนยูด้วย
1: เออเอางั้นเลยเหรอเออศักดิ์ชัยทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณนสวะคุงนะครับอืมคุณธนกรบอกฟังพี่เอกมา30กว่าปี30กว่าปีเลยเหรอผมอยู่ที่นี่เนี่ยจะ20ปีนะ
0: ไปฟังกันที่ไหนครับ
1: อีก10ปีมาจากไหน
0: ฮะเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนหรือเปล่าพี
1: ่
0: อ่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0แต่แมนยูเองก็ตัวผู้เล่นเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วนะครับเผื่อใครเปิดเข้ามาฟังเนี่ยย้ำว่าฟิลโฟเดนโดนไล่ออกไปแล้วนะครับทีมเยือนเหลือ10คน
1: กวาดิโอเปิดขึ้นมาข้างหน้าแบบไปมาไปโดนผู้เล่นแมนยูเป็นเปิดออกไปเองเลยครับยอสโกกวาดิโอ
0: โอ้เปอร์เซ็นต์การครองบอลขึ้นมานี่ 54% ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังครองบอลเหนือกว่าแมนยูเล็กน้อยแมนยูมีโอกาสยิง3ครั้งครับมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเพียงแค่2ครั้ง
1: แมนคือถ้ากลับกันนะคุณหนูคุณหนูสมมุติแมนยูเหลือ10คนซิตี้11นี่โอ้โห
0: ตอ
1: นนี้นี่สงสัยโดนครองบอลยับแล้วเอาละครับหยอดมาในเขตโทษซิตี้ยังโขกทิ้งมาได้นะครับมาเกยีวันนี้เล่นได้ดีนะครับมาเกฮี
0: ขนาดเขาเหลือ10คนเปอร์เซ็นต์เขายังไม่น้อยกว่าแมนยูเลยครองบอลเนี
1: ่ยเอามาใหม่ครับแมนยูดอกูครับแพทริกดอกูคืนกลับมาบรูโน่บรูโน่เฟรนเดสพยายามจะจ่ายให้กับแรดฟอร์ดแต่ว่าแรดฟอร์ดจับยาวไปครับไม่ทันได้ยิง
0: ทำท่าว่าจะซัดไก่นอกกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าเห็นรัดฟอร์ดเนี่ยมีช่องว่างก็เปิดหักข้อทะลุเข้าไปแต่บอลแรงครับรัดฟอร์ดจับลั่นแล้วก็ทะลักกลับไปเข้ามือผู้สาประตูในลีกเอิงฝรั่งเศสตอนนี้ก่อนจบครึ่งแรกนะครับลองไล่เรามองมาเป็น1ประตูต่อ2แล้วแล้วก็เซเรียอิตาลีนี่ออกสตาร์ทลงเตะมาช่วง5ทุ่มแล้วนะครับก็เป็นคู่ของนาโปลีกับโบโลญญาเฮ้ยลาลิก้านี่เหลือ10นาทีสุดท้ายแล้วยังไม่ขยับเลยนะ
1: 3อยู่เหรอ
0: ยัง3 3-1 ด้วยอ่ะเนี่ยล่าสุด 3-1 เลวันเต้ได้1ลูกปลอบใจคร
1: ับ
0: ในนาทีที่79เมื่อครู่นี้เลยนะครับ
1: ส่วนที่โอทราฟฟอร์ดครับยัง 0-0 ครับแมนยู11คนเนี่ยยังทำอะไรซิตี้ไม่ได้อ๋อแมนยูยังไม่ได้เดินหน้าบุกแบบเต็มที่นะครับยังเน้นความแน่นอนครองบอล เข้าใส่อยู่อ๋านะครับทะลุมาดอกูจับบอลหลุดออกหลังไปเองครับโอ้
0: โหแทนที่จะอย่างน้อยๆนะครับน่าจะได้เตะมุมแต่ว่าเพื่อนจ่ายไปครับแต่ว่าคือจังหวะการเล่นเกมลูกการจับบอลการคอนโทรลบอลอะไรของแพทริกดอกูเองก็เขาก็ไม่ใช่ตัวรุกที่แบบจะมีชั้นเชิงสูงอะไรขนาดนั้นนะครับ
1: ครับมีภาพย้อนหลังมาให้ดูจังหวะที่ยูริชินมันปะทะกับทางเอนโซ่ฟันเดเดแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่ได้ฟาวนะครับเพราะว่าเอนโซ่ฟันเดเดนั้นถึงบอลก่อนชัดเจนนะครับเอเลสแอนเดอร์สันทำชิ่งอ้าวแล้วเคอร์ลิงฮาแลนด์ไปถึงบอลก่อนเปิดออกไปด้านขวาอาแล้วครับเชกีเจอกับดอกูเชกีสับเข้าในอ้าวโยนให้ใครนะเชกีโยนทิ้งไปเฉยๆอย่างนั้นครับ
0: นี่คือไม่ได้มองนะโยนด้วยสัญชาตญาณนะครับแล้วในเขตโทษเนี่ยที่เขาเข้ามาคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งคือเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ฮาแลนด์เนี่ยอยู่ใกล้กับตัวเองครับแต่ว่าดันโยนไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่มีเสื้อสีฟ้ายืนรออยู่เลยโอ้ก็พลาดง่ายๆเลยนะครับรายันเชกี
1: ครับมีข้อความทาง YouTube เนี่ยบอกว่าจังหวะที่โฟเดนโดนเนี่ยมันแรงไปมั้ยมันควรจะเหลืองก็พอหรือเปล่า
0: ไม
1: ่ก็คือมันเบาแรงมันเรื่องนึงนะแต
0: ่เจตนาใช่
1: จังหวะเจตนาถีบเข้าไปที่ท้องคู่ต่อสู้เนี่ยครับโดนถนัดไม่ถนัดโดนแรงโดนเบานี่อีกเรื่องนึงครับตามกฎนี่คือต้องแดงครับ
0: เพราะว่าบางทีเราจะเห็นว่านักเตะบางคนแบบมีไปสัมผัสตัวคู่แข่งนะครับอาจจะไม่ได้หนักนะแต่ว่าถ้าเป็นเจตนาความตั้งใจที่จะแบบไปสัมผัสตัวทำร้ายร่างกายเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็โดนใบแดงไล่ออกนะครับ
1: ซิตี้พยายามจะแกะขึ้นมานะครับด้วยความที่ผู้เล่นน้อยกว่านี่ก็จะหาตัวมาเซตบอลขึ้นมายากหน่อยเกฮีครับออกมาที่รูเบนดิอาสซ้ายมีกวาดิโอเฮนโซเฟรนันเดสครับ
0: เนี่ยพอตัวผู้เล่นน้อยกว่าก็ต้องเน้นเรื่องการฮอมบอลซึ่งปกติเองก็เหนียวแน่นแล้วก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับย้อนหลังกลับไปก็เดือดร้อนถึงแมนยูเองก็ต้องวิ่งเพรสซิ่งเข้าไปในเขตโทษ
1: แม็กควายครับโขกสกัดไม่ได้แรดฟอร์ดไม่ทันเลยครับมาทุสนูเนสข้างหน้ามีเออร์ลิงฮาแลนด์โยนขึ้นมาดาโลโขกไปไหนครับดิโอโก้ดาโลให้ฮาแลนด์เก็บบอลมาได้เอนโซ่เฟรนเดสให้องค์กรเซเมนโยหน้ากรอบเขตโทษเซเมนโยเปิดหักเข้ามาแล้วเกือบไปครับซิตี้ได้ลูกเตะมุม
0: สกัดบอลเข้ามาหน้าเขตโทษตัวเองเนี่ยมงย้อนกลับมาเหมือนมงให้ฮาแลนด์วิ่งย้อนกลับมาเก็บบอลได้ครับโอ้โหมงอะไรอย่างนั้นครับเดี๋ยวก็ดาโลดีครับลูกเปิดยัดไปช็อตสุดท้ายของเซเมนโยนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือดาโลก็เอาไม่อยู่แล้วครับแต่ว่าเปิดมายูริทิลมันยื่นขามาเปลี่ยนทางบอลออกหลังไปครับบุดบิดเหมือนกัน
1: โอ้ดีไม่เข้าประตูตัวเองครับ
0: งงงไม่เข้าใจ
1: ผมนี่ลงเล่นให้แมน
0: ดาโลครับเนี่ย
1: 250นัดแต่เล่นได้แบบนี้นะ เออ
0: โอ้ไม่มีคนดีกว่าเขาจริงๆแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้อะก็เห็นกันมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวก็ดาโล8ปีแล้วอ่ะเราก็ยังบ่นเขาเหมือนเดิมนะ
1: อย่างนี้เรียกลำเอียงไหมนะบ่นดาโลเนี่ย
0: อันนี้พูดความจริง
1: เออ
0: สัตว์จริงเลยลูกนี
1: ้เอาละครับเชกีตักขึ้นมาข้างหน้าดอกูเบียดไปกับเอนโซ่เฟรนันเดสครับเอาบอลออกหลังไว้ก่อนเหลืออีกประมาณสัก9นาทีจะจบครึ่งแรกครับยัง 0-0
0: คือแต่ว่าถ้าไม่ดูว่าโดนใบแดงไปนะดูรูปเกมเผลอๆเองก็ไม่ได้ไปรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนซิตี้เนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้พวกเขายิ่งขันเกมรับให้ดูรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะตัวผู้เล่นน้อยกว่า
1: แรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดดวลกับนูเนสแรดฟอร์ดแหวกมาแล้วแรดฟอร์ดจะโอ้โหจะทำชิ่งกับมาดูสคุนย่าแต่ไปล้มซะก่อนนะครับคือจังหวะมันขาดเกินๆไปนิดๆหน่อยๆนะครับการเข้าทำจังหวะสุดท้ายของแมนยูเนี่ยแล้วก็มาทุสนูเนสครับไปทำบอลออกแมนยูเอาบอลกลับมายูริชิลมันแหมแฟนแมนยูพอเห็นยูริได้หน้ากรอบเขตโทษนี่เชียร์จะให้ยิงตลอดนะครับอ๋อครับดาโลเปิดล้ำหน้า
0: ต่อหน้าต่อตาผู้ช่วยผู้ตัดสินเลยครับโอ้โหแต่ก็โอเคยกนิ้วให้เพื่อนคนที่เปิดมาครับ

0: เนี่ยวิ่งเลยไปโอ้โหลำลำหน้านี่2ช่วงตัวเลยครับคือมองหันหลังไปเราไม่ระวังพื้นที่ของตัวเองครับเพราะว่าแนวรับของซิตี้เนี่ยขยับสวนขึ้นมาพอดีหมดเลยโอ้ลำหน้าลำหน้าเยอะด้วยดาโลตอนนี้เนี่ยเป้าใช้บอลยาวขึ้นหน้าไปโอ้แล้วฮาแลนด์สกิดให้เซเมนโยครับเก็บบอลได้สวยแดนบนของซิตี้พยายามถ่ายบอลออกไปในทุกๆพื้นที่ครับตามสไตล์แมนเชสเตอร์ซิตี้จากซ้ายสุดตอนนี้ไปสุดขวานู่นเลยนะครับ
1: ตอนนี้ที่บุนเดสลีกาครับไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยขึ้นนำเอเวอร์เรสต์แบกอยู่ 1-0 นะครับเหลืออีก5นาทีจะจบครึ่งแรกส่วนที่เกาโชสเรียครับนาโปลีกับโบโลญญาเนี่ยลงสนามแล้วครับ
0: ครับ
1: เอาละครับบรูโน่เฟรนันเดสได้บอลโอ้เปิดไปไหนครับหน้าออกหลังไปเลยครับบูโน่
0: โอ้คุณย่าทำสัญญาณว่าน่าจะเปิดโค้งให้เขามากกว่าครับโอ้โหอันนี้จากเรฟเฟอรี่แคมจังหวะที่โฟเดนโดนใบแดงไล่ออกนะครับคือโอลิเวอร์เองก็ยืนอยู่จากห่างเหตุการณ์อยู่หลายเมตรเหมือนกันนะแต่เขาหันไปมองในรู้เลยครับJust lashed out with both feet a little bit there, Foden caught Bruno, which was a silly thing to do. Lisandro, เป็นฝ่ายเข้ามาคุยกับโฟเดนต่อเนี่ยหลังจากที่ทำฟาวไปแล้วกำลังเข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับของครึ่งเวลาแรกครับ
1: บอลอยู่กับแรดฟอร์ดครับคอบี้เมนูให้มาที่แฮร์รี่แม็กควายครับคอบี้เมนูออกไปทางซ้ายให้กลับมาที่คอบี้เมนูอีกทีหนึ่งคือทางแพทริกดอกูเนี่ยยืนเรียกบอลอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับร่วมทีมเหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจไม่จ่ายให้อาร์ครับทำชิงกันบูโน่เป็นคุณย่าครับให้กลับมาที่ดาโลยูริทิมันให้ที่ลิซันโดซ้ายซ้ายแรดฟอร์ดว่างอยู่ครับลิซันโดให้ไปที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเปิดเข้ามาเข้าซองทางดอนารุมาครับ
0: โอ้แต่ว่ากว่าจะเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษได้แต่ละครั้งเองก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าพอมีโอกาสปุ๊บก็ยังไม่ได้ลุ้นครับโอกาสแมนยูยิง3ตรงกรอบ1ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอกาสยิง2เหมือนเดิมแต่ก็พวกเขายังไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ
1: ให้มาที่ยูริทิมันยูริเปิดติดนะครับกลับไปใหม่มาดูสคุณย่าคือดอกูเองไม่ได้เล่นริมเส้นซ้ายติดเลยนะครับเขาขยับเข้ามาด้านในให้แรดฟอร์ดไปอยู่ริมเส้นด้านซ้ายเลยครับแฮร์รี่แม็กควายแฮร์รี่ลองยิงครับไปติดพวกเดียวกันเองครับเซเมนโยเก็บบอลได้เซเมนโยให้ลูเบนดิอาสเปิดขึ้นมาติดที่แฮร์รี่แม็กควายอีกมาเกยีโคกพิงออกมาแมนยูนี่หาช่องเจาะไม่ได้อาเลยครับแรดฟอร์ดเจอกับมาทุสนูเนสแรดฟอร์ดไปถึงเส้นหลังแถมไม่ผ่านนูเนสครับโอ้โหมันทื่อไปหน่อยครับไม่ได้มีจังหวะโยกจังหวะหลบอาแล้วครับคราวนี้ซิตี้โตบ้างรอยันเชกีเจอกับแพทริกดอกูวนกลับมาโอ้โหคือหลังเลยครับ
0: ก็น่าจะพอใจกับผลเสมอในครึ่งแรกแบบนี้อยู่เหมือนกันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือโดยเฉพาะเอเลียตแอนเดอร์สันนี่หลังจากทีมโดนไล่ออกไปโอ้ยิ่งดึงตัวเองลงมาต่ำนะครับช่วยปัดกวาดหน้าแผงเกมรับมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ยังมีโอกาสดันขึ้นมาเล่นเกมรุกอยู่เลยนะครับแต่จริงๆแล้วพอมันเป็นดาร์บี้แมตช์พี่เอกพอมันโดนใบแดงจริงเกมมันอาจจะลดความสนุกลงไปอีกฝั่งนึง

0: เลือกที่จะเน้นความแน่นอนแล้วก็รักษาสกอร์มากกว่าเดิม
1: เอ็มบูโมครับเก็บแล้วคืนกลับไปที่ดาโลลิซันโดมาร์ติเนสลิซันโดให้มาที่คอบบี้เมนูครับได้บอลบ่อยที่สุดนะครับคอบบี้เมนูเอ็มบูโมให้กับลิซันโดแรดฟอร์ดครับให้ดอกูเปิดหักเข้ามาตรงกลางครับมาติดที่รูเบนดิอาสติดที่คอบบี้เมนูโอ้โหเก็บหมดเลยครับเมนูแรดฟอร์ดออกไปบรูโน่ให้มาคุณด้าจับไม่อยู่นะครับเอาได้ฟาวแล้วครับเอ็นโซไปอัดยูริทิลิมานอีกแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: โอ้โหเป็นฟรีคิกที่ระยะหวังผลยิงประตูได้เลยนะครับจังหวะที่เอ็นโซนี่คือแตะห่างตัวไปแล้วนะครับก็พยายามจะเข้าไปถึงบอลโอ้ทิลิมานฉลาดครับทำไงก็ได้ให้ถึงก่อนครับด้วยการไปเตะบอลแล้วพอไปเตะบอลปุ๊บก็ชิงจังหวะได้บอลก่อนจนกระทั่งเอ็นโซเบรกไม่ทันนะครับแมนยูดูดิว่าจะวางแผนยังไงครับเหลี่ยมเท้าขวายิงฟรีคิกได้เลยนะครับเยื้องมาทางหน้าเขตโทษด้านซ้าย
1: โอ้แล้วแดดเข้าตาด้วยครับ
0: นี่แหละมีแม็กควายด้วยนะครับบรูโน่แต่ก็มีโอกาสครับบรูโน่กับแรดฟอร์ดสมัยย้ายไปเล่นยืมตัวกับบาร์เซโลนาก็ทำประตูจากฟรีคิกให้กับบาร์ซ่าได้หลายลูกนะครับ
1: เอาละครับแมนยูได้ฟรีคิกครับระยะไม่ถึง30หลานะครับประมาณ27 28หลาเยื้องไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งครับแรดฟอร์ดยิงชนเสาครับโอ้โหเล่นต่อเลยครับแมนยูลุ้นได้ไปชนเสาแล้วคราวนี้จะโยนกลับมาทีก็เข้ามือทางดอนารูม่าโอ้โหแมนยูพลาดขึ้นนำนะครับ
0: โอ้โหเนี่ยภาพมุมหลังจากการยิงของแรดฟอร์ดเนี่ยปั่นข้ามกำแพงโอ้โหเซฟไม่ทันแล้วนะครับบอลแม่นเสาเกินไปครับปั่นเท้าขวาทะลุอ้อมข้ามกำแพงมาโอ้โหแล้วเป็นเสาเหลี่ยมตรงกลางพอดีเป๊ะเลย
1: โอ้โหคือแรดฟอร์ดเนี่ยยิงได้หลายแบบนะครับยิงปั่นแบบเมื่อสักครู่นี้ก็ได้หรือจะยิงอัดกลางบอลที่ทำให้บอลมันสายนะครับเอาละครับองตวนเซเมนโยเจอกับทางดาโลเอ็นโซแม็กควายยังช่วยทีมเอาไว้ได้ครับจังหวะนี้บูโน่พลิกหนีมาโดนชนล้มจากทางด้านหลังเสียฟาวครับ
0: จะสปีดทำเกมรุกสวนกลับมาครับองตวนเซเมนโยไม่ยอมปล่อยเลยครับเอ็มบูโม่คนนี้ก็ดูบทบาทยังไม่ได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะการไปกับบอลครับนับครั้งได้เลย
1: อ้าวที่ม้านั่งเนี่ยมีไข่โวยฮะโดนใบเหลืองไปอีกคนหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นเอ็นโซมาเลสก้าครับโดนใบเหลืองครับ
0: โหแล้วที่ลาลิก้านี่สกอร์ล่าสุดบาร์เซโลนานำ 4-2 นะครับเมื่อกี้ยัง 3-1 อยู่เลยนะได้ประตูเพิ่มอีกฝั่งนึง1ลูกครับ6ประตูแล้วคู่นั้น
1: เอ้าจ่ายกันใกล้ๆพลาดเองครับคอบบี้เมนูออมบูโมเปิดมาจะให้กับยูริทิลมันก็ไม่แม่นครับคือต้องบอกว่าเป็นครึ่งแรกที่ผู้เล่นแมนยูเนี่ยจ่ายบอลกันพลาดเองหลายต่อหลายครั้งนะครับมีดอนารุม่าเนี่ยพุ่งไม่ทันแล้วครับแต่ว่าไปชนเสาซะก่อน
0: คือแต่ต้องยอมรับว่าหลังๆเรื่องการยิงฟรีคิกเนี่ยได้ลุ้นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแรดฟอร์ดกำลังจะครบ2นาทีในการทดเวลาแล้วนะครับแล้วก็ไมเคิลโอลิเวอร์เป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ0นะครับโดยทีมเยือนเหลือผู้เล่น10คนนะครับ
1: ครับผมก็ไปดูผลการแข่งขันในลีกอื่นๆนะครับ
0: ครับ
1: ที่เบลเยียมเนี่ยเก้งกับเก้นเนี่ยจบที่ 1-1 นะครับทั้งคู่ก็เสมอกันไปนะครับเหลืออีก1คู่คืนนี้เป็นซูเต้วาระเกมกับชอลรัวตอน 5:30 นนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่จบลงไปคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คนนะครับ

0: ที่โซตามหลังเฟนูดรอตเตอร์ดัมอยู่ถึง0-6
1: โอ้โห
0: นะครับแล้วก็มีโฟลันดัมนำเดนบอสอยู่2-0ในเอสเตดิวิซีนะครับส่วนบอลนอร์เวย์ครับที่ตามอยู่โมหนีฮัมคัมเป็น3-1แล้วนะครับแล้วก็ออสโลครับนำอาริซุน2-1สตาร์ทนำบรานครับ1-0นะครับนะก็เป็นบอลนอร์เวย์นะครับบอลโปแลนด์ครับลีเกียวอซอกับวิเชฟลอตนะครับยังเสมอกันอยู่ที่1-1นะครับแล้วลาลีกาจบพอดีครับเลบานเต้แพ้บาร์เซโลนาไป2-4ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในลีกา2สเปนนะครับกอร์โดบาแพ้อัลเมเรีย0-2นะครับกิคอนแพ้เอลเดนเซ่เป็น0-1นะครับแล้วก็บายาโดลิดแพ้โอเบียโดไป0-3นะครับมีคู่5:30กำลังจะลงสนามในอีก10นาทีข้างหน้าครับแล้วมาโยก้ากับซาบาเดลนะครับส่วนที่สวีเดนออลสเวนคานครับเอสบอกชนะคาร์มาไป1-0นะครับฮัมมาบี้ชนะบรอมโพชคาน่า3-1แล้วก็เมาโมครับได้ประตูที่3ครับนำออกไกลเป็น3-1แล้วนะครับอยู่ในช่วงทดเจ็บแล้วก็ฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกครับโลซานตามหลังเซอร์เวตอยู่0-1แล้วก็ลูเซิร์นครับแพ้บาเซลไป2-4นะครับก็ประมาณนี
1: ้
0: เดี๋ยวเหลือลีกอื่นๆคู่ไหนก็ตามกันต่อได้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อน
1: ครับ
0: นะครับไปพักกันก่อนในไลฟ์ยังไม่ลงนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ติดตามกันต่อเดี๋ยวเรากลับมาในครึ่งหลังของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับพักซอกเกอร์ไล
2: ฟ์รีพอร์ตยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
1: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
6: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัส

0: ธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
1: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
0: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์ Application Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Soccer Live Report
2: Soccer Live Report นะครับในช่วงพักครึ่งเนี่ย Manchester United 9คนกับแมนซิตี้10คน
3: อีก2คนหายไปไหนครับใครอีก2คนนี่คือไอ้ริมเส้น2ฝั่งไหมอ
2: ีก2คนไม่นับ
3: เอาเหรอไอ้ดาดาอะไรกับดอดออะไรใช่ไหม
2: ดอกูกับดาโลไม่นับนะ
3: 2ดอเด็กนะ
2: หยอกหยอกแฟนแมนยูนะอ้าวก็จบครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่ที่0-0
3: ครับ
2: นะครับแมนยูผู้เล่นมากกว่านะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยฟิลโฟเดนโดนใบแดงไปนะครับก็ยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะฮะส่วนในข้อความที่ให้ช่วยตามฟุตบอลไทยลีกไทยลีก1ด้วย
3: ครับ
2: นะครับวันนี้เนี่ยประจวบนะครับเอาชนะสุโขทัยไป1-0
3: อืม
2: นะฮะแล้วก็มีชลบุรี FC ก็แพ้ระยองดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกนะคุณหนู
3: ครับ
2: แพ้ไป2ประตูต่อ3นะนี่

0: เกมนั้นสุดมันเลย
1: โอ้โหระยองมาได้ระยอง10คนมาได้ประตูชัยช่วงท้ายเกม
0: ครับ
1: นะครับก็ชนะไป3ประตูต่อ2นะครับก็ส่วนมีลีกไทยลีก2ด้วยนะครับที่ขอมาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ
0: พอไทยลีก2ด้วยใช่ไหมที่เขาต้องการเดี๋ยวผมดูให้นะครับเมื่อกี้มันติดอยู่กับไทยลีก1นะ
1: เมื่อกี้พอผมกดเข้าไปดูในคู่ปุ๊บมันหายย้อนกลับ
0: ผมเจอแล้ว
1: เชิญ
0: ก็มีพลังการนะครับเสมอกับจันทบุรี0ประตูต่อ0เมืองเลยชนะชัยนาทฮอนบิล 3-0 เกษตรศาสตร์แพ้อุตรดิตถ์ 0-2 แล้วก็แพร่ยูไนเต็ดเสมอกับนครปฐม0ประตูต่อ0เจ้าบ้านชนะทีมเดียวก็คือเมืองเลยนะครับผลฟุตบอลวันนี้ก็มี2ลีกแค่6คู่นะครับ
1: มีฟุตบอลสวีเดนนะครับในออลสเวนคานเนี่ยเพิ่งจบไปนะเมื่อสักครู่นี้ที่อัปเดตไปรู้สึกมันจะไปอยู่ด้านบนละผมไปพินไว้ข้างบนละจะเลื่อนขึ้นใหม่ๆสวีเดนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บทางเมาโม่นะครับ
0: ครับ
1: สรุปแล้วได้ประตูที่4เพิ่มอีกมาโม่ชนะออกไรไปถึง4ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ฮัมมาบี้นะชนะบรอมมาโพชคานา3ต่อ1เลยนะส่วนฟุตบอลที่เตะอยู่เนี่ยนอร์เวย์นะครับฮัมคามตามหลังโม 1-3 นะครับออสโลนำอาริซุนอยู่ 2-1 นะครับแล้วก็สตาร์ทนำบรานเบอร์เกนอยู่ 1-0 ลีกรองของเนเธอร์แลนด์นะครับฟอเรนดัมนำเดนบอสอยู่ 2-0 แล้วก็เฟนูดครับโอ้โหเฟนูดบุกไปนำสโวถึง 7-0
0: สโวนี่ไม่มีใบแดงไม่มีอะไรนะ
1: แล้วก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหม
0: ก็คือตามปกติเลย
1: ครับ
0: ก็คือไม่ได้โดนไล่ออกแต่ว่าเสียประตูแบบไหนนี่ไม่ทราบนะครับ
1: อานาโปลีกับโบโลญญายัง 0-0 นะครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับส่วนข้อความทาง SMS นะครับบอกภาคให้กลางๆโอเทฟฟอร์ดหน่อยครับจากคุณดินปืนนะฮะผมว่าแมนยูจะชนะแมนซิตี้ 7-0 ครับจากอาจารย์ยอดปีชาบอกว่าเอียงครับผมเอียงชัดๆเลยแค่เรือโดนใบแดงผียังไม่ชนะสักหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: บอกเมืองแมนเชสเตอร์ไม่เคยเป็นสีฟ้าเป็นสีแดงมาตลอดที่ผ่านมามันสีจางไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับนักเตะเชลซีคนไหนเป็นนักเทนนิสลูกครึ่งอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์เฉลยมอร์แกนโรเจอร์เฟเดเลอร์เอ้าพี่เอกน้องอู๋ภาคละมีให้เต็มที่เลยครับเอาให้สุดนะฮะเพราะเราแฟนผีนะฮะจากคุณหน่องผีแดง
0: คือแต่ลูกเกมมันยังทำอะไรได้ไม่มากนะมีสำรองลงมานะอิลิมันเอ็นดีไอครับ
1: ครับบอกอยู่ต่างจังหวัดครับเลยต้องฟังทางคลื่นเป็นกำลังใจทั้งสองท่านนะครับแล้วก็บอกว่าพี่เอกจริงไหมที่พี่จุนบอกว่าโต๊ะบ้านพี่เอกแข็งแรงมาก คุณพ่อน้องโมบายนะครับจากคุณพ่อน้องโมบายนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ถามผลไลฟ์ซิกบาซ่านาโปลียูเวนตุสเนี่ยบาซ่าจบไปแล้วนะครับชนะ 4-2 นาโปลียังเตะอยู่นะครับบอกดาลั่วเล่นดีแบบนี้แมตช์นี้น่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะจากมาอเลสกา
0: ครับ
1: โอ้โหเอาเกมครึ่งหลังกลับมาแล้วครับตอนนี้ยัง 0-0 ครับที่โอลด์ทราฟฟอร์ดครับ
0: อิลิมันเอ็นดีไอลงมาเป็นตัวสำรองของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วนะครับลงมาเล่นแทนรยานชากีครับก็อาจจะต้องเสริมตัวที่มีความเร็วไปกับบอลได้เยอะหน่อยนะครับเผื่อจะใช้จังหวะในการเล่นเกมสวนกลับได้ดีขึ้นตัวผู้เล่นน้อยกว่าจะมาครองบอลก็แมนยูเองก็อาจจะบีบพื้นที่ได้ง่ายครับ
1: แพทริกดอกูครับซึ่งแรกก็มีโอกาสได้ไปถึงเส้นหลังแล้วครอสวอนเข้ามาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไปเข้ามือดอนารุมาไปโดนบล็อกออกมาซะก่อนบอลอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควายครับให้มาที่ตรงกลางสนามคอบบี้เมนูครับคอบบี้เมนูให้แรดฟอร์ดทำชิ่งอาร์ครับแรดฟอร์ดหลุดไปริมเส้นเปิดอัดเข้ามาไปติดมาร์กเกฮีครับ ได้ลูกเตะมุมครับแมนยู
0: หลายต่อหลายหนเลยครับที่มาร์เกฮีเนี่ยขยับมาบล็อกลูกเปิดจากริมเส้นด้านข้างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามประกบแรดฟอร์ดครับจนทำให้ไม่มีพื้นที่ในการเปิดเข้ากลางได้แมนยูก็ขยับเข้ามาลุ้นลูกเตะมุมกันครับโดยเฉพาะคนนี้ครับแฮร์รี่แม็กควาย
1: เตะมุมครับบรูโน่เฟรนเดสครับมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดด้วยขวาเล่นสั้นให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเข้าซ้ายยิงอัดเข้าไปยังโขกทิ้งมาได้ยิงสวนเลยครับดาโลนู่นนะครับแม่ออกหลังไปเลยครับ
0: บอลกระโดดออกมาลูกนี้จริงๆก็ยิงไม่ง่ายอยู่แล้วครับเล่นแต่มุมสั้นครับบรูโน่ให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดนี่เปิดแล้วบอลมันฉลับกระดอนโดนโขกทิ้งออกมาแล้วดาโลก็เลยยิงแบบบอลไม่ได้ตกพื้นนะครับยิงบอลบังคับทิศทางเข้ากรอบไม่ได
1: ้เอ้าแมนยูแย่งบอลมาได้แล้วผู้สินไปเป่าฟาวครับจังหวะที่มารุสคุนยาไปล้วงบอลจากด้านหลัง
0: จากแอนเดอร์สันครับกล้องโทรศัพท์มาที่เบนามินเชสโกครับนั่งอยู่ข้างๆครับเมสันเมาส์ด้วยนะครับเน้นบอลสั้นนะครับจากลูกที่แมนซิตี้ได้ฟาวก็พยายามค่อยๆพาบอลขึ้นมาฮาลันนี่อยู่ลงมาตรงเส้นกลางสนามมาเอาบอลเลยครับ
1: เอนโซเฟรนเดสจ่ายแหมติดที่ดาโลครับแฮร์รี่แม็กควายโอ้โหหลบเอนโซมาสวยครับแฮร์รี่แฮร์รี่โยกหนีทางเอเลสเดอร์สันอีกคนแล้วหยอดมาเสาใกล้มีดอกูดอกูไปแย่งบอลมาได้แล้วโดนเกี่ยวด้านหลังนิดนึงผู้สินยังไงครับให้เป็นลูกทุ่มของซิตี้ครับ
0: NDI ครับลงมาแล้วก็ปะทะกับแพทริกดอกูแมนซิตี้ได้ทุ่มนะครับออกดอกูไป
1: สองโดไปดึงฮาลันครับเสียฟาว
0: ชัดเจนเลยครับเพราะว่าฮาลันนี่กำลังจะพลิกสะบัดหนีตัวประกบไปแล้วแต่ว่าต้องใช้มือดึงเอาไว
1: ้โอ้แล้วตัดผมแล้วได้มีผมยาวหายหมดเลยนะ
0: ไอ้พวกมัดผมทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาตัดแล้วผมว่าหน้าเขาเด็กลงเยอะเลยนะดูอ่อนกว่าวัยเยอะเลย
1: ฟรีคิกของซิตี้ครับเอนโซเฟรนันเดสครับอยู่ที่บอลโอ้โหแล้วฮาแลนด์เสาไกลโขกย้อนเข้ามาก็ยังไงครับแม่ไปโดนหัวผู้เล่นแมนยูออกหลังนะครับเสียลูกเตะมุมครับซิตี้ขึ้นบุกมาจังหวะนี้ก็ได้เตะมุมครับ
0: ก็ทำได้ตามเป้าแล้วนะครับเปิดไปให้รูเบนดิอาสมงขิดเพื่อชงต่อแต่จังหวะกระโดดขึ้นมงนี้โดนประกบติดนะครับสลับแล้วก็ทำให้ได้ลูกเตะมุม5ครั้งแล้วนะครับเตะมุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนี
1: ้เอเลียตแอนเดอร์สันครับรับหน้าที่เตะมุมครับมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดด้วยขวาเข้ามาหยอดเข้ามาติดแฮร์รี่แม็กควายเอเลียสันหยอดเข้ามาคิงนู่นเลยครับออกหลังไปเลยครับลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ
0: เพื่อนเดินกลับกันหมดเลยครับก็เนี่ยโนเอลกาลาเกอร์นะครับ
1: นี่ลานิเอรี่มาดูอ่ะ
0: คล้ายมากเลยใส่แว่นก็ยังเหมือนเลยนะหน้าเหมือนลานิเอรี่มาก
1: เหมือนลาเซลมาติน
0: จมูกเหมือนลานิเอรี่มากเลยแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติครับเนเอลกาลาเกอร์ก็มาดูเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บ่อยๆโดยเฉพาะดาร์บี้แมตช์แบบนี้นี่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเตะที่นะครับโอทาฟอร์ดก็ตาม
1: ดอกูครับเล่นกับทางคอบี้เมนูยูริทิลมันออกไปดังริมเส้นด้านขวาดาโลดาโลรอเพื่อนวิ่งอ้อมดาโลดึงเข้าในแล้วให้กลับมาคอบี้เมนูจับทีนึงแล้วลองยิงชนเสาครับอีกแล้วครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนเสาแล้วกลับมา โดนตัวดอนนารุมมาพอดีครับคุณหนู
0: โอ้โหโชคดีของดอนนารุมมาด้วยนะเพราะว่าปกติชนเสาเนี่ยหลายๆครั้งอาจจะโดนตัวกระดอนเข้าประตูตัวเองแต่ทีเนี้ยมันกระโดนดอนโดนท่อนแขนครับแล้วบอลมันไม่สวนทางมันกระดอนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามตะครุบ

0: จังหวะที่2ได้มาอีกแล้วครับแมนยูแรดฟอร์ดเข้าเขตโทษแรดฟอร์ดเข้าซ้ายยิงเสาแรกหลุดเข้าหน้าต่างครับเหมือนจะมีฉลับด้วยครับแมนยูน่าจะได้เตะมุมครับลูกนี
1: ้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงเกมรุกของแมนยูแบบต่อเนื่องเลยนะครับคอปปี้เมนูกระชากความบอลทะลุช่องมาที่แรดฟอร์ดเจอมานูเนสโอ้โหยิงฉลับบอลเปลี่ยนทางนะครับไม่เข้ากรอบไม่งั้นนี่หักข้อได้ลุ้นด้านในเลยครับโอกาสของแรดฟอร์ด
0: เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับแมนยูครับมุมธงฝั่งซ้ายครับโอ้โหตอนนี้กองเชียร์แมนยูคึกคักกันใหญ่เลยครับอัธจันทร์ฝั่งสเตทฟอร์ดเอ็นยอดเสาไกลปัดทิ้งครับโดนารูม่าน่าจะเป็นการฟาวไปแล้วครับ
1: เป็นการฟาวผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับบรูโน่เฟร์นันเดสเปิดโด่งไปเนี่ยแล้วจังหวะจะขึ้นไปปัดบอลครับแฮร์รี่แม็กไกวร์กระโดดมาลูกนี้ไปเฉี่ยวตัวผู้รักษาประตูก็เลยเป็นการฟาวไปแล้วโอ้จะย้อนกลับมาดูจังหวะยิงไกลของคอบบี้เมนูเนี่ยอันตรายเลยครับมีเวลาให้ง้างให้เล็งเนี่ยโอ้เพียงแต่ว่าบอลแค่ชนเสา
0: ฮาแลนด์ขึ้นโคกติดที่ลิซาโนมาร์ติเนสมาเกฮีสวนขึ้นมาเลยครับติดที่ดอกูคอบบี้เมนูหลังมาแล้วครับเมนูโอ้โหแก้มาสวยเลยครับดอกูแตะบอลให้ไข่ครับให้เอ็นโซ่เฟรเดสเอาบอลกลับมาบุกอีกทีบอลมาอยู่ที่โอ้โหแมนยูโต้บอลกลับมาได้อะไรครับเอ็มบูโมเอ็มบูโมไหลมาริมเส้นด้านขวาให้ดาโลตบเข้าในมาแล้วดีดไปให้มาดูสคุณย่าเปิดติดนิดนึงยังติดที่ทางมาร์กเกฮีครับมาอีกทีแมนยูบุกหนักเลยครึ่งหลังนี่เส้นหลังบรูโน่มาไปโดนสไลด์กวาดบอลไปครับดูเบนดิอาสแม็กควายแย่งตัดหน้ามงก่อนทางฮาลันตอนนี้แมนยูที่ตัวมากกว่านี่ก็เป็นต่อแล้วครับบรูโน่ให้มาคุณย่าหันมาเจอดอกูนึกนิดนึงก่อนแล้วก็เอ๊ะให้มันดีป่าววะเปิดไปแรดฟอร์ดฉลับนิดนึงโดนหวนทิ้งมาครับเอนโซ
1: อันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะเหมือนมีอาการจริงๆนะ
0: ใช่ครับแหมทีซาโดโอ้โหสวยเลยครับจังหวะล้ำหน้าครับแพทริกดอกู
1: พอมีโอกาสพื้นที่โล่งๆนะพอที่จะเปิดเข้าไปได้ลุ้นเนี่ยก็ดันล้ำหน้าไปซะอีก
0: คือจริงๆเนี่ยถ้าแรดฟอร์ดเล่นไม่น่าจะล้ำนะครับลูกนี้แต่แรดฟอร์ดดันไปปล่อยให้ดอกูครับก็คือเหมือนจะหลอกนะครับแต่ดอกูในอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า
1: คือเขากำลังจะวิ่งย้อนกลับมาเพียงแต่ว่าไม่เร่งฝีเท้าตามเกมรับของแมนซิตี้มานะครับพอบอลสวนกลับมาก็เลยล้ำหน้าครับเจ้าตัวก็เลยโอ้หยุดเล่นไปเลย
0: แรดฟอร์ดจ่ายจางให้กับคุณย่าบอลกลับมาเป็นของซิตี้บ้างครับรูเบนดิอาสให้ยอสโกกวาเดียวข้างหน้าก็ไม่มีใครเลยครับแม็กควายเก็บตกลงมาได้แม็กควายให้กับเอ็มโบโมยูริทิมันวางมาไกลเลยครับแรดฟอร์ดเก็บบอลได้อิลมานเอ็นดีไอจับบอลไม่อยู่นะครับแมนยูเอาบอลกลับมาได้โอ้โหนี่ชุดนี้นี่แมนยูบุกต่อเนื่องแล้วนะครับเอ็มบูโมเอ็มบูโมยิงข้ามคานออกไปไกลเลยครับโอ้โห
1: รัดฟอร์ดผายมือว่าด้านในเขตโทษด้านซ้ายเนี่ยโล่งๆน่าจะเปิดมากกว่ายิงนะครับแต่นานขอสักทีนะครับเอ็มบูโมบอลไม่โค้งเลยครับโอ้โหหันไปทางไหนบอลออกไปทางนั้นเลยลูกนี้ออกไปเยอะ
0: เอาหน่อยผีแดงวิกนี้เจ้าบ้านยังไม่ชนะเลยนะครับบอกว่าดูไลฟ์บอลเซเลบีครับเพิ่งรู้ว่าปิปโป้ไปอยู่ซิซิลีคุมไปอยู่เกาะซิซิลีคุมปาเลโมครับจำแทบไม่ได้
1: ใช
0: ่คอบบี้เมนูวันนี้เด่นมากๆนะครับคอบบี้เมนูแรดฟอร์ดให้กับคอบบี้มาทางซ้ายครับแพทริกดอกูโอ้โหโดดเด่นขนาดนี้ทูเคิลต้องเอาแล้วแหละเอามาดูคุณย่าจับบอลได้หน้ากรอบเขตโทษคุณย่าเข้าขวาแล้วยิงครับโอ้โหข้ามคานคือตอนนี้แมนยูเริ่มมีพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: จะต้องหาจังหวะจบสกอร์ได้ทีๆแบบนี้แหละครับ

0: ถึงแม้ว่าอาจจะยิงออกไปบ้างไม่เข้ากรอบบ้างนะครับแต่ว่าการจบสกอร์ก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเกมรุกได้เมื่อครู่นี้มีเอมูโมยิงไปแล้วครับปั่นออกไปไกลแต่ครั้งนี้ก็กลายเป็นคุณย่าบ้างก็ยังไม่ตรงกรอบอยู่ดีโอ้แล้วต้องดูว่าวันนี้ถ้าตัวริมเส้นยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแมนยูมีโอกาสเปลี่ยนใครครับเพราะว่าบนมานั่งสำรองเอาจริงๆถ้ามองถึงบรรดานักเตะเกมรุกเนี่ยเอาตัวลากเลื้อยตัวปีกเลยเนี่ยไม่มี เพราะว่าตัวสำรองเนี่ยมันจะเป็นพวกนะครับโยชัวเซ็กซี่แล้วก็เบนจามินเชสโกหรือว่าเมสันเมาส์นะครับ เหลือเท่านี้บนมานั่งสำรองครับนอกนั้นก็เกมรับแล้วก็แผงกองหลังเป็นผู้รักษาประตูไปเลยครับช้อยที่จะให้คาริกแก้เกมก็มีไม่เยอะนะครับต่างจากแมนซิตี้ครับยังมีนักเตะบนมานั่งสำรองให้เลือกใช้งานอีกเพียบ
1: ครับซิตี้พยายามจะเซตบอลขึ้นมาบอลอยู่ทางขวานะครับมาตุสนูเนสให้มาที่ MDI โอ้โหแล้วลิซันโดไม่เข้านะครับคือไปชะลอชะลอจนเอ็นยาเนี่ยมีพื้นที่ซิตี้บอลอยู่กับมาตุสนูเนสว่างเลยครับเอนโซโดนทางมาริอุสคุนย่าครับขวางไว้แล้วก็ได้เปรียบนะครับได้ฟาวด้วย
0: ก็เล่นยากตั้งแต่เจอกับยูริเทลมันแล้วนะครับเสียคุนย่าก็เลยเป็นฝ่ายเสียฟาวไปบรูโน่วันนี้นี่บอลได้เสียบอลทะลุช่องบอลยาวเองก็ทำงานไม่เยอะนะครับยังไม่ได้โดดเด่นมากสัมผัสบอลในเขตโทษคู่แข่งแมนยูนี่20ครั้งแล้วนะครับแมนซิตี้นี่11ครั้ง
1: เมนูฮอบบี้เมนูเนี่ยเพื่อนข้างหน้าแม่ไม่ขยับเลยครับไม่ยืนกันนิ่งเลยนะครับเนี่ยทำให้มันหาจังหวะจ่ายยากแล้วก็จำเป็นต้องม้วนออกไปด้านนอกดาโลเดียโกดาโลไหลมาไมรุสคุนย่าถึงเส้นหลังแล้วโอ้โหเปิดแบบนี้เนี่ยเล่นไม่ได้เลยครับ
0: เผลอจะโค้งออกหลังไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ผุดนั่งจากมานั่งสำรองลงมายืนดูเกมข้างสนามอยู่หลายครั้งแล้วครับ
1: คือเกมรุกของแมนยูเนี่ยพอเพื่อนเซตบอลขึ้นมาถึงแดน2ปุ๊บเนี่ยพวกที่อยู่ค้ำอยู่แนวเดียวกับ
0: ผู้เล่นซิตี้เนี่ยก็ยืนอยู
1: ่ยืนโดยที่ไม่ขยับ
0: ใช่
1: มันก็เลยทำให้เพื่อนส่งบอลยากอ่ะครับ
0: คือเมื่อกี้ภาพที่เห็นคือกองหลังยืนตรงไหนแมนยูจะไปซ้อนอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะไม่ขยับหนีออกมาครับยืนแช่อยู่อย่างนั้นน่ะอ้าวดอกูโอ้โหไปหม่งบอลน้ำหนักขาดเอนีไอตัดได้นะครับเซเมนโยเติมเกมมาข้างเขตโทษในด้านซ้ายแล้ว
1: เซเมนโยบนหาเหลี่ยมอยู่บอลอยู่ที่กวาดิโอเปิดเรียกเข้ามาแล้วคาเล่นยิงนั่นแหละครับเรียบร้อยเลยครับโอกาสเดียวอ้าวล้ำหน้าครับโอ้ยนี่โชคช่วยครับแมนยูโอ้เออร์ลิงฮาแลนด์ส่งบอลเข้าประตูไปแล้วนะครับจังหวะชาร์จที่เสาไกล
0: มีธงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินไปแล้วครับไม่ได้ประตูนะครับองตวนเซเมนโยจ่ายมายอสโกกวาดิโอโอ้โหแต่ว่าขาขวาเนี่ยต้องดูตำแหน่งการยืนของดอกูการยกขาแล้วก็การยืนพื้นที่ตัวขวาสุดของเอร์ลิงฮาแลนด์อีกทีนึงครับธงเนี่ยยกขึ้นมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเช็คกันอีกทีได้ครับโหแต่มันจุดเริ่มต้นมาจากการที่แพทริกดอกูเนี่ยไปพลาดเสียบอลในแดนตัวเองนะ
1: คือจังหวะมันไม่ควรพลาดลักษณะอย่างนั้นนะจ
0: ัง
1: หวะโขกเกมรับเนี่ยดอกูไปโขกบอลตกลงมาแล้วให้เพื่อนเป็นจังหวะกักพอดีนะครับ
0: คือภาพช้าจังหวะที่จะเห็นว่าล้ำหรือไม่ล้ำเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนจนถึงขั้นมองได้ตาแล้วตัดสินได้เลยนะครับ
1: โ
0: อ้บอลต้องย้อนกลับไปครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยเป็นภาพที่หยุดมาให้เราดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นจังหวะที่
0: บอลมันออกมาแล้ว
1: บอลออกจากเท้าไปแล้วนะ
0: ต้องรีเพย์กลับไปหน่อย ราะว่าตอนที่บอลยังไม่เปิดออกมาเนี่ยมันจะมีขาของนะครับแพทริกดอกูเนี่ยยื่นออกมาพยายามจะบล็อกลูกเปิดเลยทำให้ตรงนั้นแหละครับมันเป็นจุดสุ่มเสี่ยงที่จะล้ำหรือว่าไม่ล้ำกับเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ยืนห้อยอยู่ตัวไกลสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
1: คือมีโอกาสจะได้ประตูนะครับ
0: ไม่แน่นะ
1: ดูแล้วเนี่ย
0: มัน
1: ก้ำกึ่งนิดเดียวนะครับ
0: มันต้องตีเส้นนะครับมันต้องเช็คให้ละเอียดเลยแฟนๆแมนซิตี้เองก็รอไปก่อนนะแฟนแมนยูด้วยครับอื้อหือโอ้โหถ้าไม่ล้ำหน้านี่รับไป2เด้งเลยนะทำเสียบอลด้วยทำให้ทีม ทำให้เขาไม่ล้ำหน้าด้วยเนี่ย
1: โอ้บอลเนี่ยมันเหมือนจะโดนทาง
0: ตรงนี้ด้วย
1: เอนโซก่อนนะครับเพราะเอนโซเนี่ยล้ำหน้าก่อน
0: แล้วไปจังหวะหม่งมาเนี่ย
1: ไม่โดน
0: เอนโซนะครับ
1: เหมือนจะได้ประตูครับเป็นประตูจริง
0: ๆได้ประตูครับ
1: นี่แหละครับ
0: ไม่โดนเอนโซครับ
1: โอ้โห
0: เนี่ยแล้วจังหวะดอกูกับเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ล้ำหน้านะครับยืนยันครับเรือใบสีฟ้าได้ประตูนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
1: ก็เป็นประตูขึ้นนำในนาทีที่63นะครับจากที่ VR ตัดใช้เวลาดูมาสักครู่หนึ่ง
0: ใช่
1: นี่ครับคือบอลเริ่มต้นจากความผิดพลาดของแพทริกดอกูแม่มงจะให้เพื่อนแต่มงขาดนะครับพอจังหวะมันขาดปั๊บเนี่ยเลยทำให้สุดท้ายเนี่ยบอลเลยไปจนกระทั่งเกิดจังหวะเสียประตูเนี่ยครับ
0: เนี่ยไอ้ขาขวาของดอกูเนี่ยแหละครับจังหวะจะบล็อกกวาดิโอเนี่ยคือถ้าเอนโซ่หม่งโดนก็อาจจะล้ำหน้านะครับ แต่ว่าเอนโซ่หม่งไม่โดน
1: บอลมันโดนฉลับขานิดนึงด้วยครับแล้วก็ไปเหมือนโดนเนี่ยครับมันมีฉลับจังหวะเปิดออกมาคุณอู๋
0: ของดอกูนะขาดอกูที่บล็อกเอาไว้ครับแต่จริงๆแล้วก็มีโอกาสจะล้ำหน้าตั้งแต่บอลไม่โดนขาด้วยซ้ำนะครับ
1: แมนซิตี้บุกมานำแมนยูครับ 1-0 ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครับโอ้โหแมนยูคือสกอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่60เอา
0: คร
1: ับ จังตอนที่ได้ประตู
0: เพราะว่าเขาเช็คอีกสัก3นาที
1: ครับ
0: โอ้โหนี่โดนใบแดงไล่ออกไปตั้งแต่กลางครึ่งแรกนะบุกนำแมนยูได้แล้วนะครับ10คนก็ไม่เป็นไรครับแมนซิตี
1: ้ครับแมนยูอยู่ในสถานการณ์ลำบากแล้วนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นมากกว่าแต่โดนนำนะครับเมนูดิ้นหนีไม่ได้เอาละครับซ้ายแบรดฟอร์ดโอ้โหบอลเลยไปหมดเลยครับจังหวะนี้แล้วจ่ายขาดอีกครับดาโลเอนโซเฟอร์นันเดสย้อนหลังมาฟาวได้ฟาวด้วยครับ
0: จะยิงตรงกรอบครั้งแรกด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยได้ประตูเลย
1: คือ
0: แมนซิตี้นะ
1: แมนยูก็ยังไม่ได้มีโอกาสคือมีโอกาสยิงแต่ว่าบอลไปชนเสา
0: ใช่ก็เลยไม่นับ
1: ไม่นับเป็นไม่ตรงกรอบไปนะครับ
0: คือแต่ว่าด้วยการที่มีตัวผู้เล่นเหนือกว่าในระยะเวลาที่นานพอสมควรแถมได้เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่สามารถกดดันนะครับทีมเยือนได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแมนยู
1: เนี่ยแล้วทางดาโลก็โขกมาเข้าทางเออร์ลิงฮาแลนด์อีกแล้วนะครับเมื่อสักครู่คือจังหวะป้องกันลูกโด่งเนี่ยไม่ดีเลยนะครับแนวรับแมนยูวันนี้เก็บตกได้ครับคุณย่าให้มาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยอดไปเสาไกลเอ็มบูโมไม่ถึงบอล นะครับติดที่กวาดิโอโหดอกูขวางบอลแต่ว่าเสียบอลคืนให้ซิตี้อีกแล้วฮาแลนด์ตัดบอลกลับมาบอลอยู่กับเซเมนโยฮองตวนเซเมนโยย้อนมาให้มาที่เอเลียสแอนเดอร์สันครับบอลปะทะกันตรงกลางแล้ว สุดท้ายแมนยูเอาบอลกลับมาลุยได้ต่อครับแฮร์รี่แม็กไกว์แม็กไกว์

0: ข้างหน้าไม่ขยับกันเลยนะครับเล่นให้ยากนิดนึงเอาละครับบอลอยู่กับดาโลให้มาที่เอมโบโมเอมโบโมเปิดเข้ามาตรงกลางติดที่เอเลียสเดอร์สันวาดิโอเตะทิ้งขึ้นมาแล้วเป็นบอลโต้ของซิตี้บ้างเอนโซเอนโซเฟนเดสออกมาทางขวานะครับมาทิอุสนูเนสมาทิอุสนูเนสโอ้โหว่างเลยครับทางขวาไม่มีใครเข้ามาเบรกย้อนกลับไป
1: แต่พอนำแล้วเองก็ไม่ได้ซีเรียสจับจังหวะสวนกลับทุกๆจังหวะที่จะต้องไปจ่ายแบบเสี่ยงๆนะครับแมนซิตี้ดิอาสผ่าบอลทะลุมาแต่จ่ายตัดหลังอิลิมันเอ็นดีไอการเปลี่ยนเอาอิลิมันเอ็นดีไอลงมาก็ยังดูไม่เห็นความแตกต่างนะครับเนี่ยครับขาขวาของดอกูครับแล้วก็ตำแหน่งการยืนของเออร์ลิงฮาแลนด์เลยทำให้จังหวะของเข่าขวาของฮาแลนด์เนี่ยไม่ล้ำหน้านะครับ
0: ไปโดนดอกูด้วยแหละ
1: ใช่ครับ
0: บอลฉลับเบนเชสโก้ครับโดนเปลี่ยนตัวลงมาแล้วนะครับลงมาแทนยูริชิลมัน
1: โอ้ใส่เกมรุกเพิ่มเติมครับถอดมิดฟิลด์ไป
0: อาจจะขยับเอาปาตุสคุณย่าลงมาหรือบูโน่ครับลงมาต่ำนิดนึงนะครับเป็นบูโน่นะครับที่ลงไปคู่กับทางคอปปี้เมนูนี่ครับบูโน่ลงมาเล่นมาคอร์ดเอาจ่ายพลาดเองอีกแล้วครับแฮร์รี่แม็กไกวฮาแลนด์แล้วเซเมนโยเจอตัวกับแม็กไกวเซเมนโยให้มาโอ้โหโล่งเลยครับยิงแฉลบชนเสาครับแมนยูไม่เสียประตูครับนี่เกือบจะโดน 2-0 ไปแล้วนะครับ
1: รอตัวครับโอ้ลูกยิงของเอนโซ่เฟนเดสตรงเส้นหัวกะโหลกแล้วปัดด้วยขวาโอ้โหบอลกระดอนพื้นรับยากครับแล้วบอลมันไปชนเสาเนี่ยโอ้โหคือทะลุลิซันโดมาปัดชนเสายังโชคดีของลัมเมนส์แล้วก็โชคดีของแมนยูที่ไม่โดนลูกที่2ครับ
0: คือการคุมผู้เล่นหน้ากรอบเขตโทษนี่แย่มากครับเพราะว่าเอนโซ่นี่ยืนคนเดียวรอบๆตัวเขาไม่มีใครเลยครับที่ปั้นยิงได้สบายๆแล้วครับแมนยูก็ต้องเอาคืนได้เชสโกเบนจามินเชสโกได้บอลริมเส้นด้านขวาย้อนหลังกลับมาให้กับบรูโน่เฟรนเดสคอบี้เมนูให้ลิซานโดมาร์ติเนสครับแรดฟอร์ดจะเล่นกับเอโบโมทะลุช่องมาโอ้โหจังหวะตอกส้นของเอโบโมเอ็นดีไอไม่ผ่านลิซานโดครับบอลกลับมาเป็นแมนยูครับเอาบอลกลับมาบุกเหลือเวลาอีกประมาณสัก20นาทีนะครับแมนยูมีเวลาให้ตีเสมอเนี่ยราดฟอร์ดครับทุ่มย้อนมาให้กับคอบี้เมนูบรูโน่บรูโน่ลองยิงไกลโอ้โหติดทางดอนนารูม่าต้องตบทิ้งเลยครับ
1: ลองยิงไกลซะหน่อยครับเจาะแล้วยังไม่ได้ผลนะครับง้างนอกกรอบเขตโทษโอ้โหบอลยังติดเซฟของดอนารูม่ายังได้ขึงบอลอยู่นอกกรอบเขตโทษแมนซิตี้ครับได้บุกต่อแมนยู
0: มาซุสคุณย่าจะแหวกเข้าไปก็ซิตี้เตะทิ้งครับ
1: ขยับขึ้นมาจะสกัดบอลนะครับด้านบนหลายครั้งเลยครับลิซานโดมาร์ติเนสอีกฝ่ายหนึ่งก็อยู่ไม่นิ่งเหมือนกันนะครับเอนโซ่มาเรสกาถึงแม้ว่าจะนำไปแล้วแต่ว่าตัวผู้เล่นก็ยังเป็นรองแมนยูครับส่วนคาริกเองเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการแก้เกมอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าครับกับช่วงเวลาที่ค่อยๆเหลือน้อยลงแล้ว
0: แล้วครับเชสโก้ได้บอลลองยิงไกลบอลไปเข้าทางเอมูโมปล่อยออกไปเลยครับเอาลูกเตะมุ
1: ม
0: เชสโก้ยิงค่อนข้างไกลไปนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
1: แล้วน้ำหนักไม่ได้แรงมากด้วยครับลูกเตะมุมมันจะต้องหวังพึ่งจากแฮร์รี่แม็กควายเยอะๆครับเตะมุมเนี่ย4ครั้งนะครับ โอ้ทำไปทำมาในเตะมุมน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วครับซิตี้นี่5ครั้ง
0: เตะมุมโค้งมาเสาไกลแฮร์รี่แม็กไควร์โขกย้อนกลับไปก็ไม่มีอะไรครับ
1: หม่งได้ตามสูตรแต่ว่าจังหวะที่จะไปลุ้นยิงประตูนี่โอ้ไม่มีอะไรไปกดดันดอนนารุมมาเลยนะครับกลางเขตโทษ
0: แมนยูเอาบอลกลับขึ้นมาครองบอลใหม่ครับคอบี้เมนูลิซันโดมาร์ติเนสให้คอบี้เมนูออกมาทางซ้ายให้กับแพทริกโดกูโดกูดีดไปที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดให้กับมาโดกูโดกูเปิดไปติดที่เอเลียสอันเดอร์สันเกฮีเอาลำตัวขวางอยู่แล้วเตะไปอัดแรดฟอร์ดครับได้ทุ่มด้วย
1: โอ้ในบุนเดสลีกาเยอรมันีเอลสโบแบกตีเสมอไบเยอร์มิวนิกนะ1ประตูต่อ1ได้ประตูนาทีที่61เมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้โหกลับมาตีเสมอพี่เสือได้ครับSancho Martinez immediately raising his arm. He had tried to challenge Enzo Fernandez. He assumed the Argentinian would be in an active offside position.
0: Doku, Patrick Doku, ให้ Kobbie Menu. ขวางไปครับ Bruno Fernandez. Bruno ออกไปทางขวาให้ Dalo. Dalo เปิดฉลับนิดนึงแล้วโอ้โหเอโบโบได้โขกเหมือนกันครับแต่ว่าบอลหลุดเสาไกลออกไปครับโอ้โห
1: คือหมดสิทธิ์เซฟแล้วนะครับลูกเปิดของ Diego Dalo ครับมันฉลับนิดนึงโหแต่ขึ้นเทคหม่งเช็ดแล้วบอลมันตกพื้นเฉี่ยวเสาไกลออกไปครับอีกหนึ่งโอกาสถือว่าใกล้เคียงครับของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: เมนูบอลลงได้ให้มาครับแรดฟอร์ดซ้ายตัดเข้าในแล้วแรดฟอร์ดไปเจอกับมาดูสนูเนสผู้สินไปอยู่ขวางทาง
1: หลบไม่ทัน
0: ของเอ็นโซ่เฟรนเดอร์อีกแล้วคร
1: ับหลบไม่ทันแต่แมนซิตี้เองก็น่าจะพอใจครับได้ชะลอเกมหยุดเกมด้วยหลังจากออกนำแมนยูไปแล้ว
0: อีก16นาทีครับไม่รวมช่วงทดเวลาครับซิตี้บุกมานำแมนยู 1-0 ครับจากลูกยิงตรงกรอบครั้งเดียวนะครับของ2ครั้งนะครับของซิตี้จะเป็น1ประตูเอ็นจายเอ็นจายเล่นกับเอ็นโซเอ็นโซเล่นกับเอ็นจายครับ
1: โอ้นี่กับคอบบี้เมนูเองก็สมน้ำสมเนื้อครับเอ็นโซเฟรนันเดสแต่ช็อตนี้คอบบี้เมนูเป็นฟาวนะครับคือคล้องบอลอยู่แล้วจ่ายไปให้เอ็นดีไอเนี่ยมือครับไปยันใส่โอ้โหแค่ไปขึ้นหน้าของเอ็นโซครับคอบบี้Video assistant referee did have a look at that, but they agree free kick and free kick only. Top of your screen there. 15 นาทีสุดท้ายนะครับจะได้ลุ้นฟรีคิกโจมตีด้วยลูกโด่งใส่เกมรับแมนยูครับ
0: รับนาทีลูกตั้งเตะทั้งหมดนะครับของซิตี้ครับเอ็นโซ่เฟรนันเดสให้สัญญาณเปิดมาเสาแรกแล้วโอ้โหซิตี้เกือบจะได้ประตูที่2ครับแหมนะครับแมนยูปล่อยให้บอลผ่านหน้าปากประตูไปครับ
1: โอ้โหมันโชคดีเลยนะครับโอ้แต่ว่าลูกนี้ถ้ายิงเข้าไปก็แต่ว่าเป็นฮาแลนด์ครับคือมีทั้งเกฮีมีทั้งฮาแลนด์โอ้โหเกฮีน่าจะปล่อยมากกว่าแล้วแมนยูตัดกลับมาครับเอ็มบูโมให้กับแรดฟอร์ด โอ้ดอกูเปิดยัดเข้าไปในกรอบ6กลาครับเกียฮีสกัดทิ้งมาแบบภาพเดิมๆเลยแล้วไรฟอร์ดพยายามจะไปแย่งเอาบอลกลับมาเสียฟาวให้กับเอลิมันเอ็นดีไอก็พยายามตอบโต้ด้วยการใช้บอลไม่กี่จังหวะแล้วนะครับแต่บอลเปิดของดอกูยังไม่อันตรายพอ
0: คือเสาแรกมันไม่มีผู้เล่นเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่คอยจะเข้าชาร์จในตำแหน่งที่ดอกูเปิดเข้ามาในตอนนี้มันยังไม่มีเนี่ยแมนยูยังต้องคลำเป้าต่อครับอีก14นาทีอ้าวฮาแลนด์ได้บอลอ้าวแล้วจะไปเองด้วยดีเดี๋ยวไปทางด้านซ้ายให้องตุนเซเมนโยเจอกับทางดาโลมีเอโมโมมาช่วยได้ทุ่มนะครับแมนยูบรูโน่ให้กับเอโมโมพลิกมาสวยครับคอบี้เมนูออกมาทางซ้ายครับเป็นแพทริกดอกูอ้าวผู้สินปล่อยให้เล่นต่อไปเลยครับยังไงคือมีจังหวะฟาวไปตั้งแต่ทางเอ็นดีไอแล้วนะครับผู้สินปล่อยให้เล่นต่อแล้วก็สุดท้ายก็เป่าฟาวครับ
1: แต่วันนี้เอ็นโซเฟนเดนก็วิ่งเยอะแล้วก็โอ้เก็บกวาดเกมตรงกลางให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แบบเต็มที่จริงๆครับที่บูเดสลีก้านะครับบาเยิร์นมิวนิกกลับมานำเอลซัวแบก2ประตูต่อ1นาทีที่74ครับ
0: เอลิสแอนเดอร์สันให้กับ NDI นี่ครับผู้เล่นซิตี้ขยับกันหาช่องนะครับแม้ว่าผู้เล่นจะน้อยกว่าดอนนารุม่าเปิดมาติดที่กวาดิโอครับไปเข้าข้างหลังผู้สินให้เป็นฟาวครับ
1: ใจร้อนไปหน่อยครับดิโก้ดาโลเซมิโยครองบอลเพื่อจะมองหาด้านหลังแล้วนะครับแค่ขืนตัวมาบังเอาไว้นี่ดาโลไปกระแทกManchester City could have joined Arsenal with the perfect 100% start to the new Premier League campaign. Delay to the restart there by Guardiola has seen him booked.
0: Semenyo ครับไปถึงเส้นหลังบังไว้อับเปิดเข้ามาได้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับเอนโซ
1: โอ้โหแม็กควายมีรีแอคชั่นตอบโต้ไปครับ
0: คือแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยไปเข้าเสียบทาไปขวางทางเอนโซล้มอ่ะนะครับแล้วผู้สินไม่ได้เป่าแล้วแม็กควายไม่พอใจเอนโซก็ไปผลักเลยครับ
1: เอนโซ่เนี่ยไปล้มลงแล้วแม็กควายมองว่าแบบนี้มันแกล้งล้มพยายามจะรีบดึงขึ้นมาครับแล้วก็เหวี่ยงเขาลงไปอีกทีนึง
0: จริงๆก็ไม่ควรเลย
1: ไม่ควรไปทำแบบนั้นแค่เข้าไปตะคอก
0: เดียวพอแล้วทีมก็เอาบอลกลับมาเล่นแล้วก็ปล่อยเขานอนไปครับแต่ตอนนี้สัญญาณ
1: อาจจะไปทำร้ายอาจจะไปแบบไปต่อว่าด้วยการใช้คำพูดอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วครับไปดึงขึ้นไม่พอเนี่ยแหมพอเขาไม่ขึ้นก็นดันเขาลงไปนอนอีกแฮร์รี่แม็กควายครับ
0: เหลืองดิครับโดนอย่างนี้เนี่ยคือโดนใบเหลืองแบบไม่สมควรจะโดนนะครับ
1: ให้อาจารย์อบรมหน่อยครับอาจารย์โอลิเวอร์แล้วก็โดนคู่ครับเอนโซกับแม็กควายโทษเดียวกันSpot on from Michael Oliver there. Play hasn't restarted yet. Video assistant referee still looking at the. 80 นาทีแล้วนะครับ โอ้โหอาถรรพ์ในบ้านของพี่มิลิสัปดาห์นี้นี่จนถึงตอนนี้นี่ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วครับนิโก้ไรลี่ดาวรุ่งนักเตะสารพัดประโยชน์ครับ หมเมื่อคู่นี้ยอสโกวาริโอย้อนกลับไปจังหวะก่อนนะนี่ที่เจ้าตัวบ่นกรรมการก็โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับ

0: โอ้ยเลือดกำเดาไหลครับเอนโซโดนถอดออกไปเลยครับนิโก้ไรลี่ครับลงมาน่าจะสวมแทนตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางไปเลยครับนิโก้ไรลี่เพราะในยุคของเอนโซมาเรสกานี่ก็ถูกกลับมาให้เป็นมิดฟิลด์อยู่หลายครั้งนะครับ
1: ขอบี้เมนูครับพาบอลมาวงกลมกลางสนามคือลิซันโดให้กับด็อกกูขอบี้เมนูคุณย่าคุณย่าเลี้ยงเยอะไปนิดครับเสียบอลไปนิโก้ไรรี
0: ่ที่ลิเอิงจบแล้วนะครับคู่ของละมองกับลองเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับแมนยูกำลังจะเปลี่ยนตัวเอาโยโซซักซี่ลงมาครับเหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้าย
1: โอ้โหแล้วคนที่โดนเปลี่ยนออกเป็นราดฟอร์ดนะครับ
0: คนที่น่าจะกดดันแนวรับของซิตี้ได้เยอะนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้ว
1: เอาละครับซิตี้อาศัยจังหวะนี้ครับโตขึ้นมาลิซันโดตามเซเมนโดไปนี่ครับแล้วเตะไปอัดดอกกูเสียลูกเตะมุมอีกครับ
0: สิบคนแต่ก็โอ้โหยังสามารถนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อยู่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้
1: ดอสโกโกเดียวจับบอลได้นอกกรอบคือโทษยิงแฉลบครับเสียลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ
0: แต่มุมฝั่งขวาติดกันเลยครับบอลสั้นกันแล้วเปิดเตะมุมแบบปกติก็แล้วครับทีนี้ลองเป็นเท้าขวาครับของแอนเดอร์สัน
1: อีกทีโจโจเซ็กซี่ครับลูกเตะมุมเอาละครับเชสโก้ลงมาใหม่ก็ยังสดนะครับเบนจามินเชสโก้จังหวะนี้เปิดกลับเข้าไปข้างในติดที่คอบี้เมนูแล้วตรงกลางเนี่ยเสียบอลให้เอลิสอาร์เซนอีกแล้วครับคือเวลาคอบี้เมนูครองบอลเนี่ยตัวใกล้ๆเนี่ยไม่เข้าไปช่วยประคองเพื่อเลยนะครับเซเมนโยครับให้มาที่มาร์กเกฮีกลายเป็น10คนเนี่ยคองบอลได้ดีกว่า11คนไปแล้วครับยอสโกกวาเดียวติดที่แม็กไวดาโลดาโลดีดออกไปให้เอมบูโมเอมบูโมพาบอลมาเนี่ยเพื่อนไม่มีขยับเข้าไปใกล้ๆก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับหูฟังแค่ดูอยู่นะครับ
0: ก็จะเข้าใจ
1: พอจังหวะที่ไปแก้สถานการณ์มาได้จะไม่มีคนไปขยับช่วย
0: มันก็ทำให้คนที่มันแย่งมาได้มันนั้นโอ้ต้องมาแก้ไขเอง
1: ใช่ครับดิซันโดให้กับบรูโน่เอ็มโบโมเอ็มโบโมจ่ายเสียซะอย่างนั้นครับเอ็มโบโม
0: แต่พอดีจ่ายบอลพลาดกันเยอะจริงๆนะครับอนอกจากคนที่เคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยคนที่ไม่ค่อยเห็นก็เห็นวันนี้ครับ
1: คอบี้เมนูให้มาดูสคุณย่าคุณย่าโยกเข้าขวายิงติดที่มาร์กเกฮีครับเสียลูกเตะมุมครับซิตี้
0: วันนี้ก็สำคัญครับกับลูกยิงไกลเข้าไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกฮีเป็นคนบล็อกลูกยิงเต็มๆแล้ววิถีบอลดูน่ากลัวเลยครับของมาดิอุสคุนย่าแต่มุมครับ5นาทีสุดท้ายโดยบรันเอ็มบูโม
1: เตะมุมเปิดโค้งมาแม็กไกวได้โค้งอู้หูหลุดเสาไกลออกไปครับผู้สินไม่รู้ว่าอะไรแต่ลูกโคของแม็กควายมันไม่ได้มีพลังนะครับบอลมันย้อยๆแล้วก็หลุดเสาไกลออกไปถากเสาออกไปครับ
0: เ
2: just started

0: ซิตี้จะเตะออกมาจากปากประตูนะครับอีก4นาทีครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บลูกโขกติดที่แม็กไกวเซิร์กซีดีออกมาก็โอ้โหข้างหน้านี่เหมือนต่างคนต่างเล่นจริงครับแมนยูนี
1: ่วันนี้จะเห็นการจ่ายบอลพลาดตั้งแต่นักเตะกองหลังมิดฟิลด์ตัวเพลย์เมคเกอร์อย่างอูโน่เองก็วันนี้นี่จ่ายบอลในลักษณะบอลได้เสียนี่น้อยมากนะครับ
2: Good recruit, Enzo Fernandez may prove to be.
1: Semenyo นี่โฉบไปเก็บบอลแล้วเจอดิโก้ดาโลเข้าสกัดโอ้โหเราแย่งจากเซเมนโยมาได้สวยเลยครับดาโล
2: Bruno Fernandez.
0: Lisandro Martinez ครับให้กับ Kobbie Mainoo.
2: 3 minutes of normal time remaining.
0: บอลอยู่กับลิซันโดให้ซึกซีซ้ายแพทริกดอกูดอกูเปิดไปเสาใกล้โขกย้อนกลับมาครับแม็กไ
2: ควร
0: ์ยังอยู่กับแม็กไควร์ครับแม็กไควร์ย้อนกลับมาดาโลให้บรูโน่บรูโน่เปิดก็ไม่ได้เขตโทษติดอีกฮอบบี้เมนูให้ซึกซีซึกซีไหลไม่ทะลุเลยครับฮาแลนด์พาบอลหนีไม่ได้2ต่อ1 2ต่อ1ฮาแลนด์ยังไปได้อยู่แล้วคืนกลับมาโอ้โหมาอยู่กับทางเอ็นดีไอครับเอ็นดีไอจะแตะลอดขาโอ้โหไปทำฟาวครับแพทริกดอกู
1: เข้าทางทีมเยือนเข้าไปใหญ่เลยครับเอ็นดีไอนี่พริ้วคล่องตัวอยู่แล้วด้วยครับพยายามจะเลี้ยงเข้าข้างในนะว่าดอกูไปพรวดพลาดใส่ครับเสียแบบไม่ควรเสียคร
2: ับ
1: วันนี้นี่จ่ายบอลติดตัวผู้ตัดสินหลายครั้งแล้วครับโอลิเวอร์นี่ดอกบอลหลายหนแล้วนะวันนี
2: ้Amid the cauldron of a Manchester derby atmosphere where every little hold up like that
0: เหลืออีกประมาณนาทีเศษๆครับก่อนจะเข้าช่วงทดเวลาเอ็นยายใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลื้อยเลื้อยครับไม่ผ่านดอกูดอกูเอาบอลกลับมาได้ก็ทิ้งตัวล้มเสียบฟาวครับทิตตี
2: ้
1: ต้องรีบเร่งแล้วนะครับแมนยูไนเต็ด
0: ต้องรีบตั้งนานแล้วฮะ
1: แต่มันดูแบบมันต้องรีบกว่านี้สิครับโอ้โหเอาแบบว่ากดดันให้เขาแบบงอหัวไม่ขึ้นเลยเนี่ยแต่ว่ายังค่อยๆพาบอลเหยาะๆขึ้นมาครับแล้วก็ขวางสนามไปแบบช้าๆ
0: อ่ะบอลอยู่กับทางดอกูให้มาที่คอบบี้เมนูลิซันโดลิซันโดเนี่ยครับแล้วข้างหน้าไม่เคลื่อนที่เลยครับแล้วมันเพื่อนก็จ่ายให้ไม่ได้แล้วดอกูก็หลับหูหลับตาเปิดมาแบบนี้ก็ติดดีครับเนี่ยครับมันเป็นภาพซ้ำๆตลอดคือเล่นทับแบบนี้เนี่ยมันก็เจาะซิตี้ลำบากเลยครับ
1: จริงก็เปิดไม่แม่นอยู่แล้วครับไม่ว่าจะโด่งหรือว่าลูกเรียดนะครับมีเวลาให้ลุ้นกันต่อเพิ่มเติมอีก5นาทีในการทดเวลา
0: เปิดยาขึ้นมาครับโดนารุมาบรูโน่โอ้โหเกือบไปครับคือแมนยูตัวมากกว่าเก็บต้องหาโอกาสจบไปได้ครับเอาละครับเชสโก้เชสโก้ออกไปทางขวาให้เซิร์กซีเซิร์กซีเปิด
1: แต่ยังไม่ออกครับเปิดข้ามฟากมาให้กับเอ็มบูโม่เปลี่ยนแกนให้เอ็มบูโม่พี่เอก
0: เปิดเข้าไปอีกทีติดที่เกฮี

0: I mentioned about Michael Carrick, the changes that he could make to affect it. They just haven't happened. His team, I think, looked a little flat today.
1: ซิตี้มาทางซ้ายนะครับมิโคไรลี่เจอกับทางบรูโน่ฟรีให้กับเซเมนโยเซเมนโยหาเหลี่ยมจะยิงและโดนชนล้มไปผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วให้เป็นลูกได้เปรียบครับซึกซีโจชัวซึกซีออกมาทางซ้ายให้แพทริกดอกูดอกูเพื่อนหายเพื่อนหายต้องย้อนอีกครับขึ้นมาเมนูฟอบี้เมนูพาบอลขึ้นมากว่ามีเดียโก้ดาโลครับดาโลเปิดครอสมาไม่มีใครเลยครับโอ้โห
2: ข้างในเนี่ยรออยู่4คนครับโอ้แต่เปิดย้อนหลังเพื่อนครับแล้วบอลแรงเลยทุกคนออกไปเลยอีกฝั่งหนึ่งโอ้ก็ดูเหมือนคาลิกจะไม่พูดจะขี้เกียจบ่นกับเรื่องลูกแบบนี้แล้วนะ
1: แต่จริงๆมันควรต้องบ่นมั้งนะ
2: จริงมันควรที่จะต้องแสดงอารมณ์ออกมาในจังหวะที่ลูกทีมเนี่ยทำไม่ได้ดั่งใจบ้างครับ
1: คือ
2: มันนิ่งมาก
1: ใช่คือจังหวะนี้เนี่ยมันแม่มันต้องละเอียดกว่านี
2: ้ทำได้แค่ไม่ให้บอลมันออกข้างดอกกูไปตวัดเข้ามากลัวเสียทุ่มไงเ
1: ซ็กซี่ให้กับคอบี้เมนูเมนูจ่ายให้เอเลียแอนเดอร์สันขอบพระคุณครับผมฮาแลนด์พาออกบอลมาให้กับทางขวาครับเอ็นดีไอเอ็นดีไอเจอดอกูอะไรครับเอ็นดีไอตัดเข้าในเสร็จทางบรูโน่ครับดักบอลได้ให้ดอกูอีกทีนึงบอลอยู่กับแพทริกดอกูครับให้กับทางลิซานโดมาร์ติเนสลิซานโดยอดมาเชสโก้โอ้โหมันโด่งเกินไปนะครับ
2: โมงได้แต่ว่ามันโหนนะครับทำได้แล้วบอลมันเช็ดศีรษะแล้วไม่ได้เปลี่ยนทางแบบที่ตัวเองตั้งใจที่จะมงต่อให้เพื่อนครับอีกหนึ่งอย่างก็คือต้องจากจะพลาดเองแล้วเนี่ยพอจังหวะมันควรจะได้ก็ยังขาดเกินๆนะครับเป็นแบบนี้เป็นประจำ
1: อ
2: ้
1: าวแหมเกือบไปเลยครับเกือบจะแถมเอามาใหม่ครับแมนยูเหลืออีกนาทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับโอกาสจะตีเสมอน่าจะเป็นครั้งบุกสุดท้ายแล้วบูโน่ให้เอมูโม่คืนกับมาเมนูกลับไปที่บูโน่อีกทีบูโน่เฟอร์นันเดสให้เอมูโม่ติดครับโอ้โหยิงเต็มเท้าขวาติดเซฟโอ้โหติดดอนนารูม่าน
2: าทีสุดท้ายด้วยนะครับบูโน่เฟรนเดสทะลุช่องไปจับซ้ายยิงพลิกด้วยขวาอู้ไม่มีธงล้ำหน้าครับติดเซฟดอนนารูม่ายิงแบบจ่อๆโล่งๆเลยครับจับแล้วพลิกยิงแบบทันทีโอ้โหแล้วทดเจ็บนาทีสุดท้ายแล้วตีเสมอไม่ได้ครับแมนยู
1: แต่มุมครับแมนยูเฮือกสุดท้ายจริงๆครับ
2: อ้าวแล้วแม็กควายกับแอนเดอร์เซนเบอร์ห้าเหมือนกันนะครับใส่เบอร์เดียวกันเนี่ยมีจังหวะกระทบกระทั่งกันอีกแล้ว
1: ในมุมครับแมนยูมุมทงโอ้โหนั่นยังคู่นั้นยังเปิดมาล้ำหน้าหรือไงครับอ๋อเป็นฟาวครับแหมมองว่าอยู่ไปทำฟาวครับน่าจะเป็นแม็กควายนั่นแหละครับ
2: โอ้โหก่อนลัดฟัดเบี่ยงกับเอเลียนแอนเดอร์สัน
1: นี่ครับทุ่มแอนเดอร์สันลงไปที่พื้น
2: ต้องดูโอลิเวอร์จะให้โอกาสเกมนี้เล่นต่ออีกสักกี่นาทีครับ
1: น่าจะจบแล้วครับไม่น่ามีต่อแล้วครับนั่นแหละครับจบจริงๆครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับทำประตูโทนประตูเดียวเกมนี้ครับให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกมาชนะแมนยูถึงถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดครับเก็บ3คะแนนกลับบ้านได้ครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นอันดับเป็นรองจ่าฝูงนะครับตามหลังอาร์เซนอลเพียงแค่ประตูได้เสียครับ
2: ก็ชนะรวดต่อไปด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้ง2ทีมโอ้โหฮาแลนด์วันนี้ฮีโร่ครับจากโอกาสอันน้อยนิดในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เล่นด้วยความยากลำบากหรือว่าเล่น10คนมาตั้งแต่ครึ่งทางในครึ่งแรกครับแต่3คะแนนวันนี้เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้จนได้

0: เดี๋ยวไปไล่ดูผลฟุตบอลอื่นๆกันต่อเลยแล้วกันนะครับผลฟุตบอลตอนนี้เนี่ยบุนเดสลีก้าครับทดเวลายังไม่จบเอลส์เวอร์แบกตามหลังบาเยิร์นมิวนิก1-2เซเรียอาอิตาลี65นาทีนาโปลีกับโบโลญญายังเสมอกันอยู่0-0ครับลาลิก้าสเปนนี่จบครึ่งแรกไปแล้วเคตาเฟ่เสมอกับโดริโบอาคอรุญญา0-0นะครับแล้วก็มีฟุตบอลเบลเยียมนะครับโอ้แต่มันเป็นโปรลีกจบครึ่งแรกนะครับวาริเกมตามหลังชาลลัว0-1แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เพิ่งลงเล่นมานะครับก็ลาลูวิแยนำขอใช้1-0ครับจะดูว่าบาเยิร์นนี่ลูกโซ่นี่ได้เล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูให้ไม่มีชื่อโดนเปลี่ยนตัวนะครับวันนี
1: ้ก็มีชื่อสำรองแต่ไม่ได้ลง
0: ใช่ใช่มีชื่อสำรองแต่ไม่ได้ลงนะครับ
1: ส่วนในเซรานาโปลีโบโลญญายัง0-0นะครับตี1:45มีซาสซูโร่กับยูเวนตุสครับแล้วก็5:30ของวันพรุ่งนี้นะครับอาจยังมีโคโมปาม่าโตริโน่กับโรม่านะครับบอลนอร์เวย์มีคู่เดียวครับที่เตะอยู่เฟเดริกสตัดครับกับซับบอกครับก็ยังเสมอกันอยู่ที่0-0เพิ่งลงสนามไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับบอลโปแลนด์จบไปแล้วครับลีเกียวอร์ซอครับก็จบด้วยการเสมอกับวิเซฟฟลอตไป1-1บอลโปรตุเกส2คู่ครับอารูก้าตามหลังซานตาคาร่าอยู่0-1แล้วก็เบนฟิก้าตามหลังกิลเบเซนเต้อยู่0-1นะครับ
0: ครับมีประตูในเซราอิตาลีมาแล้วนะครับตอนนี้นาโปลีนำโบโลญญาแล้ว1-0ได้ประตูจากนะครับโลบอตก้านาทีที่66นะครับส่วนไบเยิร์นจบเหมือนเดิมนะครับวันนี้บุกชนะเอลส์เวอร์แบก2-1เอลส์เวอร์แบกก็แพ้ไปนัดแรกในบุนเดสลีก้านะครับซีซั่นนี้หลังจากชนะมา2เกมรวดนะครับ
1: ส่วนลาลิก้าสเปนนะครับเกตาเฟ่กับเดปอริโบอาคอรุญญานี่ยังเสมอกันอยู่0-0เมื่อจบครึ่งแรกนะครับลาลิก้า2ของสเปนเนี่ยเรามายอร์กานำซาบาเดลอยู่2-0ตุรกีซุปเปอร์ลีกครับอาเมดสปอร์กับบาซักเซเฮียยัง0-0ครับกาลาตาสาลายกับโคเซลิสปอร์ยัง0-0ก็เป็นลีกที่คุ้นหูกันหน่อยที่เตะกันอยู่ตอนนี้เนาะมีลีก2ของเบลเยียม1คู่ครับปาโตรไอสเดนกับอูเพนครับยังเสมอกันอยู่ที่0-0บอลลีกอื่นๆที่เจอเดนมาร์กนะครับซุปเปอร์ลีก้านอร์เจอร์แลนด์กับอาฮูสครับก็ยังเสมอกันอยู่ที่0-0ส่วนคู่เทปริเซ่กับสลาเวียปรากเนี่ยเกมเบรกครับเกมยุติลงยังไม่ยุตินะครับเกมถูกเบรกลงในช่วงที่สลาเวียปรากยังนำเทปริเซ่อยู่1-0นะครับไม่รู้ว่าติดเรื่องอะไรนะครับขึ้นว่าอินทรัปเนี่ยก็คือเกมหยุดกลางคันอยู่ตอนนี้นะ
0: ครับ
1: มีลีกไหนเพิ่มเติมอีกนะครับก็รัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับคราสโนดาตามหลังอาครอนอยู่0-1เมื่อจบครึ่งแรกนะครับอ่ะเวลานี้หมดแล้วนะครับเราจะต้องลากันไปแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็เก็บข้อความอีกนิดนึงนะครับบอกพี่เอคิมถอนหายใจได้ใจจริงๆครับเสียดายไม่ได้ดูไลฟ์นะฮะ
0: แต่นักเตะแต่ละคนวันนี้มันจ่ายบอลหน้าถอนหายใจจริงๆนะ
1: ครับบอกอิสาแก่ใจน้องของร่อนยิ่งนักปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะครับเรือโดนแดงใครจะเชื่อว่าเรือจะชนะเจ้ามือออกสวนคือก็ประมาณนี
0: ้
1: คือเล่นไม่มีดวงหนึ่งคือไม่มีโชคไม่มีดวงแล้วก็เล่นไม่ดีด้วยครับแมนยูวันนี้ต้องบอกว่าเล่นแย่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: โค้ชแมนยูชื่ออะไรฮะคาริกหรือคาบ้าน
0: โอ้โหทั้งสองอย่างครับ
1: บอกแมนยูสู้ๆครับจาก FC จุ่นตุ้มจิ๋วนะฮะ ก็ขอสกอร์คู่เฟนูดดังๆหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคนมากกว่าก็กากเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับซักเกอร์ไ
2: ลฟ์รีพอร์ตยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio เชิญคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเรียน

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report
5: สวัสดีครับเพียงคืน35นาทีนะฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Soccer Life Report นะครับต่อเนื่องกันไปเลยจากรายงานสดคู่ผ่าเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อสักครู่นะฮะผู้จัดรายการ2ท่านนี่ก็ถอนหายใจกันเฮือกเคือกพี่เอกคิมกับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อู๋อัครเทพนะก็แมนยูไนเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คนอยู่ตั้งนานเฉยเลยนะฮะอ้าวช่วงนี้อยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองกับพี่บอลสิรินันท์นะครับแล้วผมหยองสวัสดีครับพี่
6: สวัสดีคุณหยองสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
5: ครับ
6: ก็บิ๊กแมตช์จบไปแล้วนะดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆก่อนเกมคู่นี้ค่อนข้างสูสีนะถ้าเอาตามรูปฟอร์มเกมอะไรต่างๆแต่ว่าพอแมนซิตี้เหลือ10คนฟิลโฟเดนโดนไปแดงแต่ที23
5: ครับ
6: นะฮะเป็นจังหวะที่ก็ถือว่าหลงเหลี่ยมทางด้านบูโน่ฟานันเดสแล้วกันนะครับสำหรับฟิลโฟเดน
5: จริงๆอ่ะบูโน่ตอดก่อนด้วยนะ
6: ใช่แต่ว่านั่นแหละพอมันไปออกรีแอคชั่นปุ๊บกรรมการไปแดงทันทีเลยนะครับแต่รูปเกมโดยรวมแล้วเนี่ย
5: ไม่ได้เหนือกว่า
6: คือแมนยูจริงๆมีโอกาสนะยิงชนเสาผมเห็นนะ2ลูกลูกฟรีคิกของแรชฟอร์ดแล้วอีกลูกนึงยิงไกลของของใครนะ
5: ไม่รู้ผมสลืมสลือหลับตื่นๆอยู่ห้องตรงข้ามไม่ได้ดูด้วย
6: ของไมนูคอปปี้ไมนูก็เนี่ยเห็น2ครั้งที่ยิงชนเสานะ
5: ครับ
6: แต่โดยรวมแล้วนี่ก็คือแมนซิตี้ใช้โอกาสไม่เปลืองไงแต่ลูกที่ได้ประตูมันก็ก้ำกึ่งอ่ะเอาจริงผมรู้สึกว่ามันไม่น่าได้นะถ้าส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าโอเคมันไม่ล้ำหน้าจริงแต่ว่าไอ้ผู้เล่นนี่มันล้ำหน้ามันเหมือน
5: คือที่เขาเช็คเขาบอกว่าที่เขาเช็คอยู่เนี่ยเขาดูให้พิจารณาว่าเอนโซมีส่วนกับการเล่นไหม
6: คือมันหม่งไม่โดหรอกแต่ว่าถามว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีส่วนร่วมกับไอ้จังหวะเปื่อยเข้ามาไงถ้าความรู้สึกผมก็ไม่แน่ใจว่ากฎทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนอะไรยังไง
5: ครับ
6: แต่จังหวะอย่างเงี้ยผมถือว่ามันก็ไม่น่าได้นะแต่ก็ในเมื่อ VR ก็ตัดสินว่าให้แมนซิตี้ได้ประตูมันก็กลายเป็นประตูชัยที่ทำให้แมนซิตี้ก็ขึ้นไปเท่ากับอาร์เซนอลอีกแล้วกลายเป็นว่าเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกมา4นัดเนี่ยก็ถือว่ามีอยู่แค่2ทีมตามที่คาดจริงๆนะ
5: ที่ชนะรวด
6: ใช่ก็คืออาร์เซนอลกับแมนซิตี้แมนซิตี้พอไม่มีเป๊ปผมว่าก็เหมือนมีเป๊ป
5: มันผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะอ่ะพี่
6: ไม่ใช่กล้าสนามมันกล้องมันถ่ายไปมาไอ้มาเลสกาดีกว่า
5: คล้ายๆอ
6: ่ะมันก็เหมือนมันถ้ามองผ่านๆมันก็เป๊ปมันก็ยังอยู่นี่ว่า
5: ก็แนวก็เรียกผมว่าเขาก็หลักการเดียวกันวิธีการเดียวกันเพราะว่าเขาสิทธิ์กับจานกัน
6: ใช่ไหมแมนซิตี้เขาวางตัวมานานแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่อง
5: แล้วโครงสร้างอะไรเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยมันก็มีความต่อเนื่องอยู่พอสมควร
6: ก็ดูแล้วสูสีนะอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ฤดูกาลนี้นะครับส่วนอันดับ3ที่ตะแลงนึกว่าจะเป็นพวกลิเวอร์พูลเชลซีแมนยูอะไรเงี้ยโอ้โหกลายเป็นว่าเฮาซิตี้นี่ยังไม่แพ้ใครนะขึ้นมาอยู่อันดับ3แมนยูเตะไปแล้ว4ชนะ1เสมอ1แพ้2อยู่อันดับ13นะครับ
5: เนี่ยก็บอกว่าทางสกายสปอร์ตเขาไปขุดกดล้ำหน้ามาเลยนะพี่นะ
6: เป็นไง
5: ที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นจะถูกตัดสินว่าล้ำหน้าเมื่อเขาเรียกว่าตัดสินล้ำหน้าในกรณีที่บอกว่าอินเตอร์เฟียร์ก็คือเข้าไปมีถูกตีว่ามีส่วนกับการเล่นเนี่ย
6: ใช่
5: โดย1คือป้องกันไม่ให้มีการมีส่วนในการป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ขวางคู่ต่อสู้ในการเข้าไปเล่นบอลอะไรประมาณนั้นหมายถึงว่าคนที่ยืนล้ำหน้าอยู่นะขวางกองหลังหรือขวางผู้รักษาประตูไม่ให้เข้าไปเล่นบอลจะถูกตีเป็นว่ามีส่วนนะครับ อันเดียวเดียวผมแปลก่อน
6: คืออย่างนี้ผมมาเห็นหลายทีแล้วไอ้ผู้เล่นที่ล้ำหน้าแล้วมันไม่เล่นบอลส่วนใหญ่มันจะยืนเฉยใช่ไห
5: ม
6: มันจะเดินถอยมาอันนั้นอ่ะเข้าใจได้มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นแต่ไอ้ลูกของเอ็นโซนี่มันเข้าไปโมงเนี่ยมันตั้งใจเล่นไง
5: เดี๋ยวนะเขาบอกว่าขวางไม่ให้คู่ต่อสู้สามารถเข้าไปเล่นบอลได้หรือมีการขัดขวางโดยชั

0: จนในเรื่องของline of vision ก็คือขวางแนวสายตา
1: ของผู้รักษาประตูใช่ไหม
0: ของไม่ว่าของหน้าอัฐาหลังนี่น่าจะของผู้รักษาประตูหรือเข้าไปแย่งบอลมาถึงตัวกองหน้าที่ยืนล้ำหน้าเนี่ยมีการเข้าไปแย่งเพื่อชิงลูกฟุตบอลกับคู่ต่อสู
1: ้
0: จะถูกตีไปล้ำหน้าตีว่ามีส่วนกับการเล่น
1: แต่ว่ากฎมันค่อนข้างละเอียดไง
0: ใช่หรือมีความพยายามอย่างชัดเจนที่จะเข้าไปเล่นฟุตบอล
1: ก็นี่ไง
0: และอยู่ใกล้ลูกฟุตบอล
1: ก็นี่ไง
0: โดยที่แอคชั่นเนี่ยมีผลต่อการเล่นของคู่ต่อสู
1: ้อ๋อมีแต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้ผมมันต้องเขาใช้อะไรวิจารณญาณของกรรมการอย่างเงี้ยเหรอในการ
0: อันนี้ถ้าเราตีความเนี่ยแอคชั่นมีผลต่อการเล่นของเกมรับแมนยูไหม
1: ผมว่ามีนะเพราะว่ามันดึงกองหลังไปด้วยเพราะจังหวะที่มันกระโดดมงมันไม่โดนผมเห็นแล้วมันไม่โดนแล้วมัดผู้ตัดสินก็ตอนแรกไปรีเพย์อยู่ตั้งนานว่ามันโดนหรือไม่โดนไอ้จังหวะมงถ้าเกิดโดนเนี่ยมันก็จะมีส่วนแน่ๆแต่พอมันไม่โดนเนี่ยผมก็ว่ามันก็ยังก้ำกึ่งนะแต่ว่าเขาพิจารณาว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมใช่ไหม
0: แล้วมีข้อนะหรือมีแอคชั่นที่ชัดเจนมีแอคชั่นที่ชัดเจนและส่งผลต่อความสามารถในของคู่แข่งในการเข้าเล่นฟุตบอลก็ผมว่าก็คล้ายๆกันสองข้อทีนี้ถ้าผมจะผมจะลองเถียงในมุมอธิบายในมุมผู้ตัดสินที่ผมคิดว่าเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมเขาว่าเขามองว่าเอนโซ่อ่ะพุ่งเข้าไปเล่นลูกก็จริงแต่ไอ้ลายเกมรับของแมนยูไนเต็ด4คนน่ะผมว่ามันแอคชั่นของเอนโซ่ไม่ส่งผลในมุมผมคิดงี้นะถ้ามันจะส่งผลมันจะส่งผลกับเซนเนอร์ลาเมนทีนี้ผมว่าเขาคงไปดูว่าเซนเนอร์ลาเมนเนี่ยได้รับผลกระทบจากการขยับตัวของเอนโซ่ไหมซึ่งเท่าที่ดูภาพเท่าที่ผมดูนะอันนี้ผมคิดว่าผู้ตัดสินเขาคงคิดงี้นะคิดแทนเขาอะนะถ้าพี่ผมไปดูเขาคงเห็นว่าเซนเนอร์ลาเมนไม่ได้คือเขาขยับมาเสาไกลไอ้มาเสาแรกเพื่อปิดทางที่เออร์ลิงฮาลันจะยิงนั่นแหละผมคิดว่าเขามองว่าเซนเนอร์ลาเมนไม่ได้รับผลกระทบจากการขยับของเอนโซ
1: ่ก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ส่วนตัวของถ้าผมเป็นแฟนแมนยูอันนี้ถ้าผมเป็นแฟนแมนยูนะผมจะรู้สึกคาใจมาก
0: ถูกผมก็คาใจ
1: แต่พอผมไม่ได้เป็นแฟนแมนยูผมก็เฉยเฉยผมก็ปล่อย
0: ตอนแรกนึกว่าล้ำหน้ามันไม่ล้ำได้ยังไงเพราะว่ามันดูมันเหลื่อมใช่ไหมปัดจากภาพมุมที่เขาอยู่
1: มันเหมือนจะล้ำทั้งสองคนด้วยซ้ำนะเออร์ล
0: ิ
1: งฮาแลนด์อ่ะแต่ว่าพอเขาไปเช็คแล้วไอ้จังหวะเออร์ลิงฮาแลนด์มันไม่ล้ำไงพอไม่ล้ำมันก็เลยต้องมาดูไอ้จังหวะผู้เล่นที่มันล้ำหน้า
0: คือภาพตอนที่เขาหยุดช็อตที่เขาหยุดจังหวะบอลออกจากเท้าใครนะที่เป็นคนเปิดยอสโกวาเดโอใช่ไหมไอ้ภาพดิ่งที่เขาหยุดช็อตนั้นที่หลายๆเพจเอาไปลงกันเนี่ย
1: มันดูเหมือนล้ำนะ
0: มันมาจากกล้องถ่ายทอดสดมันไม่ใช่กล้อง VR
1: ใช่
0: แล้วมันไม่ขนานมันก็เลยดูฮาลันเหลื่อมไปเยอะแต่จริงๆเขานับที่ปลายเท้าของดอกกูที่ยื่นไปสกัด
1: นิดเดียว
0: ไม่ล้ำเพราะฉะนั้นฮาลันจะอยู่ในลาย
1: VR แล้วก็ผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกดูการที่ผมบอกเลยว่าผมด่าทุกเกือบทุกสัปดาห์ลิเวอร์พูลก็เคยเสียผลประโยชน์จ
0: ัง
1: หวะจุดโทษก็เคยโดน
0: เป็นเรื่องธรรมดา
1: แล้วขอโทษที่หลังมันก็ไม่มีผลแล้วไงมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ต่อไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นไอ้จังหวะเนี้ยประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่าเขาตีความว่าเอนโซ่ล้ำหรือไม่ล้ำเท่านั้นเอง
1: ส่วนประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ลงเตะเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้8นัดยิงไป9ประตู
0: ของชอบของครอบครัว
1: โอ้โหดุมากแล้วก
0: ็
1: แมนซิตี้นี่กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์นะที่สามารถบุกมาชนะแมนยูในเกมพรีเมียร์ลีกแตะเลข2หลักไม่เคยมีทีมไหนทำมาได้มาก่อนนะแมนซิตี้นี่เป็นทีมแรกชนะถึง10เกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดในเกมพรีเมียร์ลีก
0: ยุคเป๊ปนี่โอ้โหสบายเลยยิ้มเลย
1: และมันมีช่วงนึงที่เขาตกชั้นไปด้วยไงมันไม่ได้เจอกันทุกปีไง
0: ใช่
1: แต่ไอ้ทีมอื่นน่ะที่เจอกันมาตั้งแต่ปี1992เนี่ยเตะกันมาตั้งอะไรกี่ปีแล้ว30กว่าปีเนี่ย
0: ครับ
1: ยังไม่เคยมีทีมไหนนะบุกไปชนะแมนยูถึง10เกมได้อ่ะ
0: ก็โอ้โหมันเป็นยุคที่แมนยูไนเต็ดยิ่งใหญ่อยู่10ปี
1: ใช่
0: ใช่มั้ย10กว่าปีแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นยุคทีมอื่นมันก็ไม่ได้แบบว่าแข็งแกร่งขนาดที่ซิตี้ขึ้นมาในยุคหลังใช่ไหมซิตี้นี่ก็เหมาเลย
1: ใบแดงของฟิลโฟเดนนี่กลายเป็นนักเตะแมนซิตี้คนที่2นะที่ได้ใบแดงในเกมดาร์บี้แมชนะน
0: ับ
1: ตั้งแต่แบนาโดคอลลาดี้ปี2006
0: เก่า
1: ๆ20ปีอ่ะ มันไม่เคยมีนักเตะแมนซิตี้โดนใบแดงในเกม
0: แมนเชสเตอร์แบนโดคอร์ดีในยุคเซเว่น
1: ยุคเซเว่นหรอ2006ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ไอ้ยุคคอร์ดีของหน้าอิตาลีอ่ะยุคคุณทักษิณเป็นเจ้าของทีมแล้วมั้ง
1: แล้วก็ไอ้เกมคู่นี้มันเตะพร้อมกันกับไอ้เกมสุดท้ายของบุนเดสด้วยไงไอเวอร์แบกทีมขวัญใจคนไทยกับบาเยิร์นผมก็สลับดูอยู่2จอเนี่ยนะเพราะว่าไอ้เวอร์แบกเล่นดีมากผมก็ตกใจเลยน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะที่เราเชียร์เพราะมันมีลูกโซ่ใช่ไหมแล้วก็บาเยิร์นเนี่ยปีนี้มันออกสตาร์ทแบบคุกๆคักๆอ่ะมันชนะใครมันก็หืดจับนะไอ้ก่อนหน้าเนี่ยก่อนจะไปเจอแชมเปี้ยนส์ลีก
0: มีเสมอไปแล้วเกมนึง
1: ใช่มันดูแล้วมันออกสตาร์ทแบบแปลกๆอ่ะแต่ว่าพอจบครึ่งแรกบาเยิร์นนำ 1-0 ผมก็นึกว่าเออมันก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่พอครึ่งหลังมามันโดนไอ้พวกแบกตีเสมอ
0: ครับ
1: แล้วก็มาได้ประตูชัยจากแฮร์รี่เคนอีกแล้ว 2-1
0: นาที72
1: ใช่แต่ว่าไอ้พวกแบกนี่เพิ่งจะแพ้เป็นเกมแรกนะ
0: ชนะมา2นัด
1: ชนะรวดเลย
0: ครับก็เดี๋ยวผมไปสรุปผลอีกสักรอบกันแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลที่เตะจบไปแล้วแล้วก็ที่กำลังเตะกันอยู่เนี่ยนะครับเอาสักรอบหนึ่งกันแล้วกันในลีกใหญ่ๆนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่โควินทีไหวไหมเนี่ยโดนไบรตันไป0ประตูต่อ5นะครับเหลือ10คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังด้วยไทโบอวอนิยี่นะครับโอ้โหหนักแล้วแลมพาร์ดนี่
1: คือมันเป็นทีมที่3หรือทีมที่4ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลลีกอังกฤษเลยนะที่ออกสตาร์ลีกสูงสุดแล้วแพ้4 นัด
0: รวดโดยยิงไม่ได้เลย
1: โดยยิงไม่ได้เลยมันเคยมีทีมก่อนหน้านี้ที่เคยทำได้3ทีมั้ง
0: พาเลทมั้ย
1: เดี๋ยวผมดูก่อนเช็คแป๊บนึงมันจะมีที่ผมจำได้นะพาเลทนี่ครั้งหลังสุดใช่ไหมเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วแล้วก็มีก่อนหน้านั้นดาร์บี้ผมจำได้ดาร์บี้ที่เป็นทีมที่โอ้ตอนนั้นสร้างสถิติเอาไว้เยอะเลยนะครับคือนอกจากตกชั้นเสียได้แต้มน้อยต่างๆดาร์บี้
0: ปีตกชั้นนี่ได้เท่าไหร่17แต้ม
1: ใช่แต่อันเนี้ยดาร์บี้ที่ออกสตาร์ทแพ้4นัดรวดแล้วยิงไปใครไม่ได้มันตั้งแต่1899ถึง1900มัน100กว่าปีที่แล้ว
0: ยุคที่ยังไม่ได้เป็นพรีเมียร์ลีกถ้าพรีเมียร์ลีกนี่มีทีมเดียว
1: ก็คือซันพาเลทสโต๊กนี่ก็1906 1907 100กว่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: เพรสตัน1924 25 100กว่าปีที่แล้วเหมือนกันก็มีอยู่แค่4ทีมนะครับที่ออกสตาร์ลีกสูงสุดอังกฤษ4นัดแรกแพ้รวดแล้วยิงใครไม่ได้รวมถึงคริสตัลพาเลท 2017-18 พาเลทปีนั้นตกชั้นไหม
0: ไม่ตก
1: ไม่ตกใช่ไหมอย่างน้อย
0: จบที่11มั้ง
1: อย่างน้อยพาอย่างน้อยแฟงลำพายก็อาจจะมีสถิตินะ มีพาเลทให้ดูเป็นตัวอย่างนะต่อให้คุณออกสตาร์ทแย่แต่ถ้าเกิดคุณกลับมาได้ก็ยังมีโอกาสรอดตกชั้น
0: แลมพาดนี่ไม่รู้เป็นไรนะพี่นะคุมระดับพรีเมียร์ลีกทีไรเจ๊งทุกทีกลุ่มลีกรองแล้วเก่ง
1: ๆโคเวนทีเลื่อนชั้นมาอย่างสุดหรูเลย
0: นี่ยังยิงใครไม่ได้โดนไป10มันโดนไป10หน่วยแล้วแล้วก็มีแค่เนี่ยโทเวนทีกับสเปอร์ที่ยังยิงใครไม่ได้2ที
1: ม
0: นะครับได้0เสีย10นะ0แต้มโคเวนทีหนักหนาสาหัสนะสำหรับแฟรงค์แลมพาร์ดปีนี้แล้วก็แมนยูไนเต็ดแพ้แมนซิตี้0-1นะครับแล้วก็ที่ลาลิก้าสเปนเซตาบิโก้เสมอมาลาก้า1-1นะครับแล้วก็เลบันเต้แพ้บาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ4เนี่ยดูดิลาฟินยายิงขึ้นไปในวันนี้ลาฟินยานี่อย่างโหดเลยแล้วช่วงต้นซีซั่นนะพี่นะ
1: ใช่ก็
0: 6นัด8ลูกทุกรายการ
1: นี่ก็โหดนะเจ้าลามินยามา4นัดหลังสุดที่ผมเห็นเนี่ย7ประตู2แอสซิสต
0: ์วันนี้อีก2
1: ใช่ๆก็คือใครไม่ได้ดูเกมจะคือบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเหมือนเขาจะปีนี้เขาจะแข่งยิงกันว่าใครยิงเยอะกว่า
0: ครับเดี๋ยวมาดริดไปสะดุดแพ้มาเกมเลย
1: เมื่อวานมาดริดก็ยิงกระจายนะ
0: 4ลูกแล้วก็ที่เตะกันอยู่ตอนนี้นี่54นาทีนะครับเคตาเฟ่กับเดปอร์ติโบอากอรุญญานะเปลี่ยนชื่อแล้ว
1: เป็นยังไง
0: เปลี่ยนจากลากอรุญญาเป็นอากอรุญญายัง0-0อยู
1: ่0-0
0: แล้วเดี๋ยวช่วงตี2นะครับเรอัลโซเซดาดกับแอตเลติโกมาดริดก็จะลงสนามเดี๋ยวถ้ารายชื่อมาแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันก็แล้วกันนะครับกันโชคเสียได้อิตาลีจบไป1คู่นะครับเลเช่นำชนะมอนซาไป 3-2 แล้วก็อีกคู่ใกล้จบแล้วนะครับ89นาทีนาโปลีนำโบโลญญาอยู่1-0นะครับประตูจากสตานิสลาสโรบัตก้านาที66
1: แล้วก็จริงฤดูกาลนี้ก็ไม่ค่อยดีนะ
0: นาโปลี4นัดอ่ะ3นัดก่อนหน้านี้ชนะ1แพ้2
1: ใช่แต่โบโลญญาแย่กว่าโบโลญญาแย่กว่า
0: โบโลญญานี่อยู่ท้ายๆตารางเนี่ย
1: ยังไม่ชนะให้เลย
0: มีแต้มเดียวนะครับแล้วก็

0: เดี๋ยวคู่ดึกซาซูโอโลเจอยูเวนตุส 1:45 นะครับชื่อน่าจะออกแล้วแหละเดี๋ยวเราไปว่ากันบุนเดสนี่2คู่จบไปหมดแล้วนะครับเอเวอเรสต์ชนะฮัมบวก 5-0 นะแล้วก็เอเวอร์สแบกแพ้บาเยิร์นมิวนิกไป1-2ฮัมบวกนี่ก็หนักนะสะแพ้3เกมรวด
1: แล้วไป
0: ยิงใครไม่ได้โดนไป12เมล็ด
1: ไลฟ์สิกนี่กลางสัปดาห์เพิ่งจะโดนใครยิงแบบเละเทะมาเองไหมใช่ไหม
0: บอลยุโรปวะ
1: แชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะ
0: เพิ่งจะโดน
1: เมื่อวานในวันกลางสัปดาห์ผมยังจำสกอร์ไม่ได้แต่ว่าโดนยิงเลยอ่ะนะ
0: ครับวันนี้นี่คืนฟอร์มส่วนลีกเอิงนะครับฝรั่งเศสนี่ลิวชนะทัวร์2-0แล้วก็เลอมองเสมอลอง2-2ส่วนเปเชซึ่งเกมลีกซีซั่นนี้เนี่ยยังไม่ชนะใครนะฮะ3เกมเสมอ2แพ้1เดี๋ยว 1:45 จะบุกไปเยือนแบรดส์
1: กลางสัปดาห์เขากลับมาแล้วไง
0: ยิงแล้ว6ลูกเลยบาติสลาว่าใช่ไหมสโลวานบาติสลาว่าโดน
1: แบบแชมเปี้ยนส์ลีก
0: ครับส่วนฮอลแลนด์เดวิซี่มีเอ็กซ์โซเซียลแพ้อูเทค 1-2 นะครับพิเรนวีนเสมอเทลสตาร์ 0-0 แล้วก็สโวแพ้เฟยานูด 0-7 หัวแทนเหลา แล้วก็เดี๋ยวมี PSV กับสปาร์ตารอตเตอร์ดัมนะครับตอนที่1ลีกาโปรตุเกสพักครึ่ง2คู่นะครับอโดกาตามซานตาคาร่า 0-2 แล้วก็เบนฟิก้าเจ้าอยู่กับกิวิเซนเต้1-1นะครับแล้วก็เดี๋ยวสปอร์ติ้งลิสบอนจะเตะคู่ดึก2:30นะลีกโปรตุเกสนี่ก็เตะดึกหน่อยครับ
1: โอ้วันนี้พรีเมียร์ลีกก็ยังไม่มีเจ้าบ้านชนะนะก็ผ่านมา9คู่แล้วนี่เจ้าบ้านชนะ0เสมอ4แพ้5นะครับแล้วพรุ่งนี้มันมันเดย์ไนท์ใครลงอ่ะ
0: พรีเมียร์ลีกเหรอ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวดูให้ฟึบฟึบป๊าบลีดกับนิวคาสเ
1: ซิลอ๋อลีดเจ้าบ้านใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็นิวคาสเซิลน่าจะมีโอกาสเพราะว่าเจ้าบ้านยังไม่ชนะใครเลยนี่สัปดาห์นี้นะ
0: ก็ส่วนที่เตะกันอยู่และยังไม่จบนะลีกที่น่าสนใจนี่ตุรกีซุปเปอร์ลีกเนี่ยอาเมดสปอร์ติฟนะครับก็นำอิสตันบูลมาซักเซียอยู่1-0แล้วก็กาลาตาสาลายกับคอเซลิสปอร์จบครึ่งแรก0-0ลีกตุรกีปีนี้ก็น่าจะมีคนตามเยอะขึ้นเมื่อวานแทบซอนสปอร์แพ้ไปแล้ว
1: โมซามีหลายคนเลยนะนอกจากโมซาร่าที่ผมเห็นเนี่ยย้ายไปเหมือนลีกตุรกีเขาเงินเยอะขึ้นหรือยังไงไม่รู้อย่างฤดูกาล
0: แทบซอนแทบซอนใช่ไหม
1: ใช่หลายทีมอ่ะ
0: เฟเนบาเช่ไงโอ้โหกองเต้ลูกากู
1: ใช
0: ่บานเบอร์เลย
1: นักเตะจากเซเรียก็มากันเยอะนะ
0: แทบซอนนี่นอกจากซาร่านี่ใครล่ะดูดิลืมเฉยมีซาร่ามีอังเดลนาน่าไงแทบซอนสปอร์ใช่ไหมมีฟาบินโยด้วยเนี่ยไปดึงกลับมาจากไอซาอูอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อดีตนักเตะลิเวอร์พูลนะ
0: ครับ
1: นาโปลีนี่ใกล้จบแล้วนะเห็นมีขอรายชื่อยูเวนตุสยูเวนตุสมายัง
0: เดี๋ยวดูให้สักครู
1: ่ยูเวนตุสก็จะลงสนามเท่าไหร่
0: ตี
1: 1:45
0: ครับรายชื่อยูเวนตุสวันนี้นะครับมาแล้วคอนเฟิร์มไลน์อัพยูเว่ประตูเป็นกุยโมวิคาริโอนะครับเซนเตอร์ใช้เบเมกับยอนลูคูมี่ทางซ้ายเป็นเซกิเซลิกนะครับทางขวาปิแอร์คารูลูตรงกลางดักลัสลุยส์กับเทิร์นคูปไมเนอร์นะครับข้างหน้ามีนิโก้กอนซาเลสฟาวิโอฟอซิโก้คอนไซเซาแล้วก็ไอ้คาริมอะไรเบโควิดนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นวันนี้หน้าเป้าเป็นโคโลมูอานี่นะทีมระดับยูเวนตุสเนี่ยไม่มีกองหน้าแล้วเหรอวันนี
1: ้ยูเวนตุสนี่ผลงานที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1วันนี้ถ้าชนะพวกเขาจะขึ้นไปอยู่อันดับรองจ่าฝูงได้นะ
0: แต่ยูเว่ช่วงนี้เจ็บเยอะ
1: อ๋อเจ็บเยอะ
0: มีเคนานยิวดิสก็เจ็บเกเฟนตูลามก็เจ็บโลคาเตลลี่ก็เจ็บคาริอุสมีลีกนี่ลืมไปเลย
1: ซีเรียช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ดูแต่ผมดูตารางอันดับตารางแล้วก็ไม่ค่อยแปลกใจนะ2ทีมจากกรุงโรมนะลาซิโอโรม่าอินเตอร์ก
0: ็ปีนี้ลาซิโอกับโรม่าดีเอ้ยลาซิโอดี
1: ใช่ลาซิโอดีโรม่าก็มาดีนะยิง10เสีย1จาก3นัดนี่ดูจากตัวเลขเพียวๆนี่ต้องบอกว่าเริ่มจับกาสเปอรินี่เริ่มจับเขาเรียกอะไร ทำทีมค่อนข้างลงตัวละนะครับ
0: ครับส่วนลาซิโอนี่เพิ่งหลุดเสมอมิลานเมื่อวานเองก่อนหน้านี้ชนะมา2เกม
1: แหมเขานำ 2-0 แล้วปล่อยเขาตีเสมอในครึ่งหลังได้นี่ก็ต้องชมอโมริมนะเขาไปแก้เกมมาดี
0: ล่ะ
1: ตามหลัง 0-2 ไปเยือนเขาด้วยแล้วยิง2-0ยิง2ลูกคืนในครึ่งหลังได้ก็ถือว่า
0: ไปดูไอ้รูปเกมแต่ละนัดที่ใช้ไม่ได้เลย
1: เอาเขาก็ยังไม่แพ้ใครนะมิลานเนี่ย
0: สไตล์อาโมริมเด้
1: หรออ
0: ันนั้นชื่อของยูเว่นะโอ้มีอันอันเล็กกลี้แกโวยอะไรฮะ
1: ไกลจบแล้วนะครับ
0: โอ้โหอะไรขนาดนั้นล่ะครับผม
1: เนี่ยนาโปลีฤดูกาลนี้ไม่ดีนะครับจบเรียบร้อยนะครับก็นาโปลีเฉือนเอาชนะโบโลญญาไป1-0นะครับ
0: แล้วก็อันเล็กกลี้เดินเข้าห้องไปเลยฮะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ฮะกลัวแกความดันขึ้นเหลือเกิน
1: ก็ในเซเรียตอนนี้มีอยู่แค่ทีมเดียวที่ยังไม่มีคะแนนก็คือเวเนเซียนะฮะเวเนเซียนี่ก็คล้ายๆกับโคเวนทรีในพรีเมียร์ลีกครับทีมเดียวที่ยังไม่มีคะแนนเหมือนกันในพรีเมียร์ลีกเนี่ย
0: หนักนะ
1: หนักสิ
0: ส่วนนาโปลีนี่ก็ชนะเป็นเกมที่2ฤดูกาลนะครับ4เกมชนะ2แพ้2มี6แต้มอยู่กลางๆตารางอยู่อันดับ9แบบเรียลไทม์ตอนนี้นะนะครับก็เดี๋ยวซาซูโร่จะลงสนามถ้าซาซูโร่ชนะนี่ก็แซงนะซาซูโร่มี4แต้ม
1: คุณหยองเจอดิหัวหน้าคุณมั่งมันเนี่ย
0: ทำไมฮะ
1: ผมอยากจะถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกับเดอะแชมเปี
0: ้ยนอ๋อสเปอร์อวิโอกเหรอผมว่าไปอ่านในเพจไก่จ๋าคาเฟ่ V2 ได้แกระบายทุกอย่างอยู่ในนั้น
1: ไม่มันยิงใครไม่ได้เลยสินะนี่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับสเปอร์แบบ
0: เนี่ยผมนั่งดูอยู่เกมเมื่อวานกับเอเวอร์ตัน
1: อืมเป็นไงรูปเกม
0: เหมือนมันหล่นไปหมดเลยเร่งเร่งไปทุกจังหวะเลย
1: แต่ผมก็ยังมองได้ว่าตัวผู้เล่นมันยังไม่สมบูรณ์มันมีแบบซื้อมาเยอะก็จริงนะแต่แบบมันก็เจ็บเยอะเหมือนกันแล้วมันก็ยังเหมือนยังต้องมาปฏิปต่อมีมันต้องมาให้มันเขย่าให้มันลงตัวก่อนอ่ะมันต่างคนต่างเล่นมันยังหลงหลงอะไรกันอยู่เลยนะคร
0: ับตอนนี้เหมือนมันขยุ่มขยุ่มมาแล้วปล่อยลงกระบะไปแล้วก็วิ่งกันนะ
1: ตอนนี้มันเล่นไม่เป็นระบบกันเลย
0: แต่ว่าดันไปทะเลาะกับลิชาริซอนอีก
1: โอ้โหนี่ยังเป็นฟรีเอเย่นอยู่นะใครที่เพราะว่าเขาจะไปกลับไปเล่นในบราซิลใช่ไหมปรากฏว่าตกลงไอ้อะไรนะค่าเหนื่อยกันไม่ได้
0: ใช่
1: กลับมาก็ไม่ได้เขา
0: ไม่ลงทะเบียน
1: เขาไม่ลงทะเบียนไม่มีชื่ออยู
0: ่สัญญายังอยู่กับสเปอร์แต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนเล่นพรีเมียร์ลีก
1: ก็เนี่ยต้องรอดูว่าสุดท้ายเราจะไปไหนนะ
0: ตอนนี้นี่ตลาดที่อื่นปิดมั้ยตลาดซาอุปิดยังไม่รู้
1: มันถ้าเป็นฟรีเอเย่นเนี่ยถ้าสมมตินักเตะที่แบบไม่มีสัญญามันมีหลายคนนะที่ยังสามารถเซ็นได้อยู่ผมก็ยังเห็นมันมีตัวดังๆที่ยัง
0: ลิชาริซอนมันไม่ฟรี
1: มันไม่ฟรีอันนี้สเปอร์แต่ว่าอันนี้สเปอร์ต้องไปเจรจาว่าจะไปเมเจอร์ลีกหรือว่าจะไปอะไรยังไง
0: ก็พวกลีกที่ตลาดมันยังไม่ปิดอ่ะซาอุน่าจะสิ้นเดือนมั้ง
1: อ๋อซาอุสิ้นเดือน
0: เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะตุรกีเขาก็จะปิดทีหลังนะแต่ไม่แน่ใจตุรกีปิดไปยังแล้วก็น่าหลักกลับไปบราซิลนะมีทางเลือกอยู่ไม่เยอะแล้ว
1: ก็ใครมีอะไรอยากระบายก็ส่งก็เอสเอ็มเอสข้อความมานะ4889899ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ช่วงนี้เราไม่มีรายงานสดนะเพราะว่ามันเราเข้ามาแค่ชั่วโมงครึ่ง
0: ใช่ก็เดี๋ยวตามไปครับตามไปเพราะว่าที่เตะกันอยู่ในช่วงที่เราเข้ามาแบบคล่อมๆนี่ก็จบไปเกือบหมดแล้วนะเหลือแค่ลาลิก้าใช่ไหมที่เตะอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะไปเริ่มกันอีกทีก็นู่นเลยช่วง 1:45 ที่ยูเวนตุสลงสนามนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องการสอบถามผลคู่ไหนหรือว่าอยากระบายความในใจกับแมนยูไนเต็ดนะฮะก็ส่งเข้ามาได้อุ๊ยโอ้โหคุณสุริยะคุณธำรงไม่เห็นหน้าเห็นหนวดกันตั้งนาน
1: นี่ก็ไม่มาจัดรายการเลย
0: แต่เขายังรันคิวอยู่ไหม
1: รันคิว
0: ไม่เป็นคนรันคิวเก่าเกมๆอยู่นะแต่ว่าคนรันคิวแล้วไม่มา
1: ผมว่าแต่ว่าพอเดือนหน้ามันจะมีวันเพิ่มขึ้นมาเป็นวันจันทร์อีกวันนึง
0: อ๋อหรอ
1: ใช่เพราะว่ามันมีรายการนึงไม่มีแล้วไง
0: ก็เรียกคาร์บอเซียนไม่อยู่แล้วว
1: ันจันทร์อ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหม
1: รายการท้ายใช่ไหม
0: เพราะว่าไอ้นินทากีฬาโลกเนี่ยก็กลับมาคัมแบ็กมาก่อนหน้าไปแล้วมันมีเพิ่มวันจันทร์มาอีกวันมาก่อนแล้ว
1: เดือนหน้าก็เอาเองเกมก็จะมีจันทร์อังคารพุธแล้วก็เลยถามไปยาวเนี่ยปกติมันลงตัวอังคารกับพุธป่าต้องมานะวันจันทร
0: ์แล้วแกว่าไงฮะ
1: แกเดี๋ยวรอดูว่าถึงเวลาจริง
0: โอ้โห
1: ของแกเนี่ยจะมาว่า
0: ป่าบอกว่าภาคทรูเนี่ยร่ำรวยไปแล้ว
1: อันนี้ก็เห็นยังนั่งบรรยายอยู
0: ่โอ้แกไม่ได้ภาคบอลอย่างเดียวเลยนะ
1: มีแบดมินตัน
0: แกภาคแบดด้วย เนี่ยเอเชียนเกมคราวนี้นี่ AS นี่แกเลยมาพากไม่ได้เลยเนี่ย
1: ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าปกติผมก็เคยพากไปยาวแบบในเอเชียนเกมโอลิมปิก

0: ี้ยถามว่าตอนนี้เขากลับไปอยู่ทูนะฮะ
1: ราคาจะภาคแบตอะไรในเอเชียนเกมเขาเนี่ย
0: ก็เดือดร้อนจัดคิวเอเชียนเกมนี่เริ่มแข่งแล้วนะบอกคุณผู้ชมนะใครที่ติดตาม
1: บาสแข่งมาหลายวันแล้ว
0: บาสนี่ตั้งแต่วันพฤหัสแล้ว4วันแล้วสนุกมากนะผมยังรู้สึกว่าเออมันเพราะว่ามันแปลกตรงไหนรู้ไหมคุณหยองปกติเนี่ยมันจะต้องมี4กลุ่มใช่ไหมอย่างครั้งที่ดาวหางโจเนี่ยมันเอาแชมป์กับรองแชมป์เข้ารอบอะไรงั้นก็ตามปกติใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันมีแค่3กลุ่มกลุ่มละ4ที
1: ม
0: มันจะต้องเอา8ทีมเข้ารอบเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2กลุ่มไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: และคราวนี้มันลำบากตรงที่มันต้องมันไม่เหมือนฟุตบอลมันนับลูกได้เสียคะแนนไอ้ประตู2ประตูมันยังเข้าใจได้แต่บาสบางทีมันชนะกันที10กว่าแต้ม20กว่าแต้มอย่างเงี
1: ้ยแล้วก็นับอะไรนับแต้มได้เสีย
0: ใช่นับแต้มได้เสียเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ยิงกันแหลก
0: ใช่อย่างวันเนี้ยไอ้ซาอุต้องชนะอินโดประมาณ18แต้มถึงจะเข้ารอบเพื่อจะย่างเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: ปรากฏมันมีอยู่ช่วงนึงทำเป็น21แล้วไอ้บาสเนี่ยมันพอมัน3แต้มมันยิงโพอินโดมันยิง3แต้มรวด3ลูกติดอย่างเงี้ยกลับมาชนะไม่กี่แต้มมันก็เลยทำให้ซาอุลำบากเลย
1: นะครับก็บาสชายนะอันนี้บาสชายบาสหญิงยังไม่เริ่ม
0: บาสหญิงเริ่มสัปดาห์เพราะว่ามันใช้สนามเดียวไงบาสนี่พิธีเปิดมันยังไม่เริ่มด้วยซ้ำพิธีเปิดมันเริ่มวัน19ใช่วันเสาร์ใช่ไหมเสาร
1: ์รู้สึกบาสชายจะชิงวันที่20
0: หลับพอพิธีเปิดปุ๊บชิงเลยใช่ไหม
1: แล้วก็หลังจากนั้นบัตรหญิงก็ต่อแล้วเดี๋ยวสนามมันต้องใช้ยูโดด้วยมั้ง
0: ใช่ใช่แข่งยูโดด้วย
1: ก็เนี่ยบัตรหญิงจบ20ปลายๆก็ยูโดต
0: ่
1: อนะครับ
0: ก็ลองติดตามได้นะทาง ESPN นะ Asian Game เพราะว่าครั้งนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ20กว่าเหรียญนะครับเหรียญทอง
1: ก็กกท.ก็บอกไม่น้อยกว่าเดิมครั้งที่แล้วนี่15
0: เท่าไหร่นะ
1: เดิมนี่เท่าไหร่12หรือ13
0: ผมจำได้ว่า10กว่าเหรียญนะ
1: แต่ว่าเป้ากกท.เนี่ย15ส่วน Meet the Place ที่เขามีการประเมินเหรียญของแต่ละสมาคมไปเนี่ยรวมมาอยู่ที่14เหรียญ
0: เหรอผมเห็นตอนแรกเห็นประเมินตั้ง21เหรียญนะแล้วตอนหลังปรับมาเหลือ15แต่ว่าไอ้ที่ผมเห็นแน่ๆมีเซปักตะก้อที่ควรจะได้เราส่งไป4ชนิดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีเทคบอลที่มันมีชิงกัน5เหรียญนะก็ดูแล้วนี่ก็เป็นกรอบเป็นกรรม
1: เทคบอลบอกอย่างน้อย3
0: แล้วก็ยังมีมวยฮะมวยสากลสมัครเล่น
1: มวยยาก
0: ยากแล้วนะเทควันโดอ่ะก็ยังมี
1: ฟ
0: ัน
1: ธงเลยมวยนี่โคตรยาก
0: โอ้มวยยากเลยเหรอ
1: ยากผู้ชายนี่ยิงไม่ต้องลุ้น
0: ยกน้ำหนักก็น่าจะมีโอกาสนะครับหางโจที่ปี2023นะครับไทยเราได้มา12เหรียญ
1: 12
0: เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหร
1: ีย
0: ญ
1: หลังๆนี่กกท.ก็จะออกข่าวในลักษณะว่าไม่น้อยกว่าเดิ
0: มก็ต้องไม่น้อยแต่ดูแล้วไม่ควรจะน้อยกับ12จริงๆอ่ะครั้งที่แล้ว12นี่เราได้จากเซปักตะก้อ4ครบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เรือใบได้3กอล์ฟได้2เทควันโดได้2อีสปอร์ตได้1ได้มาจาก5ชนิดกีฬานะครับยกน้ำหนักไม่ได้ครั้งที่แล้วไม่มีเทคบอลแล้วก็กอล์ฟครั้งนี้ก็ลำบากขึ้น
1: อย่าว่าแต่กอล์ฟเลยเทควันโดก็ลำบากขึ้นเพราะว่ามันขยับรุ่น อยู่นี่ก็ต้องแบกคือไปเล่นรุ่นใหญ่กว่า
0: เขาหมายถึงว่าเขาก็จะมีน้ำหนักที
1: ่เขาปรับ
0: จำนวนเหรียญมันน้อยลงเงี้ยหรอ
1: เขาปรับรุ่นเหมือนมวยอ่ะมวยเขาปรับรุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ตีหนึ่งสามนาทีเราพักก่อนไหมพี
0: ่พักก่อน
1: พักไหมแล้วพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อแล้วก็เดี๋ยวมีรายชื่อของคู่ที่จะลงเตะในช่วงดึกคืนนี้ด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตาม

0: คลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Soccer Live Report
7: ตีหนึ่งหกนาทีนะครับกลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่จะเรียกว่าช่วงที่เท่าไหร่ดีวะพี่ ช่วงที่สองของเราแล้วกันนะพี่บอมเอ้ยพี่บอลกับผมหยองนะฮะยังอยู่เราอยู่กันไปจนถึงช่วงประมาณตีสองนะครับหลังจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่เอกจบลงไปเมื่อครึ่งชั่วโมงกว่าๆที่แล้วนะครับ
8: ก็เดี๋ยวไปดู SMS ให้แล้วกันนะคุณหยอง
7: ก่อนไป SMS แจ้งนิดนึงนะฮะลาลิก้าสเปนเคทาเฟ่นำเดปอร์ติโบอากอรุญญาไป 1-0 แล้วนะครับไม่ค่อยถนัดเลยไหมไม่คุ้น
8: เขาไปเปลี่ยนตอนไหนผมก็ยังอ่านลากอรุญญาเหมือนกัน
7: น่าจะเพิ่งปีนี้แหละมั้งนะครับก็รามอนเตรัสนะครับยิงให้เกดาเฟ่ขึ้นนำไปแล้ว 1-0 นาที66ตอนนี้ผ่านไป73นาทีแล้วนะครับแล้วก็ที่จบไปก่อนหน้านี้ก็กันโชนี่1คู่ก็คือนาโปลีชนะโบโลญญาไปแล้ว 1-0 นะครับSMS มีเข้ามาของเรานี่เริ่มเท่าไหร่ถึงครึ่งใช่ไหมบอกอิสากระจายน้องหงล่อนยิ่งนักปลอเลี้ยวภูยิ่งใหญ่กว่าว่าน้องหงล่อนนะ
8: คือก็ยังไม่แพ้แต่ว่ามันก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเอาตรงๆนะเลี้ยวภู
7: วันนั้นนะผมอุตส่าห์ผมไปดู BG ที่สนามเมื่อวันเสาร์นะกะว่าคือวันนั้น BG เจอราศีสไลด์เล่นนัดแรกในบ้านแล้วหลังบอลจบมีคอนเสิร์ตวงซิลฟรีแบบแฟนบีจีเข้าไปดูผมเนี่ยอุตส่าห์ไม่ดูคอนเสิร์ตกลับไปดูเลี้ยวภูดีกว่าขับรถกลับมาโอ้โหดูครึ่งหลังหาวเลย
8: แต่สามทุ่มนะ
7: อุตส่าห์แหมลูกนี้อยู่ดูคอนเสิร์ตวงซิลดีกว่าโอ้โหสาวๆเพียบเลย
8: เลี้ยวภูยังต้องปรับอะไรอีกเยอะนะครับคือยังเล่นไม่เข้าขากันแล้วก็ผมว่ามุนย้อนนี่ต้องให้เวลาแกอีกนานเลยนะ
7: จ้ะเราเดี๋ยวยิงไปแล้วไม่ใช
8: ่
7: เหรอ
8: ก็ใช่แต่ว่าดูจากสไตล์การเล่นอะไรต่างๆอ่ะมันคือด้วยความที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมัวซาร่าทำเอาไว้ซึ่งมันในรอบ40ปีผมก็เพิ่งรู้นะสถิติของลิเวอร์พูลเวลาไปเตะถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะ40ปีที่ผ่านมานะลิเวอร์พูลเตะนัดแรกนัดประเดิมสนามยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะต้องมีสตีเวนเจอร์ราร์ดหรือมัวซาร่าใครสักคนใดคนหนึ่งมีแล้วมันคิดดูอ่ะ40ปีไอ้2คนนี้มันอยู่กับลิเวอร์พูลมันมายาวนานขนาดไหน
7: ครับ
8: เออ
7: ก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอ
8: ่
7: ะย
8: ัง
7: เปลี่ยนโค้ชที่เป็นตำนานคนออกไปโค้ชใหม่เข้ามาก็ต้องปรับตัว
8: เนี่ยสล็อตมันก็ไม่ใช่ตำนาน
7: ไม่ใช่หมายถึงยุคเจิ้นคอปอ่ะ
8: ม
7: ันต้องปรับตัวเหมือนกันนะผมว่านักบอลที่มันเป็นตำนานเป็นแบบคนที่แบบออกไปเนี่ยมันก็ต้องปรับกันนะครับ
8: คือคนที่เข้ามาต่อเจิ้นคอปอ่ะมันยังเป็นงานที่ผมรู้สึกว่ามันได้รับการสานต่อไงคอปทิ้งมรดกเอาไว้ให้พร้อมหมดแล้วคุณแค่เข้ามาทำให้ไม่ต้องปรับเยอะนะครับไปอย่างปีแรกอันนั้นสล็อตก็พาลิเวอร์พูลได้แชมเปี้ยนลีกถูกไหมพอตัวเองจะมาเริ่มทำเองปีที่2มันก็เริ่มเห็นแล้วมีปรับเปลี่ยนเยอะแยะจะให้เป็นทีมของตัวเองใช่ไหม
7: ใช่
8: นักเตะมันก็เริ่มทยอยออกแล้วก็พอมาฤดูกาลนี้เปลี่ยนมาเป็นทางด้านของอิราโอล่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้มรดกที่ทางอันนี้สล็อตมันทิ้งมาเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับ
7: ครับเหมือนกับคนกับซิตี้นี่ผมว่าคนละแบบกันนะ
8: ใช่
7: เป๊ปตีโครงสร้างเขาแน่นปักเลย
8: ก็เหมือนก็อย่างที่บอกไปว่าเหมือนเป๊ปยังอยู่
7: อ
8: ่ะเพราะว่ามาเลสก้าจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์เอกแล้วก็นักเตะมันก็ยังแทบจะเหมือนเดิมนะครับอาจจะเปลี่ยนไปบางช่วงแต่ว่าเป๊ปเขาก็ทำเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วไงทิ้งมรดกที่ยังแบบยังใช้งานได้อยู่มันแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นแมนซิตี้ผมยังรู้สึกว่าปีนี้ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะ
7: แต่ว่าหน้าจอเราตอนนี้เนี่ยอากอร์ดุนย่าเนี่ยตีเสมอแล้วนะครับ
8: โอ้โอบาเมยองเหรอ
7: ใช่ครับเปียร์เอมิลีกับโอบาเมยองครับอ
8: ายุเขาเท่าไหร่แล้วเนี่ย
7: กองหน้าดาวรุ่งครับวัย30เท่าไหร่แล้ววะมงจ่อๆเลยครับลูกนี้โอ้โหเดี๋ยวแล้วผมดูให้
8: น่าจะเกือบ40แล้วมั้ง
7: จอมพเนจรเปิดจากขวาเข้ามาเลยครับแล้วโอบาเมยองโขกลงพื้นเข้าไปเลย
8: 1-1นะครับ
7: 37ปี
8: จะใกล้เนี่ย
7: ของหน้าทีมชาติกระบองนี่ครับมงเข้าไปแล้วเปียร์มาริกอบามายองครับแล้วก็เกตาเฟ่กับอากอรุญญานะครับ1-1ตอนนี้พอดีเขาหน้าจอนี่เรารอดูอยู่เป็นตุ๊ดอยู่นะแต่ว่าหน้าจอฝั่งทูวิชั่นนี่เขาตัดเอาสัญญาณสดคู่เกตาเฟ่กับอากอรุญญามาให้ดู
8: อย่างวันนี้ผมดูคู่ไบเอิร์นกับคู่แมนยูสลับกันคุณต้องคิดดูว่าผมต้องเปลี่ยนนะครับ2ช่อง
7: ปีต้อง2จอเลยปีต้องหาแบบ iPad อีกเครื่องนึง
8: นี่แบบอยากดูจอใหญ่ไงก็เนี่ยก็สลับโอ้วุ่นวายมากเลยมัน
7: มันเป็นงี้จริงๆนะคนดูฟุตบอลทุกวันนี้นะยิ่งเราซื้อแบบหลายๆเจ้าเงี้ยมันก็อยากดูให้คุ้มอ่ะอย่างถ้าผมอยู่บ้านเงี้ยจอใหญ่เปิดพรีเมียร์ลีก iPad เปิดบุนเดสอะไรก็ว่าไปเรื่อย
8: แต่เอสนี่ผมต้องซื้อเพราะว่ามันมีนอกจากฟุตบอลมันยังมีอีกหลายชนิดกีฬา
7: ใช่ก็เหมาหมดเลยเอสร้อยเก้าเก้านี่ก็คือทุกอย่างที่เขามีไทยลงไทยลีกเอเชียนเกมบุนเดส NBA NFL นี่ NFL เปิดซีซั่นแล้วนะ
8: อ่าเนี่ยก็แชมป์เก่าก็ออกสตาร์ทไปตั้งแต่เช้าวันพฤหัสแล้วนะ
7: ตอนนี้รู้สึกจะแข่งอยู่นี่ใช่ไหมพี่
8: ใช่ตอนนี้วันนี้เป็นซันเดย์ไนท์นะครับก็มีแข่งกันอยู่7คู่หรือ6เนี่ย7มั้งเจ็ดคู่นะ
7: เดี๋ยวดูผล
8: อุ้ยเกิน3 4 5 8คู
7: ่ครับ
8: อยู่ในควอเตอร์ที่2นะก็มีที่ถ่ายทอดสดก็มี
7: คู่
8: บัฟฟาโลบิลกับเทนเนสซีเท็กซัสนะครับ
7: เขาย้ายเมืองเหรอพี
8: ่อะไรนะ
7: เทนเนสซีไททัน
8: เดี๋ยวนะฮูสตันเท็กซัส
7: ผมรู้ว่าเขาย้ายเหมือง
8: ฮูสตัน
7: ผมก็ไม่ได้ทำงานมา2ปีแล้วผมก็ไม่ได้ตามไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีพวกทีมย้ายเมืองอะไรอย่างเงี้ยแรมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนย้ายมาอยู่ LA ใหม่ๆผมยังเซ็นหลุยแรมอยู่ตั้งหลายเดือน
8: มันเทนเนสซีไททันฮูสตันเท็กซัส
7: งงไปหมดกันแต่ตอนนี้ที่แข่งกันอยู่นี่ก็มีเบงกอลนะครับนำบัคคาเนียอยู่21-3นะครับแล้วก็มีดีทรอยต์ไลออนใช่ไห
8: ม
7: นำนิวออร์ลีนส์เซนต์อยู่7-0ส่วนใหญ่จะควอเตอร์ที่2นะแล้วก็มีเทนเนสซีไททันส์นะครับตามหลังนิวยอร์กเจ็ตส์3-10นะครับอินเดียนาโพลิสโคสตามหลังบาร์ติมอร์เรฟเวน6-21พิตเบิร์กสตีลเลอร์นะครับนำแอตแลนตาฟอลคอน13-7แล้วก็แพนเทอร์สกับแบร์สนะแคโรไลนาแพนเทอร์สกับชิคาโกแบร์สนี่21-21นะโอ้โหแต้มสูงปรี๊ดเลยนะควอเตอร์2เองซัดไปทีมละ21แต้มแล้วนะครับแล้วก็แจ็คสัน

0: ลิวจากกัวนำคลิฟแลนด์บราวน์อยู่24-0แล้วก็ฮูสตันเท็กซัสนะครับตามหลังบัฟฟาโลบิลอยู่14-17คะแนน
1: บิลเพิ่งจะได้ทัชดาวน์นะครับ
0: สลับก็ติดตามกันได
1: ้อ่ะข้อความถัดไป
0: มีบอกว่าฝากบอกตัวระยองที่โดนใบแดงหน่อยครับทำเพื่อนๆเหนื่อยฮะผมเนี่ยสวมบททดลองไปหวานเจี๊ยบ
1: เอาวันนี้คุณ
0: หยอง พ
1: าคู่ไหนอ่ะ
0: กูนี้แหละ
1: อ๋อระยอง
0: เขาเรียกบูรพาดาร์บี้แมต
1: ช์วันนี้ฝนตกไหม
0: ไม่ตก
1: ผมเห็นไทยลีกเวลาฝนตกทีไรนี
0: ่เออตัววันนี้ภาคไทยลีกเนี่ยลุ้นกันตัวโกงตัวงออ
1: ู้มันแฉะทีนี้มันแบบเตะไม่ไปเลยนะ
0: ฝนตกไม่ว่าอย่าฟ้าแลบฟ้าร้องอันตราย
1: หยุดไหมมีพักไหม
0: เขามีโปรโตคอลใหม่ออกมาฤดูกาลนี้ไงพี่เพราะว่าช่วงปรีซีซั่นน่ะมันมีบอลเดินสายแล้วมีฟ้าผ่านักบอลเสียชีวิต
1: ใช่มีข่าวเห็นอยู
0: ่ปีนี้เขาเลยสมาคมก็เลยออกโปรโตคอลมาว่าถ้าเกิดในสนามเนี่ยเห็นฟ้าแลบแผลบ
1: เห็นเหรอใช้คำว่าเห็นเหรอ
0: ใช
1: ่ผมนึกว่าเขาจะเรียนแบบพวกกอล์ฟที่เขามีเทคโนโลยีที
0: ่ดูว่ามีเครื่องวัดประจุใช่ไหม
1: ประจุไฟฟ้าอะไรเงี้ย
0: ของเรายังแมนนวลอยู
1: ่อ๋อยังแมนนวลดูสาย
0: ใช้ว่าถ้าเห็นฟ้าแลบแผลบแล้วภายใน30วินาทีเนี่ยไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง
1: ยังเล่นได
0: ้ถือว่าเล่นได้แต่ถ้าฟ้าแลบแผลบภายใน30วินาทีได้ยินเสียงฟ้าร้อง
1: เลิกเลย
0: ครึ่งชั่วโมง
1: คร
0: ึ่งชั่วโมง
1: ระบบแมนนวล
0: ทุกวันนี้คนพากันเลยลุ้นกันตัวโกงเลยยาเชียวนะ
1: ทำไมเครื่องดูประจุไฟฟ้ามันแพงหรือว่า
0: ไม่แพงแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องใหม่บ้านเราไงพี่นะบ้านเรามันไม่มีกฎอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนสิงคโปร์ไม่เหมือนอเมริกาที่มันเป็นกฎหมาย
1: จริงๆอ่ะผมมองว่ากอล์ฟมันอันตรายกว่าเพราะในมือด้วยคุณถือเหล็กอะไร
0: ถูกต้องเขาเลยไม่ได้เลยไงใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่นี่ฟุตบอลมันก็บ้านเรามันหนึ่งคือมันไม่ได้มีกฎครอบคลุมมันไม่ได้กฎหมายครอบคลุมว่ากิจกรรมกลางแจ้งต้องงดอะไรเงี้ยถ้าประจุไฟฟ้าในอากาศเกินเกณฑ์ไม่มีกฎหมายแบบนั้นไม่เหมือนสิงคโปร์
1: บางทีเห็นฟ้าผ่าลงมาไม่ต้องโดนตัวคนโดยตรงแต่ว่าโดนมาใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณใกล้ๆสนามเนี่ยนะผมก็เห็นนักเตะเนี่ยล้มกันที6-7คนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ต่างประเทศมีนะ
1: ใช่ๆผมเห็นภาพบางทีแล้วบางทีความรุนแรงมันเราอาจจะนึก
0: ผมยังจำได้เลยตอนวัยรุ่นนะผมไปดูบอลยามาฮ่าไทยแลนด์ครับ
1: เป็นยังไง
0: ฟ้าผ่านอกสนามตรงเนี้ยใกล้ๆเปรี้ยงลงมาเล่นกันต่อเลย
1: ไม่ได้กลัวเลย
0: คือคนไทยมันชุ้นชินกับเรื่องพวกนี้ไงบ้านเรามันเป็นเมืองฝน8แดด4อะไรอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ก็พอปีนี้มันเริ่มมีโปรโตคอลใหม่มามันก็เลยแบบมีเนี่ยมีเบรกบ้างอะไรบ้างไปแล้วบางเกม
1: แล้วที่เขาบุรีรัมย์เปลี่ยนโค้ชนี่คือเพราะว่าผลงานไม่ดีหรือว่าอะไร
0: เขาว่ากันว่ามีแนวทางขัดแย้งกันในเรื่องการทำทีมตอนปีซีซั่น
1: จริงๆน่าไปดูสถิติ
0: เขาว่างั้น
1: ว่าบุรีรัมย์เนี่ยในรอบ5ปีเนี่ยเปลี่ยนโค้ชไปแล้วกี่ครั้ง
0: โอ้มากมายแก่กอง
1: ก็อยากรู้ตัวเลข
0: มีโบซิด้าบันโดวิดอยู่คุมนานสุดเนี่ยเกือบ3ปีที่เหลือได้ปีกว่าๆทั้งนั้นเลยเต็มที่2ปีกาม่าอยู่ไม่กี่เดือนนึงคือมันเป็นเรื่องปกติของเขาอะไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนเขาก็มีตังเปลี่ยนแล้วเดบุรีรัมนี่เป็นทีมแรกในไทยลีกด้วยนะที่ล่าสุดนี่ซื้อเครื่องวัดประจุไฟฟ้าติดแล้วนะ
1: อ๋อมีอยู่ทีมเดียว
0: เพิ่งซื้อเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องใหม่ทีมอื่นก็ยังไม่ขยับแล้วก็ไอ้เครื่องวัดประจุไฟฟ้าเนี่ย
1: มันต้องเป็นหน้าที่ของใครลีกไม่ใช่หรอ
0: ก็ยังไม่มีตังค์มาสปอนเซอร์ตรงนี้ไง
1: โอเค
0: ก็เขาบอกว่ามันมีหลายเกรดในเครื่องวัดเนี่ยมันมีตั้งแต่หลักปลายหมื่นเกือบแสนไปจนถึงหลายแสนอะไรเงี้ยแล้วแต่เกรด
1: ลองไปคุยกับ BYD ดู
0: เออจริงๆนะ
1: เทคโนโลยี
0: ผมว่าหาเนี่ยหาผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ทุกสนามไปเลยทีนึงแต่ว่าเขาก็อาจจะมองว่าถ้ามันมีเนี่ยมันก็ต้องมีไปยันที2ที3ด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้นะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกันหมด
1: มันไม่น่าแพงนะความรู้สึกผม
0: ก็เนี่ยประมาณนี้พี่16สนามที1อ่ะก็เนี่ยสนามละผมตีละสนามละ 200,000 นะอย่างดีเลยนะก็เท่าไหร่อ่ะ16 20 32 3.2 ล้านก็ไม่ได้เยอะ
1: เพื่อความปลอดภัยนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเครื่องนี้มันก็จะดีเลยบางทีมันจะถี่ไงพึ่งว่าความว่ามาตรฐานความปลอดภัยของมันพอมันมีนิดนึงเขาก็ไม่ให้เตะละ
0: ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีเกณฑ์ของเขาไงพี่ถ้ามันมีเรื่องของตัววัดเนี่ยมันก็จะมีค่าประจุ

0: สีมาคอยนั่งประจำการดูอะไรพวกนี้ด้วย
1: เหมือนมันผมว่า VR มัน
0: ค่าใช้จ่ายอ่ะ
1: มันเป็นเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ทางปัญญาของเขามันเป็นระบบที่มีบริษัทที่เขารับทำพวกนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อแมตช์มันประมาณเท่านี
0: ้
1: อย่าง VR T2 ที่เขายกเลิกไปเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยก็ประหยัดเงินไปได้ประมาณ20กว่าล้านซึ่งเป็นเงินก้อนที่สมาคมเขาต้องเอาไปจ่ายอย่างอื่นเห็นว่าไปเอาไปจ่ายอย่างอื่นก่อนดีกว่าอะไรประมาณนะเพราะว่าก็ยังเป็นหนี้ทูอยู่200กว่าล้านเนี่ยหนักนะครับ
0: ความที่เหลือ
1: บอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงเกมไอ้นี่หน่อยนะบุรพาดาร์บี้แมตช์ได้โคตรมันเลยนะพี่
0: ระยอง
1: ใครไปหาไฮไลท์ดูนะ
0: เจออะไร
1: ชลบุรีกับระยอง
0: อ๋อโอ้อยู่ติดกันเลย
1: คือก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมานี่เขาขิงกัน
0: ชลบุรีเขาดังมาก่อน
1: โน1ภาคตะวันออกแย่งกันเป็นโน1ระยองก็ดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยปีนี้แล้วโอ้โหวันนี้นี่ระยองนำก่อน 2-0 แล้วก็เหลือ10คนชลบุรีตีเสมอ 2-2 แล้วก็ระยองพลิกเหลือ10คนเนี่ยพลิกกลับมาได้ประตูชัยท้ายเกมโอ้อย่างมัน
0: ระยองชนะ
1: ระยองชนะ 3-2
0: 10คนนี้ก็เหมือนแมนซิตี
1: ้ก็อ่ำกันไปได้อีกครึ่งซีซั่นอย่างน้อยนะครับบอลพี่บอลบอกอู๋ว่าคนละวันบอลเจ้ามันล็อกผล
0: อ๋อเมื่อวานนี้อู๋ก็บอกเนี่ยอู๋เจ้าบ้านไม่มีชนะเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แมนยูผมก็เลยบอกว่ามันคนละวันกันเมื่อวานนี้มันวันเสาร์แต่ผลก็ยังเหมือนเดิมนะ
1: เอียงอ่ะเอียง
0: เอียงขวา
1: ตอนหลังจากเรือใบแดงใครจะเชียร์เรือยิงและชนะคือหมายถึงว่าเหลือ10คนก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่แมนซิตี้จะชนะใครจะไปเชียร์แมนซิตี้ตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ก็พอเหลือ10คนเนี่ยมันก็เสียเปรียบอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เล่นที่โอทัฟฟอร์ดด้วยไงบรรยากาศทุกอย่างมันจริงแมนยูมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นนำตั้งหลายครั้งอย่างที่บอกไปมันยิงชนเสาแต่ว่าเนี่ยฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆ
1: เป็นอย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นพี่บอย10คนที่กลับมาชนะเพราะว่าอะไร10คนมันตั้งหน้าตั้งตาบุ๋งไง
1: ครับ
0: ใช่มั้ยมันก็เลยมีโอกาสโดน
1: แต่ที่สำคัญผมว่ามันเป็นที่คุณภาพด้วยแหละวันเนี้ย คือคุณภาพมันแตกต่างกันอยู่ระดับนึงอ่ะก็เลยดูเนี่ย10คนดูไม่ได้เป็นรองเลยพูดง่ายๆนะครับนี่ตอนนี้หน้าจอละนี่ซาซัวโลกับ
0: แต่ละ
1: ยูเวนตุสซาซัวโลนี่โค้ชเขาคุณหน้าคุณตานะ
0: ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: อัมเบโตอากิลานี
0: ่อ๋อยังไม่เห็นนี่ผมเห็นแต่ป้ายยาวนั่งอยู่นะ แล้วรองเท้าแกนี่รองเท้าคือใส่สูนะแต่รองเท้ารอง
1: ผ้าใบ เรียกทับผ้าใบเลย
0: แล้วจริงๆตรงนั้นอะแผ่นตรงนั้นอะมันเอาอะไรมาติดก็ได้นะไม่เห็นเท้าผู้บรรยายพิธีกรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับอาเบโต้คิลานี่นี่นะใครจำกันได้คือมันอยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะแป๊บหนึ่งแล้วก็กับฟิออเคยอยู่ยูเว่ด้วยหล่อๆหน่อยช่วงนี้แต่ช่วงนี้นี่โอ้โหใครไปเห็นหน้านี่ผมว่าจำไม่ได้หนวดเฟิร์มใช
0: ่ส่วนสปาเลตติก็คุมยูเวนตุสนะครับ
1: ครับ
0: ใกล้ละอีกประมาณ20นาทีนะครับคู่นี้ก็จะเริ่มขึ้น
1: ถึงแมนยูแพ้แต่ยังเชียร์ต่อครับถ้าได้1แต้มอย่างน้อยอุ่นใจมีวันที่แย่แต่ยังไงก็ดีขึ้นครับจากน้องบอล
0: ครับ
1: อย่าว่าแต่พรีเมียร์ลีกครับไทยลีกก็เอียงขวาครับ
0: ไทยลีกเจ้าบ้านมีชนะ
1: วันนี้2คู่ประจวบเจ้าบ้านชนะดิประจวบชนะสุโขทัย 1-0 นะครับเมื่อวานเจ้าบ้านก็ชนะอยู่มี BG ชนะมีอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ไทยลีกปีนี้สนุกขึ้นนะเพราะว่าตัวต่างชาติมันเต็มขึ้นลงได้7คนนะ
0: อาจจะช่วงฟีฟ่าเบรกนี่ทีมชาติไทยลงเตะอะไรไหม
1: เตะไงฟีฟ่าอาเซียนคัพไงพี
0: ่อ๋อที่มีพวกอินเดียมาเตะนะ
1: ใช่
0: แต่อันนี้จะต้องใช้ชุดใหญ่แล้วเพราะฟีฟ่าเดย์ถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: โค้ชก็สามารถเรียกนักเตะตัวดังๆกลับมาได้จากญี่ปุ่นด้วย
1: เจ้าฮัสซันประกาศมา55ก่อน
0: อ๋อ
1: แล้วเดี๋ยวตัดเหลือ23วันจันทร์เนี้ยแต่ว่าก็เนี่ยสุพนันท์บุรีรัตน์สุพนัทเหมือนตาม
0: าไหมติดไหม
1: ธนวัฒน์จึงจิตถาวรเก็บไปแล้ว
0: อ๋อเจ็บเอาปือที่อยู่ฮอกไกโดนี่
1: ธีรพัฒน์มีชื่ออยู
0: ่
1: แต่ว่าไม่รู้ว่าฮัตซันจะเอาเปล่า
0: แต่ผมเห็น

0: ฟอร์มช่วงหลังนี้ไม่ได้ดูเล่นเลยนะแต่ดูสกอร์อย่างเดียวนะไอ้ฮอกไกโดนี่มันก
1: ็วันนี้ก็ลงแต่ว่าลงสำรอง
0: แล้วตอนแรกก็เป็นตัวจริงไหมเหรอ
1: ใช่
0: โดนดรอปมาเป็นสำรองแล้ว
1: ใช่ก็สำรองมา 2-3 เกมแล้วแล้วก็วันนี้ลงสำรองเอ๊ะชนะมาเนี่ยเดี๋ยวผมดูกันนะ
0: แล้วทีมของเรดบูลอ่ะ
1: ไอโอมิยะอาดิจาเตะไปเมื่อวานมั้ง
0: 0-0
1: แต่แบงค์ไม่ได้ลงอยู่แล้วแบงค์เจ็บก่อนซ้อมเจ็บตอนซ้อมตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแหละ
0: เขายิงไปแล้ว1ประตูมั้ย
1: ใช่
0: ใช่มั
1: ้ยยิงบอลถ้วยลูกนึงยิงในลีกลูกนึงแล้วก็แบงค์เจ็บแฮมสตริงน่าจะประมาณ2เดือน
0: โอ้โห
1: ก็ไม่ได้มาทีมชาตินะครับส่วนยะเปาธีรพัฒน์ปือทองวันนี้นี่ก็ลงสำรองนะคนซาโดเร่ซัปโปโรไปเยือนเวกาตาเซนไดเสมอ 1-1 ลงมาเป็นสำรองแล้วก็โดนเปลี่ยนออกในช่วงทดเจ็บ เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนตัวสูงๆลงมาลุ้นหม่งอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเจ้าเช็คลงแบบไม่รู้ไม่แน่ใจวันนี้ไม่น่าจะไม่ได้ลงนะสุภโชคสารชาติครับแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆยอมรับความจริงเลี้ยวภูฟูแลม 0-0
0: ครับ
1: พี่รั่วได้แต้มนัดแรกรู้กันพี่รั่วคือใครฮะ
0: ฟูแลมมั้งเพราะว่ามันก่อนหน้านี้มันไม่ได้แต้มเลยนี
1: ่เรียกพี่รั่วงงเลยที่เราเสมอนี่ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับจากคุณกิตติพัฒน
0: ์หมายถึงว่าเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอฟูแลมเหรอก็ทำได้นะมันยิงไม่ได้ยิงไม่เข้าเองอ่ะแต่ว่ารูปเกมโดยรวมก็ยังไม่ดีผมรู้สึกว่ามันยังไม่ไหลลื่น
1: ครับ
0: เอาจริงๆอ่ะฟอร์เรนเวียนเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนโชคชะตาเขาย
1: ังไม่ค่อยเข้า
0: คือหลายลูกนะที่เขาจ่ายถวายพานให้เพื่อนหลุดเข้าไปแต่เพื่อนมันก็ยังยิงไม่ได้อ่ะบางเกมมันควรจะได้3แอสซิสต์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเออก็อย่างว่านะจังหวะนี้ก็โดนเพ่งเล็งเยอะหน่อย
1: ครับ
0: ด้วยความที่ว่าตอนนี้เขายืนเป็นจอมทัพแล้วไงแล้วก็อีกไลออนกอวินแบกนี่ก็คือค
1: ือหลังๆนี่หลุดไปสำรองนี
0: ่ใช่ๆแต่ว่าดื้อมันลงมาคือวันล่าสุดมันลงตัวจริงไงเพราะว่าดื้อพูดเตะกลางสัปดาห์มา
1: ครับ
0: ให้อเล็กซ์แมคเลสเตอร์เป็นตัวสำรองแล้วก็ให้ไรอันแบบเป็นตัวจริงผมก็นั่งดูอยู่นะคือมันไม่ได้เหมาะกับสไตล์เบอร์6หรือเบอร์8ของทีมเลยนะผมยังรู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ใช่ตัวรับหรือว่าที่บ็อกทูบ็อกอะไรประมาณนี้เป็นนักเตะที่เสียบอลง่ายด้วยสังเกตดูคือเขาควรรับโฟบอสไลน์เนี่ยผมยังรู้สึกว่าตำแหน่งเขาเหมือนโดนกักอยู่อ่ะควรจะเล่นเป็นตัวลุกมากกว่านี
1: ้ครับก็มันช่วงต้นเนี่ยผมว่ามันก็ยังคลุกคลักคลุกคลัก
0: ใช่ก็คือต้องให้เวลาอิโรล่าคงต้องไปปรับจูอะไรหลายอย่างแล้วก็แบทลี่บาโคล่าก็ถือว่าก็มาเติมทางฝั่งซ้ายได้ดีโคดี้กักโปสภาพร่างกายมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ไงฝั่งขวาต้องใช้มุนยอสไปที่เหลือหน้าเป้าอีซักก็มาบ้างไม่มาบ้างนะ
1: คือบางทีปรีซีซั่นก็อย่างหนึ่งนะพี่นะข่าวสู่ฤดูกาลจริงที่มันต้องเน้นผลเน้นอะไรแล้วเนี่ย มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันเป๊ะไม่เป๊ะอะอย่างดูถ้าไทยลีกอย่างเงี้ยผมในฐานะนี่หลังๆภาคในไทยลีกนะไทยลีกเงี้ยอย่างระยองเงี้ยปรีซีซั่นไม่ดีเลยเพิ่งจะโอ้โหนักเตะเพิ่งจะตัวสุดท้ายโควต้าตลาดเพิ่งจะมาเมื่อวานซืนนี่มั้งตัวต่างชาติเพิ่งเต็มแต่ว่าเนี่ยชนะ2นัดรวดแหละ
0: แต่ลิเวอร์พูลที่ผมชอบจริงคือตัวมาใหม่เนี่ยอย่างเชอร์มี่ชักเก้ชอบมากเลยนะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งฝรั่งเศสที่ทุกคนมองข้ามอ่ะถ้าเพราะว่าฝรั่งเศสมีกองหลังเยอะมากถูกไหมเซนเตอร์แบ็กเนี่ยแมนยูก็มีโยโรอะไรอย่างเงี้ยแบ็กขวาที่เอาอาราโคมาตอนแรกผมก็เนื้อเอามายืนเซนเตอร์นะ
1: เอ
0: ามายืนแม็กขวามันก็เล่นได้นี่ว่ากลายเป็นว่าผู้เล่นของกองหลังที่เอามาใหม่เนี่ยตัวใหญ่ๆกลับเล่นดีนะ
1: ครับ
0: เออผมยังรู้สึกอย่างน้อยก็เพราะว่าเบอร์กิลฟันไดอ่ะจบฤดูกาลเนี่ยผมว่าน่าจะไปเพราะว่าจะหมดสัญญาแล้วลิเวอร์พูลคงไม่ต่อแล้วด้วยก็เลยทำให้มันจะเปลี่ยนผ่านเลยอลิสันเบเกอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะหมดสัญญาแล้วก็คงไม่ได้ไปต่อก็คิดดูแบบยุคเจเลนคอปนี่จะเริ่มหายไปหมดและสองคนนี้มันยืนเลยทั้งคู่เนี้ยนะยืนระยะมาตั้งนานอ่ะเหมือนว่าเป็นแกนหลักในเกมรับทั้งฟัวกิลฟันไดแล้วก็อลิสันเบเกอร์นะ
1: หลักเกือบ10ปีทั้งคู่นะ
0: ใช่กำลังจะหายไปทั้งคู่อ่ะนะฮะก็รู้สึกว่าเออมันต้องยอมรับความจริงแล้วมาราสวิลลี่ก็จะขึ้นมาแทนนะ
1: ครับเป็นมาราสวิลลี่แน
0: ่ผมว่าน่าจะใช่
1: เดี๋ยวก็ไปหาคนอื่นไปอีกเออละแล้วก็บอกว่ายองอย่าแย่งบอลพูดฮะ พี่บอลจะพูดลีกตุรกีเอ้า
0: อ๋อไม่ใช่ตุรกีตุรกีแอร์เพราะว่า
1: คืออะไร
0: ด้วยความที่ว่าฤดูกาลหน้าลิเวอร์พูลจะมีการเปลี่ยนสปอนเซอร์บนหน้าอกเสื้อจาก Standard Charter เป็น Turkish Airlines มูลค่าเขาเซ็นกัน5ปี300ล้านปอนด์ก็ตกปีละ60ล้านปอนด์ก็จะเห็นว่าตุรกีเนี่ยมีเม็ดเงินมหาศาล
1: ครับ
0: นะครับก็ Turkish Airlines จริงดังมากนะเขาสปอนเซอร์หลายชนิดกีฬานะไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวนะครับเขาก็สปอนเซอร์ในลีกตุรกีกอล์ฟเขาก็มีรายการทัวร์ใน DP World Tour อะไรต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็น
1: ผมว่าเขาก็คงมีตังของเขาอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าช่วงหลังนี่ก็โยกมาลงกีฬาเยอะหน่อย
0: ใช่แล้วก็นะมันกลายเป็นมูลค่าที่แพงที่สุดไงในพรีเมียร์ลีกไอ้หน้าอกเสื้อล
1: ิ
0: เวอร์พูลเนี่ย60ล้านต่อปีนี่ถือว่าแพงสุดในเวลานี้แล้ว
1: โอ้โห
0: ปีหน้าเริ่มปีหน้าก็เซ็นสัญญากัน5ปี
1: บางทีมนี่งบทำทีมรวมหลงจงยังไม่เท่านี้เลยนะนี่แค่อกเสื้ออย่างเดียวนะ
0: คือเพราะว่าสแตนดาร์ดชาร์เตอร์มันอยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2010
1: นานแล้ว
0: ก็จะครบ17ปีจนหลังจบฤดูกาลเนี่ยก็จะแยกทางกันละ
1: บอกว่ากระทรวงกีฬาแยกออกมาแล้วจะได้งบเต็มไม่ต้องแบ่งท่องเที่ยวก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นงบเต็มนี่ต้องถามว่างบเต็มนี่คือเท่าไหร่มันไม่มีวัน
0: ได้ผมรู้สึกเอารู้สึกผมนะสมมติว่าไอ้งบกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็เนี่ยปีนี้ได้งบสมมตินะผมสมมติตัวเลข100ล้านถ้าเกิดมันแยกเป็น2กระทรวงเขาก็แบ่งอ่ะ50คนละกระทรวงละ10ล้านอย่าง
1: น
0: ี้หรือเปล่า
1: เอางี้คุณคิดดูแล้วกันว่าบ้านประเทศไทยเนี่ยเน้นกีฬาการท่องเที่ยวกับกีฬานี่เขาเน้นอะไรมากกว่ากัน
0: ต้องเน้นท่องเที่ยวท่องเที่ยวมันหารายได้เข้าประเทศได้กีฬานี่มันก็เป็นแค่ซอฟต์พาวเวอร์ใช่มั้ยคนรู้จักต่างๆแต่ว่ามีแต่รายจ่ายไงใช่มั้ยรายได้คุณจะจัดกีฬาให้คนมาเข้าร่วมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะ
1: ผมว่ามันคงได้ประมาณเดิมแหละเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการอะไรมันอาจจะคล่องตัวขึ้น
0: ก็แยกกระทรวงก็ดีก็แยกกันไป
1: ครับยองเรียกลาคอก็ได้เหมือนตุรกีไม่มีใครเรียกตุรกี
0: อ๋อจริงๆผมเคยเห็นมีอยู่ช่วงนึงวอลเลย์บอลเวลาเขาพาเขาจะใช้คำว่าตุรกี
1: คืออันนี้ก่อนนะตุรกีกับตุรกีเนี่ยมันเป็นคำชี้แจงจากสถานทูตเลยนะเพราะจำได้ผมยังทำงานอยู่ตอนนั้นน่ะแล้วก็เขาวางหนังสือชี้แจงมาเลยว่าประเทศเขาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นตุรกีแต่ถ้าคุณจะเรียกตุรกีเนี่ย
0: ก็ไม่ผ
1: ิดแล้วบ้านเรามันชินกับตุรกีกัน
0: ก็เห็นผมเห็นช่วงนึงอะภาควอลเลย์บอลเนี่ยใครก็ทำได้ตุรกีผมก็ฟังอยู่ตั้งนานตุรก
1: ีมันไม่เข้าหูใช่ไหมแต่สถานทูตก็บอกเลยว่าตุรกีก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าลาคอรุญญาเนี่ยมันเขาเปลี่ยนเป็นอากอรุญญาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าลาคอรุญญาก็ได้คือเขาเปลี่ยนชื่อไปเลย
0: อากอรุญญา
1: อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็เขาเปลี่ยนเป็นอากอรุญญาก็คงต้องอากอรุญญากับเขาแหละแต่ตุรกีกับตุรกีในสถานทูตก็แจ้งมาว่ายังไงก็ได้จึงแจ้งให้ทราบด้วยประการฉะนี
0: ้ผมก็จำไม่ได้ว่าคนต่างชาติเวลาเขาเรียกตุรกีเขาเพราะว่ามันจะไปพ้องกับไอ
1: ้ไก่งวง
0: ไก่งวง
1: ผมเห็นพวกอเมริกันอังกฤษเขาก็เรียกตุรกี
0: ตุรกีหรืออย่างคำว่าอีเกียบ้านเราจริงๆอ่ะอ่านถูกนะ
1: เ
0: พราะมันมาจากบริษัทสวีเดนใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอมันสะกดด้วยตัวไออ่ะคนต่างชาติพวกอเมริกันอังกฤษเขาจะอ่านไอเกียแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันดันอ่านถูกเฉยเลยอ่านว่าอีเกีย
1: ก็ผมว่าบ้านเรามันคงแบบต้นตำรับเขามาอ่านให้เราฟังครั้งแรก
0: เราไม่รู้อันเนี้ยแต่ผมก็แปลกใจเวลาฝรั่งเวลาเขามาทำคอนเทนต์อะไรไอ้เวลาไปห้างไอเกียนะเขาจะอ่านเขาจะเรียกว่าไอเกียไงเขาก็อ่านตามไอ้ตัวสะกดใช่ไหมแต่บ้านเรามันอ่านถูกเฉยเลยอีเกีย
1: ผมว่าบ้านเราอะพอมันเข้ามาครั้งแรกอะไอคนที่มันเข้ามาซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ย
0: สวีเดนอะ
1: มันก็พูดให้เราฟังว่าบริษัทผมคืออีเกีย
0: อีเกีย
1: เราก็อีเกีย
0: อีเกีย
1: แต่ฝรั่งเวลามันเห็นตัวเขียนน่ะมัน i k e a
0: อะไรทำไมไอ้ซัมซุงมันบ้านเรายังอ่านว่าซัมซุงอยู่อะตอนที่ซัมซุงมันเข้ามามันก็คงบอกว่าบริษัทมันชื่อซัมซุง
1: เออไม่รู้เหมือนกันเออ
0: บ้านเราก็เรียกว่าซัมซุงมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ไม่รู้ว่าทางเข้ามามันมาผ่านฝรั่งมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เหมือนในเนี่ยเหมือนรถฮุนไดเนี่ย
0: ฮอนเด
1: แล้วเนี่ยตอนถ่ายอาเซียนครับที่ผ่านมาเนี่ยเขา
0: ให้เปลี่ยนเหรอ
1: เขาขอมาทางผู้บรรยายที่ทรูบอกว่าขอให้ออกเสียงสปอนเซอร์ให้ถูกต้อง
0: ฮยอนเด
1: เหมือนอาเซียนฮยอนเดครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าบ้านเราเนี่ย
0: ฮุนได
1: บริษัทฮุนไดประเทศไทยจำกัดก็ฮุนไดไปเลย
0: แต่ผมก็ไม่เห็นประเทศไหนเขาก็จะเขาไม่ค่อยซีเรียสหรอก
1: เออเขาไม่ค่อยซีเรียส
0: อย่างมุดเอาจริงอ่ะรถสัญชาติเยอรมนีมันมีเยอะแล้วบ้านเราอ่ะเรียกไม่ค่อยถูกหรอก
1: ใช่อ
0: ย่างรถโฟกอ่ะผมให้ไปเรียก10ครั้งผมก็เรียกไม่ถูก
1: ทำไม
0: เอ้าไอ้รถโฟกใช่ชื่อถ้าชื่อตรงๆของเยอรมันนะผมฟัง10รอบผมก็อ่านไม่ได
1: ้
0: มันอ่านยากก็โฟกอ่ะง่ายๆไปเลยนะครับหรือว่าจริงๆรถเบนซ์เมอร์เซเดส
1: รถเยอรมันเนี่ยหลายยี่ห้อนี่เราอ่านกันไม่ถูกนะ
0: ใช่ไม่ถูกไม่ถูกผมไปดูต้นตำรับต้นตำรับของคนเยอรมันเวลาเขาอ่านนี่คนละเรื่องกันเล
1: ยAudi
0: ใช่มีหลาย
1: Audi
0: หลายรุ่นเลยแล้วมีหลาย
1: บ้านเราบ้านเราเป็นAudiบ้านเขาAudiแล้วก็เบนซ์เงี้ยบ้านเราก็เมอร์เซเดสแต่จริงมันต้องเป็นเมอร์เซเดส
0: ผมก็จำไม่ได้แล้ว
1: นั่นแหละแต่ว่านั่นแหละครับเรียกไปเถอะครับ
0: ใช่เอาที่มันถูกป่าแล้วคนไทยเข้าใจแล้ว
1: เออเรียกไปเถอะครับยกเว้นที่เขาขอให้มันเป็นทางการเขาขอมาแบบนี้ก็ต้องก็เปลี่ยนให้ถูกได้ก็ดีนะครับอย่างกรณีที่อย่างเช็กเกียร์เงี้ย
0: ยังไง
1: เขาก็เปลี่ยนเป็นเช็กเกียร์นะก็พยายามจะเช็กเกียร์กัน
0: โซโลวาเกียเมื่อก่อนเนี่ยนะ
1: เปลี่ยนเราก็มาเป็นสาธารณรัฐเช็กเนี่ยเช็กรีพับลิกเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วตอนนี้เป็นเช็กเกียร์แล้ว
1: เขาเปลี่ยนเป็นเช็กเกียร์ก็พยายามจะเช็กเกียร์กันอยู่ตอนนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่ามันก็การจะเอาแกะอะไรที่มันอยู่ประทับเข้าไปในสมองคนไทยแล้วมันแปดให้เปลี่ยนในฉับพลันทันทีเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย
0: เพื่อนบ้านเราตอนที่เปลี่ยนจากพม่ามาเป็นเมียนมาเนี่ยตอนแรกหลายคนก็มันไม่คุ้นหรอกเพราะเราเรียกพม่ามาตลอดใช่ไหมแต่พอมันอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยถ้าเกิดมันเปลี่ยนเรียกไปประจำเงี้ยมันก
1: ็
0: ทุกวันนี้ผมเห็นคนก็เรียกแต่บ้านเรายังชอบเรียกเป็นเมียนมาอยู่นะจริงๆมันต้องเป็นเมียนมาเฉยนะแบบไม่มาม
1: ันเพิ่งมาเปลี่ยนใช่ไหมพี่
0: ใช่แต่ว่าเนี่ย
1: เพราะไอ้คำว่าเบอร์เขาบอกว่าไอ้คำว่าเบอร์มาหรือบาม่าเนี่ยมันเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศแต่ว่าประเทศเนี่ยมันเต็มไปด้วยชนกลุ่มน้อยเขาเลยเปลี่ยนเป็นเมียนมาเพื่อแสดงถึงการรวมเป็นหนึ่งแต่ว่าความรวมก็ได้ไม่ค่อยจริงหรอกเท่าไหร่หรอกเพราะเขาบอกว่าถ้าใช้คำว่าพม่าหรือบาม่าเนี่ยมันก็คือมันจะมีความหมายแค่คนส่วนใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นไม่ใช่กลุ่มไม่รวมชนกลุ่มน้
0: อ
1: ยประเทศพม่าเป็นประเทศที่ชนกลุ่มน้อยเยอะอะไรเงี้ยนะครับคือเรื่องชื่อพวกนี้ผมมีความรู้สึกว่าเถียงกันไปก็เท่านั้นนะครับนะบางเรื่องไอ้มันก็เอาว่าเราสื่อสารเข้าใจกัน
0: ผมเห็นทางการไทยเนี่ยพยายามปรับให้เรียกกรุงเทพไอ้แบงก์บางกอกใช่ไห
1: ม
0: ที่เขาให้เปลี่ยนชื่อ
1: เหรอ
0: ใช่ใช่เขาให้มาเปลี่ยนเป็นกรุงเทพอ่ะไม่จะไม่ใช้บางกอกอ่ะจะไม่ใช้แบงคอกอ่ะ
1: บางกอกเนี่ยมันมีชื่อโบราณ
0: ใช่ทุกวันนี้มันก็ยังเปลี่ยนไม่ได
1: ้
0: ด้วยความที่ว่าต่างชาติก็คุ้นเคยแล้วไอ้ BKK อ่ะ
1: แบงคอกใช่ไหม
0: ยังอยู่มาเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพเนี่ย
1: ก็เมื่อก่อนเราเรียกกันบางกอกไง
0: ใช่ใช่
1: บางช้างสวนนอกบางกอกสวนในสมัยโบราณใช่ไหมแต่ก็เรียกบางกอก
0: เห็นไหมผมเห็นมันไม่ตรงกันหรอกบางทีก็บอกเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้มันมีต้นมะกอกเยอะเขาก็เรียกว่าบางกอก
1: ประมาณนั้นก็นั่นแหละครับฝรั่งเขาชินกันไปแล้วเราจะไปขอเขาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนให้เราไหมล่ะ
0: กรุงเทพ
1: นะผมว่า
0: ถ้าเกิดเราชื่อเต็มกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดเลย
1: รอเพลงพี่ป้อมอย่างเดียวทำนองไม่มานี่พูดไม่ได้ด้วยนะ
0: ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอเพลงพี่ป้อมเลยนะต่างชาติเนี่ยเขามีฝรั่งคนหนึ่งเขาทำชื่อเต็มภาษาชื่อเต็มของกรุงเทพเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นเนื้อร้องสากล
1: เหรอ
0: ใช่ของต่างชาติทำเลยเพื่อจะให้อ่าน
1: เขียนเป็นภาษาคาราโอเกะอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วเขาร้องแบบเป๊ะด้วยนะ
1: โอ้โหตายกันพอดีฝรั่งตายแน่เลยบอกว่าอ่านข้อความเดียวเสียเงินส่งมานะครับเอ้าใจเย็นๆดีครับพี่ผมว่าอ่านไปเรื่อยๆนะครับหยองขี้โม้กว่าจะอ่านข้อความทีหนึ่งโม้ไปไก่เอ้ามันต้องเสริมกันหน่อยนึงแหมพี่ก็ใจร้อนเหลือเกินก่อนเตะได้เปรียบปลายจมูกครับโดนแดงเข้าไปอีกเนี่ยสวมบททดลองซ้ำกับอีกครับหวานเจี๊ยบ
0: อ๋อก่อนแต่ใช่แมนซิตี้ได้เปรียบเล็กน้อยแต่พอหลังโดนใบแดงเนี่ยกลายเป็นแมนยูกลับมาได้เปรียบเขาก็เลยได้ทั้งสองฝั่งเลย
1: นี่พลิกเป็นราคามวยลูมินีลาดดำเนินเลยนะ โอ้แต่ละยกไปพลิกไปพลิกมาเอาสรุปเอาที่เข้าปากและเข้าใจจบอ้าวใช่ครับ บอกว่าแยกกีฬาออกมาจะได้มีเจ้าภาพครับไม่ต้องโยงกันไปมาอ้าวก็พูดอีกก็ถูกอีก
0: กระทรวงการกีฬาใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาเปลี่ยนเมื่อไหร่เขาจะมี
1: อย่าง
0: ไม่แล้วมันก็ต้องมีกระทรวงกีฬาที่แบบเป็นตึกเป็น

0: สถานที่อ่ะ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ทุกวันนี้นี่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานี่ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการตรงแยกวัฒนะ
0: ตอนแรกมันอย
1: ู่ก่อนอยู่ลาดดำเนิน
0: แยกจบลอตรงบ้านผมมาดีตรงนั้นมันมีถึง3กระทรวงไงนะตรงแยกจบลอเพราะว่ากระทรวงท่องเที่ยวกีฬาอยู่ทางฝั่งเวทีมวยลาดดำเนิน
1: นี่ฮะกีฬานี
0: ่อ๋อ
1: จำได้ไหม
0: จำได้จำได
1: ้หนวดเฟิร์มเลย
0: ข้ามมันหมุนไปก็จะเป็นกระทรวงคมนาคม
1: อื
0: แล้วถ้าเกิดข้ามมาอีกฝั่งนึงมันก็จะเป็นกระทรวงเกษตรสหกรณ์เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดรวมที่คนเวลามาประท้วงหรือว่าก็จะมาปักหลักตรงถนนแล้ว
1: เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผมขับรถผ่านไปมีม็อบอะไรสักอย่างม็อบประกันสังคมอะไรก็ไม่รู้ตรงมัคควาน
0: อ่ะแล้วเลยไปอีกอย่างนึงก็จะเป็น UN ไงเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันจะวุ่นวายหน่อย
1: เออนะฮะถ้าเทียบตุรกีกับฮัมบูร์กฮัมบวกอย่าดัดจริตอ้าว
0: แฮมเบอร์เกอร์เหรอ
1: ผมไม่ดัดจริตตรงไหนแล้วครับเนี่ย
0: ว่าฮัมบูร์กเออเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องท่าให้ถูกของเยอรมันมันควรจะเป็นอะไร
1: ยิ่งต้องบวกนะ
0: บวก
1: เพราะมัน BURG เหมือนกัน
0: แต่บ้านเราก็มันติด
1: บ้านเรามันติดมาฮัมบูร์ก
0: แล้วตอนแรกผมก็อ่านมันก็สะกดแฮมเบอร์เกอร์นะเอาตรงตามตัวก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนยังไง
1: ครับฝรั่งเรียกสยามว่าไซแอม
0: เออไม่ใช่สยามคนไทยก็เรียกไซแอมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีช่องเพลงอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเอ้ยคุณทันไหมเมื่อก่อนจะมีพวก MTV แล้วก็มีช่องหนึ่งไอแอมไซแอม
1: เหรอ
0: ใช่ใช่
1: รู้จักไอช่องมัดจัง
0: ช่องเพลงไทยอ่ะแต่ไอคำว่าสยามมันพอมันสะกดเป็น SIAM เนี่ยมันอ่านเป็นไซแอมถูกไห
1: ม
0: ถ้าสยามถ้าเป็นตัวสะกดที่แบบคนทั่วไปถ้าแบบจะอ่านเป็นสยามเลยมันควรจะเป็น SAYAM ถูกไห
1: ม
0: แต่ว่าด้วยความมันเขาคงมีเหตุผลอะไรของเขาเนี่ยแหละ
1: ผมว่าฝรั่งมันได้ยินครั้งแรกมันก็ไปเขียนตามที่มันได้ยิน
0: อันนี้ผมว่าเป็นคนไทยนะ
1: อะไร
0: คำว่า SIAM SIAM แต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเพราะเขามีกฎของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: เออแต่ผมจำไม่ได้แค่นั้นเอง
1: ฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะแมนยูแย่จริงๆค่ะนะหยองตัวเยอะกว่าแต่ถึงขั้นแพ้คาบ้านแบ่งแต้มได้ยังโอเคจบแบบนี้ตอนนี้ใครนำฝูงพรีเมียร์ลีกคะเช็คลูกได้เสียให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะกำลังเ
0: คยอันนี้คือรู้แต่อยากให้เราพูดคือลูกได้เสียทางแมนอาร์เซนอลยังดีกว่าแมนซิตี้นะครับเมื่อวานนี้อาร์เซนอลชนะ 2-0 มาได้ประตูไอ้ลูกจุดโทษลูก2ช่วงทดเจ็บไง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้พอแมนไอ้อาร์เซนอลเสียจุดโทษก่อนเนี่ยแล้วก็ดาบิดลาย่ามันเซฟได้เชื่อไหมไอ้ลูกนั้น
1: อ
0: าร์เตต้ามันยังโวยไม่เลิกเลย
1: เสียโดนได้ยังไง
0: มาโดนได้ยังไง
1: ร้อยพ่อพันแม่ครับตัดสิน10ทีไม่มีทางเหมือนกันทั้ง10ทีผมว่านะ
0: ไปแต่จริงๆไอ้ลูกลักษณะอย่างเงี้ยนะไปโอบจากข้างด้านหลังเนี่ยอาร์เซนอลก็เคยได้ไม่ใช่ว่าไม่เคยได้ตัวเองอ่ะได้เคยได้ประโยชน์จากลักษณะอย่างเงี้ยมาตั้งหลายครั้ง
1: คือมันเป็นเรื่องต้องตีมันเป็นเรื่องที่ต้องตีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เข้าไปอยู่ในกรอบของกติกาคือฟาวกัน100ทีอย่างเงี้ยไม่มีทางเหมือนกันทั้ง100ทีไม่เหมือนกันเลยแหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กรรมการที่ดูแล้วมันต้องตีความให้เข้าไปอยู่ในกรอบว่ามันฟาวไ
0: ห
1: ม
0: แล้วเวลาคุณได้เตะมุมหรือฟรีคิกเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษมันไม่มีใครที่แบบยืนแล้วไม่โดนตัวกันหรอกมันโดนกันทุกคนแหละไม่บอกว่าไอ้จังหวะนั้นอ่ะมันก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินมันก็ไอโอมันจริงๆก็มีกันทุกเกือบทุกคู่นะถ้าสังเกตดีต่างคนมันก็ต่างดึงกันแต่จังหวะนี่พอมันอยู่ด้านหลังมันเสียเปรียบไงก็แล้วแต่ดูพินิจแล้ว
1: แต่ทีนี้มันก็ต้องไปพัฒนากันเรื่องมาตรฐานในการพิจารณาผู้ตัดสินนะ
0: ไม่มีหรอกไอพีมารีมันไม่มีมาตรฐาน
1: อย่างบ้านเราเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีมาตรฐานมีการพูดถึงเรื่องของมาตรฐานว่ามันมีเหตุการณ์จากสัปดาห์แรกอุทัยกับบัมพูลมีนักเตะอุทัยเหมือนเข้าบอลแล้วไปยันเข้าที่น่องลักษณะเนี่ยภาพหยุดมาเนี่ยเป็นลักษณะยันเข้าที่น่องแบบเนี้ยโดนใบแดงดูวีอาร์โดนใบแดงปรากฏว่านัดล่าสุดอุทัยกับปัตตานีเหมือนเดิมเป๊ะภาพนิ่งมาเนี่ยเปรียบเทียบกันนะใช่เลยแอคชั่นเดียวกันเด้ปรากฏว่าไอ้ครั้งหลังเนี่ยโดนใบเหลืองไม่โดนใบแดงเขาก็ถามว่าเรื่องมาตรฐานเน
0: ี่
1: ย
0: กรรมการเป็นคนละคนไงมันก็ใช่ไหม
1: ใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันควรจะมีกรอบที่แคบลงมาว่าพิจารณาให้มันแคบว่ามันต้องเหมือนกันในระดับ 70-80% ขึ้นไปสินี่คือเป๊ะเลยนะแต่ว่าตัดสินไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องเลยมันก็เป็นกันอย่างนี้แหละนะครับมีบอกว่าพี่หยองวิเคราะห์สถานการณ์ทีมเมืองทองให้หน่อยครับเหมือนทีมจะแตก

0: คือเรื่องของเรื่องเมืองทองตอนนี้ยังติดแบนฟีฟ่าอยู
1: ่
0: ไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่ได
1: ้ค้างเงินนักเตะ
0: คือทีมเนี่ยเมืองทองเนี่ยส่งชื่อไปไทยลีกหมดแล้วนะขึ้นทะเบียนนักเตะใหม่ที่ได้มาเนี่ยขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วแต่ว่าไทยลีกยังไม่สามารถกดอนุมัติไม่สามารถแอปพรูฟให้ได้เพราะว่าฟีฟ่ายังแบนอยู
1: ่
0: เรื่องของการชดใช้เงินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมืองทองเนี่ยไปไล่จ่ายให้เกือบหมดแล้วนะ
1: อ๋อที่ค้างคาไว
0: ้เพราะว่าเขาได้ค่าตัวค่าคณะคำยกมา4กว่าล้านเนี่ยเกือบ20ล้านเนี่ยเขาไปเคลียร์ให้ทุกคนที่มาฟ้องเนี่ยน่าจะเคลียร์หมดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยไอการที่เคลียร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาตังค์ไปจ่ายปุ๊บแล้วมันเขาจะกดปุ่มแอปพูพายทันปั๊บทันทีเพราะว่าไอ้นักเตะที่ได้ตังค์เนี่ยมันก็ต้องส่งมาที่ฟีฟ่าว่าได้ตังค์ครบแล้วส
1: ่
0: งเอกสารหลักฐานมาแล้วก็ฟีฟ่าก็ไม่ได้มานั่งรอ24ชั่วโมงมันก็ใช้เวลาในการคอนเฟิร์มกันไปคอนเฟิร์มกันมาปรากฏเราไม่ทันแล้วที่สำคัญคือมันมีคนไปฟ้องเพิ่มทำให้นัด2เนี่ยมันยังลงทะเบียนได้ไม่ได้เหมือนเดิ
1: ม
0: ทีนี้เนี่ยคือนัดแรกเนี่ยเมืองทองส่งสำรอง5คนเป็นโก2มีเอาฟิล3คนเป็นตัวสำรองนัดเมื่อวันเสาร์ส่งสำรอง6คนเป็นโก2มีเอาฟิล4คนแล้วก็เมืองทองชุดเนี้ยมีนักเตะติดทีมชาติไปเอเชียนเกม2คน
1: หายไปอีก2
0: เพราะฉะนั้นถ้านัดต่อไปเนี่ยนัดสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ายังลงทะเบียนนักเตะใหม่ไม่ได้เนี่ยไอ้ทีมชาติ2คนถ้าไปเช่นเกมเนี่ยนักเตะเมืองทองจะเหลือเอาท์ฟิลด์12คน
1: โอ้โหเปลี่ยนตัวไม่ได้เลย
0: ลง10เหลือสำรอง2 โค้ชเบิกตอบอจีก็เลยเอาไงดีนะก็ต้องภาวนาให้ลงทะเบียนได้
1: ย
0: ัง
1: เป็นพี่เป้อยู่
0: ใช่
1: ยังเป็นอ๋อโอ้โหนี่ไม่ไปไหนเลยนะ
0: อ้าวก็จะไปไหนแล้วก็ต้องอยู่นี่แหละก็เป็นปัญหาที่เมืองทองโอ้โหแต่ก็พยายามไล่เคลียร์นะเอาใจช่วยแล้วกันนะครับเมื่อวานเตะในบ้านนัดแรกที2มีคนดู 2,200 คนค่าตั๋วขึ้นอีกต่างหากแฟนบอลโวยกันเละเลยตกชั้นทำไมค่าตั๋วขึ้น
1: เคยยุครุ่งเรืองก็ตอนนี้ก็ตกลงมาแล้ว
0: นะท่องเที่ยวไปอยู่วัฒนธรรมแล้วถาม AI
1: ท่องเที่ยวไปอยู่วัฒนธรรม
0: เหรอไม่สามกันฮะตอนเด็กๆชื่อที่เถียงกันเรื่องเรียกก็คือต๊อตตี้หรือต๊อตตี้
1: ต้องไม่ให้เจ้าตัวออกเสียงแหละ
0: ผมว่าเจ้าตัวออกเสียงกับคนฟังก็ฟังไม่เหมือนกันเนาะเชื่อไหมสิบคนฟังอ่ะต้องมีทั้งต๊อตตี้และต๊อตตี้อ่ะทุกวันเนี่ยเรียนชื่อนักบอลใหม่ๆเนี่ยนั่งฟังมันออกเสียงใน YouTube เนี่ยคนฟังยังฟังไม่เหมือนกันเลย
1: ก็เวลาผมฟังวอลเลย์บอลผู้บรรยายต่างชาติพูดถึงชมพู่พรพันธ์นะเขาจะอ่านเป็นแชมพูเขาไปรู้ชื่อเล่นมาด้วยนะ
0: งง
1: ๆเราก็จะตะโกนแชมพู
0: นะครับทำไมฝรั่งเรียกไอคอนสยามได้
1: ไม่เขาก็เรียกไอคอนไซแอมนี่แหละถ้าฟังกันดีๆมันก็มี
0: สยามกับไซแอมผมว่าพูดเร็วๆมันก็เหมือนกันอะ
1: เหมือนกันเหรอ
0: ไซแอมไซแอมมันก็คล้ายกันเวลาพูดเร็วๆอะใช่ไหมทุกการตัดสินใจทุกการตัดสินเกี่ยวกับเงินมหาศาลในวงพนันทั่วโลกก
1: ็
0: แล้วแต่ความเชื่อ
1: ก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องผมเชื่อเรื่องพวกนี
0: ้
1: ผมเชื่อว่ามันก็มีแหละเพราะว่าก็เคยมีข่าวเยอะแยะผู้ตัดสินที่โดนจับได้ว่าไปรับเงินมาว่าให้เป่ามีใบแดงให้เป่ามีใบเหลืองหรือว่าให้เป่ามีจุดโทษอะไรพวกนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมันเคยมี
0: แต่ว่าผมว่ามันก็คงไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะไม่งั้นวงการฟุตบอลอยู่ไม่ได้หรอก
1: ใช่ใช่มันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เคยเกิดขึ้นอย่างฟุตบอลโลก2002เนี่ยไออิตาลีกับเกาหลีใต้อันนั้นก็น่าเกลียดแล้วตอนหลังกรรมการมันก็ยอมรับจริงๆว่ามันไปรับเงินมา
0: ครับอันนี้เห็นล่าสุดนี่มีทางพี่ๆโปเกมอนนะนะอะไรนะ PGMOL
1: อ๋อทางคณะกรรมการผู้ตัดสิน
0: ก็โพสต์ใน X บอกว่าย
1: ังไง
0: จังหวะของที่แมนซิตี้ได้ประตูเนี่ย VAR
1: ตัดสินว่า
0: also deemed that why in an offside position ในขณะที่ตัวนี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเฟอร์นันเดส didn't play the ball ไม่ได้เล่นบอล
1: อะไร
0: มันพุ่งเข้าไปมง
1: ผมไม่ได้เล่นบอลผมถึงบอกไงมันใช้ดุลพินิจมันก็มาพยายามปกป้องพวกเดียวกันเนี่ยแหละ
0: ไอ้ที่ผมบอกไว้ตอนแรกนี่คือผมพยายามหามุมมุทสินมาเถียงแทน
1: เอา ไอ้โอ้ไม่อยากพูดอ่ะคือผมมาเสียประโยชน์ไอ้ลิเวอร์พูลอ่ะเสียผลประโยชน์จากเรื่องพวกนี้เยอะมากจนบางทีผมก็ทำใจแล้วนะครับ
0: ครับเนี่ยไปดูหลังเกมเนี่ยด่ากันเละเลยฮะลิซันโดมาร์ติเนสนี่บอกว่า we have to live with this injusticeก็คือต้องอยู่กับความไม่ยุติธรรมแบบนี้ต่อไป
1: แต่ว่าไอ้จริงๆไอ้จังหวะใบแดงอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับแมนซิตี้นะไอ้จริงฟิลโฟเดนมันโดนก่อนถูกไหมบูโน่เฟ
0: ร์บูโน่ต้องโดนด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นเตะก่อนแล้วว่าพอมันมีรีแอคชั่นของไอ้ฟิลโฟเดนปุ๊บบูโน่ทิ้งตัวเลย
0: นะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคู่แมนยูหลังเกมก็คงมีทยอยมาเรื่อยๆนะ
1: ผมสั่งเกมคู่นี้เพราะว่ามันเป็นดัมมี่แมตช์ด้วยไง
0: นี่แกรี่เนวิลบอกเดี๋ยวพวกพีเอ็มโอแอลต้องออกมาขอโทษแน่เลยขอโทษอีกแล้วอ่ะนะครับส่วนชื่อคู่โซเซดัดกับแอนมาดริดออกมาแล้วเดี๋ยวผมดูก่อน
1: อันนี้มันมีสถิติอย่างเขาบอกว่าทีมที่มาเล่นในโอทัฟฟอร์ดนะครับแล้วก็ที่โดนใบแดงเนี่ยมันมีทั้งหมด50ทีมด้วยกันอาจจะรวมถึงทีมที่ตกชั้นอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับแต่เขาบอกมีอยู่แค่2ทีมเท่านั้นนะครับที่สามารถเหลือ10คนและชนะได้ทีมแรกกับผมจำได้ผมเมื่อปีที่แล้วนี่เองใช่ปีที่แล้วนี่เองเพราะว่าก่อนหน้านี้คนเนี้ยมันไม่เคยคาทีมบุกมาชนะแมนยูได้เลยยุครูเบนอโมริมก็ไม่เคยทำได้มาทีไรก็แพ้
0: ใคร
1: เคยคุมแมนยูด้วยจำได้ไหม
0: เดวิดมอยอ่ะ
1: เดวิดมอยอ่ะมันคุมมาเยือนโอทัฟฟอร์ดอะไรมันแพ้ทุกทีเลยแต่เกมนั้นมันเหลือ10คนมันทันชนะไงนั่นคือทีมแรกที่ทำได้แล้วแมนซิตี้วันนี้ก็เป็นทีมที่2นะครับที่เหลือ10คนแล้วสามารถชนะแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดในเกมพรีเมียร์ลีกได
0: ้ส่วนชื่อคู่ของโซเซดาดกับแอตมาดริดนะครับไปดูโซเซดาดก่อนประตูนี่เป็นอเล็กซ์เลมิโลนะครับคู่เซนเตอร์นี่เป็นลูเคนไบลูเคนไบเทียกับมามาดูซานะเดี๋ยวใช่ป่าววะใช่มามาดูซาพอดีไม่มีชื่อหน้าเดี๋ยวงงนะครับแบ็คขวาจอห์นอาราบูรูนะครับแบ็คซ้ายเซโกโกเมสมิดฟิลด์นี่เป็นยังเกลเอเรร่านะครับเล่นกับกาลอสโซเลแล้วก็แนวรุกกอนซาโลเกเดสลูก้าซูซิชนะครับแล้วก็อันเดเบเรเนเซียแล้วก็หน้าเป้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลนะครับส่วนอเลโกมาดริดวันนี้ประตูยานอบลักนะครับเซนเตอร์คริสเตียนโรเมโรกับดาวิดฮันโกแบ็คขวามาร์คพิวบิลนะครับแบ็คซ้ายอเล็กซีมาโดมิดฟิลด์มาร์กอสยอเรนเต้นะครับเล่นกับมอร์เทนฮูมันทางขวายูเรโนซิเมโอเน่นะครับทางซ้ายก็เป็นอเล็กซ์ไบน่าแล้วก็ข้างหน้า2คนก็อีคังอินกับเดมอล่าลุคแมนนะฮะออกสตาร์ตอนตี2นะครับ
1: ลีกเอิงเตะมาแล้ว10นาทีนะครับปารีสแซงต์แชงแมงได้ประตูแล้วนะ
0: อ้าวนำแล้ว
1: บุกไปนำแบรส1ต่อ0นะครับ
0: วันนี้เปเช่ก็จัดเต็มนะครับมัดวีซอฟฟอนอฟประตูนะวิเลนปาโชมากินยอสเซนเตอร์ทางขวาอัสลาฟักิมีทางซ้ายนูโนเมนเดสนะครับมิดฟิลด์จอห์นเนเวสวิตินยาวาเลนไซเอเมรี่ข้างหน้าก็คิชาคอลัสเคเลียอุสมานเดเบเล่แล้วก็เฟรนตอเลสนะครับวันนี้ยิงอีกแล้วนัดที่แล้วเพิ่งแฮตทริกไปหอมโหดเหลือเกินเฟรนตอเลสนะครับ1 0แล้วนะครับเอเชขึ้นบุกไปนำแบรส
1: อันนี้เขาให้ขึ้นสถิติมาแล้วทีมที่บุกไปชนะแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดในเกมพรีเมียร์ลีกก็อย่างที่บอกไปว่าแมนซิตี้10ครั้งเป็นทีมแรกใช่ไ
0: ห
1: มอันดับ2ลิเวอร์พูลนะครับบุกไปชนะได้มากสุดเป็นอันดับ2 8อาร์เซนอลกับเชลซีเท่ากันที่6นะครับแมนซิตี้นี่ถือว่าในยุคเป๊ปนะที่มาเก็บเป็นกอบเป็นกำ
0: ตบกระจุยส่วนคู่อื่นที่เตะกันอยู่ตุรกีนี่กาลาตาสไลใกล้จบแล้วนะครับทดเจ็บนำโคเคลิสปอร์1-0ดุนการิมบารักชีนะครับตั้งแต่นาที72แล้วก็มีฮอลแลนด์เอเดวิซีนะครับพักครึ่งอยู่ PSV เอโรเฟนนำสปาร์ตาลอตเตอร์ดัม2-1นะครับแล้วก็ลิก้าโปรตุเกสใกล้จบแล้วเหมือนกันเบนฟิก้านำกิวิเซนเต้3-1นะครับทดเจ็บอยู่ส่วนซาอุเมื่อวานนี้เห็นข่าวไอ้นี่นะโรนัลโดอ่ะ
1: ทำไม
0: ที่เขามาจวกกองเชียร์ทีมคู่แข่งที่ว่าไอ้มิดฟิลด์อะไรนะ ช่วยเอาอะไรนะมิดฟิลด์ที่อยู่กับอันนาเซอร
1: ์ก็ทีมเดียวกันนี่อันนาเซอร
0: ์มิดฟิลด์โปรตุเกสเหมือนกันนะจำชื่อไม่ได้แล้วผมก็เห็นว่าทีซีกับดีโคโชต้
1: า
0: ไปโดนอะไรนะที่ไปจากวูบอ่ะจำไม่ได้แล้ว
1: ชัวร์กันเซโล
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มิดฟิลด
1: ์เขาไปทำอะไร
0: ก็คือเล่นแล้วมันโดนกองเชียร์ทีมตรงข้ามตะโกนแบบดีโกโชต้าดีกว่าเหมือนล
1: ้อ
0: โรนโดบอกเฮ้ยล้ำเส้นไปแล้ว
1: เขาปกป้องเพื่อน
0: เรียกร้องให้ลีกแบบไอ้นี่หน่อยนะดูแลหน่อยอะไรเงี้ยบอกว่าเอาคือจับถ้าจำไม่ได้คนไอ้คนเนี้ยผมดันลืมชื่อเฉยเลยเป็นเพื่อนสนิทแบบงานแต่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นคนที่สนิทกับดีโกโชต้าที่สุดคนหนึ่งในทีมชาติอ
1: ่
0: ะ
1: อ่านดูให
0: ้ชื่ออะไรวะลืม
1: ปึ๊บ
0: นั่นแหละก็บางทีแฟนบอลนี่บางทีก็เกินไปนะอะไรพวกนี้ก็ต้องแบบเบาๆกันหน่อย
1: ชูเอาเนเวส
0: เออใช่ไห
1: ม
0: นะครับที่อยู่กับอานาเซอร์ตอนนี้นะ
1: อยู่อานาเซอร์เหรอไม่แน่ใจ
0: เดี๋ยวดูก่อน
1: โรนัลโดตอนนี้ยิงไปแล้ว979ประตูขาดอีก21นะครบ 1,000 ก็ใกล้ละ21ก็น่าจะประมาณต้นปีหน้าก็เป็นไปได
0: ้ก็ว่านี่น่าจะเป็น achievement สุดท้ายในชีวิตนักฟุตบอลเขาแล้ว
1: อีก21ประตูนะครับจะครบ 1,000 ลูก
0: คือพยายามเอาให้เท่านี
1: ้ก็อาจจะภายในฤดูกาลนี้แหละนะครับภายในฤดูกาลนี
0: ้เอ๊ะมันเอ๊ะผมเห็นข่าวแว๊บๆอยู่ชื่ออะไรว่าจำไม่ได้แล้วก็ช่างมันเถอะเออนะฮะปารีสยิงนาทีไรครับนาทีอะไรบอกลอยๆคนฟังนึกภาพตามไม่ออกอ้าวเพิ่งยิงเมื่อกี้เอง
1: ใช่มันเพิ่งเตะมา10นาทีนะครับ
0: อืม
1: เดี๋ยวรอนี่ผมยังไม่เห็นรายชื่อคนยิงเลยเนี่ย
0: ครับ
1: คุณยองเห็นยัง
0: ไอ้เฟรนตอเลสไง
1: เฟรนตอเลส
0: เฟรนตอเลสนาทีเพิ่งขึ้นมานาทีที่5เพิ่งยิงเมื่อกี้เด้งขึ้นมาต่อหน้าเลยเมื่อกี้นี้กลับ
1: เล่นกับอัลนาเซอร์ตอนนี้เป็นชัวเฟลิกเหรอไม่ใช่นี
0: ่เออไม่ใช่อื
1: ม
0: อ่ะนั่นแหละช่างมันเถอะหรืออ่านข่าวเดี๋ยวนี้นะเปิดเลื่อนมือถือแล้วมันแวบๆแล้วก็หายไปนะแล้วก็ไม่ได้เซฟไว้ด้วยนะแล้วก็ลืมไปอืม42แล้วนะเออ41 42นะโรนัลโดปีนี้เท่าไอ้นี่เลยกิเมโตมาเชน่าที่ยิง BG 2ลูกเมื่อวันเสาร์42แล้วยิง BG 2ลูกวิ่งเป็นม้าเลย
1: วันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเปียร์เอเมริกโอบามิยองที่หม่งตีเสมอนี่ลงเล่น5นัดยิงไป5ประตูนะยิงได้ทุกนัด
0: อ๋อนี่ๆๆเสียนสนช่วยแจ้งข่าวมาอดีตนักเตะวูฟรูเบนเนเวสเอออยู่คนละทีมอยู่กับอันฮิลาน
1: คุณมาบอกชูวาว
0: เออรูเบนเนเวสรูเบนเนเวสเออเดี๋ยวอ่านข่าวหัวข่าวแป๊บละหายไปเลยลืม Thank you เสียนสนเพิ่งไป BG กลับมาแล้วสิท่านะครับตอนนี้นี่สกอร์ก็ไม่มีขยับอะไรนะยูเวนตุสนี่13นาทีก็ยัง 0-0 นะครับยังเกมก็ยังไม่ได้บุกเป็นน้ำเป็นเนื้อเท่าไหร่นะวันนี้นี่มาในชุดแดงเนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นเหมือนกันไอ้ชุดสีชมพูช่วงนี้มันหลังๆไม่ค่อยได้ใส่นะชุดนี้นะวอเตอร์มาเดอร์ลงไว้เนี่ยย้ายทีมอย่างไรให้ไม่เหมือนย้ายทีม
1: เพราะนั้นผมเพิ่งเห็นคาริอุสกลับไปเล่นในเยอรมัน
0: โอ้โหอย่างเหนียวเลย
1: เหนียวอ๋อ
0: ผมพาคาริอุสมา2เกมแล้ว
1: โอ้ผมไม่ได้เห็นแกตั้งนานเลย
0: เปอร์เซ็นต์เซฟดีที่สุดในลีกอะตอนเนี้ย
1: เหรออ
0: ืม
1: โอ้
0: เหนียวหนึบเลยชาวเก้นี่ก็นัดล่าสุดก็เพิ่งชนะเป็นนัดแรกของซีซั่นในบุกชนะยูโนเบอร์ลิน 3-0
1: ไม่รู้ด้วยว่ากลับไปเล่นในบุนเดสกับชาวเก้แล้วเพิ่งจะเห็นว่าไม
0: ่ก็คาริอุสไม่ได้เล่นลีกสูงสุดมาตั้งแต่2019 2020กับเบซิกตัสลีกสูงสุดของยุโรปอ่ะนะที่เหลือนี่ลงไปเล่นลีกรองกับชาวเก้เนี่ยอยู่กับชาวเก้มา 2-3 ปีแล
1: ้
0: วก็เล่นลีกรองเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาเล่นลีกสูงสุดปีนี้นะครับก็น่าจะตายอีกทีมนะชาวเก้เพราะว่า2นัดแรกนี่นัดแรกนี่แพ้เอาส์บวกเอาบวกก็แรงเลยบุนเดสปีนี
1: ้
0: ดีดีนะครับก็เข้าใจได้นัด2นี่ยันเสมอบาเยิร์นซะเลย
1: เออเนี่ยไมเคิลคาริกให้สัมภาษณ์แล้วนะหลังเกมนี่แมนยูเขาคิดแบบเดียวผมนะว่าคุณมองยังไงว่าเอนโซ่เฟรนันเดสไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเพลนั้นเหมือนกันเลยแล้วก็บอกว่าแมนยูเล่นได้ดีกว่าก่อนที่จะเสียประตูก็จริงๆว่ามันผมเล่นได้เปรียบไงใช่ไห
0: ม
1: แต่จังหวะไอเอ็นโฟเฟนเนี่ยผมดูยังไงมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะจังหวะนี้
0: ก็พุ่งเข้าไปหาบอลนะนะ ก็คงเป็นมุมที่ผู้ตัดสินมองแบบมันก็ค้านสายตาขัดใจอ่ะเอาเงี้ยแหละขัดใจแฟนแฟนบอลผมว่าแฟนบอลที่ไม่ใช่แฟนบอลแมนยูแมนซิตี้ก็ขัดใจพอสมควรว่ามันเห็นแล้วมันเฮ้ยตอนที่เขาเช็คอยู่ผมยังว่าเช็คอะไรวะจะเห็นนะแต่ว่าเช็คไปเช็คมาก็ตีความมาแบบนี้ก็ว่ากันไปครับแล้วก็เปลี่ยนแปลง
1: ไม่หรอกตอนนี้เขาเช็คหลายรอบผมดูว่ามันไปสะกิดโดนหัวเอนโซหรือเปล่า
0: ใช่
1: แต่พอมันไม่โดนเนี่ยเขาก็เลยไปดูว่าเออมันก็ไม่ล้ำหน้าด้วยแล้วพิจารณาแล้วก็เออให้เป็นแต่ว่าใช้เวลานานนะ
0: เขาอาจจะมองจากมุมนี้ก็ได้ไงว่ามันไม่โดนอะไรนะ
1: ไม่โดน
0: ก็อยู่ที่ตีความกฎแหละนั่นแหละอย่างที่เราบอกมันมีกรอบมาครอบอยู่
1: อ
0: ่ะคุณตีความให้มันเข้าไปอยู่ในกรอบเนี่ย
1: โอ้ไอ้หลายๆครั้งที่มันไม่โดนในคนที่ไปยืนล้ำหน้ามันก็เป่าให้ล้ำหน้าได
0: ้
1: เพราะว่าไอ้จังหวะที่มันเหมือนไปบังผู้รักษาประตูใช่ไหม
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันก็อาจจะบอกบังกองหลังก็ได้อะทำไม
0: อ้าวแต่ว่าบังกันไปบังกันมาหมดเวลาเสียแล้วปีบอลกับผมหยอกนะอยู่กันมาตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองก็ลาไปก่อนเดี๋ยวการหน้าว่ากันใหม่นะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารอแล้วช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับSucker
2: Live Report ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Onlyลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142 หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับตีสองอีก9นาทีครับยังอยู่กับช่วงเวลาของสกายไลน์รีพอร์ตทาง FM 99 Active Radio ครับช่วงนี้เรารับช่วงต่อเป็นรอบสุดท้ายไปจนถึงตี4คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสมวิรุณและผมเองครับสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่ชิดด้วยนะครับ
0: มาไล่เก็บบอลรอบดึกกันให้หมดกันในช่วงนี้เนาะก
1: ่
0: อนเข
1: ้
0: าสู่เช้าวันทำงานของแต่ละท่านกันสดใสสดใสไหม
1: ก็ผมเฉยๆแล้วพี่ผมแบบเมื่อคืนถึงจะหืดจับแต่ก็ถึงฝั่งฝัน
0: เท่อยู่ทีมเดียวเลย
1: พ่อลาย่าอ่ะส่วนคืนนี้ก็ลำบากแล้วเราแฟนแมนยูนะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้ก็คุยกับพี่ชิด
0: ไม่หลับ
1: คือก็พยายามจะหาเหตุผลมาว่าเอ๊ะมันไม่ล้ำยังไงก็เดี๋ยวต้องฟังคำแถลงจาก PGMOL
0: ก็เขาแถลงมารวบรัดไปแล้วอ
1: ่ะยังไงก็ได้อ่ะให้มันไม่ล้ำอ่ะ
0: ครับ
1: อ่ะก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่บอกช่องทางสื่อสารระหว่างเรา2คนกับคุณผู้ฟังก็ SMS 4689899นะครับ4689899ส่วนผลบอลอ่ะถ้า5ลีกใหญ่ที่จบไปแล้วนะครับวันนี้โคเวนทรีเละครับแพ้ไบรตันไป0-5
0: คร
1: ับ แล้วก็แมนเชสเตอร์แพ้แมนซิตี้10คนไป0-1ส่วนถ้าลีกเอิงในวันนี้มีลิวชนะทัวร์นะครับ 2-0 เลอมองเสมอลอง 2-2 บุนเดสนี่วันนี้มีไลป์ซิกถล่มฮัมบูร์กไป 5-0 แล้วก็เอลเซแบกแพ้ไบเยิร์นแค่ 1-2 นะครับ
0: เฮ้ย
1: แต่ก
0: ็เฮ้ยคู่นี้ผมยังไม่ได้ดูผลเลย
1: เออ
0: แค่นี้เหรอ
1: ใช่แล้วย้ำอีกครั้งว่าก็นิโก้ไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียว
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ระยะยาวเดี๋ยวไงก็ได้เล่น
1: ส่วนนอกนั้นเซเรียอาเนี่ยเลเช่นะครับชนะทางมอนซาไป 3-2 แล้วก็นาโปลีเฉือนโบโลญญา 1-0 ส่วนฟุตบอลลาลิก้านี่เซลตาเสมอมาลาก้า 1-1 เซลตาปีนี้ไม่ดีเลยพี่ชิด
0: ใช
1: ่แย่จัด
0: แย่มากเล่นไม่ดีด้วยแต้มก็ไม่ได้มันก็ควรเป็นไปตามนั้น
1: ครับ
0: ก็หลังๆเขาพยายามไม่ใช้ยาโกอัสปาส
1: แต่ก็ไม่ได
0: ้
1: ต้องใช้ส่วนเลวันเต้เนี่ยตามหลังบาซ่าไปก่อน 0-3 ก่อนเลบันเต้จะไล่มาเป็น 2-3 บาซ่ามายิง 2-4 เกือบตาย
0: แฟนคลับอารมณ์เสีย
1: เออยังดีที่มีชีวิตรอด
0: ใช่แบบโอ้โหสวิงมาก
1: ถ้าไอ้เดเยมี่ไม่ยิงนะ 4-2 เนี่ย
0: มันสวิงมากนะ
1: เออ
0: คือผมว่าอารมณ์แบบกองเชียร์คุ้มดีคุ้มหลาย
1: ครับส่วนลาลีก้าคู่ล่าสุดนี่เกตาเฟ่เจอกับเดปอร์เตโบอาคอลุนย่าเขาเปลี่ยนชื่อทีมเนี่ยไปชิด
0: ใช่ครับ
1: ไอลาคอไม่มีนะเป็นอา
0: อ
1: กอลุนย่า
0: เขาบอกว่าคำว่าลาเนี่ยมันไม่เป็นมงคลเพราะว่าลาตกชั้นไปเรื่อย
1: ๆครับก็เลยเป็นอาคอลุนย่าเนี่ยเสมอเกตาเฟ่หนึ่งหนึ่ง
0: เลื่อนยศเป็นน้องพ
1: ่อแล้วก็นอกนั้นที่แข่งกันอยู่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีแบลดตามหลังเปเช0-1เซเรียอาเนี่ยซาโซโลยังเสมอยูเวนตุส0-0
0: โทษทีโทษทีเฟรันยิงอีกแล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่ยิงบ่อยๆเป็นดาวสโมงทีมั้งตอนนี้
1: ใช่คลิกมากเลยนะพี่ชิดแชมเปี้ยนลีกก็แฮตทริกนี่เฟรันอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็นอกนั้น PSV นี่นำทางสปาร์ตาลัตเตอร์ดาม2-1แล้วก็ลาลิก้าเพิ่งเตะมา10นาทีนะครับซูซิดาแกแอตเลติโกมาดริดยัง0-0ส่วนลีกอื่นๆนี่เตะอยู่นะครับก็อันนี้เพิ่งจบเบลเยียมจูบิแลโปลีกลาลูวิแยชนะทางคอร์ไทส์ 3-0 นอกนั้นกรอนกรีซนะครับ KFCF เสมอกับลาวาดิกอส 0-0 PLK นำอาริสอยู่ 2-0 แล้วก็พานาทินไนกอสนำพานาโตริกอส 2-0 อิสราเอลนี่ฮาเปเอลปาทาติกว่าตามหลังฮาเปเอลบิเชว่า 0-2 นอร์เวย์เพิ่งจบนะครับเฟดิกสตัดเสมอซาบอก 1-1 ฟุตบอลเซกุนดาสเปนนะครับเตนินิเฟ่กับเลกาเนส12นาทียัง0-0นะครับโอเคคู่ไหนตกหล่นเหลือได้เพิ่มเติมมาเสือก8 9 9นะครับ
0: ช่วงนี้เราจะตามสอดส่องรอบดึกเอาเป็นว่าเน้นไปที่เกาโชก่อนโดยเบื้องต้นนะครับตอนนี้เล่นมา28นาทีครับซัสซูโร่กับยูเวนตุสยัง0-0เคียงคู่ไปกับเกมที่สเปนเล่นมา10นาทีโซเซดัดกับแอตเลติโกมาดริดยัง0-0ก็เดี๋ยวขอเน้นคู่ที่อิตาลีไปก่อนตามสถานการณ
1: ์
0: มันก็คงไม่ยิงกันขาดหรอกคิดว่าคงได้ตามยาวจนจบเกม
1: ครับ
0: แล้วช่วงแบบท้ายช่วงเราค่อยไปตามเก็บสเปนอีกรอบหนึ่งข้อความคุยกันได้ครับรอบดึกรู้สึกยังไงอารมณ์ยังไงใครยังระบายไม่จบก็คุยกันได้ครับที่ SMS หมายเลข4689899นะครับ4689899นะว่ามาได้เลยจะพูดถึงโฟเดนจะพูดถึงฮาลันจะพูดถึงดอกูแล้วแต่หรือจะพูดถึงอาจารย์ไมค์โอลิเวอร์หรือ VR เป็นใครไม่รู้ผมยังไม่ได้เช็คเลย
1: ดิแต่ทดน้อยด้วยเมื่อกี้คุยกับวิชิตก่อนเข้าผมว่าจังหวะดู VR ประตูฮาแลนด์เนี่ยมันเกินนะ
0: สนขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลย
1: ขนาดผมแบบ
0: โกรธแทนเลย
1: แบบมันแล้วอย่างเงี้ยทางทีมงาน PGMOL จะไม่ได้ถูกคอรหาได้ไงว่าเอื้อให้กับซิตี
0: ้ไม่เป็นไรเขาคอรหาทุกปีแหละ ทุกปี ทุกปีผมนึกถึงลูกถีบโดกูที่ถีบใครนะมาร์คลิสเตอร์ป
1: ีนู้นเลยไอปีที่แล้ว
0: ก็ผมว่าในแง่ของการต่อยอดคอนเทนต์เรื่องราวเข้มข้นดราม่าอะไรเงี้ยถือว่าประสบความสำเร็จถ้าเป็นแบบหนังเรื่องหนึ่งในผู้กำกับประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนที่อิตาลีนะครับไลน์อัพของซัสซูโลวันนี้ประตูเป็นอลิเนสมูริสนะครับแล้วก็มีคู่เซนเตอร์เป็นเจอิเซสกับเลเซนจอสโดอีกยืนแบ็กซ้ายขวาเป็นซินเกกราโนแล้วก็3กองกลางครับนำโดยรุ่นใหญ่ครับเป็นป๋าเนวานมาติสเล่นโคตรดีเลยถ้าแบบแกไม่ต้องวิ่งมากอะเก่งมากเล่นกับทางด้านของทอสเวตแล้วก็ลิปานีนะครับเกมรุกมีอัคมังลอริยองเต้โดมินิโกเบราดีแล้วก็นาโป

0: ้าเป็นเอสโปซิโต้คนที
1: ่ครับ
0: เซบาสติโน่ฮะยูเวนตุสประตูเป็นกิโมวิคาริโอครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์เบรมาจับคู่กับจอร์ลูคุมี่ซึ่งลูคุมี่โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยแบ็คขวาเป็นเบียคาลูลูซ้ายเซกิเซลิกครับมิดฟิลด์คู่กลางดักลัสลุยส์จับคู่กับเทิร์นคอฟไมเนอร์สมีเกมรุกเป็นฟรานซิสโกคอนไซเซาอลัยเบโกวิชนิโก้กอนซาเลสและหน้าเป้าลองดาวโคโดเมนี่อ๋อไม่มีชื่อของยูดิสมันดูรู้สึกว่าเกมรุกมัน
1: จืด
0: มันไม่ค่อยน่ากลัวไงไม่รู้มันดูไม่มีผู้นำ
1: ตอนนี้กระแสคือเขาบอกว่ายูเว่แทนที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านของผู้เล่นอิตาเลียนกลายเป็นว่า11ตัวจริงมีวิคาริโอคนเดียวที่เป็นนักเตะอิตาเลียน
0: คือมันสะท้อนภาพไงว่าคุณภาพของนักเตะอิตาเลียนมัน
1: ดับ
0: ไม่พอที่จะขับเคลื่อนเพื่อเป็นแบบให้อยู่ในบรรดาทีมของทีมใหญ่ในลีกได้แล้วอ่ะ
1: คือเมื่อก่อนนั้นไอคอนเกมรับไงบาซายี่เคลินี่โบนูชี่อิตาลีหมด
0: ใช่มันก็แต่ถ้าอินเตอร์เขาเป็นอย่างนี้มาแบบเมื่อก่อนหนักกว่านี้เยอะเดี๋ยวนี้ยังพอมีอิตาเลียนค้ำของบาสโซนี
1: ่ครับ
0: ก็ยูเวนตุสออกสตาร์ทฤดูกาลมาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับ3เกมมี7แต้มชนะ2เสมอ1เจอกับซัสซูโร่ซึ่งปีนี้ก็เปลี่ยนโค้ชปรากฏว่ากอสโซนึกว่าจะไปได้งานดีครับไปคุม3เกมที่ฟิออโดนไล่ออกคนแรกเลยโน1แห่งฤดูกาลในขณะที่ซัสซูโร่เขาไปดึงเอาอัลเบโต้เคเลนี่เข้ามาก็ผลงานพอถูถ่ายครับ3เกมได้รับผลแข่งขันครบทุกแบบมี4แต้ม
1: ครับเคเลนี่อดีตนักเตะลิเวอร์พูลนี่ส่วนยูเว่พอพูดถึงมีนักเตะอิตาเลียนคนเดียวนี่ลูกานี่เอามาวอร์
0: มก็เป็นเกรดแบบนั่นแหละเกรดสำรอง
1: ชาวบ้าน
0: เออเกรดชาวบ้านทั่วไป
1: ส่วนถ้าผมไปไล่ไลน์อัพโซเซดาดกับแอตมาลิดแล้วกันนะครับ
0: ขอดูหน่อย
1: วันนี้โซเซดาดประตูเบเล็กซ์เรมิโรครับแนวรับมีเซโกโกเมสแบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นยอนอารัมบูลูผู้เซนเตอร์เป็นลูเคนไบเตียกับมามาดูซานะครับกองกลางมีกอลอสโซแลมยังเกลเอเรล่านะครับแล้วก็ลูก้าซูสิตตัวลุกมีกอนโซเกเดสอันเดเบเลเดชเชียแล้วก็หน้าเป้าเป็นมิเกลโอยาซาบาวนะครับส่วนฝั่งอาเลติโก้ครับประตูเป็นยานโอบรักนะครับแนวรับดาวิชฮันโก้นะครับน่าจะเป็นเซนเตอร์คู่คริสเตียนโรเมโรแบ็คขวามาร์คพูบิล
0: เอ้ยผมว่าเล่นสูตรเหมือนเกมเจอลิเวอร์พูลหลัง3มาร์คพูบิลโรเมโรแล้วก็ฮันโก้
1: แล้วก็วิงแบ็คซ้ายเป็นเอฟกรีมาลโดวิงแบ็คขวาเป็นทางยูเรโนซิเมเวเน
0: ่
1: กองกลางมีมอร์แทนฟูมันมาร์กอสยอร์เรนเต้แล้วก็ตัวลุกเนี่ยมีอเดมาร่าลุกแมน
0: อ
1: เล็กซ์บาเอน่าแล้วก็อีคังอิน
0: คุณว่าไงคู่นี้
1: ผมมองว่าโซเซดาดไม่แพ้พี
0: ่
1: ตาหมีนอกบ้านชั่วโมงนี้ผมไม่เชื่อใจอ่ะพี่ชิดว่าไง
0: ผมก็เชียร์ฝั่งเจ้าบ้านเหมือนกันผมก็มองว่าโซเซดาดอ่ะแข็งแล้วเล่นในบ้านเหนียวแพ้ยากบวกกับแอตเลติโกมาดริดมันก็เป็นบอลที่ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางหลายๆอย่างแล้วเกมรุกวันนี้ก็ไม่ได้ใส่คู่เล่นอัลเบเลสมาด้วย
1: ครับคือผมว่าแอตมาริดต้องสร้างทีมใหม่ไปชิดคือก่อนหน้านี้กองหลังเคยดีตอนนี้กองหลังก็ไม่ดีเกมลุกก็ฝืด
0: ถูกก็เราจึงได้เห็นเขาเปลี่ยนระบบไปด้วยเสียประตูเยอะซิเมเน่ก็ยอมรับว่าต้องแก
1: ้ส่วน PSV นำสปาร์ตาลอตเตอร์ดัม 2-1 นะครับ
0: มัน
1: ดัช
0: ที่อิตาลีนี่ทิ้งโปรแกรมไว้วันจันทร์เยอะมากนะพรุ่งนี้มีตั้ง3คู
1: ่
0: เพราะว่าก็ยืดหยุ่นให้บางทีมได้พักเยอะหน่อยโดยเฉพาะอินเตอร์มิลานเล่นแชมเปี้ยนลีกมาให้ไหลไปเตะวันจันทร์นู้นเลย
1: โฮโมโรม่าไงที่พวกทีมที่เล่นแชมเปี้ยนลีกก็เตะพรุ่งนี้หมด
0: ใช่ยูเว่ก็เดินหน้าบุกมากกว่านะครับจังหวะเข้าทำไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เมื่อครู่นี้ก็เป็นจังหวะที่เล่นหน้ากรอบไปเทอร์ของคอฟไมเนอร์เพื่อนชงมาอย่างดีเลยแต่แกแบบยิงแบบไปตรงตัวมูริชไม่อันตรายพอปีนี้ก็หลังจากผ่านมา 3-4 เกมมาเริ่มเห็นแนวโน้มว่าบางทีก็เป็นโอกาสดีที่อินเตอร์มิลานจะป้องกันแชมป์ได้เพราะว่าทีมอื่นนะที่บรรดาทีมใหญ่ที่เห็นเร่งมาตรฐานเร่งขึ้นมาได้ทีมนึงยกระดับขึ้นมาก็คือโรม่า
1: ครับ

0: วันศุกร์ก็ชนะ
1: ใช้สูตรเดิมเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าซัสซูโร่บุกสวนขึ้นมาเกือบด้านกันนะครับจอร์จโดยอีกครับแบ็กสกอตขึ้นมาฝั่งซ้ายทะลุเข้าไปยิงมุมแคบหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
0: บอลฝั่งซ้ายนะครับแล้วจริงๆก็เหมือนเลื่อมนิดนึงครับทางจอร์จโดอีกแต่ว่าผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นไปก่อนแล้วก็ตัดสินใจยิงเลยนะครับไม่เลือกปาดไม่ให้เบลาดี้ครับแล้วมุมมันแคบก็เลยเข้าแค่หน้าต่าง
1: ยูเวนตุสขึ้นเกมรุกบ้างครับจังหวะพลิกขึ้นมาจากลองดาโคโลเมนี่ไหลออกขวาคอนไซซาวจี้เข้ามาหน้าปากประตูแล้วจะปาดย้อนกลับมาโอ้โหตัวซ้อนถอยมาทันนะครับนั่นเป็นจอร์จโดอีกครับเคลียร์ทิ้งได้หน้าปากประตูโอ้ในกะถวายพาให้เพื่อนเข้าฮอสง่ายๆไปติดซะก่อนก็เกมเปิดครับช่วงนี้ซัสซัวโร่แทงบอลออกฝั่งซ้ายลอริยองเต้ไหลมาชิ่ง 1-2 สั้นไปหน่อยครับจะเล่นกับเอฟเฟอร์สโต้แถว2ยิงไกลมาอีกรอบหนึ่งต้องพุ่งเช็คระยะครับวิคาริโอบอลถักเสาไปนิดเดียวครับเบราดี้เป็นเดี๋ยวดูครับแถว2ใครยิงเอสโปซิโต้ครับ
0: เซบาสเตียโนเอสโปซิโต้ครับเกือบลุ้นยิงให้ซัสซัวโร่ขึ้นนำนะครับปลายมือวิคาริโอโอ้แต่ว่าเหมือนไม่ตรงกรอบไปเอง
1: เฉือนไปนิดเดียวครับ
0: เกมสูสีนะครับก็ยูเว่ไม่ได้เหนือกว่า
1: ยูเวนตุสตั้งบอลที่วิคาริโอครับก็เรียกให้ฝั่งซัสซูโร่ขึ้นมาไล่บอลสูงค่อยๆแก้เพรสขึ้นมาตักลันลุยส์แหวกผ่านกลางสนามมาแล้วให้นิโก้กอนซาเลสลากมาหน้ากรอบโทษโอ้โหระยะสุดท้ายจะแทงเข้ากรอบเขตโทษให้กับคอนไซเซาครับโอ้น้ำหนักอย่างแรงครับทะลุออกหลังไปเลย
0: วันนี้นี่เล่นตรงกลางเลยนะครับนิโก้กอนซาเลสแหวกมาแล้วก็เห็นเพื่อนทำทางครับจะชิงให้โอ้แต่ว่าคอนไซเซาหยุดวิ่งไปก่อนทำไมทำมานี่กลายเป็นตัวลุกเบอร์หนึ่งแล้วนะคอนไซเซาตอนนี้ของยูเว่
1: ใช่กลายเป็นตัวที่แบบฟอร์มหวือหวาสุด
0: จากเมื่อก่อนเล่นกาแจกยังไม่เกิด
1: ก็ยูเว่ยืมตัวมาก่อนจากเลยก็กลับโปรตุเกสไปรอบนึงเนาะคอปไมเนอร์ครับฝากมาซ้ายอลาเบโกวิชโดนรุม2เอ้าเหลี่ยมยังเข้าทางครับทะลุเข้ากรอบไปโทษอลาเบโกวิชจะโยกเข้าไปพื้นที่สุดท้ายทุกคนไปโดนเบียดครับแล้วบอลปล่อยลึกเข้าซองของมูริสไป
0: ดื้อไปหน่อยครับอามีอะไรเบโกวิชครับพยายามจะไปเองสุดท้ายไม่ผ่านครับเพื่อนรอชาร์จอยู่แต่ว่าตัวเลือกไม่เปิด
1: เป็นตัวดาวรุ่งทีมชาติบอสเนียเนี่ยเอามาเพื่อตั้งใจว่าจะค่อยๆสลับหมุนเวียนเล่นแต่กลายเป็นว่าต้องช่วงนี้ได้รับโอกาสลงตัวจริงฝั่งซ้ายของยูดิสที่ขาดหายไปเพราะว่าผ่าตัดข้อเท้าไปแล้วนะครับเจ็บตั้งแต่เกมแรกเลย
0: ส่วนทางฝั่งซาโซโลนี่ก็ยังอยู่นะครับโดมินิโกเบลาดี้คุณนา
1: เก่งสุดทีเป็นสัญลักษณ์สโมสรเลยดีกว่า
0: ใช่
1: ตั้งแต่สมัยแบบเลื่อนชั้นมาใหม่ๆอยู่กับตาโหนเองอะซิเมเนซาซาคู่หูเขา
0: ตอนยุคนั้นมีโลคาเตลลี่ด้วย
1: ใช่ก็เป็นยุคที่เคยมีดิฟานเซสโกเดซาบี้พวกนี้สร้างชื่อกุนซือ
0: ใช่
1: จนกระทั่งปีที่แล้วแอบตกชั้นช่วงสั้นๆไปปีเดียวนะครับแล้วเลื่อนขึ้นมาได้เลย2ปีที่แล้วแล้วก็กอสโซคุมต่อในเซเรียปีหนึ่งก่อนจะย้ายไปตกอับที่ฟิออ
0: แต่ผมชอบชุดซาโซโล่นะพี่ยิ
1: ด
0: สวยอ่ะ
1: จริงผมว่าสีมันลงตัวไม่ว่าจะแบบสลับลายยังไงก็ตามอ่ะเขียวดำเป็นหลักแล้วมันสวย
0: หาซื้อยากอ่ะบ้านเราไม่น่ามี
1: โอ้ยากผมว่าน่าต้องสั่งจากเมืองนอกไม่มีหรอกหาได้ไม่กี่ทีมหรอกเสื้ออิตาลีในบ้านเราพวกบรรดาทีมบิ๊กๆแค่นั้นอินเตอร์เอซีมิลานโรม่ายูเว่
0: อ๋อเป็นแบรนด์เสือกระโดด
1: หลุดไปอย่างนี้หายากแล้วเอาแค่ลาซิโอยังหาเหนื่อยเลย
0: มุมซาโซโลนะครับ
1: จากด้านซ้ายครับอบเปิดยัดมาเสาแรกครับลูกนี้เล่นบอลเรียดแถว2วอลเล่สวนมาอีกทีมหนึ่งก็ติดบล็อกนะครับจอร์จโดอีกครับเด่นทีเดียวครับในแต่ละปีเนี่ยที่อิตาลีมีนักเตะสก

0: แลนย้ายเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆๆนะปัจจุบันน่าจะ 5-6 ตัวเป็นอย่างน้อยแล
1: ้
0: ว
1: เปิดตลาดก็โบโลญญาไง
0: ใช่
1: อะไรนะ
0: ก็เริ่มจากลุยส์เฟอร์กูสันแล้วลากมาจนถึงแบบเป็นหนึ่งในกัปตันทีมตอนนี้เลยไอ้แบ็กอะที่ย้ายกลับไปเบนฟอร์ด
1: อารอนฮิกกี้
0: ใช่แต่ย้ายกลับมาแล้วซวยเจ็บ
1: ใช่
0: อารอนฮิกกี้เมื่อก่อนอยู่ทีมเดียวกัน
1: แล้วก็นี่ไงมีแม็กโทมิเน่ไง
0: ถูกบิลลี่กิมอร
1: ์
0: สองตัวที่นาโปลีมีอีกมีอีกแต่นึกไม่ออกละ
1: อีกทีมหนึ่งที่เสื้อสวยอ่ะพี่ชิดสังโคโม
0: โคโม
1: อยากได
0: ้ดีแล้วน่าเป็นทีมน่าเชียร์ด้วยใครดูบอลเกาโชคบ่อยๆต้องหลงรักโคโมเพิ่มอีกหนึ่งทีม
1: แล้วเล่นแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกนี่นัดแรกชนะนะ
0: นะ
1: ชนะไอ้ไลฟ์ซิกด้วยไม่ได้ชนะไก่กา
0: ชนะขาดเลยก็ว่ากันว่าถ้าเส้นทางของฟาเบกัสเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีทามมิ่งของเขาอะวันหนึ่งมันอาจจะไปลงทีมต่อไปมันอาจจะเป็นบาร์เซโลนาทันทีเลยก็ได
1: ้
0: อาจจะเป็นตัวแทนฮันซี่ฟริกเพราะว่าแกก็พูดถึงเรื่องเลิกทำงานอยู่ตลอดบอกจะทำอะไรนักหนาแก่แล้ว
1: ฮันซี่ฟริกตอนนี้คือไรเทียมทานมาก
0: ใช่ก็ยังดีสัปดาห์นี้ก็มาดริดต้ามไม่หลุดอีกนะครับมันเลยยังพอแบบเว้นช่องห่างไว้ได้เท่าเดิมเบราดี้วอลเล่จากระยะเกือบ30หลานะครับบอลพุ่งน้ำหนักใช้ได้แต่ว่าตรงตัววิคาริโอครับรับเข้าซองก็เกมเปิดอยู่ตลอดนะครับไม่ได้มีฝั่งไหนตั้งรับกันเพราะว่าบอลสไตล์ซัสโซโล่ก็ทรงนี้ครับบอลทีมเล็กใจถึงยัง 0-0 เหมือนเดิมครับ43นาทีไปแล้ว
1: ก็หาช่องก็พยายามจบไปก่อนครับโดมินิโกเบราดี้เลยมีข่าวกับยูเว่ด้วยครับสุดท้ายก็ไม่ได้ย้าย
0: ผมมีข่าวกับทุกทีมเลยสารพัดจนกระทั่งตอนนี้ก็เป็นแบบนักเตะซีเนียร์แต่คนหนึ่งแล้วนะครับหมดเวลาย้ายทีมก็เลือกอยู่ยาวไปเลย
1: ท้ายครึ่งแรกนะครับยัง 0-0
0: บอลเปิดยาวของยูเวนตุสไปกดดันครับจังหวะมงเคลียร์ไงบอลก็ไม่พ้นสักทีเจอิเซสมงสุดท้ายมงครั้งที่3ออกหลังไปเลยครับเสียเตะมุมนี่เป็นตัวทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ
1: ผมต้องรู้ว่าไอ้เจไอประตูอินโดวิชิตย้ายจากอิตาลีไปเล่นในลาลิก้าใช่ไหมเอมิลูเดโล
0: ผมเห็นชื่ออยู่ว่ามันก่อนแต่ผมจำไม่ได้ว่าย้ายไปทีมไหน
1: แล้วเซฟยับเลยวันนั้นผมนั่งดูไฮไลท์อยู่
0: เอมิลูเดโลเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโคโม่เขาปล่อยยืมผมก็ลืมอีกแหละนึกไม่ค่อยออกนึกไม่ค่อยจำไม่ค่อยแม่น
1: เอมิลูเดโลตอนนี้อยู่กับตอนนี้อยู่กับลาโยวันนั้นผมดูไงไฮไลท์ลาโยกับมาดริดนี่แหละ
0: คือสังกัดจริงๆก็เป็นโคโม่ซึ่งปีที่แล้วก็โคโม่ไม่ได้ใช้เขาใช้ชองบูเตสแล้วก็ปล่อยยืมซึ่งออเดโรเนี่ยก็ได้เล่นอยู่บ้างนะแต่ผมลืมนึกชื่อทีมไม่ออกปีที่แล้วเล่นทีมไหน
1: ปีที่แล้วอยู่ปีที่แล้วนี่เล่นในนี้พี่คาร์เคโมเนเซ่
0: อ๋อเคโมเนเซ่ตกชั้นแล้วก็ย้ายอีกรอบนึง
1: อ๋อแล้ววันนั้นอ๋อผมดูนี่แหละไฮไลท์มาดริดกับลาโยอ่ะเซฟกระจุยอ่ะอ๋อแต่เขาเกิดที่อินโดนะก็เลยแบบอ๋อเล่นได้ไม่ได้แปลก
0: รุ่นพ่อไปทำงานที่นู่นอะไรสักอย่าง
1: เอมิลูเดโรเล่นอินโดไปแล้ว6เกม
0: เนี่ยเดี๋ยวเวลาแบบมันทัวร์นาเมนต์ใหญ่จริงๆอ่ะเป็นฟีฟ่าเดย์จริงๆอินโดเขาค่อยเรียกพวกแบบตัวที่เล่นอยู่ในยุโรปเกรด A เข้ามา
1: เจเลอา
0: โอ้โหฟรานซิสโกคอนซาลครับพลิกยิงหน้ากรอบเขตโทษก็ยังไม่ผ่านเซฟของมูริสนะครับคว้าไว้ได้อีกทีนึง
1: เจอช่องยิงไปก่อนนะครับคอนซาลแต่ว่ามูริสก็ยังเหนียว
0: ก็เกมเขาเรื่องไหลลื่นนะครับไม่ได้แทบไม่มีจังหวะหยุดเลยทดเวลาครึ่งแรกแค่นาทีเดียวซาโซโล่ดึงจังหวะเรียกให้ยูเว่เข้าหาแล้วก็เปิดโด่งขึ้นมาครับอีเซส ปั๊มบอลกันอีกทีหนึ่งเข้ามาพักกันตรงกลางครับเอสโปซิโต้ไหลให้มาติสขยับมาซ้ายครับโดยอีกเติมมาแล้วจอชโดยอีกมาที่ลอรียองเต้ลอรียองเต้ยังเคาะสั้นๆอยู่ฝั่งซ้ายครับยังหาช่องโยนไม่ได้มีคารูลูตามดักอยู่แล้วจะเล่น 1-2 กับเอ็กซ์โปซิโต้สลับนิดนึงวนคืนมาใหม่เดี๋ยวมาติสมาติสแหวกแล้วชิ่งเขาขอโทษมาติสนึกอะไรไม่ออกคลึงไว้ก่อนโอ้โหสเต็ปแกนิ่งจริงครับแล้วถ่ายบอลออกซ้ายลอยองเต้เข้าขวาแล้วปั่นย้อยมาหน้าปากประตูไม่ดีครับบอลย้อยแบบนี้เข้าซองวิคาริโอสบายแล้วก็ผู้สินเป่าจบครึ่งเวลาแรกครับ 0-0 นะครับซาซูโร่กับยูเวนตุส
1: เพย์สุดท้ายเมื่อสักครู่มาติสเก่ามากครับถ่ายบอลไปด้านซ้ายได้เปิดแต่ว่ายังเข้ามือวิคาริโอยังไม่มีประตูนะครับเซเรอาคู่ดึกส่วนนอกนั้นเนี่ยคู่อื่นก็บลัดกับเปเช่นี่ทายครึ่งแรกนะครับยังไม่จบเปเช่นำอยู่ 1-0 ลาลีกาเนี่ยครึ่งชั่วโมงพอดีโซซาดากับแอตมาริด 0-0 นะครับ
0: ครับ
1: แต่รูปเกมนี่ผมดูให้เพราะว่าก็ถือว่าโซซาดาเนี่ยยังสู้ได้ดีของบอลเยอะกว่าด้วยนะ
0: 53%
1: แต่ว่าแอตมาริดของบอล 47% แต่ได้ยิงไปแล้ว3ครั้งโซซาดายังไม่ได้ยิงเลยนะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นส่วนคู่อื่นๆนะครับมี PSVยังนำสปาร์ตาลาตดาม 2-1 นะครับบอลเนเธอร์แลนด์เอเรดิวิซีฟุตบอลทางด้านกรีซนะครับก็ท้ายเกมคีฟิซีอาร์สนะครับยังเสมอกับลาวาเดกอส 0-0 เพโอเคนำอาริสอยู่ 2-0 แล้วก็พาไนเนกอสนำพาไนโตริกอส 2-0 ส่วนล่าสุด PSV หนีสปาร์ตาลาตดาม เป็น 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: บอลไอซ์แลนด์นี่ฟิเคียกับโคปาวากู 0-0 นะครับฟุตบอลเซกุนดาสเปนเตลิลิเฟ่นำเลกาเนส 1-0 นะครับน่าจะประมาณนี
0: ้สวัสดีค่ะนชิตแบ่งต้ามนสนนำฝูงล่าสุดป้ายแดงและแฟน99ทุกท่านเดือนนี้เดือนเกิดของหนูค่ะนั้นนะ15กันยาค่ะโอ้ยแค่วันเกิดคุณน้องก็มีบุญแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี
0: ่ยุงไม่กัด
1: อ๋อกอยอ15
0: ไปสนทันใช่ไหมมุกนี
1: ้ทัน
0: มุกแก่หน่อยนะ
1: กอยอ15โอเคโอเค
0: ปีเกิดปี42ค่ะหนูขอในชินสนอวยพรมันเกิดล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากต้องเคยลงทุนแฟนนอนนำฝูง
1: ผมก็เพิ่งรู้ในพิธีว่าคุณเทยนี่เขาอายุน้อยกว่าผมตอนแรกจากดูจากข้อความนึกว่ารุ่นราวเขาเดียวไม่ก็เยอะกว่า
0: ปีนี้69สนคิดเลขนี้พี่คิดไม่เป็นว่ะ
1: ก็ผม37อ่ะผมเกิด32คุณเทย42ก็27เอง
0: 27เองอ้อๆเลยอ่ะตึงเปี้ย
1: กำลังแบบถ้ารักฟุตบอลก็ชุกช่วงพีค
0: ใช่ใช
1: ่
0: ลูกทองเลย
1: ใช่
0: ลูกทองกระนองนา
1: ใช
0: ่15อุ้ยเดี๋ยววันอังคารนี้ละดิ
1: พรุ่งนี
0: ้เด็ดขาดที่สุดสิ่งที่น้องเคยปรารถนาสูงสุดเท่าที่พี่จะรู้จักน้องเทยมาถูกหวยงวดนี้พี่ยอมให้น้องเทยถูกไปก่อนขอให้ถูกหวยปังปัง
1: ครับ
0: ถูกบรรทุกชุดทั้งทุกออปชั่น ไม่ว่าจะประเภทคู่หรือว่าประเภทเดี่ยว
1: ครับส่วนของผมก็ผมว่ามีเงินทองมาซื้อสุขภาพไม่ได้และยิ่งคุณเทยลงทุนเขาทำงานช่วงดึกก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงต่อไปแล้วก็อยู่คู่กับ FM 99ไปแบบยาวๆ
0: ถ
1: ู
0: กต้องเพราะว่าพี่ก็พวกเรายกตำแหน่งนางงามมิตรภาพให้
1: ครับ
0: ของคลื่น
1: ส่วนมีถามมาว่าขอโคนอาแจกตอน 2:16 ก็ผมเปิดรอให้แล้วก็
0: เป็นเยี่ยงใด
1: วันนี้อาแจกบุกชนะฟอร์ทูน่าซิสตาร์ด 5-1 น่าจะสบายครับ
0: อาแจกทำไมของพี่ไม่เห็นมีเลยอ่ะ
1: จริงเหรอพี
0: ่เออ
1: วันที่13:01อ๋อน่าจะ
0: หมายถึงของวันนู้นเหรอเมื่อวานเหรอ
1: ใช่เพราะเขาขอโคนอาแจก
0: อ๋อของคืนวันเสาร์เหรออ
1: ืม
0: โอเคเพราะวันนี้ก็ปัจจุบันเห็นมีแต่ PSV เตะอยู่เนาะ
1: ครับนี่ผมเพิ่งรู้จูเลียนบันมาแจ็คจูเลียนบัน
0: เห็นข่าวแต่จำไม่ได้เออผมพูดอีกทีนึงก็โจนความจำจูเลียนบัน
1: มีนี่ด้วยโซฟิยานอัมบาบัตแมนยูเก่าไอโมร็อกโกอ่ะพี่
0: เพราะว่าเพิ่งเซ็นเลยมั้งเพราะว่าจำได้ว่าตลาดปิดไปแล้วยังฟรีเอเจนต์อยู่เลยเป็นหลังตลาดมั้ง
1: อุ้ยแจกตัวดีเนี่ยประตูมาอังแดแต่เซเกน
0: อันนี้ยืมจากบาซ่าสัญญาจากบาซ่ายังมีอยู่แกก็ต้องไปหาที่เล่น
1: เทนเตอร์มีตีโลแคลเลอร
0: ์โลแคลเลอร์อันนี้กองหลังมีวาสนาก่อนนั้นไปอยู่กับเปเช่ตั้งหลายปี
1: อยู่ทีมใหญ่หมดอะ
0: ผมไม่เคยมองว่าเก่งเลยออกแนวห่วยด้วยซ้ำ
1: ใช่แนวรับมีดีโลแคลเลอร์มีโซฟียานอามบัตมีกองกลางมีโซฟียานอามบัตมีจูเลนบันตัวลูกมีเบอร์เฮาส์มีไอโทลูออโลโคดาเล่ด้วยไอของบูฟเก่าไว้ชิด
0: อโรโคดาเล่โอ้โห
1: ไอบูฟ
0: ย้ายเลยเออคุณตกชั้นไปเกลียดชื่อมากเลยเพราะว่าพูดที่ไรสะดุดทุกที
1: โทรูโอโลอโรโคดาเล่ดีละไปซะข้างหน้ามีดอลเบิร์กเออชนะไป 5-1
0: คาสเปอร์ดอลเบิร์ก
1: ครับเอ้ยตัวโอ้โห
0: โคตรนานเลยเน
1: า
0: ะ
1: ตัวหรูหราหมาเห่าสุดแล้วเฮ้ยมี
0: ผมจำได้ว่าเคยย้ายไปฝรั่งเศสแล้วโดนขโมยนาฬิกาไปรอบนึงอ่ะโดนเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละ
1: น่าจะอยู่นี้ป่ะพี่นะ
0: โดนแซงไป
1: ดาวเบิร์กอ่ะมีนี่ด้วยวิกเตอร์ซีการคอฟโ
0: อ้โหอดีตปีกจิโรน่า
1: ใช่ไอที่ขึ้นมากับด็อบบิกอ่ะไอคู่หูยูเคน
0: ใช่ก็เก่งกันปีเดียวทั้งคู่
1: อุ้ยพี่อาแจกมันตัวเวอร์เกินมีไซมอนเอดินกา
0: เอ้ยปีกของไบตันนะ
1: เออเนี่ยจริงไซมอนเอดินกาม
0: ันกลายเป็นทีม
1: คือเหมือนแค้นอ่ะแบบ
0: แต่อีกมุมนึง
1: พลาดแชมป์ PSV หลายปี
0: คุณพิจารณาอีกมุมนึงมันก็เศร้านะเพราะอาจากเนี่ยคืออะคาเดมี่ของวงการฟุตบอลนั่นแหละใช่ไหม
1: ชั่วโมงนี้ปั้น
0: ไป
1: ถึงแล้วไง
0: ในช่วงเวลานึงอาจากคืออะคาเดมี่ของโลกฟุตบอลเลยดีกว่า
1: แต่ตอนนี้ซื้อละเพราะว่าไม่ไหว
0: ใช
1: ่มาร์กอสเลโอนาร์โดเนี่ยไอตัวเบนฟิก้าเก่ามาร์กอสเลโอนาร์โดวิกเตอร์ซีการคอฟไซมอนเอดินกาเดลิบินโอ้เอามาหมดเลย
0: เอาปาบรินยังอยู่แกอยู่ละแกถอยมาเล่นเซ็นเตอร์ที่นี่หลายปีละ
1: ใช่โอ้ตัวดีอ่ะเนี่ย
0: โค้ชเป็นใครปีน
1: ี้โค้ชเป็นมิเชลจิโรน่าเก่า
0: อ๋อ
1: เ
0: ออก็พาซีการคอฟมาด้วยกัน
1: ก็มาทั้งแก๊งอ่ะเดลิบิน
0: มิเชลสุดท้ายก็อําลาแกคุมหลายปีมากเนาะจิโรน่าโอเค
1: ครับข้อความยังมาได้นะสงสัยหนีนอนหมดแล้วแฟนแมนยู
0: ฮอกช้ำเฮ้ยผมรู้พวกคุณนอนไม่หลับหรอกอนุญาตให้บ่นหลังเกมมีอะไรบ้างอ่ะดูเห็นของเอนโซ เมเลสก้าก็บอกว่าโอ้โหคือนักข่าวถามถึงแบบโอ้โหดูคุณดีใจสุดเหวี่ยงเลยนะคุณพี
1: ่
0: บอกแง่ดีนี่มันแบบเป็นอารมณ์ของการเล่นดาร์บี้โดยเฉพาะเราชนะด้วยการที่มีผู้เล่น10คนมันย่อมเป็นเรื่องสวยงามเสมอเมื่อคุณชนะได้ด้วยตัวผู้เล่นที่เหลือ10คนแต่ยิ่งเนี่ยมันเป็นเกมดาร์บี้ยิ่งพิเศษใหญ่เลยสำหรับทุกๆคนผมแฮปปี้มากดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผมแบบจะฉลองเต็มที่หน่อยแกพูดถึงเกมรวมบอกว่าหลังจากที่มีใบแดงของโฟเดนแผนการเราต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับแล้วก็เราเล่นกันด้วยสปิริตร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันทั้งทีมที่ได้รับมาจากผู้เล่นเนี่ยร่วมงานกันแบบสุดยอดให้คำชมกับลูกทีมเต็มที่ผมคิดว่าใบแดงสำหรับฟิลโฟเดนนั้นว่ากันตามตรงผมคิดว่ามันโอเคก็ควรโดนแต่ขณะเดียวกันแกมองย้อนไปอีกมุมหนึ่งฝั่งคู่กรณีครับแอคชั่นที่มาจากบรูโน่ เฟร์นันเดสแกคิดว่าใบแดงฝั่งเดียวมันไม่แฟร์สำหรับเราแกก็ควรนะว่าบรูโน่ควรจะโดนด้วยก็พูดถึงทีนี้คำถามเด็ดเลยโดนพูดถึงให้ประตูของเออร์ลิงฮาลันด์ที่เขาถกเถียงกันนะโดยเพราะฝั่งแมนยูไนเต็ดมองว่าลูกนี้มันล้ำหน้าชัดๆเอนโซ เมเลสก้าก็ตอบแบบตาใสเลย ผมคิดว่าลูกนี้มันออนไซด์แบบโคตรชัดเลยเคลียรี่มาก
1: นี่ซัพพอร์ตเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วมันก็ดีมากเลย มันเห็นได้ชัดมันออนไซต
1: ์ซัพพอร์ต PGMOL เต็มที่เฮ้ยเขามีสถิติไงพี่ชิดมาเลสก้าชอบคุมทีม10คนตอนนั้นสมัยเขาอยู่เชลซีแล้ว
0: ถ้าถามว่าหนึ่งในโค้ชที่จะแบบจะคุมทีม10คนเก่งหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดคือมาเลสก้
1: า
0: เพราะโดนบ่อยเนี่ยมาเลสก้าอาร์เทต้าพวกนี้เก่งในการคุมทีมเล่น10คน
1: อย่าเชื่อเผลอเผลอเล่น11คนไม่ชนะแมนยูนะเพราะว่าพี่ชิดจะเห็นได้ป่ะไอตอนที่ยังตัวเท่ากันน่ะพอผ่าน15ทีแรกแมนยูเริ่มตั้งเกมได้อ่ะซิตี้ไม่ได้เหนือกว่าเลย
0: ใช
1: ่
0: ก็อ่ะจังหวะปัญหา2ดอกเอาเรื่องใบแดงก่อนคุณมองว่าไง
1: ผมมองว่าต้องแดงเพราะว่าโอเคแหละถึงมองว่าบูโน่ไปเตะแต่บูโน่เตะเนียนไงมันแบบพูดง่ายว่าคือเหมือนกับมันเห็นมันไม่ได้ถ้าจังหวะบูโน่เตะไปก่อนน่ะมัน มันไม่สามารถตัดสินเป็นนอกเกมได้เพราะมันเป็นจังหวะตามน้ำแต่พอไอ้โฟเด

0: ่นจังหวะนอนอยู่แล้วขาถีบไปตรงนั้นมันชัดเจนแล้วว่าคุณนอกเกมเออเพราะนั้นผมว่าต้องยอมรับว่าโฟเดนเสียข้างโง่
1: ก็มันเป็นอารมณ์
0: มันชัดกว่า
1: อารมณ์เอาคืนอ่ะก็ว่าโดนเตะแถมเพราะเตะ2ทีด้วยไอ้เตะระหว่างเกมเนี่ยเตะเท้าอ่อนพอลงปุ๊บหดก้นไปทีนึงเตะตูดไปทีนึง
0: ใช่
1: เตะแล้วหยุดไม่ได้แบบไม่ได้ใส่แรงเท่าไหร่แค่เคาะแถม
0: เหมือนเออมันใช้คำว่าเคาะอ่ะถูกต้อง
1: เคาะเน
0: า
1: ะเคาะ
0: แบบเห็นกันได้เป็นประจำ
1: มันไม่ได้ถึงแบบหดไงเคาะ
0: แต่แอคชั่นโฟเดนอ่ะมันชัดเกิน
1: ง่ายแล้วก็เห็นด้วยยันขึ้นมา
0: ผมไม่เห็นด้วยว่าใบแดงแต่คือ
1: แต่ถ้าจะแบบว่าให้มันดูแฟร์ขึ้นหน่อยเนี่ยก็คือใบเหลืองบรูโน่
0: อะไรอย่างนี้ไหม
1: อาจจะเป็นมุมนี้
0: ใช
1: ่ส่วน
0: เมื่อกี้เห็นว่าไงช็อตไอ้ใบแดง
1: ผมก็โอเคถ้าถามเรื่องความผิดเราจะเอาแค่ว่าผิดเนี่ยจุดเริ่มก็ผิดบรูโน่ก็ผิดเพราะว่ามันเป็นเตะนอกเกมเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันเป็นอารมณ์ผู้ตัดสินละในระหว่างนาทีนั้นว่าหนึ่งคุณเห็นอะไรจุดที่ผู้ตัดสินโฟกัสก็คือเห็นแล้วว่าการนอนยันขึ้นมาของฟิลโฟเดนก็เป็นเจตนาทำร้ายคู่แข่งก็เลือกตรงนั้นแต่ถ้าแบบมองถึงความแบบโฟเดนไม่ได้เตะเพราะว่าอยากเตะโฟเดนเตะเพราะว่าเขาก็โดนเตะนอกเกมเหมือนกันมันใช้คำว่านอกเกมได้ทั้งคู่แต่ทีเนี้ยก็แบ่งพาร์ทเป็นคำว่าน้ำหนักหนักเบาในการเล่นรุนแรงแล้ว
0: นอกเกมเบาหรือนอกเกมหนัก
1: เมื่อบรูโน่เตะนอกเกมเบาเพราะว่าหลายครั้งเราก็เห็นว่าเวลามีการเล่นนอกเกมกันเงี้ยแล้วมันไม่ได้ถึงกับโหดเปิดทีปะผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: ครับ
1: คือบางทีไม่แจกใบเหลืองด้วยซ้ำ
0: คือช็อตบูโน่เตะถ้าให้ตัดสินว่านอกเกมนอกเกมไหมนอกเกมแต่ไม่ถึงใบแดงแต่ไอช็อตไอโฟเดนไปยันเนี่ยมันนอกเกมแล้วใบแดงได้ไง
1: ใช่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไอรูปแบบเนี้ยก็มีหลายครั้งที่ไม่ได้ให้ใบแดงก็มีเหมือนกัน
0: ก็ซีซั่นที่แล้วก็นั่นแหละที่เมื่อกี้ยกมาคือไอ
1: ้มีด้วยเหรอ
0: ไอ้ที่ก็ลิเวอร์พูลกับซิตี้ไงพี่แล้ว
1: แบ
0: ร
1: นโดนี่หลายปีละ2
0: ปีที่แล้ว
1: หมายถึงมันก็มีหลายครั้งครับไอ้ลูกแบบยันสวนกันจังหวะโพพันอะไรเงี้ยหลายครั้งไม่ใช่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นลุ้นแจ็คพอตที่ผู้ตัดสินว่านาทีนั้นเนี่ยสารเคมีในสมองผู้ตัดสินเนี่ย สั่งมาว่าไงว่าเฮ้ยเกมใหญ่มันควบคุมมือไม่ได้มันต้องควักว่ะต้องควักป้าบใบแดง
0: ครับ
1: อะไรแบบนั้นแล้วมันก็เป็นไปตามกฎด้วยซึ่งบริษัทก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เลือกให้ส่วนเรื่องของประตูไว้คุยเบรกหน้าดีกว่าไหม
0: ได้ครับ
1: เรื่องของประตูตัดสินเกมจากอลิงฮาลันตอนนี้ตี2กับอีก43นาทีนะครับเราเบรกกันสักครู่ก่อนครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Code Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Code ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Code Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092531142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Soccer Live Report

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: อยู่กันต่อนะครับช็อกโกแลตรีพอร์ตทาง FM 99ขีดเรดิโอตอนนี้ตี2กับอีก52นาทีที่เกาโชครับครึ่งหลังกลับมาเล่นกันต่อแล้ว50นาทีครับซัสซูโร่กับยูเวนตุสยังเสมอ 0-0 เหมือนเดิมครับ
2: ครับส่วนคู่ที่จบไปแล้วนะครับ PSV นี่ชนะสปาร์ตาแล้วก็ดำไป 4-1 เลยแล้วก็ที่เห็นนี่ถางมันเข้ามาคือฟุตบอลโปรตุเกสนะครับฟาร์มาริกากับสปอร์ติ้งลิสบอนเพิ่งเตะมา20นาทียัง 0-0 นะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนนี่ก็ซอสดากับแอตเลติโกมาดริดจบครึ่งแรกก็ยัง 0-0 นะครับ
1: คู่ซัสซูโร่กับยูเวนตุสยังไม่มีการเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังนะครับชุดเดิมทั้งหมดก็หลังผ่านครึ่งแรกไปก็เป็นครึ่งแรกที่เกมค่อนข้างสนุกเลยครับมีโอกาสลุ้นทำประตูใกล้เคียงด้วยกันทั้งสองฝั่ง SMS คุยกันได้ครับหมายเลข4689899นะครับ4689899ฝากตามผลสปอร์ติ้งลิสบอนหน่อย
2: ผมจัดให้แล้วแบบนี้พี่ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับ
2: ก็วันนี้ลิสบอนก็ยังมีพวกหลุยส์โซเลสนะครับเล่นหน้าเป้าแล้วก็พวกดาวิดคาตาโมอะไรเงี้ยลงลิสบอนนี่ก็ในแชมเปี้ยนลีกถือผลงานดีนะพี่ชิดชนะทางกาลาตาสไลด์ 3-1
1: มาตรฐานยังได้อยู
2: ่ในบ้านนะหลุยส์โซเลสคาตาโมอันติมีล่าแนวรับพวกอินาซิโอพวกซิโนเดบาสพวกนี้ลงครบ
1: ช่วงนี้ทางฝั่งโปรตุเกสก็เงียบไปหน่อยในเรื่องของการปั้นขายหมดต้องปั้น ใช้เวลาปั้นหน่อยโดนดูดไปหมดแล้ว
2: หมดล็อต
1: ปีที่ผ่านมาไม่มีเนาะไม่มีตัวไหนแบบโดดโดดขึ้นมาเท่าไหร
2: ่ไอของเชลซีได้ไหมพี่ชิดไอเพนด้าก็เฉยๆ
1: ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่แบบ
2: ไม่ได้ว้าวขนาดนั้น
1: ไม่ใช่ตัวที่แบบผ่านการแบบเทสมาแล้วว่าให้เป็นที่ต้องการของแบบทุกทีมเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้น
2: คือการว่ายุคนี้อะคาเดมี่ที่ปั้นแบบอย่างพวกเดเทแลนด์อาแจกเนี้ยหรือแบบโปรตุเกสมอโตลิสบอนเบนฟิก้านี่หายไปหมดเลยนะ
1: ของขาดช่วง
2: ต้องกลายไปต้องซื้อบ้างแล้วแหละ
1: ของขาดช่วงเลยจากผู้ขายกลายเป็นผู้ซื้อช่วงหลังอะต้องใช้เงินซัสซูโร่บุกมาอันตรายครับทางขวาเบราดี้เปิดยัดลูกนี้ไปติดล็อกออกหลังไปก่อนครับ
2: โอ้ไอเนสเตอร์อีแลนคุนด้าไอตัวออสเตรเลียตอนบอลโลกพี่จำได้ปะ
1: จำได้
2: ไอที่เคยอยู่ครั้งหนึ่งเคยอยู่บาเยิร์นน่ะ
1: เด็กผิวสี
2: ตอนนี้อยู่ลิสบอนนะไอปีที่แล้วอยู่วัตฟอร์ดอีแลนคุนด้า
1: ตัวที่สเต็ปการเล่นจะดูงงหน่อย
2: วิ่งเร็วๆอ่ะ
1: ก็จะแสบเป็นตัวเดี๋ยวพุ่งล้มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลีลาการเล่นก็ยียวนใช้ได้เป็นพวกแบบมีขมคือมันจะมีอารมณ์แบบวินิซิอุส
2: แบบเกรงเกียนหน่อย
1: เป็นทรงนั้นใช่งองแงบ้างอะไรงองเงี้ยจากเตะมุมแล้วเคาะต่อมาทางฝั่งซ้ายเบราดี้เปิดยัดอีกทีติดบล็อกครับเบรมาเอาตัวขวางไว้ได้เกมนี้ผมว่าดูทรงก็ออกได้3หน้าเหมือนกันนะซัสซูโร่ก็เล่นดีครับวันนี
2: ้ซัสซูโร่ได้เป็นทีมที่เล่นสนุกแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ใช่ในบรรดาพวกทีมแบบเกรดไม่ใช่ทีมใหญ่ทั้งหลายซัสซูโร่เป็นหนึ่งในนั้นครับที่เล่นเอนเตอร์เทนลอยองเต้แทงยัดเข้ากับไปโทษจะตอกส้นเอสเปนโซติดมากพอจะจ่ายหักทางแคบอีกทีนึงลอยองเต้ไม่เข้าใจแล้วครับโอ้น่าเสียดายลูกนี้อยู่ตำแหน่งไม่ล้ำหน้าด้วย
2: ก็เลยนำมาซึ่งเกมสวนกับยูเว่ครับคือเกมไม่ได้เป็นรองเลยครับซาโซโ
1: ลแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยค้างกันไว้มาคุยกันต
2: ่อเรื่องประตูของซิตี้
1: เรื่องประตูตัดสินเกมถามความเห็นคุณสนก่อนว่าลูกเนี้ยมันไม่ควรถูกจับล้ำหน้าจริงหรือ
2: ในความเข้าใจของผมอ่ะจะหาว่าผมแบบไม่ทันกดยุคใหม่อะไรก็ตามอ่ะความรู้สึกมันไม่ควรเป็นประตูแน่นอนในความคิดผมนะผมรู้สึกว่าเหตุผลที่เขายกมาล่าสุดของ BGMOL อ่ะคือบอกว่าต้องเช็คล้ำหน้าจากดอกูเพราะว่าดอกูห้อยต่ำสุดของแมนยู
1: ใช่
2: แล้วก็คือเอนโซอ่ะไม่ล้ำ
1: คือเขาจับไปเช็คกับฮาลันคนยิงโดยตรงเลย
2: ใช่
1: เขาข้ามองค์ประกอบก่อนที่บอลจะเดินทางมาถึงฮาลันก็คือเป็นคู่ลิซาโดมาร์ติเนสที่ตามเอนโซวินาทีนั้นเอนโซพยายามจะพุ่งเข้าไปพุ่ง
2: ใช่ ซึ่งมันไม่โดนบอลแต่เขามองว่าไม่โดนก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีส่วนและกลายเป็นว่าเอาฮาลันมาเช็คกับดอกูและดอกูยืนต่ำกว่า
1: ครับ
2: ก็โอ้โหก็คือไม่โดนจริงอ่ะเอนโซ่แต่ว่ามันพุ่งขนาดนั้นนะพี่คิดถูกไหม
1: ใช่
2: มันก็น่าจะมีส่วนเล่นอ่ะเพราะทำให้แบบทำให้
1: ยังน้อย
2: มันเสียจังหวะ
1: ทำให้คนที่มีโอกาสจะป้องกันบอลก่อนจะไปถึงฮาลันอย่างลิซานโดมาร์ติเนสมีปัญหาคือโดนบีบให้ต้องเลือกวิธีเล่นลูกนั้นว่าจะเล่นแบบไหน
2: ใช
1: ่ถ้าสมมติเราตัดเอนโซออกจากการเล่นเนี่ยลิซานโดมาร์ติเนสก็ต้องจัดการกับบอลลูกนั้นก่อนอยู่แล้ว
2: ต้องสกัดได้เพราะว่าไม่มีใครมาขวางไง
1: ใช
2: ่เออก็นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่อ่ะผมเชื่อว่าถ้าพิชิตว่าเซเรียอาเวลาลีกาเป็นบุนเดสอะช็อตนั้นได้ไหม
1: ผมว่าไม่ได้ผมว่าไม่ได้
2: ชัดเลยว่า
1: ผมว่าไม่ได้ชัดเจนด้วยความคุ้นเคยมาแบบทุกลีกหลักๆนะคือความซับซ้อนความซับซ้อนเนี่ยยกให้อังกฤษจากบอลที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลายเป็นว่าเอ้าเฮ้ยผลออกแบบนี้ว่ะเพราะว่าผู้ตัดสินคิดแบบนี
2: ้
1: อะไรแบบเนี้ยหลายๆอย่างคุณจำลูกมหัศจรรย์ที่มาคาร์ดิฟอร์ดปล่อยบอลดัมมี่ได้ป่ะ
2: ไ
1: ม่เจอซิตี้นี่หรอมั้ง
2: ได
1: ้เจอกับไอ้
2: ซิตี
1: ้ซิตี้
2: แล้วปีที่แล้ว
1: เออไอตอน2ปีที่แล้วก่อนแล้วสอนย้ายดิใช่มั้ยอย่างน้อยก็2ปีก่อนลูกนั้นเนี่ยก็ไม่ล้ำหน้าถ้านึกจะเทียบเออจู่ๆผมคิดแวบขึ้นมาตรงนี้ป่ะจู่ๆเขาบอกว่าแรดฟอร์ดไม่เล่นบอลเออพอจำภาพมาได้ถ้าเราย้อนไปหาคลิปดูจะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผู้เล่นเกมรับที่สามารถจะจัดการกับบอลก่อนได้มีปัญหาเออถ้าเราย้อนความตรงนี้นะ
2: ใช
1: ่เออว่ะ
2: อันนึงจังหวะ
1: อยากจะไปหาคลิปดูเลย
2: ก็นั่นแหละพอที่ย้อนกลับไปแล้วที่พาพูดกันไม่ชิดคือ
1: เราให้บูโน่ยิงมั้งลูกนั้นแหละ
2: ใช่ให้บูโน่
1: ผมค่อยๆจำขึ้นมาได้แล้ว
2: ก็ที่แรดฟอร์ดไปห้อยไว้ไกลๆเลยแล้วแบบบูโน่ยิงเข้าไปแล้วเขาบอกว่าแรดฟอร์ดไม่มีส่วนแต่ก็ที่เราพูดกันน่ะคือถ้าใน5ลีกใหญ่จะมีลีกเดียวที่ให้ก็ต้องพรีเมียร์ลีกที่เหลือที่อื่นไม่น่ามีใครให
1: ้
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ชอบคิดอะไรที่มันแบบ
2: เรตติ้ง
1: ไงชอบคิดอะไรแบบไม่ให้มันซับซ้อนให้มันยากเออทำเรื่องง่ายๆมันยากทำเรื่องเบสิกให้มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหต้องที่นี่คิดล้ำกว่าใคร
2: ทำให้เราดูไม่ฉลาดอ่ะ
1: เออทำให้เราดู
2: ใคร
1: ก็เหมือนกูดูบอลไม่เป็นไปเลย
2: ใครก็แบบโอ้โหขนาดเอา
1: คือเวลาเราดูแล้วรู้สึกเสียเซลเฮ้ยที่เราเข้าใจมาว่าโดยธรรมดาโดยธรรมชาติปกตินะโดยวิสัยแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แต่เขาตัดสินโอ้โหเสียเซลดูแล้วเสียเซล
2: ไ
1: ป
2: ว่าเราไม่แม่นกดมากพ
1: อ
2: ยูเว่นี่เตรียมเปลี่ยนนิกวอเตอร์มาเดอร์ลงมานะย้ายยังไงให้เหมือนไม่ย้าย
1: ใครนะ
2: นิกวอเตอร์มาเดอร
1: ์อ๋อ
2: ยูเว่กำลังจะเปลี่ยนลง
1: น้องนิกก็ยูเว่มีปัญหาครับอาพับกองหน้าหลังๆจั่วผิดมาตลอดคือตั้งแต่ตอนซื้อดูซานมาทาวิชก็ว่าได้เพราะตอนนั้นลงทุนเยอะมากค่าตัวแพงค่าเหนื่อยก็แพงระดับท็อปของลีกแล้วก็มาแล้วก็เอาจริงก็ไม่ค่อยช่วยทีมได้มากเท่าที่ควรเพราะฟอร์มดรอปไปเยอะ
2: เจ็บเยอะด้วย
1: ไม่เหมือนตอนอยู่กับฟิออแถมเจ็บเยอะด้วยเจ็บเกือบครึ่ง
2: ยูเว่เปลี่ยน2คนนะครับวอเตอร์มาเดอร์ลงมากับเอเดนเชกูว่าผลออกนี่นิโก้กอนซาเลสโอ้กลายเป็นว่าคอนเซซาวยังอยู
1: ่น้องนิกมายืนเป็นหน้าต่ำอ่ะ
2: ขาออกนี่เป็นอ๋อมีเปลี่ยนลอยเคลลี่ไปแล้วคนหนึ่งตอนพักครึ่งแล้วก็เอาลอยเคลลี่ลงมาแทนยอนลูคูมี
1: ดูจังหวะของคอนเซซาลากไปทางขวาก่อนไปโทษเหลี่ยมเปิดไม่มีครับย้อนมาให้คาลูลูเบิ้ลไปทางเสาไกลครับโอ้โหบอลอย่างโด่งครับต้องตามเก็บอีกรอบนึงไม่ไหวครับอะไรเบโกวิชสุดท้ายโดนเตะบอลอัดหน้าไปอีกโง่ตัวไปหมดแล้วครับมาติสเตะทิ้งอีกทีนึง ยูเว่ไถต่อครับลุ้นยิงไกลทั้งเสาแรกปัดออกมาได้ครับมูริสไม่ยอมให้บอลออกด้วยไปเก็บบอลมุนทงทางซ้ายอีกทีนึงขยันมากครับแล้วครอสเข้ามาหน้าปากประตูก็ยังเหนียวอยู่ครับเกมรับของทางฝั่งซาซูโร่
2: เขาเปลี่ยนเชโกวาลงมาแทนคอนเตเซาแล้วก็วอเตอร์มาเดอร์แทนนิโก้กอนซาเลส
1: ครับ
2: ก็ตามตำแหน่งเชโกวามาเล่นด้านขวาวอเตอร์มาเดอร์เล่นหน้าต่ำนะส่วนเพชเชยังนำไปแล้ว 1-0 นะครับเมื่อกี้เนี่ยลิสบอนได้ประตูนะแต่ว่าโดนดึงกลับเพราะว่า VR เช็คและแฮนด์บอลนะครับ
1: เชโกวาพิ้วแล้วจะจ่ายตัดเข้ากลางโดนทอสเวดถอยมาดักบอลได้ก่อนแล้วทอสเวดโดนอัดคว่ำลงไปเลยครับลุกขึ้นมายั่วจะเอาเรื่องดักลันลุยส์
2: เป็นจังหวะทอสเวดคลองบอลแล้วโอ้โห
1: นักลัลลุยบอก
2: แขน
1: กูเปล่าคนเตะเป็นเชโกวา
2: เชโกวาเมื่อสักครู่นี่ลุยหนี 4-5 คน 3-4 คนมาเนี่ยผิวมากเชโกวานี่ก็สินค้าจากลิวยูเว่ยังไม่เข็ดใช่ไหมโจนาธานเดวิดเนี
1: ่ยใช่ก็เอามาปีที่แล้วตอนคือตอนแรกเข้าใจกันว่าซัมเมอร์นี้ยังไงก็โดนปล่อยปรากฏว่ายังอยู่ต่อก็ไม่เวิร์กก็เป็นอีกตัวรุกอีกใช้คำว่าตัวรุกเลยว่าตัวเกมรุกที่ยูเว่เสริมเสริมมานะมาแต่ละตัวไม่มีใครพีคเลยมียูดิสเท่านั้นที่ดีที่สุดดีชัดเจนอยู่ตัวเดียว
2: ฟรีด้วยแบบนี้ใช่ไหมได้มาจากบาเยิร์นได้แบบอะคาเดมี่บาเยิร์น
1: ใช่
2: โอ้แล้วอาร์เซนอลยื่น 7-80 ยังไม่ขายขนาดแรกมาฟรีนะ
1: แล้วก็ความซวยของยูเว่นะพอไม่ขาย
2: เจ็บ
1: เจ็บว่าเจ็บแบบหนักใช้ได้ต้องพักอย่างน้อย2เดือนเนี่ยกรรมการพรีเมียร์ลีกชอบสร้างคอนเทนต์เพื่อเรียกเรตติ้งครับมันจะไม่คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้
2: ใช
1: ่ปฏิเสธไม่ออกเงี้ยว่าชอบทำอะไรแบบแปลกๆวิธีคิดเขาแปลกๆจริงนะหลายเรื่องอ่ะจำได้ตั้งแต่ VR กำเนิดมาพรีเมียร์ลีกก็จะใช้ดีเลย์กว่าลีกอื่นเข
2: า
1: แล้วเวลาเขาแบบอัปเกรด VR เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูก่อนยัง
2: คอนเซอร์เวทีฟ
1: ก็ต้องอีกสักปีนึงเราค่อยตามเข้าไปไอ้พวกเซมิออโตเมตอะไรพวกนี้
2: ก็มาช้าเรียกล้ำหน้าถึงอัตโนมัติตอนแรกผมนึกว่าล้ำ 100% แต่พอเห็นมันเช็คหน้านะพี่ทิศ
1: อ
2: ้าวต้องมีอะไร
1: เนี่ยแล้วเวลาเขาเร่งบอลทุ่มมีกด5วิ8วิอะไรกันมาดูโคตรงุนงิดเลยกรรมการพรีเมียร์ลีกไม่เร่งเว้ย
2: ปล่อย
1: เหมือนประมาณว่าปล่อยถือบอลปล่อยนู่นกันสักผ่านไปสัก 4-5 วิอ่ะเราค่อยบอกเอาจริงแล้วนะเดี๋ยวเป่านกหวีดเตือนก่อนจะนับแล้วนะก็ปรากฏว่ามันก็เลยกินเวลาในการที่เกมจะอยู่ในการเล่นกินเวลาแบบโอ้โหแทบไม่ต่างจากเดิมอะ
2: เอาม้อยในฐานะคุยเรื่องกรรมการนะพี่ทิศวันนี้มันชัดอยู่แล้วแต่เมื่อวานอะพี่ทิศว่าจุดโทษที่อาร์เซนอลเสียเนี่ยคิดว่าไงไอ้ที่คอนซ่าไปเดี่ยวอะ
1: จุดโทษที่อาร์เซนอลเสียอ๋อคือ
2: มันชัดไหมหรือว่าในมุมผมมองว่ามันซอฟต์เนี่ยคือถามว่าฟาวมันก็ดึงไหมดึงเดี๋ยวแบบส่วนใหญ่ถ้ามาตรฐานที่ไปลีกปกติทั่วไปอะลูกนี้ไม่ได้หรอกถูกไหมจังหวะคอนซ่าไปดึง
1: ใช่ด้วยมาตรฐานด้วยความแบบ
2: ประมาณเนี้ยไม่ได้หรอก
1: ด้วยความคุ้นเคยกับการตัดสินในพรีเมียร์ลีกนะเราดูพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยผมว่าด้วยธรรมชาติของแฟนบอลอย่างเราดูเขาไม่ได้หรอกมันก็ดึงกันอย่างนี้แหละ
2: ใช่
1: แต่ว่าต้องไม่ลืมเลยคือเขาก็บริฟใหม่ไงปีนี้อย่าดึงด้วย
2: อัปเดตอัปเดต
1: นี่นั่นแล้วก็เขาก็ในเมื่อตัดสินไปแล้วสุดท้ายวิธีการคืออะไรคำอธิบายค่อยเดี๋ยวคิดที่หลังก็เพราะดึงมันดึงมันดึงกันได้เพราะว่าในมุมอาร์เตต้าก็มองว่าเป็นยูโดไว้มันก็ต่างคนต่างทุ่มกันน่ะแต่ว่าพอยความแตกต่างก็คือคอนซ่าหันหลังให้บอล
2: แบบ
1: ก็ไม่เล่นบอลแต่เดี๋ยวดูจังหวะยิงเผาขนของเอสโปซิโต้ครับหลุดไปยิงผ่านวิคาริโอให้ซาซูโร่นำ 1-0 ผงล้ำหน้าไม่ขึ้นด้วย
2: เรียบร้อยยูเว่ถึงหลังดูพยายามจะบุกนะครับแต่ว่าหลุดมาตัวนี้ของเซบาสเตียโนเอสโปซิโต้ครับตวัดยิงแล้วก็เข้าเสาไกลนะครับ 1-0 นะครับทางซาซูโร่ออกนำนะครับนาที65โอ้เดี๋ยวต้องดูครับใครประกบคือบอลทางฝั่งขวาครับให้มาช่องในแล้วก็ โอ้แวลาดี้ให้ตรงนั้นไม่ล้ำแล้วยิงคมกริบครับเข้าเสาไกล
1: โอ้ไม่ล้ำจริงครับยืนเช็คไลน์ดีมากครับเอสโปซิโตมองกองหลังตัวสุดท้ายของยูเว่อยู่ตลอดใส่วิ่งขนาดแล้วตัดไปเอาบอลในกรอบไปโทษด้านขวาก็เลือกปล่อยเข้าขวาแล้วยิงตามน้ำได้เลยครับป๋ามาติสเป็นคนผ่านบอลลูกนี้ครับโอ้โหวิชั่นแกเหลือกิน
2: ตอนแรกนึกว่าซ้ายตอนนั้นนึกว่าเป็นแบลาดี้โอ้ยกลายเป็นมาติสแอสซิสต์นะครับ
1: ผมบอกเลยว่าผมทึ่งกับความเก่งกาจของมาติสมากๆ
2: กี่ขวบแล้วเนี่ยขอดู
1: 37 38ได้มั้ย
2: นี่มันย่ามาติสจริงๆแล้วหมดสภาพบ้างแต่ก่อนหน้านี
1: ้ไปลียงมาด้วยเนาะ
2: อือรอสักครู
1: ่ยังเก่งบอกเลย
2: 38 38
1: เออ
2: ตอนแรกนึกว่าหมดสภาพตั้งแต่แบบลียงแลนซะหรือว่าไปแลน
1: เออขอแค่ว่าต้องยอมรับว่าแกต้องไม่ใช่ตัวสปินตัวไปไล่อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวแกจัดการให้เรื่องว่าจะเซตบอลตรงกลางอะไรกันยังไงเนี่ยนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ผมให้นึกถึงมาติสแล้วเนี่ยหนึ่งในนักเตะที่มูรินโญ่รักมากที่สุดคนหนึ่งเลย
2: หอบฮิ้วตั้งแต่สมัยเชลซีตั้งแต่สมัยแมนยู
1: คู่บุญนะใช้คำว่าคู่บุญแท้ๆของกับมูรินโญ่ได้เลยย้ายออกไปซื้อกลับมาอะไรเงี้ย
2: โอ้ยูเว่โดนไปแล้ว
1: มิลานของพี่ริมพอจะมีทรงเปล่าครับพี่สารภาพผมยังประเมินไม่ได้ผมยังไม่เคยดูเต็มเกมครับสนไม่ผ่านหูผ่านตามิลานซีซั่นนี้บ้างไหม
2: ดูน้อยอ่ะแต่ผมถือว่าให้เครดิตแล้วกันเมื่อวานได้ดูผ่านๆแต่แบบรู้สึกว่าตามมาเทโอ02แล้วพี่ชิดผมมองว่ายังไงคือเต็มที่ก็อาจจะไล่ตีไข่แตกเออแต่แกเป็นคนที่แบบเหมือนปลุกโมเมนตัมได้ดีอ่ะ
1: มันจะชนะเอาด้วยเมื่อวาน
2: ใช
1: ่ก็ดูมีแนวโน้มที่น่าเชียร์แล้วกันแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะไปกันได้สวยก็คือการเล่นหลังสามอ่ะเพราะว่าทางฝั่งมิลานหรือว่าบอลอิตาลีโดยส่วนใหญ่อ่ะกับการเล่นหลังสามมันเป็นเรื่องที่ทุกทีมเกือบทุกทีมคุ้นกันดีอยู่แล้ว
2: แต่ตัวผู้เล่นผมมองว่าเขาไม่ได้ตัวผู้เล่นดีนะไม่ใช่
1: ไม่ดี
2: เออล็อบตัสชีกเงี้ยแม้กระทั่งกอนซาโลรามอสก็แบบไม่ใช่ระดับท็อปอ่ะแนวรับนี่หนักเลยเดวินเทอร์มาโลกีล่าแล้วก็พาฟโลวิชอ่ะ
1: ครับยูเวนตุสมีโอกาสทองที่จะลุ้นประตูตีเสมอครับระยะเก่งเลยครับบอลปาดมาให้ดักลันลุยส์พักบอลหน้าหัวกะโหลกแล้วก็อัดด้วยขวาบอลจะเสียบเสาอยู่แล้วมูริสเหนียวครับพุ่งไปเซฟฝั่งขวามือของตัวเองได
2: ้แต่มุมยูเว่นะครับฝั่งขวา
1: เปิดย้อยโอ้โหไม่ดีครับล้นออกนอกกรอบเขตโทษไปเลยครับจะวางให้ตัวไกลที่จังหวะของเปียคาลูลูแล้วกลายเป็นโดนโต้ด้วยควบมายาวๆเข้ากลางมาก่อนบาโคล่ามีบาโคล่าอีกตัวนะครับแต่เขียนคนละอย่างเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันตัวสำรองของทางซัสซัวโลครับ
2: นี่ย้อนมาให้ดูช็อตไอ้มาติชให้เอสโปซิโตไม่ล้ำ
1: สบาย
2: เหลือ

0: surely would have been quicker to dash across to try and stop the shot as opposed to stepping.
1: As a defender, Patrick, you don't have to be lazy.
2: ขอบพระคุณมากๆนะคะนชิตนสนกับคำอวยพรที่ให้หนูหนูก็เป็นคนไม่โลภนะคะขอเป็น6ตัวตรงเลยค่ะนชิตขอบคุณนะคะสาธุอมเพียงอย่างน้องเธอลงทุนนำฝูงอ๋อจะเอา6ตัวตรงเลยใช่ไห
3: ม
2: งวดนี้พี่จะได้ไม่ลงหนักเอาพี่เปิดท้ายน้องเธอเห็นว่าปกติเนี่ยดูเหมือนว่าวงการน้องเธอไม่ค่อยมาสายนี้ไงชอบซื้อปลีกโอเคไหนๆงวดนี้ก็เอาให้ตั้งตัวได้เลยแล้วกันกดไปเลยไปถูกพร้อมกับพี่คนละ2ใบเอาไปคนละ12 12มิลเลียน
3: 12ล้านสมมุติถ้าพิชิตได้12ล้านนี่เลิกทำงานอะไรไหม
2: มันต้องทำ
3: ไม่เลิก
2: เ
3: พราะเราชอบไงเราชอบฟุตบอล
2: แต่เพียงแต่ว่าทำน้อยลง
3: เลือก เริ่มเลือกซาซูโร่นะครับเปลี่ยนคีรอนโบวี่เอ้ยนี่ก็น่าจะตัว
2: ใช่ใช่ใช่นี่ตัวสก็อตแล้วทรงดีด้วยคีรอนโบวี
3: ่อีกคนหนึ่งนี่วาซิเย่แอตซิตตัวแปลกๆเพียบเลยซาโซโล่ส่วนยูเว่นี่ถอดเทิร์นคอปไมเนอร์ออกแล้วก็ใช้โอ้ป๊าบมาลาซาที่เอาไปจากสเปอร
2: ์ขอย้ายเองอยู่กับเดซาบี้ไม่ได้ผมเลยหนีไปอิตาลี
3: โอ้ยูเว่มิดฟิลด์ตัวรับเป็นเยอะอยู่แล้วแผนไหนเขาจะตามหลังและส่งไปฟิลด์ตัวรับ
2: มันก็ไม่ถึงกับรับซะทีเดียวปาปาซามันพอบุกได้แต่ก็มายืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางกับลักลั่นลุยใช่ไหมผัดกันขึ้นลิกโปโตมาเดอร์ลงมาก็ยังไม่ได้มีซีนอะไรที่แบบบื้อหวาเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เกาโชก็ฮิตเข้าตลาดพรีเมียร์ลีกตัวไหนล้นๆมาค่าใช้จ่ายไม่แพงหรือยืมตัวได้เนี่ยเอาของมาใช้งานที่นี่เพราะของส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเอาเข้ามาแล้วเวิร์กมีคุณภาพคือยกระดับทีมได้ดูไลฟ์สดเซเรบีเพิ่งรู้ว่าปิปโป้ไปอยู่เกาะซิซิลีคุมปาเลโมครับจำแทบไม่ได้เลยเอาใจช่วยครับอยากเห็นทีมจากซิซิลีกลับมาหายไปนานเลยนะครับ
3: ผมก็ชอบแล้วผมนั่งมีวันนั้นได้ดูอยู่เกมหนึ่งไอ้โคปาอิตาเลียโอ้โหบุกโคตรมันเลยพี่ชิดแบบบอลอินซากี้พร้อมโดนพร้อมได้อะ
2: คือซัสซูโร่เนี่ยหลังจากหมดยุคท่านประธานสุดการ์ฟจอมปลดแล้วแกก็เสียไปแล้วเนาะซัมเปลินี่หรือไง
3: ซัมเปลินี
2: ่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยทีมให้โอ้โหแล้วมันไปเปลี่ยนเจ้าของแล้วมันตกต่ำไปทะลุไปเซเลซีเลยมั้งแล้วค่อยๆปั้นขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนเนี้ยเป็นทีมระดับเป็นทีมใหญ่ของเซเรียอาคือเรื่องขุมกำลังอะไรพวกนี้เกรดดีกว่าเพื่อนเขาละแล้วก็อยู่ในกลุ่มเป็นทีมเต็งไม่ใช่เต็งหนึ่งเลยด้วยซ้ำของเซเรียบีที่จะเลื่อนชั้นซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็เกือบได้เลื่อนแต่ไม่เลื่อน
3: ม
2: ีโปอินซากี้ก็เลยคุมมาปั้นต่อเป็นปีที่2ซึ่งอินซากี้ก็เป็นคนที่แนวทางแกก็เก๋ไก๋ดี
3: ครับ
2: เพราะว่าจริงๆก่อนไปคุมปาเลโมเนี่ย
3: ผม
2: แกพาทีมเลื่อนชั้นมาก่อนเป็นปีซ่าเน
3: าะทำปีซ่าขึ้นมาปีที่แล้วแล้วไม่ทำต่อแล้วไปคุมปาเลโม
2: ใช่อยู่ในเซเรบีต่อพาปีซ่าเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ปีซ่าก็เลื่อนชั้นมาปีเดียวแล้วก็ตกไป
3: ครับ
2: ก็เนี่ยแล้วแกก็ไปคุมปาเลโมซึ่งปีแรกทำได้แค่เฉียวเกือบเลื่อนแต่ไม่เลื่อนปีนี้ก็คุมต่ออีกทีนึงดูซัสซูโร่หลุดเดี่ยวยาวๆแต่น่าจะล้ำหน้าก่อนยิงผ่านเซฟิคาริโอไปแล้วน่าจะล้ำตั้งแต่จังหวะแรกแล้วครับไม่มีอะไรยัง 1-0 เหมือนเดิมครับซัสซูโร่นำก็เนี่ยปิโป้อินซากี้แล้วปาเลโมขุมกำลังถือว่าดีกว่าทีมโดยเฉลี่ยทั่วไปในซาเรบีค่อนข้างชัดแล้วก็เป็นทีมที่เล่นเกมบุกเต็มตัว
3: ใช่
2: ก็กลายเป็นคนพี่เนี่ยในสถานะโค้ชเนี่ยเป็นกลายเป็นเก่งเล็กไป
3: ฟิลิโป้อินซากิผมว่าเขาให้เป็นเหมือนแลมพาร์ดของเซเรียอาแบบชอบทำทีม
2: เปรียบได้ถูกเป๊ะเลยใช่เลย
3: ชอบทำทีมแบบลีกรองขึ้นมา
2: โอ้พูดถึงแลมพาร์ดแล้วนะ
3: โอ้ตอนนี้ดักแล้ว
2: ก็เลยแบบถึงจุดๆนึงอะฟิลิโป้รู้แล้วว่าที่ที่ผมควรอยู่แล้วผมมีความสุขผมเป็นหัวสุนัขดีกว่าดีกว่าเป็นหางราชสี
3: แต่ว่าคิดถึงปาเลโมเพราะว่าเมื่อก่อนมีจำได้ป่ะไอ้ยุคนี่ไงกองหลังมีบาซายี่มี
2: ของดีเยอะ
3: อีกตัวนึงอ่ะแบ็คขวา
2: เขาเป็นทีมจอมช็อป
3: ซักคาโดคริสเตียนซักคาโด
2: ใช่
3: กองกลางนี่มีซัมเปส
2: กอสโซ
3: ซิมปิชาว
2: ซิมปิซิโอ
3: ซิมปิซิ
2: โอนั่นแหละตัวบราซิล
3: ทั้งบนนี่ไงไอ้โจเซฟอิลิซิชเอดิสันคาวานี่
2: ตัวดังๆผ่านทีมนี้มาเยอะ
3: เอดิสันคาวานี่ก็ผ่านปาเลโม
2: ใช่ปาสตอเล
3: ่ฮาเวียปาสตอเล่ก่อนจะไปเบเช่
2: เปาโลดีบาร่า
3: โอ้โหเคยอยู
2: ่ปีนั้นคู่กับฟรังโกบาสเกตโคตรเก่งเก่งทั้งคู่อ
3: าเจนตัว2ตัวอยู
2: ่จนอิตาลีต้องดึงไอ้ฟรังโกบาสเกตไปเล่นทีมชาติ
3: แบ็คซ้ายกอโซ่ไง
2: ใช่
3: ชุดแชมป์โลก โอ้โหมีทั้งแบ็คขวานี่ซาคาโดแบ็คซ้ายกอโซ่เซนเตอร์บาซายี
2: ่ก็เป็นที่จดจำเยอะแม้จะไม่ที่ทีมใหญ่แต่เป็นทีมที่แบบสีสันเยอะมากตัวดีเพราะงั้นก็เนี่ยเชียร์ให้ทีมชาวเกาะโผล่ขึ้นมาที
3: ม
2: แต่สมัยก่อนก็ชอบตีกันมากครับทางฝั่งใต้อะตีกันแทงกันจนคนไม่กล้าเข้าสนามบอล
3: อ๋อแล้วเขามีโอ้ยชิดผมบอกเลยว่ายาวตอนนี้เจ้าของปาเลโมคือซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ป 94.94% ไม่ใช่แค่หุ้นนะอันนี้คือหุ้นใหญ่
2: คือเ
3: ล
2: ยเจ้าของแบบถ้าจะเป็นเลยดีกว่า
3: เพราะฉะนั้นคือแบบเสริม
2: ผมลืมเรื่องนี้ไปเลย
3: ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ป
2: เคยอ่านมาเหมือนกัน
3: พูดง่ายเคยขายดีกว่าแมนซิตี้อ่ะ
2: ลืมสนิท
3: มาเตียเปรินอันนี้เป็นประตู
2: ครับ
3: มาเตียบานี่แนวรับตัวเก่าที่เหลือมีกองหน้าอย่างโจเอลโปฮันปาโลอันนี้ไอตัวฟินแลนด์เจเบียลสตาเฟซ่านี่กองกลาง
2: ดีถือว่าแบบมีแบบตัวหรูหราตัวเกรดผู้เล่นหรูหราระดับเซเรบีนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงคือนายทุนเจ้าของทีมเลยล่ะคือซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปก็เดี๋ยววันหนึ่งนะถ้ามาได้ตามแผนในการปั้นของพวกเขาก็จะขึ้นมาปักหลักเป็นทีมที่น่าจะสร้างสีสันในระดับเซเรียอาได้ไม่น้อย
3: ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปนี่ป่วนไปทุกที่พี่ลาลิก้าก็มีจิโรน่าเซเรียไออิตาลีก็มีปาเลโมเยอรมันยังไม่มีฝรั่งเศส
2: เยอรมันทำไมไม่มีวะโอ้โหมันเข้ายากเพราะมันเข้าลีกใหญ่ไม่ได้
3: มันมีแค่
2: มันเข้าไม่ได้
3: คอเฟนฮามกับไลฟ์ซิกอ่ะที่มีกลุ่มทุนแล้วแฟนท้องถิ่นเขาต่อต้าน
2: มันเข้าไม่ได
3: ้ถ้าฝรั่งเศสผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นทัวร์
2: อ่าฮะ
3: ของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ย
2: เมื่อไหร่ไทยจะมีบ้างเนาะ
3: เลยมีข่าวไงแบบไม่รู้โคมลอยขนาดไหนกับเบืองทองอ
2: ่
3: ะ
2: แต่ผมว่าโคมลอยเพราะว่ามันไม่ใช่คือถึงเขาจะกระจายสาขาแต่เขาก็ไปอยู่ในลีกที่แข็งแรงพอสมควรนะในแต่ละสาขาที่เขาเลือกไปลงในเจลีกเนี่ยอะไรเงี้ย
3: ตอนนี้ถ้ากลุ่มทุนที่ทำฟุตบอลระดับ global หลายๆลีกก็เนี่ยมีซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปกับเรดบู
2: ลแต่สาขาแรกเลยเราต้องไม่ลืมการบุกเบิกของพวกมัลติคลับโดยตระกูลปอสโซ
3: วัตฟอร์ดอูดิ
2: แล้วก็ในสเปนมีอะไรนะ
3: กรานาดา
2: ขายไปแล้วมั้งกรานาดา
3: วนไปวนมากันเนี่ยไอตัวผู้เล่นวัตฟอร์ดอูดิกรานาดาเนี่ยจะวนไปวนมา
2: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็พ่อดูแลสาขาใหญ่อูดิลูกก็ดูแลวัตฟอร์ดจิโนปอสโซ
3: ผลบอลเหมือนเดิมนะครับที่ไม่ได้แจ้งนี่คือไม่มีขยับแล้วยังตามหลังเปเช่0-1แล้วฟาร์มาลิกากับลิสบอนนี่ทายครึ่งแรกแล้วยัง0-0ส่วนโอ้โหซอสเซดาดแอตเลติโกนี่พิชิตชั่วโมงแล้วเงียบ
2: 0-0ก็ไม่แปลกทั้งคู่เนี่ย
3: 0-0
2: เนี่ยละส่วนยูเว่กำลังเดือดร้อนโอ้โหนิกโปโตเบเดอร์ควายมั่วเลยครับควายลูกหลังข้างหลังไม่มีใครตามมาเดือดร้อนนักลั่นลุยต้องไปแหวกเข้ามา

0: น่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีม
1: อย่างเงี้ยลาลีก้ามันจะได้เรทยังไงพี่แบบโอ้โหมันไม่ค่อยยิงกันไงโซซาดาดกับแอตมาดริดยิงเกมใหญ่ก็ยังไม่ค่อยยิงอ่ะคือถ้าไม่ใช่บาร์ซ่ามาดริดก็ยิงใครขาดขาดยาก
0: ก็เจอิเซสเดี้ยงไปแล้วนะครับเปลี่ยนออก10นาทีท้ายแล้วก็ใช้ดูเย่ชาเลต้าชาลงสนามมาแทนก่อนหน้านี้เคยเนื้อหอมอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนขึ้นมาใหม่
1: ๆตอนนี้ไปทุกที่เลย
0: ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นตัวธรรมดาเขาตัวนะ
1: กาเนจอน
0: พยายามต่อครับยูเว่เบรเมไหลมาขวาที่เชโกว่าตอนนี้บอลมาหนักทางขวาแล้วครับแทงขึ้นหน้ามาอีกทีหนึ่งโอ้เห็นแล้วก็เศร้าใจโคโลเมนี่แต่บังไม่มิดด้วยนึกว่าตัวเองเป็นลูกากูโดนสวนสิครับสายแลบขึ้นมาเอสโปซิโตอีกแล้วปาดเข้ามาหน้าก่อนไปโทษไปจับบอลไม่ดีครับแปะออกตัวขวาแล้วกลายเป็นเข้าทางฝั่งของลอยเคลลี่ป่ะครับเนี่ยลากขึ้นมายาวๆเลยลอยเคลลี่เปลี่ยนลงมาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับลากมาแล้วมาพักบอลทางฝั่งซ้ายอีกทีนึงอะไรเบโกวิชพาบอลลากเข้ามาตรงกลางบนซ้ายอีกรอบหนึ่งเคลลี่ปักโดมหน้าปากประตูออกมาปัดยังไม่พ้นแต่งเข้าซ้ายเชโกว่ายิงอัดเข้าไปเรียบร้อยครับตีเสมอ 1-1 ครับมูลิสหลุดตำแหน่งครับลูกดีไม่พร้อมเซฟ
1: โอ้โหถือว่ายิงได้ดีครับเอดอนเชโกว่าคือต่อให้เป็นประตูเปล่าแล้วก็มีตัวคุมเส้นนะแต่เชโกว่าเข้าซ้ายแล้วก็ไม่พลาดครับตีเสมอให้ยูเว่เป็น 1-1 นาที82นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าอาริเนตมูริชออกมาพลาดด้วยครับจังหวะขึ้นเกมของยูเว่ตรงกลางนะครับแล้วถ่ายมาด้านซ้ายแล้วเปิดครอสมาในกรอบมูริชชกไม่โดนบอล นะครับกลายเป็นเข้าทางเชโกว่าแล้วก็โอ้โหได้ล่อเป้ามีตัวคุมเส้นอยู่2คนแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับ 1-1
0: ต้องขอบคุณที่แกไม่ผ่านบอลให้ลูกากูเอ้ยให้เปียกเออ
1: มาเดอร์มาเดอร
0: ์เออให้โคโลโมนี่โอ้โหไปนู่นเลยพยายามจะเรียกบอลถ้าให้นะผมว่ามันยิงไม่เข้าแน่ดีแล้วที่เชโกว่าเลือกเล่นจังหวะนี้เองครับจบสวยบนหน้าปากประตูเนี่ยมีซาซูโร่ถอยลงไปรองบอลบนเส้นประตู2คนนะเราไม่ได้ง่ายซะทีเดียวครับลูกยิงของเชโกว่า
1: เคลียร์ก็เป็นประตูวันนี้ยูเว่ใส่ชมพูอย่างกับปาเลโม
0: เออใช่
1: กางเกงขาวเหมือนกันด้วย
0: ช่วงหลังวงการฟุตบอลเนี่ยหันมาเล่นเฉดสีชมพูกันเยอะเนาะ
1: เตอร์มายามี่อย่างเงี้ยก็สีชมพู
0: รองเท้าเนี่ยชัดมาก
1: ตอนบอลโลก
0: เออแล้วพวกเติร์ดคิดอะไรพวกนี้ก็ออกสีชมพูกันมาหลายทีมมีปาม่าจะออกแล้วแฟนต่อต้านแต่ผมไม่ซื้อเว้ยบอกว่ามันไม่ใช่อัตลักษณ์ของพวกเราอย่างมะม่วงทีมที่ไม่ค่อยมีตังค์ตัวแฟนไม่ซื้อเสื้อ
1: เออปามากผมว่าปีนี้เสี่ยงตกชั้นนะพี
0: ่เสี่ยงสูงมาก
1: มันไม่ได้เลยอ่ะ
0: สูงจัดๆประตูหลังกลางหน้าขายหมดเลยตัวที่เป็นตัวแบบเกรดดีสุดของทีมอ่ะขายครบทุกตำแหน่งยูเว่จะเอาประตูชัยอะไรเบโกวิชยิงยัดมุมแคบปัดอกหลังไปได้ครับบูริสซูเปอร์เซฟ
1: โอ้จังหวะนี้คืออะไรเบโกวิชลุยเข้าไปครับ 3-4 ด่านแล้วซ้ายกดไปก่อนครับ
0: แตะลอดขายชาเลต้าชาเลยครับที่มึงเปลี่ยนลงมาหมดสภาพเลย
1: โมเมนตัมเริ่มมาทางฝั่งยูเว่นะครับถ้าจะมีลูก3
0: ไปโมเมนถึงเสา2มันจะเริ่มมงจะจ่อโอ้โหกดหลุดเสาไปอีกครับแ
1: ม่โอ้โหคือขึ้นถึงบอลก่อนนะครับเตะมุมเข้ามาครับแล้วก็วอเตอร์มาเดอร์โอ้โหจริงคือถ้าแค่คุมทิศทางให้มันตรงกรอบน่าจะเป็นประตูครับเพราะว่าโอ้มันค่อนข้างจ่อครับ
0: ไม่มีใครไปรบกวนด้วยนะครับไม่โดนเบียดไม่มีตัวแย่งมงด้วยยูเว่ขึ้นไปเพรสหนักเลยครับบอลสั้นอย่างหน้าประตูต้องเคลียร์ยาวครับซาซูโร่เอาแต่ดันเก็บบอล2ได้นะครับวนกลับขึ้นมาใหม่อีกทีนึงโดมิเกสรับบอลทางขวาครับสำรองของซาซูโร่โดมิเกสคอร์สมาหน้าปากประตูเสาไกลยังมีคาลูลูปาทิ้งไม่ได้มาติสหนุนขึ้นมาใหม่มาติสเก็บบอลริมกรอบไปทดฝั่งขวาครับยังยึกยักโยกไปเรื่อยๆครับถึงจะไม่มีความเร็วแต่คลองบอลเหนียวมาก วนออกมาริมเส้นอีกทีนึง

0: แอสซิสม้วนแล้วคืนหลังครับไปจนถึงสุดเส้นแล้วก็เลือกที่จะยังไม่เข้าทำนะครับเลือกสลับด้วยการดึงเกมช้าแอสซิสยอดบอลโด่งขึ้นไปติดหัวลอยเคลลี่แล้วเชคิเชลิกเอาบอลลงมาครับให้มาที่ปั๊บมันตาซาลุยส์ขวาว่างอยู่ไปแล้วครับเชโกว่ากำลังมั่นใจเชโกว่าจี้ตัดเข้ากลางมาปาดไปตัวไกลสวยแล้วยิงจังหวะแรกเลยครับติดบล็อกโอ้ไม่ได้ครับโอกาสลุ้นของอะไรเบโกวิชมาปั้นกันใหม่อีกทีหนึ่งแทงเข้ามาช่องกลางเลยครับโคโลเมนี่จับแล้วโดนจอสโดอีกฉกจากเท้าไวไม่พอบาโคล่ามาช่วยพักบอลบาโคล่าโดนแย่งคืนปั๊มบอลอีกทีหนึ่งก็ยังแก้กลับไปได้ครับชาเลต้าชาเตะบอมขึ้นไปข้างหน้าโดมิงเกสจะพลิกเล่นลูกหนีเบียดไม่ไหวครับตัวกันเล็กนิดเดียวเบียดกับเคลลี
1: ่ยูเว่คือพอเปลี่ยนเชโกวาลงมาแล้วบทบาทเยอะนะครับค่อนข้างโดดเด่นเลย
0: แนวโน้มก็เป็นของยูเวนตุสนะครับที่หลังจากตีเสมอได้โมเมนตัมของเกมก็พุ่งไปทางพวกเขาเต็มๆครับในโอกาสที่จะลุ้นเอาประตู 2-1 หมายแล้วอาราเบคอวิชทางซ้ายลากแล้วเปิดผ่านนะประตูแรงไปครับเปิดไม่ดีแล้วปลิ้นออกหลังด้วย
1: อาราเบคอวิชวันนี้นี่โอกาสได้หลุดไปเยอะนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันขาดเกินๆครับวันนี้แตะหนีไปแล้วครับแล้วโอ้โหเปิดมาเปิดก็แรงครับจะยิงก็ไม่ตรงกรอบแล้วส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวด้วย
0: หมดเหมือนกันครับอาราเบโกวิช
1: น่าจะขึ้นผิดไอตัวออกน่าจะอาราเบโกวิชไม่ใช่เซโกว่านะเป็นโอ้โห
0: เฮ้ยใครวะเนี่ย
1: โอบัว
0: ไม่เคยเจอ
1: โอบัวอาเวดู
0: โอ้โห
1: ใครครับเนี่ย
0: อาจจะอ่านว่าโอบัวก็ได้ไหม
1: โอ้โห
0: โอ้โหโอบัวอัฟบูดัวโอ้โหหาชื่อหน้าดีกว่าว่ะเบอร์45โอ้โหทรมานมากกับการแกะชื่อ
1: แล้วเป็นตัวยูเว่เลยนะเป็นนักเตะอังกฤษพิชิต
0: หรอเคยช้อนมาจากไหนเนี่ย
1: อายุ20โอ้ยเด็กซิตี้เก่าด้วย
0: อ๋อโอเคโอเคมีที่มาที่ไปเห็นสังกัดแล้วก็โอเคว่ามันต้องดีพอสมควร
1: Justin โอโบอาฟวัวดัว
0: โอเคเฉพาะหน้าขอเรียกจัสตินไปก่อน
1: โอ้โหตายแล้ว
0: โหไม่ไหวครับน้องโอบวบไม่ได้บุกมานานซัสซูโร่โอ้โหบาคูล่าผิวสวยครับลากตัดเข้ากรอบไปโทษแล้วไหลมาเข้าฮอสปาด้วยเน็ตโหชนะเลยครับปาย้อนเสาแรกครับนาที89ซัสซูโร่สวนดีเดียวเข้าเลยโดยเอสโปซิโต้ครับ
1: โอ้โหยิงลูก2ครับเซบาสเตโนเอสโปซิโต้โอ้โหผู้บริหารซาโทโร่นี่ช็อก
0: เฉยเลยครับโอ้โหจากการตัดบอลของโยกขึ้นมาของดาริลบาโคล่านะครับวิทยูดาวรุ่งชาวฝรั่งเศส
1: คนยิงนี่โบวี่ไปใช่ไหม
0: โอ้ใช่เขา
1: ขึ้นมาให้เป็น
0: คิรอนโบวี่ครับศูนย์หน้าทีมชาติสกอตแลนด์เนี่ยบาโคล่าตัดบอลได้เนี่ยตรงนี้สำคัญเลยชิงเหลี่ยมขึ้นมา
1: แล้วโดอีกชิงเร็วมาให้บาโคล่าแล้วโอ้ไม่ล้ำครับเป็นคีรอนโบวี่ครับยิงบริเวณจุดโทษ
0: กลมกริบ
1: แปรกระแทกขวาเข้าไปโอ้โหหมดสิทธิ์ครับทางลุยคาริโอ
0: เลือกมุมดีด้วยครับเลือกแปรย้อนเสาแรกครับโอ้โหสลบเลยครับยูเว่โดนลูกนี้
1: นาที89นะครับซาโซโล่นำ
0: ขวาของเชโกวาเปิดยัดเข้ากับโทษแรงเปิดไม่มีแล้วครับเปิดแล้วแป๊กติดที่ดาริลบาโคล่าไหลขึ้นมาโปรยองเต้ให้บอลต่อสวยมากครับอาซิสพักบอลไม่ต้องรีบครับต้องไม่ลืมว่าขึ้นนำแล้วนะครับเก็บบอลแล้วคืนหลังดีกว่า มูลิสซัดยาวขึ้นมาใหม่ยูเว่กว่าจะเอาบอลกลับมาได้เดี๋ยวดูว่าทดเวลาเท่าไหร่ด้วยโอ้โห4นาทีครับพวกเกมครึ่งหลังมันก็ไม่ได้เสียเวลากันตรงไหนด้วย
1: ถือว่าทดค่อนข้างน้อยนะครับเกมนี
0: ้มาปันตาซาครับคืนกลางดังนั้นลุยขวาเติมครับคารูลูครอสโด่งเข้าไปไม่ถึงโบโตมาเดอร์โดนดักกลับมาได้ครับซ้ายล้นออกมาครับลอยเคลลี่ลอยเคลลี่โดนบีบยังเอาตัวรอดได้ครับจ่ายขนานเส้นขึ้นหน้ามาซาเคาะบอลมาทางขวาคาลูลูไปที่เชโกวาเชโกวาเลือกทิ้ง 1-2 เข้ามาก่อนโทษซ้ายยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหตีเสมอได้เชโกวาวันนี้เล่นมันจริงๆครับกดเต็มหลังเท้าครับบอลเรียดทะลุบล็อกเข้าไปได้ครับ
1: โอ้โหยูเว่เหมือนจะหลับครับแต่ตรงนี้ลุยเข้ามาโดยเอเดนเชโกวาครับแล้วกดหนีทั้งบล็อกทั้งเอลิเนตมูริชครับเข้าไปตีเสมอเป็น 2-2 นะครับให้ยูเว่นาที90+1
0: เมื่อกี้ผมยังมั่นใจแล้วว่าแพ้ไปแล้วนะครับยูเว่
1: โอ้โหทางอากิลานี่งงเลยครับวันนี้นี่ลงมาเล่นดีจริงครับเอเดนเชโกวาเจอ2ด่านแล้วโอ้โหฝากข้างในแล้วกดด้วยซ้ายฝากโคโลมูนี่นะครับแล้วโคโลมูนี่ชิงคืนแล้วเชโกวากดซ้ายทะลุครับเข้าประตูกระข่าย
0: ผมว่าตั้งแต่แกย้ายมาเมื่อปีก่อนนี่อาจจะเป็นเกมที่แกเล่นดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเชโกวาเพราะปกตินี่หน่อมน้ำกว่านี้เยอะนะครับ
1: 2-2 ครับครึ่งแรกไม่มีครึ่งกลางนี่โอ้โห4ลูกChakrova, Conceição, and Ibegovic, Yildiz, all in wide areas. Perhaps they don't necessarily need a 20-goal striker. Doig with the long throw.
0: Doig ทุ่มไกลเข้ากรอบไปโทษยังต้องลุ้นกันต่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เวลายังเหลืออีกนิดหน่อยแล้วเคลียร์ยาวมานิกวอเตอร์เบเดอร์พาบอลขึ้นหน้าจะไหลโคโลโมนี่โดนเสียบคว่ำไปก่อนครับก็จำเป็นต้องตัดเกมครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยครับตัวตัดฟาว
1: ลินเซ่นนะครับ
0: เป็นเลเซ่นนะครับที่โดนใบเหลือง
1: จังหวะไปเบรกใส่นิโคเตอร์มาเดอร์ครับนิโคเตอร์มาเดอร์หลุดไปแล้วนะครับจังหวะเนี่ยครับโอ้โหกว่าไปเลยครับทางเลเซ่น
0: เอาไงกับฟรีคิกตรงนี้ครับก็จะลุ้นเปิดเข้ากรอบไปโทษเลือกที่จะปาดซ้ายก่อนนะครับจากนั้นลุยเชโกวาคืนเข้ากลางมาโอ้โหทำอะไรวะเนี่ยว่าเสียบอลกลับไปฟรีๆครับไอ้จัสตินนี่แหละครับเมื่อกี้แล้วโดนโต้ด้วยซ้ายขึ้นมายาวๆของซาซูโร่อาซิสจะไถเข้าไปดีที่ว่าดักลันลุยไปแย่งบอลจากเท้ามาได้ครับโอ้โหไม่งั้นมีสิทธิ์แพ้ได้เหมือนกันหาบอลขึ้นมาใหม่ครับเชโกวาคืนเข้ามาตรงกลางครับหาที่ว่างก่อนเข้ามาใหม่ครับลอยเคลลี่พาบอลขึ้นหน้ามาแล้วแทงออกฝั่งซ้ายลอยอีกทีครับจัสตินออกเป็นโคโลมินี่ครับโหแกอย่าไปฝืนเลี้ยงใครเลยครับเลี้ยงไม่ผ่านยูเว่ก็โอ้โหดันไปซื้อขาดมาด้วยซื้อสะแพงเลยลอริยองเต้สวนกลับเปิดมาสวยมากข้ามาถึงแอสซิสต์เข้ากลับไปโทษไปแล้วแอสซิสต์ตัวคงมีคนเดียวปั่นเน้นๆ 3-2 ครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนาที94ครับ
1: โอ้โหแล้วแอสซิสต์นี่น่าจะเหมือนเคยอยู่ยูเว่นะยิงทีมเดิมแล้วไม่ดีใจด้วยครับโอ้โหมีพื้นที่และเวลาเยอะมากครับแล้วยิงเข้าไปครับ
0: ดับอนาถเลยครับยูเว
1: ่ศาสตร์กลับมาได้แต่สุดท้ายโดนอยู่ดีครับวาซิลีแอสซิสต์นะครับตัวมอนเตเนโกรครับใช่เคยอยู่ยูเว่แล้วก็นี่ครับ
0: ยืมมาเนี่ยแหละครับยังเป็นสังกัดปัจจุบันอยู่เลยครับปล่อยยืม
1: จังหวะนี่ครับทิ้งมาแล้วไม่ล้ำนะครับแอสซิสต์ข้างหลังของยูเว่เนี่ยมีตากาซุยคนเดียวโอ้โหแล้วไม่ต้องโยกอะไรทั้งสิ้นน่ะเอียงปั่นดื้อๆเป็น 3-2 ปั่นโอ้โหใส่เลย
0: คือตากาซุยมันก็เล่นไปโดยต้องพวงเพราะว่าตัวแนวป้องกันกองหลังมีน้อยกว่าเกมลุกของเซนโซโลที่เติมมานะครับดังนั้นลุยส์ก็ไม่กล้าเข้าไปบีบมากกลัวว่าแอสซิสต์จะคายบอลแกก็ปั่นให้เห็นเลยเพราะว่าตัวเล็กอะบล็อกแล้วช่องมันเปิดเยอะครับปั่นข้ามไปเลยจบเลยครับแอคชั่นสุดท้ายของเกมไปเลย สุดมันครับซัสซูโร่นำทุกครั้งและนำครั้งที่3ทำได้สำเร็จครับชนะยูเวนตุส 3-2
1: ก็ซัสซูโร่ได้3ประตูนะครับจากเซเบสเตโนเอ็กซ์โปซิโต1-0ใน65คีรอนโบวี2-1นาที89แล้วก็แอสซิชนะครับ 3-2 ที90+4ส่วนยูเว่ได้2ประตูนะครับจากเอเดนเชโกวานะครับ1-1ที82แล้วก็2-2นาที90+1แต่ก็ไม่เพียงพอนะครับทำให้3แต้มของซัสซูโร่นะครับก็จบแบบนี้นี่ซาโซโลอยู่อันดับ9นะ4นัดมี7แต้มส่วนยูเว่อยู่อันดับ8 4นัดมี7แต้มเท่ากัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็โอเคแต่บอลของยูเว่แบบนี้แหละเนี่ยสปาเลตติของแท้ต้องแบบนี้ บ้าระห่ำไปเลยแพ้แบบนี้รับได้ผมว่ามันดี
1: ก็ตรงนี้มี5ลูกส่วนลาลีกาเหลือ10นาทีพี่ชิด
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยกลับมาตาม
1: ได
0: ้เนาะตอนนี้เบรกอีกสักรอบนึงตี3อีก37นาทีนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
5: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
5: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Soccer Live Report

0: ลับไปอยู่กันต่อนะครับ15นาทีสุดท้ายของ Soccer Live Report ก่อนจะถึงตี4
1: ครับ
0: ก็เรายังเหลือที่สเปนให้ลุ้นกันอีก ช่วง5นาทีท้ายก็ปรากฏว่าก่อนจะกลับมาในเพิ่งมีประตูไปหมาดๆนะครับ
1: ใช่ก็เป็นอะเลติโกมาดริดนะครับได้ประตูจากจุดโทษนะครับคือมีนักเตะโซเซดาดเนี่ยไปแฮนด์บอลในกรอบแล้วผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษแล้วเป็นอเล็กซ์กริมาโดนะครับยิงเข้าไปโอ้โหเลือดเย็นหลอกแล้วก็ยิงเลือดเข้าไป
0: ก็เป็นเจ้าพ่อลูกดิ้งอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยคุ้นกับแกรับหน้าที่เป็นคนสังหารลูกจุดโทษเท่าไหร่นะเจอ breaking news เข้ามาครับ
1: ยังไง
0: เกี่ยวกับเรื่องประตูปัญหาที่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แล้วก็เป็นประตูชัยจากฮาลันให้ซิตี้ชนะไป 1-0 มีการแจ้งมาว่าจากโปรเลฟเขาเปลี่ยนชื่อใช่ไห
1: ม
0: จาก VGMOL เป็นโปรเลฟบอกว่าตัดสินผิดพลาดครับ
1: เอ้า
0: โทษทีโทษที
1: แมนยูได้อะไร
0: นึกถึงคอมเมนต์หลังเกมของการ์ดินเนวิลเลยที่แกบอกว่าเดี๋ยวต้องมีคำขอโทษออกมาเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นหลังจบเกมไม่กี่ชั่วโมงครับก็มีคำมีแจ้งมาจากโฆษกของโปรเลฟก็คือคณะกรรมการผู้ตัดสินนี่แหละบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการชี้แจงประตูที่ได้มาจากเออร์ลิงฮาลันเนี่ยการตัดสินใจในสนามก็คือยืนในสนามยืนพื้นให้ล้ำหน้าก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบจาก VAR ซึ่งตอนนั้น VAR เลือกมองว่าเอนโซ เฟร์นันเดสไม่ได้เล่นบอลจริงจะให้ใช้คำให้ถูกที่เราดูด้วยตาก็คือแกแค่ไม่ได้โดนบอล
1: ไม่ได้สัมผัสบอลเล่น
0: นิยามนิยามของคำว่าเล่นบอลเอาพูดให้มันเคลียร์ดีกว่าว่าไม่ได้โดนบอลอย่างไรก็ตามครับในการพิจารณาตรวจสอบจาก VR เนี่ย VR ดันไม่ยกเคสที่ว่าการแอคชั่นของเอนโซเนี่ยมีผลกระทบต่อฝั่งเกมรับโดยตรงทางใดทางหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องคนที่ไม่ได้โดนบอลอย่างเอนโซ เฟร์นันเดสซึ่งจริงมาพิจารณาทีหลังแล้วตรงนี้มันคือการผิดพลาดของ VAR เพราะงั้นก็ทางโปรเลฟเขาบอกว่าโฆษกโปรเลฟบอกว่าได้มีการติดต่อไปยังสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้เลยเพื่อแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราเห็นว่ามีความผิดพลาดแล้วก็เราจะทำการตรวจสอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่ผลการขันแก้ไม่ได้แล้ว ใช่ไหมมันเกิดขึ้นไปแล้วทั้งที่คุณมีเวลามีภาพทุกมุ
1: ม
0: มีทีมงานตรวจสอบอย่างน้อยก็2คนผู้ตัดสิน VR และผู้ช่วยซึ่งผู้ตัดสิน VR ในเกมนี้ขอดูชื่อนิดนึงจะได้จำไว้แม่นๆมัตโดโนฮิลคนนี้ผมรู้สึกว่าชื่อค่อนข้างใหม่กับตำแหน่ง VR มัตโดโนฮิลกับผู้ช่วยเป็นเบรกอันตูบัสโอ้โหชื่อใหม่ทั้งคู่เลยเป็นไม่รู้ทีมนี้นี่ตัดสินเกมระดับพรีเมียร์ลีกมานานยัง
1: จริงแมตช์ใหญ่นะน่าจะใช้แบบคนมีประสบการณ์หน่อย
0: ก็เอาเป็นว่ายืนยันครับว่าซวยจริงไม่ควรเสียประตูซิตี้ก็ไม่ควรได้ประตูอ้าวแต่เดี๋ยว
1: ตราหมี
0: ตราหมีโต้กลับครับนาที90บวกอีก1ลูกครับยิงนำสดสลัดเป็น 2-0 ไปแล้ว
1: โจนาธานเดวิด
0: ก็เขาไม่ควรพลาดแล้วเนาะหลุดเดี่ยวแบบโล่งโจ้ง
1: นาที89นะครับตราหมีหนีห่างสดสลัดออกไป
0: ยิงให้ยูเว่สะอื้น
1: โอ้โหแฟนสเตดาดออกเลยน่าจะกลับมาไม่ได้แล้วจังหวะสวนกลับนะครับของตาหมีแล้วโอ้โหดึงจังหวะหลอกแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปหนีมือเรมิโร่นะครับโจนาธานเดวิด คือโอ้โหแนวรับเข้าพรวดหมดเลยครับแล้วก็จะทันเดวิดดึงจังหวะแล้วยิงเข้าไป
0: ส่วนผู้ตัดสิน VR ครับในคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยมัตติวโดนาฮิวหรือว่ามัตโดนาฮิวแกได้รับการโปรโมตจากการตัดสินในระบบฟุตบอลลีกของอังกฤษนะเลื่อนขึ้นสู่ทีมงานผู้ตัดสินระดับเกรดระดับพรีเมียร์ลีกขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาเมื่อปี2024หรือว่า2ปีที่แล้ว

0: ชีวิตแกก็เริ่มเข้าสู่สายทำงานในฐานะผู้ตัดสินผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินตั้งแต่อายุ14
1: โอ้โห
0: ชีวิตอยู่กับการศึกษาแล้วทำงานเกี่ยวกับผู้ตัดสินมาตลอดแล้วก็ได้เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละคือเลือกที่จะไม่พิจารณาว่าตรงนั้นน่ะมันมีส่วนมีผลกระทบกับเกมรับเต็มๆผู้เล่นเกมรับเต็ม
1: ๆสรุปเราเข้าใจถูกแล้วนี่เรียกร้องความถูกต้องก่อน
0: เล่นเราซะเสียเซลล์ว่า
1: เฮ้ยมันได้ได้ไงเนี่ย
0: ก็แมนยูไนเต็ดอย่างน้อยหายไป1คะแนนอย่างน้อยเพราะว่าดูฟีดแบ็กนะหลังเกมอ่ะพวกอดีตนักเตะอะไรทั้งหลายที่เป็นกูรูคอมเมนเตอร์ทั้งหลายก็มีแต่คนงงไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครคิดว่าลูกเนี้ยไม่ล้ำหน้ายกเว้นเอนโซมาเลสกาลิงฮาลันอะไรพวกนี้
1: ฝ่ายได้ผลประโยชน์
0: ฝั่งที่ได้ผลประโยชน์อ่ะเขาคิดว่าเฮ้ยมันโหเคลียร์ลี่อะไรแบบนั้น
1: ทด5นาทีนะครับ โซเซดากับอเลดิโกมาดริดทดไปแล้ว2นาทีเศษส่วนเมื่อกี้เจิมแจ้งนะจบไปแล้วคือลิกเอิงนะครับเปเชชนะแบลดแค่ 1-0 เท่านั้น
0: โอเคเดี๋ยวผมดูข้อความทาง SMS ทาง4689899นะครับในช่วงท้ายชั่วโมงของเราฝากตามผลโมลีกนอร์เวย์ลีกโปรตุเกสด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวผมดูให้โปรตุเกสตอนนี้ที่เตะอยู่นี่1ชั่วโมงนะฟาร์มาลีเกากับลิสบอนยัง 0-0 ส่วนที่จบไปแล้วอารัวก้าแพ้ซานตาคาร่า 1-2 แล้วก็เบนฟิก้าชนะกีเปอร์เซนเต้ 3-1 นะครับผลโมเดี๋ยวผมดูให
0: ้
1: โมนอร์เวย์นะครับวันนี้โมวันนี้บุกชนะฮามคาม 5-1 โอเคเคลียร์
0: งดงามผมว่ามันสมรู้ร่วมคิดกันตั้งแต่ผู้บริหารพรีเมียร์ลีกว่าให้สร้างคอนเทนต์ทำไงก็ได้ให้คนทั่วโลกพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกอาทิตย
1: ์
0: มันก็บางครั้งหลายครั้งก็อดคิดไม่ได้แบบนี
1: ้ครับ
0: ว่าทำไมมันจะต้องแตกต่างอะไรให้มันซับซ้อนนักหนาม ีลูก้าโทนี่ฮาเวียร์บาสตอเล่ครับยุคที่โลดแล่นอีกคนหนึ่งเปาโลดิบาร่าสมัยดาวรุ่งเล่นดีจนยูเว่ต้องทุ่มเงินซื้อไปจริงจริง
1: ลืมฮาวีไอ้ลูก้าโทนี่เลย
0: ก็ไม่เป็นไรตั้งต้นมาอนาคตสดใสรออยู่เนาะบางทีก็อาจจะเป็นฤดูกาลหน้าเลยก็ได้ได้เห็นในเซเรียอาแล้วเดี๋ยวทีมันก็มีโครงข่ายช่วยกันเยอะจะยืมตัวหมุนเวียนนักเตะกันในเครือข่ายเวิร์กบ้านทีมได้ไม่ยากนาชิดคะให้ตาเป๊ปกลับแมนซิตี้ได้ไหมคะเพราะหนูรู้สึกว่าโค้ชใหม่ซิตี้คนนี้ของจริงค่ะการที่ตาเป๊ปไปเนี่ยหนูนึกว่าระบบทีมจะลดลงแต่กลับดูสมูทกว่าเดิมอีกค่ะหรือว่านาชิดว่าไงคะจากน้องเทยลงทุนนำฝูงแต่ก่อนจะตอบน้องเทยไปเนี่ยจังหวะโต้กลับครับมาอีกลูกครับลูกชายป๋าครับจูเลโน่ใครๆก็บอกว่าได้ลงเยอะเกินไปเพราะเป็นลูกป๋าครับหลุดเดียวเข้าไปยิงอีกแล้วเป็น 3-0
1: เรียบร้อยครับโซซาดาดเก็บฉากโอ้แฟนหน้าเจือนเลยเมื่อกี้เกือบไล่ดีใครแตกมา 1-2 แล้วแต่ติดเซฟไอโอบักสุดท้ายเบิ้ลลูกได้ลูก3นะครับไม่ 1-2 แต่กลายเป็น 3-0 นะครับ 90+5 เลย
0: จูเดโนซิเมเน่ครับลูกชายคนเล็ก
1: หมีวันที่จะมาก็มาดื้อๆจังหวะหลุดมาโอ้โหแล้วโซซาดาดแนวรับ3คนเอายูเดโนไม่อยู่แล้วโอ้โหยิงสวนตัวอเล็กซ์เรมิโลเข้าไป
0: ก็ไปกับบอลได้เร็วมากเลยครับคือต้องแต่งบอลด้วยต้องวิ่งด้วยความเร็วไม่ลดเลยตั้มพันสิทธิ์บอกชิตตี้เป็นคนหล่อแต่ปากจัดก็เลยมีแต่คนรักเอ้าเอาไงชิตตี้ให้อ้วพาขึ้นรถตู้เลยไหมจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งจัดการเลย เอามันขึ้นรถตู้เลย
1: แล้วปันพุทธไม่ค่อยยอมมาแล้วนะ
0: สามตู้ไม่มาแล้ว แต่ไม่แน่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มว่างแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปถามมาดูวันนี้เดี๋ยวนี้เข้าไปทำงานแล้วไม่ค่อยเจอกันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยรับงานดึกแล้วไง
1: อ
0: ันนี้
1: ต้องดู
0: เขาดูแลสุขภาพเป็นพิเศษมากกว่าเดิมหน่อยแต่ก็ดูแข็งแรงดียังขี้เมาเหมือนเดิม ผีโดนแบบนี้สง

0: สารนัทรินทร์พัฒน์จัง
1: เออ
0: คือทีมไหนโดนน่ะก็เจ็บปวดผมเข้าใจเลยเนี่ยถ้าอารมณ์เนี้ยถ้าอาร์เซนอลคุณโดนหรือผมโดนน่ะเสียประตูแบบเนี้ยทำใจไม่ได้
1: แต่ยิ่งเจ็บปวดเนี่ยมีอีแถลงเมื่อกี้แบบแล้วมันได้อะไรขึ้นมา
0: ก็ยังดีกว่ามันไม่แถลง
1: โอ้มัน
0: ก็มันสิ่งเดียวที่มันพอจะแบบให้คำตอบได
1: ้
0: ว่าลูกเนี้ยต่อไปยาวเป็นเยี่ยงอย่างถ้ามีลูกนี้เกิดขึ้นอีกมันคือล้ำหน้า
1: เออแต่มันก็
0: เพราะงั้นจะคิดมุมไหนดีอ่ะสนคิดมุมนี้ได้ไหมว่ามันคือการตอบแทนซิตี้เขาที่เคยเสียลูกนี้ให้กับยูไนเต็ด
1: มันก็ไม่ได้
0: ไอ้ลูกแรดฟอร์ดดัมมี
1: ่มันไม่ได้งั้นมาตอบแทนกันไปตอบแทนกันไป
0: ใช้หนี้ไงใช้หนี้
1: โอ้ตายตาย
0: แล้วใช้หนี้กันโดยตรงเลยนะ
1: โอ้
0: ถูกทีมถูกคู่เลย
1: อืมลำคาญอ่ะอยากให้แบบแบนไปแบนไอ้ผู้ตัดสินทั้งทีมนะ1ซีซั่นได้ไหมไอ้แบบนัด2นัดมันไม่รู้เรื่องอ่ะต้อง1ซีซั่น
0: โกรธจัดโกรธจัด
1: ในทางที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
0: นี่ไงเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์สอบสวนอะไรเสร็จชี้แจงอะไรเสร็จแบน3สัปดาห์
1: โอ้
0: เหมือนเวลาบอลไทยเบรกแบนตอนไทยลีกไอ้แบนตอนแบบเบรกทีมชาติไงเพราะเดี๋ยว
1: มีผล
0: อีก1สัปดาห์ก็เบรกใช่มั้ยแล้วเบรกรอบนี้รอบใหญ่แบนมาเลย3สัปดาห
1: ์ครับ
0: โคตรมันเลยครับ20นาทียิงกันไส้แตก4 5เม็ดนึกว่าโอ้โหอันนี้แก๊งดาวอันเดอร์นึกว่าจะแย่ซะแล้วชั่วโมงนึงยังเงียบกริบว่าแต่กุนซือซัสซูโร่หน้าคุ้นๆใช่ดิดมิดฟิลด์พรสวรรค์หงแดงนะครับฉายานิวลองโซอุ๊ยไม่ใช่นิวลองโซเขาเรียกว่าเจ้าชายน้อยแห่งเมืองมาป่าเลย
1: ชาย3แห่งกรุงโรม
0: ใช่เขาเป็นชาย3
1: เออเป็นรองแค่ตอติเดลอสซี่
0: อืม
1: เออเอาโตอควิลานี
0: ่โคตรหล่อหล่อจัดแต่ผมเข้าใจว่าหลังๆเนี่ยแกพอเริ่มมีอายุอ่ะผมว่าแกเบื่อความหล่ออ
1: ืม
0: แกไม่รักษาความหล่อนะ
1: เสียทรง
0: เสียทรงลงพุงหน่อยๆด้วยลงพุงแล้วก็ปล่อยหนวดปล่อยเข่าอะไรเงี้ยไม่ได้ไว้ทรงผมแบบเก๋ไก๋แล้วเมื่อก่อนแต่ดีอย่างแกยังโหไม่ร้าย
1: ครับ
0: ผมยังดูดกดำดีอยู่
1: มีรักษาทรงเนี่ยเอาไปรัวเนี่ยแบบยังเหมือนเดิมเยอะเลย
0: เยอะนักเตะในยุคหลังนะที่เราแบบมันไม่เหมือนสมัยเราเด็กๆที่ดูบอลนะใครเลิกเล่นปุ๊บโหรับรองพุ้ยจำไม่ได
1: ้เวดดี้สไนเดอร์
0: จำไม่ได้แล้ว
1: เวดดี้สไนเดอร
0: ์หลังๆนับคนได้เลยคนที่ปล่อยอวบอ่ะสไนเดอร์ตอเลสนั่นก็ไปอีกขั้วหนึ่งเลย
1: อันนั้นแบบแข็งแกร่ง
0: วันก่อนเห็นไปต่อยไอ้เนี่ยไปต่อยวัดพลังอ่ะ
1: โอ้
0: ก็ไปทำนิวเรคคอร์ดเขาอีกไอ้ต่อยนวมแล้วปึ้งขึ้นมาแล้วกี่ปอนกี่ปอนเนี่ยรอดู YouTube เลยวันนี้พี่จอมบอบูด่ายับแน่นอนโคตรมันแน่ผมว่าระบายอารมณ์อ่ะอย่างน้อยๆไปดูแบบว่าเวลาเขาด่าผู้ตัดสินเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการแบบได้ระบายอารมณ์ส่วนนึง
1: แต่ผมว่าจริงๆก็ต้องโทษตัวเองด้วยแมนยูอ่ะคือโอเคการตัดสินมันไม่ยุติธรรมแต่คือคุณมี20นาทีอ่ะกับตัวผู้เล่นที่เยอะกว่าเล่นในบ้านควรจะอย่างน้อยช่วยตัวเองด้วยไง
0: อย่างน้อยคุณต้องมี1ประตู
1: เออช่วยตัวเองก่อน
0: ด้วยสภาวะแบบนี
1: ้ตีเสมอให้ได้อ่ะ
0: ถูก
1: อืม
0: เนาะ
1: ครับ
0: ตามนั้นครับ
1: อ่ะก่อนจะลาไปผมดูผลทิ้งท้ายให้หน่อยนะครับเมื่อกี้ใครตามโปรตุเกสก็ยัง 0-0 นะ67นาทีแล้วก็ล่าสุดลาลิก้าเพิ่งจบคือโซเซดาดแพ้แอตมาดริดไป 0-3 ครับโอเควันนี้ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับพี่ชิดและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับSoccer
2: Live Report รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: Exclusive Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Music Room

0: งไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: าเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ J คัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
5: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในSmooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth 105.5

0: 99 Music Room
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: อ่ะจบยังฮะอืมฟิลิปรามเปิดเพลงเพราะจังเลยนะเพลงนางคอยใช่ไหมฮะ
1: หืม
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ฮะแรงคอย
0: แรงคอยเผื่อแรงคอย
1: อ
0: ยู่สระบุรี
1: ครับ
0: อย่าไปผิดนะ
1: อ๋อฟิลิปรามแกชอบคาราบาวไงนะ
0: ชอบคาราบาวนะเออหลายๆคนเนี่ยชอบเพลงเก่านะน้องๆเนี่ยฮะ
1: อืม
0: เออนี่เพลงยุคประมาณเท่าไหร่ยุค90ยุค2000แล้วนะรามนะ
1: ครับ
0: รามบอกยังไม่ได้เกิดแล้วแต่ผมชอบเพลงนี้พี่เพลงแรงคอยของพี่แอดคาราบาวนะครับ
1: ครับ
0: นะครับโอ้เพลงนี้ก็เพราะมากนะผมชอบตอนเสียงโซโล่ไง
1: อ
0: ืมเฮ้ยบาดใจไหม
1: ครับ
0: ครับผมน่าจะเป็นพี่แอดคาราบาวเอ้ยพี่เล็กคาราบาวนะเป็นคนโซโล่นะฮะ
1: ครับ
0: เป็นไงแต้วแนวแต้วแนวแต้วแนวแต้วแนวแต่ว่าที่ฟลัชชิ่งเมโดนะครับผมเป็นยังไง US Open จบแล้วใช่ไหมฮะ
1: เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: คุณโดนเนี่ยก็ติดตามทุกเซตเลยนะใช่ไหมฮะ
1: อืมไม่ได้ดูเลยฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับผมก็เหมือนกันนะฮะ
1: เป็นอเล็กซ์เซอร์สเวเลฟนะชนะไป 3-1 นะครับ
0: เรียบร้อย
1: ก็ได้แชมป์การแสลมเป็นรายการที่2นะครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะโดยเฉพาะสเวเลฟ3รายการติดนะที่เข้าชิงการแสลม
1: อืม
0: ต้องให้เขานะ
1: ใช่
0: เมื่อไม่มีซินเนอร์ไม่มีอาคาราสไม่มีโยควิชมาเป็นก้าขวาคอใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: เป็นยังไงคุณดอท
1: แกก็ได้แชมป์ไปนะครับก็ต้องขอบคุณเบนเชลตันด้วย
0: ใช่
1: ที่ไปเตะอาคาราสตกรอบให
0: ้อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็มาเจอกันในรอบชิงก็เป็นสเวเลฟนะครับชนะไป3-1เซตนะครับ
0: โอ้โห
1: ก็ดับฝันคนอเมริกันนะ
0: ใช่
1: นะครับก็เป็นความหวังใหม่ของคนอเมริกันนะครับสำหรับเบนเชลตันแต่ว่าก็ชั่วโมงนี้ก็เลยว่าต้องให้สเวเลฟเขา
0: เออ มาดีเหลือเกินนะ
1: นี่ก็เพิ่งได้แชมป์การแสลมปีนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็กดไป2รายการแล้วนะครับสำหรับสเวเลฟนะครับ
0: ต้องให้เขาเนาะเออยินดีกับคือคนเราเนี่ยหากว่าไม่ท้อไม่ถอยไปก่อนนะที่จริงสเวเลฟเนี่ยก็เข้าชิงการแสลมมาก่อนนะ
1: ใช่ก่อนหน้านี้เคยชิง3รายการมั้งแล้วแพ้หมด
0: แพ้หมดเลยคือเป็นพระรองหมดเลยอ่ะ
1: แพ้หมดใช่
0: พวกเรานะเป็นเราคงแบบท้อเนาะ
1: อืม
0: เข้าชิงทีไรไม่ได้สักทีอ่ะ
1: ครับ
0: แต่นี่คือตัวอย่างของคนที่ตั้งใจนะฮะคนที่มีความหวังแล้วก็ต่อสู้นะครับผม
1: ครับ
0: รู้ไหมทำไมสเวเลฟได้สิ่งนี้คุณดอด
1: อื
0: มเพราะว่า
1: เขาคือคนดี
0: อ่ะไม่ใช่ฮะ
1: อ๋อไม่ใช่
0: อ
1: ่
0: าอยู่ดีกับสเวเลฟด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ชนะเบนเชลตันไปโอ้โหเบนเชลตันเนี่ยน่าเศร้าเลยนะคุณดอดเนาะ
1: อืม
0: อืม
1: ก็เข้าชิงแต่ว่าก็ล้มเหลวไปนะครับสเวเลฟนี่เคยชิงตอนยูโซเพน
0: เป็นยังไง
1: แพ้โดมินิกเทียมชิงเฟนโอเพนปี2024แพ้อัลคาราสแล้วก็ชิงออสเซนโอเพนปี2025แพ้ยานิกซินเนอร
0: ์ครับ
1: นะครับก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในปีนี้นะชนะฟาวิโอโคบาลลี่ในเฟนโชเพนนะครับแล้วก็วิมเบิลดันก็ชิงแต่ว่าแพ้ยานิกซินเนอร์นะครับแล้วก็นี่มาชิงใน US Open แล้วก็ได้แชมป์ไปอีกนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้มีไฮไลท์ให้ดูอยู่นะนะครับทางช่องสปอร์ตทีวีนะครับ
0: แต่เชลตันปีนี้ก็มาแรงจริง
1: ก็มาดีใช้ได
0: ้
1: นะครับแฟนก็มาดูตลอดอะไออะไรนะทินิตี้รอดแมนน่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ๋อไอแฟนของเบนเชลตัน
1: แฟนเบนเชลตันไงทินิตี้รอดแมน
0: หรือว่าแฟนสเปเรนจะเป็นนางแบบนะ
1: ครับ
0: รู้มาหรือเปล่าที่สักเยอะๆนะลูกอายุเยอะกว่าสเวเลฟนะสเวเลฟเขาจะมีแฟนใหม่อ่ะ
1: ครับ
0: ที่จริงเหมือนเขาจะมีลูกเลยนะสเวเลฟคุณดวดใช่ไหมแล้วก็แยกทางกันมั้งนะฮะตัวเบนเชลตันเนี่ยแฟนกับ
1: ทินิต
0: ี้ลูกสาวของเดนิสร็อดแมนไง
1: ใช่
0: โอ้เดี๋ยวเจ้าตัวก็เซ็งเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สเวเลฟ
0: ก่อนจะมีโอกาสอยู่เนาะ
1: สเวเลฟบอกเองยังอายุน้อย
0: อายุยังน้อยให้ฆ่าเถอะ
1: ปล่อยวัวเถอะ
0: เพราะว่าพี่จะ30อยู่แล้ว
1: วัว29แล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: เชลตันบอกผมอยากได้พี่
1: เชลตันบอกอ้าวก็พี่ได้ไปแล้วไง1รายการน่ะ
0: ครับ
1: ผมยังไม่ได้เลยสักรัน
0: นั่นน่ะสินะ
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับในศึกยูเอสโอเพ่นก็ปีนี้ก็โอ้โหสู้กันสนุกเนาะ
1: ครับ
0: ผู้หญิงก็ต้องให้เขาเนาะไลมาคีน่านะคุณรถ
1: ใช่
0: ต้องเสียวัตรีมาคีน่าเนาะ
1: ครับ
0: ครับเอเดน่าไลมาคีน่าเน
1: า
0: ะ
1: ฮะ
0: ก็นิ่งกว่า
1: ครับ
0: นิ่งกว่าสมาเลนกาเนาะ
1: ใช่
0: ก็ได้แชมป์ยูเอสเพนเป็นสมัยแรกนะก็ดับซ่าสมาเลนกาเป็นรายการที่2นะในศึกยูเอสเพนนี่แกสแลมปีนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ต้นปีออสเตรเลียเพนก็ชนะนะ
1: ใช่
0: พวกเราแต่ก่อนแล้วก็แพ้สมาเลนกาบ่อยไลมาคีน่าเนี่ย
1: ครับ
0: ครับครั้งนี้บอกทีหนูบ้างนะแล้วฉลองก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยนะ
1: ใช่
0: สุดยอด
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็จบไปนะ
1: ครับ
0: วันนี้มีสเลปลาบดาทรงสเลปมีใครมาพี่หนงมาด้วยป่ะคุณรบ
1: พี่หนงอันนั้นสล็อตเหรอ
0: ไม่ใช่ฮะครับผมพี่หนงนี่ไง อานายไงอานายไงคุณรถเป็นยังไงอานายฮะ
1: ไม่รู้มาหรือเปล่านะแต่วันก่อนมาไง
0: ใช่ไหมโรนัลโดอ่ะโดอ้วนอ่ะ
1: ใช่
0: อานายอ่ะมานะ
1: ครับ
0: มาไหมมาไหม
1: ไม่รู้นะ
0: ครับ
1: เออเพราะตอนนี้ก็เนี่ยเปิดมามันก็เป็นบรรยากาศการเยาวยืนให้สัมภาษณ์แล้วอ่ะสำหรับทางสเวเลฟ
0: เพราะเห็นเขาบอกเขาตีตีหนึ่งอ่ะคุณดอน
1: ใช่
0: ตีมาตีหนึ่งอ่ะก็โอ้กำลังได้ที่เลยฮะ
1: ครับ
0: เออครับผม
1: อ
0: ่ะก็จบไปนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่าฮะ
0: หลังจากนี้ก็เหลือแค่มาสเตอร์หนึ่งพันแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ในช่วงท้ายปีนี้ก็เอ็นทีพีไฟนอลนะครับนี่ต้องชักภาพกับบอบอยบอเกิลใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นที่ระลึกนะ
0: ใช่ฮะ
1: สำหรับทางอเล็กซานเดอร์สเวเลฟนะครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เออก็จัดไป
1: ก็ดีครับจะได้คนอื่นได้แกนสแลมกันไปบ้าง
0: ครับ
1: นะครับสเวเลฟก็ถือว่าคู่ควรนะกับแกนสแลมใหญ่น้อยก็นี่เป็นสมัยที่2แล้ว
0: ให้เขาเนาะ
1: เออ
0: เป็นผมเนี่ยท้อแล้วนะครับเข้าชิงไม่ได้สักทีอ่ะสเวเลฟบอกให้น้องให้พี่เถอะน้องเอ้ยเชลตันแกยังเด็ก
1: ก็ถือว่าทางสะดวกด้วยนะครับเพราะว่าเจนิกซินเนอร์ไม่ได้มาโนวัคจอโควิชตกรอบแรกนะครับแล้วก็เบนเชลตันก็มาเตะคาร์ลส์กับคาราสตกรอบให้นะนะครับเรียกว่าเส้นหนามก็ไม่มี
0: ครับอุ้ยเธอจะเป็นขวากดามเลยใช่ไหมฮะครับผม
1: นี่ก็อเล็กซานเดอร์สเวเลฟนะครับ
0: ครับ
1: ใครเป็นแฟนของสเวเลฟก็ดีใจด้วยนะครับปลดล็อกสักทีนะครับกับการที่ได้แชมป์การแสลมนะครับคือพอมันได้แชมป์แกรนด์สแลมแล้วมันก็มีความมั่นใจมากขึ้นแหละ
0: กล้าตีกล้าเล่นอ่ะเนาะใช่ไหม
1: แล้วมันไม่ต้องกดดันแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยแล้วเกิดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้อ่ะชีวิตการเล่นเนี่ยมันก็จะจบลงสมมุติวันนึงมันจบลงมันก็จะจบลงโดยที่คุณไม่เคยได้แชมป์แกรนด์สแลมอ่ะใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์แกรนด์สแลมแล้ว
0: ใช่
1: แล้วนี่มาได้รายการที่สองแล้วด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: เ
1: รียกว่ามันก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนอ่ะนะครับนี่ชิงแกรนด์สแลม3รายการติดเลยนะ
0: โหดมากนะเออปีนี้มาดีนะฮะเมื่อกี้นี่คุณพ่อเออเอลิสเตอร์สเวเลฟเนี่ยคุณรถจูเนียร์เนาะร้องไห้เนี่ยนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: คุณพ่อร้องไห้นะจะคุยอะไรซึ้งๆกันเนาะเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นคนที่คอยแบบช่วยเหลือเต็มที่เนาะแล้วก็เป็นคนที่สอนเขาด้วยไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: สเวเลฟก็ไปกระซิบบอกไม่แบ่งเงินรางวัลนะครับ
0: ต้องแบ่งอยู่แล้วนะมีพี่ชายด้วยคุณรถ
1: ครับ
0: มิชายรู้จักชดชื่อมิซ่ามั้ย
1: พี่ชายก็เป็นนักเทนนิสได้แหละ
0: นิชา
1: ออ
0: นิกเกอิวอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เป็นนักเทนนิสก็คอยเป็นคนคอยตีคอยสอนให้อ่ะ
1: ครับ
0: ทีมด้วยอ่ะ
1: อ
0: ก็ต้องแบ่งให้ด้วยนะ
1: ใช
0: ่หรือไม่แบ่งคุณรถ
1: ครับ
0: พี่ชาย
1: แบ่งเหรอ
0: เหรอ
1: เพราะพี่ชายก็รายได้อะไรก็สู้อเล็กซานเดอร์ไม่ได
0: ้ก็
1: ซาชาก็เงินดีกว่าเยอะ
0: เขาว่ารับเงินไปเนี่ย 5.5 ล้านเหรียญนะคุณรถ
1: ครับ
0: 176ล้านบาทอ่ะ
1: อืม
0: เท่ากับผู้หญิงไงนะ
1: อือฮึ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับ
1: อืม
0: ก็จบไปนะ
1: ครับ
0: นะครับในศึกยูเอสโอเพ่นในปีนี้นะครับผม
1: ออ
0: ส่วนแมนยูยังไงคุณเห็นว่าล่าสุดเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าตัดสินผิดพลาดได้ไหมฮะ
1: ก็ขอโทษเรียบร้อยฮะโปเกมอนตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนี่โปเลฟมั้ยต้องเปลี่ยนชื่อแต่ว่าคุณภาพในการตัดสินก็เหมือนเดิมนะครับ
0: ผมก็งงไอ้เอนโซ่โปเนเดมันเล่นที่บอลนะมันกล้าเล่นบอลนะลุงนั่นน่ะไม่ตัดสินไม่อะไรเลยอ่ะครับผม
1: ก็ตอนแรกเขาไปดู VR
0: ครับ
1: ก็ไปดู VR แล้วก็กลับคำตัดสินแล้วไงก็ให้ไปลูกได้ประตูไง
0: อ้าวแอล
1: อืม
0: ครับผม
1: ก็กลับคำตัดสินแล้วไง
0: ผมประสิทธิ์ในสนามก็ยกธงล้ำหน้าไปแล้วไม่เหรอ
1: ใช่ตอนแรกล้ำหน้าไงแล้วตอนหลังเขาก็ไปดูไงเฮ้ยฮาลันไม่ล้ำนี
0: ่
1: ก็เลยกลับคำตัดสินให้ไปลูกได้ประตูไง
0: ครับ
1: แล้วก็มองว่าเอนโซไม่ได้เล่นบอล
0: ไม่เล่นบอลอะไรหัวพุ่งตัวไปโดนมองสักขนาดนั้นบางคนเลย
1: ก็ไม่หมายถึงไอ้ผู้ตัดสินไง
0: อ๋อเหรอ
1: ตอนแรกเขาบอกว่าไม่ได้เล่นบอลไงแล้วตอนหลังก็เลยก็คือไอ้ผู้ตัดสิน VR มันมองว่ามันไม่ได้เล่นบอลแต่ไอ้โปเกมอนน่ะซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้ว
0: ครับ
1: เขาเปลี่ยนชื่อเป็นโปเลฟอ่ะนะครับเขาก็คงจะไปทบทวนดูอ่ะแล้วก็ออกมาสารภาพ
0: อ้าวสารภาพสิ้น
1: ก็มาสารภาพเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมกับคำขอโทษหวาน
0: ๆ
1: ว่าผู้

0: ก็นี่ไงเดี๋ยวก็ไปลงโทษแบนช่วงใกล้ๆฟีฟ่าเดย์ไงคล้ายๆบอลไทยอ่ะแล้วก็นั่นแหละฮะพอจบฟีฟ่าเดย์ก็กลับมามั้ง
1: เอ้า
0: อืม
1: ครับผม
0: ครับ
1: โอ้ย
0: ก็ล่าสุดเขาก็ออกมาขอโทษนะบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะติดต่อแมนยูภายในวันนี้เลย
1: แล้วยังไงอ๋อให้มาเตะใหม่ใช่ไหม
0: เปล่าครับบอกว่าขอโทษเฉยไม่ได้เตะใหม่อะไรทั้งสิ้นแหละฮะ
1: ครับแล้วยังไงตอนแล้วก็ชัดก็หนีไงเหรอ
0: ก็ไม่มีอะไรไงก็ขอโทษแล้วไงจะเอาอะไรอีกอ่ะ
1: เฮ้ย
0: ก็ตัดสินผิดพลาดอ่ะจะทำไมอ่ะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ยังดีนะนี่อุตส่าห์รู้ตัวภายในวันเดียวกันนะ
1: ครับผม
0: ยังอุตส่าห์รู้ตัวภายในวันเดียวกันไม่ได้รอข้ามวันนะครับนี่เขาก็รีบดูเลยไงเห็นไหมโปเลฟอ่ะนะครับแต่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ช่วยเปลี่ยนคุณภาพการตัดสินหน่อยเถอะนะครับอุตส่าห์ไปเปลี่ยนชื่อมานะใจโปเกมอนเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ปรากฏว่าก็นี่คุณภาพการตัดสินก็ยังเหมือนเดิม
1: อันนี้เราพูดถึงแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะ
0: ครับ
1: ที่แมนยูนะครับก็เจอกับแมนซิตี้แมนซิตี้ชนะ1-0ท่าทางที่เสียเปรียบในเรื่องของผู้เล่นแดนคนรถ
0: ก็ใบแดงของฟิลโฟเดนซึ่งใบแดงฟิลโฟเดนนี่ก็หลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่พวกรอยคีน
1: ยังไง
0: ไมก้าริชาร์ดไอ้พวกนักฟุตบอลเก่าๆอ่ะเขาก็มองว่าคือลูกนี้มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับรอยคีนก็บอกว่ามันใช้คำว่าไวโอเลนต์คอนดักมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นก็แง่ละรอยคีนการเล่นเตะเอาซะเข่าหลุดอ่ะแกก็บอกจังหวะนี้ไม่รุนแรงอะไรแล้วก็บูโน่เองก็ควรจะโดนด้วยนะครับเพราะบูโน่เป็นคนไปแถมเขาก่อน
1: ก็คือเหมือนไปที่จริงบูโน่คนโดนนะคนโดนเอาไหม
0: บูโน่คนโดนแล้วนี่ไม่โดนเลย
1: เพราะว่าแกเหมือนเอาท้าเนี่ยไปชึกอ่ะไปจึกกันเน
0: า
1: ะ
0: คือไปเตะข้างหลังเขาแล้วก็
1: ไปจิ้มเขาอ่ะ
0: ไปแถมเขาอีก
1: เออ
0: ใช่ไหมไปแถมเขาด้วยซึ่งคือรอยคีน
1: อ
0: ่ะแกก็บอกว่าจุดเริ่มต้นความรุนแรงมาจากบูโน่ใช่ไหมมาจากบูโน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าฟิลโฟเดนโดนอ่ะบูโน่ควรโดนด้วย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเอาตามจริงก็คือรอยคีนเขาพูดว่าจริงๆแล้วจังหวะแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรจะโดนกันทั้งคู่แหละมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเบาๆเออนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของรอยคีนเขานะนะครับเช่นเดียวกับพวกไมก้าริชาร์ดคือนักบอลเก่าๆเขาก็มองว่าจังหวะมันไม่ได้รุนแรงมากแม้ว่ามันจะมีการตอบโต้ก็ตามแต่ว่าเขาบอกว่าคือมันไปใช้ไอ้กฎสมัยเดวิดเบ็คแฮมมาตัดสินไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนการพิจารณาแล้วถ้าจำกันได้สมัยปี298อ่ะที่เบ็คแฮมไปดีดขาเบาๆใส่ซิเมโอเน่แล้วโดนใบแดงอ่ะเขาบอกมันใช้วิธีการตัดสินแบบนั้นไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: คือมันก็ต้องดูความรุนแรงดูอะไรด้วยแต่ว่าก่อนนี้แต่ว่านี้ในมุมของผู้ตัดสิน VR เขาก็ไม่ได้แย้งอะไรนะเพราะว่าไมเคิลนูเรเวอร์ผู้ตัดสินในสนามเขาให้ใบแดง
1: ใบแดงควักมาแล้ว
0: ควักมาแต่ไกลเลย
1: ตกใจนะครับนะก็เห็นว่าไม่เคยมีใบแดงนะครับตั้งแต่ปีใน2006
0: อ
1: ่ะครับที่ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะไม่ค่อยมีอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: โฟเดนเนี่ยตกใจเลยอ่ะโฟเดนบอกวอด
0: ครับ
1: ตกใจนะ
0: เออ
1: ใ
0: ช่
1: เขาไม่อยากเชื่อเนาะแต่ก็ดีดแต่เขาไม่ได้ถีบนะคุณดอสเนาะเหมือนยกขาขึ้นเฉยไหม
0: ยกขาขึ้นมา
1: ไม่ดีดไหมไม่ดีดเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือแต่ว่ามันก็เหมือนคล้ายๆเสียเหลี่ยมบูโน่อ่ะบูโน่ก็บิ๊ยมาแล้วเจ็บครับมันก็เสียเรียบมาไม่ค่อยง่ายนะครับแต่ว่าคืออันนี้แต่เราพูดเนี่ยคือมันก็ในมุมของผู้เล่นอดีตผู้เล่นเก่าๆแล้วกันคนที่เขาเป็นคนเตะบอลนะแต่ว่าในมุมกรรมการมันก็อาจจะมีวิธีคิดคนละแบบนะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็ว่ากันไม่ได้ใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าอย่างรอยคีนอย่างเงี้ยหรือผู้เล่นเก่าๆหลายๆคนนะครับเขาก็มองคนละมุ
1: ม
0: นะครับมองการตัดสินคนละมุมว่าแม่จังหวะแบบนี้มันก็อาจจะรุนแรงเกินไปอ่ะนะครับกับการที่จะไปให้ใบแดงนะครับกับฟิลโฟเดนใช่ไหมล่ะนะครับแล้วอย่างรอยคีก็มองว่าบูโน่เองก็เป็นจุดแต่ผมก็ไม่รู้ว่ารอยคีกับบูโน่เขามีปัญหาอะไรกันบ้างก็ไม่รู้นะเพราะรอยคีบางทีแกบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์แกก็มักจะเอียงๆอ่ะ
1: ครับ
0: แกก็มักจะเอียงๆอยู่งั้น
1: เหรอ
0: ถ้าเป็นเพื่อนเก่าสมัยแกเล่นบอลด้วยแกก็จะซอฟ
1: ๆกับซอฟนะแกไม่ค่อยวิจารณ์โซชาใช่ไหมคุณดวงใช่ไหม
0: ใช่เหมือนตอนนั้นโซชาไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: โซชา
1: เหรอ
0: นายจะไปสัมภาษณ์แบบนั้นไม่ได้นะเพื่อน
1: อุ้ยหรือไปคนอื่นล่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ด่ายับเลย
1: ก็เหมือนป่าไอ้คุณดวง
0: อืม
1: เซอร์เล็กฟูซันไง
0: ครับ
1: ที่ลีชาร์ให้สัมภาษณ์นะลีชาร์ตอนนี้ก็เขาก็

0: ขาเคยไปแบบเป็นไอ้เนี้ยนะเป็นเหมือนไอ้คุณโน้ตชนยิ้มอ่ะไอ้คุณโน้ตแต้อุดมไอ้คุณโน้ตอุดมแต้พนิษฐ์อ่ะเดี๋ยวไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไปเล่าว่าเวลาที่เข้าไปในห้องแต่งตัวนะแฮนด์ไดรเออร์มาเลยฮะสำหรับเซเลบริตี้ไงดาพอวินดาหมดละ
1: ครับ
0: ครับทุกคนอ่ะเนาะสตีฟบูธดาหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่พอคาตาน่ามาลูกไม่น่าไปถีบเขานะลูกนั้นนะ
1: อ้าว
0: ไม่ดีนะ
1: อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: เออเออ
0: เออ
1: ใช่
0: เรียบร้อย
1: นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ยังเวนรูนี่อย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่ควรจะเป็นใบแดงนะ
0: อ๋อเหรอจังหวะนี้เคาะอย่างใช่ไหมช่วงนี้
1: ใช
0: ่
1: รูนี่นะครับก็นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนละกันจังหวะแบบนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าจังหวะลูกได้ประตูนี่คือล้ำหน้าชัดเจนอ่ะ
0: ครับ
1: ล้ำหน้าชัดเจนนะครับตอนแรกก็เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่นั่นน่ะนะครับแล้วก็ล่าสุดก็นี่ไงองค์กรผู้ตัดสินนะของอังกฤษก็ออกมารับสารภาพนะครับเมื่อช่วงไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็มายอมรับนะครับว่าผู้ตัดสินเวียตัดสินผิดพลาดนะครับจังหวะนี้ครับ
0: เออปวดหัวจังเลยฮะตอนนั้นจำได้ว่าที่ลิเวอร์พูลเจอสเปอร์กำลังบี้แชมป์อยู่อ่ะดีอาร์ยิงเข้าไปในกระโดด
1: ครับ
0: ไม่ล้ำหน้าตัดสินว่าล้ำเฉยเลย
1: ครับ
0: แล้วไม่ชมไม่เช็คด้วยนะจำได้แล้วมาขอโทษลิเวอร์พูลนี้เลยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: เยี่ยมเลย
1: นะคืออันนี้จริงๆเขาบอกว่าถ้าการตัดสินจริงๆอ่ะผู้ตัดสินวีอาร์ก็ต้องให้ไอ้ผู้ตัดสินในสนามไปดูจ
0: อ
1: ว่าไอ้เอนโซเนี่ยมีส่วนกับการเล่นไหมซึ่งถ้าผู้ตัดสินในสนามไปดูจอปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องตัดสินว่ามีส่วนอยู่แล้วแต่นี้ผู้ตัดสินวีอาร์มันก็ดันใช้ดุลพินิจตัวเองอะนะครับไปตัดสินว่าไม่มีส่วนไม่มีส่วนแล้วทีนี้มันก็มาตีเส้นปั๊บก็เฮ้ยไม่ล้ำนะครับเพราะจังหวะคือฮาเลนเนี่ยพอตีเส้นแล้วมันไม่ล้ำจริงไม่ล้ำจริงเพราะว่าดอกกัวยกขาขึ้นมาพอดี
0: ครับ
1: มันก็เลยไม่ล้ำนะครับทีนี้พอไม่ล้ำก็เลยกลับคำตัดสินไงให้ฮาแลนด์เนี่ยได้ประตูไป
0: ครับผม
1: แล้วก็สุดท้ายก็มาบอกว่าโทษทีครับตัดสินผิดพลาด
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับผม
1: เอ้ยโปรเลฟ
0: เรียบร้อยไอ้ใครเป็นหัวหน้าตอนนี้คุณโดนะ
1: ไม่รู้เงินฮะ
0: เดมัตกาลาเกอร์ป่ะ
1: เออ
0: ขอโทษแล้วยังไงแมนยูเนาะ
1: ก็
0: อุตส่าห์ได้เปรียบในเรื่องของผู้เล่นเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังอย่าไปตื่นเต้นอะไรมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีอีกแหละการตัดสินของผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกอ่ะเชื่อดิเดี๋ยวมันก็มีอีกแต่ครับเพราะเหตุการณ์นี้คนก็ไปยกเอาเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนมาเปรียบเทียบไงที่จังหวะแรดฟอร์ดวิ่งหลุดไปอ่ะแล้วก็วิ่งขยับไปเหมือนจะเล่นบอลน่ะแต่ว่าก็ปล่อยจะมาให้บูโน่วิ่งมายิงอ่ะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วก็ดันแบบถูกคู่ถูกทีมซะด้วยก็เป็นวันที่แมนยูเจอแมนซีพอดี
0: ใช่
1: แ
0: มนซีก็เลยชนะเท่ากับวันนั้นได้ใช่ไหม
1: อะไร
0: ชนะ4นัดติดใช่ไหม
1: อ๋อก็เท่ากับอาร์เซนอลไง
0: ประตูได้เสียเป็นรองมาตัวนี้อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ตอนนี้นอนก็แซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะจ๊ะ
0: เรียบร้อยครับผม
1: ส่วนอีกคู่นึงนะครับโคนทรีนี่ก็ไม่รู้จะไหวเปล่านะนะครับขึ้นมาพรีเมียร์สำหรับโคนทรีนะครับนี่โดนไปอีก5-0นะแพ้ไบตันไปนะครับถ้าว่าคุณทรีเตะไป4นัดนี่แพ้รวดเลยเสียไปแล้ว10ประตูนะครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางแล้วก็เป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่มีแต้มนะสำหรับทางคุณทรีนะครับ
0: ครับนะอ่ะก็ไหวป่ะคุณโดนะ
1: ก็ไม่รู้ฮะก็ดูทรงแล้วมันยังหาฝั่งไม่เจอคุณทรี
0: เนาะ
1: นะแล้วคุณทรีก็เหลือ10คนด้วยนะเกมนี
0: ้ครับ
1: นะครับอวอนิยี่ก็โดนใบแดงไปนะครับ
0: ยิงประตูไม่ได้ด้วยหนิใช่ไหม
1: ยิงประตูยังไม่ได้เลยเสียไป10ลูกแล้ว
0: สเปอร์เลย
1: แต่สเปอร์ก็มี2แต้มแล้วไง
0: เอ้
1: าเขาเสมอ0-0มา2นัดไงครับ
0: ครับ
1: แต่นี่โอ้4นัดโดนไป10ลูกฮะหวานเจี๊ยบ
0: ลำพาเนี่ยเวลาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ค่อยดีนะคุณโดนน้อง
1: บ้าง
0: ไ
1: หมไม่ค่อยรอดอ่ะไม่ค่อยรอดอ่ะนะครับก็เก่งระดับแชมเปี้ยนชิพก็ลองดูแล้วกันสำหรับทางโคนทรีนะแต่ดูอาการก็น่าเป็นห่วงพอสมควร
0: ใช่ไหมนะอาการน่าเป็นห่วงนะ
1: ครับ
0: ส่วนรายการอื่นๆนะครับเมื่อวานนี้ก็บูเดสิก้านะคุณดอส
1: ครับ
0: ครับผมว่าไอ้กุนซือวินเซนต์หรือว่าแวงซองวากเดอร์เนี่ยคุณดอสนะน่าจะมีอะไรกับนิโก้นี่คือเล็กซ์แหละนะแล้วเซอร์กุนเทอร์เนี่ยบอกจะชัดนะ
1: ครับ
0: ไม่เปลี่ยนเลยอะแบ็กซ้ายฮะ สุดท้ายเมกซ์ไม่ได้ลงเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: บาเยนก็เลยบุกไปชนะเอวสแบก 2-1 เลยฮะและซิกชนะฮัมบูร์กไป5ฮัมบูร์กเนี่ยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าคุณรถ
1: ไม่ไหวแล้วฮัมบูร์กอ่ะ
0: อ้าวครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ปีที่แล้วก็ยืมไอ้พวกนั้นไปเล่นไงดีปีนี้ก็เหมือนโคทรีเลยฮะนะครับแพ้3นัดรวดแล้วก็ยิงประตูไม่ได้แล้วก็เสียไป12ลูก
0: ครับ
1: อืม
0: อืมก็ต้องดูนะ
1: ครับ
0: ครับผมอย่างนั้นตอนนี้นะครับนะครับผมก็บาเยิร์นก็กลับมาอยู่ในสถานะชนะได้นะครับลาลิก้านะครับเซลตาก็เสมอกับมาลาก้าไป 1-1 นะเลมาเต้แพ้บาซ่าไป 2-4 เกตาเฟ่เสมอกับลาคอไปนะ 1-1 ฮะโซซิดาดแพ้แอดมาดริดไปส่วนประตูต่อ3จบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: ครับแอดมินทำไมเล่นดีเวลาเจอลิเวอร์พูลทำไมถึงกันนั้นฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ก็มายิงได้ช่วงท้ายเกมครับ3ลูกอ่ะ
0: อ๋อเหรออ ื
1: ม
0: เดปอมันจะเปลี่ยนชื่อไปเลยเดปอติโบเดอาคอลุญญาเดี๋ยวเขาโดนนะ
1: เดอากอลุญญา
0: โอ้เปลี่ยนแล้วเนาะ
1: เปลี่ยนชื่อ
0: เ
1: ออแต่ว่าตัวผู้เล่นก็เก่าๆกันเลยนะมีโอบามีอะไรพวกนี้
0: อ๋อเหรอ
1: เออตัวดีใช้ได้
0: ครับ
1: อีเดปอเนี่ย
0: อืมส่วนเซล่านะครับเลเช่ชนะมอนซ่า 3-2 นาโปลีชนะโบโลญ่า 1-0 ซาซูโลชนะยูเวนตุส 3-2 นะลีกเอิงนะครับลิลชนะครัว 2-0 เลอมองสมกับลอง 2-2 และบรัสแพ้ปารีสแชงแมงไป 0-1 ครับฟุตบอลนะเอลเลอร์ซีเนเธอร์แลนด์นะฮะเอ็กเซลเซอร์แพ้อุเทค 1-2 เฮเดนวินสมกับเทลสตาร์ 0-0 สโวแพ้เฟยนอร์ดไป 0-7 และ PSV ชนะสัปดาห์ลอตเตอร์ดามไป 4-1 นะครับหมดที่เขตแล้วกันเนาะอรุค่านะครับแพ้สลาอาซานตาคาร่า 1-2 เบฟิก้าชนะกิเวนเซน 3-1 และฟาร์มาลิคาวสมกับลิสบอนไป1ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนฟุตบอลไทยนะครับก็เมื่อวานนี้มี2คู่นะครับเพราะว่าคู่สำคัญก็เป็นเตะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะที่พวกบุรีรัมย์เตะเนาะนะครับเมื่อวานนี้ชลบุรีก็แพ้ระยองไป2ประตูต่อ3นะและพิจิตรประจวบนะครับเฉือนชนะสุโขทัยไป1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: ก็ตลอดไม่คนไหนก็บอกมานะ489899ซึ่งวันนี้นะครับจะว่าไปเอชเกียก็แก้มาแล้วนะครับโดนนะ
1: ครับ
0: บอลหญิงเตะนะวันนี้นะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เจอญี่ปุ่นด้วยครับผม
1: ครับ
0: เขาจะเอาวีอาร์มาใช้ได้นะคุณดดเออแต่ว่าใช้วีอาร์ในรอบรองชนะเลิศนะเป็นต้นไปนะครับอ่ะวันนี้ก็ติดตามนะฟุตบอลนะ
1: ครับ
0: จะเป็นช่องวันยิงสดนะคุณดดใช่ไหม
1: ช่อง PPTV เนี่ยแหละฮะ
0: อ้าวถ่ายด้วยเหรอ
1: ครับ
0: PPTV ถ่ายด้วยนะ
1: เอออ
0: ้าวแบบนี้ก็ได้อยู่ใช่ไหมฮะได้อยู่นะได้อยู่นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: แชมป์ไหมแชมป์ไหมหรือว่าไงฮะ
1: ก็น่าจะแชมป์แล้วมั้งฮะ
0: โอ
1: ้ครับ
0: ทำงานเยอะไว้ฮะ
1: อ
0: ืมเป็นแชมป์นะ
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้ก็ติดตามกันนะครับบาสเกตบอลก็มาแล้วนะครับ
1: บาสเกตบอลก็แข่งไปหลายวันแล้วฮะ
0: แข่งหลายวันแล้วนะ
1: ได้ทีมเข้ารอบกอดรองชนะเลิศกันไปบ้างแล้วนะ
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคู่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เล่นกันสนุกนะ
1: ครับ
0: ก่อนที่เกาหลีใต้ชนะเนาะ
1: อืม
0: ครับ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: ก็ดับซ่าญี่ปุ่นเจ้าภาพไปนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: สำหรับเกาหลีใต
0: ้อันนี้คือบาสเกตบอล5x5นะบางคนถามว่าเอ้าแล้วพี่แล้วทำไมไม่มีไทยฮะเพราะไทยก็ส่งไปเหมือนกันนะส่งชื่อไปเหมือนกัน
1: ครับ
0: ว่าเขาแบบว่าอาถรรพ์อันดับโลกใครดีกว่าก็มาเลยใช่ไหมฮะครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: ก็มีทั้งหมด12ทีมอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่นะครับก็มีอินโดมีฟิลิปปินส์นะสำหรับชาติอาเซียน
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ของหญิงของเรามีนะ
1: ของหญิงเราไป
0: เมียมานะ
1: ไป
0: ครับมาทำรัดอยู่นะ
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะก็ว่ากันไปนะครับ
1: ครับ
0: เออส่วนไอ้โซฮันคันนี่จบหรือยังเลยน่าจบทำไมคุณโดจบยัง
1: ไม่แน่ใจฮะ
0: เออสว่างครับจบหรือยังโดเซเป็นยังไงก็ประเภททีมชิงแชมป์โลกอ่ะแล้วด้วยครับฝั่งหญิงอ่ะเป็นยังไง8ต่อ8อยู่อ่ะแล้ววันนี้เป็นซิงเกิลแมตช์เพลย์นะคุณโดมีไหม
1: อ๋อเดสามนะ
0: ครับ
1: เฮ hey, จบยังน่าจะจบแล้วมั้ง
0: จบยังจบยัง
1: เนี่ยยุโรปชนะหรือเปล่า15-13นะเนี่ยยุโรปชนะ
0: จ้ะเท่าไหร่ฮะ
1: 15-13ฮะ
0: โอ้ยจบนะสวามครับนะ
1: คลาบ
0: เรียบร้อย
1: เออ
0: ก็ อันนี้คือมาคนได้กอล์ฟสมาร์ทครับโซฮามครับคืออะไรฮะก็เป็นกอล์ฟผู้หญิงเหรอ
1: ครับ
0: หรือว่าไรเดอร์ครับของฝ่ายหญิงนะฮะจบไปแล้วนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็เล่นแบบซิงเกิลแมตช์เพลย์เนาะครับ
1: ครับ
0: ก็ยินดีด้วยนะครับยุโรปนะครับเจอกันอีกที่2ปีข้างหน้านะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ที่วาฮัลล่าฮะในปี2028นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็2ปีครั้งเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วจะตีที่เนเธอร์แลนด์นะปีนี้
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ตีนี้ตีที่เนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: ครับ
0: เ
1: ออยุโรปก็กัปตันก็เป็นนาน็อตควิด
0: เหรอ
1: ส่วนของอเมริกากัปตันเป็นแองเจล่าสแตนฟอร์ดนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นยุโรปชนะไป15-13นะครับ
0: เยี่ยมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: ที่น่าสนใจแล้วไอ้กอล์ฟเทนนิสเรารายงานแล้วนะกอล์ฟรายงานไปแล้วนะครับเห็นสโนว์เกอร์เป็นยังไงบ้างอ่ะได้ดูได้ตามมาหรือเปล่าว่าสโนว์เกอร์เป็นยังไงบ้างเลยจบยังฮะอังกฤษเป็นอังกฤษโอเพ่นนะผมดูก่อนจบยังเป็นยังไงอังกฤษโอเพ่นเป็นยังไง
1: บิทิชหรือเปล่า
0: บิทิชใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นยังไงจบยังคุณรถ
1: เดี๋ยวดูก่อนนะ
0: ดูก่อนนะดูก่อนเป็นยังไง
1: เอ๊ะไม่น่าใช่
0: แล้วอะไรรายการอะไรมีไหม
1: อังกฤษถูกแล้ว
0: อังกฤษถูกใช่ไหม
1: เออ
0: เป็นยังไง
1: อังกฤษโอเพ่น
0: ครับ
1: ครับตืดเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
0: เป็นยังไงดูก่อนนะอลิคาเตอร์เปล่า
1: ครับ
0: กับมาร์ควิลเลียมกระโดดจบไปแล้วเป็นอลิคาเตอร์ชนะนะ
1: ครับ
0: 9-6เฟรมครับผมเรียบร้อยครับก็เป็นแชมป์อิลิชโอเพ่นครั้งแรกของอลิคาเตอร์นะ
1: ครับ
0: นะเป็นแชมป์รายการที่7นะครับในการแข่งขันแรงกิ้งเวิลด์แรงกิ้งนะแล้วก็เป็นรายการแรกในปีนี้นะครับที่จะตัวได้แชมป์นะอลิคาเตอร์นะครับชนะมาร์ควิลเลียมไป9-6นะครับ
1: ครับ
0: ก็จบไปครับผมนะฮะ
1: ก็มาเร่งเครื่องนะครับใน7เฟรมสุดท้ายนี่ได้ไป6เลยนะ
0: โอ้โห
1: สำหรับทางอลีคาเตอร์นะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเข้าป้ายเป็นแชมป์ไปในรายการนี้นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ส่วนอเมริกันฟุตบอลใน NFL นะครับก็สัปดาห์แรกของฤดูกาล
0: เป็นยังไง
1: นะครับเปิดฉากไปตั้งแต่วันพฤหัสนู่นแล้วนะครับคู่ที่จบไปตอนเที่ยงคืนนะครับก็มีทำให้มีบัคคาเนียนะครับแพ้ซินซินนาติเบงกอร์นะ27-33นะครับนิวออร์ลีนเซนต์นะครับก็แพ้นะครับแพ้ดีทรอยต์ไลออนนะครับ30-31ต่อเวลานะครับคู่นี้นิวยอร์กเจ็ทนะครับชนะเทนเนสซีไททันนะครับ23-10บอลติมอร์เรฟเว่นนะครับชนะอินเดียนาโพลิสโค41-23แอตแลนตาฟอลคอนนะครับแพ้พิสเบิร์กสตีเลอร์นะครับ13-20แล้วก็ชิคโก้แบร์นะครับไม่รู้ไปคึกอะไรมานะครับ
0: ครับ
1: ถล่มเอาชนะคาร์โรไลนาแพนเทอร์นะครับ59-37นะ
0: โอ้โหเหรอ
1: มีคลิฟแลนด์บราวน์นะครับแพ้จากัว10-34แล้วก็บัฟฟาโลบิลชนะเท็กซันนะครับ36-31นะครับ
0: ครับก็ติดตามได้ทางเอสเพลย์นะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับตอนนี้ก็มียิงสดอยู่ทาง SPA ก็1คู่นะครับกรีนเบย์นำไวกิ้งอยู่นะ19-10นะครับในควอเตอร์ที่3นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่อื่นที่แข่งตอน 3:25 นะก็จะมีดอลฟินตามหลังเรดเดอร์นะครับ13-24คอมมานเดอร์ตามหลังอีเกิลนะครับ9-14แล้วก็คาร์ดินัลนะครับนำชาร์เจอร์16-14นะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวคู่ตอนเช้านะครับก็จะเป็นคาวบอยนะครับเจอกับจ่ายแอนนะครับ
0: ครับโมโตจีพีเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นยังไงเห็นว่าเอเดนนะเอมีล้มเลยนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ก็
0: ในตาหรือเปล่าเลย
1: สนามนี้ก็เป็นมาร์คมาเกตนะครับตอนนี้
0: ครับ
1: ได้แชมป์ทั้งสปินนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะนะครับมาร์คมาเกตก็เข้าที่1นะครับที่2เป็นนาเล็กนะครับที่3เป็นเปโดคอสตานะครับก็เลยคะแนนสะสมณเวลานี้ก็เลยทำให้มาร์คมาเกตนี่ขึ้นมาเท่าแล้วนะนะครับขึ้นมาเท่ากับทางฮอเกมาตินนะครับซึ่งก็ถือว่าโอ้มาเร็วมากอ่ะสำหรับมาร์คมาเกตนะครับช่วงหลังเริ่มจะกลับมาคืนฟอร์มนะครับสำหรับมาร์คมาเกตก็แต้มเท่ากันแล้วตอนนี
0: ้
1: นะครับ274คะแนนนะ นะครับแต้มเท่าแล้วนะครับแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะได้ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าโมเมนต์

0: ตั้มนะเวลานี้มันก็เริ่มจะเหวี่ยงมาทางม้ามาเก้แล้วแหละนะครับเพราะทุกคนก็มองว่าม้ามาเก้นี่ขนาดตอนนี้ร่างกายแกไม่ค่อยสมบูรณ
1: ์
0: นะครับเพราะว่าถ้าใครไปดูภาพก็จะเห็นตอนที่แกถอดเสื้อมาแล้วแขนแกก็แบบมีแผลนะครับมีแผลแล้วแขนก็ยังรีบๆอยู่นะครับยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยไล่จนแต้มตอนนี้ขึ้นมาเท่าแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วถ้าจบแบบนี้ม้ามาเก้ก็จะได้เปรียบเพราะว่าได้แชมป์มากกว่านะครับตอนนี้แต้ม274เท่ากันนะครับอันดับ3เป็นมาโกเบเซคี่นะครับ241อันดับ4เป็นริเจียนะครับ223แล้วก็อันดับ5เป็นเปโดคอสตานะครับ209คะแนนนะครับ
1: แล้วอาการไอของไอที่มิสโน่เน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่นะครับก็ไอในที่เจ็บเนี่ยก็เลยเบสกี้อ่ะล้มเป็นไงบ้างคุณรถ
0: ล้มก็สนามนี้แข่งไม่จบไง
1: โอ้เหรอ
0: ครับ
1: เห็นว่าล้มก็อาการก็หนักเหมือนกันนะคุณรถนะ
0: เ
1: บสกี้อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช
1: ่โอ้ตัวนี้มาร์คมาเกสผมว่า
0: ก็ถ้าไม่ล้มไปอีกก็น่าจะเป็นแชมป์อ่ะตรง
1: แต่ก่อนเนี่ยฉายาเด็กระเบิดตอนนี้เป็นท่อระเบิดเลยนะตอนนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช
1: ่โอ้โหจากตาม102แต้มคุณโดนสู่จ่าฝูงอ่ะ
0: ครับ
1: ว่าไหมโหดมากเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อื
1: มนะฮะอ่ะก็สุดยอดนะ
0: ครับ
1: พี่มาร์กนะ
0: เออ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ส่วนเอฟวันนะครับที่สเปนนะครับก็ปรากฏว่าเด็กระเบิดของจริงครับคีมีอันโตเนลี่นะครับก็ได้แชมป์ไปอีกนะครับอันดับ2เป็นแฟร์เซเปนนะครับแม็กแฟร์เซเปนแล้วก็อันดับ3เป็นแลนโดนอริสนะครับ
1: ครับผม
0: คะแนนสะสมก็เลยทำให้น้องคีมินะครับก็ทิ้งไกลหนักเข้าไปอีกนะครับก็ดูแล้วโอ้น่าจะถึงแชมป์โลกแล้วแหละนะครับสำหรับคีมินะครับตอนนี้นำอยู่ที่292คะแนนนะครับอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลเนี่ยตามมาที่211นะก็ตอนนี้ตามหลังเพิ่มไปเป็น81คะแนนเข้าไปแล้วจากเดิมรู้สึกจะ66นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ตามเพิ่มไปเป็น81คะแนนนะครับ
1: อัน
0: ดับ3เป็นลุยส์แฮมิลตันนะครับ191คะแนนนะครับอันดับ4ก็แชมป์เก่านะแลนโดนอริส186แล้วก็ชาร์ลเลอร์แคลร์ตามมาที่5นะครับมีอยู่167คะแนนครับ
1: ครับผม
0: ก็สนามถัดไปนะครับจะแข่งขันกันที่อาเซอร์ไบจานนะครับ
1: ครับขอติดตามได้นะส่วนวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเขาจะประกาศรายชื่อนะนักเตะทีมชาติไทยไงที่จะลงเตะในศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะฮะก่อนที่จะตัดตัวเหลือ23คนนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: นะครับในวันนี้เนาะนักเตะที่อยู่ในข่ายก็มีหลายคนนะชัดนิโคลัสเมกซ์ก็อยู่ในข่ายด้วยนะคุณรถครับ
0: ครับ
1: มีใครล่ะธีรธรก็อยู่ในข่ายนะมีชื่อด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผมสารัตอยู่เย็นในพวกนี้เนาะเสกสรรราตรีชนะเทพสงกระสินก็อยู่ด้วยนะคุณรถ
0: ครับ
1: ครับวันนี้จะประกาศนะ
0: ใช่
1: ก็น่าจะได้เห็นตัวจริงเยอะเนาะ
0: ครับ
1: ว่าไหม เพราะว่ามันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์นะฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะครับก็จะเตะกันที่อินโดนีเซียนะ24กันยายนนะครับถึง5ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: 55คนก็จะประกาศวันนี้นะเหลือ23คนนะครับประกาศตอนช่วงบ่าย2มั้ย
0: ครับ
1: นะครับก็รายงานตัวในวันที่21กันยายนนะที่โนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและซ้อมก่อนจะเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียนะครับ
0: ครับ
1: สรุปแล้วยังไงฮะ4แมตช์ของเราจะได้ดูกันหรือเปล่า4แมตช์20ล้านเนี่ยเขาลดราคาแล้วเนี่ยคุณต้องไปช่วยเขาด้วยใช่ไ
0: หม
1: ทั้งล้านสองล้านฮะ
0: ครับก็เก็บไปใช้เองดีกว่าฮะ
1: อ้าว
0: เท่าไหร่บอลปั๊บเดียวเดี๋ยวก็หมด
1: 4แมตช์ใช่ไหมคุณรถ
0: 4แมตช์ไง
1: ครับ
0: ใช่ก็ลดลงมาอีกผมยังไม่มีคนซื้อหรอก
1: ผมไม่มีคนซื้อเลยฮะ4แมตช์แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวก็ลดลงมาอีก
1: ครับ
0: ใช่นะครับก็นัดแรกเราเจอปากีสถานนะครับ26นะครับนัดสองเจอเวียดนาม29นะครับแล้วก็นัดที่3เจอฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รอบชิงก็จะเป็นวันที่5นะครับวันที่5ตุลาคมนะครับก็ต้องดูนะครับนี่เขาประกาศรายชื่อมา55คนนะนะครับแต่ว่าบางคนก็น่าจะหลุดไปอยู่แล้วมั้งสุพรรณเหมือนตาเงี้ยมันเจ็บอ่ะใช่ป่ะหลายๆคนก็เจ็บนะครับบางตัวก็อาจจะต้องดูนะครับเพราะว่าคือพวกนี้เขาก็จะส่งเขาในหนังสือแจ้งสโมสรไปชาวมาลาแจ้งสโมสรไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ เดี๋ยวฮัสซันก็คงจะคัดเลือกแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะประกาศนะครับ23คนนะจ๊ะ
1: นะ
0: นะครับแต่ว่านานๆก็จะได้เห็นทีนะแบบรายชื่อประกาศมา55คนนะนะครับที่ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับ
1: ก็นักเตะหลายๆคนก็น่าจะมาเน
0: า
1: ะเพราะอยู่ช่วง FIFA Day ไง
0: ก็เป็นช่วง FIFA Day
1: ปัญหาคือเราจะได้ถ่ายทอดสดดูกันหรือเปล่าไงฮะ
0: ก็ไม่รู้
1: เนาะ
0: ครับ
1: ไม่มีใครแบบเสนอสนใจหรอ
0: ก็คงยากอะฮะว่าตรงๆมันคงยากอะเพราะว่าถ้าเป็นสตรีมมิ่งแล้วเก็บเงินก็โดนคนดูว่าอีกอะเหมือนครูอ่ะจะมารายการที่แล้วอ่ะสมามันก็โดนว่าอีกเพราะฉะนั้นมันก็ผมว่าสมาคมฟุตบอลนั่นแหละก็ต้องไปจัดการแล้วก็บวกกับภาครัฐอ่ะก็ต้องไปซื้อมา
1: ครับผม
0: สมามันก็ต้องมาถ่ายฟรีทีวีไงใช่ไหมล่ะนะครับมันต้องมาถ่ายฟรีทีวีให้ได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: สมามคือทางถ้าเป็นเจ้าอื่นหรืออะไรเงี้ยที่เป็นสตรีมมิ่งแล้วเขาจะไปเก็บตังค์นี่มันก็อาจจะโดนต่อว่าได้
1: ก็อาจจะมีของรัฐมนตรีกีฬาไหมท่านมาดูแล้วก็มาช่วยดูไหมเน
0: า
1: ะเออแต่ว่าโอ้โห20ล้านก็แพงเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ว่าไหม
0: ก็ตอนนั้นก็เห็นบอกว่าให้สมาคมทำลงทำเรื่องไปไงสมาคมก็ไม่รู้ทำกันไปหรือเปล่าหรือไงก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับบอกทำเรื่องไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็มาช่วยถ่ายทอดสดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่รู้เรื่องไปถึงไหนก็แล้วนะครับเพราะว่านี่ก็ไปเดือนนี้ก็เตะแล้วนะก็ยังเงียบๆกันอยู่นะครับนี่จะว่าไว้ก็เหลือไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะ
1: แอวว
0: ันนี้ก็14ใช่มั้ย
1: ครับผม
0: มันเตะนัดแรกวันที่26นะทีมชาติไทยอ่ะก็เหลือไม่ถึง2อาทิตย
1: ์หรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เออ
0: ก็ไม่รู้จะมีเจ้าไหนถ่ายทอดสดหรือเปล่า
1: โอ้มันเตะแค่4นัดแล้วเนาะใช่มั้ยรอบแบ่งกลุ่ม3แล้วก็เตะรอบชิงอีก1เป็น4
0: ครับ
1: โหแล้วราคาแมตช์ละ5ล้าน
0: อ
1: ่ะไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: ก็อาจจะต้องรอเดี๋ยวมันลดลงมาอีกให้มันลดลงมาอีกนะครับคือถ้ามัน
1: ค่าร้านแล้วกัน
0: แพงเกินไปก็ผมว่ามันก็ไปคุยกันได้นะครับจริงสมาคมหรืออันนี้ก็ประกาศไปเลยก็ได้ว่าราคามันแพงเกินไปไม่ซื้อดัดหลังฟีฟ่าก็แฟนบอลก็น่าจะโอเคนะถ้าประกาศเหตุผลแบบเนี้ยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดมีเจ้าไหนไปซื้อแล้วมันเป็นสตรีมมิ่งแล้วแบบเก็บตังค์เงี้ยก็กลายว่าเจ้านั้นก็โดนว่าไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ประกาศไปเลยว่าราคามันแพงมันสูงอ่ะนะครับซื้อไม่ไหวอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็พูดตรงๆกันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพูดตรงๆมีเหตุผลผมว่าแฟนบอลก็รับได้อ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ฟีฟ่าก็แล้วรายการใหม่ด้วยอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วการมาทำแล้วก็เอาพูดเอาเงินนะอ่ะฟีฟ่าเงินจากบอลโลกกันได้เยอะไปแล้วไง
0: ครับ
1: เจ้าอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: พูดตรงๆก็ฟีฟ่าเองก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรภาพลักษณ์มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะ
1: ถูกองค์กรที่พูดตรงๆนั้นก็หาเงินแบบเยอะกันไปเนาะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะก็แบ่งก็คนละ10 20บาทแล้วกันเนาะครับผม
0: ครับ
1: ก็
0: ไม่ต้องดูหรอกฮะดูเนี่ยบอลในชั้นเกมไปแทนทีมชาติไทย
1: มันใ
0: ช่
1: ดูกันเยอะ
0: ครับ
1: ครับดูในชั้นเกมดีกว่า
0: เ
1: นี่ยดูทางช่อง9กด30เนี่ยฮะมีด้วยนะ
0: ครับ
1: จะถ่ายทอดสดบอลหญิงด้วยนะถ่ายกีฬาต่างๆวิ่งอะไรพวกนี้ด้วยนะ
0: ก็รู้สึกจะเป็นนัดที่2มั้ง
1: ใช่
0: ของเอ็มคอร์ด30อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับนัดที่2ก็ไทยเจอกับไชนีสไทเปวันที่17กันยายนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกจะมีเจอเวียดนามด้วยนี่นัดที่3นะนัดที่2นัดที่3อ่ะนะครับนัดที่3นี่จะเป็นวันที่21กันยายน 17:30 นเจอเวียดนามก็ดูได้ทาง เอ็มคอร์ดHD 30นะครับส่วนนัดแรกในวันนี้นี่ก็ทาง PPTV นะ PPTV HD 36นะครับ
1: ครับวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ติดตามได้นะ
0: ครับ
1: ครับโอ้แชมป์ให้เสียงภาษาไทยไหมเนี่ย
0: อื
1: มแชมป์เนี่ยหวานเจี๊ยบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่บางพี่อ้อยครับแพ้11คนพอทนแพ้10คนผมรับไม่ได้เฮ้ยคุณบอยไข่เค็มครับ
0: ม
1: ันสิผิดพลาดกระโดด
0: ก็มัน11คนเท่ากันนะเพราะว่ามีผู้สิน VR มาช่วย
1: อ้าว
0: อ้าว
1: เหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณก็ต่อให้เขาคุณมีดอกกูไงก็เหมือนเล่น10คนอยู่แล้ว
1: เหรออ
0: ืม
1: โอ้ดอกกูเล่นไม่ได้เรื่องเหรอกระโดด
0: โอ้โหสุดยอดอ่ะ
1: เหมือนเครือเคสไหม
0: โอ้สูสีอ่ะ
1: เหรออ
0: ืมสูสีอ่ะ
1: โอ้เครือเคสเนี่ยมาทางไหนไปทางนั้นได้ไหมครับตอนนี้เครือเคสนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่มีใครมาคอยต่อสู้ตำแหน่งแบ็กซ้ายไม่เหมือนตอนยุคที่โรบัสตันอะเนาะ
0: ก็อ้าว
1: ก็นี่
0: พอ
1: ซีมิคาร์เหรอ
0: ใช้ซีมิคาร์ลงก็คนก็บอกก็เอากลับมาใช้เคอร์เคสดีกว่า
1: โอ้ครับ
0: คุณภาพก็พอๆกันเลย
1: อืมนะ
0: นี่ก็แล้วดอกกูนี่กลางสัปดาห์เพิ่งเป็นแมนออฟเดอะแมตช์มานะ
1: เหรอ
0: แต่ผมเจอทีมไม่แข็งไงเจอซาบาไงพอมานัดนี้เรียบร้อย
1: เนาะเรียบร้อย
0: ปล่อยของเต็มแนว
1: เอาครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็มีบอกว่าโอ้ยเรื่องข่าวดังๆตอนนี้เนาะสีกงสีกาไงก็มันจบไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: นักราก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายแล้วกันเนาะดีใจครับชาตินี้ได้เห็นนะลามินยาเมานะครับเล่นประมาณนี้เนาะขอเพลงคนนั้นจะไม่หุ่นยนต์นะครับจากคุณเจมี่โอ้โหเปิดไม่ได้แล้วนะฮะเด็กระเบิดบ้านเราก็มีแถว MBTS สยามไหมฮะอ้าวสรุปแล้วก็ปิดกี่วันเนี่ยคุณรถ
0: ไม่รู้
1: อ้าว
0: เพราะว่ามันก็มีคนยังคันคานอยู่ไง
1: เอาเหรอ
0: ก็ไม่ทราบเงิน
1: ครับ
0: ครับ
1: ทำไมฮะ
0: ก็ไม่รู้ฮะคือมันก็มีคนสิทธิ์เก่าสิอะไรเขาคานอ่ะ
1: เหรอ
0: เออก็ไม่ทราบยังไงเมื่อวาน
1: แต่
0: เขาจริงเขาบอกมีให้ย้ายไปตั้งนานแล้วก็ไม่ได้ย้ายไง
1: เหรออ
0: ันนี้ก็ไม่รู้อ่ะ
1: ครับผมมีบอกว่าผีกับผงกับผงกับทอฟฟี่เจอคู่ไหนเดือดกันครับคุณต้องบอกว่าไงฮะ
0: หมายถึงอะไร
1: แมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันเจอลิเวอร์พูลอันไหนเดือดกันฮะ
0: ก็มันก็ต้องเป็นแมนยูลิเวอร์พูลดิ
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันสูสีสมน้ำสมเนื้อไงเอเวอร์ตันมันก็พูดตรงๆว่าความสำเร็จอะไรมันก็สู้ลิเวอร์พูลไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถึงมันจะเป็นทีมร่วมเมืองก็เหอะใช่ไหมล่ะนะครับมันก็ต้องเป็นแมนยูลิเวอร์พูลนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็นะช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยเดือดมากมั้งเพราะว่าก็ผลงานก็พอๆกันทั้งคู่
1: เอา
0: แต่ลิเวอร์พูลดีกว่านะตอนนี้มี6แต้มนะ
1: เหรอ
0: ยังไม่แพ้ใครด้วย
1: โอ้ยไม่แพ้ใครแล้วว่าดับประธานเสมอฮะ
0: เสมอ3ไง
1: เอา
0: ชนะ1
1: ครับ
0: ครับ
1: เรียบร้อยครับและมีเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วมีอะไรบ้างฮะมีบอกว่าเมื่อคืนแมนซิตี้10แต่แมนยู9ส่งทางดาโลทั้งดอกูเหมือนต่อให้2คนเลยครับ
0: ก็ไปอยู่บางวันเขาก็เล่นดี
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออใช่ไหมเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันปกติไงถ้าเป็นวันพิเศษเขาจะเล่นดี
1: อ๋อเหรออ
0: ่า
1: ครับวันนี้ร่างผีออกใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
0: ใช่อันนี้ก็คือร่างปกติเขานั่นแหละฮะ
1: เหรอ
0: ฟอร์มก็อย่างนี้แหละครับคือก็ไม่เข้าใจว่าก็ยังทนทู่ซีใช้สองคนนี้อยู่ได
1: ้
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ไม่ซื้อสักที
1: ครับก่อนจะพักกันไปนะครับก็น้องส้มน้องสาวของวิวคุณรุ่นเนี่ยได้แชมป์นะคุณรุ่น
0: ครับ
1: รายงานไหนซีได้แบบเป็นตันที่เวียดนามใช่ไหมน้องส้มใช่ไหมฮะการแข่งระดับซูเปอร์100นะเวียดนามโอเพ่นนะครับที่โฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามครับชิงเงินกันประมาณ3,900,000 บาทนะครับก็ยิงเดียวเนี่ยน้องส้มนะสรันรักวิทิสารนะครับมือ106ของโลกน้องสาวของวิวคุณรุ่นวิทิสารนะเอาชนะอิซารานี่อารูบามือ39ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวดนะน้องส้มเนี่ย106ของอินเดียเนี่ย39แสดงว่าเราชนะเขาได้ถือว่าเก่งมากนะ
0: ครับ
1: ก็รับเงินรางวัลไปประมาณ 270,000 บาทเนาะส่วนคู่ผสมเนี่ยคู่ของเราพ่ายนะคุณรถ
0: ครับ
1: ภูวนัทหอมบริกิตกับน้องฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจนะครับก็พ่ายให้กับคู่จากจีนไป0-2เกมรับเงินรางวัลกลับบ้านไปประมาณ 130,000 บาทนะครับนี่ก็ขอบคุณข่าวจากบ้านทองหยอดด้วยนะ
0: อ
1: าราเบิร์ม
0: ครับ
1: แล้วครอบรันเป็นไงได้ไปวิ่งอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าวะหูเปียไปได้หรือยังไหมเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: กับดาวี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: นักเตะลิเวอร์พูลเก่าอ่ะผู้หญิงอ่ะมาด้วยนะ
0: ครับ
1: เห็นวันก่อนไปเต้นอะไรนะเต้นที่สวนลุมด้วยเหรอ
0: เออ
1: ซามี่เฮียปูในคุณรถ
0: หูเปียฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ก็วิ่งไปกันเมื่อเช้าวันที่13นะ
1: ใ
0: ช่ไหมเช้าวันที่13สำหรับคอปรันนะครับซามี่ฮูเปียไปวิ่งด้วยเห็นว่าวิ่งเพจ4นะ
1: เฮ้ยเหรอ
0: 4กว่าซามี่ฮูเปีย
1: สุดยอด
0: อย่างเร็วเลยครับแล้วทำท่าเหมือนไม่ค่อยฟิตไงปรากฏว่าแกวิ่งเร็วด้วยนะครับ ไม่รู้แกวิ่ง5หรือ10กิโลแล้วจำไม่ได้แล้ว
1: จะมี5กับ10ใช่ไหม
0: ใช่นะครับแต่ว่าจำได้ว่าแกวิ่งมันมีคนทำข่าวมาบอกแกวิ่งประมาณเพชรประมาณ4กว่า
1: อืมเหรอ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ไปหลายคนนะมีสาวสวยๆหลายคนนะคุณรถ
0: ครับ
1: แล้วก็มีใครนะมีคุณนิน่าใช่ไหม
0: คุณนิน่าเขาเป็นนั่นอยู่แล้วมั้งงานประจำของลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ไปด้วยอยู่นะ
0: ใช่มีพี่มีนี่ไงซิโก้ไง
1: พี่โก้
0: พี่ซิโก้ก็ไป
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออ
0: ครับ
1: ไปด้วยนะ
0: เออ
1: พี่โก้นะโอ้พี่โก้เนี่ยก็เขาลิเวอร์พูลอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: สุดยอดเออ
0: ก็เขาบอกว่าคนวิ่งนี่ก็ประมาณโหเป็นหมื่นน่ะ
1: หมื่นคน
0: นะครับเป็นหมื่นคนเพราะว่า 10K ก็คือ10โลนี่ก็ประมาณ 7,000 นะ
1: โอ้โห
0: เขาบอก 7,000 แล้วก็ 5K อีกประมาณ 3,000 คน
1: ครับ
0: นะครับงานคอปรันนะครับนะก็ตืดๆๆเดี๋ยวไปดูผลงานของซามี่ฮูเปียก่อนดิ
1: เป็นไง
0: เพราะจำได้มันมีคนโพสต์อยู่ว่าแกวิ่งเพจ4กว่าเลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีในผลการแข่งขันนี้มันไม่มีนะนะครับก็อันดับหนึ่งนี่เขาบอกว่าของไทยนี่ก็เป็นชื่อว่าโค้ชทัศน์นะโค้ชทัศน์นะครับสุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตปอดเหล็กทีมชาติไทยนะครับก็10กิโลเมตรนี่ทำเวลามา 36.27 นาทีอ่ะก็คือเพจ 3.6 เนาะ 3.6 นะครับก็ได้เป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันนะครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: ก็
0: นะก็สามีฮูเปียแกตอนแรกก็เขาเรียกว่าปล่อยตัวใช่ไหมล่ะปล่อยตัวเสร็จแล้วก็เห็นเขาบอกว่าแกก็ไปลงมาวิ่งด้วย
1: อ๋อเหรออ
0: ่าแกมาวิ่งด้วย
1: มันก่อนเขาไปเต้นนะตัวโซลูมอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ตอนนี้ดังในซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะแต่สามีฮูเปียอายุประมาณ50กว่าก็ยังดูดีอยู่นะว่าไหม
0: ครับ
1: ยังแบบตัวสูงแล้วก็ยังดูหนุ่มอยู่เลยเนาะ
0: เออ
1: สามีเฮียปัวนะ
0: ฮูเปีย
1: ฮูเปียนะไปเต้นอ่ะไปเต้นที่อะไรที่โซลูมอ่ะ
0: ครับ
1: แต่แกด้วยขอบตัวสูงก็อยู่ดูแก้กล้าได้หนึ่งเหรอเน
0: า
1: ะก็เต้นแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคุณดอท
0: ฮะ
1: ครับผม
0: ถ้าแกก็แปลกๆหน่อยอะ
1: เอา
0: อืม
1: เหรออ ื
0: มเอออ
1: ่ะประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: เออเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมคุณดอท
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะกับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน

0: 4ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: นะครับกลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะของรอบโลกกีฬานะครับ
3: ครับ
2: บอกว่าถ้าไล่บรูโน่ออกก็ไม่น่าจะแพ้ครับจงใจเตะหลังโฟเดนตอนล้มแต่ไม่โดนไล่ออกกรรมการกรรมเลย

0: ตามทานประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ใช่นะคนโดนเราไหม
1: ครับ
0: เนาะจังหวะนั้นนะเนาะคนโดนด้วยนะบูโน่อะ
1: ครับ
0: เขาทำจิ้มเขาอะชัดเจนด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้ววิญญาณก็ไม่ทักมาเนาะว่าไหม
1: ครับ
0: โอ้แต่สิ่งนี้ไงไม่รู้นะอังกฤษเดี๋ยวนะว่าไหม
1: ก็อย่าไปซีเรียสมากนะมันก็เป็นมานานแล้วแล้วมันก็คงเป็นอย่างนี้ต่อไปแหละ
0: เหรอพลาดบ่อยมากนะเอ้ยพลาดจังหวะตัดสินแบบไม่รู้สิอังกฤษนี่เน
1: า
0: ะ
1: คือมันก็เหมือนที่คนเขาแซวว่ามันเหมือนตั้งใจพลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้มันมีประเด็นน่ะให้มันมีประเด็นให้คนพูดถึงกันเยอะๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็กลายเป็นสิ่งที่เวลาพูดถึงพรีเมียร์ลีกคนมันก็มักจะนึกถึงในจังหวะตัดสินอย่างนี้แหละ
0: ใช่ไหม
1: จริงๆคือก็ต้องบอกตรงๆว่าไอ้ผู้ตัดสินหลายๆลีกก็มั่วๆพอกันแหละลาลีก้านี่ก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรฮะแต่ว่าไม่รู้ไงนะแต่มันก็อาจจะบ้านเราก็อาจจะชอบดูพรีเมียร์กันมั้งมันก็เลยกลายเป็นท้อกับเดอะทาวอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าก็ออกมาขอโทษบ่อยไงไอ้โปเกมอนเนี่ย
0: เหรอ
1: ก็พลาดประจำไงพลาดแล้วก็ออกมาขอโทษขอโทษแล้วก็เหมือนเดิม
0: อ้าว
1: ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: แล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะพี่ว่าพระที่รวยอ้าวอีกได้อีกเลยฮะครับผมไม่โยงได้ไหมฮะครับเนาะให้เป็นกรรมการของศาลแล้วกันนะฮะว่ากันไปนะเวลาเหลือ11คนเท่ากันแล้วแพ้ในบ้าน3ส่วนจะเจ็บน้อยกว่ามาเนี่ยเนาะสงสัยปีนี้คงต้องทำใจอดได้แชมป์ปฏิคุณแล้วครับแมนยูของเราคุณรถเป็นยังไง
1: ก็มันก็ไม่ค่อยมีลุ้นอยู่แล้วหรือเปล่า
0: เหรอ
1: ก็คุณดูฟอร์มอาร์เซนอลเล่นเดี๋ยวโอ้โหมันจะเอาอะไรไปลุ้นล่ะทีมอื่นน่ะใช่ไหมผมว่ามันก็น่าจะพอมีแมนซิตี้แล้วบางที่อาจจะยื้อๆได้หน่อยแต่คิดว่าสุดท้ายก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลอยู่ดีอ่ะ
0: แต่ดูอาร์เซนอลเล่นนะเนาะนี่ขนาดไปเยือนนาโปลีมาใช่ไหมแล้วก็ชนะมา
1: ครับ
0: แล้วไปเยือนสแตนแลนด์ด้วยเนาะสแตนแลนด์อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือไหมเหรอ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ยังชนะได้อ่ะแล้วดูอิลาวล่าดิเล่นในบ้านด้วยแชมเปี้ยนลีกและวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เล่นในบ้านอีกนะ
1: ครับ
0: โอ้นักเตะมีการอ่อนล้าครับผมผมจ
1: ะ
0: กินดีดหูแกแล้วเกิดนะแล้วสปอร์ตทำไมเล่นได้ฮะครับอิลาวล่าเนี่ยไม่ไหวนะ
1: อ้าว
0: ครับมีบอกว่าเอเชียนเกมเปิดวันไหนครับประมาณนี้รอดูอยู่ครับพี
1: ่ก็19จ้ะแต่ว่าตอนนี้มันมีแข่งกันแล้วนะก็มีบาสมีอะไรแข่งกันแล้ววันนี้ก็มีบอลหญิงไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ดูได้เลยทาง ESPN หลายช่องก็ถ่ายทอดสดอยู่นะครับ PPTV อะไรพวกนี้นะก็ถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็ถ้าอยากดูเยอะๆก็ ESPN นะครับ
0: ใช่ฮะถ่ายทั้งหมดใน17ช่องอะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบรรยงบรรยายไทยด้วยนะ3ช่องนะฮะวันนี้ก็จะมีฟุตบอลลงเตะหลายคู่เลย
1: ใช่
0: นะครับก็ฝากติดตามก็ได้นะ
1: ฮะ
0: ครับมีบอกว่าอันนี้ข้อความทาง YouTube นะวันนี้เจ๋งเสียงสดใสไปหน้าเรื่องนี้จะอยู่จะต้องถึงหัวพอแปะแน่นอนนะครับเอาพอดีมันดอนมาฮะครับเสียงสดใสได้เดิมอยากให้ชวนพี่เบามาจัดรายการอำลาแฟนในงานแฟร์เวลให้แกสมัครรับเปิดเผยความทุกข์ความลับประมาณนี้นะฮะของพี่เบาแกจะเกษียณแล้วคุณโดน
1: อ๋อเหรอ
0: เกษียณปีนี้ไง
1: แกกับไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ก็แต่ว่าเขาจะมี
1: ไปอยู่ไปอยู
0: ่อะไร
1: สัปดาห์นี
0: ้ให้กับคนที่เกษียณอายุราชการของสมทนะ
1: ครับ
0: พี่บ่าว60แล้วนะ
1: เหรอ
0: โอ้
1: แล้วไม่มีรูปแกขึ้นอยู่ตรงลิฟต์อ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่นั่นแหละ
1: มีไหม
0: มีมี
1: อ๋อมีรูปแกขึ้นอยู่ตรงลิฟต์ด้วยเหรอ
0: สายสุดไง
1: อ๋อเหรอ
0: ข้างล่างไงอยู่ข้างล่างไงคุณรถ
1: ครับครับ
0: ไม่เห็นเหร
1: อ
0: นี่เป็นไงพี่บ่าวก็โอ้โหเหลือเมื่อกันเนาะ
1: ครับ
0: 60แล้วคุณรถเร็วมากเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ฮะแต่ตอนนี้แกไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ใช่แล้วก็จะขึ้นมานี่เหรอ
0: จะน่าจะขึ้นมามั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: คือโซนน่าจะขึ้นมาเนาะ
1: อ๋อ
0: หลุมเบ้าฮะ
1: รับพวงมาลัยอะไรงี้
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็จะมาเปิดเผยนะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเน
1: า
0: ะเอ้ยนี่ดีนะ
1: ครับ
0: อาจจะพิจารณาไว้พิจารณานะฮะใช่ไหมคุณดอท
1: ครับ
0: ครับ ยังไม่มีงานทำเลยครับแล้วจะสู้ต่อไปคุณบ๊อบเพนะสู้ๆนะรสวัสดิ์ครับคุณเจ๋งหาไม่ไหวแล้วแล้วคุณโอ๊ตเขียวหมูนะครับโกงหรือเปล่าล้ำหน้าบอกไม่ล้ำฮะมันก็ปุรุษินนะเนาะ
1: ครับปุรุษินแล้วฮะ
0: ที่จริงไม่ให้ก็ไม่ให้รุ่นนั้นก็ไม่น่าเกลียดนะว่าไหม
1: ครับ
0: เนาะ
1: คือมันก็ไม่ควรให้
0: ไปแย้งไปย้อนแย้งเฉยอ่ะ
1: วีอาร์ดันไปคือเขาก็ไปตีเส้นคำพูดง่ายมันก็คือพอตีเส้นแล้วมันไม่ล้ำไงฮาแลนด์น่ะแต่ว่ามันดูมันก็ควรจะเห็นอยู่แล้วว่าเอนโซมันก็มีส่วนไงก็เป็นว่าอย่าไปซีเรียสมากอย่างที่บอกแหละเพราะว่าทุกทีมก็โดนหมดแหละเดี๋ยววันใดวันหนึ่งทีมคุณก็โดน
0: ลิเวอร์พูลเนี่ยโดน
1: เดี๋ยวทีมคุณก็โดนมันว่ามันคือมันไม่ได้โกงหรอกมันมาจากความผิดพลาดของกรรมการซึ่งก็มันก็คาดเดาเลยไม่ได้ไงว่าพี่แกจะพลาดนัดไหนไงใช่ไหมแล้วแต่กรรมการก็ลองคิดดูว่าขนาดผู้ตัดสินระดับเรียกว่าเป็นตัวแทนของกริดอะไมเคิลโอลิเวอร์กับไอแอนโทนีอะไรนะแอนโทนีเทเลอร
0: ์
1: ก็มั่วพอกับคนอื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นในคนอื่นก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะใช่ไหมนะครับอย่างเกมนี้ก็ไมเคิลโอลิเวอร์ไงหลังๆแกก็เริ่มออกทะเลแล้วงาน
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็รู้ผู้ตัดสินแบบหุ่นดีๆอย่างไมเคิลโอลิเวอร์ยังไม่ค่อยนั่นน่ะแล้วถ้าไปเจอผู้ตัดสินบางคนก็แบบโอ้เรียบร้อยอ่ะก็นั่นแหละอาจจะเป็นจุดที่พรีเมียร์ลีกเขาชอบก็ได้ให้มีคนพูดถึงเยอะๆจะได้เป็นสตอรี่ไง
0: ว่าไห
1: ม
0: ของมีส่วนนะว่าไหมตั้งใจอ่ะ
1: ครับ
0: ใ
1: ช่
0: มันสั่งมาเน
1: า
0: ะ
1: ว่
0: าไห
1: มแล้วมันเกมแบบนี้ดูเด็กก็เนี่ยเกมจบไปหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับขณะที่ลีกอื่นลองดูก็ได้บางทีก็มีการตัดสินผิดพลาดแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่
0: ใช่ไหม
1: ก็นั่นแหละอย่าไปอะไรมากครับเพราะเดี๋ยวนัดตอบต่อไปอาจจะเป็นทีมเราก็ได้ที่โดนมังงาน
0: เนาะรวมมากของพี่โอ๊ตโค้ชกาสเปโรนี่จะพาทีมไปถึงแชมป์ไหมเฮ้ยมาดีไหมอย่างปีนี
1: ้ก็ใช้ได้แต่ว่าไม่น่าถึงหรอก
0: เอาเหรอ
1: สุดท้ายผมว่ามันก็ยืนระยะไม่ค่อยได้แหละ
0: ใช่ไหม
1: ใช่แต่ไม่แน่เดี๋ยวคืนนี้อาจจะโดนเลยก็ได้เจอโตริโน่เนี่ย
0: โดนนะโดนนะเมื่อวานหยองไปบรรยายชลบุรีแพ้คาบ้านเลยนะครับ
1: อ้าว
0: สุดยอด
1: เลยก็เห็นบอกอะไรนะแกไม่ค่อยชอบทีมเอาๆอะไรไม่ใช่เหรอ
0: เอาเหร
1: อ
0: ทีมเขาทำทีมมาใช้เงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านมาขอโทษแบบนี้นะครับง่ายๆเลยเหรอเขาบอกมาก็ได้นะสิใช่ไหม
1: ครับก็มันก็ทำได้เท่านี้แหละฮะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมสมมติไม่นั่นแล้วมันคือมันเตะใหม่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะจะไปปรับแพ้เหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็สุดท้ายมันก็ทำได้แค่ขอโทษกับลงโทษผู้ตัดสินซึ่งลงโทษไอ้ผู้ตัดสิน VR อะไรไปเดี๋ยวนัดหน้าเขาก็มีคนใหม่มาซึ่งคนใหม่มาก็ไม่รู้ว่าจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าคนนี้หรือเปล่าอยู่ดีอ่ะใช่ป่ะมันก็ขาดเอากันอ่ะเพราะในเมื่อมันเป็นการตัดสินของคนอ่ะมันก็มีข้อผิดพลาดมีอะไรได้แหละ
0: human error
1: เออ
0: เป็นไงใช่ป่ะ
1: ใช่ป่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะมันเพียงแต่ว่ามันก็มาตรฐานมันก็นะดูจะไม่ค่อยไปกับลีกเท่าไหร่ไง
0: ทำไมฮะมีบอกว่าถ้าฟีฟ่าเซ็นครับไม่มีใครซื้อคาน่าจะจัดไหมเพราะขาดทุนเต็มๆประมาณนี้นะโอ้ยฟีฟ่าเขามีเงินเยอะนะฮะเขาจัดครั้งแรกด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เขาไม่เสียหายหรอกฮะ
1: ครับ
0: เขามีเงินเยอะเนาะว่าไหมอ้าวครับผมอันนี้หมายถึงซิตี้ยังรอดได้เขาโดนร้อยสมาร์ทคดีไงฮะพี่เจงครับทำไมซามี่เฮียปูอายุ50ยังสูงเท่าเดิมเลยครับอ้าวเขาก็หยุดสูงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไ
0: ม่ใช่วัยเจริญเติบโตนะฮะ
1: ครับ
0: ต่อให้ AI ตัดสิน VR แทนคนล่ะเป็นไงต่อไปคงให้ AI ตัดสินแล้วมั้ง VR คนรถ
1: ก็อนาคตก็ไม่แน่ฮะ
0: ไม่แน่นะว่าไหม
1: ก็ไม่แน
0: ่ตีเส้นตุยเส้นในดีแล้วก็ไม่แน่นะ
1: ใช่คือตอนนี้ตีเส้นมันก็เป็นอะไรไอ้พวกแบบนั่นแล้วไงออโต้ไงใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ออโต้แล้วอ่ะซึ่งมันก็ไม่ล้ำหน้าไงจังหวะเนี้ยคือมันต้องบอกงี้ว่าบางทีคนชอบไปเอาภาพจากการถ่ายทอดสดมาซึ่งบางทีมุมกล้องอ่ะมันหลอก
0: ครับ
1: มันหลอกตาใช่ไหมล่ะมันหลอกตาเพราะฉะนั้นบางทีเราไปใช้ภาพนั้นมาตัดสินว่ากรรมการมัน ลูกนี้มันไม่ควรล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะครับห้ามมันหลอกตานะครับเพียงแต่ว่าก็จังหวะเนี้ยนะครับคือมันดูแล้วมันหาแล้วมันไม่ล้ำมันไม่ล้ำจริงๆอ่ะนะครับตามภาพที่มันออกมาเพียงแต่ว่าไอ้เอนโซเป็นคนล้ำแล้วมันก็น่าจะเล่นใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันก็ไม่รู้ใช้ AI พิจารณาหรือเปล่าไงเพราะว่ามันก็กลายไปว่ามันก็ต้องมานั่งดูเจตนาใช่ไหมแต่ตรงนี้เจตนามันชัดเพราะว่าเอนโซมันพุ่งโมงไงแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่มันไปยืนขวางทางลายการยิงอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องมาพิจารณากันอีกครับว่ามีส่วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็พูดตามตรงคือจุดเริ่มต้นอ่ะมันก็มาจากการที่มันไปเปลี่ยนกฎตั้งแต่นั้นแรกอ่ะที่แต่ก่อนสมัยเราดูบอลเด็กๆอ่ะคือล้ำหน้ามันล้ำทุกจังหวะใครล้ำมันก็ล้ำใช่ไหมเพื่อนร่วมทีมคุณล้ำไม่มีส่วนการเล่นก็ถือว่าเป็นลูกล้ำหน้าใช่ป่ะมันก็ตัดสินง่ายไงแต่พอตอนเนี้ยมันจะไปเปลี่ยนกฎว่าแบบเฮ้ยคุณล้ำหน้านะคุณยืนล้ำหน้าแต่ถ้าคุณไม่มีส่วนนี่ก็ถือไม่ล้ำนะอะไรเงี้ยคืออยากไม่มีประตูเยอะๆแต่มันก็กลายว่าการตัดสินมันก็เลยก็มีข้อครหาแบบนี้แหละ
0: ใช่ป่
1: ะถ้าเราจำได้เราดูบอลสมัยเด็กๆอ่ะใช่ป่ะล่ะคือใครล้ำหน้าในทีมอ่ะก็ถือล้ำหมดแล้วมันมาแก้กฎน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะบอลโลกปี94อ่ะจะมาบอลโลกปี94ที่ไอที่มีจังหวะบราซิลมันเดินกลับมาใช่ไหมแล้วก็โรมาริโอมั้งแล้วเปิดมาแล้วเบเปโต้กระโดดยิงเข้าไปหรือเบเปโต้เดินกลับมาแล้วโรมาริโอยิงเข้าไปอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: บอลโลกปี94รอบ8ทีมไหม
1: บอลโลกปี94อ่ะ
0: ใช่ที่เบเปโต้ยิงอ่ะแล้วก็ทำท่าก๋วยเปรี้ยใช่ไหม
1: นั่นแหละ
0: ใ
1: ช่ก็แน่จอช่วงนั้นอะจำได้ว่าเริ่มเปลี่ยนเริ่มไปแก้กฎไงแล้วมันก็ยิ่งแก้ไปแก้มาก็มั่วหมดอะคราวเนี้ย
0: แอลครับ
1: ก็เลย
0: นะ
1: มันก็เลยต้องไปใช้ดุลพินิจหมดอะดุลพินิจของกรรมการหมดแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยใช่ไหม
0: ครับดูเลยกรรมการตามทันอีกแล้วประมาณนี้ตอนนั้นแม็กควายแฮนด์บอลก็ไม่แฮนด์นะครับ
1: ครับก็นั่นแหละมันก็เหมือนอย่างที่บอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ทีมเราเสียเปรียบวันหน้าก็อาจจะเป็นทีมเราได้ประโยชน์ไปก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับเคสเนี้ยก็แมนซิตี้เขาก็ไปยกเอาจังหวะที่ไอ้มาคาร์แรดฟอร์ดไงที่ก็ล้ำหน้าแล้วก็ปล่อยให้บูโน่ยิงอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: พี่น้ำไปยังฮะคุณรถแล้วพาไปยังไง
1: ดูก่อนสิ
0: แล้วพาเนี่ยผลงานในพรีเมียร์ลีกนะ107นัดนะชนะ38เสมอ21แพ้48นะอันนี้ทีมที่เขาคุมนะฮะ
1: ครับ
0: ทำประตูได้145เสีย161อ่ะ20นัดหลังสุดชนะแค่นัดเดียวสมัยคุมเชลซีด้วยนะถ้ารวมไปด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: และ4นัดล่าสุดแพ้รวดคุณดดงานยากแล้วมั้งเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่ายังอยู่นะ
0: อ้าวยังอยู่นะ
1: ยังไม่มี breaking news อะไรมานะฮะก็จะให้โอกาสไปก่อนก็ได้มั้งเพราะแกเป็นคนไปพาเลื่อนชั้นมาใช่ไหมรอตั้ง20กว่าปีไม่เหรอแลมพาร์ดอะกับโคนทรีอะทีมก็คงยังไม่ใจร้ายหรอกมั้งก็รอไปก่อนแป๊บนึงอะจนกว่ามันน่าจะไม่ไหววันนี้
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับวันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นไป4นัดเอง
0: โอ้โหแต่ว่าถ้า10นัดเนี่ยถึงเวลาหรือยังฮะ
1: ถ้า10นัดก็น่าจะได้เวลาแล้วหรอมั้ง
0: แล้วเอาอีราล่าไปด้วยนะได้
1: ไ
0: หมฮะ
1: ไม่อีราล่าอยู่กับลิเวอร์พูลอีกนาน
0: อยู่ต่อนะ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณเจ๋งคุณโอ๊ตนะครับคุณปริญญาทักทายเข้ามานะนะครับบอกว่าอาร์เซนอลคงร้อนๆจ่าฝูงนะครับประมาณนี้โดนแมนซิตี้แซงมาแล้วเนาะแมนซิตี้ไม่แซงหนิใช่ไหม
1: ใช่ยังก็รู้ได้เสียตรงนี้อาร์เซนอลดีกว่า
0: ดีกว่ามั้ย
1: ดีกว่าลุง
0: ลุงหนึ่งมั้ย
1: นะครับนอนยิง8เสีย1นะครับส่วนซิตี้ยิง8เสีย2ฮะ
0: ครับผม
1: ครับแต่ก็เริ่มทิ้งแล้วนะ
0: เหรออ
1: ันดับ3เป็นเฮาซิตี้นี่มี8แต้มอ่ะเฮาซิตี้อ่ะมี8แต้มนะครับก็โดนซิตี้อาร์เซนอลทิ้งไป4แต้มแล้วนะ
0: ครับ
1: ส
0: ุริยามช้านะครับคุณเจคุณโอนะครับประมาณนี้นะฮะดูมิกแมตช์แมนยูแมนซิตี้น้ำแมวกับพี่เอกม้าขาวพาเลี้ยวทั้งคู่เลยครับพี่กาชี้แมนยูครับเรียบร้อยกรรมการดีอาต้องสืบเส้นทางการเงินหรือเปล่าฮะ
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะ
0: เอาเหรอบาซ่าจ่าฝูงครับพี่
1: ครับ
0: ใช่ไหมสุนทรเกอร์เขาได้แชมป์บอกไปแล้วเนาะอลิคาเตอร์ได้แชมป์ไปนะสวัสดีครับน้องเจ๋งน้องโอ๊ตนะครับ ฝากบอกประโยชน์เด็ดด้วยว่าไม่ต้องบรรยายชมบุรีแล้วนะคุณโอ๊ตบรรยาย2นัดแพ้2นัดติดเลยอะจากคุณเจ็บขอนแก่นครับ
1: อ้าว
0: เรียบร้อย
1: ครับ ก็ถ้าฝากกันอย่างนี้หยองบอกก็ไม่มีทีมบรรยายแล้วล่ะฮะ
0: เอาเหรอ
1: เพราะแกบรรยายไหนก็แพ้หมดอ่ะตอนนั้นก็เห็นบอกอะไรชอบไปบรรยายทีมอ่าวก็แพ้ไงพวกทีมอ่าวอะไรอะไรพวกเนี้ย
0: เออ
1: ทุกทีก็จะกลับประจวบไม่ได้อยู่แล้วนะ
0: แอล
1: ครับ
0: คุณรถครับบอลชุดเอเชียนเกมมีหน้าใหม่ใครบ้างคะยศกรเนี่ยเตะจบน่าจะบินไปนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เห็นว่าบินไปญี่ปุ่นไปเตะเกมแรกเจอคีกิสถานแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมก็หน้าใหม่เหรอมีใครบ้างอ่ะ
1: หน้าใหม่เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึง
0: มีไหมแต่เป็นชุดอยู่23
1: มันก็เป็นชุดที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้ว
0: พลเอกบดีกร
1: ใช่อ
0: ุสมาใช่ไหม
1: คือมันก็ไม่รู้ว่ามันใหม่ยังไงเพราะว่ามันก็จริงๆมันก็เป็นชุดเดิมๆที่เคยใช้กันมาก่อนอ่ะ
0: อืม
1: อืม
0: เนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มก็เดี๋ยวเราเตะนะ
1: ครับ
0: เตะวันที่17ใช่ไหม
1: 17 17
0: อืม
1: เออ
0: นะครับขอเสียงอ้าวทิพย์หน่อยครับผมโอ้ตัวนี้เขาอยู่ในอยู่นั้นอยู่ไม่ใหญ่ฮะโดนจับแล้วฮะพี่บ่าวพูดใต้ได้ไหมครับเอาคนใต้ก็พูดได้จริงฮะโอเปียถามคุณนี่หนาว่าทำไมวิ่งกันเช้าจังครับพี่ครับผมถ้าวิ่งตอนเที่ยงคงร้อนอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ถามจริงหรือเปล่า
1: ก็จะใช
0: ่เหรอวิ่งก็ต้องวิ่งตอนเช้าไหมเหรออ่
1: า
0: ใช่ไหม
1: ไม่ไหนเขาบอกที่ต่างประเทศมันวิ่งเหนื่อยสาย
0: อ๋อเหรอ
1: แต่บ้านเรามันมีปัญหาคือหนึ่งมันร้อนสองก็คือมันปิดถนนมากไม่ได
0: ้
1: คนด่า
0: เอา
1: ครับมันก็เลยต้องปิดแบบเช้ามืดที่มันอาจจะรบกวนการจราจรน้อยหน่อยนะครับก็เห็นพี่บีมันก็คุยพี่บีแกก็เล่าให้ฟังว่าที่แกไปวิ่งที่ไอ้ลิเวอร์พูลที่อังกฤษนี่แหละ
0: เขา
1: วิ่งกันสายๆนี่แหละ
0: เหรอ
1: เออแต่ว่าที่อังกฤษมันอากาศมันคงไม่ร้อนไงแต่บ้านเราถ้าสายก็เรียบร้อยเ
0: หอะอ๋อเหรอ
1: มันร้อนไงเออมันร้อนไม่ไหว
0: ก็วิ่งเหมือนบริลามาราธอนไง
1: ก็อันนั้นมันก
0: ็วิ่งตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะ
1: โอ้ผมว่าฮูเปียไม่ตื่นน่ะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: เหรออ
1: ืมถ้าวิ่งแบบบุรีรัมย์ก็ดึกไปเลยอ่ะ
0: อืม
1: ซามิฮูเปียบอกก็ตายพอดีเลยฮะ
0: ครับ
1: เอาเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วซามิฮูเปียแกวิ่ง5โล
0: อ๋อเหรออ่
1: าแกวิ่ง5โลแล้วแกทำเวลามา22นาทีมั้ง
0: อ
1: ืมเพจ 4.23 หรืออะไรเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: อืม
0: ใช้ได้อยู่นะ
1: โอ้ก็เร็วใช้ได้เลยอ่ะ
0: ออ
1: กับคนในวัย52ปีนะ
0: เนี่ยแข็งแรงนะ
1: แกยังเรียกว่าเพจ4อยู่เลย
0: อ่
1: ะแม่4กว่าๆนะ
0: ยกเลิกกับรับหน้าปล่อยให้ฟรีไปเลยครับน่าจะยิงกันเยอะอ้าวครับผม
1: เ
0: หมือนว่ายืนเป็นกองหน้าพระเย็นเหมือนนี่นะ
1: ฮะโหมันก็ไม่ได้เนี่ยงั้นมันก็ส่งตัวไปยืนคุยกับผู้รักษาประตูกันเลยดิ
0: เออ
1: แล้วก็ทิ้งยาวมาค่อยวิ่งไปเอาเงี้ยเหรอ
0: ครับ
1: มันก็ง่ายไปนะ
0: ง่ายไปนะ
1: เออง่ายไปหรือเปล่า
0: อืม
1: ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่รู้กันนะก็คนคิดกดเขาก็คิดกดกันมาเนาะ
0: คนที่เดี๋ยวเจอแมนยูนะครับก็ชนะเองเลยครับพี
1: ่
0: เหรอโอ้ยสงสารแลมผ่านด้วยกันเนาะ
1: ครับ
0: เออคนที่เน
1: า
0: ะแชมเปี้ยนชิพเดียวโหแชมป์ไม่เหรอแชมป์ลีกเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้โหเดี๋ยวมาเจอโจทย์ยากเนาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันรู้สึกจะเป็นเวทีที่ลำพานไม่ชอบอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เ
0: ออ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็นั่นแหละฝีมือแกจะได้ประมาณแชมเปี้ยนชิพหรือเปล่าเราไม่รู้งั้น
0: ครับ
1: แต่ลำพานก็เคยมีประเด็นอยู่แกก็เป็นคนสติ๊กอยู่งั้นน่ะเข้มงวดไง
0: เหรอ
1: นักเตะจะไม่ค่อยชอบป่ะผมไม่รู้นะ
0: ต้องผ่อนคลายหรือว่าไงอ่ะ
1: เ
0: ออรู้ไงรีแลกซ์เหรอ
1: ใช่ครับพาลูกทีมไปนวดบ้าง
0: แอลครับ
1: ครับ
0: ผ่อนคลายบ้างนะเดี๋ยวเครียดนะฮะบอกว่าอัปเดตลิเวอร์พูลเลยครับพี่ลิเวอร์พูลเหมือนจะเตะลีกคัพป่ะกับสเปอร
1: ์ครับ
0: สัปดาห์นี้ลีกคัพที่เป็นจะกลางสัปดาห์จะเป็นสเปอร์เอลีกคัพนะใช่ไหม
1: เจอสเปอร์ไง
0: เจออาร์เซนอลเจออะไรอ่ะ
1: เซนน
0: อลอาร์เซนอลจะเตะเลยนะคุณรถ
1: ใช่ใช่
0: เจอทีมพรีเมียร์ลีกอ่ะแต่ลิเวอร์พูลเจอสเปอร์ในศึกคาราบาวคัพหรือว่าลีกคัพรอบ3อ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: กลางสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจอสเปอร์อาร์เซนอลไปเยือนอิปสวิช
0: ใช่ไหมเยือนมาข่าวนะผมดูไฮไลท์ย้อนหลังนะตอนคอนทรีได้แชมป์ป่ะแชมเปี้ยนชิพผมยังบอกเคยบอกว่าเล่นแบบนี้ได้ขึ้นมาได้ยังไงครับคะแนนขาดด้วยนะเอาเหรอแต่ว่าทำไมเฮาสตี้เล่นดีนะคุณรถ
1: ใช่
0: เพราะซื้อนักเตะมาเยอะหรือเปล่า18คนนะเฮาสตี้อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันก็ต้องมีการปรับทัพแล้วก็วิธีการเล่นใช่ไหมล่ะวิธีการเล่นมันก็อาจจะบางรูปแบบมันก็อาจจะเหมาะกับแชมเปี้ยนชิพใช่ไหมเจอคู่ต่อสู้ไม่แข็งมากแต่พอคุณมาเจอคู่ต่อสู้แข็งๆเนี้ยวิธีการเล่นมันก็

0: สุดยอดนะ
1: ก็ตอนแรกก่อนเริ่มฤดูกาลนี้โค้ชนี่เป็นเต็งหนึ่งเลยฮาวอ่ะนะครับโค้ชนี่เป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนไล่ออกเลย
0: ไอ้เซอร์เกย์ไอ้ยาคิลเบตแน่ๆนะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เออ ตอนนี้น่าจะไปอยู่เต็งท้ายๆแล้วฮะผลงานดีอย่างนี้อยู่อันดับ3ของตารางอ่ะฮาวซิตี
0: ้เนาะ
1: อ
0: ีก34นัดเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: โอ้โหเสริมทัพ18ไอ้ตั้ง18คน170กว่าล้านนะเนาะ
1: ครับ
0: ทีมมันต้องดีขึ้นธรรมดานะเอามาคุมลิเวอร์พูลได้ไหมฮะ
1: หืม
0: เอา
1: ก็คุมลิเวอร์พูลอาจจะไม่ดีก็ได้ฮะ
0: อาจจะไม่ดีก็ได้นะ
1: เออ
0: เออ
1: พอตัวที่เสริมมามันก็ไม่ได้แบบชื่อชั้นอะไรดีมากมายนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะเป็นคนที่โค้ชคุมอยู่อะไรอย่างงี้ไงสมาผลงานก็เลยโอเคอ่ะ
0: ใช่
1: บ
0: อกว่าวันนี้ไทยเจอญี่ปุ่นไหวหรือเปล่าครับพี่ๆจะไปยิงสดด้วยฮะ
1: โอ้เขาเป็นรองเยอะฮะ
0: เป็นรองเนาะ
1: ครับ
0: ของอเฟตเตนทพงศ์สีทองอินนะฮะวันนี้ไทยจะใส่ชุดเสื้อสีแดงนะคุณดด
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: วิยาจะใช้รอบรองไปต้นไปนะ
1: ครับ
0: รอบชิงแล้วก็ชิงอันดับ3นะครับใช้กดนี่เลย5วิกดบอททุ่มกดโกคิกเนี่ยคุณดดนักเตะต้องเดินออกจากสนาม10นาทีเขาใช้เลยนะ
1: ครับ
0: นักเตะเจ็บเองอะไรเนี้ยก็ต้องออกไปปฐมพยาบาลแล้วก็ก่อนจะเข้ามาก็1นาทีเน
1: า
0: ะใช่มั้ย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: วันนี้เราใส่ชุดแดงนะส่งใจไปซ้อมฝังใจไปแข่งนะครับ
1: ครับ
0: ช่อง PPTV และแอปพลิเคชัน S Play นะ
1: ครับ
0: 5โมงครึ่งนะบ้านเราบ้านเขาก็ทุ่มครึ่งนะเจอญี่ปุ่นครับเอาแชมป์และรองแชมป์และอันดับ3ดีสุด2จาก3กลุ่มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะ
1: ครับ
0: ครับสุด
1: ท้
0: ายไหมคุณดาวันนี้ฮะ
1: โหน่าจะยากฮะ
0: เอา
1: หรอโอ้พอญี่ปุ่นนี่ก็ระดับแชมป์โลกแล้วเล่นในบ้านด้วยก็แต่ว่าก็ต้องสู้นะไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นรองเยอะนะก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นรองเยอะ
0: ใช่ไหม
1: สำหรับทีมชาติไทยใช่
0: ครับ
1: ล
0: ูกชายโค้ชวอลเลย์เนี่ยชื่อช้างเปล่าฮะชื่อช้างเฉยไหมเจ้า
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมมันใช่ชื่อลูกช้างชื่อช้างนะฮะ
1: ครับ
0: ครับบอกว่าอัปเดตเชลซีทีมชายและทีมหญิงด้วยครับพอท่านเจ๋งฮะโอ้ไม่ได้ตามเลยอะแต่เชลซีไม่ดีเนี่ยแต่เชลซีรู้สึกเกมบุกจะโอเคอยู่นะ
1: ก็เกม
0: ร
1: ับดู
0: เกมรับไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหม
1: เกมรับเสียง่ายทุกนัดเลย
0: เออ
1: โดนยิงไปน่าจะ10ลูกแล้วมั้ง
0: เหรอ
1: เออ
0: เชลซีนะ
1: เนี่ยยิง10เสีย9อ่ะ
0: อุ๊ย
1: ครับเรียกว่าเกมรับนี่คือระดับแบบโอ้ท้ายๆของลีกอะฮะเสียประตูเยอะมากอะ4นัดเสียไป9ลูกอะชาบีลองโซ่ผมรู้จะยังไงมันมันเสียง่ายแล้วเกิดเปลี่ยนโกมาแล้วนะก็ยังไม่ดีขึ้นเลย
0: เหรอ
1: เ
0: ปลี่ยนโกด้วยนะ
1: ก็เปลี่ยนโกเป็นเนมี่มาร์ติเนสมาแล้วไง
0: อ๋อเหรอ
1: ตอนแรกสตาร์เป็นไอ้โรเบิร์ตซันเชสไง มานัดแรกก็พลาดเลย
0: ครับ
1: ครับเขาก็เลยเตะโด่งเอาไว้ละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเนมี่มาร์ติเนสก็เสียเยอะเหมือนเดิม
0: อ้าวจากใจแฟนซิตี้นะครับผมว่าโอลิเวอร์ซังเนี่ยสัมผัสบอลเยอะกว่าเชสโกอีกนะครับผมเอาเหรอฮะแล้วก็อัลสวนเข้ามานะนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเนาะ
1: ครับ
0: นะครับสมัยก็ไปดีที่สุดครับพี่มาถึงด้านไหนอ่ะแมนยูเจอแมนซิตี้เหรออ่
1: าคุณเป็นแฟนอาร์เซนอลหรือเปล่า
0: อ
1: ๋
0: อใช่ไหม
1: คุณเป็นแฟนอาร์เซนอลไง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแฟนแมนซีกับแฟนแมนยูเขาก็อยากให้ทีมเขาชนะแหละฮะ
0: ถูกต้องฮะ
1: ครับ
0: พี่เอกมาขาวเขาเชียร์อิสเวตหรือเปล่าคุณดด
1: อ๋อไม่ใช่ฮะเชียร์ลิเวอร์พูลเลยนะครับ
0: อ๋อมาขาวใช่ไหม
1: เอออ
0: ๋อเอกมาขาว
1: ไม่ใช่อิสเวตแล้วก็ไม่ใช่สตุตการ์ดด้วย
0: มาขาวหมายถึงว่าเออเหมือนไอ้อะไรนะอัศวินม
1: า
0: ขาวใช่ไหมมาช่วยคุณแล้ว
1: มาช่วยคุณ
0: มาช่วยปลดหนี้
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เออไปด้วยกัน
1: แล้วเป็นไงล่ะ
0: รวยไปด้วยกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่เยอะกว่าเดิมอีก
0: แอลเหรอฮะเออไม่ใช่ฮะไม่ใช่แฟนบอลของอิสริดฮะ
1: ครับ
0: เป็นฉายาแกตั้งเฉยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อัศวินมาขาวมาช่วยไง
0: เอาม
1: าช่วยคุณจนลงไปยิ่งกว่าเดิม
0: วันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะฟุตบอล ACL แชมเปี้ยนลีกนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ติดตามได้อีเลียดนะคุณดดในรอบลีกเฟสนะ
1: ครับ
0: จะเป็นทีมจากโซนตะวันตกนะเตะวันนี้นะคุณดด
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็
0: ทีมจากเอาอะไรอันตรายในวันนี้เตะนะ
1: เตะพวกวันจันทร์นี่แหละฮะ
0: มีกีสปอร์ตยิงสดด้วยนะ
1: ครับ
0: ติดตามด้วยนะครับ
1: เอ้
0: าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมและคุณดดต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขยองเดชและบอมปพล
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่างไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
6: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Clubสมุทรปราการ
5: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์FM 99เช่นเดิม
6: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
5: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radioสอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
8: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
9: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
10: 6:34 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ท่ามกลางบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะคะเช้านี้มีฝนโปรยลงมานะคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่หนักมากก็ทำให้เราเย็นสบายนะคะแต่ว่าการจราจรในช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะเผื่อเวลากันสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะเช้าวันจันทร์แบบนี้ฝนตกถึงแม้จะไม่หนักกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เนี่ยแต่เชื่อว่าจะมีผลกับการจราจรแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สุขภาพหน้าหนึ่งเต่าขอนำเรื่องของรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจากสสส.นะคะคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินสปอตโฆษณาเมื่อสักครู่นะคะงดเหล้าเข้าพรรษาพักตับกันหน่อยกันแล้วกันอ่ะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
10: ทุกๆปีนะคะในช่วงเข้าพรรษาคุณผู้ฟังจะได้ฟังสปอร์ตจะได้ฟังเรื่องราวของการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะงดอะไรนะเข้าพรรษาหยุดพักเหล้าพักตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เข้าพรรษามาแล้วคุณผู้ฟังอาจจะอยู่ช่วงๆกลางๆนะคะอยู่ช่วงๆกลางๆแล้วที่สำคัญนะคะสสอยากจะขอเชิญชวนสายดื่มทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื่มประจำหรือว่าดื่มแค่เฉพาะตอนสังสรรค์มาร่วมกันพักตับค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมพักตับงดดื่มแล้วหันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆกันนะคะการงดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะงดในช่วงสั้นๆหรือว่างดในแบบยาวๆล้วนแต่จะส่งผลดีและช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับเราให้กับชีวิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงนะคะมาดูกันว่าเราจะได้แต้มบวกอะไรบ้างนะคะ1แต้มสุขภาพดีค่ะคุณผู้ฟังทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายก็จะฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สมองนะคะจะกลับมาปลอดโปร่งโล่งสบายมีสมาธิแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่สำคัญก็คือตับคุณผู้ฟังตับนี่แหละจะทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดปริมาณไขมันในตับแล้วก็ลดความเสี่ยงภาวะต่อดื้ออินซูลินได้ด้วยนะคะแถมใครที่อยากจะดูดีขึ้นการงดเหล้ายังช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยค่ะแต้มที่สองนะคุณผู้ฟังแต้มการเงินอันนี้ชอบนะเพิ่มแต้มการเงินลองคิดดูเล่นๆนะคะคุณผู้ฟังคะพอลดหรือว่างดดื่มเงินที่เคยจ่ายไปกับค่าเหล้าค่าเบียร์หรือว่าค่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะกลับมาเป็นเงินเก็บทันทีนะเผลอๆช่วง3เดือนเนี่ยที่เข้าพรรษาเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นหลายหลักนะหลักพันนะคุณผู้ฟังไปจนถึงหลักหมื่นก็ว่าได้นะเงินก้อนนี้จะเอาไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกตั้งเยอะแยะนะคะเอาไปเป็นค่าขนมลูกหรือว่าไปแต่งรถนะไปซื้อกองทุนก็ยังได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังและแต้มที่3นะอ้าวแต้มสุขภาพดีไปแล้วแต้มการเงินไปแล้วเรามาดูแต้มที่3กันนิดนึงนะคะแต้มความสุขแล้วก็เวลาคุณภาพลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้นั่งในวงดื่มมาเป็นเวลาดีๆกับครอบครัวทำกิจกรรมดีๆกับครอบครัวหรือจะเอาเวลาเหล่านี้ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะรับรองว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นและความสุขก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหลายๆคนอาจจะคิดว่าทำยากคุณเต่าทำยากจังเลยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าปีนี้สสนะคะก็มีตัวช่วยดีๆที่จะอยู่เคียงข้างคุณในการงดเหล้าช่วยตัวแรกค่ะโทรไปเลยที่สายด่วน1413นะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญใจดีนะคะคอยให้คำปรึกษาเรื่องของการเลิกเหล้าโดยเฉพาะเลยตัวช่วยที่2นะคะ โหลดเลยแอปพลิเคชัน Personal Health เป็นแอปพลิเคชันที่จะชวนคุณมาเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเอาละเข้าพรรษานี้ยังทันนะมางดเหล้านะคะเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันนะคะยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างมากเท่านั้นค่ะงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุ

0: ขภาพดีนะคะด้วยความห่วงใยจากสสสค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: จันแล้วคุณผู้ฟังจันครึ่งเดือนแล้วนะคะอีกเวลาประมาณ 14-15 วันพี่ๆที่อายุ60ปีก็จะได้เวลาพักผ่อนนะคะได้เวลาดูแลตัวเองหลายคนบอกว่าก็ยังทำงานเหมือนเดิมหลายคนบอกว่าก็มีแพลนที่จะทำนู่นทำนี่นะคะในวัยเกษียณแบบนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสาวครับท่านผู้ฟังครับมาแล้วครับสัปดาห์ใหม่นะครับสัปดาห์ที่เราเห็นธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหลือเกินนะโดยยิ่งเนี่ยประชาชนก็มีฝนตก
0: ที่บ้านตกไหมคะที่บ้านตกไหม
2: ตกเบาๆนั่นแหละแต่ตกแบบพอได้ยินเสียงกระทบหลังคาแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดเปียกแฉะนะครับแล้วก็ตกมาสองสามวันแล้วเนี่ยนะมีระหว่างว่าวานมันเดี๋ยวที่มีแสงแดดตอนเช้าให้เห็นนิดนึงตอนช่วงเช้าครึ่งวันเช้านะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเหลือเกินนะครับท่านฟังตอนเด็กๆกับผู้สูงวัยจะเราทำตัวลำบากหน่อยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาด้วยเยอะเหมือนกันนะครับทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งอะไรหลายอย่างปัจจุบันนี้ยังไงตามแต่นะครับท่านฟังครับถ้าเวลานี้ก็มันเป็นของที่ธรรมชาติให้เรามาเป็นช่วงๆธรรมชาติหมายถึงว่า นินฟ้าอากาศนะครับเดี๋ยวก็ไม่ให้ฝนมาเดี๋ยวก็ให้ลมแรงมาเดี๋ยวก็ให้แสงแดดมาเป็นของที่เขาให้มาเรื่อยๆเขาไม่ได้คิดตังเราแต่ถือว่าให้ตามอารมณ์ของธรรมชาติถามว่าเป็นอารมณ์จริงๆเปล่าบอกก็มันก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยแหละไอ้คนที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยครับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวงจรวัฏจักรและวงจรปกติที่เคยเป็นวงจรที่ดีๆแต่สมัยก่อนนู้นนะครับเราจำได้เลยครับว่าเปิดเทอมวันแรกเป็นวันที่ตรงกับหน้าฝนเป๊ะเลย
0: ใช
2: ่16พฤษภาคมเป็นวันที่เขาจะล็อกวันไว้
0: รถหนูจำได้เลยว่าเปิดเทอมวันแรกมันอยู่ใกล้ๆกับช่วงแรกนักขวัญน่ะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ใช่เป็นเพื่อนคู่ซีกันแล้วก็จะมีฝนนำมาด้วยจะเห็นฝนที่ตกตอนช่วงเปิดเทอมแล้วจำได้เลยก็เป็นตกตอนเย็นส่วนใหญ่นะตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาไปโรงเรียนได้แต่ตอนจะกลับบ้านถ้าหากที่ต้องเตรียมเสื้อฝนแม่จะซื้อเสื้อฝนไว้ในกระเป๋าหนังสือด้วยก็แต่คนต่างมีคนละตัวเลยครับ ฝนตกก็ใส่ทั้งตัวเลยเสื้อฝนสมัยก่อนนี่ก็มันดีเหมือนกันนะเดินเกินไปไหนมาไหนได้ก็คลุมเราทั้งตัวทั้งศีรษะด้วยก็จะไม่เปียกมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเหมือนกันนะครับและแต่ฤดูกาลแต่ว่าแต่ก่อนนู้นมันคงที่ฤดูกาลขนาดนี้ถึงวันนี้ประมาณเนี้ยสัปดาห์นี้มันก็จะมาให้เช่นมีฝนมาใกล้ๆกับตอนวันที่เปิดเทอม16พฤษภาคมนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วผมก็ดีใจนะเปิดเทอมนี่ดีใจมากเลยอ่ะเพราะก่อนเปิดเทอมก็จะมีการปักกับปักหน้าอกกระเป๋าเสื้อนักเรียนปักเป็นตัวย่อของโรงเรียนที่เราจะไปเรียนนะครับก็หลายๆอย่างที่มีการกระบวนการขั้นตอนการทําแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี่มันกระบวนการที่วนกลับมาทุกๆปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้การให้ของธรรมชาติที่ให้เรามาทั้งฝนทั้งลมต่างๆนี่ครับมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์จะมีคำว่าเอลนินญาโอโอเอลนินโยโอนินโอนินญาอะไรพวกนี้ภาษาแปลกๆก็ไม่รู้อะแต่มันก็แปลว่าจะร้อนมากหรือจะมีฝนแยะนะครับเอลนินญากับฝนแยะทำง่ายๆก็เป็นญาญานะท่านก็ตามแต่นะครับของพวกนี้สิ่งที่ธรรมชาติให้ครับแต่มีสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามาแบบที่ไม่ต้องคิดตังเราไม่ได้ประโยชน์กับเรามากร่างกายมนุษย์ต้องการใช้อย่างยิ่งเป็นของที่ธรรมชาติให้มาฟรีๆนะครับโดยที่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าธรรมชาติไม่ให้มาหรือแค่ติดมิเตอร์คิดตังค่าใช้จ่ายเราก็จะแยกกันทุกคนบนโลกนี้ 7,000 ล้านคนนะครับทุกประเทศรวมกันแล้วเนี่ยมีคนอยู่ 7,000 ล้านคนนะก็จะเสียตังค์เยอะแยะเลยแต่ธรรมชาติบอกไม่คิดตังค์ให้ฟรีที่ธรรมชาติฟรีมาก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะตอบความนึกออกได้ไหมครับ
0: หนึ่งอาจารย์อากาศ
2: อากาศนี่ฟรีใช่ใช่ถูกต้องแม่น
0: สอง
2: ครับ
0: อาจารย์คุยประจำแสงแดด
2: ใช่อากาศกับแสงแดดนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เราฟรีแต่สัปดาห์นี้ผมเห็นว่าท่านฟังมีความรู้เรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยคนฟัง

0: รายการเรานะครับท่านฟังแล้วก็ต้องการจะรู้ลงลึกมากขึ้นว่ามันจะเข้าไปทำอะไรในร่างกายเราแต่ก่อนนี้ก็บอกว่ามีของฟรีที่ธรรมชาติให้มานะต้องใช้มันทุกวันทุกวันด้วยขาดอากาศแค่4นาทีเราก็จะกลายเป็นต้นไม้แล้วสมองจะเสื่อมไปทันทีนะฮะหัวใจเต้นได้อยู่ก็จริงแต่ว่าจะแย่แล้วไม่ไหวแล้วถ้ามากกว่านี้อีกสักนาที2นาทีก็ถึงชีวิตตายนะแต่ปัจจุบันนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นอัปเดตให้ว่าเมื่อออกซิเจนกับอากาศเนี่ยหายใจเข้าสู่ร่างกายแล้วมันเข้าไปทำอะไรในร่างกายเราให้เกิดผลหลายอย่างเกิดประโยชน์กับร่างกายเราเราขาดไม่ได้เช่นไปทำให้เซลล์สมองเซลล์หัวใจสดใสขึ้นมาทันทีเลยเพราะต้องการใช้ออกซิเจนจากอากาศครับเข้าไปแล้วก็เกิดคำว่า ATP เป็นตัวย่อของคำแพทย์ซึ่งให้พลังงานในการที่จะเดินจะคิดจะทำนู่นทำนี่ทั้งวันหลายนี่ครับเป็นสิ่งที่มาจากอากาศทั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีออกซิเจนในอากาศนะครับกระบวนการต่างๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ผมจะเล่าให้ฟังว่าในร่างกายท่านแบมือรับอากาศเข้าไปแล้วไปแยกว่าอากาศเนี่ยเอาแค่ 21% ที่มีอยู่นะครับเอาไปใช้ก็คือออกซิเจนขาดไม่ได้ขาดเกิน4นาทีขึ้นไปอาจจะถึงชีวิตได้อาจจะไม่ทันนี่เป็นตัวอย่างนะครับแม้กระทั่งแสงแดดที่ตาพูดถึงให้มาฟรีเหมือนกันนะไม่มีการติดมิเตอร์เก็บเป็นค่าไฟประจำเดือนที่เราต้องจ่ายทุกเดือนค่าไฟมิเตอร์เช็คเลยว่าใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่แต่ว่าอากาศกับแสงแดดนี่ธรรมชาติไม่ติดมิเตอร์ไม่วัดว่าใช้เท่าไหร่ให้ใช้ทุกคน 7,000 ล้านคนใช้ฟรีนะครับแสงแดดก็เช่นเดียวกันครับผมจะบอกว่ามันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันไปทำให้เกิดอะไรขึ้นในร่างกายเรามีวิตามินดีเกิดขึ้นมีผลดีต่อตับต่อไตอย่างไรถ้ามีผลดีต่อกระดูกอย่างใดนะครับขาดก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ถือเป็นบอกเป็นผู้ประเสริฐโลกแต่โลกนั้นขาดออกซิเจนหรือขาดแสงแดดรวมทั้งมีของฟรีอีกอย่างนึงที่ติดตัวมานะครับเราพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆก็คือสติสัมปชัญญะมนุษย์ตนจึงแตกต่างกับ AI อย่างตรงข้ามสุดๆเลย AI จะไม่มีสติสัมปชัญญะครับกิจมันฉลาดแล้วคนก็ไปยกยอปอปั้นเกินไปขณะนี
1: ้ AI ไม่มียับยั้งชั่งใจนะคร
0: ับใช่ครับสติสัมปชัญญะบันไดขั้นที่2ต่อไปก็คือยับยั้งชั่งใจเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันเหมือนบันไดขึ้นที่บ้านเราจากชั้น1ขึ้นไปตอนห้องนอนที่ชั้น2นะครับบันไดเหล่านี้ครับเป็นขั้นตอนกระบวนการซึ่งเกิดจากต้นที่มีจิตใจจิตสำนึกและเข้าสู่กระบวนการสติสัมปชัญญะแล้วก็ทำให้เกิดมีความยับยั้งชั่งใจนะครับให้เราเป็นคนแต่ AI ไม่มีครับมีคนพยายามที่จะใส่กระบวนการอัลกอริทึมในการจัดการให้มีการกระบวนการเกิดความยับยั้งชั่งใจขึ้นใน AI นะมีกระบวนการนะแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความสามารถเหมือนกับมนุษย์นะครับที่เราจะ judgment ตัดสินพิจารณาที่ความยับยั้งชั่งใจต่างมาตัดสินให้แต่ AI มันจะร้ายมากเลยครับในอนาคตถ้าเกิดว่ามนุษย์คอนโทรลมันไม่ได้มันเกิดหลุดออกจากกระบวนการแล้วก็ไม่มีความยับยั้งชั่งใจมาคอยควบคุมด้วยมันจะไหลไปสู่สการทำงานที่ร้ายแรงแล้วทำให้มนุษยชาติอาจจะถึงวิบัติก็ได้นะ AI จึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้อย่างระวังเนื่องจากมีผู้ผลิตเป็นบริษัทใหญ่ๆปัจจุบันนี้ก็พยายามหาเงินหาทองนะครับก็ไปตั้งเซ็นเตอร์ต่างๆที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ
1: เข้าใจเลยอาจารย
0: ์ชาติที่มีผลประโยชน์จริงๆเนี่ยไม่ยอมตั้งเซ็นเตอร์ในประเทศตัวเองพอรัฐบาลตัวเองไม่เอื้อเฟื้อให้มันใช้น้ำมากใช้ไฟมากเกิดความร้อนสูงมากเกิดผลเสียต่อธรรมชาติอย่างยิ่งเนื่องจากเอาคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวรับข้อมูลเก็บข้อมูลต่างๆของ Big Data เนี่ยไปรวมเอาไว้นะครับเราเรียกมันเป็นไอ้ศูนย์ๆเหล่านี้ครับจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่นะครับยังไงก็ตามแต่เมื่อเอาไปกองไว้ประเทศอื่นๆซึ่งประเทศที่ยังด้อยความเข้าใจมากกว่าประเทศเหล่านี้ก็จะรับเข้าไปส่งเสริมการลงทุนต่างๆขึ้นมาแล้วก็นึกว่าตัวเองได้ประโยชน์ที่แท้เขาเอา ุจจระมาวางในบ้านตัวเองนะครับนี่สิ่งที่ผมพยายามพูดเสมอว่าแต่แล้วแต่ต้นนะเพราะว่าเรามีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในคณะที่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ทำให้รู้จักและเข้าใจการเกิดการสร้าง AI เป็น10ปีที่ผ่านมาแล้วเรารู้ดีว่ามันจะเกิดปีปัญหาแบบนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเกิดกลายว่าคนเอา AI ไปขายเอาผลโปรดักต์สุดท้ายมันไปขายโดยไม่มองว่าที่กว่าจะเกิดมาได้มันเป็นยังไงมันต้องไปเอาข้อมูลจากไหนมาทั้ง Big Data ทั้ง Data Lake ทั้งแหล่งต่างๆนี่ครับถ้ามันอยู่มาจากไหนเนี่ยเราไปรับผลอย่างเดียวก็เป็นปัญหามากเห็นไหมครับว่าทุกอย่างที่เรารับได้มาไม่มีอะไรแล้วครับที่จะให้มาฟรีไม่ใจกว้างไม่ใจรักคนเหมือนกับที่เป็นธรรมชาติให้มาธรรมชาติให้ออกซิเจนเข้าร่างกายแล้วเข้าไปทำอะไรเกิดขึ้นอะไรขึ้นในร่างกายเกิดผลดีต่อร่างกายขาดไม่ได้ขาดถึงชีวิตนะครับให้แสงแดดมาขาดไม่ได้ถ้ามนุษย์ขาดแสงแดดมนุษย์ก็จะถึงปัญหาเป็นโรคภัยไข้เจ็บซึ่งต่อไปก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับต้องเสียชีวิตไปเหมือนกันเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาแล้วก็จะพูดกันในสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ฟังลงรายละเอียดเลยหลานๆที่ฟังหมออยู่นะครับกรุณารับฟังให้เข้าใจเพราะสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ตัวหลานเองกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วในบ้านรวมทั้งลูกๆของหลานเองในครอบครัวที่เกิดขึ้นมาใหม่จะต้องได้รับทั้งออกซิเจนทั้งแสงแดดที่เหมาะสมอย่าไปกลัวมันมากจนเกินไปเช่นคนเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ผู้หญิงอ่ะในเมืองไทยก็เหมือนกันเลยอ่ะเขาไปตามกลัวแสงแดดมากตามประเทศในหลายประเทศที่มีครับไอเช่นนะ
1: อาจารย์จะไปว่าคนอื่นเลยหนูนี่ก็กลัวนะกลัวคล้ำกลัวดำโดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยอาจารย์กลัวเกิดฝ้าก
0: ลัวมากเพราะมันเกิดผลที่ให้เห็นด้วยตาอีกกระจกเลยกระเนื้อฝ้าต่างสายไฟฝ้าต่างเกิดขึ้นเรากลัวเพราะจะไม่สวยให้สวยไม่หล่อนะครับแต่จริงแล้วนี่ครับของพวกนี้บางทีมีความจำเป็นต้องได้รับบ้างที่พอเหมาะพอส
1: ม
0: แต่คนเอามาใช้โดยการไปป้องกันมันเกินเหตุขาดความยับยั้งชั่งใจเช่นทาครีมกันแดดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามาทาเลยพอกไว้เลยบนใบหน้าบนคองตามแขนเพื่อป้องกันแสงแดดซึ่งทำให้ร่างกายกลายเป็นคนที่ขาดแสงแดดเราเจาะเลือดเช็คในคนไทยเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเจาะครั้งที่3ทั้งทั้งประเทศประตูว่าคนไทยอยู่ในเมืองร้อนเมืองที่มีแสงแดดสบายเลยเนี่ยไม่เคยขาดแสงแดดเลยนอกจากบางสถานการณ์เป็นบางวันด้านที่มีเมฆเยอะแล้วเมืองไทยเนี่ยครับคนไทยเนี่ยขาดแสงแดดได้ยังไงเจาะออกมาจริงๆด้วยท่านผู้ฟังไม่มีใครเชื่อเลยครับพวกหมอเราตกใจมากผู้หญิงไทยเจาะในเลือดขาดวิตามินดีต่ำกว่าค่าปกติถึง 30% แปลว่าผู้หญิง100คนในกระแสเลือดจะมีวิตามินดีต่ำกว่าค่าที่ต้องการใช้เนี่ย30คนทั้งที่ในเมืองไทยเป็นเมืองที่มีแดดและเมื่อแดดมาสัมผัสกับผิวหนังเราก็จะเกิดวิตามินดีขึ้นอัตโนมัติเพราะแดดให้ของแดดแต่แสงแดดมาฟรีๆแต่กลายเป็นขาดเพราะว่าเราไปทาครีมกันแดดป้องกันทำให้เกิดผิวหนังสวยๆไม่เกิดไฟฟ้าเกาะกลางดังและประกาศตามว่าร่างกายก็เลยขาดวิตามินดีกระดูกจึงพรุนมากกระดูกหักง่ายต่างตามมาอีกเยอะแยะเลยซึ่งเป็นโรคที่สมัยก่อนนู้นเราไม่ค่อยเจอนะปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนนู้นนะครับไม่ค่อยมีโรคกระดูกพรุนกระดูกพรุนอย่างไรครับไม่ต้องพูดกันมากครับมีใครก็ให้แคลเซียมกันมากกว่าขนาดนั้นแต่ปัจจุบันนี้กลายว่าคนทำงานในเมืองขาดวิตามินดีทั้งที่ตัวเองอยู่ในประเทศที่มีเป็นเมืองที่มีแสงแดดชัดเจนคนต่างประเทศอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็อยู่ในเมืองที่มีแดดน้อยเขาพยายามไขว่หาโอกาสนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์จากก็จะไปหาไปตามชายทะเลไปนอนพึ่งแดดแต่งชุดที่มันสัมผัสแสงแดดได้นะครับอยากจะรับแสงแดดเพื่อให้มีวิตามินดีเพียงพอครับแต่คนในเมืองที่มีแสงแดดอยู่แล้วสบายกับไปทายาป้องกันแสงแดดจนกระทั่งเยอะเกินไปเกินเหตุเกินจุดพอดีก็จะพูดให้ฟังในสัปดาห์นี้ทั้งหมดนะครับนี่คือเนื้อหาที่ผมกล่าวถึงไว้สำหรับการที่จะบอกว่าคุณต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามานะโดยยิ่งไอ้ที่มันให้มาลายๆเช่น ฝุ่น PM 2.5 เงี้ยเราก็ไม่เอาหรอกครับพยายามต่อต้านอ่ะถุ

0: ต้องแล้วพอมีของแต่ข้อเสียให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่สิ่งที่ให้มันดีๆออกซิเจนในอากาศต้องใช้แสงแดดต้องใช้จิตใจมนุษย์ที่ให้มาติดตัวเรามาทั้งร่างกายและกระบวกกับจิตใจมาให้ด้วยเนี่ยก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะในการครองตนให้ถูกต้องตามเหมาะสมด้วยนี่ก็สิ่งที่ผมคิดว่าต้องมาพูดกันให้เห็นให้ชัดเจนเนื่องจากสุขภาพปัจจุบันนี้มีโรคทั้ง NCD โรคจะเกิดจากการพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เกิดโรคเหล่านั้นซึ่งร้ายมากในปัจจุบันนี้ครับเพราะคนไทยเนี่ยตายปีละ400,000 คนเกือบครึ่งล้านจากโรค NCD
1: ค
0: ่ะแค่เบาหวานเนี่ยครับตายร่วงไปจนใบไม้ร่วงเลยครับ400,000 คนปีนึงนะฮะเยอะมากเหตุการณ์เกิดจากการที่มีความดันมีเบาหวานมีอัมพฤกษ์อัมพาตมีหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนทำบายพาสกันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ทั้งที่ครั้งก่อนนู้น30-40 ปีที่แล้วโรคพวกนี้คนถึงแค่จะไม่รู้จักเลย มีการตั้งชื่อเป็น NCD ชื่อนี้ชื่อมาใหม่เลยนะครับตั้งไว้30 กว่าปีนี่เองแต่ก่อนนี้ไม่มีชื่อ NCD นะฟัง
1: ก็หนูว่ามันมาจากปัจจัยหลายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอาหารการกินหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยเข้ามาเจอกับคนเรามากมายนะอาจารย
0: ์
1: อาหารการกินสิ่งแวดล้อมรวมถึงอารมณ์ของคนอาจจะไม่ค่อยเผชิญกับภาวะอะไรที่มันรุนแรงเหมือนสมัยนี้นะอาจารย
0: ์มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเรายอมรับได้แล้วก็มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าผมอยากจะเชียร์ให้เราเนี่ยครับเดินสายกลางอย่าให้มันเข้มเกินไปบวกเกินไปล้นมือไปหรือให้มันลบจะขนาดว่าขาดแคลนอะไรเงี้ยไม่มีเลยมันก็ไม่ไหวเดินกลางๆดีกว่าที่จะไปไหลตามแฟชั่นไหลตามความเชื่อกันคลิปแค่ส่งมาในโซเชียลไม่รู้ใครเป็นคนส่งด้วยสื่อเข้าไปหาก็ไม่รู้ใครเป็นคนสร้างคลิปเหล่านี้มาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีที่เป็นการสิ่งที่อาจจะผิดเป็นคลิปที่เฟคคือหลอกลวงเราก็แยกไม่ออกก็ไปเชื่อซะจริงซะจังนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าคนหาความรู้เข้าใส่ตัวเองโดยพิยิ่งประเด็นอื่นๆก็ว่ากันไปตามวิชาชีพแต่ละท่านแต่ประเด็นเรื่องสุขภาพนั้นทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเองแน่ๆไม่มีใครเลือกได้หรอกครับว่าอาชีพไหนต้องดูแลโดยพิยิ่งท่านต้องดูแลคนที่เกี่ยวข้องกับท่านในชีวิตก็คือคุณพ่อคุณแม่ของท่านเองลูกของท่านเองลูกสาวลูกชายเห็นไหมครับว่ามันมี3 เจเนอเรชันอยู่ด้วยกันทั้งตัวท่านเองและสูงกว่านั้นก็คือพ่อแม่อายุมากขึ้นแล้วกับเด็กกว่านั้นก็คือลูกเต้าของท่านเองลูกสาวลูกชายท่านต้องดูแลท่านเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่เขาให้ออกมาด้วยว่าเอาแค่ไหนแต่สรุปก็คือเขาคิดติดต่อแล้วครับสายกลางๆนะครับดีที่สุดครับเอาพอดีนะกับที่ร่างกายเราต้องการใช้น่าจะมีปัญหาน้อยลงที่สุดท่านฟังแล้วผมคิดความเห็นมาสิครับว่าท่านคิดว่ายังไงกับเรื่องของพวกนี้นะครับมันมองข้ามมันไม่ได้แล้วนะครับท่านฟังมันแปรปรวนมากไอ้คนให้ของฟรีเหล่านี้ครับทั้งอากาศทั้งแสงแดดทั้งไอ้จิตใจอะไรเนี่ยมันแปลงตัวเองไปเยอะแล้วถูกเบียดบังจากคนที่ไปทำลายธรรมชาติทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงไประดับที่เปลี่ยนแปลงไปมากๆนะครับสัดส่วนก็อากาศร้อนไปมีการหมดปนพิษ PM2.5 มาปนเปื้อนอยู่ตรงนั้นแสงแดดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่ารอบโลกมีการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์คุมโลกอยู่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปมากมายทั้งจิตใจก็เปลี่ยนแปลงประจาวัตถุนิยมนะครับใช้อุปกรณ์ต่างๆแฟชั่นต่างๆค่านิยมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปทั้ง3เรื่องนี้ครับที่เราได้ฟรีจากธรรมชาติมามันถูกเพี้ยนไปหมดแล้วเราจะไปต้องจัดการกับตัวเองได้ระดับหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ได้ไปอย่างที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: คุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าคนเราแล้วถ้าเกิดอากาศ4 นาทีอาจารย์บอกเป็นต้นไม้ใช่ไหมเอาพูดไม่ง่ายภาษาชาวบ้านนะขาด4 นาทีคุณก็เป็นผักอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คิดดูคือ4 นาทีเราสมองเริ่มไม่ทำงานแล้วครับคิดอะไรชี้อะไรตัดสินอะไรไม่ได้แล้วแต่ยังอยู่ชีวิตได้อีกสักนาที2 นาทีเป็นการชดใช้ของที่ตกค้างในร่างกายนะครับมีออกซิเจนสะสมในร่างกายระดับหนึ่งก็ดึงมาใช้ให้หมดพอทุกอย่างหมดเกลี้ยงในสต็อก ไม่มีเหลือแล้ว4นาทีแรกเข้ามาเติมให้ก็ไม่เข้ามาสต๊อกเก็บค้างไว้อีกสัก2นาทีก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายท่านก็เสียชีวิตนะครับแต่4นาทีเท่านั้นเองท่านก็เป็นผักแล้วครับ
1: 4นาทีนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็มีหลายท่านนะก็แสดงความคิดเห็นมาอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: โอ้อาจารย์ครับแดดปัจจุบันกับแดดเมื่อก่อนมันไม่เหมือนกันแดดเมื่อก่อนยังไม่ร้อนไม่ร้อนแสบเหมือนแดดปัจจุบันอันนี้เข้าใจได้อาจารย
0: ์ถูกต้องครับใช่เราก็พยายามที่จะช่วยใช้ของช่วยป้องกันระดับที่พอดีเถอะจะไปใช้ดะจนกระทั่งไม่รู้อะไรเป็นต้องการใช้หรือเปล่านะครับเช่นเป็นขึ้นมาคุณทาครีมกันแดดทั้งตัวเลยลูบแขนลูบขากางได้ด้วยคราวนี้ควรจะปล่อยให้ส่วนที่ไม่ต้องการสวยงามมากๆเช่นแถวแขนแถวเท้าแถวขาเนี่ยครับเลือดสัมผัสบ้างทาครีมกันแดดแค่ใบหน้าแล้วก็คอเพื่อป้องกันอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นไฝฟ้าเหนียงเหนืองต่างเหล่านี้ครับแล้วก็ที่ปล่อยได้ก็ต้องปล่อยบ้างเพื่อให้ร่างกายได้รับแสงแดดเช่นตามแขนสองข้างตามขาตั้งแต่ต่ำกระโปรงลงไปนะครับก็ได้ครับรับแสงแดดบ้างซึ่งตรงนี้เองครับเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันก็พอจะเลือกได้ว่าตรงไหนบ้างนะเพราะว่าไม่งั้นปัจจัยทั้งหมดเลยเนี่ยครับก็ทาไปเพลินไปลืมนึกว่าอ้าวแสงแดดมาสัมผัสผิวหนังต่างๆที่เราทากันแดดไปแล้วครีมกันแดดมันมีคุณสมบัติแรงมากเลยมันใช้สารเคมีประเภทที่กระเด้งแสงแดดออกไปเลยแสงแดดเข้ามาปุ๊บก็จะกระเด้งดึงออกไปหาดทั้งหมดเลยร่างกายยังไม่ได้รับเลยวิตามินดีถึงสร้างขึ้นไม่ได้ในร่างกายสุดท้ายเราขาดวิตามินดีซึ่งมีปัญหากับร่างกายมากพอสมควรเดียวๆนะครับวิตามินดีนี่ถ้าขาดนะครับไม่ใช่แต่แค่ทำให้คุณขาดเส้นกระดูกนะอาหารที่ย่อยต่างก็เป็นไปไม่ได้หรือมันไม่สร้างสารต่างๆอย่างมันมีเงื่อนไขเยอะที่จะเล่าให้ฟังต่อไปครับว่ามันไม่ใช่กลัวแค่กระดูกจะขาดแคลเซียมนะมีอื่นอีกเยอะเลยที่วิตามินดีไปออกฤทธิ์ในร่างกายเราอีกแยะทีเดียวนะครับ
1: นะคะต่อใช้วิธีนี้อาจารย์ขออนุญาตแชร์นิดนึงถ้าช่วงไหนที่ออกไปเอาท์ดอร์ไปสนามกอล์ฟไปนู่นไปนี่อาจจะโอเคทากันแดดหน่
0: อ
1: ยหรือว่าไปทะเลหรืออะไรเงี้ยก็ทาหน่อย
0: แต่ใช่
1: แต่ว่าถ้าเกิดมาทำงานปกติเนี่ยแค่โลชั่นปกติธรรมดานะอาจารย์เพราะว่าเอาจริงก็ไม่ค่อยจะออกแดดสักเท่าไหร่นะ
0: ถูกต้องครับพอมาถึงที่ทำงานต้องก็เข้าตึกแล้วเจอเข้าตึกสมัยใหม่นี่ครับที่สร้างสมัยใหม่นี่ครับกระจกทุกบานที่รอบๆตึกมันเป็นกระจกกันแสง UV ทั้งนั้นนะครับกันแสงในเนื้อกระจกเลยนะท่านผู้ฟังผลตามมาคือคุณอยู่ในตึกหลังนี้คุณเคยไม่ได้รับอีกเลยทั้งวันจนกระทั่งเลิกงานออกจากบ้านออกจากที่ทำงานไปกลับบ้านแดดก็ไปแล้วครับ5โมง6โมงเย็นแล้วมันก็บายบายไปหมดแล้วเราเลยไม่ได้รับแสงแดดสักทีตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอยู่ในตึกกลางวันจะกินข้าวก็มักจะฝากให้แม่บ้านไปซื้อของก็มากับข้าวมากินกันในตึกนะครับกลัวออกไปนอกบ้านออกนอกตึกก็จะเกิดผิวฟิวไฟฟ้าต่างๆก็เป็นการที่เกิดแฟชั่นขึ้นมานะครับที่เกิดความเชื่อเราก็จะทำให้เกิดติดลบมากจนเกินไปไม่ใช่จุดที่มันพอดีมัชฌิมาปฏิปทานะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังผู้หญิงกับแสงแดดเป็นศัตรูคู่กันนะอันตรายที่สุดแต่ว่าก็มีช่วงเวลาที่เราสามารถออกไปสัมผัสแสงแดดรับของฟรีได้เพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงคนที่ขาดแสงแดดมากๆต่อเคยได้ยินนะอาจารย
0: ์
1: บางคนนี่นะโอ้ยเครียดจังออกไปรับแดดสักนิดที่ชีวิตจะได้ดีขึ้นหนูเคยได้ยินประเภทนี้นะอาจารย์เกี่ยวข้องกันไหมคะ
0: เพราะเราเชื่อว่าเอาแค่ตอนเช้าๆอ่ะก่อนถึงตึกที่คุณทำงานขอตอนก่อน8โมงเช้าก็ได้เลยนะครับแสงนี้เพียงพอที่จะสร้างดีกับตอนเย็น5โมงกว่าๆไปแล้วก็ได้ช่วงนี้ครับขอให้ได้รับแสงแดดบ้างแค่รวมกันแล้ว20นาทีขอแค่นี้เราแค่โดนที่แขนอย่างเดียวแขนสองข้างก็ได้หรือขาด้วยก็ได้คุณก็จะได้รับแสงวิตามินดีที่เพียงพอแล้วสำหรับเมืองไทยเรานะครับไม่ขาดแน่ๆแต่ปัจจุบันที่ผู้หญิงคนไทยเราว่าแต่ในคนไทยนะครับขาด 30% เยอะมากนะท่านผู้ฟัง
1: หนูอาจจะเป็น1ใน30ก็ได้นะขออนุญาตพักก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมามีคำถามสุขภาพมารออาจารย์ค่ะ
0: ครับ